ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราช

0: รามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอัตมภาพพระมหาสรัญวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลทศชาติชาดกนั้นคือเรื่องราว10พระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายของชาดกนั้นก็คือเป็นการเล่าถึงที่พระโพธิสัตว์นั้นได้เวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในภพชาติต่างๆและได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันเรื่อยมามากบ้างน้อยบ้างจนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งก็คือชาดกเป็นการบำเพ็ญพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีการบำเพ็ญบารมีอย่างน้อยๆคือ10ชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าและองค์สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยมีพระบรมเดชานุภาพที่ยิ่งใหญ่และมีพระปีชาสามารถในศาสตร์หลายด้านและมีมนัสมั่นในกตัญญูตาธรรมทรงมีพระราชศรัทธาเคารพเลื่อมใสหนักแน่นในพระรัตนตรัยมีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงรู้เท่าทันเหตุการณ์และเหตุผลตลอดพระองค์ทรงบำเพ็ญสัพพกรณียกิจล้วนเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎรมากมายในการนี้อาตมภาพจึงได้น้อมนำทศชาติชาดกซึ่งเป็นบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มาเผยแผ่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งบารมีธรรมชาดกทั้ง10เรื่องราวที่จะกล่าวต่อไปนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้า10ชาติจะมีตั้งแต่เตมียชาดกได้แก่การบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีซึ่งในตอนแรกก็เริ่มด้วยเตมีชาดกเนกขัมมะบารมีในการนี้กระผมได้รับโอกาสจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารที่ได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อของเตมียชาดกเนกขัมมะบารมีซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอโอกาสให้ท่านพระมหาสมภพได้เล่าเรื่องราวของพระเตมีชาดกให้ฟังเป็นคร่าวๆครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรัญวุฒิครับชาติที่1ชื่อพระเตมีแสดงถึงการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือการออกบวชหรือการออกจากกามพระเตมีชาดกเป็นชาติที่หนึ่งของทศชาติชาดกก่อนที่พระพุทธองค์จะสรุปเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในดีตการชาตินี้พระองค์เป็นโพธิสัตว์สรรพชาติเป็นพระเตมีแปลเป็นไทยว่าเป็นที่ยินดีของคนทั้งหลายเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีกราชกษัตริย์เมืองพาราณสีและพระนางจันทระเทวีโหรหลวงทํานายทายทักไว้ว่าพระเตมีมีลักษณะประเสริฐจะได้เป็นพระราชาธิราชที่ยิ่งใหญ่พระพุทธองค์พระโพธิสัตว์เมื่อประชนมายุได้1เดือนทรงเห็นพระราชบิดารับสั่งลงโทษมหาโจรก็ทรงตระหนักว่าการเป็นกษัตริย์นั้นต้องทำบาปต้องสั่งลงโทษผู้อื่นที่ทำผิดพระองค์จึงนึกหาวิธีให้ตนไม่ต้องทำเช่นนั้นเทพธิดาทรงได้ยินจิตของท่านจึงปรากฏกายให้พระเตมีทรงเห็นและทรงแนะนำให้พระองค์แกล้งเป็นคน

0: ใบ้หูหนวกและง่อยเปี้ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเตมีก็ทรงแกล้งทำเป็นคนพิกลพิการพระองค์ต้องทรงอดทนต่อการทดสอบของพระบิดาหลายๆประการแต่พระเตมีก็ไม่ทรงหวั่นไหวและทรงไม่เคลื่อนไหวตลอด16ปี
1: ครับ
0: กษัตริย์ที่เป็นบิดาจึงเรียกเหล่าโหรหลวงมาปรึกษาว่าเมื่อพระเตมีมีอาการเช่นนี้จะทำอย่างไรดีเหล่าโหรหลวงได้ทำนายไว้ว่าพระเตมีจะกลายเป็นคนการกินีคือคนไม่ดีจะทำให้บ้านเมืองและประชาชนเดือดร้อนแล้วขอให้พระองค์สั่งให้นำพระโอรสไปฝังไว้ที่ป่าช้าจะได้พ้นจากอันตรายแก่บ้านเมือง
1: ครับ
0: พระราชบิดาซึ่งทรงเป็นห่วงบ้านเมืองมากกว่าบุตรของตนจึงทรงทำตามคำสั่งของหุนหลวงทำนายแททักแล้วก็ทรงมีพระราชดำรัสให้นายสารสีก็คือคนขับม้าเนี่ยนำพระเตมีไปฝังไว้ที่ป่าช้าเมื่อพระนางจันทระเทวีทรงทราบซึ่งเป็นมารดาก็ร้องไห้ค้ำควรวญกับพระเตมีว่าท่านรู้ว่าพระองค์ไม่ใช่คนง่อยเปี้ยไม่ได้หูหนวกไม่ได้เป็นใบ้และเศร้าโศกมาตลอด16ปีแล้วถ้าถูกนำไปฝังก็คงจะทำใจไม่ได้พระเตมีแม้จะทรงสำนึกในพระคุณของพระมารดาแต่ขณะเดียวกันก็ทรงรำลึกไว้ว่าเหล่านั้นได้ตั้งอธิษฐานไว้ว่าจะไม่ก่อการทำบาปใดๆและไม่ยอมสละความตั้งใจคือพูดง่ายๆอ่ะมารดานี่รู
1: ้
0: ว่าอุรสตัวเองเนี่ยแกล้งใช่แกล้ง
1: ไม่ได้เป็นใบ
0: ไม่ได้เป็นใบไม่หุ่นหนวกไม่คุณพิการทั้งนั้นเลยแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยพระชาติแรกเนี่ยพระองค์ก็ตั้งปฏิญาณแล้วว่าเราจะไม่ทำบาป
1: ครับคือเห็นพระบิดาทำผิดมามาก
0: ใช่ใช่เราจะไม่ทำบาปเราจะไม่ของราชเด็ดขาดถ้าของราชปุ๊บมันต้องทำบาปหลายๆอย่างบาปทั้งกายบาปทั้งวาจาบาปทั้งใจเมื่อพระองค์ไม่ยอมรับปุ๊บนายสารถีก็ได้พาพระเตมีไปที่ป่าช้าและเมื่อไปถึงป่าช้านายสารถีก็เตรียมจะขุดหลุมฝังพระเตมีพระองค์ทรงแสดงให้นายสารถีเห็นว่าตนเองนั้นไม่ได้พิกลพิการแต่อย่างใดแล้วทดสอบร่างกายด้วยการยกเวียนขึ้นถ้าเราเห็นตามวัดตามอะไรแต่จะมีรูปพระองค์ทรงยกเวียนขึ้นเห็นไหมนั่นแหละคือที่มาของพระเตมีเนี่ยเพราะว่านายสีจะฝังพระองค์แล้วพระองค์ว่าเราไม่ได้ใบ้นะที่เราทำไปเนี่ยเพราะเห็นผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: นายสตีเห็นอย่างนั้นแล้วจึงทูลจะพาพระองค์กลับวังแต่พระเตมีตรัสว่าเราจะไม่กลับไปวังอีกพระองค์นั้นได้ตัดขาดจากความยินดีในสมบัติทั้งหลายและบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเป็นเวลาถึง16ปีเพื่อปรารถนาที่จะออกผนวชนายเศรษฐีได้ฟังก็เกิดความยินดีจะขอบวชอยู่กับพระองค์ในป่าช้านี้ด้วยแต่พระองค์ทรงให้นายเศรษฐีกลับไปทูลเรื่องราวให้พระราชาทรงทราบก่อนเมื่อนายเศรษฐีได้กลับไปกับทูลพระราชาพระราชาว่าพระองค์ไม่ได้พิกลพิการแต่เหตุที่แซงทำเป็นคนพิการเพราะไม่พนาจะก่อเวรทำบาปอีกต่อไป
1: ค
0: ือพูดง่ายๆให้สิกลับไปบอกบิดาตัวเองพระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทระเทวีก็เสด็จไปที่ป่าช้าพร้อมด้วยข้าราชบริพารและชาวเมืองแม้จะคัดค้านแต่ก็ทรงปราปลื้มถึงประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ในการออกบวชของพระเตมีที่ทรงยอมสละทิ้งราชสมบัติเพื่อการออกบวชหลังจากนั้นพระนางจันทระเทวีและข้าราชบริพารรวมทั้งชาวเมืองประชาชนในเมืองพาราณสีก็พากันพร้อมใจออกบวชจนได้สำเร็จอภิญญาสมบัติพ้นจากความผูกพันในโลกมนุษย์เมื่อตายไปก็ได้บังเกิดในสวรรค์ซึ่งหมายความว่าพระองค์เนี่ยทรงเห็นเหตุต่าง
1: ๆ
0: เพราะว่าเป็นพูดง่ายๆอีกแค่สิบชาติเองคงจะได้บรรลุเป็นพระสัพพัญญูแล้วพระองค์ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าเฮ้ยเราจะออกบวชดีกว่าถึงแม้เป็นกษัตริย์เนี่ยมันก็ไม่พ้นจากการทำบาปอยู่ดีถูกไหมพงศ์ก็เลยยอมทำทุกอย่างอดทนมาถึง16ปีก็ไม่ยอม
1: คือพระเตมีเนี่ยทรงมีเขาเรียกว่ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกบวชโดยที่เห็นพระบิดาของตนนั้นเขาเรียกว่าเข็นฆ่าประชาชนคือเบียดเบียนประชาชนซึ่งอยู่ในฐานะของกษัตริย์ด้วยก็ไม่อยากจะทำแบบพ่อก็เลยแกล้งเป็นคนใบ้เปี้ยเพียคือ ไม่สามารถพิกลพิการทำอะไร
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: ไม่อยากจะครองราช
1: ไม่อยากจะครองราชจนพระบิดาเนี่ยสั่งให้ไปเข้าให้เอาไปฝังใช่ไหมครับ
0: ค
1: ือตัวเองไม่รู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้
0: เพราะว่าพอเกิดมาปุ๊บคุณหลวงก็ทำนายทายทักว่าเนี่ยถ้าของราชจะยิ่งใหญ
1: ่
0: นะทีเนี้ยพ่อแม่ก็เลยตั้งความหวังไว้มากอยากให้ของราชให้ได้พวกก็เห็นว่าการของราชเนี่ยมันคับแค
1: บ
0: มันมีทำบาปอย่างเดียวก็เลยแซงถ้าเป็นคุณพิการเพื่อให้คนเป็นบิดาเนี่ยละให้ได
1: ้
0: ทำมาถึง16ปี
1: ครับคือว่าอดทนมากตั้ง16ปีเนี่ยกว่าจะ
0: ไม่พูดไม่อะไรทำแบ
1: บ
0: ใช่
1: ไม่ยอมพูดไม่ยอมที่จะทำตัวให้เป็นคนปกติทำง่ายๆคือหลีกเลี่ยงอย่างชัดเจนท
0: ี
1: นี้คือเป็นบารมีเขาเรียกว่าเนคขมะบารมี
0: ถูกต้องครับ
1: ส่วนเนคขมะบารมีก็จะมีการบำเพ็ญในขั้นต้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าขั้นบารมีธรรมดาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ในขั้นกลางก็เรียกว่าอุปปาระบารมีแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือปรมัตถบารมี
0: ใช่
1: ซึ่งการบำเพ็ญเนคขมะบารมีในขั้นต้นเนี่ยครับเราจะบำเพ็ญยังไงครับ
0: อ๋อครับบางทีเขาเรียกว่าบารมี30ทัศน์แบ่งเป็น3อย่างขั้นต้นท่านเรียกว่าเนกขัมมะบารมีคือการที่พระองค์ปลีกตัวออกจากความยินดีในทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์และคนที่รักด้วยความรักในพระพุทธญาณยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์และคนที่รักจึงตัดความห่วงใยปลีกตนเองไปบำเพ็ญกายวิเวกคือความสงัดทางกายถึงแม้ทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์และคนที่รักจะสูญสิ้นไปเพราะการบำเพ็ญเนกขัมมีก็คือการเสียสละได
1: ้ครับ
0: ไม่ยอมละทิ้งปณิธาน
1: ครับ
0: คือความตั้งมั่น
1: ครับ
0: ละทั้งโลกไปนี่คือเบื้องต้นคือคิดก่อน
1: บารมีขั้นต้น
0: ใช่
1: คิดที่จะละก่อน
0: ใช
1: ่
0: ละพูดง่ายคือละพวกยศถาบรรดาศักดิ์ละความรักความผูกพันละทุกอย่าง
1: คือละเอาง่ายๆพูดทางภาษาพระก็คือละกามคุณทั้ง5
0: ถูกต้องเลยครับละความสุขสบายส่วนตนเพื่อไปสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่นี่คือขั้นแรกขั้นที่2ท่านเรียกว่าเนกขัมมะอุปบารมี
1: คือ
0: ขั้นกลางละคือผู้ต่อไปด้วยความรักในพระโพธิญาณโดยไม่คำนึงถึงอวัยวะร่างกายของตนเองคือพูดง่ายๆเมื่อออกไปแล้วปุ๊บร่างกายเรา
1: พร้อมที่จะสละได้
0: ใช่ถูกแล้วพร้อมสละได้เพราะกายคนเราเนี่ยมันมีกายที่หยา
1: บ
0: จึงตัดความห่วงใยที่มีต่อว่าร่างกายเพราะคนเราอยู่ในบ้านในราชาสุขสบายตลอด
1: ใช่
0: นะออกไปเพื่อลำบากถือว่าไม่แคร์กับร่างกายของตัวเองได้การออกไปเนี่ยคือบำเพ็ญทางจิตวิเวกกายไม่ลำบากแต่จิตมันสงบจิตเป็นสุขด้วยการบำเพ็ญอะไรฌานและสมาธิทำจิตให้มั่น
1: อันนี้เป็นขั้นอุปปาระบารมี
0: ใช่ครับ
1: สูงขึ้นไปจากที่ละความคิดได้แล้วก็มาละทางกาย
0: ใช่
1: ทีนี้บารมีขั้นสูงสุดครับที่เรียกว่าปรมัตถบารมีครับเป็นการบำเพ็ญบารมีในประเภทอย่างไรครับ
0: คือขั้นที่3เนี่ยท่านเรียกว่าเนกขัมมะปรมัตถบารมีคือการปลีกตัวออกไปแล้วโดยไม่มีความรักความคํานึงในชีวิตของตัวเอง
1: ครับ
0: ถ้าเรามีความตั้งมั่นในสิ่งนั้นแล้วถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ที่ควรถึงแม้ชีวิตตัวเองก็ยอมสละได
1: ้ครับ
0: คือพูดง่ายๆพระองค์ตัดความอะไรในชีวิตปีกตนออกไปอยู่ตามป่าช้าตามป่าเขาลำนุงไพเขาเรียกว่าเป็นอุปทิวิเวกคือสลัดจากกิเลสด้วยอริยมรรคญาณเมื่อต้องบำเพ็ญในคำว่าปรมัตถบารมีเพื่อโพธิญาณแล้วแม้ตัวเองจะต้องตายก
1: ็
0: จะยอม
1: ครับ
0: ครับ
1: คือเอาชีวิตเข้าแรกขั้นสูงสุดนี่คือเอาชีวิตเข้าแรกเลย
0: ใช่เพื่อให้ได้ตรงนั้นขึ้นมาเป็นญาณ
1: คือถ้าขั้นอุปปาระบารมีก็แค่บริจาคแค่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งครับเลือกเอาก็จะบริจาคส่วนไหนใช่ไหมครับส่วนขั้นปรมัตถบารมีก็คือยอมสละแม้ทั้งชีวิตแม้ตัวเองจะตายก็ยอมที่จะบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือไม่ยอมละในการเขาเรียกว่าตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วว่าจะออกบวชก็จะต้องทำให้ได้ใช่ไหมครับ
0: คือพูดง่ายๆอ่ะเมื่อเองตั้งปณิธานไว้ว่าจะออกบวชแล้วหลีกเล้นจากทางนี้ก็ออกบวชนี่คือบารมีขั้นต้น
1: ครับ
0: เมื่อออกบวชแล้วปุ๊บตัวเองต้องลำบากอาจจะต้องมีการเจ็บไข้ไม่สบายต่าง
1: ๆ
0: เนี่ยเรียกว่าเป็น
1: อุปปา
0: บารมีและตอนหลังอยู่ไปอยู่มาปุ๊บอาจจะต้องสละชีวิตกลางป่าขาลนภัยตัวเองก็ยอม
1: ค
0: ือพูดง่ายๆยอมสละชีวิตเพื่อให้เกิดปรมัตถบารมี
1: ครับครับก็คือบำเพ็ญบารมีอย่างน้อยๆเขาเรียกว่า30ทัศใช่ไหมครับก็อย่างละ10ใช่ไหมครับอย่างละ10อันนี้ก็เป็นบารมีขั้นต้นของพระเตมีใบ
0: คือพูดง่ายๆเรื่องแรกเรื่องในธรรมะก่อนบวชพระองค์อ่ะ พออุบลปุ๊บไม่สึกเลย

0: ใช่
1: ประพฤติปฏิบัติตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไหม้
0: ครับ
1: เพราะคนเราชีวิตหนึ่งเต็มที่ก็อยู่ได้100ปี
0: ใช่ครับ
1: เมื่อบวชแล้วก็ต้องอยู่ในอยู่ให้ได้
0: อยู่ให้ได้คร
1: ับ
0: อย
1: ู่
0: ให้ได
1: ้อยู่จนพูดง่ายๆตายในผ้าเหลือง
0: ครับใช่ครับ
1: ง่ายปฏิบัติให้ดี
0: ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ต้องอยู่ให้จนถึงที่สุดเป็นบารมีขั้นต้นเมื่อเราเข้ามาก็เป็นบารมีขั้นต้นเป็นการตั้งใจพอเราอยู่ไปก็เป็นอุปปาระบารมีก็คือบริจาคร่างกาย
1: ใช่
0: คือแม้กายจะไม่ไหวเราก็ต้องฝืนใช่ไหมครับ
1: ใช่อา
0: จจะเดินจงกรมไม่ได้หรือนั่งสมาธิไม่ได้เราก็ต้องฝืนหรือไม่ก็ต้องรักษาตัวขั้นสุดท้ายก็คือแม้กระทั่งชีวิตก็ยอมแลกได้
1: ใช่
0: เพื่อที่จะทำบารมีในส่วนของเนกขัมมะนี้ให้เต็มทีนี้เรามาดูคำว่าเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะก็แปลว่าการออกบวชใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: การออกบวชในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเราเกิดมาเป็นพุทธบริษัท4นะครับเป็นผู้ชายก็สามารถที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุได้
1: ถูกต้องครับ
0: หรือไม่ก็จะถือศีล8ก็ได้ใช่ไหมครับเป็นอุบาสก
1: อุบาสิกาอุบาสกครับ
0: ใช่ครับทีนี้เป็นเพศหญิงก็จะเป็นอะไรครับเป็นภิกษุณี
1: ภิกษุณี
0: ปัจจุบันไม่มีแล้วครับไม่มีแล้ว
1: แต่อุบาสิกา
0: เป็นอุบาสิกาหรือเป็นแม่ชีอะไรอย่างนี้ครับได้สามารถที่จะปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าเป็นเนกขัมมะได้เหมือนกันก็คือสละตนออกมา
1: ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะที่ว่าบวชเนกขัมมะคือกําหนดไว้เลยว่า7วัน15วันหรือเดือนนึงมาปฏิบัติอยู่ตรงนี้ตัดออกจากกามกิเลสทุกอย่าง
0: ครับ
1: อยู่ตรงนี
0: ้ก็เนกขัมมะก็คือว่าการออกใช่มั้ยครับมาจากภาษาบาลีใช่มั้ย
1: ครับ
0: นิคขัมมะแปลว่าการออกไปการออกจากเนกขัมมะแบบนี้ก็คือออกเพื่อที่จะไปศึกษาธรรม
1: คุณอันยิ่งใหญ่
0: ใช่ครับศึกษาหาคุณพิเศษของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมนั่นเองถ้าเราศึกษาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้พบทางที่ถูกต้อง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหลักในการที่จะเข้าหาธรรมโดยง่ายที่สุดก็คือการออกบวชคือการสละเรือนเพื่อมาครองเพศบรรพชิตหรือมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาตามกำหนดเวลา5วัน10วันเพื่อให้มาเรียนรู้วิธีอะไรครับวิธี
1: ของธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: เป็นธรรมชาติของพระเจ้า
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไม่ยึดติดกับกามไม่ยึดติดกับการหาเช้ากินค่ำเนี่ยชีวิตเราจะมองเห็นสิ่งกว้างเห็นโลกเรา
0: ใช่ครับใช่
1: เห็นตัวเห็นตนเห็นทุกอย่าง
0: ครับ
1: ธรรมชาติ
0: ครับเพศบรรพชิตหรืออุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาแล้วสามารถที่จะเห็นธรรมได้ง่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าขึ้นอยู่ชีวิตแต่ละวันเนี่ยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติอยู่กับธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่กับธรรมะใช่ไหมครับ
1: ทำบ่อยให้มันเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นวสีคือความแคล้วคล่องพระสังเกตดูตอนเช้าตื่นแต่เช้าสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมทำกรรมฐานสมาธิเสร็จแล้วก็ฉันเช้าฉันเสร็จปุ๊บก็พิจารณาสังขารตัวเองอาหารกินแค่พอดีกินแค่อย่างคิดของเราแล้วพอเพลนก็ฉันนิดนึงแล้วตอนบ่ายก็พิจารณาตัวเองสังขารตัวเองการสั่งสองตอนบ่ายเป็นอัปปนะกลางคืนเราก็จะพักแล
0: ้
1: วแล้วก็จะมีการพิจารณาตัวเองคือเอาแค่สองมื้อพอคือพูดได้ง่ายอ่ะการบวชจริงๆแล้วจะต้องฉันแค่2มื้อเพราะเราไม่เป็นภาระของคนอื่นเขาคือเราออกมาตรงนี้แค่อาหารที่เราเข้าไปเนี่ย
0: เพื่อประทังชีวิต
1: ใช่คนเราทุกวันนี้ที่ไม่เกิดเหตุต่างๆก็คือการแสวงหาบางคนแสวงหาจนเกินไปให้ตัวเองก็ไม่พอจะต้องให้คนอื่นอีกถ้าเรามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยดูกับตัวเองเนี่ยเอาแค่อาหารแค่พอประทังชีวิตคนเราก็ไม่ลำบาก
0: ใช่
1: เกิดความสงบ
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ที่สามารถทำให้บารมีของเรานั้น
1: เติมขึ้นมาได
0: ้
1: ใช่ครับ
0: บางคนไม่ทราบว่าโอ้เราเกิดมาจนป่านนี้แล้วเราสามารถที่จะบำเพ็ญบารมีอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นบารมีขั้นแรกที่ว่าจะก้าวไปสู่บารมีทั้ง30ของพระพุทธเจ้าก
1: ็
0: คือการออกบวชนั่นเอง
1: คร
0: ับขั้นต้นเลยครับเป็นอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายเริ่มจากการบวชชีพามใช่ไหมบวชชีพามไม่ต้องโกนผมครับไม่ต้องโกนผมรักษาศีล8
1: ใช่ครับ
0: คือเพิ่มมาอีก3ข้อ
1: คร
0: ับจากที่เราไม่ฆ่าสัตว์ใช่มั้ยครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดคําหยาบ
1: ครับ
0: ไม่ดื่มสุราและเมรัยเพิ่มมาอีกอะไรครับคือไม
1: ่ฉันอาหารกลางคืน
0: ไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วก็ไม่
1: ตกแต่งดอกไม้
0: ใช่
1: ร่างกายให้สวยให้งาม
0: ครับไม่ทาเลือกเครื่องหอมอะไรพวกนี้ครับไม่ตกแต่งร่างกายแล้วประการสุดท้ายก็คือไม่นอนที่นอนสูง
1: ใช่
0: เน
1: ี่
0: ยเป็นเรียกว่าเป็นบารมีที่เราสามารถที่จะทําได้โดยปกติเป็นโยมทั่วไปก็ทําได้ครับปฏิบัติได้เพียงแต่ว่าเราต้องอะไรครับสมาทาน
1: เราต้องมีปฏิทานได้มั่นสมาทานรักษาไว้
0: สมาทานรักษาว่าเราจะกําหนดรักษาศี

0: 8ตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นศีลอุโบสถอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันมาฆะวิสาขะอาสาฬหะได้หมดเลย
1: ครับ
0: ถือโอกาสก็วัดใกล้บ้าน
1: ใช่
0: ก็ไปร่วมกัน
1: ที่เขาจัดบวชอะไรเราก็เข้ามาได้นะ
0: ครับ
1: ระยะเวลาก็แค่ไม่กี่วันบางทีก็2วัน1คืนบางทีนะแล้วก็มาปฏิบัติได้เพราะว่าพอเราทำแล้วร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรงด้วยมันจะผ่อนคลายมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันคลายจากความทุกข์ความเครียดจากบ้านจากอะไรถ
0: ู
1: กไหมแล้วเข้ามาตรงนี้คืออยู่ในกลุ่มอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจตัวเองอยู่กับครอบพุทธปฏิบัติมันได้เองมันต้องลองดูครับของพวกนี้ครับ
0: ของพวกนี้เขาเรียกว่ามันเป็นการสะสมอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายนอกเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าทรัพย์ไอ้ตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ได้เมื่อไหร่แต่ว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเราลารับจากโลกนี้ไปแล้วโลกหน้ามีผลแน่นอนสิ่งพวกนี้ได้เก็บไว้ใช้แน่นอนครับว่าเราได้ถือศีล8ได้รักษาศีลถามว่ามีประโยชน์ตรงไหนนี่แหละครับพอเราเกิดมามีร่างกายครบ32ก็เกิดผลมาจากที่เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับมีอายุยืนขึ้นมาอย่างนี้ครับบางคนเกิดมาอายุไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับตายแล้ว
1: ใช
0: ่ก็เกิดจากอะไรครับกรรมตัดรอนก็มี
1: ใช่กรรมนี้มันตามทัน
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากรรมที่เราเคยทำมาในอดีตแต่เมื่อเรารู้แล้วว่าเมื่อเราออกบวชหรือถือศีล8ศีล10ศีล227สามารถที่จะรักษาเรา
1: ต่อชีวิตเราได้ด้วยครับ
0: เป็นเกราะคุ้มครองป้องกันเราให้เรานั้นมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองได
1: ้เพราะว่าพวกนี้เวลาบวชแล้วปุ๊บ1เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ครอบครัว
0: ครับ
1: สังคมประเทศชาติก็คนที่เข้ามาบวชเนี่ยไม่เกิดความเดือดร้อนให้ใคร
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างง่ายลูกหลานเก๋ๆเอามาบวชสักกี่วันก็แล้วแต่พ่อแม่ก็หลับสบายด้วยไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปแบนต้องอะไรเพื่อนพูดจริงๆถูกไหม
0: จริงเลยครับ
1: คือจะเป็นเหมือนเป็นขั้นอ่ะคนที่ไม่ดีเข้ามาก็คุมอยู่ในโอวาทแต่ก็ทำให้ดีคนดีแล้วก็ดีต่อเนื่องไปเรื่อย
0: ๆก็ทาง
1: โอกาส
0: พูดถึงหลายๆวัดก็มีหลายๆวัดก็จะมีช่วงบวชสามเณรฤดูร้อนใช่ไหม
1: ครับใช่
0: เป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยช่วงปิดเทอมสามเณรก็จะมาอยู่วัดศึกษาธรรมะจะได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างน้อยได้เป็นคนดีแน
1: ่ฝึกให้กับช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือหมู่คณะฝึกความเคารพฝึกอะไรอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยฝึกฝนหลายอย่างสังเกตน้องเนน7ขวบ8ขวบ12ขวบเนี่ยดูแล้วการนอบน้อมการไหว้แล้วสึกดีทุกอย่างนะวิธีการฝึกฝนนะดี
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาด้วย
1: ใช่ครับ
0: เนนตัวเล็กๆเห็นตั้งใจเรียนบาลีนี่ครับเราก็ดีใจแล้วโอ้เนนเก่งขยันท่องขยันศึกษาอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าชีวิตในวัยเด็กก็จะมีประโยชน์มากคือได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยได้ศึกษาตั้งแต่เล็กๆเพื่อมีโอกาสพอโตขึ้นไปครับก็สามารถที่จะนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาช่วยกันเผยแผ
1: ่คือพูดง่ายๆต้องเป็นคุณดีของสังคม
0: ครับ
1: รู้ว่าหลักกตัญญูกตเวทิตา
0: ครับ
1: รู้คุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อย่างพุทธเจ้าปริพานไปนานแล้วแต่ทำไมเราต้องสักการะบูชาเพราะหรือเปล่าคำสอนขององค์ท่านเป็นจริงตลอดกาลอาการลิโกไม่มีการจริงตลอดถ้าคนปฏิบัติตามปุ๊บก็จะได้ผลผลดีตลอด
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราทำได้เด็กปุ๊บคิดเราก็ดีมีความสุขเราไม่ต้องรอตอนแก่เอาแต่เด็กนี่แหละเข้ามาบวชจะกี่วันก็แล้วแต่ส่วนคนที่อายุมากแล้วมาบวชปุ๊บก็คือเป็นการที่ว่าใช้ชีวิตเต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็เข้าวัดจ้ะสมัยก่อนเขาบอกว่าคนแก่ให้เข้าวัดแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม
0: ่
1: คุณต้องเข้าวัดแต่เด็กๆเลย
0: ใช่ครับ
1: เพราะอารู้เราไม่รู้ว่าจะถึงแก่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถูกไหมไม่ประมาทต่อชีวิต
0: ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะอยู่จนถึงแก่แล้วก็เข้าวัดหรือเปล่า
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างน้อยก็อย่าประมาทคือให้รักษากาย
1: ที่ไหนมีโอกาสเขาได้บวชเนกขัมมะกันแล้วก็มาบวชปฏิบัติดู
0: ลองไปปฏิบัติตามวัดใกล้บ้านถ้าเขามีเปิดอบรมธรรมะ3วัน2คืนใช่ไหมครับหรือว่า1วัน1คืนก็ได้ครับไปลองดูไปลองถือศีล8หรือศีลอุโบสถใกล้บ้านเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจของตนเองสิ่งพวกนี้ถ้าเราไม่เริ่มเราก็ไม่รู้ว่าผลมันเป็นยังไง
1: เพราะว่าการบวชจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติเราจะได้เองอย่างเช่นเราสวดมนต์หมายความว่าเราฝึกจิตให้จดจ่อสมาธิมันจะมีการเปล่งเสียงออกไปถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็การเดินจงกรมให้รู้ตัวเองรู้เท้าเราเองรู้ลมหายใจตัวเองเราจะไม่เอาขึ้นมาผูกไว้ดูแลตัวเองแล้วก็การอีกอย่างการอยู่กับตนมันเป็นการช่วยเหลือตัวเราให้เราวันหนึ่งปุ๊บถ้าเราต้องอยู่คนเดียวเราต้องอยู่ให้ได
0: ้
1: แล้วฝึกจริงๆแล้วฝึกกับการที่ว่าทำตัวเองแข็งแรงแล้วก็เอาเนี่ยตนเนี่ยเป็นที่พึ่งของคนอื่นเขาถ้าตนเองยังเดือดร้อนอยู่ใครจะมาพึ่งได้ตัวนี้การบวชคือการพึ่งตนเองนะ
0: คืออย่างน้อยถ้าเราพึ่งตนเองได้เราก็ไม่เดือดร้อนครอบครัวถูกไหมครับ

0: ใช่เป็นคุณดีของสังคม
1: ใช
0: ด้วย
1: ่
0: ถูกไหมครั
1: ค
0: บ
1: รับใช่
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการพึ่งพาตนเอง
0: ครับ
1: โดยการออกบวชคือ
0: ครับ
1: มาอยู่ในกฎอยู่ในศีลธรรมของพระพุทธเจ้าอย
0: ใ
1: ู
0: ช
1: ่
0: ่
1: ในระเบียบวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยของทางโลกด้วย
0: ครับ
1: คือรักษาวินัยทั้งของพระแล้วก็ของทางโลกคือการออกบวชก็จะได้เปรียบทั้งสองทางใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ได้เปรียบทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลก
0: ครับ
1: ครับทีนี้อานิสงส์ครับอานิสงส์การออกบวชพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าเมื่อบวชไปแล้วอานิสงส์สิ่งที่ได้มาเกิดอะไรบ้างครับกับในการออกบวช
0: จริงๆแล้วการออกบวชเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วน่ะเกิดอยู่3อย่างเกิดทางกาย
1: ครับ
0: เกิดทางวาจาแล้วเกิดทางใจ
1: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่ากรรมบท10อย่างถ้าหมดปุ๊บคุณจะละอกุศลก็หมด10อย่างเลยคุณจะได้เป็นกุศลก็หมด10อย่าง
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆเมื่อบวชแล้วปุ๊บใน10อย่างนี้แบ่งเป็นกาย3 1คุณไม่ฆ่าสัตว์แน่
1: ใช่ครับ
0: หมายความว่าคุณละอกุศลการฆ่า
1: ครับ
0: มาเกิดเป็นกุศลอย่างที่1ละไม่ฆ่า
1: ครับ
0: 2คุณไม่ลักทรัพย
1: ์ไม่ลักทรัพย
0: ์คุณได้มั้ย
1: คร
0: ับข้อที่3ปุ๊บคุณไม่ผิดในกามคุณบวชเป็นพระคุณต้องอยู่เดียว
1: ครับ
0: เพราะคุณมาคนเดียวไปเป็นคนเดียว
1: ค
0: ุณไม่ยึดติดกับใคร
1: ใช
0: ่ได้ทางกาย3ละ
1: ครับ
0: ส่วนวาจาได้4อย่าง1
1: คว
0: รปุ๊บคุณไม่พูดโกหก
1: ไม่พูดโกหกครับ
0: ไม่พูดเพ้อเจ้อ
1: ครับ
0: ไม่พูดเลวไหล
1: ครับ
0: ไม่พูดโสเสียดคนอื่นเห็นมั้ยได้ทางใจ4ละ
1: ครับ
0: ส่วนทางได้ทางวจีวจี4แล้วก็ทางใจ3ก็คือทำความเห็นให้ถูก
1: ครับ
0: คือพูดง่ายปรับทัศนคติของเราให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: ไม
1: ่พยาบาท
0: ไม่พยาบาทปองร้ายคนอื่น
1: ครับ
0: คือใจเป็นกุศลทุกอย่างครับ
1: แล้วก็ไม่อาฆาต
0: ไม่อาฆาตพยาบาทใคร
1: ครับนี่ก็คือเรียกว่าเป็นกุศลและกรรมทั้ง10อย่าง
0: ใช่
1: เมื่อเรา
0: ได้แน่ๆเลยเข้ามาบวชครับ
1: ครับได้ประพฤติในเขาเรียกว่าประพฤติเนกขัมมะก
0: ็
1: จะได้กุศล10อย่างนี้แน่นอน
0: ครับ
1: คือถ้าเราไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วแน่นอนครับชีวิตอยู่เป็นสุขก็จะไม่มีใครมาเบียดเราเบ
0: ีย
1: ดเบียนเราใช่มั้ยครับเราไม่ก่อกรรมก่อเวรกับใคร
0: ครับ
1: ก็ไม่มีใครมาก่อกรรมก่อเวรกับเรา
0: ครับ
1: บางครั้งบางทีเค้าเรียกว่ามันมาในรูปแบบของเจ้ากรรมนายเวร
0: ครับ
1: พอมาพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรนี่คืออะไรเราให้เรามองย้อนไปดูว่าไอ้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้เคยทํากับเขา
0: ถูกต้องครับเคยทําไว
1: ้ครับนะครับอดีตไม่จําเป็นต้องว่าชาติที่แล้วก็คือเมื่อวานหรือ
0: เมื่อวานก็คือเป็นอดีตเหมือนกัน
1: นั่นแหละครับที
0: ่
1: เราทํากรรมไม่ดีไว้ไอ้สิ่งนั้นมันก็จะย้อนเข้ามาหาตัวอันนี้นะครับเค้าเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรแต่ถ้าเราทําความดีหรือว่าประกอบกิจที่ดีมีประโยชน
0: ์
1: ทั้งกายทั้งวจีแล้วก็ทั้งใจ
0: ครับ
1: สิ่งดีๆก็จะมาหาเราเหมือนกัน
0: ครับ
1: อันนี้เค้าเรียกว่าเป็นกุศลกรรมบท10ประการที่สามารถจะติดตัวเราไปได้
0: ใช่ซึ่งทุกชาติเนี่ยก็เป็นแบบอย่างให้เราสาธารณชนประพฤติปฏิบัติกันทุกอย่างว่าสิ่งที่ได้พูดที่ทําเนี่ยในอดีตกาลพระองค์เคยปฏิบัติมาแล้ว
1: ครับ
0: และทางบุรพาจารย์ของเราทุกคนก็ปฏิบัติมาแล้วทุกอย่างมันมีผลดีตลอดแล้วมีการบอกปากต่อปากเป็นจริตประเพณีปฏิบัติกันมาเรื่อยๆ
1: ครับ
0: ถึงวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยถ้าเรารักษาไว้ได้มันจะเป็นการดีมากเลยครับ
1: ครับ
0: ครับเบื้องต้นการบวชเนี่ยมันจะเป็นต้องบวชว่าเท่านั้นเท่านี
1: ้
0: แค่เรากําหนดตัวเองให้ได้พิธานได้ว่าเฮ้ยเราเข้ามาบวชปุ๊บอย่างน้อยบวชเป็นชีพราหมณ์เนี่ยศีล8เฮ้ยทําให้ได้เว้ยอ่ะจะกี่วันแต่ลองทําให้ได้เว้ยนะมันเป็นสมณเณรเฮ้ยศีล10ให้ได้เว้ยบนพระเอ้ยศีล107ทําให้ได้เว้ยทําไว้เรื่อยๆทําจนมันศีลมันแค่คล่องทําจนมันแบบมันคุ้นเคยทุกอย่างพอทําได้ปุ๊บเราจะเกิดความภูมิใจเฮ้ยเราทําได้ที่เรามีความสุข
1: ใช่ๆครับ
0: แล้วพระองค์เนี่ยทรงสอนให้เราไม่แสวงหาให้อยู่กับตนเองพิจารณาตัวเองว่ากายของเราเนี่ยอาการ12เนี่ยมันเป็นกายที่หยาบ
1: ใช่
0: เราแค่เอาจิตมาสิงอยู่ในกายนี
1: ้
0: ถึงเวลาปุ๊บกายนี้ต้องคืนไปแต่สิ่งที่ตามเราไปได้ก็คือว่าบุญกุศลทั้งจิตทั้งใจเราเดียวเราทําอะไรก็แต่ผ่านไปปุ๊บก็กลายเป็นอดีตทุกอย่างเมื่อเราเกิดมาแล้วมีโอกาสทําได้ทําให้เต็มที
1: ่
0: แล้วเกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: ครับ
1: ก็ล่าสุดครับก็เวลาเราไปเจอคนที่เค้าไปบอกทางไปให้กับคนที่เค้าใกล้จะตายหรือว่าคนที่เค้ากําลังจะเค้าเรียกว่าไม่มีลมหายใจแล้วอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: เวลาเราจะไปบอกเค้าให้ไปทางที่ดีเนี่ยเราต้องเน้นให้สติเขาใช่ไหมครับคือกายเนี้ยเป็นกายหยาบ
0: ครับ
1: ให้ท่านละกายหยาบนี้แล้วก็ยึดเกาะกับความดีใช่ไหมครับความดีที่เขาได้สั่งสมไว้ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่ทำบุญไหว้พระที่ไหนก็ได้
0: นี่เรื่องจริงอาจารย์
1: ครับ
0: มีคนเขาบอกเราฟังว่าเราถ้าทำบุญมาเรื่อยๆเนี่ยเวลาจะละสังขารตัวเนี้ยเราไม่ต้องขัดตัวเองให้เรานึกถึงคุณงามความดีที่เราทำไว
1: ้
0: เคยใส่บาตรเคยบวชเคยนู่นเคยนี่นึกไปเรื่อยนึกไปจนเราแยกกันจิตได้เหมือนเราคำบรรทานอ่ะนึกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยท้ายสุดแล้วลมหายใจมันก็หมดไปแล้วไปสบายด้วย
1: ใช่ไปสบายแล้วก็
0: มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใส
1: ไม่กระวนกระวาย
0: ใช่เข้าใจธรรมชาติใช่พระเจ้าเราสอนแล้วว่าคนมีบุญคนที่แก่ตายมันไม่บุญยังไงมันจะบอกว่าเกิดแล้วต้องอะไรต้องแก
1: ่
0: พระองค์ไม่สอนเรื่องเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเพราะนี่คือทางโลกเราเป็นหนุ่มสาวเราต้องมีการแสวงหาถูกไหมเมื่อแก่แล้วปุ๊บเราต้องการเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราแล้วแก่อะไรตามมาความเจ็บพยาธิเมื่อเจ็บแล้วเพราะก็ต้องตายถ้าคนเราเข้าใจสมมติจริงแล้วความตายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับโลกไม่ตายวันนี้ก็ตายพรุ่งนี
1: ้
0: เมื่อเรารู้แล้วปุ๊บเราจะทำตัวให้ประโยชน์เมื่อเกิดมาแล้วต้องประโยชน์แก่อะไรแก่ตนครอบครัวสังคมประเทศชาติถ้าเราทำได้เนี่ยมันอยู่ในใจของเราเนี่ยบุญกุศลมันเกิดทางใจแล้วเนี่ยถูกไหมเนี่ยความภูมิใจเราจะได้ทำ
1: ครับคือทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นคำสอนของพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเนกขัมมะบารมีนี่เป็นบารมีแค่ส่วนเดียวนะ
0: ขั้นต้นเลยนะ
1: ตัวเดียวเลยของพระเตมีชาดกใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ยอมเขาเรียกว่ายอมสละตนเองที่จะไม่ครองราช
0: ใช
1: ่แกล้งเป็นใบ้ใช่ไหมครับแกล้งทุกพิกลพิการแต่สุดท้ายแล้วตลอดระยะเวลา16 ปี
0: ครับ
1: ที่ได้บำเพ็ญมาก็ส่งผลครับส่งผลให้ท่านนั้นได้ตามใจปรารถนา
0: บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วก็ให้ทางพระบิดามารดามาบวชศรัทธาอีกเพราะว่าโหนทำนายทักแล้วถ้ามองว่าเฮ้ยเป็นของราชเนี่ยเป็นการเป็นหัวดื
1: ้
0: อพระองค์ก็ต้องใช้ตัวเองเนี่ยทำตัวเองว่าให้เป็นคุณพิการซะพระบิดาจะได้ตัดออกไปพระองค์จะได้ออกบวชได้ง่าย
1: ๆก็พูดถึงก็เหมือนกับในชาติปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับถ้าพระพุทธเจ้าของเราอยู่ครองเรือนก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ครับ
1: มีคือได้ครองทุกแว่นแฟ้นแต่ถ้าได้ออกบวชก็จะเป็นพระพุทธเจ้า
0: พระเอกของโลก
1: ใช
0: ่
1: ก็เชกเช่นเดียวกันก็คือพระเจ้าทรงเลือกที่จะออกบวชเพื่อที่จะสั่งสอนพระศาสนาก็คือพระธรรมที่เราได้ศึกษามาจนถึงปัจจุบัน
0: ทำตนให้เป็นแบบอย่างด้วยสมบัติของพ
1: ระ
0: ก็สุขบายก็แค่ตรงนั้นทรงหาเลือกในขมะออกเพื่ออภินิหารสกุลคือเป็นเลือกกุศลอันยิ่งใหญ
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ก็ท่านก็ทำให้เรา
0: ได้เห็น
1: เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดพูดง่ายๆครับเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดฉะนั้นแล้วก็เราตั้งใจศึกษาในหลักธรรมของท่านแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติพอประพฤติปฏิบัติแล้วเขาเรียกว่าเป็นปัจจตังครับก็รู้ได้เฉพาะตน
0: ถูกต้องครับ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่จำเป็นต้องบอกให้คนอื่นรู้ในทุกๆเรื่องเอาสิ่งที่มีประโยชน์ที่พูดแล้วใช่ไหมครับพระเจ้าจะบอกว่าถ้าพูดแล้วคนฟังมีประโยชน์แล้วท่านก็จะเขาเรียกว่าจะตรวจก่อนครับก่อนที่จะพูดทุกคำเพราะว่าคำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเป็นพุทธวจนะ
0: เป็นคำจริงตลอด
1: ครับเป็นคำจริงตลอดไม่สามารถที่จะแก้ไขได้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนได
0: ้ครับ
1: ทุกคำที่พระพุทธเจ้าตัดจะเป็นพุทธวจนะคืออาจจะอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วเราก็จะศึกษาแต่คำของพระพุทธเจ้าเท่านั้น
0: คร
1: ับแล้วก็นำมาเผยแผ่โดยมีอะไรครับโดยมีพระสงฆ์นี่แหละครับเป็นเครื่องยืนยันการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้แบบนี้จริงๆก็เอาคำสอนไปเผยแผ่ก็มีสาธุชนมากมายออกบวชตามแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็ได้ผลตามพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนปฏิบัติแล้วจะไม่ได้อะไรเลยมันต้องได้ครับมันต้องได
0: ้อย่างน้อยการออกบวชเนี่ยมันทำให้เราพูดง่ายๆแล้วพูดตรงๆก็คือละทางโลกเพราะทางโลกเนี่ยมันต้องวุ่นวายทุกอย่างการมาบวชเนี่ยคือการอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตนทำให้เกิดความร่มใสเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่เขาศรัทธาเนี่ยได้
1: น้
0: อมจิตเข้ามาหาเพื่อได้กล่าวบอกสอนเขาแต่ตัวอย่างพระสงฆ์ต้องทำให้เป็นแบบอย่าง
1: ใช่
0: เมื่อทำแบบอย่างปุ๊บศรัทธาก็เกิดแล้วก็ได้บอกกล่าวเขาได
1: ้ตัวแรกเลยครับที่สำคัญก็คือความศรัทธา
0: ครับ
1: เมื่อคนเรามีศรัทธาแล้วก็ต้องประกอบด้วยความเลื่อมใส
0: ใช่ครับ
1: เมื่อมีความเลื่อมใสแล้วต้องประกอบด้วยปัญญาครับ
0: ครับ
1: ต้องมีปัญญานี่สำคัญครับบางคนศรัทธาจริตใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ก็นับถืออะไรที่ว่ามันผิดแปลกไปอันนี้ก็เรียกว่าศรัทธาโดยที่ไม่มีปัญญาเมื่อมีปัญญาประกอบเราก็จะศรัทธาในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เชื่อในคำสั่งสอนว่าพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่จริง

0: แล้วก็ปฏิบัติตามเห็นผลจริงใช่ไหมครับก็คืออุชุปฏิปันโนนะครับก็พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าอริยะบุคคล8จำพวก
1: ใช่ครับ
0: เป็นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลไล่ไปครับจนถึงอรหัตผล
1: คร
0: ับ เป็นเขาเรียกว่าเป็นอริยะบุคคล8จำพวก
1: ตรงนี้ก็คือแต่ละบุคคลที่เกิดมาเนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาบางคนก็ขาวบางคนก็ดำบางคนเตี้ยก็สูงทุกคนมีบารมีที่ทำไม่เท่ากัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแต่พระองค์เลยแบ่งคนไว้แปดจำพวก
0: ครับ
1: ก็คือบารมีแต่ละขั้นเหมือนกันว่าคนอยู่ในขั้นนี้ปัจจุบันพุทธใต้ตรงนี้คนเราไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: และอย่างคำสอนของพุทธองค์อ่ะจะทุกชาติทุกสถานะแต่เหมือนเดิมหมด
0: ครับ
1: ถ้าเราปฏิบัติทำได้จนบรรลุเป็นอรหันต์ได้ไม่ต้องเกิดอีกก็เป็นการดีแต่ถ้าเราเกิดมาปุ๊บเกิดมาแล้วเกิดประโยชน
0: ์ครับ
1: นะสร้างประโยชน์ให้ได้ถึงเวลาปุ๊บมันไปเองอย่างเราบอกตอนนี้เราถามตัวเองว่าอีก 5,000 ปีเนี่ยสำหรับพุทธเราจะหมดไปองค์ใหม่อุบัติขึ้นมาชีวิตคนเราอยู่ถึง 5,000 ปีมั้ย
0: ใช่
1: เต็มที่ก็100ปีก็ไปแล้วแต่เมื่อเราอยู่แล้วปุ๊บเราปฏิบัติทำดูสิ่งที่ตามเราไปคือบุญกุศลอยู่แค่นี้จริง
0: ๆ
1: แค่ใจเราไม่เศร้าหมองที่อยากมีความสุขบางคนว่าโอ๊ยฉันไม่เศร้าหมองหรอกขอดูให้ดีวันนึงปุ๊บเมื่อเราเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามันเข้าในจิตใจเราจะนึกถึงสิ่งต่างๆ
0: ใช่ครับใช่
1: มันเหมือนมโนภาพมันเข้ามาของคนเนี้ยทำดีปุ๊บก็เห็นภาพที่ดีถ้าไม่ดีปุ๊บมันตามหลอกหลอนเราเหมือนเจ้าตัวเงินตามตลอดเวลาเคยเจอเลยหมดสติจริงๆคนนี้สำคัญที่สุด
0: ครับใช่ครับก็เป็นบารมีธรรมในการออกบวช
1: ใช่ครับ
0: เห็นประโยชน์เห็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนถ้าเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
1: ก็ถ้าญาติโยมที่ดูฟังแล้วสนใจเนี่ยก็ลองหาเวลาว่างๆดู
0: ครับ
1: เข้ามาปฏิบัติธรรมดูจะกี่ชั่วโมงกี่วันก็ได้ลองมานั่งสมาธิพิจารณาปิดใจเราดูพูดง่ายๆเอาแค่ศีล5เนี่ย
0: ใช่
1: ลองสมาทานศีล5ดูรักษาดูจะกี่ชั่วโมงกี่วันก็ได้ลองดูลองทำไม่ได
0: ้
1: ถ้าเราท่าฮึกมันจะมีความสุขแค่ตรงเนี้ยสร้างบุญส่วนให้ตัวเอง
0: เรียกว่าให้เอาชนะใจตนเองให้ได้ก่อนนะครับลองเอาชนะการงานที่บ้านก่อนลองวางธุระการงานที่บ้านลองเข้ามาศึกษาธรรมของพระเจ้า
1: ก็ทำไมญาติโยมเข้ามาหาพระถึงมาอย่างมันเตวิสุงคือเข้ามาขอศีลนะศีลให้พระสงฆ์ให้พระสงฆ์บอกปุ๊บตัวเองว่าปุ๊บตัวเองรับปากต่อหน้าพระแล้วคุณต้องทำให้ได
0: ้
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: คุณต้องทำให้อุ้ยทำแล้วเกิดความภูมิใจเว้ยทำไมต้องให้บ่อยๆเพื่ออะไรคนเราบางทีอ่ะมันเกิดความเผยแผ่ไม่ได้
0: ครับ
1: สิ่งไหนที่ยังไม่ขาดปุ๊บเรารับแล้วมันจะมั่นขึ้นส
0: ิ่
1: งไหนขาดแล้วปุ๊บรับปุ๊บมันจะมีสิ่งต่อ
0: คือถ้ามันก็เป็นผลดีต่อตัวของผู้ที่มารับคือตัวของญาติโยมเอง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อเราได้ตั้งสัจจะปณิธานกับพระสงฆ์แล้วว่าเราจะรักษาศีล5นะเมื่อเรารักษาศีล5เราก็ต้องตั้งใจใช่มั้ยคร
1: ับ
0: ต
1: ั
0: ้งใจวันนึงคืนนึงหรือตลอดชีวิตก็รักษาให้ได
1: ้
0: ถ้าเมื่อรักษาได้แล้วเราลองดูว่าชีวิตเราจะดีขึ้นมั้ยการเบียดเบียนผู้อื่นจะมีมั้ยถ้าเราไม่มีเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่มีใครมาเบียดเบียนเราใช่มั้ยครับถ้าเราไม่ลักขโมยผู้อื่นถามว่าทรัพย์สินเราคือให้วางไว้ตรงไหนก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องมีคนหยิบมาคืนอย่างนี้เรื่องจริงเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเราไม่ประพฤติผิดในลูกเมียของคนอื่นก็จะไม่เกิดการเขาเรียกว่าสมัยนี
1: ้
0: คือเรื่องทะเลาะวิวาทเร
1: ื่
0: องการผิดลูกผิดเมียอะไรเงี้ยครับมันมีเยอะ
1: ใช่ครับ
0: หรือเราลองไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเราก็จะได้รับแต่คำจริงใจจากกัลยาณมิตรทั้งหลายหรือข้อสุดท้ายครับถ้าเราไม่ดื่มสุราและเมรัยอันนี้ก็จะทำให้เรามีสติ
1: ใช่อย่าเสพติดก็อย่าไปยุ่งเลยครับ
0: ครับ
1: ทุกอย่าง
0: ครับคือในการออกบวชในศีลแต่ละข้อเนี่ยมีผลสะท้อนมาทั้งหมดในการปฏิบัติ
1: หลักประกันชีวิตหลักประกันครอบครัวเลยครับ
0: คือครอบครัวเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขสบาย
1: ใช่ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยกุศล
1: ครับ
0: มีแต่บุญแต่ทานก็พากันทำความดีเมื่อในสังคมเริ่มจากคนเรามีศีลแล้ว
1: คร
0: อบครัวก็มีศีลใช่ไหมครับทีนี้สังคมภายนอกรอบๆครับก็จะมีศีลด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ครับแล้วก็ชาติบ้านเมืองก็จะอยู่กันมีศีลธรรม
1: คร
0: ับเกรงกลัวต่อบาปจะทำอะไรทิ้งก็นึกแล้วว่าเอ้ยมันจะเป็นบาปนะมันไม่ดีนะมันก็จะเกรงกลัวที่จะทำบาปใช่ไหมครับ
1: ทั้งที่รับที่แจ้งครับก็จะไม่ทำบาป
0: ครับ
1: จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนสังคมครอบครัวประชาชนคนหมู่กว้างคนหมู่มากครับมันเป็นข้อดีของเนกขัมมะเลยอีกอย่างนึงสำคัญที่สุดการบวชคือการสืบทอดพุทธศาสนาเรา
0: ครับ
1: เพราะสมัยนี้จะพระสงฆ์องค์เนนก
0: ็ลดน้อยลง
1: ลดน้อยลงไปตลอดถึงว่าอยากให้มีโอกาสก็อยากให้บวชกันเขามาบวชมาอะไรกัน
0: ก็อยากให้ได้ศึกษาในเรื่องของหลักธรรมของพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ขั้นต้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาบวชนี่แหละครับเราลองมานุ่งขาวห่มขาวดู อย่างน้อยเราก็ละอายแล้วว่าเรานุ่งชุดขาวอยู่นะเราจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็ยากแล้วใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วทีนี้พอเรามาบวชเป็นพระเรานุ่งเหลืองห่มเหลืองมันก็ยิ่งกว่าไปกว่านั้นศีล227ข้อเราก็ต้องรักษาให้ได้ยิ่งมากกว่าอยู
1: ่
0: แม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายได้
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะละวางไปได้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าการอุบายที่จะทำให้เราอยู่ในเพศแต่ละที่ลูกคนปรารถนาได้นานครับ
1: ไม่เบียดเบียนกันและกันครับมีความสุขครับ
0: อันนี้ก็เป็นการพูดถึงในเรื่องของพระเตมีชาดก
1: ครับ
0: ซึ่งท่านก็ได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีอย่างยิ่งยวด
1: ครับ
0: ขั้นแรกก็เรียกว่าเนกขัมมะบารมีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ขั้นที่สองก็คือเนกขัมมะอุปปาระบารมี
1: คร
0: ับขั้นที่สามก็คือเนกขัมมะปรมัตถบารมี
1: สูงสุดเลยครับ
0: ขั้นสูงสุดนี้ก็แม้กระทั่งชีวิตจะตายใช่ไหมครับออกบวชถ้าไม่ได้บวชจะให้ตัวตายก็ยอมใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็นขั้นสูงสุดยอมเอาชีวิตเข้าแรกเพื่อที่จะรักษาเขาเรียกว่าคุณของตนเองให้ได้
1: ปฏิฐานความตั้งมั่นเอาไว้
0: ใช่ครับแต่ถ้าถามว่าถ้าได้อยู่ของราชสมบัติก็จะได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ
1: ่ใช่แต่ก็ต้องทำบาปอยู่ดี
0: ใช่ครับคือยังไงน้อยต้องมีเรื่องทะเลาะวิวาทแน่นอนครับ พอได้เป็นใหญ่ขึ้นมาก็ต้องตั้งใจที่จะออกบวชอันนี้เป็นปณิธานของพระเตมีไปจริงๆแล้วไม่ได้พิกลพิการอะไรเลยใช่ไหมครับท่านเป็นคนปกติทุกอย่างแต่ด้วยสัจจะอธิษฐานที่ว่า
1: พระองค์ก็แค่ก็เครียดอยู่ที่ได้นางเทพเหล่าเทพธิดาที่ว่าอาจจะเป็นเทวดาเนี่ยก็เลยแบบคนเราบางทีเจอทุกเครียดมันจะพูดกับใครดีอาจจะเป็นนิมิตของท่านท่านบอกว่าท่านเมื่อเรามีความหวังเยอะเราก็ทำตนให้เป็นนั่นซะเพื่อให้บิดาตัวเองอ่ะคลายความทุกข์ไปตัวเองจะได้หาเวลาออกมาบวชมาอะไรไม่ต้องทำบาปทำอะไร
0: ครับก็เป็น
1: ปฏิฐานพระองค์เลยตั้งใจไว้เลย16ปีครับ
0: เป็นชาดกแรก
1: ครับ
0: ที่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าของเราชาติแรกก็คือได้เป็นพระเตมีชาดกได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีได้ออกบวชปีกตัวปีกใจออกจากการคลองเรือนได้ละกามคุณได้รับสิ่งยั่วยุทางกายก็ละหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นการเป็นทรัพย์สมบัติพระองค์ก็ละหมดละความวุ่นวายทั้งหลายก็คือออกจากกิเลสทั้งปวงได้และดับทุกข์เป็นเป้าหมายอันนี้เป็นเรื่องของพระเตมีและโดยลำดับครับเมื่อท่านได้ออกบวชแล้วก็ได้ไปเขาเรียกว่าบำเพ็ญฌานจนได้ฌานบารมีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นฌานสมบัติ
0: เป็นฌานสมบัติซึ่งสมบัติเนี่ยท่านได้ตั้งแต่โอ้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับ
1: ได้มานานแล้ว
0: ครับได้มานานแล้วก็คือสะสมมาเรื่อยๆจนมาเต็มในชาติสุดท้ายก็คือพระเวสสันดร
1: ใช่คร
0: ับ พอเต็มพระเวสสันดรเสร็จปุ๊บก็ไปเกิดเป็นเทวดา
1: สัน
0: ด
1: ุสิต
0: เท้าสันดุสิตอยู่ที่ชั้นดุสิตใช่ไหมครับ
1: ดุสิต
0: แล้วก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า
1: ใช่ครับมาประสูติท้องพระนางมหาชัย
0: สิริมหามายา
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับที่อินเดียก็เป็นเรื่องราวต่อในพุทธกัปนี้ของเรา
0: ก็คือก่อนที่จะมาเป็นทศชาติทั้ง10ชาติพุทธองค์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็ถึงเรียกว่าโพธิสัตว
0: ์เป็นพระโพธิสัตว์ก็คือความปรารถนาของพระองค์ก็คือปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์
1: ใช่ครับ
0: ครับไม่ปรารถนาที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า
1: ใช่ครับ
0: ไม่ปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันต์ธรรมดาคือท่านปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อตรัสรู้ธรรมโดยพระองค์เองก่อนแล้วตรัสสอนให้ผู้อื่น
1: ใช่พ้นจากความทุกข์ใช่ได้รู้
0: อันนี้ก
1: ็เป็นของโลก
0: เป็นคุณธรรมที่พุทธเจ้าทรงมีความแน่วแน่มุ่งมั่นครับเมื่อเสด็จออกบวชแล้วก็มีความตั้งใจที่จะสั่งสอนให้ผู้อื่นได้รู้ตามจนพระองค์ท่านได้มีพระอรหันตสาวกมากมายหลายร้อยหลายพันจนมาถึงเราในปัจจุบันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็ยังมีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยก็ยังมีอยู่อีกเยอะ
1: ครับ
0: ก็เลือกปฏิบัตินะเลือกปฏิบัติเลือกเอาทางที่ดีทางที่ถูกทางที่ควรอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกบวชคือเนกขัมมะของพระเตมีใบสุดท้ายนี้กับผมอาตมภาพได้ดำเนินการในเรื่องของทศชาติบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าในหัวข้อของเตมีชาดกเนกขัมมะบารมีอาตมภาพ

อ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นประธานบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถจงช่วยคุ้มครองรักษาพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพุทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณตลอดถึงสมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ

โดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็ว

แต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 1. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการ

0: นที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: โทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขึ้นมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: เล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
1: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
2: ว้าว
1: ว้าวโอ้ยเฮ้ยดูดิคนทองแดง
3: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
4: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
5: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
4: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: เอานี่ได้แล้วสี่เล่ม
3: โห
6: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: ุกใจ
1: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
2: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรุงรัตนโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะพาท่านไปชมกรุงรัตนโกสินทร์จะเริ่มจากศาสนสถานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพนะคะตั้งอยู่ที่ถนนสนามชัยแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารอยู่ทางทิศใต้ของพระบรมมหาราชวังวัดนี้ค่ะมีนามเดิมว่าวัดโพธารามหรือวัดโพเป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชศรัทธาจะสร้างให้บริบูรณ์งดงามคู่บ้านคู่เมืองจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามพร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดร้างค่ะตามหัวเมืองต่างๆมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถพระวิหารทิศและตลอดพระระเบียงชั้นนอกชั้นในวัดโพนะคะเป็นพระอารามขนาดใหญ่มีเนื้อที่50ไร่38ตารางวาเมื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จค่ะจึงมีงานฉลองพระอารามเมื่อวันศุกร์เดือน5แรม12ค่ำปีรากาตรีศกจุลศักราช1163ตรงกับวันที่10เมษายนพุทธศักราช2344แล้วพระราชทานนามพระอารามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสขั้นล่วงถึงพุทธศักราช2374พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายพระพักตินทอดพระเนตรเห็นถาวรวัตถุต่างๆนะคะในพระอารามอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมด้วยว่างเว้นจากการบูรณะปฏิสังขรณ์มานานกว่า30ปีจึงมีพระราชศรัทธาค่ะให้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ดังปรากฏหลักฐานในโครงด้านเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนอีกครั้งยังมีพระราชประสงค์ให้พระอารามแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งเล่าเรียนสรรพวิชาของมหาชนโดยไม่เลือกชนชั้นบรรดาศักดิ์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำราต่างๆแล้วจารึกประดับไว้ในบริเวณวัดซึ่งมีทั้งรูปเขียนรูปปั้นประกอบกับตำรานั้นๆในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะเพิ่มเติมและแก้สร้อยนามพระอารามเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามด้วยถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นวัดสำคัญที่พระมหากษัตริย์ถือเป็นพระราชประเพณีที่จะทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ให้พระอารามคู่บ้านคู่เมืองสิ่งสำคัญภายในวัดแก่พระอุโบสถสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายปฏิสังขรณ์และขยายพระอุโบสถขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระประธานประจำพระอุโบสถคือพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเดิมเป็นพระประธานวัดศาลาสีหน้าหรือวัดคูหาสวะสันนะคะฐานพระประธานฐานชุกชีก่อ3ชั้นชั้นบนบรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชชั้นที่2ประดิษฐานพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาชั้นล่างประดิษฐานพระมหาสาวก8องค์บานประตูพระอุโบสถด้านนอกประดับมุกเป็นภาพรามเกียรติ์ด้านในเขียนลายรถน้ำภาพพัดยศพระราชาคณะฐานานุกรม
ปเรียนฝ่ายอรัญญวาสีและคามวาสีทั้งในกรุงและหัวเมืองบานหน้าต่างด้านนอกสลักลายแก้วชิงดวงปิดทองประดับกระจกด้านในเขียนลายรถน้ำรูปตราเจ้าคณะสงฆ์ภายในเขียนกิจกรรมเรื่องภาษาวกเอตทัคคะมหาสดชาดกระหว่างเสาด้านนอกรอบพระอุโบสถพนักรอบพระอุโบสถประดับศิลาจำหลักภาพรามเกียรติ์152ภาพใต้ภาพศิลาจำหลักมีโครงกำกับพระระเบียงรอบพระอุโบสถมี2ชั้นเชื่อมต่อกันด้วยพระวิหารทิศทั้ง4หลังได้แก่พระวิหารทิศตะวันออกมุกหน้าประดิษฐานพระพุทธมารวิชัยอภัยปรปักษ์ส่วนมุกหลังประดิษฐานพระพุทธรูปยืนพระพุทธโลกนาถศาสดาอาจารย์ปางห้ามพระแก่นจันทร์อันเชิญมาจากวัดพระศรีสันเพชรภายในมีจารึกการสถาปนาวัดเมื่อครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระวิหารทิศใต้

ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราชปางโปรดปัญจวัคคีย์อัญเชิญมาจากสุโขทัยพระวิหารทิศตะวันตกมุกหน้าประดิษฐานพระชินสีมุนีนาคพระพุทธรูปปางนาคปลกประทับใต้ต้นจิกอัญเชิญมาจากสุโขทัยพระวิหารทิศเหนือประดิษฐานพระพุทธปาลีไลหล่อขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระวิหารทิศใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราชปางโปรดปัญจวัคคีย์อัญเชิญมาจากสุโขทัยพระวิหารทิศตะวันตกมุกหน้าประดิษฐานพระชินสีมุนีนาคพระพุทธรูปปางนาคปลกประทับใต้ต้นจิกอัญเชิญมาจากสุโขทัยพระวิหารทิศเหนือประดิษฐานพระพุทธปาลีไลหล่อขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระระเบียงชั้นในประดิษฐานพระพุทธรูป150องค์พระระเบียงชั้นนอกประดิษฐานพระพุทธรูป244องค์เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองอยุธยาเชิญมาจากเมืองสุโขทัยพิษณุโลกสวรรคโลกลพบุรีอยุธยาที่ชำรุดนะคะนำมาประดิษฐานให้บริบูรณ์เสาพระระเบียงติดจารึกประเภทวรรณคดีเช่นเพลงยาวกลอักษรเพลงยาวกลระบทตำราฉันรวม100แผ่นฤาษีดัดตนเป็นประติมากรรมหล่อด้วยโลหะเจือสังกะสีและดีบุกทำเป็นรูปฤาษีแสดงกิริยาท่าทางดัดตนเพื่อแก้โรคเดิมนะคะมีจำนวน80รูปปัจจุบันค่ะเหลืออยู่20รูปต่อมาในพุทธศักราช2551ทางวัดได้จัดสร้างตามแบบของเดิมให้ครบตามของเดิมประดับตามเขาโมนะคะที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อมาจากสวนขวาภายในพระบรมมหาราชวังมาถวายเป็นพุทธบูชาประดับตุ๊กตาศิลาจีนตุ๊กตาศิลารูปสัตว์ต่างๆเสาโคมแบบจีนพระมนดบหรือหอไตรทรงมนดบยอดมงกุฎหลังคาชั้นลดย่อมุมไม้12กระเบื้องเคลือบผนังด้านในเขียนเรื่องสังคยนา9ครั้งตั้งตู้พระธรรมแบบเรือนยอด4มุกปิดทองประดับกระจกหอระฆังในเขตพุทธาวาสมี2หอตั้งอยู่ลานด้านทิศเหนือและทิศใต้ขนาบพระมหาเจดีย์4รัชกาลหอระฆังด้านทิศใต้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหอระฆังด้านทิศเหนือสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นลักษณะจตุรมุขยอดทรงเจดีย์ย่อมุมไม้12ประดับกระเบื้องเครื่องถ้วยฐานสูงก่อทึบมีบันไดและกำแพงล้อมรอบพระมหาเจดีย์สีรัชกาลได้แก่พระมหาเจดีย์สีสันเพชรยดาลยานนะคะสร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยทรงค่ะอัญเชิญพระสีสันเพชรดายานจากวัดพระสีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่เมื่อข่าวเสียกรุงถูกฆ่าศึกเอาไฟลอกทองคําเมื่ออัญเชิญมาที่วัดพระเชตุพนก็ชำรุดมากเกินที่จะซ่อมกลับดังเดิมได้ค่ะจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุในพระเจดีย์ขนาดใหญ่แบบย่อมุมไม้20ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่1ส่วนพระมหาเจดีย์ดิลกธรรมนะคะสร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกลกนิทานทรงสร้างขึ้นเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย
พระบรมราชนกนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่สองเป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่แบบย่อมุมไม้20ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองและพระมหาเจดีย์มุนีบัตรบริขารซึ่งทรงสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นส่วนพระองค์โดยนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถ่ายแบบพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยมาจากวัดสวนหลวงศพสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานามว่าพระมหาเจดีย์พระศรีสุริโยไทยประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาวหรือสีน้ำเงินเข้มนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่4พระวิหารพระพุทธไสยญาติหรือวิหารพระนอนสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่มุมกำแพงวัดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเขตพุทธาวาสภายในประดิษฐานพระพุทธไสยญาติขนาดใหญ่ยาว1เส้น3วาค่ะก็คือ46เมตรพระบาทค่ะประดับมุกลายมงคล108ประการระหว่างช่องหน้าต่างและประตูเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระสาวิกาเอตทัคคะที่เป็นภิกษุณี13องค์อุบาสกเอตทัคคะ10คนและอุบาสิกาเอตทัคคะ10คนบริเวณผนังเหนือบานประตูและหน้าต่างเขียนเรื่องมหาวงศ์บริเวณคอ2เขียนเรื่องเทวาสุรสงครามด้านนอกบานประตูและหน้าต่างเขียนลายรถน้ำภาพสัตราวุธโบราณศาลาการประเรียนนะคะประดิษฐานพระประธานเก่าของวัดนามพระพุทธศาสดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิภายในมีธารมาศบุษบกไม้แกะสลักฝีมือช่างสกุลอยุธยานะคะสกุลช่างอยุธยาตอนปลายคอ2ด้านทิศตะวันตกเขียนภาพมหานรกและเปรตคาถาแสดงภาพเปรต12จำพวกและมีจารึกกำกับไว้ที่เสาปัจจุบันศาลาการประเรียนค่ะใช้เป็นสถานที่แสดงธรรมในเทศกาลสำคัญทางศาสนาโมกุฏิสงอยู่ในเขตสังฆาวาสนะคะมีถนนเชตุพนผ่านกลางพระอารามจัดแบ่งเป็นคณะใหญ่3คณะคือคณะเหนือคณะกลางคณะใต้ซึ่งคณะเหนือมีตำหนักวาสุกรีเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่7และรัตนกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาสักการะและเที่ยวชมความงดงามของปูชนียสถานปูชนียวัตถุภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอันมีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมเป็นแหล่งสรรพศิลป์สรรพศาสตร์เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศและองค์การยูเนสโกค่ะประกาศให้จารึกวัดโพขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อพุทธศักราช2554วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ถนนตีทองและถนนบำรุงเมืองเขตพระนครใกล้เสาชิงช้าเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารวัดประจำรัชกาลที่8และเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมราชาธิบดินวัดสุทัศน์เทพวรารามได้เวลาก่อสร้างยาวนาน3รัชกาลนะคะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดสำคัญกลางพระนครและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เหมือนวัดพนัญเชิงที่อยุธยา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์ใหญ่จากวัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดร้างในเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานแล้วสร้างพระวิหารครอบพร้อมพระราชทานนามวัดวัดมหาสุทธาวาสแต่ชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าวัดพระใหญ่วัดพระโตหรือวัดเสาชิงช้าเพราะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่และตั้งอยู่ข้างเสาชิงช้าซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นก่อนหน้านี้การก่อสร้างพระวิหารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงดำเนินการสร้างพระวิหารต่อแต่เสด็จสวรรคตก่อนจะสร้างพระวิหารเสร็จเช่นกันล่วงถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสามารถสร้างพระวิหารพระอุโบสถพระระเบียงและศาลาการประเรียนเสร็จสมบูรณ์ค่ะพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดสุทัศน์เทพธารามต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะและสร้างศาสนสถานเพิ่มเติมได้พระราชทานนามพระประธานองค์ใหญ่ซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยว่าพระศรีสากยมุนีและทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุทัศน์เทพวรารามดังปัจจุบันวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นวัดที่มีแผนผังงดงามลงตัวแห่งหนึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์แบ่งเป็นเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสเขตพุทธาวาสนะคะประกอบด้วยพระอุโบสถพระวิหารพระระเบียงวิหารทิศศาลาลอยและสัตตมหาสถานเขตสังฆาวาสประกอบด้วยกุฏิเสนาสนะศาลาการประเรียนและหอระฆังพระอุโบสถเป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยมีพระประธานคือพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ปางพระมารวิชัยหน้าตักกว้าง10ศอก8นิ้วสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เมื่อคราวสถาปนาพระอารามและรูปหล่อพระสาวก80องค์หรือพระอสีติมหาสาวกประดิษฐานด้านหน้าพระประธานกิจกรรมภายในพระอุโบสถเป็นผลงานชั้นครูของจิตรกรในสมัยรัชกาลที่3มีภาพพุทธประวัติประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้าพบสวรรค์ที่อาศัยของสัตว์หิมพานต์และเรื่องรามเกียรติ์พระวิหารค่ะสร้างขึ้นในรัชกาลที่1 นะคะและเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่3เป็นสถาปัตยกรรมทรงเดียวกับวิหารพระมงคลบพิตรหลังเดิมที่พระนครศรีอยุธยาสร้างเป็นฐานไพทีสองชั้นหลังคาทรงไทยสองชั้นมุงกระเบื้องเคลือบหน้าบานมุกเด็ดเป็นภาพแกะสลักพระนารายณ์ทรงสุบรรณบานประตูพระวิหารเป็นงานไม้จำหลักจากไม้แผ่นเดียวที่วิจิตรงดงามเป็นลายพันพฤกษาและสัตว์ต่างๆมีจำนวน6บานรัชกาลที่2มีพระราชศรัทธาร่วมแกะสลักปัจจุบันค่ะบานที่เป็นผลงานฝีพระหัตถ์ได้รับการเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครผนังพระวิหารเขียนจิตรกรรมจากเรื่องไตรภูมิกถาฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่2ถึง3นะคะภายในพระวิหารประดิษฐานพระประธานคือพระศรีสากยมุนีปางมารวิชัยจากสุโขทัยหน้าตักกว้าง3วา1คืบลานรอบพระวิหารประดับด้วยเจดีย์หินแบบจีนซึ่งสร้างขึ้นที่เมืองจีนในช่วงรัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่3ล้อมด้วยกำแพงแก้วกรุกระเบื้องปรุพระระเบียงทั้ง4ด้านเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทอง156องค์วิหารทิศเป็นศาลาโถงทรงไทยจำนวน4หลังตั้งอยู่4มุมของพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปศาลาละ2องค์ศาลาลอยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4จำนวน4หลังในอดีตเคยใช้เป็นที่ประทับ
ของพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อครั้งมีพิธีโลชิงช้าสัตตมหาสถานศาสนสถานอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3หมายถึงสถานที่7แห่งนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งปณิธานที่จะบำเพ็ญสมาธิจนกระทั่งตรัสรู้พระโพธิญาณได้แก่โพธิบัลลังก์อนิมิสเจดีรัตนจงกรมเจดีรัตนคาระเจดีอาชปาละนิโคตมุจลินราชาตยตะนะนะคะวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ถนนมหาราชแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารมีพื้นที่ประมาณ50ไร่อยู่กึ่งกลางระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมเรียกวัดนี้ว่าวัดสลักหรือวัดฉลักคั้นเมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงรับสถาปนาพระอารามและพระราชทานนามว่าวัดนิพพานารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชุมพระสงฆ์เถรานุเถระมาสังคายนาพระไตรปิฎกเมื่อพุทธศักราช2331จึงเปลี่ยนนามพระอารามเป็นวัดพระศรีสันเพชรหลังจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชุมพระราชาคณะสอบไล่พระปริยัติธรรมพระภิกษุสามเณรขึ้นที่วัดเมื่อศักพุทธศักราช2346จึงพระราชทานนามพระอารามใหม่ว่าวัดมหาธาตุตามชื่อวัดในกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประทับของพระสังฆราชเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงผนวดที่วัดนี้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวิหารน้อยขึ้นบริเวณที่เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับเมื่อแรกทรงผนวดครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามมกุฎราชกุมารหลังจากเสด็จสวรรคตเพื่อปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เมื่อแล้วเสร็จจึงได้พระราชทานนามพระอารามใหม่ว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารมีความหมายว่าวัดที่สมเด็จพระยุพราชสร้างสิ่งสำคัญภายในพระอารามได้แก่พระอุโบสถมีขนาดใหญ่มีใบเสมาทำเป็นซุ้มประดับผนังภายในประดิษฐานพระประธานพระศรีสันเพชรปางมารวิชัยขัดสมาธิราบซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโปรดให้พญาเทวารังสรรค์ช่างวางหน้าปั้นขึ้นพระวิหารค่ะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมตู้พระธรรมคัมภีร์ต่างๆผนังเขียนจิตรกรรมเรื่องชาดกและรูปเทพชุมนุมพระมณฑปหรือพระเจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาตุมีเครื่องยอดอย่างปราสาทแต่ภายหลังเกิดไฟไหม้หลังคาเดิมนะคะจึงทำหลังคาใหม่แบบหลังคาโรงแล้วสร้างพระมณฑปทองสูง10วาขึ้นไว้ด้านในครอบพระเจดีย์ทองเป็นพระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้12มีลักษณะเป็นที่นั่งสิงหาสน์รองชัยรัตนบัลลังก์ซ้อนเป็นชั้นจนถึงคอระฆัง
และยอดพระเจดีย์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ลาดไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือหน้าบันเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกตรงกลางเป็นรูปพระลักษณ์ทรงหนุมานยืนแท่นซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรกรมพระราชวังบวรสถานมงคลศาลาการประเรียนเป็นศาลาขนาดใหญ่ใช้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระวิหารน้อยโพธิลังกาอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพุทธาวาสใกล้กับพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีลักษณะคล้ายโบสถ์ขนาดเล็กบริเวณนี้นะคะเคยเป็นที่ตั้งตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดจึงได้สร้างพระวิหารน้อยโพธิลังกาเพื่อเป็นอนุสรณ์ภายในประดิษฐานพระนาคซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อัญเชิญมาจากจังหวัดสุโขทัยพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลประดิษฐานอยู่หน้าพระวิหารโพธิลังกามุมถนนพระจันทร์ตัดกับถนนหน้าพระธาตุพระรูปหล่อด้วยสำริดขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริงประทับยืนหันพระพักออกสู่ท้องสนามหลวงยกพระแสงดาบอยู่ในพระหัตถ์ทั้งสองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบวรราชานุสาวรีย์นี้เมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2522วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ถนนจักรพงษ์แขวงบางลำพูเขตพระนครตรงข้ามสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรมหาวิหารมีเนื้อที่28ไร่เดิมเป็นวัดโบราณชาวบ้านเรียกว่าวัดกลางนาเพราะตั้งอยู่กลางทุ่งนากระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งนี้นะคะให้เป็นที่จำพรรษาของภิกษุฝ่ายรามันนิกายบริเวณโดยรอบค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวรามันที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแล้วเปลี่ยนนามวัดเป็นวัดตองปุตามชื่อวัดรามันในสมัยกรุงศรีอยุธยาและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชทานนามว่าวัดชนะสงครามเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่ทำสงครามชนะพม่า3ครั้งคือสงคราม9ทัพเมื่อพุทธศักราช2328สงครามที่ท่าดินแดงและที่3ศพเมื่อพุทธศักราช2329และสงครามที่ป่าซางนครลำปางเมื่อพุทธศักราช2330วัดชนะสงครามได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีกหลายครั้งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอุโบสถเมื่อครั้งยังเป็นวัดกลางนาพระอุโบสถมีขนาดเล็กสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหน้าบานเจาะเป็นช่องหน้าต่างบานหน้าต่างเป็นลายเทพพนมเหนือบานหน้าต่างเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑบริเวณเฉลียงหลังพระประธานเป็นที่บรรจุพระอัฐิพระเจ้าลูกเธอกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทั้ง5รัชกาล
พระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธนรสีตรีโลกเชษฐ์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยบุด้วยดีบุกลงลักษณ์ปิดทองรอบพระประธานประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย15องค์ภายในนะคะองค์พระประธานมีฉลองพระองค์ลงยันของสมเด็จพระประวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถและเสื้อยันของเหล่าแม่ทัพฐานชุกชีมีพระพุทธรูปประดิษฐานล้อมรอบ15องค์เสมาเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑติดกับฝาผนังด้านนอกมุมพระอุโบสถทั้ง4มุมด้านในพระอุโบสถติดใบเสมาที่ผนังทั้ง4ด้านวัดชนะสงครามเป็นพระอารามที่ใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆมาตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ค่ะโดยเฉพาะประเพณีสงรามันนะคะสวดพระปริตรทำน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชวังชั้นในวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารตั้งอยู่ที่ถนนพระสุเมนแขวงบวรนิเวศเขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธสมเด็จพระประวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพกรมพระราชบวรสถานมงคลในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นใหม่ในบริเวณใกล้กับวัดรังสีสุทธาวาสเรียกขานกันว่าวัดใหม่หรือวัดวังหน้าต่อมาวัดรังสีสุทธาวาสทรุดโทรมลงจึงได้ยุบรวมเข้าเป็นวัดเดียวกันเมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนสมณศักดิ์สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทววงศ์ซึ่งทรงผนวดและจำพรรษาประทับอยู่วัดสมรายหรือวัดราชาธิราชและทรงอาราธนาให้เสด็จมาปกครองวัดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเปลี่ยนนามพระอารามเป็นวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อพุทธศักราช2379ในระหว่างที่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎประทับอยู่นั้นพระองค์ได้ตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายขึ้นเป็นครั้งแรกวัดประวรนิเวศวิหารเป็นที่ประทับขณะทรงผนวดของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์มีสิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตามแบบพระราชนิยมพื้นที่เดิมของพระอุโบสถเป็นเมนที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระมารดาของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าดาราวดีน้อยพระชายาในพระองค์พระอุโบสถเป็นทรงจตุรมุขปัจจุบันเหลือเพียง3มุขคือด้านตะวันออกตะวันตกและด้านเหนือด้านนอกอาคารประดับหินอ่อนหน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบตรงกลางเป็นลายปูนปั้นตรงมหามงกุฎและพระขันประดิษฐานเหนือผ่านแว่นฟ้าภายในพระอุโบสถเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพปริศนาธรรมฝีมือขรัวอินโคงพระประธานคือพระพุทธชินสีซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยได้อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้บัลลังก์นะคะบรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรบนฐานชุกชีเบื้องหน้าประดิษฐานพระรูปหล่อเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเรียงกัน3องค์คือองค์คือพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสองค์กลางคือ
พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า

าวกรมพยาปวเรศนะคะวริยาลงกรณ์องค์ขวาคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงวชิรญาณรวงส่วนพระองค์ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังพระพุทธชินสีห์คือพระสุวรรณเขตหรือหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อเพชรอัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีส่วนด้านหน้าพระอุโบสถมีใบเสมาสมัยอยุธยาตอนต้นซึ่งนำมาจากวัดวังจังหวัดเพชรบุรีพระวิหารภายในประดิษฐานพระพุทธรูปพระศาสดาซึ่งอัญเชิญมาจากด้านทิศใต้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกวัดมหาเจดีย์อยู่ด้านหลังพระอุโบสถสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2374แต่ยังไม่แล้วเสร็จด้วยสวรรคตก่อนมาแล้วเสร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ภายในพระเจดีย์ประดิษฐานพระเจดีย์กไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธบาทจำลองนะคะเป็นพระพุทธบาทสมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่ในศาลาข้างพระอุโบสถเป็นรอยพระบาทคู่สลักบนแผ่นศิลาขนาดใหญ่รอบรอยพระพุทธบาทสลักภาพพระอสีติมหาสาวกสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงอัญเชิญมาจากจังหวัดชัยนาทประดิษฐานที่วัดบวรสถานสุทธาวาสภายในพระราชวังบวรสถานมงคลภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายมาประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่พุทธศักราช2452ตำหนักเพชรพื้นที่เดิมนะคะเป็นที่ตั้งโรงพิมพ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างถวายเป็นท้องพระโรงของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสเมื่อพุทธศักราช2457ตำหนักปั้นหยาค่ะเป็นอาคารแบบฝรั่งสูง3ชั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชทานพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเมื่อครั้งอาราธนาให้เสด็จประทับโดยรื้อมาจากสวนขวาในพระบรมมหาราชวังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพวรางกูลขณะทรงผนวดและเจ้านายที่ทรงผนวดตำหนักจันทร์เป็นตำหนักที่รัชกาลที่5ทรงพระราชอุทิศสร้างด้วยพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจันทราสลัดวานกรมขุนพิจิตรเจตจันทร์ถวายเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสพระพลาเปื้องเครื่องตั้งอยู่บริเวณกำแพงวัดด้านทิศตะวันตกด้านหน้ากำแพงนะคะมีเกยสำหรับเทียบพระราชยานด้านในกำแพงมีบันไดสองข้างเป็นสถานที่ประทับเปลี่ยนเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ในคราวเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระยุหายาตราทางสถลมากหอไตรค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระมหาเจดีย์เพื่อเก็บรักษาพระไตรปิฎกฉบับพระราชบวรนะคะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคัดเลือกมาจากพระราชวังบวรสถานมงคลวัดราชนัดดารามวรวิหารตั้งอยู่ที่ถนนมหาชัยแขวงวัดบวรนิเวศเขตพระนครเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้สร้างพระราชทานพระราชนัดดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดีในคราวเกศากันพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดีเป็นธิดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าลัคนานุคุณกับหม่อมงิ้วภายหลังนะคะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดีได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการก่อสร้างพระอารามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยายมราชบุญนาคยมนาคนะคะเป็นแม่กองกำกับการก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2389พื้นที่เดิมก่อนก่อสร้างพระอารามเป็นสวนผลไม้อยู่ริมกำแพงพระนครด้านทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวังมีเนื้อที่ประมาณ25ไร่สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถภายในเขียนภาพกิจกรรมพุทธประวัติด้านหลังพระประธานเขียนภาพพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ด้านหน้าเขียนภาพพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงภาพประธานคือพระเศรษฐตมะมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง7ศอกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อด้วยทองแดงจากอำเภอจันทึกแขวงเมืองนครราชสีมาอัญเชิญไปประดิษฐานนะคะในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะอัญเชิญชักลากมาประดิษฐานในพระอุโบสถเมื่อพุทธศักราช2389พระวิหารภายในเป็นห้องเวชยันพิมานอยู่ตรงกลางสองข้างประดับฉัตรเบญจา5ชั้นประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเป็นพระประธานซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงถวายนามว่าพระพุทธชุติธรรมนราศพหอไตรนะคะตั้งอยู่ทิศใต้ของหอระฆังเป็นอาคารทรงไทยหน้าบันปั้นลายปิดทองประดับกระจกโลหะปราสาทตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถด้านทิศตะวันตกของวัดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนพระเจดีย์เพื่อให้อนุชนได้รู้จักและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเนื่องจากทรงเห็นว่าเมื่อครั้งอดีตมีการสร้างโลหะปราสาทขึ้นแล้วสองแต่ปรักหักพังไปหมดแล้วโลหะปราสาทค่ะที่วัดราชนัดดารามเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2389ถือเป็นโลหะปราสาทนะคะแห่งที่3ของโลกการก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างตามแบบของลังกาสูง36เมตรมียอดปราสาท37ยอดหมายถึงโพธิปักขิยธรรม37ประการตรงกลางเป็นมณฑปโลหะปราสาทได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาในพุทธศักราช2530เป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชสมภพครบ200ปีรัฐบาลค่ะได้จัดสร้างลานพระพามหาเจษฎาบดินทร์บริเวณด้านหน้าวัดราชนัดดารามประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริงเสด็จประทับนั่งเหนือราชบัลลังก์พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบและในพุทธศักราช2538นะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุณเจดีย์บุษบกโลหะปราสาทเนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538และเพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกของวัดราชนัดดารามค่ะให้สอดคล้องกับลานพระพามหาเจษฎาบดินทร์
จึงได้บูรณะโลหะปราสาทตั้งแต่พุทธศักราช2555เป็นต้นมาด้วยการปิดทองคำเปลวบนยอดโลหะปราสาท37ยอดแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2560ดังประกบภาพในปัจจุบันนะคะรายการของเราวันนี้ค่ะที่นำชมกรุงรัตนโกสินทร์นะคะได้หมดเวลาลงกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติ

พื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้นะคะในวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่11นะคะเราก็มาพูดถึงเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมและการกำกับดูแลนะคะเพราะในคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงการใช้แรงงานนะการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลนะคะเพราะนั้นเรื่องของบุคคลเนี่ยหรือมนุษย์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมที่มีความเฉพาะตัวมีความคิดเห็นมีมุมมองเฉพาะตัวนะคะซึ่งมุมมองหรือทัศนคติหรือประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันก็จะไปส่งผลต่อการตัดสินใจและการกระทำนะซึ่งมันอาจจะเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้หรือมีสติคิดก่อนทำก็ได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยจึงมีความอ่อนไหวมากนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตใจค่ะที่ไม่สามารถทำให้เกิดความคงที่ได้นะเพราะนั้นการตัดสินใจแต่ละอย่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์อารมณ์สถานการณ์เนี่ยหรือว่าผลที่จะเกิดขึ้นนะที่เขาเล็งเห็นไว้นะแล้วก็มีการตัดสินใจในสิ่งที่เขากระทำนะคะนะเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมอะค่ะว่าเขามีแนวคิดยังไงและเอาไปใช้ยังไงนะคะเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมเนี่ยมันมีการใช้ประโยชน์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายทางสังคมแต่ว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมก็สามารถที่จะรับรู้นะแล้วก็ปรับพฤติกรรมของบุคลากรนะซึ่งพฤติกรรมที่ดีนะพฤติกรรมของบุคลากรที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรได้ด้วยนะนะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อได้มองเห็นพฤติกรรมของบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นนะเอาใจใส่ขยันทำงานนะแล้วก็นะมีการประกาศชื่อเสียงของธุรกิจนะประกาศชื่อเสียงขององค์กรเนี่ยนะมีความภาคภูมิใจนะในการทำงานในองค์กรนี้นะคะสิ่งเหล่านี้นะก็จะทำให้เกิดความภูมิใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเช่นกันนะเพราะว่าทำงานกับบุคลากรของบริษัทนี้ความสบายใจนะนะมีการเข้าไปทำงานร่วมกันกับบุคลากรนะได้อย่างราบรื่นนะอันนี้ก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรนะนะก็ทำให้เกิดความยั่งยืนนะของการดำเนินงานขององค์กรนี้นั่นเองอย่างไรก็ตามนะก็จะมีเรื่องของการกำกับดูแลกิจการด้วยเช่นกันนะเพื่อให้องค์กรนั้นมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะก็หมายถึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการผนวกเอาแนวคิดทางจิตวิทยาหรือ psychology แล้วก็สังคมวิทยาหรือ sociology นะเข้ามาใช้ร่วมกันเพื่อมุ่งศึกษาพฤติกรรมที่ขาดการไตร่ตรองว่าเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าการแสดงพฤติกรรมแบบอัตโนมัติเลยนะเกิดจากความเคยชินนะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมที่แสดงถึงว่ามีการคิดไตร่ตรองไว้ก่อนอย่างมีสตินะคะมันก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะคะเพราะนั้นธุรกิจก็สามารถเอาผลจากการศึกษาพฤติกรรมนะในแนวทางของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยมาใช้ในการออกแบบนโยบายนะซึ่งรวมถึงนโยบายของเมืองอันนี้ก็มองภาพใหญ่นอกจากจะกำหนดนโยบายขององค์กรแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงชุมชนสังคมนะและจนถึงระดับจังหวัดและประเทศเพราะว่าธุรกิจนั้นก็มีความเชื่อมโยงกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับค่ะแนวคิดของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมนะคะก็การประยุกต์ใช้กับนโยบายของเมืองอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งนะคะเพราะการจัดการปัญหาต่างๆของเมืองเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในเมืองนะการทำความเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะเมื่อบุคคลนั้นไม่มีความคงเส้นคงวามีความลำเอียงมีการยึดติดกับทางเลือกเดิมๆนะการใช้หลักการหยาบๆนะหรือการเดาสุ่มนะในการตัดสินใจการแห่ตามกันนะแห่กันตามกระแสเป็นต้นนะคะการควบคุมตนเองไม่ได้นะการผัดวันประกันพรุ่งและการไม่ใส่ใจหรือตั้งใจในการเลือกเป็นต้นอันนี้ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่หลากหลายนั่นเองค่ะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นรวมถึงสร้างปัญหาให้กับเมืองด้วยเช่นปัญหาการละเมิดกฎจราจรปัญหาการทิ้งขยะหรือปัญหาในด้านพฤติกรรมในเชิงลบของบุคคลในองค์กรนะการทำความเข้าใจเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมโดยเริ่มต้นนะควรเริ่มจากการศึกษาว่าคนเรานั้นมีกระบวนการคิดเพื่อการตัดสินใจยังไงนะอาจจะแบ่งกระบวนการผลิตนะออกเป็น2ระบบก็คือแบ่งกระบวนการคิดออกเป็น2ระบบก็คือคิดแบบอัตโนมัติก็ได้แล้วก็คิดแบบไตร่ตรองไว้ก่อนก็ได้นะคะโดยการคิดนะโดยใช้ระบบอัตโนมัติเนี่ยนะก็เป็นการใช้สัญชาตญาณค่ะก็คือเราตัดสินใจหรือกระทำสิ่งใดไปด้วยความรวดเร็วแบบไม่มีการมองนะระบบนี้ก็จะมีลักษณะที่ควบคุมยากไม่ต้องมีความพยายามเลยนะก็ทำพฤติกรรมนั้นออกมาแล้วนะเน้นความเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบข้างรวดเร็วไม่รู้สึกตัวว่ากำลังคิดอยู่นะแล้วก็ใช้ความชำนาญหรือประสบการณ์ที่ชำนาญนะแล้วก็ทำแบบออโต้อัตโนมัติได้เลยนะในส่วนของระบบแบบไตร่ตรองนะก็ถอยหลังนะถอยมาก้าวหนึ่งแล้วก็คิดไตร่ตรองก่อนนะเป็นการเน้นการวิเคราะห์นะเราต้องตั้งใจจึงจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะระบบนี้จึงมีลักษณะที่เราสามารถควบคุมได้นะใช้ความพยายามใช้การอนุมานก็คือประมาณการคาดการไว้ล่วงหน้านะคะว่ามันจะเกิดผลอะไรจากพฤติกรรมของเราแสดงว่ามันต้องมีช่วงเวลาในการไตร่ตรองนะทำได้ช้ารู้ตัวว่ากำลังคิดอยู่นะแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์หรือหลักการนะอันนี้ก็เป็นภาพความเชื่อมโยงนะของระบบการคิดกระบวนการคิดของมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นอัตโนมัติกับไตร่ตรองนะทีนี้ข้อจำกัดของระบบความคิดของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมวลผลข้อมูลนะจำนวนการตัดสินใจการ

ัดสินใจในเวลาที่จำกัดความทรงจำเพราะว่าขึ้นอยู่กับอายุเป็นสำคัญเลยนะคะหรือภาวะความอ่อนแอของร่างกายก็อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการประมวลผลข้อมูลนะนะเพราะนั้นนอกจากนี้บุคคลก็ยังมีข้อจำกัดนะตามในรูปภาพที่กล่าวมาแล้วนะเพราะนั้นข้อมูลที่มันมีความมีจำนวนมากด้วยแล้วก็ซับซ้อนด้วยเนี่ยก็ทำให้การคิดไตร่ตรองมีความมากขึ้นมีความสำคัญมากขึ้นนะคะเราพิจารณากระบวนการตัดสินใจตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมได้จาก3ปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับรู้นะความพึงพอใจแล้วก็ในระดับการตัดสินใจระดับสถาบันนะก็คือจะเป็นภาพที่กว้างขึ้นนะเพราะว่าการตัดสินใจของมนุษย์เนี่ยมันก็ส่งผลต่อสถาบันนะแต่อย่างไรก็ตามขั้นแรกต้องเกิดการรับรู้ก่อนนะคะเพราะนั้นประสาทสัมผัสนะก็เป็นประตูเปิดการรับรู้นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสัมผัสทางสายตาทางการได้ยินจากที่หูการดมกลิ่นการรับรสต่างๆนะก็เกิดการเปิดการรับรู้ก่อนที่จะเข้าสู่เซลล์ประสาทในสมองนะเปิดการรับรู้แล้วก็เกิดการตัดสินใจนะจากนั้นพอเราตัดสินใจแล้วเนี่ยนะก็แสดงออกนะด้วยความพึงพอใจนะเพราะนั้นการตัดสินใจอาจจะใช้แบบเกณฑ์หยาบนะหรือกลัวการสูญเสียมีหรือมีความมั่นใจมากเกินไปและสภาวะของจิตใจการตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์หยาบๆหรือว่ากับใช้สัญชาตญาณแบบอัตโนมัติเนี่ยนะนะก็จะทำให้เกิดการแสดงออกนะด้วยพฤติกรรมเสี่ยงขาดความระมัดระวังนะตัดสินใจโดยการขาดการไตร่ตรองนะทำให้บุคคลนั้นมักเลือกการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะเพราะนั้นก็ทำให้การพึงความคิดเห็นนะต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนี่ยก็คือไม่พอใจนะไม่พอใจต่อการตัดสินใจของตนนะเพราะฉะนั้นเราควรกระตุ้นนะมีการกระตุ้นเตือนและพยายามหลีกเลี่ยงโอกาสที่บุคคลนั้นจะต้องใช้ความพึงพอใจใน4ลักษณะข้างต้นนะนะเพราะนั้นในความพึงพอใจนะเรื่องของการใช้เกณฑ์หยาบการกลัวการสูญเสียความมั่นใจมากเกินไปหรือสภาวะของจิตใจเนี่ยนะมันก็สะท้อนเรื่องของฉันอยากจะทำพฤติกรรมเช่นนี้นะพฤติกรรมเช่นนั้นมันอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้ในระดับองค์กรนะแล้วก็กติกาการเล่นเกมหมายถึงกฎระเบียบข้อบังคับบรรทัดฐานวัฒนธรรมหรือประเพณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องนะยึดถือร่วมกันในแง่นี้เนี่ยระดับสถาบันจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนอย่างหลีกเลี่ยงนะไม่ได้ไม่พ้นนะคะรูปแบบความสัมพันธ์ของบุคคลกับสถาบันในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะก็คือบรรทัดฐานของตลาดแล้วก็บรรทัดฐานของสังคมนะเพราะนั้นบรรทัดฐานของสังคมอาจจะทำให้เกิดการตัดสินใจนะที่จะเกิดพฤติกรรมทางเศรษฐกิจนะทำการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการตามบรรทัดฐานของสังคมได้นะคะนะในบรรทัดฐานของตลาดนะก็เป็นปฏิสัมพันธ์ของคนในเชิงการแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนนะเช่นการยอมรับในชั่วโมงแรงงานกับค่าจ้างสินค้ากับราคาสินค้าเห็นไหมคะก็เป็นการยอมรับที่ตัวระดับราคานะแล้วก็ตัดสินใจที่จะซื้อหรือผลิตในปริมาณตามเกณฑ์ราคานั้นนะคะห้องเช่ากับค่าเช่าต้นทุนและผลประโยชน์ชนิดเป็นต้นนะนั่นก็คือความสัมพันธ์ที่มีลักษณะพึ่งพาตัวเองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนบุคคลและตรงไปตรงมานะก็คือเราก็เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เราจะได้มากับสิ่งที่เราจ่ายไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบรรทัดฐานของตลาด

นะก็คือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองค่ะทีนี้บรรทัดฐานทางสังคมนะก็เป็นปฏิสัมพันธ์ของคนที่มีลักษณะพึ่งพาอาศัยกันนะก็มักจะไม่มีการแลกเปลี่ยนในทันทีนะก็คืออาจจะยังไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนะหลายครั้งก็ไม่ได้สนใจว่าเราอยากจะได้อะไรตอบแทนนะก็เพียงแต่ว่าเรามีความยินดีเช่นยินดีที่จะช่วยเพื่อนบ้านขนของนะเพราะเขาอาจจะขนคนเดียวหรือว่าร่างกายอ่อนแอไม่สามารถที่จะยกของหนักได้นะเราก็เข้าไปช่วยคนแก่ข้ามถนนช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในการใช้ในเชิงนโยบายเนี่ยการใช้แรงจูงใจทางสังคมนะในการช่วยเหลือกันนะให้การยอมรับชมเชยทำความในการทำความดีนะแทนที่จะใช้แรงจูงใจที่เป็นราคาในทางเศรษฐกิจนะหรือตัวเลขตัวเม็ดเงินต่างๆที่ให้เป็นค่าตอบแทนเนี่ยนะเรื่องของความยินดีนะของมนุษย์เนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเรื่องของเม็ดเงินนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็มีความต้องการสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการยอมรับในสังคมนะคะเพราะนั้นก็สรุปเรื่องของกระบวนการตัดสินใจนะโดยเริ่มตั้งแต่รับรู้นะนำไปสู่เรื่องของความพึงพอใจนะในการตัดสินใจว่าเราจะทำพฤติกรรมนี้ออกไปหรือไม่นะคะแล้วก็คำนึงถึงมองในมุมมองของบรรทัดฐานทางสังคมหรือทางระดับสถาบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจนะหรือการยอมรับในสังคมนั่นเองนะก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการออกแบบนโยบายของเมืองเนี่ยก็ควรพิจารณาเรื่องของการออกแบบโครงสร้างของทางเลือกที่จะจูงใจให้คนนั้นตัดสินใจเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเขาหรือสังคมมากที่สุดแล้วก็หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เป็นโทษหรือก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกที่เป็นในทางลบนะโดยยังคงซึ่งไว้ซึ่งเสรีภาพในการเลือกซึ่งแตกต่างจากการบังคับให้ทำนะการที่ขาดความยืดหยุ่นของต่อบริบทและอาจจะละเมิดเสรีภาพในการเลือกของบุคคลเพราะฉะนั้นในจากการศึกษาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับบริบทของธุรกิจได้ค่ะเพราะว่าในธุรกิจก็มีบุคลากรนะที่มีความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกกระทำพฤติกรรมแตกต่างกันนะเพราะนั้นก็มีทั้งพฤติกรรมที่เป็นในเชิงลบแล้วก็ในเชิงบวกนะผู้ประกอบการก็ต้องมีนโยบายนะหรือมาตรการต่างๆเพื่อที่จะจูงใจให้บุคลากรหรือลูกน้องของเราเนี่ยนะให้เขาตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมในเชิงบวกให้มากขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรนะคะนะเพราะนั้นในการออกแบบนโยบายไม่ว่าจะเป็นของเมืองหรือของธุรกิจเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการพิจารณาปัญหาของสิ่งที่ต้องการแก้ไขว่าเป็นอย่างไรเพราะนั้นแต่ละคนก็มีปัญหาแต่ละอย่างใช่ไหมคะเพราะนั้นโดยเฉพาะปัญหาในการดำเนินงานนะคะผู้ประกอบการจะต้องรับทราบและเข้าใจปัญหานั้นแล้วก็ทำการออกแบบมาตรการว่าต้องการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการของการตัดสินใจทำพฤติกรรมโดยเริ่มตั้งแต่การสร้างความรับรู้การตระหนักรู้นะถึงสิ่งที่จะต้องแก้ไขนะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยนะตัดสินใจนะมีความพึงพอใจนะที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นนะแล้วก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าในการตัดสินใจแสดงออกถึงพฤติกรรมนั้นน่ะมันเป็นที่ยอมรับขององค์กรเป็นที่ยอมรับของบรรทัดฐานขององค์กรแล้วก็ทางสังคมด้วยนะคะจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยก็มีลักษณะแปรผันไปตามบริบทของสถานการณ์รวมถึงปัจจัยทางสังคม

วัฒนธรรมของแต่ละองค์กรแต่ละพื้นที่นะคะการประยุกต์ใช้แนวคิดจึงมีความหลากหลายนะแล้วก็ทำให้การประยุกต์ใช้ในพื้นที่หนึ่งๆเนี่ยอาจจะประสบความสำเร็จได้หรืออาจจะล้มเหลวได้นะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันไม่ได้เหมือนกันในทุกพื้นที่นะนอกจากนี้การทำการทดลองใช้มาตรการที่ออกแบบอาจจะไม่สามารถกระทำได้ตลอดเวลานะเพราะว่าพฤติกรรมคนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วนะตามสถานการณ์หลายกรณีอาจจะไม่สามารถลองผิดลองถูกจนสูญเสียทรัพยากรมากเกินไปในความเป็นจริงมีมาตรการที่พยายามแก้ไขพฤติกรรมของคนประสบความล้มเหลวเป็นจำนวนไม่น้อยดังนั้นการออกแบบนโยบายของธุรกิจเนี่ยนะจึงควรมุ่งจะออกแบบนโยบายที่มีต้นทุนต่ำหรือมีมาตรการเสริมโดยอาจจะไม่ได้ไปทดแทนมาตรการจูงใจตามปกตินะโดยอาจจะดูจากตัวอย่างขององค์กรอื่นที่ประสบความสำเร็จแล้วนำมาใช้กับองค์กรของเราก็ได้นะนะในการประยุกต์ใช้นะตัวอย่างแรกนะคะการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมในตัวอย่างแรกก็คือการแก้ไขปัญหาความสะอาดของห้องน้ำนะทีนี้เราอาจจะมองได้ในมุมมองของห้องน้ำสาธารณะก็ได้หรือห้องน้ำของหน่วยงานก็ได้ขององค์กรก็ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างสนามบินนะในกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะก็แก้ปัญหาการมีปัสสาวะเลอะออกนอกโถในห้องน้ำด้วยการพิมพ์ลายแมลงวันบ้านนะลงไปในโถปัสสาวะเพื่อให้ผู้ใช้นะมีความตั้งใจหรือเกิดการเล็งขณะปัสสาวะนะผลปรากฏว่าสามารถลดการเลอะออกนอกโถไปได้ถึง80%เลยนอกจากนี้หากต้องการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการทำตามตัวอย่างนี้ต้นทุนหลักของโครงการก็จะเป็นต้นทุนสำหรับการพิมพ์ลายแมลงวันบ้านลงในโถปัสสาวะเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ของโครงการก็คือมูลค่าที่สามารถประหยัดได้จากการลดจำนวนคนและเวลาในการทำความสะอาดนะลดแม่บ้านได้ลดเวลาได้ไม่ต้องเข้าไปทำความสะอาดทีนะบ่อยๆนะก็จะลดต้นทุนตรงนี้ลงก็ถือว่ามองกลับมาเป็นผลประโยชน์ได้นะคะอาจจะเปรียบเทียบความคุ้มค่าของนโยบายอื่นๆนะเช่นการทำป้ายรณรงค์ต่างๆขององค์กรนั่นเองตัวอย่างถัดไปนะคะก็คือการลดอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะด้วยการทาเส้นทึบขาวขวางถนนนะบนเลคชอร์ไดรฟ์ที่เมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาก็เพื่อลดอุบัติเหตุของการขับขี่เกินความเร็วที่กำหนดนะเนื่องจากในสภาพพื้นที่ของเส้นทางนะจะเป็นโค้งอันตรายรูปตัว S อยู่หลายโค้งติดต่อกันนะผู้ขับขี่ก็อาจจะไม่ทันระวังนะเรื่องของการขับรถเร็วเกินที่กำหนดจึงต้องแหกโค้งเป็นประจำวิธีแก้ปัญหาคือในช่วงก่อนเข้าโค้งอันตรายผู้ขับขี่ก็จะเห็นสัญลักษณ์ของการจำกัดความเร็วแล้วตามด้วยเส้นทึบสีขาวทาพาดตามแนวขวางถนนซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อส่งสัญญาณทางการมองเห็นลักษณะการทาเส้นทึบขาวมีลักษณะพิเศษคือโดยเริ่มต้นนะเส้นทึบขาวก็จะถูกทาให้ห่างเท่าๆกันแต่เมื่ออยู่ในช่วงโค้งที่อันตรายเส้นทึบขาวก็จะถูกเว้นให้เข้าใกล้กันมากขึ้นคือถี่ขึ้นการทำเช่นนี้เนี่ยทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกว่าเขาขับเร็วนะแล้วสัญชาตญาณของผู้ขับขี่เนี่ยก็จะลดความเร็วลงเองนะก็เป็นการใช้การรับรู้ทางสายตาที่เชื่อมโยงกับกระบวนการคิดแบบอัตโนมัตินะทีนี้เมื่อทำการเปรียบเทียบต้นทุนที่เสียไปก็คือต้นทุนที่จะทาเส้นทึบเป็นสัญลักษณ์ลงบนถนนส่วนประโยชน์ที่ได้กลับนะถือว่าคุ้มค่าเลยเพราะว่าสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุนะลดความสูญเสียนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสียหายของยานพาหนะทรัพย์สินหรือชีวิตก็ตามนะเวลาที่เสียไปจาก

การเกิดรถติดนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลที่มีความคุ้มค่านะแล้วก็เห็นประโยชน์อย่างมากเลยจากวิธีการนี้นะคะต่อไปก็เป็นตัวอย่างการเพิ่มการแยกขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่นะอันนี้ก็ทำการออกแบบถังขยะรีไซเคิลนะเพื่อการสร้างแรงจูงใจให้แยกทิ้งขยะตามประเภทให้แยกทิ้งขยะตามประเภทนะณจุดทิ้งเช่นในมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะของสหรัฐอเมริกามีการแยกถังขยะประเภทแยกประเภทนะของถังขยะพร้อมกับตัวอย่างขยะด้วยนะที่สามารถทิ้งได้ในแต่ละถังพร้อมข้อความบอกปลายทางของขยะที่ทิ้งด้วยนะโดยเฉพาะการนำขยะไปใช้ใหม่หรือฝังกลบนะโดยการแสดงตัวอย่างขยะที่ทิ้งได้ในแต่ละถังนะแสดงถึงการให้ข้อมูลที่ลดขั้นตอนลดขั้นตอนการคิดนะถ้าเกิดเป็นแค่ตัวถังอย่างเดียวเขาก็ต้องคนทิ้งเขาก็ไม่รู้ว่าขยะของเขาไปทิ้งแยกยังไงดีนะนะในเรื่องของข้อความและรูปภาพนะการมองรูปภาพอย่างเดียวก็ไม่ต้องเสียเวลาอ่านตัวอักษรและก็สามารถที่จะนำไปสู่ถังขยะได้อย่างรวดเร็วและในส่วนของปลายทางของขยะก็จะเป็นการสื่อสารให้ผู้ทิ้งเนี่ยได้รับรู้ว่าขยะของเขาเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในทางไหนได้บ้างนะก็เป็นตัวจูงใจให้เกิดการแยกขยะของครัวเรือนได้อย่างยั่งยืนเลยเพราะเขาได้รับประโยชน์ด้วยนะนะเพราะนั้นในวิธีของการใช้ถังขยะเพื่อการรีไซเคิลแล้วก็มีการออกแบบมาโดยการแยกถังขยะเนี่ย องค์กรก็ควรที่จะนำไปใช้นะคะนะเพราะนั้นก็เปรียบเทียบต้นทุนก็คือค่าใช้จ่ายในการผลิตตัวถังขยะนะคะพวกป้ายต่างๆนะคะเปรียบเทียบกับผลประโยชน์นะก็คือมูลค่าขยะที่สามารถแยกได้การประหยัดของต้นทุนในการคัดแยกนะก็ไม่ต้องใช้คนงานในการไปคัดแยกนะอันนี้ก็ให้ผู้ให้ครัวเรือนหรือให้พนักงานเนี่ยแยกเองนะนะแล้วก็นะทำให้เกิดแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการรักษาลดให้เกิดการลดขยะแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมในการกำกับดูแลกิจการนะฮะในการดำเนินธุรกิจก็ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านนะนำมาซึ่งความเสี่ยงและโอกาสดังนั้นธุรกิจก็ต้องปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะเพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ธุรกิจต้องบูรณาการและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบตามบริบทขององค์กรโดยหลักการนะก็คือการที่ธุรกิจนะให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจนะก็คือเน้นกำไรเน้นยอดขายการยอมรับจากลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะอย่างมีระบบการกำกับดูแลที่ดีเนี่ยนะและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะอย่างเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจโดยปกตินะเพราะนั้นในเรื่องของการกำกับดูแลเนี่ยก็ต้องดูถึงพัฒนาการของกิจการเพื่อให้เกิดการพัฒนาการรับผิดชอบต่อสังคมความเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นการกำกับดูแลนะโดยมีกระบวนการหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจนะอยู่5กระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตั้งต้นเลยนะฮะกระบวนการที่1เลยเนี่ยเป็นต้นน้ำเลยเนี่ย
เป็นการวิเคราะห์บริบทความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กรนะถัดมาพอเราศึกษาบริบทนะที่มาสาเหตุความสัมพันธ์ของธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนั้นก็นำไปสู่กระบวนการที่2ก็คือการกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กรนะนะ3ก็คือการกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรก็คือทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะจากที่กำหนดนโยบายแบบกว้างๆนะจากนั้นก็ทำการกำหนดกลยุทธ์ว่าเราจะนำนโยบายนั้นไปสู่การปฏิบัติยังไงนะคะก็คือนำไปสู่กระบวนการที่4ปฏิบัติโดยการขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัตินั่นเองนะกระบวนการที่5หลังจากที่มีผลการปฏิบัติงานมีการรายงานผลนะก็จัดทำสื่อต่างๆหลังจากที่เราปฏิบัติงานนะก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนออกจากออกทางช่องทางสื่อต่างๆนะนะเพราะนั้นนักศึกษาก็มองเห็นเลเยอร์นะลำดับของกระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจนะตามการกำกับดูแลกิจการนะว่าจะเป็นmaturity เริ่มแรกจากนั้นก็ไปกำหนด policy กำหนด strategy นะแล้วก็ไปขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติก็คือการนำไปใช้นะ implementation แล้วก็พอใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องเปิดเผยด้วยนะนะก็คือ disclosure นะคะอันนี้ก็นะตัวศัพท์ต่างๆนักศึกษาก็นะสามารถที่จะจดจำได้นะคะนะเพราะนั้นในกระบวนการทั้ง5เนี่ยนะคะมันก็จะมีรายละเอียดโดยเริ่มต้นที่การศึกษาบริบทให้เคราะห์ให้รอบด้านก่อนนะมีใครมีส่วนได้ส่วนเสียบ้างนะแล้วก็นะอาจจะมีกระบวนการของการระดมสมองนะระดมสมองก็เชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพันธมิตรนะซัพพลายเออร์นะแล้วก็หน่วยงานทางภาครัฐนะเข้ามามีการระดมความคิดเห็นเสนอมุมมองเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสู่ความเป็นได้ยังไงอย่างเงี้ยจากนั้นก็เก็บข้อมูลนะเพื่อที่จะผู้บริหารก็จะไปวางเป็นนโยบายแล้วก็ประชุมในระดับ CEO นะของบริษัทว่าเราจะมีกลยุทธ์หรือมาตรการอย่างไรบ้างสำหรับนโยบายนั้นนโยบายก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนนั่นเองนะคะพอเรารู้ถึงกลยุทธ์แล้วนะเราก็เอากลยุทธ์นั้นไปสู่การนำไปใช้ไปดำเนินงานโดยเฉพาะเรื่องของ PDCA นะ PDCA เพื่อให้เกิดการกระบวนการที่ครบลูปนะมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องนะแล้วก็เผยแพร่ผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนะคะทีนี้รายละเอียดในแต่ละกระบวนการนะเรื่องของการวิเคราะห์บริบทเนี่ยก็เป็นการศึกษาทำความเข้าใจในบริบทขององค์กรเพื่อให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะธุรกิจจำเป็นต้องเข้าใจบริบทหรือตัวตนหรือสถานะขององค์กรธุรกิจนะเพราะนั้นเมื่อเข้าใจสถานะเข้าใจบริบทองค์กรแล้วก็สามารถที่จะคลี่ภาพเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์พันธกิจวัฒนธรรมองค์กรห่วงโซ่คุณค่ากลยุทธ์ของธุรกิจความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจตลอดจนทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่จะช่วยให้องค์กรมองเห็นบริบทขององค์กรได้อย่างชัดเจนว่าเราอยู่สถานะใดในอุตสาหกรรมนะนำไปสู่การวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นความยั่งยืนที่ธุรกิจนั้นควรให้ความสำคัญและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจ
สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งในระยะยาวนะเพราะนั้นในการระบุและวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะหรือที่เรียกว่า stakeholder นะ stakeholder analysis นะเพราะนั้นก็ระบุผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมนะฮะแล้วก็วิเคราะห์ว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละส่วนภาคเนี่ยนะคะเขาได้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบอย่างไรจากการดำเนินงานของธุรกิจนะคะนะแล้วก็กำหนดวิธีการให้มีส่วนร่วมกันนะร่วมกับองค์กรกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะนะเป็นเรื่องของการระดมสมองก็ดีหรือการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้มีช่องทางในการเข้าถึงหรือรูปแบบในการมีส่วนร่วมนะเพราะนั้นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอาจจะมาไม่ครบทั้งหมดนะคะอาจจะมีกิจกรรมระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละประเภทนะแต่ละประเภทหรือแต่ละกลุ่มของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะมีวิธีการที่มีรูปแบบการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันนะเพราะนั้นกระบวนการการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะธุรกิจก็สามารถมองเห็นประเด็นนะจากการสร้างผลกระทบนะนะผู้ที่มีส่วนเสียอาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจในขณะเดียวกันธุรกิจก็มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะเพราะนั้นก็ควรจะกำหนดเป็นประเด็นต่างๆเพื่อที่จะมาประหรือทำกิจกรรมร่วมกันนะในการกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนนะก็เลือกประเด็นด้านความยั่งยืนนะหรืออาจจะเรียงลำดับความสำคัญนะแล้วก็มาถกประเด็นปัญหานะกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มให้ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นธุรกิจก็ต้องประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบจากประเด็นความยั่งยืนนะที่กำหนดขึ้นนะประเด็นไหนที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนก็ให้นำประเด็นนั้นขึ้นมาพิจารณาประชุมร่วมกันนะคะธุรกิจก็ควรจะวิเคราะห์ใน2มุมมองร่วมกันก็คือประเด็นนะที่นะมีผลกระทบต่อธุรกิจนะแล้วธุรกิจนั้นส่งผลต่อส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะนั้นเวลามอง2ประเด็นนะก็มองเป็นแบบ two way นะคะเมื่อจัดลำดับประเด็นสำคัญนะโดยเอาประเด็นที่มีความรุนแรงเริ่มขึ้นก่อนนะคะก็จะนำไปสู่การนะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาหาแนวทางบริหารจัดการในแต่ละประเด็นที่เหมาะสมร่วมกันนะเพราะนั้นประเด็นเรื่องความสำคัญด้านความยั่งยืนนะก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาของธุรกิจนะเพื่อเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะเพราะนั้นเมื่อมีการกำหนดลำดับความสำคัญแล้วธุรกิจก็ควรจะทบทวนและประเมินประเด็นที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนะจากนั้นพอเรามีการศึกษาบริบทเรื่องของประเด็นของความยั่งยืนนะอันนี้เพื่อการกำกับดูแลองค์กรนะคะเราก็นำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กรนะเพราะนั้นนโยบายเนี่ยก็ถือว่าเป็นแผนที่นะเป็นทิศทางนะที่แสดงเห็นเป้าหมายในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรซึ่งออกมาเป็นแบบลายลักษณ์อักษรนะประกาศให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
นะถือว่าเป็นแบบเป็นแบบทางการเลยนะฮะก็เป็นทั้งลายลักษณ์อักษรแล้วก็ติดประกาศด้วยเพื่อที่แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนนะเพราะนั้นประกาศและประกาศนโยบายและเป้าหมายนะฮะก็มักจะมาจากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดนะเพื่อสื่อสารสร้างความชัดเจนให้กับนะตัวพนักงานเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นมีความคิดและดำเนินงานในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กรนะจากนั้นนะเมื่อพนักงานได้รับทราบนโยบายและเป้าหมายแล้วนะก็จะถูกกำหนดนะผู้รับผิดชอบและบทบาทนั้นนะเพื่อให้เกิดการทำงานที่เชื่อมโยงกันเป็นทีมนะคะนะแล้วก็ทีมนั้นก็จะนะมีการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนนะร่วมกันนะเพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนนะคะเพราะนั้นเรื่องของความยั่งยืนในการกำกับดูแลธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมาจากการร่วมมือร่วมใจไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะนะเพราะนั้นเมื่อ CEO หรือผู้บริหารนะทำการกำหนดความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆหรือฝ่ายงานนั้นๆนะก็จะทำการวางกำหนดกลยุทธ์และกรอบในการบริหารจัดการองค์กรนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารความเสี่ยงนะก็ดูแลเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนฝ่ายบริหารอาคารหรือผู้จัดการโรงงานก็รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส่วนฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลก็ดูที่การพัฒนาพนักงานและแรงงานจำนวนต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมในส่วนของฝ่ายจัดซื้อก็เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานเพราะนั้นฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงานในรูปแบบของคณะทำงานเพราะว่าจะต้องนำเอาทุกสายเข้ามารับรู้ร่วมทุกฝ่ายเข้ามารับรู้ร่วมกันนะก็จะเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการเชื่อมโยงนะเพราะนั้นในการกำหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ก็มีความสำคัญจะได้ติดตามและประเมินผลนะนำไปสู่กระบวนการที่3นะก็คือการวางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนหลังจากกำหนดตัวผู้รับผิดชอบแล้วเนี่ยนะก็วางมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบนะถึงกรอบและกลยุทธ์นะเพราะนั้นคนที่รับมอบหมายหรือฝ่ายที่รับมอบหมายก็ต้องมีการประชุมร่วมกันแล้วก็รายงานการดำเนินงานนะเพื่อเกิดการติดตามนะคะให้อยู่ในกรอบการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจนะเพราะนั้นกรอบการดำเนินงานเนี่ยก็มักจะเชื่อมโยงกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของความยั่งยืนของธุรกิจและเชื่อมโยงกับการพัฒนาธุรกิจในมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเข้าด้วยกันนะเพราะนั้นจะต้องมีความเชื่อมโยงเข้ากับความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินด้วยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์นะในนั้นก็จะมีการกำหนดแผนงานด้านความยั่งยืนเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเราเอากลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติยังไงนะมีแผนงานอย่างไรก่อนนะเพราะนั้นก็ต้องกำหนดแผนงานแผนปฏิบัติงานหรือแผนงานในทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพื่อเห็นว่าธุรกิจนั้นดำเนินงานในเรื่องประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กรได้ยังไงภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายนะของนะกระบวนการที่สองนะนั้นแผนงานก็ต้องมีการสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาสอดคล้อง
ตอบสนองต่อประเด็นสำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อการสร้างความแข็งที่สามารถวัดผลมันก็จะมีตัวชี้วัดกำกับนะกับแผนปฏิบัติงานนั้นนะเพื่อเห็นคุณค่าหรือมูลค่าแก่องค์กรได้นะเพราะนั้นก็จะมีตัวชี้วัดในเรื่องของผลผลิตผลลัพธ์นะแล้วก็ผลกระทบนะคะผลผลิตก็คือเอาท์พุตผลลัพธ์ที่เป็นเชิงเศรษฐกิจนะก็คือเอาท์คัมนะแล้วก็ในระยะยาวนะเราก็จะมองผลกระทบหรือ impact จากแผนดำเนินงานนั้นจากแผนก็เข้าไปสู่กระบวนการที่4ก็คือการขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัตินะเพราะนั้นก็จะเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมายนะเพราะนั้นแผนการปฏิบัติงานก็เป็นโฟลว์ชาร์ตที่เป็นเครื่องมือที่ทุกองค์กรมีอยู่นะก็อาจจะมีหลากหลายรูปแบบอาจจะมีการใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันมาช่วยด้วยนะคะก็จะทำให้การรายงานผลติดตามและประเมินผลรวดเร็วขึ้นในแผนการดำเนินงานนะที่มันมีตัวชี้วัดนะแล้วก็มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเนี่ยนะมันก็สอดคล้องนะกับ PDCA ว่าเราจะเริ่มวางแผนเมื่อไหร่พอวางเสร็จแผนเสร็จแล้วมอบหมายผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้วกำหนดงบประมาณเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่การดำเนินงานนะพอดำเนินงานสักระยะหนึ่งได้ผลตามวัตถุประสงค์ได้ผลตามผลผลิตเอาท์พุตก็ทำการเช็คตรวจสอบดูว่ามันตามตัวชี้วัดนะหรือตามที่เราได้คาดหวังไว้ไหมนะคะแล้วก็ทำการทบทวนเพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนานะในรอบการในรอบ PDCA นะในรอบถัดไปนั่นเองอันนี้ก็ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะอย่างเป็นระบบนะมีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะเพราะนั้นหลายองค์กรก็มักจะใช้หลักของ PDCA นะอันนี้ก็เป็นวงจรเริ่มต้นตั้งแต่วางแผนแพลนแล้วก็ดำเนินงานจริงก็คือดูจากนั้นก็เช็คตามตัวชี้วัดนะแล้วก็พัฒนาปรับปรุงในรอบถัดไปนะอันนี้ก็นะทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพนะของการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะเพราะนั้นธุรกิจก็ควรจะประชุมกันก่อนว่าจะวางแผนยังเหมาะสมยังไงแล้วก็จะต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างนะควรจะดำเนินงานเมื่อไหร่นะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานสั้นยาวอย่างไรเพราะนั้นในแผนปฏิบัติงานระยะสั้นนะที่จะต้องปรากฏผลชัดเจนนะก็ต้องระบุช่วงเวลานะคะแล้วก็ทำการติดตามผลทั้งติดตามผลทั้งขณะดำเนินงานหรือติดตามผลเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จนะคะนำไปสู่กระบวนการที่5ค่ะหลังจากที่เราดำเนินงานด้านความยั่งยืนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการเปิดเผยข้อมูลนะคะในรูปแบบของชุดข้อมูลนะหรือว่ารูปเล่มรายงานนะเพื่อให้เกิดการติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานและเปิดเผยและสื่อสารต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะเพราะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลถือว่ามีความจำเป็นต่อธุรกิจอย่างมากนะเพื่อให้เป็นไปตามหลักการสากลด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะธุรกิจก็ควรตรวจสอบความถูกต้องของแนวทางวิธีการวัดและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้มั่นใจข้อมูลที่ออกไปนั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานเชื่อถือได้นะการวิเคราะห์และประเมินโครงการเนี่ยก็สามารถนะที่จะทำโดยการเปรียบเทียบกับกลุ่มกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดนะที่กำหนดไว้แล้วนะคะนี่ก็จะทำให้เกิดการวัดคุณค่าขององค์กรได้ค่ะทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะ
เพราะนั้นเมื่อเราเปิดเผยต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมันก็ทำให้เกิดการรับรู้เกิดการสร้างความพึงพอใจนะแล้วก็การยอมรับนะก็จะทำให้ส่งเสริมเรื่องของยอดขายและผลการประกอบการขององค์กรนะในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะเพราะนั้นการเปิดเผยเช่นนี้เนี่ยก็นำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจนะสร้างความโปร่งใสและน่าเชื่อถือนะอันนี้ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นนะมีความยั่งยืนในสายตาของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียปราศจากอคตินะคะในการทบทวนนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะธุรกิจก็ควรที่จะทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีเป็นการยกระดับนะเป็นการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจเองนะคะเพราะนั้นในเรื่องของการกำกับดูแลธุรกิจเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะที่จะสร้างความเชื่อถือนะให้กับบริษัทนะจากสายตาของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเพราะนั้นวันนี้นักศึกษาก็ได้รับรายละเอียดนะได้ศึกษาได้อย่างมากเลยนะคะในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมและการกำกับดูแลกิจการนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเศรษฐศาสตร์สาธารณะนโยบายสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมนะหรือ CSR นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์ที่เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกับรายการสร้างงานสร้างความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจและพบกับดิฉันดร.ณัฐวรวีค่ะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่10นะคะที่เราพบกันอีกครั้งหนึ่งหวังว่านักศึกษาและผู้ที่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในครั้งนี้ยังไม่เบื่อกันนะคะและในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพานักศึกษาเข้าสู่บทเรียนเรื่องของการจัดการวัสดุซึ่งก่อนหน้านี้นะ6บทเรียนที่ผ่านมาเราเรียนกันไปหลายเรื่องแล้วเริ่มต้นจากการที่เราทำความรู้จักกับธุรกิจใช่ไหมคะและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องทำอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีโอกาสนะที่จะทำธุรกิจใดๆก็ตาม1ธุรกิจลักษณะของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องทำธุรกิจเพียงอย่างเดียวเราสามารถที่จะทำงานทั้งงานประจำและทำธุรกิจควบคู่ไปด้วยกันได้นะคะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาเริ่มสนใจแล้วก็เข้าสู่บทเรียนที่2นั่นหมายถึงว่าประเภทของการจดทะเบียนธุรกิจนั่นเองนะคะเป็นธุรกิจแบบไหนธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียวหรือธุรกิจแบบ

บริษัทหรือบริษัทจำกัดมหาชนหรือห้างหุ้นส่วนนั่นเองนะคะต่อมาบทที่3รู้แล้วเราจะต้องจดทะเบียนแบบไหนเราจะทำหุ้นกับเพื่อนทำหุ้นกับแฟนทำหุ้นกับครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจดเป็นแบบนิติบุคคลทีนี้ก็ต้องหา

ในบ้านเราใต้ถุนบ้านเราหรือว่าหน้าบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือรวมไปถึงว่าทำเลดังกล่าวติดถนนไหมหรือมีที่จอดรถที่สนองกับความต้องการของลูกค้าได้หรือเปล่าต่อมาเมื่อได้ทำเลที่ตั้งเรียบร้อยแล้วเตรียมจะสร้างร้านแล้วต่อมาก็มาถึงบทที่4เรื่องของคนเนาะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนั่นหมายถึงว่าเรื่องของการจ้างงานคนและการที่เราจะรับสมัครคนเข้ามาในการทำงานกับร่วมมือร่วมใจร่วมแรงทำงานกับเราเขาจะต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้างและเราจะต้องรับสมัครเขาเข้ามาอย่างไรวิธีการไหนอันนี้ก็สำคัญเช่นกันค่ะต่อมาในบทที่5สำคัญมากๆเลยคือเรื่องของการบริหารจัดการเงินทุนในที่นี้ยังรวมไปถึงเงินทุนที่เป็นเงินทุนของเราเองและเงินทุนที่เราคิดที่จะกู้เงินมาจากที่อื่นด้วยนะคะเงินทุนดังกล่าวจะต้องวิเคราะห์ด้วยว่าจะนำไปทำส่วนไหนมีการแบ่งแยกสัดส่วนที่ชัดเจนมีการวิเคราะห์ที่ชัดเจนนะคะต่อมาบทที่6คือเรื่องของการบริหารการผลิตนะคะและเมื่อบริหารการผลิตเสร็จแล้วก็เข้ามาสู่บทนี้แล้วค่ะเรื่องของการจัดการวัสดุค่ะประเด็นในการศึกษาในบทนี้นะคะประกอบไปด้วย 1. การจัดการวัสดุ 2. หน้าที่การจัดการวัสดุ 3. การจัดหาวัสดุหรือวัตถุดิบ 4. ความสัมพันธ์กับผู้ขายวัตถุดิบหรือวัสดุนะคะซึ่ง4ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่นักศึกษาก็ไม่ควรพลาดเช่นกันค่ะในหัวข้อที่1 นะคะการจัดหาวัสดุหรือ material management นะคะการจัดหาวัสดุในที่นี้หมายถึงการตัดสินใจในแต่ละช่วงเวลาเกี่ยวกับแผนการวางแผนการดำเนินงานการควบคุมเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบนะคะว่าควรจะหาเมื่อไหร่นะคะการจัดเก็บมีการจัดเก็บอย่างไรนะคะการใช้งานวัตถุดิบตลอดจนการเก็บสินค้าคงคลังการกระจายสินค้าการจัดการวัสดุเนี่ยจะมีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมเนาะเนื่องจากจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการไหลของวัสดุตั้งแต่การจัดหาจากภายนอกองค์กรการใช้งานการเก็บรักษาการกระจายสินค้าสำเร็จรูปซึ่งจะเกี่ยวกับการดำเนินงานในกระบวนการผลิตและหน้าที่อื่นๆในองค์กรนั่นเองค่ะในขั้นตอนของการจัดหาวัสดุในที่นี้นะคะอย่างแรกเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาควรจะคำนึงถึงอย่างยิ่งนะคะว่าเอ๊ะเราจะจัดหาวัสดุวัตถุดิบอย่างไรอย่างแรกอย่าลืมวนกลับไปที่บทที่1เราจะเป็นผู้ประกอบการอะไรจะทำธุรกิจอะไรนะคะถ้ากรณีว่าธุรกิจที่เราทำเป็นธุรกิจร้านคาเฟ่นะคะเป็นร้านคาเฟ่ในหมู่บ้านในหรือในอำเภอที่มีร้านคาเฟ่ไม่มากนักการจัดหาวัตถุดิบในร้านคาเฟ่ที่จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้างนี่คือวัตถุดิบนะยังไม่ได้รวมถึงเครื่องจักรนะคะวัตถุดิบเช่นเม็ดกาแฟนะคะผงชาไทยอะนะผงชาเขียวชาเขียวมัทฉะนะคะและคอฟฟี่เมดน้ำตาลนมสดนมข้นหวานนมข้นจืดต่างๆที่ถือว่าเป็นแมทเทียลในการชงเครื่องดื่มเนาะรวมไปถึงแมทเทียลอื่นๆที่ใช้ทำน้ำหวานรวมไปถึงผงโกโก้นะคะอะไรอีกช็อกโกแลตเนาะแล้วก็ชาประเภทต่างๆชาใสประเภทต่างๆทั้งนี้เนี่ยเหล่านี้เป็นวัตถุดิบที่ใช้เพื่อการปรุงเท่านั้นนะคะอย่าลืมอีกว่ายังมีวัตถุดิบประเภทบรรจุภัณฑ์อีกที่ขาดไม่ได้ทีนี้สินค้าในร้านอ่ะในส่วนของน้ำชงอันนี้อาจารย์พูดครอบคลุมไปแล้วนะคะในกรณีที่ถ้าเรารับสินค้าประเภทขนมมาจาก

ร้านคือรับเข้ามาไม่ได้ทำเองมีคนมาฝากขายก็จะมีตู้ฝากขายเครื่องดื่มมาเนาะอยู่ในร้านเอ้ยไม่ใช่พูดผิดเครื่องมีตู้ฝากขายเค้กขายขนมอยู่ในร้านทีเนี้ยตัวเค้กขนมดังกล่าวมันจะต้องถูกจัดเก็บในตู้เย็นเนาะในตู้ที่รักษาอุณหภูมิแต่ถ้ามาถึงขั้นตอนการจัดเก็บประเภทของเม็ดกาแฟผงโกโก้ผงชาต่างๆแล้วก็แบคทีเรียต่างๆเนี่ยพวกนี้จะต้องเก็บในที่แห้งไงถึงเราจะซื้อมาเป็นปริมาณมากหรือไม่มากก็ตามแต่มันจะต้องถูกเก็บไว้ในที่แห้งใช่ไหมคะแล้วก็พ้นจากการเจาะจากแมลงต่างๆนะคะแต่ส่วนที่สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติเช่นนมข้นหวานข้นจืดใช่ไหมแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลก็ต้องระวังมดเหมือนกันก็ต้องเก็บไว้ในที่แห้งนะคะแล้วก็ตัวอย่างอื่นอีกแมทเทียลอย่างอื่นรวมไปถึงว่าบรรจุภัณฑ์ก็ต้องเก็บนะแต่อาจจะไม่ต้องเก็บรักษาแบบระวังอะไรมากนะคะไม่เหมือนของที่บริโภคเลยต้องระมัดระวังนะคะต่อมากระบวนการแปรรูปก็คือนำผงต่างๆที่แมทเทียลต่างๆมาปรุงมาแปรรูปเป็นกาแฟหรือเป็นเครื่องดื่มนั่นเองการเก็บสินค้าคงคลังนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าผลิตแล้วโดยส่วนใหญ่ถ้าร้านคาเฟ่เนี่ยผลิตแล้วก็จะมีการเสิร์ฟทันทีหรือไรเดอร์มารับหรือว่ามีการเดลิเวอรี่ต่อไปคือก็นำสู่การกระจายสินค้านั่นเองนะคะก็ไม่ได้มีการจัดเก็บสต็อกไว้แต่ในกรณีที่ถ้ามีการทำเครื่องดื่มแบบเป็นแพ็คขวดเนาะทำขวดแล้วใส่ขวดใส่เป็นขวดขวดแล้วใส่ตู้เย็นขายอันนั้นก็คือจะต้องมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังคือกาแฟที่ถูกชงเรียบร้อยแล้วก็ต้องเก็บใส่ตู้เย็นรอการขายหรือกระจายสินค้าต่อไปนั่นเองนะคะต่อมาการจัดการวัสดุเนี่ยมีความสำคัญต่อองค์กร2ประการคือ1. วัสดุและการไหลเวียนของวัสดุนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินงานการจัดระบบการไหลเวียนของวัสดุที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การดำเนินงานราบรื่นและมีต้นทุนต่ำค่ะโดยที่เราจะตรงส่วนนี้นะเราก็ต้องมีการวางแผนไว้ก่อนเนาะต่อมา2คือประสิทธิภาพในการจัดขายสินค้าคงคลังมีผลต่อศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรขององค์กรตรงนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญเนาะเพราะว่าถ้าวางแผนผิดเนี่ยต้นทุนจมทันทีหรือว่าสินค้าขาดแคลนก็ส่งผลต่อการขายสินค้าของเรานะคะเมื่อสินค้าขาดช่วงอะเราก็ไม่มีของขายลูกค้าหรืออะไรขาดอะไรบางอย่างที่จะต้องมาใช้ร่วมกับสินค้าเพื่อสินค้าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วใช่ไหมแต่ถ้าอะไรบางอย่างขาดไปอ่ะสินค้าดังกล่าวก็ยังไม่เสร็จสิ้นไงก็ยังไม่สามารถขายได้ก็จะคาอยู่ในสต็อกแบบนั้นว่ายังเป็นสินค้าที่ยังอยู่บนสายพานการผลิตและยังไม่สามารถขายได้นั่นเองนะคะต่อมา2หน้าที่ของการจัดการวัสดุนะคะเนื่องจากการไหลของวัตถุดิบผู้ขายวัตถุดิบจนกระทั่งสินค้าสำเร็จรูปส่งถึงมือลูกค้าจะเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างๆของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้ระบบแบบหลายหน่วยงานซึ่งสินค้าและบริการที่ต้องใช้วัตถุดิบและบริการจากภายนอกหลักอย่างหลากหลายเนี่ยทำให้ศูนย์รวมของการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบการจัดการวัสดุของธุรกิจเนี่ยตั้งแต่การวางแผนความต้องการการจัดซื้อการจัดสรรวัตถุดิบและการจัดเก็บเป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงและยากต่อการปฏิบัติแต่โครงสร้างลักษณะนี้จะมีปัญหาในการประสานงานโดยเฉพาะธุรกิจที่แบ่งหน่วยงานตามหน้าที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการประสานงานและการใช้ทรัพยากรซ้ำซ้อนเนื่องจากแต่ละหน่วยงานจะต้องรายงานต่อหัวหน้าที่แตกต่างกันดังนั้นหน้าที่ในเรื่องของการจัดการวัสดุเนี่ยมันจึงถูกจำแนกออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือ
หนึ่งคือการจัดซื้อสองการผลิตและสามการจัดจำหน่ายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูสามหมวดเนี้ยแบ่งแยกย่อยอธิบายอย่างละเอียดกันนะคะส่วนที่หนึ่งนะคะของการจัดซื้อคือ processing นะคะจะเป็นกระบวนการจัดการในเรื่องของวัตถุดิบและบริการให้แก่ธุรกิจโดยมีขอบเขตงานตั้งแต่การรับรู้ความต้องการการเลือกผู้ขายวัตถุดิบบริการนะว่าใครจะขายให้เราการสั่งซื้อและการจัดส่งวัตถุดิบโดยการจัดซื้อเนี่ยต้องตอบสนองความต้องการทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการดำเนินงานของธุรกิจปัจจุบันการจัดซื้อได้รับการยอมรับว่าเป็นงานสำคัญของธุรกิจนะเนื่องจากเป็นแหล่งต้นทางของวัตถุดิบซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกันทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อธุรกิจนั่นเองดังนั้นผู้บริหารเนี่ยจึงต้องตัดสินใจให้ชัดเจนให้ดีในเรื่อง6ประเด็นดังต่อไปนี้คือกระบวนการจัดหาวัตถุดิบหรือบริการเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนแล้วก็มีการบริหารจัดการที่เห็นได้ชัดว่าอะไรที่จะคือเราจะนำวัตถุดิบอะไรเข้ามานะคะมีขั้นตอนการสั่งงานการกระบวนการอย่างไร2คือเลือกผู้ขายวัตถุดิบคือทางนี้จะต้องเราจำเป็นที่จะต้องเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมกับบริการของเรากับคุณภาพงานบริการของเรานะคะคุณภาพจะต้องสอดคล้องกับตัวแบรนด์คุณภาพจะต้องสอดคล้องกับราคาที่เราวางไว้คุณภาพจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในตลาดที่เราวางไว้เช่นกัน 1.3 ความสัมพันธ์ของผู้ขายวัตถุดิบนะคะว่าตัวองค์กรเนี่ยมีความสัมพันธ์สนิทชิดเชื้อกับผู้ขายวัตถุดิบระดับใด 4 นะคะการทำสัญญาและ5นะคะการจัดซื้อรวมหรือแบบกระจายสุดท้ายคือการวิเคราะห์คุณค่านั่นเองนะคะหัวใจของการจัดซื้อนะคะวัตถุดิบต่างๆเวลาเราจะซื้อวัตถุดิบเนี่ยมันจะต้องเราจะต้องมองถึงว่าวัตถุประสงค์ของการซื้อวัตถุดิบเนี่ยเราจะซื้อสินค้านั้นมาทำอะไรดังนั้นหัวใจการจัดซื้อวัตถุดิบเนี่ยจะบอกว่าวัตถุประสงค์การจัดซื้อคือการซื้อสินค้าหรือบริการในลักษณะจำนวนและคุณภาพที่เหมาะสมณสถานที่เวลาและราคาที่เหมาะสมเพื่อให้กระบวนการในการจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังต้องได้รับความร่วมมือจากผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบในการประกันส่งมอบที่เหมาะสมตามที่เราต้องการนั่นเองขั้นตอนนี้สำคัญนะคะสำคัญหมดเลยเนาะอาจารย์ใช่มันสำคัญทั้งหมดเลยค่ะทุกขั้นตอนในการดำเนินงานของธุรกิจเรานะคะต่อมาข้อ2นะคะหน้าที่ของการจัดการวัสดุปัจจัยสำคัญในการจัดซื้อเนี่ยโดยปกติค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตโดยรวมเนี่ยมักจะสูงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายนอกจากราคาวัตถุดิบแล้วเวลาในการส่งมอบก็มีความสำคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตเช่นกันดังนั้นความร่วมมือระหว่างผู้จำหน่ายวัตถุดิบให้แก่เรานั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากในการลดต้นทุนการผลิตนอกจากนั้นแล้วผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจำเป็นต้องทราบถึงแนวโน้มและสถานที่รวมถึงสถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้วยยกตัวอย่างได้ดังนี้คือ 1. จำเป็นที่จะต้องคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับราคาสินค้าและธุรกิจเช่นราคาน้ำมันที่มันกระเด้งกระดอนนะตอนนี้ส่งผลต่อราคาวัตถุดิบไหมส่งผลนะคะเพราะว่าการขนส่งการใช้น้ำมันไงกระทบต่อการขนส่งนะนั่นหมายความว่าต้นทุนของสินค้าก็ต้องสูงเพิ่มขึ้นเพราะมันบวกค่าน้ำมันในการขนส่งเข้ามาอย่างธุรกิจเราไงคะ 2. นะคะการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อความต้องการของตลาด 3. นะคะการสั่งซื้อสินค้าประเภทเฉพาะเจาะจงซื้อเนี่ย
ก็จะต้องมีการพิจารณาอย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นว่ามันคืออะไรแล้วก็ความสำคัญในเคสเนี้ยทำไมจะต้องมีการเจาะจงสื่อนะคะ4คือการขาดแคลนวัตถุดิบหรือวัสดุในการดำเนินงานอย่างที่บอกไปแล้วว่าบางทีสินค้าเราก็จะเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วแต่ว่ามันขาดตัวอะไรบางอย่างส่งผลทำให้สินค้าดังกล่าวยังไม่เสร็จและยังคาอยู่บนสายการผลิตก็เป็นไปได้ก็ยกตัวอย่างเช่นเสื้อนักศึกษาถ้าอย่างโรงงานของเราเป็นโรงงานเสื้อนักศึกษาเนี่ยแต่วัตถุดิบที่ขาดแคลนคือกระดุมฉะนั้นเสื้อนักศึกษาที่ถูกตัดเย็บไปเรียบร้อยแล้วทุกเสื้อทุกตัวยังอยู่บนสายพานการผลิตเนื่องจากว่ายังไม่สามารถปิดจ็อบเสื้อดังกล่าวได้ด้วยสาเหตุที่กระดุมไม่มีกระดุมที่จะติดเสื้อนักศึกษาเพราะการติดขั้นตอนของการติดกระดุมอาจจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการผลิตสินค้าเสร็จแต่กระดุมขาดตลาดทำให้เสื้อตัวดังกล่าวไม่เสร็จยังค้างอยู่บนสายผ่านการผลิตอันนี้คือเรื่องของการขาดแคลนและส่งผลกระทบแบบอย่างมากต่อธุรกิจนะคะหน้าที่ของการจัดการวัสดุยังไม่จบไปเท่านั้นต่อมายังเป็นเรื่องของการจัดการกระบวนการไหลของสินค้าและบริการจากธุรกิจไปสู่ลูกค้าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการขนส่งผลิตภัณฑ์จากโรงงานแหล่งผลิตไปสู่โกดังและผู้ค้าปลีกกระจายสินค้าไปเป็นระบบประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงตลาดและใช้ต้นทุนอย่างเหมาะสมปกติผู้รับผิดชอบด้านการจำหน่ายและการกระจายสินค้าต้องตัดสินใจประเด็นสำคัญ3ประการดังนี้ 1. สถานที่ในการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปต้องคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางความขวางพอเพียงต่อการจัดเก็บสภาพแวดล้อมความเหมาะสมกับสินค้าและค่าใช้จ่าย 2. วิธีการขนส่งที่ใช่ต้องคำนึงถึงชนิดของสินค้าระยะทางความเร่งด่วนความต้องการและศิลปและเรื่องของศักยภาพของลูกค้าและค่าใช้จ่าย 3. การจัดตารางเวลานะคะซึ่งมันควรจะสอดคล้องกันในเรื่องของเส้นทางเลือกผู้ขนส่งต้องคำนึงถึงความต้องการใช้สินค้าของลูกค้าตารางเวลาสำหรับการขนส่งสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยต้องจำกัดด้านกฎหมายเกี่ยวกับจำนวนเวลาขนระยะเวลาในการขนส่งศักยภาพของผู้ขนส่งและค่าใช้จ่ายวิธีการขนส่งเหล่านี้นะคะมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะอะไรรู้ไหมนักศึกษาสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าที่ต้องการความสดใหม่และคุณค่าของสินค้าดังกล่าวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมด้วยยกตัวอย่างเช่นอาหารเนื้อสัตว์หรือพืชผักหากถูกขนส่งด้วยอุณหภูมิปกติสินค้าดังกล่าวจะเกิดปฏิกิริยากับอากาศเนาะกับเรื่องของอุณหภูมิส่งผลให้เกิดความเน่าเสียดังนั้นนะคะก็คือไม่เหมาะสินค้าบางอย่างคือเหมาะที่จะต้องส่งโดยใช้รถตู้แบบรักษาอุณหภูมิความเย็นนะคะเพื่อรักษาคุณค่าของอาหารสินค้าบางอย่างสามารถส่งด้วยอุณหภูมิปกติได้แต่สินค้าบางประเภทที่จำเป็นต้องรักษาคุณค่าเรื่องของคุณภาพอาหารจำเป็นจะต้องส่งด้วยรถรักษาอุณหภูมิค่ะต่อมาประเด็นที่3คือการจัดหาวัตถุดิบนะคะคือตัวของเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะต้องรับรู้ความต้องการของตัวเองเนาะต้องรับรู้ความต้องการของตัวเองว่าตัวเองอยากจะขายสินค้าอะไรรวมถึงต้องรับรู้ความต้องการของเป้าหมายของเป้าหมายที่จะมาซื้อสินค้าเรานะคะแล้วเลือกสินค้านั้นๆจากนั้นมาก็เลือกผู้ขายวัตถุดิบนะคะแล้วสถานที่ที่จะซื้อนะคะรวมไปถึงว่าติดตามแล้วก็ติดตามว่าสินค้าและบริการนั้นมาถึงหรือยังได้รอรับสินค้าที่บ้านหรือที่โรงงานนั่นเองนะคะตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่าเราจะเปิดร้านคาเฟ่ใช่ไหมคะ
ร้านคาเฟ่ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะในพื้นที่ที่เราอยู่นะร้านคาเฟ่มันเยอะเกินไปไหมหนาแน่นเกินไปเกินความจำเป็น

ไหมแย่งลูกค้ากันอุตลุดหรือเปล่าแต่หากเรามองแล้วโอ้โหไม่ค่อยมีร้านคาเฟ่เลยมันมีแต่ร้านกาแฟที่เป็นแบบคอร์เนอร์มากกว่าร้านคาเฟ่ที่นั่งชิลๆสบายอารมณ์ปล่อยอารมณ์ฟังเพลงเบาๆไม่ค่อยมีเราก็สนใจที่อยากจะเปิดใช่ไหมทีนี้ในเรื่องของพอจะเปิดร้านคาเฟ่ที่นี่เราก็ต้องจำกัดอีกว่าเราจะขายสินค้าอะไรบ้างขายแต่พวกเครื่องดื่มน้ำชงแล้วก็พวกเค้กของหวานเท่านั้นใช่ไหมหรือมีเรื่องของอาหารคุยซีนเพิ่มขึ้นด้วยตรงนี้นักศึกษาก็ต้องคิดเนาะถ้าเป็นร้านคาเฟ่อย่างเดียวนะถ้าสมมติเกิดในกรณีร้านคาเฟ่อย่างเดียววัตถุดิบที่อาจจะซื้อคือเม็ดกาแฟผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชาใช่ไหมก็โกโก้ใช่ไหมแล้วก็เรื่องของนมต่างๆทีนี้เราก็ต้องเลือกว่าเราจะเลือกซื้อกับผู้ขายวัตถุดิบรายใดและซื้อที่ไหนถ้ากรณีว่าเราจะทำร้านที่มันเป็นของแฟรนไชส์เนาะเช่นร้านกาแฟนกเงือกรู้แล้วจะซื้อจะทำร้านกาแฟนกเงือกแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ต้องติดต่อกับเจ้าของแฟรนไชส์ใช่ไหมคะเพื่อให้เขามาดูสถานที่ว่าที่บริเวณนี้สามารถเปิดกาแฟนกเงือกได้ไหมต่อมาเลือกผู้ขายวัตถุดิบเนี่ยก็คือไม่ต้องละกาแฟนกเงือกเขาจะมีการส่งmaterial พวกกาแฟล้วนๆไปถึงเครื่องชงกาแฟและตัดจัดแต่งหน้าร้านให้เราได้เรียบร้อยสถานที่นะคะก็ผ่านไปติดตามสินค้าและบริการก็คือหน้าร้านเราแล้วก็การรับส่งสินค้ารับสินค้าและบริการนะคะอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆนะคะนักศึกษาต่อมา4นะคะความสัมพันธ์กับผู้ขายวัตถุดิบเราอาจจะมององค์กรกับผู้ขายวัตถุดิบนะคะซัพพลายเออร์ในลักษณะของลูกค้าและผู้ขาย customer และ buyer ซึ่งความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งจัดหาสินค้าหรือบริการเพื่อผลกำไรธุรกิจอาจจะมองผู้ขายวัตถุดิบว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามที่พยายามหาผลประโยชน์จากธุรกิจหรือหาผลประโยชน์จากพวกเขานั่นแหละเช่นคิดว่าซัพพลายเออร์จะตั้งราคาสูงเกินความจำเป็นเพราะซัพพลายเออร์อยากจะได้กำไรมากหรือเปล่าอันนี้ผู้เจ้าของธุรกิจก็คิดได้การขายสินค้าที่คุณภาพไม่เหมาะสมคือซัพพลายเออร์เอาสินค้าคุณภาพต่ำมาขายให้เขาหรือเปล่าหรืออาจจะขยับหรือในอนาคตตัวซัพพลายเออร์อาจจะมาเป็นคู่แข่งกับเขาเองไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวผู้ประกอบการหรือองค์กรเนี่ยต้องพยายามตรวจสอบให้ใกล้ชิดนะตลอดจนต่อราคาวัตถุดิบให้ได้มากที่สุดทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกไม่เข้าใจขาดความมั่นใจโดยธุรกิจจะพยายามคือทางเนี้ยธุรกิจไม่ควรจะทำให้เกิดความรู้สึกเครือแข่งนะคะการต่อรองนี่ก็คืออย่าทำให้รู้สึกว่าเอ้ยฝ่ายใดมีอิทธิพลเหนือกว่ากันนั่นเองนะคะการเลือกผู้จัดจำหน่ายที่เหมาะสมนะคะอย่างแรกเนาะจะต้องดูจำนวนผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบนะคะว่าการเลือกผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเนี่ยหากเลือกเพียงรายเดียวเนี่ยก็ส่งผลดีในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบนะหมายถึงตัวองค์กรนะก็จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกันได้ส่งผลให้ได้รับบริการที่ดีและติดต่อผู้จัดจำหน่ายเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเรามีผู้จัดจำหน่ายหลายๆคนเนี่ยอาจจะทำให้เรามีโอกาสได้เลือกสินค้าได้มากขึ้นและเลือกได้จำนวนหลากหลายกว่าภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าด้วยนะคะ 2. การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่คุณภาพสินค้าราคาความต้องการด้านบริการความน่าเชื่อถือการขนส่งเงื่อนไขการชำระเงินและการรับประกันเพื่อให้ได้เกณฑ์การประเมินการตัดสินใจแก่ผู้จัดจำหน่าย 3. เปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาและคุณภาพต้องคำนึงถึงราคาคุณภาพของสินค้าและการบริการด้วย
เพราะหากผู้จัด

จำหน่ายวัตถุดิบจะต้องขายสินค้าในคุณภาพดูตัวอย่างเนาะถ้าสินค้าเราถ้าเราต้องการจะขายสินค้าราคาถูกคุณภาพวัตถุดิบก็ต้องราคาเบาลงไปด้วยแต่ถ้าเราจะเลือกจะขายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงตัวคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาประกอบสินค้าดังกล่าวต้องมีคุณภาพที่สอดคล้องกับราคาและสอดคล้องกับแบรนด์ของเราด้วยค่ะไม่งั้นมันจะทำให้เราเสียชื่อเสียงเนาะแต่ถ้าเราวางกลุ่มเป้าหมายวางทาร์เก็ตที่เป็นกลุ่มที่ราคาเบาๆสบายกระเป๋าเนี่ยเราก็สามารถระบุราคาวัตถุดิบที่นำมาใช้ให้สอดคล้องกันได้เช่นกันค่ะวัสดุคงคลังหรือว่าวัตถุดิบคงคลังเนี่ยประโยชน์หลักของการมีวัสดุคงคลังนะคะคืออะไรนะคะ1คือรักษากระบวนการผลิตไม่ให้หยุดชะงักทำให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นโดยไม่หยุดชะงักเพราะสินค้าหรือวัสดุขาดมือเกิดความเสียหายแก่กระบวนการผลิตนะคะ 2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันทีประโยชน์ของสินค้าคงเหลือเนี่ยทำให้ธุรกิจมีสินค้าพร้อมที่จะขายให้กับลูกค้าได้ทันทีเพื่อให้ลูกค้าไม่หนีไปซื้อสินค้าทดแทนจากผู้ขายรายอื่นเมื่อไม่มีสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อจากเรา 3. นะคะการประหยัดต้นทุนจากการซื้อจำนวนมากทำให้ธุรกิจได้ส่วนลดปริมาณจากการจัดซื้อจำนวนมากต่อครั้งป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคาและผลกระทบจากเงินเฟ้อเมื่อวัสดุหรือสินค้าในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้นสุดท้ายป้องกันปัญหาของขาดมือช่วงมันจะมีช่วงเวลาเนาะที่ถ้าเกิดว่ามีการสั่งซื้อวัตถุดิบแล้วมันขาดช่วงหรือว่าสามารถขนส่งได้ช้าเนี่ยมันก็จะทำให้กระทบต่อการผลิตไปหมดช่วยรองรับช่วงเวลาที่การจัดส่งวัตถุดิบล่าช้าเมื่อมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันนั่นเองค่ะข้อจำกัดนะคะข้อจำกัดในการบริหารวัสดุคงเหลือคืออุปสรรคและเงื่อนไขทางธุรกิจที่ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บสินค้าในปริมาณที่สมบูรณ์แบบได้ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมความสมดุลระหว่างของขาดกับของเกินเป็นเรื่องที่ท้าทายข้อจำกัดด้านกายภาพและพื้นที่คือ 1. พื้นที่จัดเก็บจำกัดคลังสินค้ามีขนาดตายตัวไม่สามารถรองรับสินค้าจัดรายการหรือวัตถุดิบราคาถูกจำนวนมากเกินไปได้ 2. ลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบสินค้าบางประเภทเนี่ยต้องการการดูแลเฉพาะเช่นคลังความเย็นสำหรับอาหารคลังควบคุมความชื้นสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับวัตถุ Wi-Fi ซึ่งขยายขนาดได้ยากนะคะข้อ2นะคะข้อจำกัดด้านการเงินและงบประมาณประเด็นแรกกระแสเงินสดหมุนเวียนการซื้อวัตถุดิบมาตุนไว้จำนวนมากเกินไปทำให้ธุรกิจขาดเงินสดหมุนเวียนในส่วนอื่นเช่นการตลาดหรือการจ้างงาน 2. งบประมาณในการบำรุงรักษามีเพดานค่าใช้จ่ายคงที่เช่นค่าเช่าคลังสินค้าค่าจ้างพนักงานและค่าเบี้ยประกันภัยที่ปรับลงได้ยากในระยะเวลาที่สั้นนะคะข้อที่3นะคะข้อจำกัดด้านเวลาและอายุการใช้ตรงนี้เราต้องพิจารณาถึงเรื่องของวันหมดอายุนะคะถ้าวัตถุดิบหรือวัสดุเนี่ยเป็นประเภทอาหารหรือยาหรือสารเคมีเนี่ยมันจะมีอายุจำกัดไม่สามารถซื้อมาเก็บล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานได้และถัดมาคือเรื่องของความล้าสมัยสินค้าแฟชั่นหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะตกรุ่นเร็วมากการคาดการสต็อกผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะกลายเป็นสินค้าค้างสต็อกที่ไร้มูลค่าได้ทันทีนะคะประเด็นถัดมาประเด็นที่4ข้อจำกัดด้านข้อมูลและการคาดการเรื่องของการผันผวนของอุปสงค์นะคะพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยากต่อการคาดการเรื่องของความแม่นยำ2ค่ะระยะเวลาของการจัดส่งซัพพลายเออร์แต่ละรายเนี่ยให้
เวลาในการจัดส่งไม่เท่ากันนะคะแต่ละที่เนี่ยใช้ไม่เท่ากันเลยบางครั้งนะคะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเช่นภัยธรรมชาติหรือการขนส่งล่าช้าทำให้เกิดความสูญเสียต่อการควบคุมสต็อกไปด้วยนะคะข้อดีของการมีวัสดุคงคลังนะคะ1คือการดำเนินงานราบรื่นโรงงานมีวัตถุดิบต่อเนื่องร้านค้ามีสินค้าพร้อมขายทันทีเมื่อลูกค้าต้องการ2คือการประหยัดต้นทุนสั่งซื้อการสั่งซื้อรถใหญ่ช่วยให้ได้ส่วนลดในปริมาณ quantity discount และค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อครั้งลดลงนะคะ3คือป้องกันความเสี่ยงช่วยรองรับปัญหาการขนส่งล่าช้าสินค้าขาดตลาดหรือราคาวัตถุดิบที่อาจจะพุ่งสูงขึ้นในอนาคต4คือเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าสนองความต้องการให้รวดเร็วลดโอกาสที่ลูกค้าจะเปลี่ยนใจไปซื้อของคู่แข่งนั่นเองข้อเสียของการมีวัตถุดิบคงคลังอยู่ในคลังมากเกินไปคือ1จมทุนจมทรัพย์เป็นเงินทุนส่วนใหญ่ที่จะไปจมอยู่กับสิ่งของที่ยังไม่ได้ขายทำให้ธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยนะคะ2คือค่าใช้จ่ายแฝงสูงมีต้นทุนในการเก็บรักษาเนาะเช่นค่าเช่าคลังค่าไฟฟ้าค่าจ้างพนักงานเฝ้าสินค้าแล้วก็เรื่องของค่าประกัน3นะคะเสี่ยงสินค้าเสื่อมคุณภาพนะคะวัตถุดิบอาจจะหมดอายุชำรุดล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพตามกาลเวลาหากเก็บไว้นานเกินไป4ความเสี่ยงความสูญหายมีโอกาสเกิดความสูญหายจากการลักขโมยนะคะรวมไปถึงความเสียหายจากภัยพิบัติเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาของบทเรียนเรื่องของการจัดการวัสดุก็ได้จบลงอาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาน่าจะเริ่มทำความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจและการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนะคะในสัปดาห์หน้าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าคงเหลือยังคงสนุกต่อไปนะคะในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารีอพสทบพิษพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทรพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในวันนี้จะเป็นเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วจะเป็นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยเทคนิควิธีการแยกส่วนหรือเรียกว่าบายพาสนะบางตำราก็อาจจะบอกว่าเป็นการหาปริพันธ์ทีละส่วนก็ได้เนาะทีละส่วนก็ได้ซึ่งการหาปริพันธ์ของเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันหรือวิธีการบายพาสหรือแยกส่วนนี้ก็จะมีหลายๆวิธีด้วยกันทีนี้จะมีสูตรของเขาอยู่เนาะสูตรของเขาก็คือสูตรการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเนี่ยนะก็จะเป็นลักษณะของปริพันธ์ของฟังก์ชัน u dv ที่เรียกว่าปริพันธ์โดยการแยกส่วนก็คือแยกส่วนของ u กับ dv นั่นเองว่าเราจะแยก u กับ dv ออกจากกันนะในฟังก์ชันของเราเนี่ยเราต้องแยกว่าตัวไหนจะเป็น u ตัวไหนจะเป็น dv ทีนี้ลักษณะหน้าตาที่จะใช้ในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยการแยกส่วนนะโดยการแยกส่วนเนี่ยเราก็จะมีลักษณะของฟังก์ชันที่มีหน้าตาแบบนี้ก็คือถ้าอยู่ในรูปของx cos x อย่างเงี้ยนะก็คือในรูปของการที่มันเป็นการคูณของฟังก์ชันนะ2ตัวก็คือ x กับ cos xซึ่งเวลาที่เราจะอินทิเกรตเราบอกอินทิเกรต cos u du มันก็จะมีตัว x ตัวนั้นเกินเข้ามาซึ่งมันไม่สามารถที่จะแทนตามสูตรได้นะหรือจะเป็นบอกว่า x ของ e ยกกำลัง3ลบ 5x อย่างนี้หน้าตาอย่างนี้

็ที่จริง e กำลังอยู่ถ้าหากไม่มี x ตัวนี้ก็อินทิเกรต e กำลังอยู่ตามสูตรปกติธรรมดาแต่อันนี้มันมี x ตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะ x ตัวนี้มันไม่หายเนาะเวลาที่เราจัดรูป u นะเราจัดรูป du ตรงนี้มันจะไม่หาย x ตัวนี้เนาะหรือในทำนองนี้ในรูปของ e ยกกำลัง 5x กับ cos 2x อย่างนี้นะเราก็ไม่รู้จะใช้สูตรไหนในการอินทิเกรตนะหน้าตาแบบนี้เราก็ใช้เทคนิคการอินทิเกรตเทคนิคการหาปริพันธ์นะซึ่งเป็นการแยก

ลอน UDU ซึ่งในสูตรไม่มีนะไม่มีอินทิเกรตลอนนะในแผ่นสูตรไม่มีอินทิเกรตลอนไม่มีอินทิเกรตล็อกนะไม่มีสูตรเรื่องในการอินทิเกรตหรือหาปริพันธ์ของฟังก์ชันพวกนี้เพราะฉะนั้นลักษณะของฟังก์ชันลักษณะแบบนี้ถ้าหากอยู่ในรูปของอินทิเกรตลอน x ส่วน x dx แบบนี้อันนี้เราพออินทิเกรตใช้สูตรได้แต่ไม่ได้ใช้สูตรของล็อกหรือลอนนะอันนี้จะเป็นสูตรของ u กำลัง n นะ u กำลัง n อันนี้ก็คือเราจะใช้สูตรอื่นแทนที่ประยุกต์ใช้เนาะหรืออยู่ในรูปของ arc sine arc cos arc tan นะ arc sine arc cos arc tan ซึ่งไม่มีสูตรนะไม่มีสูตรในการหาปริพันธ์หรือสูตรอินทิเกรตที่เป็นพวก arc sine arc cos arc tan ไม่มีเนาะเราก็ต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตหรือเทคนิคการหาปริพันธ์หรืออยู่ในรูปของตรีโกณยกกำลังพวกนี้ก็ต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตซึ่งในวันนี้เราจะมาดูว่าการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันของเราโดยเทคนิคบายพาสหรือแยกส่วนนะหรือบางตำราเรียกว่าทีละส่วนก็ได้นะอันนี้สิ่งสำคัญคือเราต้องแยก u กับ dv ให้ได้วันก่อนจังเคยบอกแล้วว่า u กับ dv แยกยังไงเนาะหลักของการแยก u กับ dv ตรงนี้ u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตได้เพราะฉะนั้นในฟังก์ชันของเราเราต้องเอาไปแยกอยู่ใน2ส่วนใน2ส่วนส่วนของ u กับส่วนของ dv ให้ได้ว่าตัวไหนจะเป็น u ตัวไหนเป็น dv นะวันก่อนอาจารย์บอกว่าถ้า u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตได้ถ้าดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่เราจะเลือกตัวที่ยุ่งยากในส่วนของdv ก็คือเอาไปอินทิเกรตเอาตัวยากไปอินทิเกรตนั่นเองนะเพราะถ้าเอาตัวยากไปดิฟนะเราเอาตัวง่ายไปอินทิเกรตมันก็เวลาดิฟมันดิฟยากเนาะดิฟตัวยากยิ่งฟังก์ชันยากยิ่งดิฟยากแต่ถ้าฟังก์ชันง่ายจะดิฟง่ายแต่เวลาอินทิเกรตเนี่ยฟังก์ชันยากอินทิเกรตง่ายกว่าเนาะอันนี้คือหลักของอินทิเกรตกับอนุพันธ์ฉะนั้นหลักการก็คือ u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตได้แยกให้ได้นะถ้าดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่ตัวที่ยุ่งยากเอาไปอินทิเกรตซะนะตัวยุ่งยากในความรู้สึกของเราตัวไหนยากเอาไปอินทิเกรตนะตัวง่ายเอาไปดิฟนะทีนี้ในบางครั้งเราใช้สูตรที่เรา u อินทิเกรต u dv ตัวเนี้ยนะที่เธอบอกว่าเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du อันนี้คือใช้สูตรนะสูตรในการอินทิเกรตจัดรูปแล้วปุ๊บจัดรูปให้อยู่ในสูตรนี้วันก่อนบอกว่าให้อยู่ในรูป3กรอบนะ3กรอบว่าในกรอบของ u กรอบของ du แล้วกรอบของ v แล้วก็ไปแทนค่าในสูตรนะไอ้เมื่อเทปก่อนหน้านี้เนาะในส่วนของวิธีหนึ่งเขาเรียกวิธีลัดนะถ้าหากเราไม่ใช้นะเราไม่ใช้สูตรเราสามารถใช้วิธีลัดอันนี้ที่บอกว่าลัดก็คือเร็วกว่านิดเองนะเร็วกว่าสูตรนิดนึงนะเร็วกว่าสูตรหน่อยแต่ว่าวิธีนี้ไม่ได้บอกว่าต้องใช้ได้กับทุกอันที่เป็นบายพาสนะจะใช้ได้บางรูปแบบเท่านั้นนะไม่ได้บอกทุกรูปแบบนะถ้าแบบวิธีลัดคือแบบใช้ตารางนะเขาเรียกแบบใช้ตารางนะอันนี้นะก็คือวิธีนี้ใช้ได้บางรูปแบบไม่ได้บอกว่าทุกแบบของบายพาสเพราะบายพาสหรือแยกส่วนเนี่ยนะถ้าใช้สูตรเนี่ยได้หมดนะถ้าใช้สูตรได้หมดแต่มันอาจจะยาวหน่อยมันอาจจะเยอะหน่อยเนาะแต่ถ้าใช้วิธีลัดหรือตารางเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะมันจะเร็วขึ้นหลักการของการใช้แบบตารางเนี่ยขั้นตอนเขาบอกให้เลือก u กับ dv ก็คือเลือกแหละนะเราแยกให้ออกว่าตัวไหนเป็น u ตัวไหน dv ใช้เทคนิคเหมือนเดิมนะใช้เทคนิคเหมือนเดิมว่า u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตได้เราก็แยกเป็น2ส่วนนะก็คือ u กับ dv ออกมาอย่างนี้ตัวไหน u ก็ใส่ในช่องนี้ตัวไหน dv ก็ใส่ในช่องนี้นะแต่ dv ไม่ต้องเอา dx มานะไม่ต้องเอา dx มา dx เนี่ยเราจะไปเติมตอนที่เราอินทิเกรตนะแต่เวลาใส่ในตารางเราจะไม่ใส่ dx นะเพราะอย่างบทที่บอกว่า dx ต้องอยู่ใน dv เสมอนะ dx ต้องอยู่ใน dv เสมอแต่เวลาในใส่ในตารางเนี่ย u มันไม่มีนี่อยู่แล้ว u เราก็ใส่ตรงนี้ในช่องของ u ส่วน dv ก็เอาแต่ฟังก์ชันมาไอ้ dx ไม่ต้องเอามาใส่นะ dx ไม่ต้องเอามาใส่ทีนี้พอจัดรูป u กับ dv ได้แล้วบางตำรานะบางตำราเขาก็อาจจะเขียนเป็น d ตัวนี้ก็ได้นะบางตำราอันนี้เป็น i ก็อินทิเกรตนะ d ก็คือดิฟตัวนี้เนาะเขาจะเขียนไว้อย่างนั้นที่จริง d ก็คือ u นั่นแหละนะอาจารย์ใช้ u กับ dv ไปเลยนะ u ใส่ในช่องนี้ dv ใส่ในช่องนี้นะอันนี้ถ้าเราไปอ่านตำราไหนก็ลองดูว่าเขาเขียนแบบไหนอธิบายแบบไหนนะทีนี้ในของ u
หลักการ

อันก็คือถ้าเราเลือกอยู่ได้แล้วนะให้อยู่ตรงเนี้ยเราให้เราดิฟไปเรื่อยๆนะมันจะมีอยู่2รูปแบบดิฟแล้วรู้จบนะอาจารย์ใช้คําว่าดิฟแล้วรู้จบหมายความว่าไงไอ้ช่องของ u เนี่ยดิฟรู้จบก็คือดิฟไปจนถึง0มันจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นพวกพหูนามนะฟังก์ชันพหูนามนะก็จะดิฟจะไปถึง0นะกับอีกประเภทหนึ่งคือดิฟแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ดิฟแล้วคงที่นะมันจะมี2แบบด้วยกันเพราะอันเนี้ยถ้าหากรูปแบบที่1ก็คือ u ตรงนี้เราดิฟไปเรื่อยดิฟไปเรื่อยนะดิฟรู้จบก็คือดิฟจนถึง0นะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่นะวิธีก็คือแบบที่1นะให้เราเลือก u มาฝั่งนี้เนี่ยแล้วก็ dv นะเพราะเอา u เนี่ยไปดิฟไปเรื่อยเลยดิฟไปเรื่อยนะ du by dx ไปเรื่อยปึ๊บดิฟไปจนถึง0อันนี้เค้าเรียกอาจารย์ใช้ดิฟแล้วรู้จบเพราะอินทิเกรตทางฝั่งของ dv ก็อินทิเกรตไปเรื่อยจนถึงช่องของ0เหมือนกันอินทิเกรตให้ครบนะอินทิเกรตไปจนถึงช่อง0เลยนะเพราะเราจะไปหยุดที่ดิฟตรง0นั่นแหละบรรทัดตรงแถวที่เป็น0นั่นเองนะอินทิเกรตก็ถึงตรงนั้นพอได้อย่างนี้ปั๊บเราก็ใช้วิธีการนะคูณนะคำตอบของเราจะได้เลยนะวิธีการคือคูณยังไงคูณลงมา u ตัวแรกบรรทัดแรกเราจับมาคูณกันนะคูณกันนะตัวที่2จับตัวที่3คูณกันไปนะไปเรื่อยๆแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยปั๊บนะคูณไปนะมีกี่คู่ก็ตามก็คูณให้หมดทีนี้การคูณอย่างนี้ปั๊บมันจะเป็นเครื่องหมายก็คือเราจะใส่บวกลบบวกลบแบบนี้สลับไปเรื่อยๆบวกหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าช่อง2ช่องนี้คูณกันนะคูณกันปุ๊บนะคำตอบออกมาจะเหมือนเดิมถ้าคูณกันได้บวกให้ใส่บวกถ้าคูณกันได้ลบให้ใส่ลบนะเครื่องหมายบวกตัวเนี้ยจะเหมือนเดิมเลยแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายลบแบบนี้คู่นี้ถ้าคูณกันถ้าคูณกันออกมาได้ลบให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกถ้าคูณกันได้บวกให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบนะให้สลับเครื่องหมายความหมายนั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนที่เป็นคู่บวกก็คูณกันได้เครื่องหมายอะไรตอบตามเครื่องหมายนั้นแต่ตัวไหนที่เป็นเครื่องหมายลบคูณกันได้แบบไหนให้เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามอันนี้จะเป็นคําตอบเลยนะอันนี้เป็นคําตอบเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือรูปแบบของการหาปริพันธ์นะด้วยเทคนิคบายพาสหรืออินทิเกรตแยกส่วนนั่นเองเนาะนะอันนี้คือใช้แบบตารางนะใช้แบบตารางทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนในตัวอย่างนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างทั้ง2แบบเลยทั้งสูตรแล้วก็ตารางให้เห็นว่าถ้าสูตรนะมันจะเป็นแบบไหนตารางมันจะเป็นแบบไหนทําไมถึงเลือกวิธีเขาถึงเรียกว่าวิธีลัดนะวิธีแบบตารางในตัวอย่างนี้เขาบอกว่าจงหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน x ยกกำลัง2 e กำลัง2 x นะเพราะข้อนี้จากโจทย์ที่บอกว่าอินทิเกรต x ยกกำลัง2 e ยกกำลัง2 xdx เนี่ยเราจะอินทิเกรตตัวนี้ยังไงนะเราจะอินทิเกรตอย่างนี้ยังไงเราจะใช้เทคนิคบายพาสนะเทคนิคบายพาสถามว่า e กำลัง u ไม่ได้หรอกนะ e กำลัง u u ของเราคือ 2x ดิฟ 2x มันได้2แต่ x กำลัง2ตัวนี้มันไม่หายเนาะมันไม่หายเพราะข้อนี้เราจะใช้เทคนิคบายพาสนะบายพาสอินทิเกรตบายพาสตรงนี้เราจะใช้สูตรอันนี้ใช้สูตรก่อนนะอาจารย์ใช้สูตรสูตรที่บอกว่าอินทิเกรตนะตามสูตรนะสูตรอินทิเกรต u dv นะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du อันนี้คือสูตรเขานะเวลาที่เราจะใช้สูตรตัวนี้เราก็ต้องเลือกว่าตัวไหนจะเป็น u ตัวไหนจะเป็น dv ระหว่าง x กำลัง2กัน e กำลัง2 x เราก็ดูว่า x กำลัง2ดิฟได้ไหมดิฟได้แน่นอนดิฟ x กำลัง2ได้2 x e กำลัง u ดิฟได้ไหม e กำลัง u ได้ e กำลัง u du ดิฟได้ทั้งคู่เลยนะฟังก์ชันทุกฟังก์ชันดิฟได้อยู่แล้วนอดิฟได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสองฟังก์สองตัวนี้ดิฟแน่ดิฟได้แน่มาดิฟได้แน่ทีนี้เราก็มาอินทิเกรตอินทิเกรตอินทิเกรต x กำลัง2ได้ไหมลองดูนะอินทิเกรต x กำลัง2 dx มันได้ x กำลัง3ส่วน3นะ x กำลัง3ส่วน3อินทิเกรตได้อินทิเกรต e กำลัง2 x นะ dx ตัวนี้เราก็ต้องทำเป็น2 x เนาะ2 x ส่วน2อันนี้ก็อินทิเกรตได้ก็ได้ e ยกกำลัง2 x ส่วน2นะบวก4อินทิเกรตได้ทั้งคู่ดิฟได้ทั้งคู่ข้อนี้ดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่หลักการเลือก u กับ dv อย่างที่บอกตัวไหนยุ่งยากกว่ากันระหว่าง x กำลัง2กับ e กำลัง2 x ใช้อะไรวัดใช้ความรู้สึกก็ได้เนาะใช้ความรู้สึกเลยว่าตัวไหนยากนะ
เพราะในความรู้สึกก็จะบอกอยู่แล้วว่า e กำลัง 2x ต้องยากกว่า x กำลัง 2แน่นอนเวลาแทนค่า x นะเวลาแทนค่า x นะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ u เท่ากับตัวง่ายให้เป็น u ระหว่าง x กำลัง 2 กับ e กำลัง 2x ตัวยุ่งยากก็คือ dv เนี่ยของเราเนี่ยก็เป็น e ยกกำลัง 2x ไปนะแต่อย่าลืม dx ด้วยนะ dx มาอยู่ด้วยเพราะนี้เขาเรียกว่าวิธีการแยกส่วนนะวิธีการแยกส่วนเราแยกออกเป็น2 ส่วนคือ u กับ dv นะหรือบางตำราก็บอกอินทิเกรตทีละส่วนก็ได้นะนะเรียกบายพาสอินทิเกรตบายพาสทีนี้พอได้อย่างนี้ปั๊บให้กรอบ u ไว้ก่อนนะอาจารย์ใช้3กรอบใช่มั้ยนะ3กรอบให้กรอบ u ไว้ก่อน u ต้องทำยังไง u ต้องดิฟเราก็ดิฟ u du by dx ดิฟเทียบ x เพราะเป็นฟังก์ชันเทียบ x เนาะเท่ากับ dx กำลัง2 by dx ซึ่งตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไร du by dx มันเท่ากับอะไรเท่ากับ 2x แน่ๆพอเท่ากับ 2x ปั๊บเราไม่ต้องการ du by dx แต่เราต้องการแค่ duถามว่าทำไมต้องการแค่ du เพราะในสูตรมันมีคำว่า du อยู่เราจะไปแทนในสูตรเราก็ dx ตัวนี้จากหารย้ายมาคูณก็เป็น 2x dx เพราะฉะนั้นอันนี้คือกรอบที่2 2ไอ้3กรอบของเรามีอะไรบ้างกรอบของ u กรอบของ du นะและกรอบของ v v หายังไง v ต้องไปอินทิเกรตนะอินทิเกรตทางซ้ายในทางขวามือนะเราก็อินทิเกรต dv ก็เติมอินทิเกรตเข้าไปเลย dv ทางซ้ายอินทิเกรตเติมอินทิเกรตเข้าไปทางขวาก็เติมอินทิเกรตเข้าไป e ยกกำลัง 2x อันนี้เป็น dx อินทิเกรต dv ได้ v แน่นอนแต่อินทิเกรต e กำลัง 2x dx เนี่ยมันยังอินทิเกรตไม่ได้เพราะมันต้องใช้อินทิเกรต e กำลัง u du เนาะ e กำลัง u du นะเพราะอันนี้มันยังไม่เป็น du นะมันยังไม่ได้เป็น du du ของเราคือ 2x u ของเราคือ 2x แต่นี่เป็น dx นะเราก็ทำให้เหมือนก่อนนะทำให้เป็น du ซะก็อินทิเกรต 2x ไอ e กำลัง 2x นะอินทิเกรต e กำลัง 2x d 2x เลยเขียนให้เหมือนเลยพอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมาหารเอาอะไรมาหารเอา 2x ไปดิฟ 2x ได้2นะอันนี้ได้ละอินทิเกรต e กำลัง u du ได้ e กำลัง u แต่นี่มีส่วน2 2ไม่หายเนาะ2ไม่หายนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ v เท่ากับe ยกกำลัง 2x ส่วน2อันนี้คือ v ของเราเราก็กรอบในกรอบของ v ไว้พอเรากรอบได้เสร็จแล้วปั๊บเราก็แทนค่าในสูตรเนี่ยสูตรสีเขียวเนี่ยตัวไหนคือเป็น u ตัวไหนคือ dv เนาะเราก็แทนค่าในสูตรได้เลยเพราะข้อนี้บอกว่าแทนค่าในสูตรสูตรของเราก็คือเวลาแทนค่าเนี่ยก็คือทางซ้ายมือก็คือโจทย์ก็อินทิเกรต x ยกกำลัง2 e กำลัง 2x u ของเราคืออะไรนะในสูตรเขาบอกว่า u คูณ v u คูณ v u คือ x ยกกำลัง2 u คือ x กำลัง2เราเขียนก่อนคูณก็ใส่วงเล็บให้หน่อยก็ได้นะ v คือ e กำลัง 2x ส่วน2นะหาในเขียนให้ชัดเลยว่าวงเล็บนี้คือ u วงเล็บนี้คือ v นะคูณกันอยู่ลบกับอินทิเกรตอะไรอินทิเกรต v ก็คือ e กำลัง 2x ส่วน2นะแล้ว du ของเราคือ 2x dx จะเป็นหน้าตานี้อันนี้คือแทนสูตรพอเราแทนออกมาได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เขียนใหม่เป็นอันนี้คูณกันธรรมดาก็เป็น x ยกกำลัง 2 e ยกกำลัง 2x ส่วน2นะเขียนอย่างนี้ได้เลยส่วนตัวนี้ตัว2ตัวหนึ่งเป็นเศษตัวหนึ่งเป็นส่วนตัดกันได้ตืดตืดตัดได้เนาะพอตัดได้อย่างนี้ปั๊บเราก็เขียนใหม่เป็นลบกับอินทิเกรตเอา x มาไว้ข้างหน้าก็ได้ x e กำลัง 2x dx พอถึงตรงนี้นักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าตัวที่เรายังอินทิเกรตไม่เสร็จก็คือตัวนี้ก้อนนี้เราต้องหาสูตรให้กับมันซึ่งไม่มีสูตรไหนล่ะนะเพราะอินทิเกรต e กำลัง u u คือ 2x d 2 d 2x ก็เหลือ2แต่ x ตัวนี้ไม่หายพอ x ตัวนี้ไม่หายก็อย่างที่บอกมันต้องบายพาสต่ออีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องไปบายพาสต่อนะไปบายพาสต่อนะบายพาสต่ออันนี้ก็คืออินทิเกรตแยกส่วนต่อนั่นเองนะไปทำอีกรอบหนึ่งซึ่งอันนี้ให้เป็นสมการที่1ไว้แล้วกันเขียนไว้ก่อนเนาะเขียนไว้ก่อนอันนี้คือสมการที่1เพราะเราจะเอาตัวเนี้ยไปบายพาส
นะพอไปบายพาสต่อก็คือเราก็มาอินทิเกรตตรงนี้เลยบายพาสต่อจากอินทิเกรต x e ยกกำลัง 2x dx เราก็ต้องให้ u กับ dv ใหม่นะเราก็บอกให้ u เท่ากับแล้วก็ dv เท่ากับdv เท่ากับเวลาแยก u กับ dv ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะก็คือ u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตได้อันนี้ดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่เพราะ x จากตะกี้ x กำลัง2มาเป็น x ละแล้ว e กำลัง 2x ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น x อยู่ในส่วนของ u e กำลัง 2x นะอย่าลืม dx ด้วยอยู่ในส่วนของ dv อันนี้เราแยกส่วนอีกรอบหนึ่งอันนี้คือเขาเรียกว่าบายพาสเนาะอินทิเกรตบายพาสพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็กรอบตรง u ไว้ก่อนกรอบ u ไว้นะ dv นะ dv ต้องเอาไปอินทิเกรต u ต้องไปดิฟเพราะฉะนั้นเราก็ดิฟ u du by dx เท่ากับอันนี้ dx by dx แน่นอนนะ dx by dx ได้1อันนี้ได้1อยู่แล้ว dx by dx ได้1เฟิร์ฟออกมาได้1แน่ๆนะเพราะฉะนั้น du เท่ากับอะไร du เท่ากับ dx นะข้อนี้ได้ du เท่ากับ dx เพราะเอา dx มาคูณกัน1เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราได้กรอบของ du อีก1กรอบอันนี้เป็นกรอบที่2เพราะฉะนั้นฝั่ง u มันจะมี2กรอบฝั่ง dv จะมี1กรอบ dv ไปทำไง dv ก็อินทิเกรตเนี่ย dv อินทิเกรตก็อินทิเกรต dv เท่ากับอินทิเกรต e ยกกำลัง 2x dx ข้อนี้เราอินทิเกรตมาแล้ว1รอบจากข้างบนเนี่ยนะอินทิเกรตเนี่ยนะอินทิเกรต e กำลัง 2x dx เนี่ยเราอินทิเกรตมา1รอบแล้วอันนี้เราไม่ต้องไปเขียนใหม่ก็ได้เราเอาข้างบนมาตอบได้เลยเพราะ v ของเราเท่ากับ e ยกกำลัง 2x ส่วน2ได้เลยนะว่าเราทำมาแล้ว1รอบแล้วว่าอันนี้คือกรอบที่2นะนี่คือกรอบที่2ของเราไอ้กรอบที่3เพราะฉะนั้นเราครบ3กรอบแล้วก็ไปแทนค่าในสูตรนะแทนค่าในสูตรซึ่งเวลาแทนค่าในสูตรอันนี้เฉพาะของตัวนี้นะแทนค่าในสูตรนะแทนค่าในสูตรของตัว e อินทิเกรต x e กำลัง 2x นะแทนค่าในสูตรบอกว่าอินทิเกรต x e กำลัง 2x ก็คืออินทิเกรต u dv นั่นแหละนะเท่ากับอะไรคือ u x คือ u อะไรคือ v e กำลัง 2x ส่วน2เพราะเป็น u คูณ v ลบกับอะไรลบกับอินทิเกรต v v คือ e กำลัง 2x ส่วน2อันนี้คือ v นะแล้วก็ du ก็คือ dx นะพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็ได้ละปึ๊บอันนี้ออกมาเป็นอะไรอันนี้ออกมาเท่ากับ x e ยกกำลัง 2x ส่วนเท่าไหร่ส่วน2ลบกับตัวนี้ดึงเอา2ออกมาก็กลายเป็น1ส่วน2เนาะก็อินทิเกรต e ยกกำลัง 2x dx ซึ่งอันนี้เราอินทิเกรตมา1รอบแล้วนะเราอินทิเกรตมา1รอบแล้วนะเราก็อันนี้ออกมาได้เป็นเท่าไหร่อันนี้ก็กลายเป็น x นะขอเขียนตรงนี้เลยแล้วกัน x e กำลัง 2x ส่วน2อินทิเกรต e กำลัง 2x มันได้ e กำลัง 2x ส่วน2มันลบกับ e ยกกำลัง 2x อย่าลืมมี2 2ตัวอยู่ข้างหน้าด้วยก็ส่วน4ได้เลยอันนี้นะที่จริงมันต้องมีบวก c ยังเรายังไม่ต้องใส่บวก c ก็ได้นะเพื่อเราจะไปแทนในสมการที่1นะที่1เราอินทิเกรตออกมาปุ๊บเราต้องไปแทนในสมการที่1นะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะเราจะใส่บวก c ก็ได้บวก c อันนี้เป็นสมการที่2อันนี้เราเขียนสมการที่2ไว้นะเราจะต้องแทนค่าสมการที่2ลงแทนในสมการที่1เพราะเราเอาตัวนี้ไปบายพาสออกมานะเราเอาอินทิเกรต x e กำลัง 2x เนี่ยไปบายพาสออกมาแล้วได้เราได้ตามสมการที่2นี้วันเราก็แทนค่าสมการที่2ลงในสมการที่1นะเราก็แทนค่าเนาะสมการที่2ลงในสมการที่1
เอาเป็นวงสีแดงแล้วกันนะสมการที่2ลงในสมการที่1เราจะได้ในสมการที่1บอกว่าอินทิเกรต x กำลัง2 e กำลัง2 x เนี่ยมันเท่ากับ x กำลัง2ตัวนี้นะคูณกับ e กำลัง2 x ส่วน2นะแล้วลบกับก้อนนี้นะเราก็มาแทนตรงนี้เลยปุ๊บอินทิเกรต x ยกกำลัง2 e กำลัง2 x dx เนี่ยมันเท่ากับ x ยกกำลัง2 e ยกกำลัง2 x ส่วน2ลบกับอะไรก้อนนี้ทั้งหมดเลยนะเอาสีเขียวเนี่ยลงมาแทนในตำแหน่งนี้ก็คือ x e กำลัง2 x ส่วน2ลบ e กำลัง2 x ส่วน4นะแล้วก็บวก4ได้เลยเนาะอันนี้ใส่บวก4ข้างไอ้ข้างนอกก็ได้นะบวก4นะเราจะใส่บวก4อย่างงี้ก็ได้นะหรือจะยังไม่ใส่บวก4แล้วใส่ตอนตอบเลยก็ได้เพราะข้อนี้นะเราจะได้คำตอบของเราละคำตอบของเราก็คือเนี่ยไปเอาลบคูณเข้าไปก็เป็น x ยกกำลัง2 e ยกกำลัง2 x ส่วน2ลบกับ x นะลบคูณบวกได้ลบเนาะ e กำลัง2 x ส่วน2ลบกลายเป็นบวกนะ e ยกกำลัง2 x ส่วน4ส่วน c ตัวนี้ก็บวก c ได้เลยนะเพราะเราไม่รู้ว่า c เป็นบวกหรือลบนะเราก็ใส่บวก c ไว้ได้เลยนะบางคนบอกต้องทำไมไม่เขียนเป็นลบ c นะลบ c กับบวก c ก็เหมือนกันเนาะ c เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งซึ่งเราไม่ทราบค่าว่ามันคืออะไรนะมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเป็นบวก c ไว้ได้เลยอันนี้คืออินทิเกรตบายพาสโดยใช้สูตรจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราใช้สูตรเนี่ยข้อนี้เราต้องทำ2รอบนะอินทิเกรต2รอบทีนี้มีวิธีลัดเขาเรียกวิธีลัดข้อนี้เราจะใช้แบบตารางถ้าเราจะใช้แบบตารางนะบายพาสแบบตารางนะข้อนี้เราจะทำยังไงนะข้อนี้เราจะบายพาสแบบตารางอย่างที่บอกเราต้องแยกส่วนก่อน u กับ dv จากโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยนะโจทย์ของเขาคืออินทิเกรตตัวนี้นะอินทิเกรตโจทย์คืออินทิเกรต x ยกกำลัง2 e กำลัง2 x นี่แหละ dx อย่างที่บอกว่าเราเลือก u คืออะไร u ของเราคือ x ยกกำลัง2ใช่ไหม dv คืออะไร dv คือ e กำลัง2 x นะ dv คือ e กำลัง2 x อันนี้แบบเราแบบใช้ตารางนะต้องแยกกับข้างบนนะอันนี้แบบตาราง e กำลัง2 x ไม่ต้องเขียน dx เขียนแค่นี้พอทีนี้ในส่วนของ u ตรงนี้ในส่วนของ u เนี่ยให้นำไปดิฟเราก็ดิฟเลยดิฟ x กำลัง2ได้ 2x นี่ดิฟในใจได้เลยเนาะเพ่านามดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟ 2x ได้2ดิฟ2ได้0นะอันนี้ดิฟจนไปถึง0เพ่านามน่ะจะดิฟจนมาถึง0เราจะหยุดที่บรรทัดนี้เลยส่วน dv ตัวนี้เราต้องอินทิเกรตนะเราก็เอา x กำลัง2ตัวเนี้ยไปอินทิเกรตเวลาอินทิเกรตตัวนี้ปุ๊บอินทิเกรต e ยกกำลังไม่ใช่ x กำลัง2e กำลัง 2x เนี่ยไปอินทิเกรตe กำลัง 2x dx อย่างที่บอกอินทิเกรต e กำลัง u มันต้อง du แต่นี้มันยังไม่เหมือนก็อินทิเกรต e ยกกำลัง 2x มันต้องเป็น d2x พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมหารเอาอะไรมหารก็ 2x ไปดิฟ dif 2x ได้2เพราะอินทิเกรต e กำลัง u ได้ e กำลัง u ก็คือ e กำลัง 2x อย่าลืมตัวส่วน2อันนี้คือตัวที่เราได้เราเอาตัวนี้แหละมาใส่เข้าไปเป็น e ยกกำลัง 2x ส่วน2แต่ยังไม่จบมันยังมีอีก2บรรทัดนะ2บรรทัดเพราะขั้นตอนที่1เราทำอย่างนี้เราขั้นตอนที่2เราก็อินทิเกรตต่อเอาตัวไหนไปอินทิเกรตเอาผลอินทิเกรตของบรรทัดที่1เนี่ยคือ e กำลัง 2x ส่วน2เนี่ยไปอินทิเกรตต่อก็อินทิเกรต e ยกกำลัง 2x ส่วน2 dx เพราะฉะนั้นเราก็ดึงเอา1ส่วน2ออกมาปุ๊บมันก็อินทิเกรต e ยกกำลัง 2xd อะไร d 2 x เนาะส่วน2มันจะได้ออกมาปุ๊บเป็น e ยกกำลัง 2x ส่วน4นะ2คูณ2เป็น4ก็ e ยกกำลัง 2x ส่วน4เพราะเอาตัวนี้มาใส่ก็ e ยกกำลัง 2x ส่วน4นะยังไม่จบลงอีกเหลืออีก1บรรทัดนะอีก1บรรทัดแล้วก็อินทิเกรตอีก1รอบเนาะอินทิเกรตอีก1รอบก็อินทิเกรตขั้นตอนที่3เนี่ยก็อินทิเกรต e ยกกำลัง 2x
ส่วน4นี่แหละ dx เหมือนเดิมดึงเอา1ส่วน4ออกมาก็อินทิเกรต e ยกกำลัง 2x d e กำลังอยู่ก็ดีอยู่ 2x อย่าลืมส่วน2ด้วยนะส่วน2เพราะอันนี้จะกลายเป็น e กำลัง 2x ส่วน8 e คูณ2เป็น8 e กำลัง 2x ส่วน8เราก็เอามาใส่ตรงนี้ e ยกกำลัง 2x ส่วน8พอถึงตรงนี้เราจะได้คำตอบคำตอบของเราจะเป็นยังไงข้อนี้เวลาจะเขียนคำตอบเราต้องคูณลงมาบรรทัดที่1ของ u มาคู่กับบรรทัดที่2ของ dv ตัวนี้เป็นบวกอันนี้เขียนเป็นลบใส่เครื่องหมายกันนะมีอยู่3คู่ด้วยกันอันนี้เป็นบวกไอ้คำว่าเป็นบวกเป็นลบไม่ได้บอกว่าคูณกันออกมาต้องได้บวกคูณออกมาได้ลบไม่ใช่นะความหมายคือคูณด้วยเครื่องหมายแบบไหนให้เขียนตามนั้นนะถ้าบวกเนี่ยถ้าคูณกันได้บวกให้ได้บวกคูณกันได้ลบให้ได้ลบอันนี้คือเครื่องหมายบวกนะแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยให้เปลี่ยนตรงข้ามถ้าคูณกันได้บวกให้เปลี่ยนเป็นลบให้คูณได้ลบให้เปลี่ยนเป็นบวกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้คําตอบทันทีคําตอบของเราก็คืออินทิเกรต x ยกกําลัง2 e ยกกําลัง 2x dx เนี่ยเท่ากับคู่แรกคู่แรกคือ x กําลัง2เป็นบวก e กําลัง 2x ส่วน2ก็เป็นบวกบวกคูณบวกได้บวกก็เป็น x ยกกําลัง2e ยกกำลัง 2x อย่าลืมส่วน2เครื่องหมายเหมือนเดิมแต่พอคู่ที่2 2x ตัวนี้เป็นบวก e กำลัง 2x ส่วน4ก็เป็นบวกบวกคูณบวกได้บวกอันนี้ให้ใส่เครื่องหมายเป็นลบนะเปลี่ยนตรงข้ามเลยเป็น 2x คูณกับ e ยกกำลัง 2x ส่วน4นี่ส่วนของ2คูณกับ2เป็นบวก e กำลัง 2x ส่วน8เป็นบวกบวกคูณบวกได้บวกอันนี้เครื่องหมายเหมือนเดิมจะเป็น2คูณกับ e ยกกำลัง 2x ส่วน8แล้วอย่าลืมใส่บวก c หน่อยนะบวก c เพราะอันไหนตัดทอนได้ตัดทอนนะพวกเราก็ตัดเลยเฟิร์บอันนี้ตัดได้2 1 2 2 2 4อันนี้2 1 2 2 4 8เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบของเราก็คือเท่ากับ x ยกกำลัง 2 e ยกกำลัง 2x นี่เครื่องหมายลบลบกับ xe กำลัง 2x ส่วน2อันนี้ส่วน2ด้วยเนาะนี่แล้วก็บวกกับ e กำลัง 2x ส่วน4และบวก c อันนี้คือคำตอบนะซึ่งคำตอบที่ได้มันจะตรงกับใบพัดแบบใช้สูตรเท่ากันเป๊ะเลยได้เท่ากันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นนี่คือแบบตารางนะแบบตารางเร็วกว่าเร็วกว่าเขาเรียกวิธีลัดนะมันเร็วกว่านะเร็วกว่าอันนี้ถ้าเป็นฟังก์ชันที่เป็นพหุนามแบบนี้ดิฟแล้วรู้จบเนี่ยมาเราจะได้คำตอบที่เป็นแบบนี้เลยนะอันนี้คือวิธีลัดหรือแบบตารางเนาะเร็วขึ้นนะมันจะเร็วขึ้นนิดนึงทีนี้ตัวอย่างที่2เนาะตัวอย่างที่2นะเอาสารลงดูนะตัวอย่างที่2ข้อนี้เราจะใช้สูตรอินทิเกรตไซน์ยูก็ไม่ได้อินทิเกรตอีกำลังยูก็ไม่ได้นะนะไอตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะให้ใช้บายพาสให้อะไรเป็นยูให้อะไรเป็นดีวีนะอันนี้ได้ทั้ง2อันนะได้ทั้ง2อันตัวไหนจะเป็นยูตัวไหนจะเป็นดีวีก็ได้เพราะความยุ่งยากพอๆกันดิฟได้ทั้งคู่ไหมอีกำลังยูดิฟได้แน่นอนไซน์ยูก็ดิฟได้นะทุกฟังก์ชันดิฟได้อินทิเกรตได้ไหมอินทิเกรตอีกำลังยูดียูก็ได้อินทิเกรตไซน์ยูดียูก็ได้อันนี้ดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่นะอินทิเกรตได้ทั้งคู่เพราะเลือกตัวไหนเป็น u กับ dv ก็ได้นะเพราะอันนี้นะจะใช้แบบสูตรให้ดูก่อนนะใช้แบบสูตรให้ดูก่อนเพราะมันเป็นแบบไม่รู้จบเหมือนกันอันนี้นะอันนี้เราบอกว่าให้จากสูตรนะสูตรอันนี้เราจะใช้สูตรก่อนสูตรคืออินทิเกรต u dv เนี่ยเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du นะเราก็ให้อะไรเป็น u ดีอ่ะดิฟได้ทั้งคู่เนี่ยให้ u คืออะไรให้ dv คืออะไรนะถ้าดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่นะได้ตัวไหนเป็น u กับ dv ก็ได้เนาะแต่ของอาจารย์จะใช้เป็นดิฟแล้วคงที่ดิฟแล้วค่าไม่ค่อยเปลี่ยนนะก็คือดิฟ e กำลัง u น่ะนะ e กำลัง x เนี่ยดิฟมันไม่เปลี่ยนนะรูปหน้าตามันไม่เปลี่ยนนะแต่ดิฟไซน์ซิปดิฟไซน์มันได้คอสดิฟคอสมันได้ลบไซน์เนาะนะเพราะไอตัวไซน์ตัวนี้มันอยู่ในส่วนของdv ซะ sin x dx อย่าลืม dx ด้วยนะถ้าเราใช้สูตรเนี่ย dx ต้องอยู่ในส่วนของ dv เสมอเ
พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็กรอบในส่วนของ DU ซะ IU ซะ

กรอบพอกรอบ u เสร็จปุ๊บเราก็ดิฟ u ดิฟ u du by dx เท่ากับอะไรก็ d ดิฟ e กำลัง x by dx นี่แหละดิฟ e กำลัง x by dx ก็ได้ e กำลัง x นะเพราะ du by dx ได้ e กำลัง u นั่นแหละได้ก็ได้ e กำลัง x dx by dx ได้1แต่เราไม่ต้องการ du by dx แต่เราต้องการแค่ duแล้วก็ย้าย dx ไปจากหารไปเป็นโคณเราจะได้ว่า du ของเราเนี่ยเท่ากับ e ยกกำลัง x dx อย่าลืมกรอบ du ไว้ก่อนเพราะเวลาแทนค่าเราจะเลือกในสูตรในกรอบนี่แหละไปแทนนะในส่วนของฝั่ง u เนี่ยจะมี2กรอบละนะฝั่งของ dv ก็ไปอินทิเกรตนะอินทิเกรต dv นะอินทิเกรต dv นะเท่ากับอินทิเกรต sin x dx อินทิเกรต dv ได้ v แน่นอนเนาะอินทิเกรต dv ได้ v อินทิเกรต sin x อย่าลืมนะอินทิเกรต sin x ก็ใช้สูตรอินทิเกรต sin u du อินทิเกรต sin u du ข้อนี้ตรงแล้วอินทิเกรต sin u du อินทิเกรต sin ได้อะไรอินทิเกรต sin ได้ลบ cos ใช่ไหมอินทิเกรต sin ได้ลบ cos นะอินทิเกรต sin u du เนี่ยนะได้ลบ cos u อย่าลืมว่ามันคือลบ cosu ของเราคือ x ก็กรอบตรงส่วนของ v ไว้หน่อยปั๊บพอครบ3กรอบก็แทนค่าในสูตรได้เลยนะแทนค่าในสูตรเราก็เขียนว่าแทนค่าในสูตรแทนค่าในสูตรพอแทนค่าในสูตรก็ตรงไหนเป็น u ล่ะนะอินทิเกรตสูตรก็คืออินทิเกรต e กำลัง x sin x dx นะเท่ากับu คือ e กำลัง x ทำอะไรกับcos x ก็คูณกับ cos x ลบ cos x เนาะคูณนะอย่าลืมได้ใส่วงเล็บให้ด้วยนะเพราะบางคนเขียน e กำลัง x ลบ cos x อันนี้มันไม่ใช่การคูณมันจะเป็นการลบมันต้องอย่าลืมเครื่องเพื่อไอ้วงเล็บด้วยนะเพราะมันเป็นการคูณกันถ้าเขียนแบบนี้จะผิดเลยนะจะผิดเลยอันนี้เนี่ยวงเล็บเขียนติดกันคือคูณกันนะแล้วลบกับอะไรลบกับอินทิเกรตv ของเราก็คือลบ cos x นะ du ของเราล่ะ du ของเราก็คือ e กำลัง x dx ตัวหน้าได้อะไรตัวหน้าได้เท่ากับบวกคูณลบได้ลบ e กำลัง x cos x อันนี้ดึงลบออกมาลบๆกลายเป็นบวกอินทิเกรตสลับที่ไปหน่อยก็ e กำลัง x cos x dxข้อนี้ตัวที่เราต้องอินทิเกรตต่อก็คืออินทิเกรต e กำลัง x cos x นี่แหละถามว่าอินทิเกรต e กำลัง x cos x ใช้สูตรอะไรในการอินทิเกรตข้อนี้ไม่มีสูตรก็ต้องบายพาสต่อนะถามว่าทำไมบายพาสต่อก็ตะกี้อินทิเกรต e กำลัง x sin x เรายังบายพาสเลยนะมัน e กำลัง x cos x ก็ไม่ต่างกันก็ต้องบายพาสต่อเพราะอันนี้ก็ให้เป็นสมการที่1เหมือนกันนะให้สมการที่1นะให้เป็นสมการที่1พอเป็นสมการที่1เราก็เอาตัวเนี้ยในสมการที่1ไปอินทิเกรตก็อินทิเกรตบายพาสต่อก็อินทิเกรต e กำลัง x cos x เนี่ย dx ก็ต้องให้อะไรเป็น u ให้ u ก็คือ e กำลัง x เหมือนเดิมเนาะนะ dv ก็คือcos x แล้วก็ dx นะอย่าลืม dx ด้วยพอได้อย่างนี้ปุ๊บ u เอาไปดิฟ dv ไปอินทิเกรตนะ u ไปดิฟ dv อินทิเกรตนั่นเราได้กรอบนี้1กรอบละที่จริงกรอบ u ตัวเนี้ยนะเราเคยดิฟมารอบหนึ่งแล้วมันเป็นฟังก์ชัน e กำลัง x เหมือนเดิมเนี่ยนะ e กำลัง x เหมือนเดิมเพราะผลดิฟของมันก็คือ e กำลังdu ก็เท่ากับตัวนี้เลยนะเพราะถ้าเรารู้แล้วปุ๊บเราเขียนตรงนี้ได้เลยมันเป็นตัวเดียวกันเราเขียน du ได้เลย du เท่ากับ e ยกกำลัง x dx ได้เลยนะมันก็คือดิฟนั่นแหละข้างบนน่ะบรรทัดบนอันนี้คือกรอบที่2เราไม่ดิฟ2รอบนะดิฟรอบเดียวพอเพราะผลมันก็อยู่ข้างบนอยู่แล้วส่วน dv ต้องอินทิเกรตอันนี้ต้องอินทิเกรตใหม่เนาะนะอันนี้ก็อินทิเกรต dv ฝั่งทางขวามือก็อินทิเกรต cos xdx อันนี้ใช้คนละสูตรนะอันนี้เป็นอินทิเกรต cos u du อินทิเกรต cos u

EU integrate cost ได้อะไรได้ sin ไม่ใช่ลบ sin นะเพราะ integrate v ได้ v dv ได้ v ปุ๊บอันนี้ก็เป็นได้ sin เนาะได้ sin x เพราะ v ของเราเท่ากับ sin x ปุ๊บเราก็แทนค่าใหม่นะแทนค่าในสูตรอีกรอบหนึ่งนะแทนค่าในสูตรเราจะได้อินทิเกรต e ยกกำลัง x cos x จะมีค่าเท่ากับ u ของเราก็คือ e กำลัง x v ของเราคือ sin x ลบกับอินทิเกรต v ก็คือ sin x นะ du ก็คือ e กำลัง x dx นะ e กำลัง x dx ปั๊บตัวนี้ออกมาเป็นยังไงต่อเขียนใหม่ปุ๊บอันนี้ก็เป็น e ยกกำลัง x sin x อันนี้สลับที่หน่อยปุ๊บลบกับอินทิเกรตอะไรอินทิเกรต e กำลัง x sin x dx อ้าวแล้วอันนี้เราจะอินทิเกรตอะไรต่อล่ะปัญหาอยู่ตรงนี้อีกแล้วฟ้าตัวนี้ดูบรรทัดนี้นะดูที่วงตรงนี้อินทิเกรต e กำลัง x sin x มันไปเหมือนโจทย์เป๊ะเลยถ้าเราอินทิเกรตต้องทำไงต้องบายพาสต่ออีกรอบนึงแน่ๆนะถามว่าเราต้องบายพาสต่อไหมอันนี้ไม่ต้องแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมาเหมือนโจทย์แล้วไม่ต้องบายพาสต่อแล้วเพราะมันเหมือนปุ๊บบายพาสไปมันก็วนอยู่นี่แหละเนาะมันวนอยู่นี่แหละไม่จบสักทีเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้เขียนเป็นสมการที่2ได้เลยนะให้เขียนเป็นสมการที่2แล้วแทนค่าสมการที่2ลงในสมการที่1ที่เราเขียนไว้เนี่ยนะในสมการที่1ที่เราเขียนไว้แทนค่าลงไปเลยแล้วเราจะได้ว่าเป็นหน้าตานี้แทนค่าสมการที่2ลงใน1นะลงใน1ในสมการที่1นะเราจะได้อย่างนี้อินทิเกรต e ยกกำลัง x sin x dx มีค่าเท่ากับนะในสมการที่1เป็นลบ e กำลัง x cos x แล้วบวกกับตัวนั้นเนาะนะบวกกับ e กำลัง x cos x ตัวนั้นนะเราได้เป็นลบ e ยกกำลัง x cos x บวกกับตัวนี้นะบวกกับตัวนี้ตัวนี้คืออะไรเอาก้อนนี้ทั้งหมดสมการที่2เนี่ยลงเข้าไปแทนนะลงไปแทนลงไปก็จะเป็นอะไร e ยกกำลัง x sin x ลบกับอินทิเกรต e กำลัง x sin x แล้วก็ dx นะเป็นหน้าตานี้เลยวงเล็บปิดปุ๊บอ่ะเป็นแทนเข้าไปแล้วนะแล้วเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเราจะได้ออกมาเป็นยังไงแล้วก่อนข้อนี้เอาวงเล็บออกเราจะเป็นหน้าตานี้ลบ e กำลัง x cos x บวกกับ e กำลัง x sin x อันนี้เครื่องหมายข้างหน้าวงเล็บเป็นบวกในวงเล็บเป็นแบบไหนเป็นแบบนั้นก็เป็นลบอินทิเกรต e กำลัง x sin x dx ซึ่งทางซ้ายมือของเราก็อินทิเกรต e กำลัง x sin x dx ข้อนี้นักศึกษาลองสังเกตนะทางซ้ายมีอินทิเกรต e กำลัง x sin x cos x sin x dx ทางขวาก็มี e กำลัง x sin x dx เหมือนกันเป๊ะเลยอันนี้ให้ย้ายนะจากขวาตรงนี้มาซ้ายซะนะฝั่งทางซ้ายทางขวาเป็นลบไอเป็นลบย้ายมาก็ต้องเป็นบวกนะย้ายมาเป็นบวกฝั่งนี้เราจะได้เป็นหน้าตาใหม่ก็จะเป็นหน้าตานี้ก็คืออินทิเกรต e ยกกำลัง x sin x dx เนี่ยจากลบมาเป็นบวกอินทิเกรต e ยกกำลัง x sin x dxทางขวามือเราจะเป็นลบ e ยกกำลัง x cos x บวกกับ e กำลัง x sin x นะพอได้อย่างนี้ปุ๊บทำยังไงต่อนะ
ความหมายอันนี้คือเหมือน x บวก x เนาะ x บวก x x บวก x มันคือ 2x เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2เท่าของมันก็คือ2เท่าของอินทิเกรต e กำลัง x sin x แล้วก็ dx ทางขวามือเป็นอะไรก็ลบ e ยกกำลัง x cos x บวกกับ e กำลัง x sin x พอถึงตรงนี้ปั๊บให้ย้ายพอเราไม่ต้องการ2เท่าเราต้องโจทย์ต้องการแค่อะไรโจทย์ต้องการแค่ e integrate e กำลัง x sin x dx 2ไม่เกี่ยว2มันคูณอยู่ก็ย้ายมาหารจากคูณย้ายมาหารก็จะไปกลายเป็นลบของ e กำลัง x cos x บวกกับ e กำลัง x sin x ทั้งหมดจะถูกหารด้วยอะไรหารด้วย2นะหารด้วย2แล้วอย่าลืมใส่บวก c ให้ด้วยนะเราจะตอบแบบนี้ก็ได้หรือจะแยก2เป็นเป็นส่วนของแต่ละตัวก็ได้เนาะตอบยาวอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดนะเพราะนี่คืออินทิเกรตบายพาสในกรณีที่ต้องอินทิเกรตซ้ำนะซ้ำเพราะฉะนั้นลักษณะของหน้าตาของฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้เราจะให้ตัวไหนเป็น u ก็ได้นะระหว่าง e กำลัง x กับ sin x เนี่ยนะแต่นี่อาจารย์เลือก e กำลัง x เป็น u dv ก็เป็น sin x dx นะทีนี้ถ้าเป็นแบบตารางล่ะถ้าเป็นแบบตารางนะข้อนี้ถ้าเราทำแบบตารางเราทำไงขยับนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วอย่างที่บอกถ้าเป็นตารางเนี่ยตัว u ของเราคือ e กำลัง x เราก็เขียนเลย e กำลัง xนะ sin x เป็น dv นะ dv ตรงนี้ที่เป็น sin x ไม่ต้องเอา dx มานะไม่ต้องเอา dx มาเอาแค่ sin x มาอย่างเดียวนะในส่วนของ u ให้ดิฟพอเราดิฟ u มันดิฟ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x อยู่ดีนะดิฟ e กำลัง u เนี่ยดิฟ e ยกกำลัง x by dx เนี่ยมันจะได้เป็น e กำลัง x dx by dxมันก็คือ1มันก็คือ e กำลัง x เพราะดิฟแล้วมันเหมือนเดิมนะดิฟแล้วเหมือนเดิมนะดิฟออกมาปุ๊บได้ e กำลัง x อ่ะเอาไว้ก่อนเนาะในสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งคือ dv ต้องไปอินทิเกรตนะก็คือเราบอกว่าเราจะอินทิเกรต sin x dx อย่าลืม dx มาเติมให้มันด้วยนะนะเวลาอินทิเกรตให้เติม dx เข้าไปอินทิเกรต sin ได้อะไรได้ลบ cos xอินทิเกรตไซน์ u du ก็ได้ลบได้ลบ cos u นะไม่ต้องใส่บวก c นะอันนี้เราได้ลบ cos x เราก็เอาอันที่สองเอาลบ cos x ตัวนี้ไปอินทิเกรตต่อต้องอินทิเกรตลบนะอินทิเกรตลบ cos x dx อินทิเกรตลบ cos x ได้อะไรได้ลบของอินทิเกรต cos x dx ดึงลบออกอินทิเกรต cos ได้ sin ก็ได้ลบ sin xอันนี้ก็เป็นลบ sin x อันนี้เราจะหยุดตอนไหนให้สังเกตที่ dv ถ้า dv มันเริ่มด้วย sin x เราไปเจอ sin x อีกรอบหนึ่งให้หยุดเลยนะจะเป็นบวกเป็นลบไม่สนใจถ้าเจอ sin x ถ้าไปเจอตัวเดิมมันเลยให้หยุดนะให้หยุดพอแล้วเราไม่ต้องอินทิเกรตต่อแล้วอันนี้บางคนบอกดิฟแล้วถึง0มั้ยมันไม่มีทางถึง0มันดิฟแล้วคงที่ดิฟแล้วเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นตารางเนี่ยจะใช้ได้2แบบนี้เท่านั้นก็คือดิฟถึง0กับดิฟแล้วลักษณะไม่เปลี่ยนแบบนี้นะแต่ให้สังเกตตัวอินทิเกรตออกมาปุ๊บสลับไปจากไซน์เป็นคอสเป็นไซน์กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบนี้ให้หยุดพอแล้วพอถ้าได้อย่างงี้ปุ๊บนะเราจะคูณลงมาแบบนี้เฟิร์บคู่นี้คูณกันเหมือนเดิมคู่นี้คูณกันเป็นบวกคู่นี้คูณกันเป็นลบเหมือนเดิมเลยความหมายบวกคือคูณกันได้บวกให้ใส่บวกคูณกันได้ลบให้ใส่ลบนะแต่ถ้าเป็นลบเนี่ยคูณกันได้บวกให้ใส่ลบคูณกันได้ลบให้ใส่บวกเครื่องหมายเป็นตรงข้ามเครื่องหมายลบนี่แต่อันนี้ยังไม่จบมันจะมีอีกคู่หนึ่งนะมันจะมีอีกคู่หนึ่งอย่าลืมนะคู่นี้คือให้ใส่เครื่องหมายอินทิเกรต e ยกกำลัง x นะอันนี้ให้เรามาบวกเอาไปบวกใส่เข้าไปแต่ลบ sin x dx นะคู่นี้นะคู่นี้
คู่นี้ยังอินทิเกรตไม่เสร็จ

นะเพราะถือว่ามันยังไม่ถึงศูนย์นะตัวนี้อย่าลืมว่าต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราได้ออกมาอย่างนี้ปั๊บเราก็เขียนใหม่ขอไปจากโจทย์ข้อนี้เราบอกว่าอินทิเกรต e กำลัง x ไซน์ x dx จะมีค่าเท่ากับคู่แรก e กำลัง x เป็นบวก cos x เป็นลบบวกคูณลบได้ลบนะบวกคูณลบได้ลบเราก็เขียนเป็นลบ e กำลัง x cos x คู่ที่สอง e กำลัง x เป็นบวก sin x เป็นลบบวกคูณลบได้ลบแต่ให้เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นบวก e กำลัง x sin x และอย่าลืมคู่ที่สามคือสีแดงตรงนี้ให้ไปต่อท้ายเป็นบวกกับอินทิเกรต e ยกกำลัง x คูณกับลบมันเป็นลบนะลบ sin x ในคูณกันเนาะแล้ว dx เนี่ยแล้วเราค่อยไปเขียนใหม่นะอันนี้เขียนคำตอบไว้รอแล้วพอได้อย่างนี้นะปุ๊บอย่าลืมของตรงนี้ใหม่เนาะปุ๊บอันนี้ก็กลายเป็นลบ e กำลัง x cos x อันนี้บวก e กำลัง x sin x อันนี้ดึงเอาลบออกมานะเพราะบวกคูณลบได้ลบนะเป็นลบปุ๊บบวกลบได้ลบอีกลบอินทิเกรต e กำลัง x sin x dx ขอบรรทัดนี้ไปเขียนใหม่ข้างล่างซึ่งจากโจทย์ที่บอกอินทิเกรต e ยกกำลัง x sin x dx จะมีค่าเท่ากับลบ e กำลัง x cos x บวกกับ e กำลัง x sin x แล้วลบกับอินทิเกรต e ยกกำลัง x sin x dx ซึ่งมันจะเป็นหน้าตาเดียวกับอันตะกี้เลยเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยตรงนี้เลยนะเนี่ยบรรทัดนี้เลยเนี่ยบรรทัดนี้เลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นลบเนี่ยย้ายมาเป็นบวกนะเหมือนกันเลยนะมันจะเร็วกว่านะมันจะเร็วกว่านะเพราะอันนี้ถ้าเราดิฟถูกอินทิเกรตถูกนะมันเร็วกว่าแน่นอนนะมันเร็วกว่าเขาเรียกวิธีลัดนะวิธีลัดเมื่อเราก็ย้ายตัวนี้มาจากลบมาเป็นบวกก็เป็นอินทิเกรต e กำลัง x sin x dx ลบมาเป็นบวกก็อินทิเกรต e กำลัง x sin x dx นะเท่ากับทางขวามือก็เหลือลบ e กำลัง x cos x บวก e กำลัง x sin x เหลือแค่นี้เพราะฉะนั้นมันเป็น2เท่าเนาะ x บวก x ได้ 2x เพราะ e กำลังอินทิเกรต e กำลัง x sin x dx บวกกับอินทิเกรต e กำลัง x sin x dx ก็ได้เป็น2เท่าของมัน2เท่าของอินทิเกรต e ยกกำลัง x sin x dx เป็น2เท่าซึ่งเท่ากับอะไรเท่ากับ e ลบ e กำลัง x cos x บวก e กำลัง x sin x อันนี้จะเป็นหน้าตานี้อันนี้ขอลบนิดนึงมันใกล้กันไปเท่ากับมาอย่างนี้แต่โจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้ต้องการ2เท่าเขาต้องการโจทย์ต้องการแค่นี้นี่ต้องการแค่นี้2ไม่เกี่ยว2มันคูณอยู่ก็ย้ายจากคูณเอาไปหารเนาะนะจากคูณไปเป็นหารนะถ้าหารไปเป็นคูณจากคูณเป็นหารเนาะสมการมันทางซ้ายมือเราจะเหลืออินทิเกรต e ยกกำลัง x sin x dx จะเท่ากับลบกับ e กำลัง x cos x บวก e กำลัง x sin x อย่าลืมส่วน2นะส่วน2แล้วค่อยบวก c บางคนบอกผมดึงเอา e กำลัง x ไหมได้นะไม่มีไม่ผิดนะดึงเอา e กำลัง x ออกได้นะบางคนบอกดึงเอา e กำลัง x ออกแล้วเขียนในรูปของ sin กับ cosบวกลบกันได้ไหมได้นะเพราะ e กำลัง x เป็นตัวร่วมเนาะนะเราบอกว่าอันนี้ออกมาเป็น e กำลัง x ออกมาข้างในเขียนเป็นลบ cos
บวกไซน์หรือใครจะเขียนเป็นไซน์ x ลบ cos x ก็ได้นะอย่าลืมมันมีส่วน2ด้วยนะอย่าลืมมีส่วน2ด้วยนะแล้วบวก c จะตอบอย่างนี้ก็ได้นะหรือตอบแบบข้างบนก็ได้อันนี้คือการหาปริพันธ์นะของฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าโดยใช้เทคนิคในการหาปริพันธ์แบบตารางนะ bypass นะ bypass อินทิเกรตแยกส่วนหรืออินทิเกรต bypass นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นแบบตารางเนี่ยจะมีอยู่2แบบจะมีอยู่2แบบแบบที่1ดิฟแล้วรู้จบคือดิฟถึง0นะก็คือหน้าตานี้นะดิฟรู้จบแล้วดิฟถึง0เนี่ยดิฟถึง0ส่วนใหญ่ฟังก์ชันที่เป็น u ของเราตัวเนี้ยนะฟังก์ชันที่เป็น u ตัวเนี้ยจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นอยู่ในรูปของพหุนามประเภท x กำลัง2 3 x กำลัง3อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นะเป็นฟังก์ชันพหุนามดิฟออกมาจะถึง0แน่นอนนะถ้าเป็นฟังก์ชันพหุนามดิฟจะถึง0เพราะฉะนั้นถ้าเราดิฟถึง0ปุ๊บเวลาอินดิเกต dv ตัวเนี้ย dv ให้อินดิเกตu ให้ดิฟ dv ให้อินดิเกตอินดิเกตออกมาจนถึงช่องของ0นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเราก็จับคูณพยางลงมา1ของ u คู่กับ2ของ dv บรรทัดที่2ของ dv 2ของ uคู่กับบรรทัดที่3ของ dv 3ของ u คู่กับบรรทัดที่4ของ dv มันจะสลับงี้แล้วใส่เครื่องหมายบวกลบบวกลบตรงที่เป็นบวกคูณกันได้แบบไหนตอบแบบนั้นตัวที่ได้เป็นลบคูณได้แบบไหนให้เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงกันข้ามจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกอันนี้คือในกรณีที่มีเครื่องหมายลบนี้นะเราจะเริ่มที่บวกเสมอนะเราเริ่มที่บวกไม่ใช่เริ่มที่ลบนะคู่แรกต้องเป็นบวกบวกลบบวกลบบวกลบไปแบบนั้นเรื่อยๆสลับไปนะถึงจนถึงคู่สุดท้ายเนี่ยในบวกลบบวกนะเพราะมีแค่3คู่ถ้ามี4คู่ก็เป็นบวกลบบวกลบเนาะอันนี้คือตารางแบบรู้จบอีกแบบนึงที่เรียกตารางแบบไม่รู้จบอันนี้คือไม่รู้จบดิฟไม่รู้จบแน่นอนดิฟแล้วคงที่นะดิฟไม่รู้จบหรือสลับที่ก็ได้ถ้าเอาไซน์มาดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์ดิฟไซน์ได้คอสไปเรื่อยอย่างเงี้ยถ้าลักษณะแบบนี้คือดิฟไม่รู้จบนะหรือดิฟแล้วคงที่นะคงที่แบบนี้ดิฟอีกำลังยูเนี่ยจะคงที่หน้าตามันจะไม่เปลี่ยนดิฟอีกำลังยูก็ได้อีกำลังยูเนาะเป็นหน้าตานี้มันยังไงก็ไม่ถึง0นะยังไงก็ไม่ถึง0แต่อันนี้ให้มาสังเกตตัวที่เราจะอินทิเกรตนะตัวที่เราจะอินทิเกรตถ้าอินทิเกรตตรงนี้ปุ๊บอินทิเกรตเริ่มที่ไซน์แล้วมาเจอไซน์อีกรอบนึงให้หยุดนะให้หยุดนะแล้วบางคนบอกเอาแล้วถ้าเป็นเอาเราเอาตัวนี้เป็น e อ่ะถ้า e อินทิเกรต e กำลังอยู่มันได้ e กำลังอยู่ก็เรามาดูสังเกตที่ดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์ก็หยุดเหมือนกันมาเจอที่ตัวเดิมก็จะหยุดเพราะฉะนั้นก็ค่อยเอาไปแทนค่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือแบบตารางจะใช้ได้2กรณีที่เป็นลักษณะดิฟรู้จบกับดิฟแล้วคงที่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นแบบตารางเขาเรียกวิธีลัดนะวิธีลัดไม่ใช่ใช้ได้กับทุกอันนะถ้าเป็นบายพาสโดยใช้สูตรใช้ได้กับทุกฟังก์ชันแต่มันจะยาวหรือสั้นอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของเรานะส่วนใหญ่ถ้าเป็น x กำลัง3 x กำลัง4อาจจะบายพาสหลายรอบก็ได้นะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องไปฝึกนะต้องไปฝึกและดูว่าลักษณะของฟังก์ชันของเราใช้แบบตารางได้ไหมถ้าแบบตารางได้มันก็เป็นผลดีสำหรับนักศึกษานะเพราะมันเขาเรียกวิธีลัดมันเร็วกว่านะมันเร็วกว่ามันกระชับกว่านะเพราะฉะนั้นต้องดิฟให้เป็นอินดิเกตให้เป็นเพราะฉะนั้นในจะทำแบบฝึกหัดได้ทำข้อสอบได้นักศึกษาต้องฝึกทำโจทย์เยอะๆนะในการบรรยายในวันนี้อาจารย์ก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควร

0: เกิดกับบ้านเมือง
1: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกระ

0: ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
1: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
2: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
0: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
1: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
3: โหดีมากๆเลยค่ะ
1: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
3: โห
4: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับวันนี้เรามาพบกับรายวิชาการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมครับวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องการร่างภาพสถาปัตยกรรมนะครับก่อนลงสีซึ่งในตอนนี้นะครับมันมีความสำคัญตรงที่ว่าวิธีการนะครับเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมเนี่ยวิธีการเขียนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมีลักษณะหรือมีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมสไลด์กันเลยนะครับวิธีที่นักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเรื่องของการใช้เทคนิคการเขียนสีน้ำขั้นพื้นฐานวิธีแรกที่นักศึกษาจะต้องดูก็คือการควบคุมสีควบคุมน้ำและค่าน้ำหนักนักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยต้องมีความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งนะครับของสีน้ำนะครับการสร้างแสงเงาและปริมาตรของรูปทรงสิ่งเนี้ยคือสิ่งสำคัญในการลงสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมซึ่งเทคนิคพื้นฐานการลงสีน้ำเนี่ยในการลงแต่ละขั้นตอนหรือค่าน้ำหนักสีเนี่ยอาจารย์แบ่งไว้ประมาณ6น้ำหนักนะครับซึ่งค่า6น้ำหนักนะครับก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้นะครับวิธีการลงตั้งแต่อ่อนยันเข้มนะครับทำให้นักศึกษาแยกน้ำหนักได้นะครับว่าเอ๊ะทิศทางแสงที่ตกกระทบกับตัวอาคารควรจะมีน้ำหนักยังไงเงาที่ตกกระทบกับอาคารนะครับหรือลงกับพื้นควรจะมีน้ำหนักแบบไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเรียนสีน้ำลงในงานสถาปัตยกรรมนักศึกษาต้องลอง

วอร์มก่อนฮะหรือลองเขียนนะครับว่าการเขียนรูปทรงนะครับที่เป็นทรงกระบอกเนี่ยโดยใช้การปริมาณของน้ำหรือการใช้เนื้อสีในการลงนะครับแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับปริมาณเนื้อสีเนี่ยจะมีสัดส่วนนะครับน้ำกับสีที่ต่างกันถ้าเป็นสีอ่อนเนี่ยเกิดจากการที่ใช้น้ำมากกว่าสีนะครับอันนี้จะเป็นปริมาณน้ำที่มากนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมสีเข้ามานะครับพอถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับการลดหลั่นของการรับแสงนะครับ2 อันนี้ไม่มีเรื่องของน้ำหนักที่แตกต่างกันมากนักนะครับเนื่องจากมันมีปริมาณน้ำที่มากและเป็นจุดที่รับแสงนะครับส่วนสีกลางนะครับก็ยังจะเป็นจุดที่โดนแสงแล้วก็มีน้ำหนักของสีนะครับของปริมาณของเนื้อสีมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็น2ค่านี้มีความแตกต่างกันอันนี้คือสีเริ่มต้นส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนกลางนะครับที่ใช้สำหรับเพิ่มน้ำหนักนะครับแล้วก็เป็นจุดที่โดนแสงด้วยเช่นกันนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือสีที่เริ่มเป็นสีที่โดนเรื่องของน้ำหนักของความเข้มของเงาขึ้นมานะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ไม่ถูกแสงนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่โดนเงานะครับกระทบทำให้เกิดน้ำหนักนะครับฉะนั้นเนี่ยการแบ่งเฉดสี6ระดับเนี่ยชัดเจนเลยฮะมีหน้าที่ของมันแตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นเวลานักศึกษาลงเนี่ยนะครับอยากให้พยายามแบ่งให้ได้ทีนี้เนี่ยเรื่องของเงาเข้มเนี่ยมันจะมีเรื่องของเข้มมากนะครับเงาเข้มที่มีการซ้อนกันนะครับซึ่งมันมีเรื่องของการให้น้ำหนักที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจนะครับแค่นักศึกษาจำไว้นะครับว่าสีที่มีสีอ่อนมากเนี่ยก็คือส่วนที่รับแสงนะครับสีส่วนที่3เนี่ยก็คือสีที่เป็นเงาหลักหรือเงาลึกหรือจะทำให้มันเป็นจุดเน้นนะครับอาจารย์แบ่งในรูปทางขวามือถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับในเรื่องของระดับ1ถึงระดับ3เนี่ยอาจารย์จะใช้ในส่วนที่เป็นส่วนที่รับแสงนะครับเป็นพื้นที่ที่เราอาจจะต้องมีการเว้นนะครับอาจจะไม่ต้องลงสีพอน้ำหนักที่2กับที่3นักศึกษาจะเห็นได้ว่าเรื่องของความแตกต่างระหว่างระดับที่1เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีการแบ่งนะครับเรื่องของน้ำหนัก2กับ3เนี่ยมันเป็นพื้นที่กึ่งนะครับใช้คำว่ากึ่งสว่างนะครับกับน้ำหนักเข้มนะครับในการลงสีนะครับนักศึกษาอาจจะต้องมีการเติมสีนะครับเพื่อให้สีนะครับมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำทีนี้เนี่ยนักศึกษาพอเห็น1แล้วกับ2แล้วทีนี้เรามาหาน้ำหนักที่3ถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับน้ำหนักที่3เนี่ยเป็นน้ำหนักที่มีความเข้มนะครับมีความเข้มมากกว่าน้ำหนักที่2นะครับถามว่ามากกว่าไหมก็คือไม่ได้มากกว่ามากนะครับแต่ว่ามีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับกว่าน้ำหนักที่2นักศึกษาก็อาจจะต้องมีการเติมสีเข้าไปนะครับแล้วก็เจือน้ำให้น้อยลงทีนี้4กับ5ถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ชัดเลยว่ากับ5เนี่ยจะเป็นเรื่องของการตกกระทบของเงาหลักนะครับที่เห็นไหมฮะแสงปุ๊บ2แล้วก็3แล้วก็เป็น4เห็นไหมฮะมีเรื่องของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับ4กับ5เนี่ยนักศึกษาต้องเริ่มทำเงาแล้วนะฮะเห็นไหมฮะเริ่มทำเงาให้เห็นแล้วนะฮะว่า4กับ5เนี่ยเป็นน้ำหนักที่เข้มนะครับเข้มกว่า2กับ3ฉะนั้นเนี่ยการลงสีนะครับจะไม่มีการเติมน้ำเข้าไปแล้วนะฮะแต่เป็นการเพิ่มความเข้มข้นของสีนะครับระดับที่6อาจารย์เชื่อว่านักศึกษาอาจจะมองเห็นแล้วนะครับว่าน้ำหนักที่นักศึกษาเห็น
ก็คือน้ำหนักที่เป็นเงาเข้มนะครับเงาซ้อนนะครับหรือน้ำหนักที่มีลักษณะนะครับเข้มกว่าส่วนอื่นๆเลยอันนี้จะเป็นจุดส่วนสำคัญนะครับเป็นจุดที่ไม่โดนแสงเลยเป็นจุดที่มีน้ำหนักเข้มที่สุดนะครับซึ่งถ้าดูจากในรูปนะครับก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เห็นได้ชัดนะครับสีที่เข้มที่สุดนะครับหรือเงาที่ซ้อนกันเห็นไหมฮะการไล่น้ำหนักเนี่ยก็อย่าลืมนะครับจุดแรกเลยเราต้องรู้เรื่องของแสงก่อนทิศทางของแสงตลอดทั้งภาพเลยนะฮะแสงมาจุดที่ไหนเงานะครับที่โดนนะครับตกกระทบนะครับภายในอาคารเป็นยังไงนะครับมีการทำเงาซ้อนจนถึงเงาที่มีการตกกระทบกับพื้นนะครับน้ำหนักที่2กับน้ำหนักที่3นะครับมันจะมีการเน้นขอบเพื่อให้เห็นลักษณะของปริมาตรนะครับหรือมิตินะครับให้เห็นว่ารูปทรงเรขาคณิตที่เกิดปริมาตรและเกิดมิติเนี่ยเป็นรูปทรงอะไรเห็นไหมฮะมีการเน้นนิดนึงนะครับมันจะมีเรื่องของขอบที่จะต้องมีการเน้นนะครับระยะกลางแล้วก็อ่อนนะฮะอันนี้ก็เช่นกันฮะก็มีการเน้นของขอบเพื่อให้เห็นปริมาตรของรูปทรงนะครับเห็นเป็นมิตินะครับสังเกตนะครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ถูกกำหนดให้เป็นจุดที่รับแสงนะครับแล้วก็เป็นจุดสำคัญที่นักศึกษาต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นจุดแอปโพสที่เป็นจุดนำสายตานะครับเป็นระยะที่1นะครับระยะที่2ระยะที่3นะครับฉะนั้นเนี่ยการลงน้ำหนักจึงมีความสำคัญมากนะครับสำหรับการทำให้เกิดเป็นมิตินะครับทำให้มีความสมจริงนะครับแล้วก็นักศึกษาก็สามารถที่จะทำให้เห็นนะครับว่าวัสดุนะครับวัสดุที่เป็นตัวระนาบพื้นผิวเนี่ยนักศึกษาอยากให้เป็นอะไรนะครับก่อนที่จะลงสีกันนะครับอาจารย์ก็อยากจะเอาอุปกรณ์ของอาจารย์ให้นักศึกษาดูสักนิดนึงนะครับว่าอุปกรณ์พื้นฐานที่นักศึกษาควรจะต้องมีนะครับแล้วก็ควรจะพกติดตัวนะครับสำหรับเด็กสถาปัตย์นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เรื่องของจานสีเห็นไหมครับก็คือส่วนที่1 นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของฟองน้ำสำหรับซับสีแล้วก็อาจารย์ก็จะมีสีหลอดนะครับอีก1สีใช้สำหรับที่เราจะลงน้ำหนักให้นักศึกษาดูนะครับอาจารย์ใช้สีน้ำเงินตัวนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ใช้ผู้กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักนะครับในการลงสีนะฮะไอ้ผู้กันตัวเนี้ยมันเป็นผู้กันหางกระรอกนะครับคุมน้ำได้ดีกว่าเส้นใยสังเคราะห์แล้วส่วนนี้นะครับส่วนที่2ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นในเรื่องของถาดสีนะครับสีน้ำที่เป็นก้อนอัดแท่งนะครับในการเรียงสีเห็นไหมครับอาจารย์เรียงสีไว้2แบบอาจารย์ทำตารางสีด้วยนะครับทีนี้เนี่ยนักศึกษาคงมีคำถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ใช้สีที่น้อยในสายงานการลงสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สีที่เยอะนะครับเราใช้สีขนาดเท่านี้ก็ได้นะครับในช่องของสีเนี่ยพื้นผิวเห็นไหมครับพื้นระนาบเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันมีตื้นแล้วก็ลึกเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันของจานสีอันเนี้ยสำคัญแล้วก็ถ้านักศึกษาเห็นตรงนี้ที่อาจารย์ให้ดูนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราใช้สำหรับนะครับเอานิ้วสอดเข้าไปแล้วก็ใช้สำหรับลงสีเป็นการลงสีแบบฉับไวถาดสีเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับถาดสีของอาจารย์เนี่ยมันจะมีหลายช่องมากเลยเห็นไหมฮะอันเนี้ยหลายช่องเราต้องลงสีนะครับ6น้ำหนักนะครับก็อาจจะซื้อจานสีมาแล้วก็ซื้อสีหลอดมาสีหลอดที่อาจารย์ใช้ตัวเนี้ยนะครับเป็นสีหลอดเกรดศิลปินนะครับเกรดอาร์ติสต์นะครับซึ่งมันมีส่วนผสมของน้ำผึ้งนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือ1เลยเนี่ยสีมันจะสด
สดกว่าอันด้านล่างนะครับสดกว่าอันด้านล่าง

นะครับแล้วก็สีเนี่ยมันมีการแห้งตัวช้านะครับแล้วก็ใช้ปริมาณเนื้อสีที่ไม่ต้องเยอะสีน้ำแบบตลับเนี่ยที่อาจารย์แนะนำเพราะว่านักศึกษาอาจจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1หรือผู้ที่แบบสนใจนะครับเพิ่งจะลองเขียนสีน้ำเนี่ยก็อาจจะใช้สีตลับแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ผู้กันนะครับอาจารย์ใช้เบอร์1นะครับเป็นหางกระรอกอันนี้เป็นแบบว่าสามารถเก็บได้นะครับเป็นผู้กันขนาดเล็กพกพาง่ายนะครับอาจารย์จะเก็บไว้ตลอดนะครับมีหลายขนาดมากนะครับมีหลายแบบหลายหัวนะครับก็นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการซับสีก่อนที่นักศึกษาจะใช้เนี่ยก็ควรที่จะเอาฟองน้ำตัวนี้นะครับไปแช่น้ำก่อนนะครับเพื่อให้มันนิ่มทำให้ฟองน้ำเนี่ยมันซับน้ำนะครับน้ำจากผู้กันนะครับเอาไว้สำหรับแตะนอกจากฟองน้ำตัวนี้ถ้านักศึกษาสังเกตนะครับเห็นเหลี่ยมตรงนี้ไหมฮะเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยข้อดีของมันคือ1เลยเนี่ยมันสามารถลบนะครับลบสีน้ำออกจากบนกระดาษได้ฉะนั้นเนี่ยฟองน้ำนอกจากซับน้ำแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นยังลบเรื่องของสีน้ำนะครับถ้านักศึกษาสังเกตนะครับอาจารย์ทำตารางสีโดยปกติเนี่ยอันนี้อาจารย์คอปมาให้ดูนะครับเพราะว่าตัวตารางของแถบสีน้ำเนี่ยปกติเนี่ยอาจารย์จะไว้ในทาสีนะครับหรือในกล่องสีตลับสีน้ำนะครับมันจะพกพาง่ายมีเรื่องของการใช้ตลับสีที่ใหญ่กว่านี้นะครับนักศึกษาอาจจะทำเป็นแถบสีที่มีการเขียนชื่อของสีนะครับรหัสสีเพื่อให้เรารู้เรื่องของรหัสสีนะฮะแล้วก็สีที่เราจะซื้อในตามท้องตลาดนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับเราควรที่จะเขียนว่าสีเป็นสีอะไรในกรณีที่นักศึกษาเนี่ยซื้อสีที่มันเป็นหลอดอาจารย์แนะนำนะครับก่อนที่จะสีคือยังไม่ต้องใช้บีบเหมือนบีบทิ้งไว้สักประมาณ1คืนหรือปล่อยให้สีเนี่ยมันเซตตัวหรือโดนอากาศสีมันก็จะแข็งนะครับทีนี้เนี่ยพอนักศึกษาจะใช้6น้ำหนักนักศึกษาอาจจะใช้เลือกใช้เฉดสีนะครับว่าจะใช้เฉดสีไหนนะครับอาจารย์ใช้เฉดสีนะครับที่เป็นสีโทนเย็นนะครับก็จะเป็นสีออกสีน้ำเงินนะครับเห็นไหมฮะอาจารย์จะใช้สีโทนนี้นะครับก่อนที่เราจะลงสีเรามาทดสอบก่อนนะครับความเข้มข้นของสีนะครับระยะหรือน้ำหนักนะครับว่าสีที่นักศึกษาจะลงเนี่ยมีกี่น้ำหนักสีเนี่ยควรจะมีอย่างน้อย6น้ำหนักนะครับในกรอบรูปที่1เนี่ยอาจารย์ก็จะทำสีไว้ก่อนครับแบ่งเป็น6ช่องตั้งแต่ส่วนที่โดนแสงสว่างที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนที่ตรงกลางแล้วก็ส่วนที่เข้มนะครับแล้วก็ลองทำสีเนี่ยแล้วกำหนดแสงมาเลยซึ่งจะเห็นเรื่องของความเข้มของสีนะครับหรือน้ำหนักนะครับของสีจะเห็นได้ชัดนะครับในส่วนภาพที่1ส่วนที่2นะครับก็จะเห็นเรื่องของการไล่น้ำหนักของอาจารย์นะครับสังเกตนะครับลองนะครับลองทำช่องแบบอาจารย์โดยใช้สีนะครับไล่ลงมาครับวิธีการไล่นะครับไล่ลงมาแล้วทำให้สีเนี่ยกองมากับพื้นแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเติมสีเข้าไปนะครับสิ่งสำคัญนะครับที่อาจารย์อยากจะบอกนิดนึงว่าการที่เราจะไล่สีแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องมีการเอียงกระดาษนะครับหรือมีการเอาอะไรมารองที่กระดาษนะครับหรือกระดานนะครับให้มีความสูงนะครับสักนิดนึงนะครับเอากล่องดินสอก็ได้ในกรณีนี้เนี่ยอาจารย์ใช้กล่องสีฮะส่วนที่2เนี่ยนักศึกษาจะเห็นเรื่องของการผสมสีเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับอันที่2เนี่ยคือการผสมสีโดยใช้สีที่อ่อนกว่าเห็นไหมครับก็มีเข้มอ่อนนะครับไล่ลงมาในส่วนที่3เนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตนะครับก็คืออาจารย์จะใช้ด้านบนเนี่ยเป็นการไล่น้ำหนักความเข้มนะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้น้ำนะครับในการเจือเห็นไหมครับ
ข้มแล้วก็เริ่มจะอ่อนจะอ่อนนะครับเห็นไหมครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการใช้เทคนิคที่นักศึกษาตอนลงเนี่ยจะต้องรู้เรื่องของปริมาณของน้ำแล้วก็ความเข้มของสีแล้วนักศึกษาก็จะต้องสังเกตนิดนึงนะครับเรื่องของความชื้นของกระดาษนะครับก่อนที่นักศึกษาเนี่ยจะไปโรงงานจริงลองทำในส่วนที่1ที่อาจารย์เล่าให้ฟังก่อนนะครับพอนักศึกษามีความเข้าใจเสร็จปุ๊บนักศึกษาก็จะเห็นได้เลยว่าเรื่องของการกระจายตัวของสีถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับเห็นไหมครับมีการกระจายตัวของสีเวลาอาจารย์จะลงงานจริงนะครับอาจารย์จะมีกระดาษอยู่1แผ่นนะครับเพื่อที่จะทดสอบสีว่าสีมันมีการผสมที่ใกล้เคียงกันไหมนะครับแล้วก็จะคอยสังเกตเรื่องของการกระจายตัวของสีหรือความเข้มของสีนะครับอยากให้นักศึกษาสังเกตความต่อเนื่องของการต่อสีของอาจารย์เห็นไหมครับอันนี้คือการต่อสีนะครับจากเข้มมาอ่อนสังเกตนะครับตั้งแต่อันที่1 2 3เนี่ยมันคือจากเข้มมาอ่อนนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะเห็นในเรื่องของเห็นไหมครับเรื่องของ texture ของกระดาษด้วยเห็นไหมฮะของอาจารย์จะใช้เป็นแบบกึ่งนะครับกับกึ่งหยาบนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาสังเกตนิดนึงในเรื่องของคาบของสีนะครับแล้วก็เรื่องของการซึมหรือการซ้อนทับของสีเป็นชั้นซึ่งนักศึกษาต้องลองควบคุมนะครับหรือลองทำดูทีนี้เนี่ยนักศึกษาดูในส่วนช่องที่2เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้เราจะลองทดสอบในการทำแบ็กกราวด์ท้องฟ้านะครับในการลงนะครับอาจารย์ใช้สีที่เข้มแล้วก็มาต่อสีที่อ่อนเห็นไหมครับแล้วอาจารย์ก็ใช้เรื่องของป๊อกกี้นะครับที่สำหรับฉีดน้ำอันนี้อาจารย์ใช้เทคนิคในการฉีดน้ำทำให้เกิดเรื่องของคาบของสีนะครับแล้วก็การกระจายตัวนะครับของน้ำมีผลกระทบต่อสีทำให้เกิดเท็กเจอร์นะครับทีนี้เนี่ยถ้านักศึกษาดูอันที่2เนี่ยในส่วนที่2เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นในเรื่องของอาจารย์ก็จะลองขยี้สีดูฮะลองขยี้สีเพื่อใช้สำหรับอาจจะทำเป็นภูเขาก็ได้หรืออาจจะทำเป็นก้อนเมฆก็ได้นะครับสิ่งที่อาจารย์ทำให้นักศึกษาดูทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทดสอบคุณสมบัติของสีซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนรู้นะครับเรื่องของสีน้ำกระดาษนะครับแล้วก็ในช่วงของเวลาที่สีน้ำที่มันจะแห้งบนกระดาษเนี่ยนักศึกษาต้องมีการกะนะครับหรือการสังเกตนะครับว่าในปริมาณน้ำหรือความชื้นของพื้นผิวบนกระดาษเนี่ยช่วงไหนเนี่ยเป็นช่วงที่นักศึกษาสามารถที่จะลงสีต่อได้อันนี้คือส่วนสำคัญนะครับการแยกน้ำหนักในส่วนนี้อาจารย์จะเริ่มใช้ดินสอก่อนนะครับเพื่อให้นักศึกษามองเห็นในเรื่องของการแยกน้ำหนักนะครับซึ่งมันจะทำให้นักศึกษาเนี่ยลงสีนะครับลงสีน้ำเนี่ยง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกเลยเราลองสเก็ตดูก่อนฮะลองสเก็ตดูก่อนว่าลักษณะตัวอาคารเนี่ยเป็นลักษณะยังไงนะครับอันนี้อาจารย์สเก็ตโดยใช้เส้นแนวตั้งนะครับแนวตั้งตัวอาคารเป็นหลักนะครับแล้วก็มีการแบ่งตัวอาคารในการเฉียงนะครับไม่ได้ทำด้านตรงถ้านักศึกษาสังเกตดูดีๆนะครับการใช้เส้นดินสอของอาจารย์แบ่งทั้งหมดเนี่ย6น้ำหนักนะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจในเรื่องของแสงเงานะครับระนาบแล้วก็ปริมาตรนะครับก่อนที่จะลงสีน้ำสิ่งสำคัญถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับเรื่องของพื้นผิวหรือผิวสัมผัสเป็นการแยกน้ำหนักเห็นไหมครับตัวอาคารเป็นสีขาวสีขาวคือสิ่งที่เป็นสว่างซึ่งมันจะต้องตรงข้ามนะครับกับสีมืดเห็นไหมครับตรงไหนที่แข็งอาคารแข็งนะครับก็จะต้องมีนะครับบริบทหรือองค์ประกอบที่อ่อนนี่คือหลักการนะครับคู่ขนานเหมือนการเปรียบเทียบนะครับว่าให้นักศึกษามองเห็นนะครับตัวอาคารเห็นไหมครับเส้นแนวตั้งเป็นเส้นที่แข็งนะครับแต่ความโค้งเห็นไหมครับตรงไหนเป็นเหลี่ยมมุมนะตรงนั้นก็จะมีเรื่องของความโค้งเข้ามาเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่เราไปดูสถานที่จริงนะครับหรือในการสเก็ต
นักศึกษาก็ต้องสังเกตนะครับรูปทรงขององค์ประกอบนะครับการ

สังเกตเบื้องต้นนะครับว่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอย่างทึบนะครับมันก็ต้องมีโปร่งแสงมีส่วนที่บางเบาเห็นไหมครับอันนี้เป็นอาคารตรงนี้เป็นน้ําตรงนี้เป็นต้นไม้เห็นไหมครับง่ายๆเลยครับนักศึกษาคิดตามอาจารย์นะครับมันมีอบอุ่นส่วนที่อบอุ่นส่วนที่ร้อนมันก็มีส่วนที่เย็นอันเนี้ยเป็นตัวอย่างของคู่ตรงข้ามนะครับในงานเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมหรือการเขียนสีน้ําในงานสถาปัตยกรรมด้านหลังของอาจารย์เห็นไหมครับเป็นต้นไม้ซึ่งมันมีลักษณะหยาบเท็กเจอร์หยาบด้วยกระดาษด้วยบริบทของใบไม้ที่มันมีใบไม้ที่เยอะนะครับหยาบตัวอาคารจะต้องเรียบละเอียดวิธีการทำนะครับนักศึกษาอาจจะใช้ดินสอ EE นะครับอันนี้อาจารย์ใช้ดินสอ EE นะครับดินสอ EE แล้วก็ในการฝนในการทำเส้นนะครับอาจารย์ก็จะแบ่งเนี่ยฮะส่วนที่เป็นอ่อนส่วนที่เป็นกลางแล้วก็ส่วนที่เป็นเข้มเห็นไหมครับมันจะมีจุดที่เข้มเห็นไหมครับกลางกลางก็มีนะครับเห็นไหมครับลองสังเกตดูส่วนที่อ่อนสุดเลยเนี่ยอาจารย์จะเว้นไว้เลยจะไม่ลงเลยนะครับสิ่งสำคัญนะครับในงานเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมสัดส่วนตัวอาคารสำคัญมากนะครับสำคัญตรงที่ว่าถ้านักศึกษาเขียนตัวอาคารไม่ผิดเพี้ยนถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของพื้นฐานว่าลักษณะรูปแบบของตัวอาคารเป็นยังไงนะครับถ่ายทอดออกมาให้ได้นะครับส่วนที่เป็นน้ำนักศึกษาถ้าไม่มีลูกเล่นอาจจะทำเป็นเงาสะท้อนเห็นไหมครับเงาสะท้อนซึ่งในเงาสะท้อนอาจารย์ก็ยังแยกอีกนะฮะแยกเป็น6น้ำหนักนะครับซึ่งนักศึกษาก็อาจจะมีการสังเกตเห็นนะครับเรื่องของพื้นผิวของน้ำที่มีการสะท้อนมันวาวเห็นไหมครับแล้วก็ตัวอาคารแล้วก็บริบทของด้านหลังซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละนักศึกษาค่อยๆสังเกตฮะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1อาจจะดูตามที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับหรือผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เรียนเนี่ยถ้ามีความสนใจก็ค่อยๆฟังนะครับแล้วก็ค่อยๆ คิดตามหรือค่อยๆลงน้ำหนักตามไปพร้อมกับอาจารย์สิ่งสำคัญนะครับถ้านักศึกษาสามารถดูนะครับตรงไหนเป็นพื้นที่สว่างกึ่งสว่างและพื้นที่เงาได้ชัดเจนนะครับมันก็จะง่ายกับนักศึกษาในการลงน้ำหนักในจุดที่อาจารย์ก่อนจะลงสีเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้วิธีการสเก็ตเป็นหลักเลยนะครับถาปัดเราจะสเก็ตขาวดำเป็นหลักแล้วค่อยมาลงสีน้ำนะครับอาจจะลงแบบไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่านักศึกษาก็ถ้าสนุกอาจจะลงแบบน้ำหนักสีที่เข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่สิ่งสำคัญคือเรื่องของขนาดและสัดส่วนแล้วก็หลักการเขียนทัศนียภาพอันนี้คือส่วนสำคัญนะครับถ้านักศึกษาสามารถแยกออกพื้นที่สว่างกึ่งสว่างหรือส่วนที่จะเป็นเงานักศึกษาก็สามารถเขียนทัศนียภาพหรือลงสีน้ำได้ง่ายมากนะครับแล้วก็นักศึกษาก็ต้องอย่าลืมนะครับไอ้ความง่ายเนี่ยก็ลองแยกดูก่อนว่าอันไหนมันเป็นน้ำหนักอ่อนอันไหนกลางอันไหนเข้มเห็นไหมครับสิ่งสำคัญนะครับว่าเห็นไหมฮะอาจารย์มีเรื่องของเงาลึกเงาตกกระทบนะฮะสร้างระยะนะครับความลึกนะครับเห็นไหมฮะจะมีระยะนะฮะอาจารย์ก็จะวางไว้เลยว่าไหนคือระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3และสังเกตบริบทที่อาจารย์วางเห็นไหมครับของภาพอาจารย์จะวางเป็น9ช่องเห็นไหมครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าทุกอันเห็นไหมฮะเป็นจุดตัดนี่คือจุดตัด9ช่องนะครับหลักการ9ช่องนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ง่ายต่อการเขียนสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมนะครับทีนี้ประเด็นอาจารย์อยากให้เราดูภาพรวมก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปจี้มองก้มมองคือเรามองภาพรวมในพื้นที่ที่เราจะสเก็ตหรือจะลงสีนะครับว่าในภาพรวมเนี่ยตรงเนี้ยตรงอาคารเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่มันจะเป็นสีอ่อนสีกลางแล้วก็สีเข้มนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยเราสามารถควบคุมน้ำหนักนะครับในเรื่องของการมองภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าแสงที่มากระทบนะครับเห็นไหมฮะอาจารย์จะให้แสงมาทางนี้

ฉะนั้นเนี่ยแสงมาทางเนี้ยจำนวนเส้นเห็นไหมครับก็จะไม่ละเอียดนะครับหรือเว้นไว้เลยนะครับเว้นไว้เลยเพื่อให้พื้นที่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับมีความเข้มขึ้นเห็นไหมฮะสิ่งสำคัญนึงคือนักศึกษาเห็นเรื่องของแสงเงาแล้วนะครับก็ดูเรื่องของระนาบกับความลึกมันก็จะทำให้ผ้ามันเกิดมิตินะครับถ้านักศึกษานะครับสเก็ตแบบนี้เสร็จปุ๊บหรืออยากจะลองทำท้องฟ้าไอตัวที่เป็นท้องฟ้าเราก็สามารถทำเป็นต้นไม้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำเป็นใบอยากให้นักศึกษาค่อยๆสังเกตเรื่องของน้ำหนักนะครับว่าเราจะลงน้ำหนักยังไงก่อนสำหรับอาจารย์จะลงอ่อนไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปเข้มนะครับแต่ถ้านักศึกษาความแม่นยำอาจจะลงน้ำหนักเข้มไปก่อนก็ได้แต่สำหรับตัวอาจารย์แล้วอาจารย์จะลงจากอ่อนกลางแล้วก็ไปเข้มนะครับซึ่งในส่วนนี้มันก็จะทำให้อาจารย์เห็นงานได้ชัดเจนว่าในช่องเปิดนะครับหรือใต้ชายคาหรือภายในของตัวอาคารนะครับอาจารย์จะลงยังไงบ้างเงาสะท้อนในน้ำอันนี้คือส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่นักศึกษาเนี่ยค่อยๆดูว่าควรจะลงยังไงว่าเงาสะท้อนของตัวกระจกเป็นยังไงส่วนความเข้มนะครับของแนวระเบียงเป็นแบบไหนกลุ่มต้นไม้เห็นไหมครับของอาจารย์กลุ่มต้นไม้ไม่ใช่ดำปื้ดเลยนะครับอาจารย์ก็จะมีส่วนที่โดนแสงส่วนที่เป็นเงาแล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นกลางแต่สิ่งสำคัญก็จะเป็นในเรื่องของไอตัวลำต้นนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่เข้มที่สุดอันนี้จะเป็นจุดที่อ่อนที่สุดและน้ำเนี่ยจะเป็นจุดที่กลางๆเห็นไหมครับมันก็เลยผลักทำให้อาคารเนี้ยมันดูเด่นอย่างแรกเลยนะครับอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยมองภาพรวมก่อนนะครับอันไหนที่สว่างสุดเว้นไว้เลยครับเว้นไว้เลยอันไหนที่เป็นส่วนกลางหรือในการสร้างน้ำหนักก็กะเอาไว้นะครับว่าน้ำหนักส่วนที่2นะครับเตรียมไว้เลยส่วนที่3เนี่ยก็คือความเข้มเลยก็เป็นส่วนไหนบ้างนะครับซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวพอเราสเก็ตแบบนี้ได้เสร็จเดี๋ยวเราจะลองลงสีน้ำนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับจะเป็นสีน้ำเงินก็ได้สีโมโนโทนก็ได้นะครับของอาจารย์จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงน้ำหนักให้ดูว่าน้ำหนักของต้นไม้เนี่ยลงยังไงจากสไลด์นี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นในเรื่องของการควบคุมค่าน้ำหนัก6ระดับในงานสถาปัตยกรรมเป็นการใช้สีนะครับโมโนโทนจะเห็นในเรื่องของการวางน้ำหนักนะครับอย่างที่อาจารย์ได้แบ่งเอาไว้ซึ่งถ้านักศึกษาได้สเก็ตในครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่นักศึกษานะครับแล้วก็อาจารย์เราได้พูดคุยกันนะครับว่าน้ำหนักนะครับหรือระยะที่ใกล้เคียงเนี่ยมันเป็นการลดนะครับน้ำหนักยังไงในรูปสัญลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับตัวอาคารนะครับที่อาจารย์ได้พูดไว้นะครับตอนที่ลงสเก็ตนะครับด้วยดินสอดำตอนนี้เราใช้สีน้ำตัวอาคารตรงนี้นะครับที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของภาพอาจารย์ตั้งกรอบแบบนี้เอาไว้แล้วก็กำหนดแสงอันนี้คือสัญลักษณ์ของแสงนะครับแสงที่เข้ามากระทบกับตัวอาคารนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวอาคารตรงนี้จะเป็นลักษณะที่มีความเด่นนะครับแล้วก็มีลักษณะของการถูกกระทบเรื่องของแสงค่อนข้างมากนะครับสิ่งที่อาจารย์ทำเรื่องของลูกศรนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับในเรื่องของลูกศรเนี่ยจะเห็นได้ว่าลูกศรเนี่ยดันออกฉะนั้นเนี่ยความคมชัดนะครับที่อาจารย์ได้ลงสีนะครับก็จะเป็นในพื้นที่ของตัวอาคารลองลงมาก็จะเป็นต้นไม้จะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่าในระยะ6ระดับนะครับที่อาจารย์ให้ไม่ว่าจะเป็นอ่อนมากอ่อนที่มีการเจือของสีนะครับแล้วก็อ่อนที่มีลักษณะของปานกลางนะครับแล้วก็

ลักษณะกลางนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของความเข้มเห็นไหมครับก็จะเห็นได้ชัดจุดที่วางความเข้มแต่ละจุดจะเป็นตัวที่ผลักให้เกิดมิตินะครับเกิดปริมาตรเกิดความลึกเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยท่านศึกษาสังเกตนะครับแม้กระทั่งน้ำที่ตกกระทบความคมชัดในกรอบสามเหลี่ยมเห็นไหมครับก็จะเห็นในจุดนี้ที่มีความคมชัดแล้วค่อยๆเบลอออกไปเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยการลงน้ำหนักนักศึกษาก็จะเห็นได้ชัดเรื่องของการวางองค์ประกอบของน้ำหนักนะครับจากภาพล่างที่เป็นภาพขาวดำที่ใช้ดินสอตอนนี้เราใช้สีน้ำนะครับเป็นโมโนโทนก็จะเห็นเรื่องของความอ่อนนะครับของผิวอาคารเห็นไหมครับแสงที่ตกกระทบกับระนาบจนเกิดความสว่างเห็นไหมครับจะไม่มีการลงสีเลยเห็นไหมฮะมีแต่ลงเรื่องของเงานะครับส่วนน้ำหนักที่เป็นระนาบของปานกลางนะครับก็จะเป็นเรื่องของระนาบของต้นไม้นะครับแล้วก็เงาบางส่วนส่วนน้ำหนักที่มีความเข้มนักศึกษาค่อยๆดูนะครับก็จะเป็นเรื่องของช่องเปิดเงาใต้หลังคาเห็นไหมครับเงาต้นไม้แล้วก็เงาที่สะท้อนในน้ำเห็นไหมครับแม้กระทั่งเงาตรงบันไดก็จะเห็นค่าน้ำหนักของความเข้มแล้วก็เข้มมากความเข้มเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญก็คือความเข้มมันคือจุดที่จะเน้นนะครับเราต้องการเน้นเราต้องการให้จุดตรงนั้นเป็นเงาลึกทำให้เกิดระยะของภาพฉะนั้นเราจึงต้องมีระยะที่6ถามว่าถ้ามีระยะที่7ระยะที่8ได้หรือเปล่าครับอาจารย์ได้นะครับถ้านักศึกษาค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับยิ่งมีระยะมากเท่าไหร่ความเหมือนของภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาเชิงซ้อนนะครับหรือเงาที่ทับกันเงาตกกระทบอะไรเงี้ยนักศึกษาสามารถแยกเฉดได้มากกว่า6ก็ยังได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะใช้แค่6น้ำหนักก่อนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะต้องใช้6น้ำหนักนะครับในการแยกเฉดสีนะครับให้เกิดจุดเน้นนะครับเงาลึกหรือแม้กระทั่งการสร้างระยะลึกของภาพนะครับทีนี้พอนักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับการแบ่งระยะเห็นไหมครับท้องฟ้านะครับกับท้องน้ำการแบ่งเห็นไหมฮะการแบ่งพื้นที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันที่อันเนี้ยจะเป็นการให้พื้นที่ของท้องฟ้ากับต้นไม้มากกว่าถ้าเป็นเรื่องของระดับนะครับสายตาก็จะมีการแบ่งน้ำกับท้องฟ้านะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นในบริเวณท้องฟ้าเยอะนะครับส่วนท้องน้ำจะน้อยนะครับแล้วก็ถ้านักศึกษาลองสังเกตดูดีๆนะครับเรื่องของการนำสายตาเห็นไหมฮะเข้าสู่จุดศูนย์กลางของภาพนะครับก็นักศึกษาสังเกตนะครับตัวอาคารจะไม่ได้อยู่จุดกึ่งกลางเลยแต่อาจจะมีเรื่องของการเบี่ยงน้ำหนักไปทางด้านซ้ายนะครับจุดทางด้านขวามือนะครับจะเป็นจุดที่ถูกแสงนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยสองฝั่งเนี้ยจะเป็นจุดที่สมดุลกันนะครับส่วนตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่นำสายตานะครับเป็นการนำสายตาจุดนี้มาสู่ตัวอาคารแล้วก็ถึงดูพื้นที่บริเวณด้านหน้าด้านหลังและด้านกลางนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นระยะที่1อาคารเป็นที่2แล้วก็ต้นไม้เป็นที่3นะครับทีนี้เนี่ยนักศึกษาก็พอจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่าการลงน้ำหนักของสีเนี่ยเป็นยังไงนะครับทีนี้เนี่ยนักศึกษาเห็นไหมครับเรื่องของสีน้ำมันจะมีความโปร่งใสนะครับฉะนั้นการเน้นระยะหรือการเน้นสีน้ำให้เกิดมิติมันต้องค่อยๆลงจากสีอ่อนก่อนนะครับสู่เข้มนะครับอาจารย์มองแล้วนะครับว่านักศึกษาเนี่ย

เริ่มจะมีความเข้าใจแล้วนะครับเรื่องของการควบคุมแสงและเงาระนาบระยะแล้วก็จุดเน้นของภาพนะครับจุดเน้นจุดนี้เนี่ยมันทำให้เกิดเป็นเอกภาพแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยมันมีความกลมกล่อมหรือเป็นเอกภาพที่เป็นจุดที่รักสร้างจุดเด่นให้กับตัวอาคารแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาลองดูสักนิดนึงนะครับเรื่องของลงน้ำหนักของตัวอาคารสังเกตนิดนึงนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นการเน้นนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะจะเป็นการเน้นรายละเอียดหมดเลยส่วนที่เกินกรอบสามเหลี่ยมนะครับก็จะสังเกตว่าอาจารย์ไม่ได้ใส่รายละเอียดเลยฉะนั้นเนี่ยจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่นำสายตาแล้วก็เป็นจุดที่พอเปิดภาพนี้ขึ้นมาก็จะเห็นจุดเนี้ยเป็นจุดแรกก่อนฉะนั้นเนี่ยการแบ่งระยะหน้าระยะกลางระยะหลังเนี่ยมันจึงมีความสำคัญนะครับส่วนการใช้ต้นไม้นะครับในการควบคุมความเข้มเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวอาคารนั้นมีลักษณะเด่นมากขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเห็นไหมครับจุดความเข้มที่สุดเห็นไหมครับขับออกมาว่าตรงนี้มีราวบันไดนะครับมีช่วงหลังคาเห็นไหมครับตรงนี้เป็นจุดที่ถูกแสงตรงนี้ก็เลยเข้มเห็นไหมครับฉะนั้นตัวก็เลยเด่นทีนี้อยากให้นักศึกษาสังเกตตรงนี้เห็นไหมครับความคมของน้ำหนักของความเข้ม5กับ6นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเลยทำให้ขับทั้งรูปทรงนะครับฟอร์มของตัวอาคารนะครับให้เห็นได้ชัดสิ่งที่อาจารย์ให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนนะครับแล้วก็ได้สังเกตได้วิเคราะห์ก็จะเห็นในเรื่องของการเขียนทัศนียภาพหรือการเขียนสีน้ำในงานสถาปัตย์เนี่ยให้เกิดมีมิตินะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศเห็นไหมครับแล้วก็พยายามสื่อสารไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของตัวอาคารนะครับที่มีลักษณะเฉพาะนะครับให้เห็นเป็นเด่นชัดนะครับมันก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดการควบคุมน้ำหนักเนี่ยได้ดีนะครับแล้วก็สร้างความชัดเจนนะครับว่าการใช้น้ำหนักในการประยุกต์ใช้กับอาคารเป็นยังไงการประยุกต์ใช้นะครับน้ำหนักกับต้นไม้นะครับเป็นแบบไหนการใช้น้ำหนักนะครับในการประยุกต์ใช้กับผิวน้ำเงาและระยะนะครับทุกๆอันเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับมันจะมีเรื่องของระดับ6ระดับนะครับดังที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับการให้น้ำหนักของสีน้ำที่ไม่ใช่เป็นแบบโมโนโทนนะครับซึ่งการทำงานที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเรื่องของการควบคุมค่าน้ำหนัก6ระดับอันนี้อาจารย์ใช้ค่าเฉดสีนักศึกษาลองสังเกตดูนะครับอาจารย์ใช้ค่าเฉดสีที่เป็นสีโทนเย็นนะครับมีแซมโทนร้อนนะครับเหลืองกับส้มสังเกตดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าลักษณะที่อาจารย์แบ่งยังไงนะครับสีที่อาจารย์ใช้นะครับก็คือสีขาวสีขาวคือส่วนที่อาจารย์เว้นก็คือส่วนที่สว่างที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้สีเทาเข้ามาช่วยในเรื่องของแสงสว่างหรือเงาอ่อนแล้วก็สีเขียวนะครับก็จะเป็นโทนสีกลางนะครับเป็นพื้นที่ที่รับแสงนักศึกษาสังเกตดูนะครับสีเขียวตรงนี้แล้วก็มีสีเหลืองเขียวเห็นไหมครับอันนี้เป็นจุดที่โดนแสงเห็นไหมครับแล้วก็สีเขียวเข้มนะครับที่มีโทนกลางนะครับแล้วก็มีเงาในร่มนะครับแล้วก็มีสีน้ำเงินเทาเห็นไหมครับก็จะเป็นเงาที่มีความเข้มแล้วก็บริเวณที่ถูกแสงน้อยนะครับส่วนที่เป็นเงาเข้มนะครับก็คือจุดที่อาจารย์จะเน้นนะครับก็คือจุดนี้เห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยการลงทั้ง3วิธีนะครับถ้านักศึกษาลงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับนักศึกษาก็จะรู้ว่าจุดไหนที่นักศึกษาควรเน้นนะครับจุดไหนเป็นจุดนำสายตานะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะ

เกตเห็นนะครับแล้วก็สีที่อาจารย์บอกในเรื่องของสีส้มนะครับสีเหลืองแล้วก็มีสีออกอมสีแดงด้วยนะครับซึ่งมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าสีโทนเย็นก็ประมาณที่อาจารย์บอกไว้นะครับ60 30นะครับแล้วก็10จำได้ไหมครับก็นักศึกษาก็ลองทำดูก็ได้นะครับในเปอร์เซ็นต์60เนี่ยนักศึกษาอาจจะใช้สีที่มันเป็นจำนวน1ถึง2สีที่เป็นภาพรวมเห็นไหมครับภาพรวมทั้งหมดเราจะใช้ประมาณ 60% 30% เนี่ยคือสีที่เน้นที่เป็นเหมือนกับบางหรือเป็นสีกลืนนะครับสีที่ไม่ตัดกันนะครับก็คือใช้เปอร์เซ็นต์30ส่วน10นะครับ10เนี่ยคือสีที่เป็นเห็นไหมครับสีคู่ตรงข้ามนะครับอาจจะเป็นสีที่มันตัดกันที่อาจารย์ได้บอกไว้ก็จะมีสีส้มสีเหลืองสีแดงนะครับฉะนั้นเนี่ยในภาพนี้อาจารย์ใช้สูตร60 30แล้วก็10นะครับฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจในการใช้สีเนี่ยมันจะง่ายนะครับซึ่งอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองนะครับลองใช้เฉดสีอย่างอาจารย์ดูนะครับสำหรับนักศึกษาปี1หรือผู้ที่สนใจนะครับลองทำดูทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยค่อยๆดูนะครับในเรื่องของรูปทรงเห็นไหมครับสัดส่วนแล้วก็ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบนะครับของภาพนักศึกษาก็จะเห็นในลำดับขั้นตอนนะครับพอเราวางเรื่องของสัดส่วนอะไรเรียบร้อยนะครับเรื่องของรูปทรงแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบในการลงสีเนี่ยก็จะเป็นการลงสีโดยคำนึงถึงเรื่องของทิศทางนะครับของแสงซึ่งสัญลักษณ์เห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยภาพนี้อาจารย์ก็พยายามกำหนดนะครับว่าถ้าจุดไหนถูกแสงก็จะไม่มีการลงสีแต่ถ้าตรงไหนที่ถูกมีเงาตกกระทบอาจารย์ก็จะแบ่งไว้เห็นไหมครับอาจารย์ก็จะเขียนไว้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของกระดาษทีนี้เนี่ยนอกจากในการลงสีนักศึกษาลองสังเกตนะครับในเรื่องของสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยอาจารย์ก็ยังจะแบ่งอีกเห็นไหมครับสีเขียวที่ถูกแสงสีเขียวที่มีเรื่องของความเข้มนะครับจากสีเหลืองนะครับก็ผสมสีน้ำเงินเห็นไหมครับแล้วก็มีการแยกเฉดสีอาจารย์ก็จะทำมาแบบนี้นะครับลองทำดูนะครับเราก็จะเห็นว่าสีมันจะมีน้ำหนักที่ต่างกันรวมทั้งสีเทาเข้มเห็นไหมครับก็จะมีน้ำหนักที่ต่างกันฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาสามารถลงสีให้ได้6ระดับในงานสถาปัตยกรรมมันก็จะมีลูกเล่นนะครับทำให้ลักษณะของตัวอาคารที่นักศึกษาเนี่ยทำการลงสีเนี่ยมีลักษณะเด่นยิ่งขึ้นนะครับสำหรับองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบหลักของภาพจะเห็นในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งเห็นไหมครับในเรื่องของแนวเสานะครับหลังคาแกนกลางของหลังคาเห็นไหมครับของอาคารช่องเปิดราวระเบียงหรือแม้กระทั่งองค์ประกอบต่างๆนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นในเรื่องของจังหวะนะครับในการทำมันทำให้ดูรูปทรงของตัวอาคารเนี่ยมีรายละเอียดนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ตัวอาคารของเราเนี่ยมีรายละเอียดแล้วก็มีลักษณะการถ่ายทอดรูปทรงว่ารูปทรงของตัวอาคารเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะครับส่วนในเรื่องของต้นไม้เรื่องของน้ำเรื่องของท้องฟ้านะครับท้องฟ้าถ้านักศึกษาไม่ถนัดนะครับอาจจะต้องใช้สำลีนะครับในการแต้มนะครับสำลีสีขาวนะครับแต้มนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของต้นไม้ถ้านักศึกษาทำไม่เป็นอาจจะใช้ผู้กันที่มีความแข็งแล้วก็เป็นหัวที่มันสั้นค่อยๆแต้มเอาสีที่อ่อนก่อนนะครับแล้วก็แต้มก่อนกดเข้าไปนะครับผู้กันนะครับมันจะมีขนที่สั้นสั้นนี้ก็คือประมาณข้อหนึ่งข้อนิ้วมือเราเนี่ยนะครับซึ่งในข้อนิ้วเนี่ยผู้กันมันจะแข็งเวลากดมันก็จะเป็นรอยอย่างที่อาจารย์ได้ทำเอาไว้นะครับพอสีอ่อนลงเสร็จแล้วปุ๊บเรารู้ว่าแสงมันถูกตรงไหนเราก็เพิ่มน้ำหนักสีเขียวกลางเนี่ยนะครับไปแต้มสีใช้ผู้กันอันเดิมเนี่ยแหละฮะแต้มแล้วค่อยมาเป็นสีเข้มพอสีเข้มเสร็จปุ๊บเราต้องการลงรายละเอียดเป็นใบไม้อันนี้ส่วนสำคัญเราก็

ใช้ผู้กันนะครับหัวเล็กหน่อยนะครับมาทำเป็นใบไม้นะครับเพื่อให้เกิดเป็นพุ่มเพื่อให้เกิดเป็นลำต้นนะครับแต่ถ้ากระบวนการนี้ของนักศึกษาเสร็จแล้วนักศึกษาอาจจะสลัดสีก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆแต้มเห็นไหมครับเป็นเท็กเจอร์การลงลำต้นนะครับก็ควรที่จะดูจากต้นแบบนะครับค่อยๆลงค่อยๆลงนะครับส่วนเรื่องของรายละเอียดของประตูหรือเงาสะท้อนนักศึกษาต้องค่อยๆสังเกตเรื่องของน้ำหนักนะครับฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักจึงมีความสำคัญเห็นไหมครับเรื่องของสีน้ำเงินฟ้าสีน้ำเงินเทาเห็นไหมครับรวมทั้งสีเทาเข้มเทากลางนะครับก็ต้องค่อยๆลงนะครับจุดไหนที่ถูกเงาเห็นไหมครับก็ควรที่จะดูว่าน้ำหนักของแสงนะครับแสงมันตกกระทบยังไงส่วนที่สว่างที่สุดนะครับตรงไหนที่เป็นเงาตกกระทบนะครับอย่าลืมนะครับว่าอาคารนี้เป็นอาคารสีขาวนะครับฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยต้องดูวัสดุด้วยนะครับว่าสีขาวเนี่ยเราควรจะลงสียังไงนะครับไม่ใช่ว่านักศึกษาลงเข้มเลยนะครับถ้าลงเข้มหรือลงผิดนักศึกษาอาจจะใช้ผู้กันนะครับจุ่มน้ำสะอาดนะครับค่อยๆรูปแล้วก็ทำการดูดสีก็คือรูปตรงสีที่มีความเข้มนะครับแล้วก็เอาไปดูดน้ำด้วยฟองน้ำการลงสีเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆอาจารย์จะลงทั้งหมด3ครั้งนะครับซึ่ง3ครั้งเนี่ยนักศึกษาก็ต้องกะด้วยนะครับในเรื่องของการลงสีการดูปริมาณน้ำนะครับแล้วก็ดูจังหวะนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับนักศึกษาต้องดูภาพรวมก่อนนะครับว่าภาพรวมมันมีน้ำหนักอะไรบ้างอย่างที่อาจารย์ได้แบ่งไว้ตรงนี้คือระยะหน้าระยะกลางแล้วก็ระยะหลังนะครับฉะนั้นเนี่ยระยะจึงมีความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของแสงและเงาที่มีการเชื่อมโยงกันเห็นไหมครับแสงที่โดนอาคารตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวอาจจะต้องเว้นไว้นะครับแสงที่กระทบปุ๊บอาจจะมีแสงที่มันมีเรื่องของในช่วงของเวลาอาจจะมีการเจือสีเหลืองเห็นไหมครับส่วนด้านบนก็อาจารย์ได้บอกไว้นะครับอาจจะเป็นสีน้ำเงินฟ้าก่อนแล้วค่อยลงสีน้ำเงินเทาเพื่อให้เกิดความเข้มเกิดเป็นมิตินะครับทีนี้เนี่ยระยะนะครับถ้าระยะสีขาวเราได้เห็นแล้วว่าแสงด้านบนช่วงด้านบนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อาจจะโดนแสงที่ได้เยอะที่สุดฉะนั้นการเก็บรายละเอียดนะครับหรือการปล่อยไว้นะครับนักศึกษาต้องดูรายละเอียดสักนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าพยายามลงให้มากเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่รู้ว่าจุดไหนที่ถูกแสงสว่างมากที่สุดนะครับส่วนที่เป็นสีเทาอ่อนนะครับนักศึกษาต้องค่อยๆดูนะครับว่าควรเริ่มค่าสีเงาอ่อนเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับส่วนสีเขียวอ่อนเขียวเข้มนะครับแล้วก็สีน้ำเงินซึ่งอาจารย์บอกนักศึกษาไปแล้วว่ามันจะเป็นช่วงของขั้นที่3ขั้นที่4นะครับแล้วก็ส่วนที่5ขั้นที่5นะครับก่อนที่จะลงต้นไม้นักศึกษาอาจจะต้องลงเรื่องของท้องฟ้าก่อนนะครับถึงค่อยมาลงเรื่องของต้นไม้นะครับแล้วก็ไล่มาอย่างที่อาจารย์บอกในเรื่องของผู้กันด้วยนะครับส่วนสีเขียวเข้มเนี่ยเป็นจุดที่เราลงท้ายสุดนะครับอะไรเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่จะผักนะครับเรื่องของน้ำหนักของตัวอาคารนะครับแล้วเราก็จะดูเรื่องของการสะท้อนของกระจกกับต้นไม้นะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันมีการสะท้อนกันยังไงส่วนน้ำเงินเทานะครับนักศึกษาพยายามลงอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเราก็ต้องลงที่เรื่องของบานประตูนะครับเรื่องของแนวเงาของอาคารหรือแม้กระทั่งการสะท้อนของน้ำเห็นไหมครับการสะท้อนของน้ำตรงนี้เห็นไหมฮะมันก็มีลักษณะใกล้เคียงกันอย่าลืมนะครับว่าน้ำมันไม่ใช่น้ำนิ่งๆมันมีเรื่องของกระแสลมที่ถูกน้ำมันก็จะเกิดเป็นริ้วนะครับฉะนั้นเนี่ยการสะท้อนของน้ำเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบเห็นเหมือนกระจกทีนี้เนี่ยเรื่องของเงาเข้มเนี่ยก็จะเป็นจุดที่นักศึกษาจะต้องคอยเน้นนะครับว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่เด่นที่เรามองนะครับแล้วเราก็จะดูจากจุดไหนนะครับก็คือจุดนี้เป็นจุดที่เด่นที่สุดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่นำสายตา1 2

2 3นะครับซึ่งฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาได้ในบทเรียนนะครับในวันนี้ก็ได้ทั้งเรื่องของร่างภาพแล้วก็นักศึกษาก็จะได้รู้เรื่องของเทคนิคพื้นฐานในการลงสีน้ำนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการให้ค่าน้ำหนักแล้วก็สีและงานสีที่นักศึกษาเนี่ยเวลาลงเนี่ยมันจะมีเรื่องของการลงอย่างมีระบบนะครับแล้วก็รู้ว่าตรงไหนควรลงก่อนตรงไหนควรลงที่หลังนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักศึกษานะครับที่มาชมแล้วก็มาทดลองทำกับอาจารย์ดูนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานนะครับการลงสีนะครับสวัสดีครับ

มาถึง EP ที่3ทฤษฎีสีเบื้องต้นหรือ Basic Color Theory ภาพวาดจะขาดชีวิตชีวาไปเลยถ้าไม่มีสีสันวันนี้เราจะมาลองเข้าสู่บทเรียนเรื่องของทฤษฎีสีเบื้องต้นกันค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับแม่สีทั้ง3สีได้แก่สีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินซึ่งเป็นต้นกำเนิดของทุกสีบนโลกเราจะมาเรียนรู้หลักการผสมสีขั้นพื้นฐานด้วยสีไม้เพื่อดูว่าการนำแม่สีมาจับคู่กันจะสร้างวงจรสีที่หลากหลายได้อย่างไรบ้างที่เลือกเป็นสีไม้ก็เพราะว่าเป็นสีประจำบ้านของน้องๆไม่ต้องไปหาซื้อสีน้ำสีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิกใช้สีไม้ง่ายๆแบบนี้แหละค่ะแต่ถ้าน้องๆชอบแล้วก็ลองพัฒนาแล้วไปซื้อสีที่ตัวเองชอบดูนะคะ

จอร์จเฮอร์เบิร์ตมีดพูดถึงปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์สีเหลืองเมื่อเจอกับสีน้ำเงินก็เหมือนการมีปฏิสัมพันธ์กันที่ไม่ใช่แค่ผสมกันแต่ได้สร้างสัญลักษณ์ใหม่คือสีเขียวขึ้นมาสีจึงกลาย

เบิร์ตบลูเมอร์ได้พูดถึงการให้ความหมายหรือ meaning and action น้องๆคะเราไม่ได้ระบายสีแดงเพราะมันคือสีแดงเรานะคะแต่เราระบายเพราะสังคมให้ความหมายร่วมกันว่าสีนี้คือสีแดงเป็นสีแห่งความร้อนแรงหรืออันตรายดังนั้นสีจึงมีอำนาจเพราะสังคมมอบให้นั่นเอง

ช่องบริยัติได้พูดถึงสัญญาและการจำลองน้องๆคะสีที่เราผสมบนกระดาษอาจไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงแต่เป็นการจำลองธรรมชาติขึ้นมาใหม่จนบางครั้งสีในงานศิลปะกลับดูสมจริงและทรงพลังยิ่งกว่าของ

ิจกรรมช่วงที่1มาผสมแม่สีกันค่ะเตรียมสีไม้กันเลยแล้วเราลองเอาสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินดูตรงนี้จะมีความตื่นเต้นที่อยากรู้ว่าสีจะเปลี่ยนไปแบบไหนนั่นแหละคือการขับเคลื่อนของฮอร์โมนแห่งความสุขที่ชื่อว่าเซโรโทนินและพอน้องๆระบายให้เข้ากันแล้วว้าวมันเกิดเป็นสีเขียวอ่ะความตื่นเต้นและดีใจเวลาที่ผลลัพธ์ออกมาตามทฤษฎีเป๊ะๆแบบนี้มันคือการหลั่งของโดปามีน

จกรรมช่วงที่2ระบายสีลงในรูปทรงลองเอาสีเขียวที่ผสมได้เมื่อสักครู่มาลองระบายเป็นรูปใบไม้ที่เราวาดไว้กันค่ะเอาเขียวแบบเขียวเดิมเลยนะพอระบายเสร็จก็จัดการเก็บสีให้เรียบร้อยการได้ลุกเดินและเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยกระตุ้นเอนโดฟินให้ร่างกายที่เมื่อยอยู่นั้นสดชื่นและพอน้องๆได้กลับมานั่งมองใบไม้สีเขียวอีกครั้งน้องๆจะรู้สึกสบายตาสงบและผ่อนคลายความสมดุลในใจนี้เรียกว่าเป็นของขวัญจากออกซิโทซิน

น้องๆคะ How to จากรายการในวันนี้เป็นเทคนิคการลงสีและการผสมสีโดยการทำเงาด้วยแม่สีหรือสีตรงข้ามแล้วใช้สีเดิมทับเข้าไปลองทำไปพร้อมกันค่ะ

น้องๆคะวันนี้เราได้เรียนรู้วงจรสีและการผสมสีขั้นทุติยภูมิกันไปแล้วแค่เราเข้าใจทฤษฎีแม่สีเราก็ไม่จำเป็นต้องมีสีครบทุกเฉดในกล่องเพราะเราสามารถผสมสีที่ต้องการขึ้นมาได้เองหลักการนี้จะช่วยให้น้องๆเลือกใช้สีได้อย่างถูกต้องและทำให้ภาพของน้องๆนั้นดูมีชีวิตชีวามากขึ้นทีมงานรายการก็หวังว่าน้องๆจะนำหลักการเหล่านี้ไปพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองน้องๆเชื่อไหมคะว่ามือทั้งสองมือของน้องๆจะสามารถที่จะวาดรูปและสื่อความหมายออกมาให้สังคมได้ซื้อศักยภาพของน้องๆได้ค่ะดีไม่ดีการซื้อตรงนั้นน้องๆอาจจะได้เงินมาเลี้ยงชีพก็ได้นะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าชอบอะไรลองทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันกับรายการในทุกๆตอนแล้วดูสิว่าถึงตอนสุดท้ายน้องๆจะชอบสิ่งนี้ที่เป็นการวาดภาพเพื่อแสดงศักยภาพของตนเองบ้างหรือเปล่าแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำ

ป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กในรายการเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลนะคะวันนี้เราก็ดำเนินรายการมาถึงตอนที่11แล้วนะคะชื่อตอนเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะน้องๆชื่อว่าคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชนนะถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะน้องๆแต่ว่าเราก็คุ้นๆกับคำว่าบล็อกเชนกับคริปโตกันมาพอสมควรเนาะอาจารย์กี้ก็จะพยายามอธิบายนะคะในสิ่งที่เป็นนวัตกรรมทางการเงินล่าสุดบวกกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะที่เรานำมาใช้ในระบบการเงินหรือในโลกของเศรษฐกิจดิจิตอลในปัจจุบันค่ะและในวันนี้นะคะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงการเงิน2ตัวนี้ที่สำคัญมากๆก็คือบล็อกเชนนะคะและเจ้าตัว Distributed Ledger นะคะก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดสกุลเงินดิจิตอลใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Bitcoin นี่น้องๆรู้จักแน่เนาะมันจะคุ้นหูพอสมควรเนาะจากมูลค่า0บาทในอดีตกลายเป็นหลายล้านในปัจจุบันตอนนั้นนะอาจารย์กิ๊กเพิ่งกลับมาจากอังกฤษใหม่ๆรู้งี้เก็บไว้สัก2เหรียญนะป่านี้รีไทร์ได้เลยนะคะสบายเลยแล้วช่วงนั้นเขาก็ขุดบิตคอยน์เด็กๆก็ขุดกันนะแบบในห้องเรียนเราเลยแต่เราไม่ได้สนใจไม่คิดว่ามูลค่าจะเติบโตได้รวดเร็วและมโหฬารเลยเนาะยิ่งใหญ่มากๆเท่ากับปัจจุบันนี้ตอนนี้อยากได้แม้แต่เหรียญเดียวก็พูดตรงๆว่าไม่มีปัญญาซื้อนะคะนอกจากนี้แล้วในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องสมาร์ทคอนแทรคการใช้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยก่อให้เกิดสมาร์ทคอนแทรคหรือการลดต้นทุนทางธุรกรรมทางการเงินได้อย่างไรนะคะรวมไปถึงโอกาสและความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะนอกจากนี้เราก็จะมาดูถึงบทบาทของรัฐในการกำกับดูแลเจ้าสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้นะคะรวมไปถึงการประยุกต์ใช้บล็อกเชนในภาครัฐนะคะว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปในอนาคตบ้างนะคะสำหรับในตอนนี้เป้าหมายสูงสุดของเราก็คือต้องการให้นักศึกษาเด็กๆน้องๆทางบ้านนะคะเข้าใจเทคโนโลยีสร้างโอกาสบริหารความเสี่ยงและสามารถก้าวเข้าสู่โลกการเงินในรูปแบบใหม่ในวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลของเราค่ะเรามาดูสไลด์ต่อมานะคะก็เป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ว่าเราอยากให้ลูกศิษย์เนี่ยหรือว่าน้องๆทางบ้านนะคะได้รับความรู้ในเรื่องใดบ้างก็คือในเรื่องของบล็อกเชนบิตคอยน์เนาะสกุลเงินดิจิตอลรวมถึงเข้าใจการทำงานของ Distributed Ledger นะคะก็คือความโปร่งใสของระบบนั่นเองนะคะแล้วก็อธิบายบทบาทของสมาร์ทคอนแทรคที่ทำให้เราสามารถลดต้นทุนทางการเงินลงไปได้รวมถึงวิเคราะห์โอกาสความเสี่ยงของคริปโตเคอเรนซีค่ะและข้อ6นะคะข้อสุดท้ายก็คือสามารถวิเคราะห์บทบาทของภาครัฐในการกำกับดูแลและการใช้บล็อกเชนให้เกิดประสิทธิภาพค่ะทีนี้เรามาดูนะคะแง่คิดตรงมุมซ้ายมือด้านล่างนะคะว่าเงินดิจิตอลจะเปลี่ยนโลกการเงินและชีวิตของเราไปได้อย่างไรบ้างให้เวลาเด็กๆคิดสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มเฉลยข้อนี้นะคะในการบรรยายสไลด์ต่อไปค่ะนี่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเชิงลึกนะคะเราต้องมารู้จักบล็อกเชนกันก่อนเนาะบล็อกเชนสำหรับ

จันกิ๊กนะคะตอนแรกๆอ่ะเวลาทำความเข้าใจโดยง่ายนะคำว่าบล็อกนี่มันออกเสียงเหมือนคำว่าบ็อกซ์คล้ายๆกับกล่องนะอันนี้เป็นวิธีการทำความเข้าใจส่วนตัวเนาะมันก็จะมีกล่องเก็บข้อมูลเยอะมากเป็นจำนวนมหาศาลนะคะแต่ข้อมูลในกล่องเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ตรงกันและถูกเชื่อมโยงนะคะด้วยโซ่เชนก็คือโซ่ในโลกดิจิตอลเนาะดังนั้นข้อมูลในกล่องเหล่านี้

มีการทำความเข้าใจของอาจารย์กิ๊กนะคะลองไปดูความหมายจริงๆค่ะความหมายจริงๆบล็อกเชนคือเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลในรูปแบบบัญชีแยกประเภทดิจิตอลนะคะที่เชื่อมโยงกันเป็นโซ่ของบล็อกนะคะเป็นบล็อกนั่นเองและไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้เนาะเห็นไหมคะรูปมันก็จะคล้ายกล่องอันนี้เป็นการพ้องเสียงนะคะบล็อกคำนี้ไม่ได้แปลว่าบ็อกซ์ที่แปลว่ากล่องแต่ว่าให้เด็กๆนึกถึงภาพกล่องไงมันจะเข้าใจง่ายเนาะมันก็จะเห็นเป็นกล่องที่เก็บข้อมูลและทุกกล่องเนี่ยนะคะหรือทุกบล็อกเนี่ยจะมีความหมายของข้อมูลที่ตรงกันนะข้อมูลตรงกันเลยหัวใจสำคัญของบล็อกเชนก็คือนะคะ decentralized ไม่มีศูนย์กลางไม่มีผู้คุมระบบแน่นอนเลยเมื่อไม่มีศูนย์กลางไม่มีตัวคุมระบบจะลดต้นทุนได้มหาศาลนะคะเพื่อประหยัดเงินในการจ้างคนคุมระบบนั่นเอง 2. transparent นะคะข้อมูลโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกกล่องทุกบล็อกเป็นข้อมูลที่เหมือนกันเนาะ secureตรงกลางนะคะก็คือความปลอดภัยสูงเข้ารหัสข้อมูลนะคะได้ก็คือมันมีทั้งความปลอดภัยในขณะเดียวกันก็มีความเป็นส่วนตัวในขณะเดียวกันก็โปร่งใสนะคะตรวจสอบได้เห็นไหมเยี่ยมเลยนะคะคนออกแบบระบบนะคะข้อต่อคือ immutable ก็คือแก้ไขย้อนหลังไม่ได้แก้ไขย้อนหลังไม่ได้ดังนั้นป้องกันคอร์รัปชันซีกันแก้ข้อมูลนี้ให้หน่อยไม่ได้หรือจ้างเป็นแสนล้านก็แก้ข้อมูลนี้ไม่ได้อันสุดท้ายนะคะ consensus นะคะต้องได้รับการยืนยันจากเครือข่ายก็คือเนื่องจากมีหลายบล็อกเนาะแต่ละบล็อกเนี่ยก็จะยืนยันว่าข้อมูลตรงกันแสดงว่าข้อมูลนั้นจริงนะคะเมื่อบล็อกถูกเพิ่มในเชนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบได้ลบก็ไม่ได้ด้วยนะเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ได้ลบทิ้งก็ไม่ได้นะคะตัวอย่างการทำงานง่ายๆของบล็อกเชนก็คือ 1. มีการทำธุรกรรมนี่ 2. เครือข่ายหลายๆบล็อกเนี่ยทำการตรวจสอบยืนยันธุรกรรมนั้น 3. สร้างบล็อกใหม่เพิ่มเข้ามาในระบบแต่ข้อมูลก็ต้องตรงกับข้อมูลในอดีตนะคะข้อ 4. ทุกเครื่องในเครือข่ายอัปเดตข้อมูลเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อมีการอัปเดตข้อมูลทั้งเครือข่ายก็จะเป็นข้อมูลเดียวกันนะคะมีทีนี้มีข้อฝากให้น้องๆคิดค่ะหากไม่มีธนาคารกลางก็คือสำหรับประเทศไทยนะคะก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ทำหน้าที่กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่ดูแลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินในระบบของประเทศเราเนาะหากไม่มีธนาคารกลางแล้วทำไมยังสามารถเชื่อถือระบบนี้ได้น้องคิดว่าคือระบบบล็อกเชนเนี่ยไม่ผ่านธนาคารกลางก็ได้แล้วทำไมเราเชื่อถือระบบนี้ได้เนาะได้คำตอบไหมคะจากคำอธิบายของอาจารย์กิ๊กก่อนหน้านี้ระบบนี้น่าเชื่อถือไหมคะนะคะเรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะในเมื่อบล็อกเชนคือการบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ที่โปร่งใสปลอดภัยและแก้ไขย้อนหลังไม่ได้ดังนั้นแม้ไม่มีธนาคารกลางเราก็สามารถเชื่อถือระบบนี้ได้นะคะบล็อกเชนทำงานอย่างไรมาดูนะคะสร้างธุรกรรมดูตัวอย่างนะคะผู้ใช้ A โอนเงินให้ผู้ใช้ B นะคะทำรายการธุรกรรมทางการเงินทั่วไปเนาะทีนี้รอบนี้แปลกหน่อยเพราะว่าผ่านบล็อกเชนเนาะก็มีการข้อ2นะคะตรวจสอบธุรกรรมโดยเครือข่ายตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมนะคะข้อ3นะคะมีฉันทามตินี่ฉันทามติคืออะไรเครือข่ายเห็นพ้องต้องกันว่าตามกลไกฉันทามตินะสามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือว่า proof of work นะคะมาดูข้อ4ค่ะสร้างบล็อกใหม่การสร้างบล็อกใหม่นะคะธุรกรรมที่ถูกต้องจะถูกบันทึกในบล็อกใหม่พร้อมรหัสนะคะหรือที่เราเรียกว่า hash นะคะข้อ5นะคะเพิ่มเข้าห่วงโซ่ที่แปลว่าเชนเนี่ยนะคะบล็อกใหม่จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับบล็อกก่อนหน้าเป็นห่วงโซ่นะคะน้องๆข้อ6นะคะอัปเดตทุกเครื่องพอเชื่อมต่อปุ๊บทุกเครื่องอัปเดตเหมือนกันฟึบนี่ข้อมูลจะถูกกระจายและอัปเดตไปยังทุกเครื่องในเครือข่ายค่ะ
นะคะทีนี้เมื่อระบบบล็อกเชนนะคะ

ำให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ไม่มีใครแก้ไขได้เลยเนาะมีเงินเท่าไหร่มีคอลเลกชันยังไงแก้ไขไม่ได้แน่ดังนั้นข้อมูลก็จะถูกเก็บอย่างปลอดภัยโปร่งใสตลอดเวลาด้วยนะคะตัวอย่างการใช้งานจริงแล้วนะคะณปัจจุบันก็คือการโอนเงินระหว่างประเทศเนาะมีการใช้บล็อกเชนซึ่งทำให้รวดเร็วและประหยัดตังค่าโอนได้มากเลยค่ะ 2. การติดตามสินค้าในซัพพลายเชนนะคะ 3. สัญญาอัจฉริยะหรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทคอนแทรคเมื่อมีการด่าใช่ไหมคะข้อมูลก็จะถูกเก็บไม่มีใครแก้ไขได้นี่มีการตรวจสอบความโปร่งใสปลอดภัยและแก้ไขย้อนหลังไม่ได้นะคะข้อต่อมาข้อ4การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์โอ้อันนี้จัดว่าเด็ดชอบมากเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะโรงพยาบาลเราเนาะถ้าอาจารย์กิ๊กเป็นคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดบ้านเกิดเนาะก็จะเก็บข้อมูลไว้ที่นี่แหละพอย้ายมาทำงานในกรุงเทพนี่มาเป็นสาวกทมก็ต้องกรอกใหม่หมดเลยค่ะบางทีก็ลืมนะจำไม่ได้ด้วยนะว่าตัวเองเกิดเวลาเท่าไหร่รู้แต่ว่าเกิดวันที่นี้บางทีเราต้องตอบแม้กระทั่งเวลาเท่าไหร่กรุ๊ปเลือดรายละเอียดเยอะต้องย้อนกลับไปเอาข้อมูลที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดกลับมาให้โรงพยาบาลในกรุงเทพและบางทีแค่นั้นยังไม่พอเกิดอุบัติเหตุเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ได้เข้าโรงพยาบาลประจำที่เรารักษาประจำตัววุ่นวายไหมคะข้อมูลก็ไม่มีค่ะแล้วตอนนั้นอยู่ในห้องฉุกเฉินไม่รู้จะกรอกข้อมูลตัวเองยังไงนะโดนหิ้วปีกมาเลยค่ะโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนนะคะเดินไม่ไหวเงี้ยค่ะมีความวุ่นวายในการกรอกข้อมูลเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีบล็อกเชนนะคะระบบข้อมูลเหล่านี้จะส่งต่อผ่านทุกโรงพยาบาลไม่ว่าอาจารย์กิ๊กจะรักษาที่ไหนในโลกใบนี้หากเชื่อมต่อบล็อกเชนเดียวกันสบายเลยค่ะหมอจะรู้เลยว่าแพ้อะไรมีอาจารย์กิ๊กมีอาการภูมิแพ้บางอย่างด้วยนะคะหมอก็จะรู้เลยว่าสิ่งนี้อย่าไปให้ด็อกเตอร์คนไทยเขารับประทานนะเดี๋ยวเขาเกิดอาการเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งดีมากๆอันนี้จะช่วยชีวิตผู้ป่วยหลายคนได้เลยเพราะว่าทุกเสี้ยววินาทีคือการยืดต่อลมหายใจถูกไหมคะหากมัวนั่งกรอกประวัติอยู่นะคะพอดีผู้ป่วยอาจจะไปซะก่อนนะคะน้องๆ อันนี้ดีมากชื่นชมมากๆจริงๆข้อต่อมานะคะการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์นี่การลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ที่หลายคนสงสัยว่าโกงหรือเปล่านะขนาดลงจริงยังกลัวเลยว่าโกงไหมนะต้องมีมอเตอร์ไซค์ติดตามหีบบัตรไปไหนไปด้วยนี่นะคะอันนี้ที่กล้าเล่าเพราะว่าเคยเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งตอนสมัยเป็นนักศึกษาค่ะมีหน้าที่ดูการลงคะแนนนะคะในบัตรไม่พอต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามหีบบัตรไปหามีการเปลี่ยนหีบนะคะเราทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่านั่นแหละหากมีการทุจริตเนาะมันก็เปลี่ยนหีบหรือว่าในระบบดิจิตอลก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนไปถึงข้อมูลเนาะแต่หากมีระบบบล็อกเชนขึ้นมาเนี่ยข้อมูลนะคะก็จะกลับไปที่สโลแกนของเราค่ะโปร่งใสปลอดภัยและแก้ไขย้อนหลังไม่ได้เลยนะคะมาดูต่อนะคะสไลด์นี้นะคะก็จะมาบรรยายถึง distributed ledger นะคะตัวนี้นะคะเป็นฐานข้อมูลที่กระจายอยู่ในหลายเครื่องหลายโหมดเนาะทุกคนถือสำเนาข้อมูลชุดเดียวกันนะคะก็คือไม่มีศูนย์กลางไม่มีตัวกลางในการควบคุมตรวจสอบได้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้มีความปลอดภัยสูงเนาะแก้ไขข้อมูลย้อนหลังไม่ได้เลยและข้อมูลตรงกันทุกเครื่องอัปเดตพร้อมกันน้องดูรูปตรงกลางนะคะจะเห็นได้ว่าโหนดแต่ละโหนดเนี่ยเราเรียกเป็นโหนดนะคะโหนดที่1โหนดที่2โหนดที่3โหนดที่4 5 6นะคะข้อมูลจะติ๊กถูกติ๊กนี่เหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวบล็อกเชนเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะประโยชน์ของข้อมูลหลายโหนดนี้นะคะก็คือ1โปร่งใส2น่าเชื่อถือ3รวดเร็วนะคะ4ลดต้นทุนนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำบล็อกเชนมาใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินเนาะหรือมาช่วยในการจัดการในโลกธุรกิจของเรานะคะเรามาดูรูปร่างนิดนึงนะคะแม้จะเล็กไปนิดนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆซูมขยายให้ค่ะเปรียบเทียบแบบเข้าใจง่ายดูรูป2รูปนี้จะเห็นภาพเลยระบบเดิมนะคะเป็นระบบรวมศูนย์เนาะระบบรวมศูนย์เป็นยังไงข้อมูลอยู่ที่ศูนย์กลางเนาะเสี่ยงต่อการถูกแฮก

0: เคยได้ยินคำว่าแฮกเกอร์ไหมคะพอเติม GR เนี่ยก็แปลว่าคนที่มาแฮกข้อมูลหรือขโมยข้อมูลแก้ไขข้อมูลทำลายข้อมูลก็มีนะคะพวกนี้ทำได้หลายอย่างข้อต่อมานะคะนอกจากป้องกันแฮกเกอร์ได้แล้วก็ต้องพึ่งพาเนี่ยคนกลางเนาะระบบใหม่ของเราเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาคนกลางนะต่อมาการแก้ไขข้อมูลในระบบแบบรวมศูนย์ทำได้ง่ายในระบบกระจายศูนย์เนาะ distributed ledger เนี่ยก็คือข้อมูลกระจายอยู่หลายโนดตามรูปด้านบนเลยนะคะปลอดภัยแก้ไขไม่ได้นี่ไม่ต้องพึ่งพาคนกลางประหยัดเงินไม่ต้องจ้างเขานะคะข้อต่อมาก็คือโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะเอาแล้วนะคะน้องๆทีนี้เรามาดูนะคะว่าความสัมพันธ์และความหมายของทั้ง2ตัวเลยนะคะทั้งบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีนะคะว่าเขามีความสัมพันธ์และมีความหมายอย่างไรอาจารย์กิ๊กอยากให้น้องๆรับชมวิดีโอนี้ไปด้วยกันค่ะ
1: เดี๋ยวในคลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมนะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Nextpert กับ Bitcup Academy นะครับเป็นความร่วมมือแรกที่ผมโอ้โหตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้มาถ่ายทำนะครับนำความรู้จากซอร์สต้นทางนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของ AI แล้วก็ออโตเมชันนะครับเราจะทราบเรื่องของบล็อกเชนนะครับในเรื่องของแนวคิดพื้นฐานของเขานะครับว่าบล็อกเชนคืออะไรนะครับทำอะไรได้บ้างแล้วก็จะมียูสเคสของการประยุกต์ใช้นะครับในด้านต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนที่มันมี AI ตอนที่มันมีออโตเมชันเข้ามานะครับในตัวบล็อกเชนเนี่ยนะครับเทคโนโลยีพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้นะครับมันเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็เอามาจัดการเรื่องของ data ยังไงโดยส่วนตัวผมก็สนใจเรื่องของ data แล้วก็เรื่องของ AI นะครับก็เลยถามไปหลายเรื่องนะครับกับคุณแซมนะครับว่าเฮ้ยมันจะเอามาช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็อนาคตในการที่จะปรับตัวนะครับสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีด้านบล็อกเชนนะครับแนวโน้มโอกาสใน 3-5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ขอแนะนำนะครับสำหรับผู้ประกอบการสำหรับคนที่มาเรียนรู้นะครับกับเทคโนโลยีตรงนี้มีอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแล้วก็จะมีหลักสูตรดีๆที่ทุกคนมาติดตามกันนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้ครับผมว่ามีมาให้ทุกคนได้รับชมอีกแน่ๆกดไลค์ Subscribe รอกันได้เลยครับ

0: วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับนายนะครับกับ Nike Expert Training นะครับโอเคในตอนนี้เป็นตอนพิเศษมากๆเลยนะครับโอเคเรามาอยู่นอกสถานที่นอกสตูของ Nike Expert นะครับเราอยู่ที่ Bit Cup โอ้โหนะฮะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของ AI และออโตเมชันนะครับซึ่งในวันนี้โอ้โหเรามาอยู่ที่สถานที่แห่งนี้แล้วแน่นอนนะครับบล็อกเชนเรานึกถึง Bit Cup นะครับซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับของ Bit Cup Academy นะครับคุณสแตมนะครับโอเคสวัสดีครับคุณสแตม
1: สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆช่อง Nike Expert ทุกคนนะครับก็ผมสแตมนะครับตอนนี้ดูแลทีม Digital Asset Analyst อยู่ที่ Bit Cup Labs หรือว่า Bit Cup Academy นั่นแหละนะครับก็จะเป็นคนที่คอยหาข้อมูลคอยหา insight นะครับของ Digital Asset ต่างๆรวมถึง Blockchain ต่างๆเนี่ยเพื่อให้ออกมาเป็นบทวิเคราะห์นู่นบทวิเคราะห์นี่แล้วก็ให้ความรู้กับทุกคน
0: โอเคได้เลยครับดังนั้นแบบโอ้โหสไตล์เราให้ความรู้ด้วยกันโอเคดังนั้นนี่สาย Blockchain นะครับโอเคเราก็สายData AI Automation นะครับเดี๋ยววันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับผมมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอยากให้คุณแซมเล่าให้ฟังหน่อยว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเอาอินโทรแบบ101เลยนะครับสำหรับการเริ่มต้นนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็มันทำงานยังไงมีประโยชน์อะไรบ้างและมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: ได้เลยครับผมต้องเริ่มจากอย่างนี้นะครับคำว่าบล็อกเชนเนี่ยถ้าเกิดมันบูมขึ้นมาจริงๆอ่ะมันก็จะบูมมาช่วงประมาณ2020ใช่ไหมครับถ้าสังเกตตอนนั้นในไทยอ่ะมันจะโตพร้อมกับคริปโตเคอเรนซีที่มันจะมีช่วงที่บิตคอยน์ขึ้นเยอะๆมันจะมีเหรียญนู่นเหรียญนี้ขึ้นเยอะหมดเลยแล้วก็จะมีป้ายตับตามทางด่วนเป็นแบบ exchange bit card ใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นมันก็จะมีโผล่มาเป็นบล็อกเชนของประเทศไทยมีป้ายหาเสียงในพรรคการเมืองมีเยอะมากนะครับต้องบอกก่อนว่าบล็อกเชนจริงๆมันไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่เพราะว่าจริงๆอ่ะมันเป็นเทคโนโลยีที่มีมาอยู่ก่อนแล้วอ่ะหลักแบบ20ปีอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันไม่ได้มี success case ที่เกิดขึ้นครับต้องพูดก่อนว่า success case แรกเนี่ยของบล็อกเชนเนี่ยมันก็คือ Bitcoin ซึ่ง Bitcoin เนี่ยมันเกิดขึ้นมาใช้งานกันจริงๆในปี2009นะครับ Bitcoin เนี่ยเขาตั้งใจจะสร้างระบบการเงินแบบนึงที่เขาเรียกว่าเป็นระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ทีนี้หน้าที่ของเขาเนี่ยก็เลยต้องหาเทคโนโลยีอะไรบางอย่างนะครับที่จะช่วยให้ระบบการเงินมันสามารถกระจายสูงได้เขาก็เลยเป็นเรื่องหยิบใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่าบล็อกเชนนั่นแหละนะครับแต่ว่าถามว่าแล้วมันคืออะไรนะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับมันต้องย้อนกลับไปที่บิตคอยน์เลยนะครับที่มันเริ่มตั้งแต่วันนั้นเนี่ยปี2009จนมาถึงตอนนี้2025เนี่ยผมคิดว่าสัก16ปีใช่ไหมครับวันนั้นบิตคอยน์ราคาเท่ากับ0วันนี้บิตคอยน์กลายเป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่อันดับ6ของโลก
0: กี่ล้านแล้วนะ
1: 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐยิ่งถ้าเกิดเราตีเป็นคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดเนี่ยก็คือแบบบล็อกเชนเนอะเปรียบเทียบกับท็อป100บริษัทของไทยรวมกันประมาณ 1,000% คริปโตเคอเรนซีทั้งหมดใหญ่กว่าบริษัทท็อป100ไทยรวมกันประมาณ 1,000%
0: เลย
1: ครับดังนั้น
0: 10เท่าม
1: ันโตขึ้นมาเยอะมาก
0: ครับ
1: use case มันผมว่าการจะต้องเริ่มเข้าใจบล็อกเชนเนี่ยมันจะเป็นจะต้องเข้าใจ success case แรกก็คือไอ้ตัวของ Bitcoin ก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาทำไม
0: ครับ
1: ต้องพูดก่อนว่า Bitcoin เนี่ยดีไซน์ในการสร้างเขาขึ้นมาเนี่ยเขาบอกนะคุณซาโตชินากามโตะซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ที่เขามีการสร้างบิตคอยน์ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าบิตคอยน์อยากเป็นคำนี้ครับ peer to peer electronic cash system
0: อ๋อเหรอนิยามแรกคือเป็น
1: นิยามแรก peer to peer electronic cash system
0: คือเป็นอย่างนี้ครับ
1: peer to peer ก็คือเขามองว่าระบบการเงินในปัจจุบันเนี่ยมันขาดความสมบูรณ์นิดนึงตรงที่ว่าอย่างสมมติว่าเราจะลงไปข้างล่างไปซื้อของกันมีสองวิธีว
0: ิ
1: ธีแรกครับซื้อขายกันเงินสดเงินสดข้อดีคืออะไรจบกัน2คนครับจบกัน2คนปุ๊บมันเขาเรียกว่ามันไม่มีตัวกลางเลยมันไม่มีตัวกลางเลย
0: ก็คือโอเคจ่ายรับจบ
1: นะครับเป็นสดตัวด้วยข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือถ้าผมกับอาจารย์เวสจะไปซื้อของกับเพื่อนที่อเมริกาต้องทำยังไงต้องนั่งเครื่องบินไปเอาเงินไปกว่าจะได้ของกลับมา 4-5 วันพอดีดังนั้นพอเงินสดมันมีปัญหานี้ปุ๊บเราต้องคิดคนอีกหนึ่งสิ่งขึ้นมาคือดิจิทัลมันนี่Digital Money คือเงินสกุลเงินที่เป็นเงินออนไลน์พูดง่ายๆแต่ถามว่าเงินออนไลน์เช่นพร้อมเพย์อะไรเงี้ยผมโอนเงินให้อาจารย์เวททีหนึ่งถามว่าเงินจริงๆวิ่งไปด้วยไหมไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ไป
1: เป็นการเซ็ตเทิลตัวเลขทางบัญชีใช่ไหมครับซึ่งการเซ็ตเทิลตัวเลขทางบัญชีอ่ะเท่ากับว่าเราจำเป็นจะต้องมีตัวกลางมาคอยเซ็ตเทิลให้ละตัวกลางที่เนี้ยมันก็จะเป็นวีซ่ามาสเตอร์การ์ดธนาคารต่างๆบิตคอยน์เขาก็เลยอยากนี้เลยเขาอยากสร้างระบบการเงินที่มันมีข้อดีของทั้งสองอย่างเป็นส่วนตัว จบด้วยคน2คนและสามารถซื้อขายผ่านระยะทางไกลได
0: ้
1: การออกเขาก็เลยเลือกที่จะหยิบเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถช่วยสิ่งนี้เขาได้นั่นก็คือเทคโนโลยีที่เราชื่อว่าบล็อกเชน
0: อ
1: ันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาสร้างเคสนะครับให้สำหรับตัวบิตคอยน์พอบิตคอยน์มันสักเซสขึ้นมาเนี่ยมันก็นำไปสู่อย่างอื่นต่อเช่นถ้าเกิดเราเอาสิ่งนี้เอาคำว่าบล็อกเชนเนี่ยไปใช้กับอินเทอร์เน็ตมันก็จะกลายเป็นคำว่าเว็บ 3.0 ที่เราเป็นอยู่ในถ้าเราเอาไอ้บล็อกเชนก้อนเนี่ยคอนเซ็ปต์เนี่ยไปแปะกับโปรดักต์ทางการเงิน
0: ม
1: ันก็จะกลายเป็นคำว่า decentralized finance หรือว่า DeFi ที่เป็นเอาไปแปะเกมมันก็กลายเป็นเกมไฟล์เอาไปแปะกับ AR VR ก็กลายเป็น Metaverse ทุกอย่างยืนอยู่บนโครงสร้างเดียวกันที่คำว่าบล็อกเชนซึ่งเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวในรายการเนี่ยจะได้อธิบายต่อว่าบล็อกเชนคืออะไรแต่คร่าวๆก็ประมาณ
0: ดังนั้นโอเคความหมายของการ decentralized เนี่ยก็คือโอเคเราไม่มีตัวกลางแล้วข้อดีของมันก็คือไม่ต้องผ่านคนกลางอาจจะไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าธรรมเนียมลดลงมากอย่างมหาศาลอะไรอย่างนี้ด้วยฮะ
1: ซึ่งที่เอาที่เขา address ก่อนนะครับเอาที่คุณซาโตชิได้กำหนดตัว address เอาไว้เนี่ยการไม่มีตัวกลางเนี่ยมันช่วยได้ในกรณีนี้คือมันช่วยตัดความที่ต้องเชื่อตัดความ trust ออกไปนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเป็นเคสของ Bitcoin เนี่ยมันจะเป็นเคสด้านการเงินใช่ไหมครับเขาก็มองว่าเขารู้สึกไม่ไว้ใจตัวกลางนะเขาไม่รู้ว่าถ้าเกิดการมีตัวกลางที่ทำ transaction ทางการเงินเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าสมมติอาจจะมีการคอร์รัปชันหรือมีอะไรเนี่ยมันตรวจสอบแทบไม่ได้เราไม่เห็นเลยว่าข้างหลังมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นมันก็คงจะดีกว่ามั้งถ้าสร้างระบบการเงินขึ้นมาโดยที่ทุกอย่างอ่ะมันเป็นผ่านกลไกทางเทคโนโลยีแล้วไม่ต้องมีตัวกลางเลย
0: ขยายความคือจำขยายความนิดนึงครับไอ้คำว่าบล็อกเชนเนี่ยโอเคขอให้เห็นภาพไปนิดนึงว่าทำไมต้องบล็อกมันเชนอะไรมันทำงานยังไงเนี่ย
1: มันทำงานอย่างนี้คร
0: ับ
1: ถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบง่ายที่สุดเลยอ่ะผมอยากให้ทุกคนลองนึกภาพเป็นหมู่บ้าน2หมู่บ้านหมู่บ้านแรกเนี่ยเรามีคนในหมู่บ้าน6คนแล้วเรามีหัวหน้าหมู่บ้านคนหนึ่ง
0: โอเค
1: สมมุตินะครับเป็นระบบการเงินของหมู่บ้านแรกเนี่ยเป็นระบบการเงินที่ไม่ได้ผ่านบล็อกเชนเนี่ยมันจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านอ่ะเขาจะเป็นคนที่มีสมุดบัญชีที่คอย process

0: แอคชั่นธุรกรรมต่างๆให้ทีนี้สมมตินะครับนายเอต้องการจะโอนเงินหานายบีสิ่งที่เขาต้องทำคืออะไรครับติดต่อหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งเขาอาจจะติดต่อผ่านโทรศัพท์อาจจะเดินไปเคาน์เตอร์เซ็นใบเช็คหรืออาจจะกดผ่านแอปพลิเคชันฟินแลนเชียลของหมู่บ้านเองแต่ที่แน่ๆต้องผ่านหัวหน้าหมู่บ้านสมมตินะครับนายเอจะโอนเงินหานายบีหัวหน้าหมู่บ้านเขาก็จะจดว่าเฮ้ยเอโอนหานายบีเท่านี้นะอันเนี้ยคือเป็นระบบที่เราใช้งานกันปัจจุบันผ่านตัวกลางซึ่งตัวกลางเราก็อาจจะเป็นแบงก์อาจจะเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคำถามเป็นอย่างนี้ครับสมมติมีโจรเข้ามาคนหนึ่งโจรจะปล้นใคร
1: โอ้ปล้นหัวหน้าหมู่บ้านเลย
0: ถูกต้องครับโจรอาจจะปล้นหัวหน้าหมู่บ้านใช่ครับดังนั้นหัวหน้าหมู่บ้านอาจจะต้องรักชีวิตอาจจะต้องยอมทำตามที่โจรบอก
1: โอเคเติมศูนย์ให้หน่อย
0: เติมศูนย์ให้หน่อย
1: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: หรือแม้แต่หัวหน้าหมู่บ้านเป็นคนไม่ดีก็อาจจะมีการหัวกันกับคนคนใดคนหนึ่งในหมู่บ้านเพื่อผลประโยชน์อะไรต่างๆและนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าคอร์รัปชัน
1: เ
0: พราะว่าหัวหน้าหมู่บ้านเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์มีเสียงในหมู่บ้านนี
1: ้
0: ยิ่งไปกว่านั้นครับสมมติวันหนึ่งหัวหน้าหมู่บ้านบอกเอ้ยคิดจะทำธุรกรรมให้ละหลัง2ทุ่มไม่ทำนะปิดทำการวันเสาร์อาทิตย์ไม่ทำปิดทำการ
1: เ
0: พื่อและถ้าอยากจะโอนเงินเนี่ย transaction fee 2% ถามว่าคน
1: หน้าหมู่บ้านนี่โหดนะ
0: ถามว่าคนในหมู่บ้านทำอะไรได
1: ้โอ
0: ้ก็ตามนั้นอ่ะใช่ไหมครับ
1: ตายไป
0: ทีนี้มันก็เลยกลายมันเป็นอีก use case หนึ่งครับทุกคนปิ้งขึ้นมาเป็นหมู่บ้าน
1: หมู่บ้านที่2
0: เป็นหมู่บ้าน B B เนี่ยผมแทนคำว่า blockchain แล้วกันนะครับหมู่บ้าน B เป็นอย่างนี้ครับก็มีคนในหมู่บ้านเนี่ย6คนเหมือนเดิมทุกคนถือสมุดบัญชีเป็นของตัวเองถือสมุดบัญชีเดียวกันเลย
1: ว้าว
0: ถือเหมือนกันเป๊ะสมุดบัญชีของทุกคนนี้มีหน้าที่จด transaction ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเหมือนกันแน่นอนมันจะดูแต่มันเป็นประโยชน์เพราะอะไรครับสมมุตินะครับนาย A เนี่ยต้องการโอนเงินหานาย B 200บาทเขาก็จะตะโกนออกมาเอ้ยฉันขอโอนเงิน200นะทุกคนที่ว่างเนี่ยก็จะหยิบสมุดบัญชีขึ้นมาจดลงไปเหมือนกันใครหลับอยู่ก็ไม่เป็นไรคนว่างจดทีนี้สมมุติครับถ้าจนต้นจดตะปนไข่
1: ต้องป้นทั้งหมู่บ้าน
0: ต้องป้นทั้งหมู่บ้านเพราะทุกคนคือคนจดหรือจนอาจจะป้นหัวหน้าหมู่บ้านคนเดียวก็ได้จนอาจจะเอาปืนมาจ่อหัวหน้าหมู่บ้านปุ๊บเติมศูนย์ให้โจรหน่อยหนึ่งตัวหัวหน้าหมู่บ้านเติมศูนย์ให้เลยปุ๊บเติมไป
1: สมุดของหัวหน้าหมู่บ้าน
0: ที่สมุดของหัวหน้าหมู่บ้านสุดท้ายอีกวันหนึ่งเจ็ดโมงเช้าขึ้นมาทุกคนเอาสมุดบัญชีมาเทียบกันก็จะเจอแล้วว่าของทุกคนเหมือนกันยกเป็นของหัวหน้าหมู่บ้านเราจะดีเทคได้ทันทีว่
1: า
0: ของหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยผิด
1: มีบางอย่างผิดละ
0: มีการmanipulate data อะไรบางอย่างหัวหน้าหมู่บ้านก็จะถูกเตะออกจากหมู่บ้านแล้วเราก็จะรู้ทันทีว่าเนี่ยคือข้อมูลที่ผิดและรู้ได้ว่าอะไรคือข้อมูลที่ถูกเพราะว่าข้อมูลที่ถูกคือของ6คนนั้น
1: โอเคเข้าใจแล้ว
0: ทีนี้ความเซ็กซี่มันอยู่ตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: ความเซ็กซี่มันอยู่ตรงที่ว่าจำ 2% นั้นได้ไหมครับในหมู่บ้าน A ที่ต้องจ่ายให้หัวหน้าหมู่บ้าน
1: อ๋อครับ
0: พอเราไม่มีตัวกลาง 2% นั้น
1: อ
0: ่ะมันถูกจ่ายให้กับทุกคนที่ช่วยดูแลนะครับ
1: อ๋อ
0: ดังนั้นใครจดคุณก็ได้ส่วนแบ่ง
1: อ๋องั้นก็
0: ใครง่วงก็ไม่ต้องจดก็ได้แต่ก็อดส่วนแบ่งนะทุกคนอยากได้เงินคนก็จะ participate ในระบบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีจำนวนสมุดบัญชีในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ไอ้จำนวนคนที่ถือสมุดบัญชีเนี่ยในทางบล็อกเชนเราเรียกมันว่าโนดน่าจะของคุณใช่ไหมครับดังนั้นสุดท้ายบล็อกเชนมันคืออย่างนี้ครับมันคือการกระจายศูนย์ข้อมูลถ้าเป็นบิตคอยไอ้ทรานแซคชันตรงเนี้ยมันก็ถูกกระจายสูงไปอยู่ในหลายๆคนทำให้มันไม่สามารถแมนิพูลเลตได
1: ้
0: ต่อให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนไม่ดีหรือมีใครบางคนพยายามจะแบนระบบเขาอาจจะตัดการเชื่อมต่อของคนนึงไปอีกคนนึงไปแล้วยังไงอ่ะก็เหลือคนรอบโลกอยู่ดีซึ่งเราไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าโหนดตรงนี้ในโลกมีใครบ้างถ้าเราจะแบนเขาเราต้องแบนทุกคนถ้าเราจะแมนิพูลเลตเดต้าต้องแมนิพูลเลตเดต้าอย่างน้อยครึ่งนึงให้เขาแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าข้อมูลของเราเป็นจริงซึ่งมันทำได้ยากมากครับดังนั้นข้อดีสุดๆของบล็อกเชนคือความสามารถที่มันเป็นดีเซนทรัลไลซ์นั่นแหละมันจึงทำให้การคอร์รัปชันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรที่อยู่ในบล็อกเชนแทบจะเป็นไปไม่ได
1: ้โปร่งใส
0: ถูกต้องโปร่งใสนะครับยิ่งจำนวนโหนดเยอะเท่าไหร่ยิ่งบล็อกเชนใหญ่เท่าไหร่ยิ่งแข็งแรงเท่านั้น
1: ครับ
0: ทีนี้มันมีอีกหนึ่งอย่างด้วยครับในบล็อกเชนเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีอีกคุณสมบัติที่สำคัญมากๆคืออะไรในโลกปัจจุบันเนี่ยความโปร่งใสกับความเป็นส่วนตัวมันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามแต่ในบล็อกเชนอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ลิสติกของความโปร่งใสและส่วนตัวพร้อมกัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: ทุกทรานแซคชันอย่างในบิตคอยน์นะตั้งแต่วันแรกที่มันมีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ซาโตชิ ที่กำหนด

0: ใครก็ไม่รู้นะจนถึงวันเนี้ยเห็นหมดทุกอย่างเห็นหมดไม่ว่าจะมีใครโอนเงินหาใครใครทำทรานแซคชั่นอะไรบ้างใครเปิดกระเป๋าใครใส่เงินเห็นหมดเลยทุกอย่าง 100% สามารถ track ได้นะครับจาก blockchain explorer แท็กได้แต่อย่าลืมครับคนที่จะเข้ามาใช้งาน bitcoin ใช้งาน blockchain ไม่ต้อง KYC
1: ไม่ต้องแบบยืนยันตัวตน
0: ดังนั้นเราจะเห็นเป็นเลขกระเป๋า
1: เป็น
0: BC1Hจุดๆโอนเงินหา BC1H จุด
1: ๆด้วยความเป็นเรื่องนี้โอเค
0: และคนหนึ่งอ่ะจะมีกี่ wallet ก็ได
1: ้
0: ผมคนหนึ่งจะสร้าง 2,000 wallet ก็ได้ดังนั้นทุกอย่างโปร่งใสครับไม่มีการ corruption แน่นอนไม่มีอยู่ดีเสก bitcoin มาเพิ่มไม่มีอยู่ดีเสกสกุลเงินมาเพิ่มข้างในไม่มีเพราะมันแทร็กได้หมดแต่เป็นส่วนตัวด้วยเพราะมันไม่ต้องผ่านกัน
1: ไม่ต้องบอกว่าโอเคชั้นอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
0: ด้วยเทคโนโลยีนี้แหละครับทั้งหมดรวมๆกันนะเราก็เรียกมันว่าบล็อกเชน
1: โอเคนะครับ
2: ค่ะหลังจากน้องๆรับชมวิดีโอแล้วนะคะเราก็มาดูกันต่อค่ะในเรื่องของวิวัฒนาการของเงินในยุคดิจิตอลนะคะอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าไม่มีใครไม่สนใจเงินนี่เพราะเงินคือปัจจัย1ที่ซื้อปัจจัย4ได้ครบแถมยังซื้ออื่นๆอีกได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนสนใจเงินแน่ๆแล้วเงินในอนาคตหรือเงินในยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะจากเงินสดสู่สังคมไร้เงินสดและก้าวไปสู่สกุลเงินดิจิตอลนะคะมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างคะในฐานะอาจารย์ที่เป็นผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์โดยตรงนะคะก็สอนเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยสาวๆนะคะนับตั้งแต่อดีตในปีนี้ก็เป็นปีที่เป็นอาจารย์มาถึง25ปีแล้วค่ะเรื่องนี้สอนตั้งแต่ช่องที่1นะคะแต่ว่าณปีท้ายๆเนี่ยจะต้องมาเพิ่มช่องที่3 4 5นะคะเรามาดูค่ะว่าจุดเริ่มต้นของเงินเริ่มจากอะไรบ้างนะคะมนุษย์เรานะคะต้องการสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญที่สุดของเงินเนาะในอดีตเนี่ยเราแทนที่จะเอาหมูไปเอาไก่มาซื้อผักการแลกเปลี่ยนมันยุ่งยากเราก็เลยแลกเป็นเงินไว้ก่อนเก็บมันได้นานด้วยแล้วอยากซื้ออะไรค่อยเอาเงินไปซื้อเนาะเงินในอดีตก็เลยเป็นทั้งเปลือกหอยอู้ยงาช้างก็เป็นเงินมาแล้วนะคะก้อนหินใดๆก็แล้วแต่เป็นโลหะนะคะทองคำแลกเงินนะคะในช่องที่1นี่ก็คือเงินเป็นสินค้าเช่นทองคําเช่นหอยใบชาอย่างนี้ก็เป็นนะคะเป็นเงินมาแล้วนะคะเกลือไม่น่าเชื่อว่าเกลือเคยเป็นเงินแล้วก็พัฒนาการก็ดีขึ้นไอ้พวกนี้มันขนยากเนาะแล้วก็ย่อยสลายได้ด้วยเราก็เลยเริ่มพัฒนาให้เงินมันดีขึ้นนะมนุษย์ก็คิดนะคะเงินกระดาษโดยจะมีรัฐบาลหรือมีธนาคารก็แล้วแต่เนาะก็จะเป็นเงินกระดาษนะคะมีเงินเหรียญด้วยนะเงินโลหะด้วยนะคะแล้วก้าวเข้าสู่ช่องที่3เลยค่ะอิเล็กทรอนิกส์มันนี่นะคะหรือเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะเด็กๆใช้อยู่ค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์ที่จ่ายผ่านมือถือเนาะแสดงว่าประเทศเราเนี่ยกำลังอยู่ในยุคนะคะอิเล็กทรอนิกส์มันนี่นะคะก็คือใช้เงินผ่านเนี่ยระบบออนไลน์นั่นเองอ่ะมาดูข้อ4นะคะข้อ4ก็คือดิจิทัลมันนี่นะคะดิจิทัลมันนี่เนี่ยอันนี้เป็นของภาคเอกชนเนาะก็พวกคริปโตเคอเรนซีก็คือเงินดิจิทัลมันนี่น้องบิตคอยน์เนี่ยเป็นสกุลเงินหนึ่งของดิจิทัลมันนี่หรือว่าเป็นสกุลเงินหนึ่งของคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะคะมาดูต่อข้อ5ในอนาคตนะคะเราจะก้าวไปสู่ Central Bank Digital Currency นะคะหรือที่เรียกว่า CBDC ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยกำลังศึกษาอยู่นะคะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะเงินดิจิทัลของธนาคารกลางกำลังศึกษาและคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะคะน่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าได้มีโอกาสไปช่วยนักศึกษาที่ฝึกงานที่แบงก์ชาติทำการศึกษาในเรื่องนี้นะคะทีนี้เราไปดูข้อสำคัญที่ชวนคิดนะคะเมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลมันนี่เงินจะฉลาดขึ้นอ๋อเงินฉลาดขึ้นได้ด้วยเร็วขึ้นและเชื่อมโยงโลกทั้งโลกเอาไว้ด้วยกันนะคะน้องๆค่ะมาดูของประเภทคริปโตเคอเรนซีกันนะคะเนื่องจากเวลาในรายการของเรามีน้อยนะคะอาจารย์กิ๊กก็อาจจะสอนคร่าวๆแต่น้องๆสามารถแคปหน้าจอดูรายละเอียดของแต่สไลด์ได้เลยค่ะข้อ1คอยนะคะเหรียญหลักสกุลเงินดิจิตอลดั้งดั้งที่มีบล็อกเชนของ

ตนเองแล้วก็ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะคะตัวอย่างนี้ก็คือน้องบิตคอยนะคะหรือว่าน้องเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเจ้าตัว LTC นะคะบิตคอยก็คือ BTC นะคะต่อมาเราก็มีข้อ2นะคะโทเค็นโทเค็นเป็นเรียกว่าเป็นการสร้างของบล็อกเชนของเหรียญอื่นที่ใช้ระบบนิเวศต่างๆนะคะขออนุญาตเรียกตัวย่อเลยนะคะเช่น ETH นะคะแล้วก็เช่นเจ้าตัวนะคะTether นะคะตัวต่อมานะคะข้อ3ก็คือสกุลเงินคงที่ที่ผูกค่ากับสินทรัพย์นะคะเช่นดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเพื่อให้มันเกิดความภาษาอังกฤษเรียกว่า stable ก็คือคงที่ไม่ผันผวนนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะก็คือเช่น USDT หรือว่า USDC ค่ะเรามาดูตัวต่อมานะคะก็คือโทเค็นการเงินกระจายศูนย์นะคะใช้สำหรับบริการการเงินแบบกระจายศูนย์เช่นการกู้ยืมนะคะน้องๆรวมไปถึงการสร้างใหเกิดสภาพคล่องที่สูงขึ้นนะคะตัวอย่างที่ใช้กันอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือ UNI หรือว่า AAVE นะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือโทเค็นที่ไม่เหมือนใครเจ้าตัว NFT คือไม่รู้จะแปลยังไงนะคะขออนุญาตแปลแบบนี้จริงๆแปลแปลกหน่อยใช่ไหมคะโทเค็นที่ไม่เหมือนใครนะคะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีเอกลักษณ์ไม่สามารถทดแทนกันได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าในภายหลังเขาเปลี่ยนหรือคิดคำศัพท์ขึ้นมาก็เดี๋ยวอาจารย์กิ๊กจะเปลี่ยนตามนะคะตัวอย่างนะคะก็จะเป็นคริปโตพังค์นะคะหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆที่สร้างขึ้นมาของแต่ละคลับนั่นเองค่ะประโยชน์ของคริปโตเคอเรนซีคืออะไรนะคะ1ธุรกรรมทำได้อย่างรวดเร็วนะคะมีค่าธรรมเนียมต่ำมีความโปร่งใสเข้าถึงบริการทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลาเสาร์อาทิตย์ไม่ปิดสาขาเหมือนกับธนาคารทั่วไปใช่ไหมคะแต่ข้อใดสิ่งใดที่มีประโยชน์เนาะมันก็จะมีความเสี่ยงหรือว่ามีโทษที่แฝงอยู่นั่นก็คือมีความเสี่ยงดังนี้นะคะน้องๆ1ความผันผวนของราคาสูงมากอุ้ยช่วงบิตคอยออกมาใหม่ๆนี่สวิงนี้นะคะตอนนี้นิ่งแล้วเนาะ2ก็คือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการถูกแฮกแต่ว่าถ้าใช้บล็อกเชนร่วมเนาะที่อาจารย์กิ๊กสอนไปการถูกแฮกก็จะยากขึ้นค่ะข้อต่อมานะคะกฎระเบียบยังไม่ชัดเจนในหลายประเทศก็ยังงงๆอยู่นะคะตอนแรกๆประเทศเราก็งงอยู่นะคะก็เลยบางธุรกรรมก็อนุญาตบางธุรกรรมก็ไม่อนุญาตนะคะเพราะเรายังต้องการการศึกษาอย่างลึกซึ้งนะคะข้อต่อมานะคะอาจถูกใช้ในทางที่ผิดเช่นฟอกเงินน้องๆรู้จักฟอกเงินเนาะเงินธุรกิจสีดำที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยก็เอามาฟอกเงินเข้ามาสู่เงินในระบบได้เงี้ยนะคะถ้าผ่านโลกดิจิตอลเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีตัวกลางในการควบคุมจำกัดข้อแรกได้ใช่ไหมคะนี่ค่ะเรามาดูต่อนะคะว่าในกระบวนการทำงานร่วมกันนั้นเจ้าตัวบล็อกเชนทำงานอย่างไรนะคะการทำงานของบล็อกเชนนะคะก็เริ่มจากมีการทำรายการนะคะข้อ1ข้อ2กระจายข้อมูลไปยังเครือข่ายเนาะข้อ3ตรวจสอบและยืนยันกลไกทั้งหมดนะคะข้อ4บันทึกข้อมูลเป็นบล็อกนะคะแล้วก็ข้อ5เชื่อมต่อด้วยห่วงโซ่หรือว่าเชนนั่นเองขออนุญาตสรุปประโยชน์อีกครั้งนะคะก็คือโปร่งใสตรวจสอบได้2ปลอดภัยเชื่อถือได้3รวดเร็วและลดต้นทุน4เปิดโอกาสสู่โลกดิจิตอลนะคะก็คือรวดเร็วสะดวกและสามารถที่จะลดต้นทุนทางธุรกิจได้นะคะทีนี้เมื่อเกิดบล็อกเชนแล้วมันเปลี่ยนโลกทางการเงินได้อย่างไรอย่างที่อาจารย์กิ๊กกล่าวไปหลายครั้งเลยค่ะโลกทางการเงินเนาะสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเชื่อถือได้ไหมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า trust นะคะหากไม่มีคำว่า trust เนี่ยระบบการเงินล่มแน่นอนบล็อกเชนก็ช่วยให้ระบบการเงินในโลกดิจิตอลนั้นเชื่อถือได้ค่ะข้อ2โปร่งใสตรวจสอบได้ข้อ3ไม่ต้องพึ่งคนกลางเนาะมันก็เลยรวดเร็วและลดต้นทุนเนาะ
ข้อต่อมาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องล่ะมีอะไรบ้างก็ต้องมีสกุลเงินดิจิตอลเนาะหรือที่เราเรียกว่าคริปโตกราฟีนี่เป็นตัวที่เกี่ยวข้องดึงสกุลเงินดิจิตอลเข้ามาหรือคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะคะ 2. สมาร์ทคอนแทรคหรือสัญญาดิจิตอลนะคะที่ทำให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นต่อมานะคะ Distributed Ledger นะคะก็คือตัวกระจายเนาะตัวสุดท้ายก็คือTokenization นะคะก็เป็นตัวที่ควบคุมเทคโนโลยีทั้งหมดเอาไว้ Blockchain นะคะก็จะสามารถทำให้ระบบการเงินนั้นโปร่งใสยุติธรรมยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับพวกเราทุกคนในอนาคตด้วยค่ะเอาละสิ่งที่ควรจับตาในระบบ Blockchain คืออะไรบ้างนะคะBlockchain เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานของดิจิทัลทางการเงินด้วยนะคะสำคัญมากจริงๆเราเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันแล้วนะรวมไปถึงอนาคตนะคะดังนั้นการประยุกต์ใช้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็น e-voting การเลือกตั้งโดยใช้ดิจิตอลระบบดิจิตอลเนาะ digital ID นี่ก็เริ่มดังเลยนะข่าวนี้ตอนนี้นะคะ digital ID นะคะก็คือเราก็จะมีเหมือนบัตรประชาชนดิจิตอลนะเราจะรู้จักตัวเราได้จากในโลกดิจิตอลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ land นะคะ registry นะคะระบบพวกที่ดินเนาะที่อยู่ในโลกดิจิตอลทั้งหลายนะคะระบบต่อมาก็เป็นโลจิสติกตรวจสอบที่มาของสินค้าอันนี้ดีมากเลยตกหล่นตรงไหนหายตรงไหนเจ้าหน้าที่คนไหนไม่ไปส่งสินค้าให้ลูกค้ารู้หมดเลยนะรวดเร็วด้วยเงี้ยทีนี้พอเราตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบข้อผิดพลาดก็จะลดลงพนักงานเองก็ไม่ประมาทเนาะแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นเพราะจะรู้เลยว่าฉันเป็นคนทำผิดเงี้ยค่ะไม่ได้เลยระบบโลจิสติกก็จะถูกต้องแม่นยำแล้วก็ที่สำคัญก็คือลดต้นทุนได้ด้วยนะคะข้อต่อมาสุขภาพนี่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าสไลด์ก่อนหน้านี้บรรยายไปอย่างลึกซึ้งเลยนะคะก็คือระบบนี้ก็จะช่วยจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในนาทีขับขันได้อย่างแน่นอนอันสุดท้ายเลยค่ะตรงกับวิชาเรามากก็คือการเงินนะคะเราก็จะสนใจจะคริปโตนะคะ DeFi Digital Assets ค่ะพวกนี้เป็นต้นBlockchain จึงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะคะแต่คือรากฐานของความไว้วางใจในโลกดิจิตอลสู่โลกอนาคตที่ทุกคนจะเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้นะคะค่ะน้องๆคะเราก็มาสู่สไลด์ที่บอกถึงบล็อกเชนเทคโนโลยีนี้เปลี่ยนโลกการเงินและชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนนะคะแต่ตัวเราล่ะจะต้องตั้งรับอย่างไรนะคะก่อนจะจากกันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กขออนุญาตบรรยายถึงทักษะสำคัญที่น้องๆทางบ้านควรจะเตรียมตัวหรือเริ่มพัฒนาได้แล้วนั่นก็คือ 1. ทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพราะว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเหล่านี้มันถูกสร้างด้วยคำสั่งหรือคอมมานด์ใช่ไหมคะและมันมีความเป็นเหตุและผลสูงมากเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเลยถ้าเราฝึกคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะคะข้อ 2. ก็คือสร้างความรู้หรือเรียนรู้ด้านดิจิตอลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโปรแกรมมิ่งโปรแกรมต่างๆนะคะก็จะช่วยให้เราเป็นคนที่ไม่ตกยุคโดยเฉพาะยุคดิจิตอลนี่นะคะข้อต่อมานะคะเพื่อไม่ให้ใครมาโกงเราได้และตัวเราจะไม่ไปโกงใครด้วยนะคะน้องๆเราก็จะต้องสร้างให้รู้เท่าทันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และตัวเราก็ต้องมีจริยธรรมไม่ไปโกงใครในโลกดิจิตอลเช่นกันค่ะต่อมานะคะในการทำงานร่วมกันในโลกดิจิทัลในอนาคตนะคะไม่ใช่แค่สังคมไร้เงินสดเราจะเจอแบบการทำงานที่ไม่ต้องเดินทางไปยังออฟฟิศคือเดินทำงานผ่านโลกดิจิทัลเนาะโอนเงินซื้อของใดๆหรือประชุมนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวเลยที่จะทำงานร่วมกันในโลกดิจิทัลไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเปิดกล้องก็ต้องกล้าแสดงออกหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวให้เรียบร้อยเนาะพร้อมที่จะทำธุรกรรมผ่านโลกดิจิทัลเสมือนหนึ่งเจอกันแบบตัวเป็นๆไม่ใช่สบายใจเพิ่งตื่นนอนวันนี้ทำงานดิจิตอลนะคะ
ฟันก็ไม่ได้แปรงผม

ก็ยังไม่ได้หวีเสื้อก็ยังไม่เรียบร้อยเปิดกล้องมานี่จบเลยนะคะคือเราก็ต้องนึกเสมือนหนึ่งไปทำงานในโลกจริงๆนี่แหละเหมือนอาจารย์กิ๊กจะมาออกรายการโทรทัศน์นี้อาจารย์กิ๊กก็ต้องเตรียมตัวใช่ไหมคะผมเผาเรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมเปิดกล้องเนี่ยค่ะและต้องกล้าแสดงออกด้วยก็คือพูดจาฉาฉานมองกล้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมาดูต่อการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมหลังจากทำงานร่วมกันแล้วเราก็อาจจะเติบโตไปเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกดิจิตอลซึ่งประหยัดเงินได้เยอะมากเลยนะลูกศิษย์อาจารย์กิ๊กหลายคนนะคะจบวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลจบเอกเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลด้วยก็ไปเปิดร้านขายของออนไลน์อย่าดูถูกอาชีพเหล่านี้นะคะรวยมากๆรายได้ต่อวันเป็นหมื่นนี่อยู่บ้านใหญ่โตกว่าอาจารย์กิ๊กมากนะคะซึ่งคนเป็นครูก็ภูมิใจเนาะที่เด็กๆสามารถนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปใช้ในการประกอบอาชีพแค่นั้นยังไม่พอสามารถเป็นเจ้าของกิจการลูกศิษย์บางคนเนี่ยเป็นท็อป5เคอรี่นะคะก็คือมียอดการส่งของท็อป5ประเทศไทยก็มีนะคะที่เราสอนอยู่ภูมิใจจริงๆนะคะและสุดท้ายก็คือมุมมองสากลและความยั่งยืนนะคะเห็นไหมคะว่าการทำงานในโลกดิจิตอลเนี่ยมันไม่ต้องเดินทางถึงกันเนาะประหยัดเรื่องการขนส่งซึ่งการขนส่งเนี่ยก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนาะทำก่อให้เกิดกรีนเฮาส์แก๊สหรือว่าภาวะเรือนกระจกโลกร้อนขึ้นนะคะดังนั้นธุรกรรมดิจิตอลเนี่ยสามารถลดโลกร้อนได้ด้วยนะคะเด็กๆครูก็เลยภูมิใจมากที่จะสอนวิชานี้นะคะดังนั้นอนาคตนะคะไม่ต้องรอใครนะคะให้เราเนี่ยมาร่วมกันสร้างโลกดิจิตอลที่โปร่งใสปลอดภัยและยั่งยืนคำว่ายั่งยืนก็คือดิจิตอลเนี่ยทำให้เราเนี่ยค่ะก้าวเข้าสู่โลกสีเขียวได้ง่ายขึ้นนะคะสไลด์สุดท้ายก็เป็นสไลด์สรุปนะคะแม้ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนโลกได้แต่การเรียนรู้การสร้างอนาคตต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะน้องๆเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้นำในโลกดิจิตอลในวันข้างหน้าหากเด็กๆเนี่ยเยาวชนไทยในวันนี้คิดว่าโลกดิจิตอลยังไกลตัวนะประเทศของเราอ่ะจะสู้คู่แข่งประเทศต่างๆได้ยากมากนะคะอาจารย์กีก็อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ว่าก้าวต่อไปของน้องๆนะคะขอให้น้องๆทุกคนเปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะ2ติดตามแนวโน้มและนวัตกรรม3ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมนะคะเก่งไม่กลัวกลัวโกงนะคะก็คือหรือเก่งแค่ไหนถ้าโกงเนาะทุกอย่างก็จบลงนะคะมันไม่มีประโยชน์ต่อทั้งตนเองสังคมและประเทศชาติค่ะนี่ข้อต่อมานะคะก็คือสร้างคุณค่าให้สังคมและโลกใบนี้นะคะและข้อสุดท้ายนะคะอยากให้น้องๆทุกคนมุ่งสู่การเป็นผู้นำในโลกดิจิตอลนะคะต้องเชื่อมั่นในตนเองนะคะว่าเราทำได้และวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะน้องๆพบกับอาจารย์กิ๊กได้ใหม่นะคะพบกันในรายการเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลนะคะอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชู

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้จัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านพบกับดิฉันสุชาดานภาสวัสดิ์กับรายการตลาดการเงินเศรษฐกิจโลกและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อการลงทุนค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่3นะคะกับหัวข้อปัจจัยการขับเคลื่อนราคาของสินทรัพย์ต่างๆในตลาดการเงินและการลงทุนค่ะซึ่งในตอนนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมราคาสินทรัพย์ในตลาดการเงินจึงเคลื่อนไหวค่ะและอะไรคือแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาต่างๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นค่าเงินทองคำน้ำมันคริปโตหรือสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกเพราะในโลกความเป็นจริงราคาสินทรัพย์เนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่แบบสุ่มๆนะคะแต่กำลังสะท้อนทั้งเศรษฐกิจโลกสภาพคล่องนโยบายของรัฐแล้วก็ความเชื่อมั่นค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจิตวิทยาของผู้คนในระบบการเงินค่ะหลายๆคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมบางวันทองคำพุ่งแรงทั้งที่ไม่มีสงครามหรือบางครั้งข่าวออกมาดีน่าจะเป็นผลดีกับทองคำแต่ทำไมตลาดกลับปรับตัวลดลงและทำไมบางช่วงตลาดทั่วโลกขึ้นพร้อมกันแต่บางช่วงทุกสินทรัพย์ทั่วโลกกลับร่วงลงอย่างไร้สาเหตุหลายคนคิดว่าราคาขึ้นลงเพราะอินดิเคเตอร์แต่ว่าความเป็นจริงนะคะไม่ใช่แค่นั้นบางท่านคิดว่าอาจจะเป็นเพราะข่าวบางคนคิดว่าอาจจะเป็นดีมานด์ซัพพลายมีคนบายเยอะกว่าคนเซลล์แต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงตลาดมันซับซ้อนกว่านั้นมากเลยค่ะราคาที่เราเห็นในตลาดคือผลลัพธ์จำนวนมหาศาลของแรงซื้อหรือกำลังบายกำลังขายที่ทำงานพร้อมกันก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าใจกลไกพื้นฐานของการเกิดราคาก่อนค่ะราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรในตลาดทุกตลาดในโลกเนี่ยราคาของมันล้วนแล้วแต่เกิดจากคำสั่งซื้อและคำสั่งขายนะคะเมื่อมีผู้ซื้อและมีผู้ขายระบบจะทำการจับคู่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่เรียกว่าแมทชิ่งกันค่ะถ้ามีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นแต่คนขายมีจำนวนน้อยราคาก็ต้องขยับขึ้นถูกไหมคะเพื่อหาคนขายรายใหม่ๆและในทางกลับกันถ้ามีคนที่ต้องการขายสินทรัพย์เป็นจำนวนมากแต่กลับไม่มีคนซื้อราคาก็จะปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะค่ะดังนั้นราคาไม่ได้เกิดจากอินดิเคเตอร์เนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือที่สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเท่านั้นนะคะสิ่งที่ทำให้ราคาขยับจริงๆแล้วเนี่ยคือความสมดุลและความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานค่ะทีนี้มาดูกันว่าตลาดประเภทเนี่ยมีปัจจัยอะไรใดๆบ้างที่ขับเคลื่อนซึ่งต่างสินทรัพย์ต่างตลาดปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาก็แตกต่างกันนะคะเรามาดูกันที่ตลาดแรกเนี่ยเช่นตลาดหุ้นหรือว่าสต็อกมาร์เก็ตเนี่ยค่ะหุ้นจะขึ้นหรือว่าหุ้นจะลงเนี่ยขับเคลื่อนหรือว่าขึ้นอยู่กับผลประกอบการดอกเบี้ยเงินฝากหรือว่าดอกเบี้ยนโยบายจากทางภาครัฐนะคะขนาดเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจถ้าประเทศนั้นในขณะนี้มีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจสูงหุ้นก็ขึ้นนะคะเพราะว่าจะดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติหรือจากตลาดอื่นๆเนี่ยค่ะเข้ามาสู่ตลาดหุ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและรัฐบาลนั่นเองค่ะตลาดต่อมานะคะก็คือตลาด Forex หรือว่าตลาดค่าเงินค่ะตลาดนี้เนี่ยขับเคลื่อนด้วยดอกเบี้ยค่ะแล้วก็ธนาคารกลางเงินเฟ้อ GDP ของประเทศแล้วก็กระแสเงินทุนค่ะซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงว่าถ้านำเงินมาลงทุนในค่าเงินของประเทศนั้นๆเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะดอกเบี้ยเชิงนโยบายเนี่ยก็เป็นผลสะท้อนของภาวะเศรษฐกิจที่เป็นเงินเฟ้อหรือเงินฝืดได้ค่ะGDP ก็แปลว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีหรือว่าเศรษฐกิจกำลังเริ่มจะถดถอยและที่สำคัญที่สุดก็คือกระแสเงินทุนค่ะตลาดต่อมานะคะสินทรัพย์ต่อมาคือสินทรัพย์ที่เป็นทองคำค่ะทองคำเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้มีดอกเบี้ยนะคะแต่ว่า

มันเป็น wealth preservation หรือว่าตัวรักษามูลค่าความมั่งคั่งหรือว่าตัวรักษามูลค่าของเงินที่อยู่ในกระเป๋าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นทองคำราคาสูงขึ้นเนี่ยค่ะจริงๆแล้วทองคำไม่ได้มีราคาสูงขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าของเราเนี่ยค่ะมันมีค่าลดลง

ันเนี่ยลูกอมก็ได้ค่ะตัวอย่างเนาะลูกอมเนี่ยเมื่อสมัยที่ดิฉันยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยจำได้ว่า1บาทได้ลูกอมตั้ง3เม็ดแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยราคาลูกอมสูงขึ้นมากเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณเงินเท่าเดิมเรากลับไม่สามารถซื้อของได้ในคือเงินเท่าเดิมไม่สามารถซื้อของแบบที่เท่าเดิมได้จะต้องใช้เงินมากขึ้นซื้อของในปริมาณเดิมทองคำก็เช่นกันค่ะทองคำไม่ได้มีราคาสูงขึ้นเพราะว่าสินค้าอื่นๆในตลาดเนี่ยก็เริ่มแบบขึ้นตามดัชนีของทองคำคือมันแปรผันตรงกันนะคะดังนั้นทองคำไม่ได้มีราคาแพงขึ้นแต่เงินในกระเป๋าของเราต่างหากที่เสื่อมค่าลงเพราะอะไรเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยค่ะจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มีการประกาศอัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศใช่ไหมคะถ้าเงินเฟ้อมากเนี่ยก็แปลว่าเงินเสื่อมค่าและทองคำเนี่ยคือสินทรัพย์ชั้นดีที่เก็บรักษามูลค่าของความมั่งคั่งหรือเงินในกระเป๋าสตางค์ของเราได้ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าตลาดทองคำเนี่ยเป็นตลาดที่มีความมีสภาพคล่องสูงมีการซื้อขายค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศทุกๆประเทศหรือว่านักลงทุนรายย่อยเองเนี่ยค่ะก็ซื้อทองคำเพื่อเก็บรักษามูลค่าเช่นกันค่ะมาดูตลาดถัดไปนะคะนั่นก็คือตลาดคริปโตเคอเรนซีค่ะตลาดคริปโตเนี่ยขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่องของสกุลเงินคริปโตแต่ละชนิดนะคะแล้วก็ narrative คืออะไรก็คือการสร้างภาพว่าเหรียญนี้หรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลอันนี้เนี่ยจะมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคตยกตัวอย่างเช่น Dogecoin อะค่ะที่ทางคุณ Elon Musk หรือว่าเหรียญอะไรต่างๆที่เมื่อผู้นำประเทศประกาศออกมาว่าสนับสนุนอันนี้บ้างหรือว่ามีการพูดถึงบ่อยๆถูกพูดถึงเป็นปริมาณมากๆเหรียญนั้นหรือสภาพคล่องของคริปโตcurrency สกุลนั้นๆเนี่ยก็พุ่งขึ้นนะคะเป็นเงาตามตัวซึ่งมันก็คือการสร้าง narrative หรือว่าถ้าเป็นหลัก marketing ก็จะเป็นการขายของร่วมกับการสร้างเรื่องราวนะคะต่อมานะคะตลาดคริปโตก็มีปัจจัยอีกอย่างนึงคือปัจจัย sentiment หรือว่าปัจจัยจิตวิทยาของนักลงทุนในตลาดคริปโตค่ะและนี่คือเหตุผลที่ทำไมบางคนเทรดหุ้นเก่งทำไมบางคนที่แบบเทรดหุ้นเก่งๆแต่พอมาเจอตลาดทองคำแล้วกับพังไม่เป็นท่าเพราะว่าความเคยชินหรือว่าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์แต่ละตัวเนี่ยมันใช้ด้วยกันไม่ได้ทั้งหมดหุ้นก็จะเป็นปัจจัยเซตหนึ่งพอมาทองคำก็ใช้เซตเดียวกันมาวิเคราะห์หุ้นไม่ได้หรือว่าเอาเซตที่ใช้วิเคราะห์หุ้นเนี่ยมาวิเคราะห์ทองคำไม่ได้เช่นกันค่ะสินทรัพย์แต่ละประเภทมี DNA ต่างกันโดยสิ้นเชิงตลาดโลกทุกวันนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่น FED หรือว่า Fed นะคะซึ่งก็คือคล้ายๆกับธนาคารกลางของสหรัฐหรือที่มีตัวย่อว่า FED แต่ตัวเต็มของมันก็คือ Federal Reserve นั่นเองค่ะถ้า Fed ขึ้นดอกเบี้ย Bond Yield หรือว่าดอกเบี้ยพันธบัตรก็จะปรับอัตราสูงขึ้นพออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นก็ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกให้มาซื้อพันธบัตรใช่ไหมคะพอเงินทุนเริ่มไหลเข้าดอกเบี้ยเริ่มไหลเข้า US ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์ก็จะแข็งขึ้นแล้วก็ทองคำนะคะซึ่งอยู่คนละขั้วหรือตรงกันข้ามกับเงิน US ดอลลาร์เนี่ยก็จะร่วงลงถูกกดดันให้ลงนะคะดังนั้นเมื่อเงินทุนไหลเข้าไปอยู่ในพันธบัตรตลาดหุ้นการเจริญเติบโตหรือว่ามูลค่าการซื้อขายหุ้นก็จะเริ่มชะลอตัวลงและคริปโตเคอเรนซีก็จะถูกเริ่มขายนะคะอันนี้นี่แหละที่เราเรียกว่า chain reaction ข่าวหนึ่งข่าวเนี่ยสามารถส่งผลกระทบได้หลายสินทรัพย์แล้วก็หลายตลาดพร้อมๆกันเลยค่ะดังนั้นนักลงทุนยุคใหม่จึงไม่สามารถมองแค่กราฟอย่างเดียวได้จะต้องรับฟังข่าวสารแล้วก็นำมาประมวลผลคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ค่ะต่อมานะคะอีกเรื่องที่สำคัญมากตลาดไม่ได้ตอบสนองต่อความจริงค่ะแต่ตลาดตอบสนองต่อสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังยกตัวอย่างนะคะถ้ากรณีที่มีตลาดเนี่ยคาดเดาว่าเฟดจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะคะอันนี้ก็มีผลดังนั้นเนี่ยจะมีข่าวหลายๆสำนักออกมาว่าถ้าสมมติว่าเฟดจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ในอีก2วันข้างหน้าก็จะมีหลายสำนักมาวิเคราะห์ว่าเฟดจะขึ้นหรือไม่แล้วถ้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าตัวเลขคาดการใช่ไหมคะเมื่อถึงวันที่ประกาศตัวเลขดอกเบี้ยขึ้นมาจริงๆถ้าสมมุติว่าคาดการออกมาเป็นตัวเลขหนึ่งแล้วพอประกาศออกมาต่ำกว่าคาดการตลาดก็

จะขานรับไปอีกรูปแบบนึงหรือถ้าประกาศตัวเลขจริงออกมาเนี่ยตรงกับการคาดการตลาดก็จะมีพฤติกรรมไปอีกรูปแบบนึงหรือถ้าประกาศตัวเลขออกมาแล้วต่ำกว่าคาดการหรือสูงกว่าคาดการเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมของราคาไปอีกรูปแบบนึงเลยค่ะบางทีนะคะนักลงทุนหลายๆท่านจะเห็นว่าเมื่อประกาศตัวเลขออกมาแล้วตัวเลขจริงออกมาแล้วทำไมกราฟถึงไม่ขยับเลยราคาถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีการประกาศตัวเลขคาดการก่อนหน้าการประกาศจริงนักลงทุนก็มีแบบการใช้จิตวิทยาหรือว่าส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาของนักลงทุนไปแล้วกราฟขานรับการคาดการไปแล้วดังนั้นเมื่อมีการประกาศตัวเลขจริงกราฟจึงไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ค่ะนักลงทุนมืออาชีพจึงไม่ได้ดูแค่ข่าวเท่านั้นค่ะแต่ดูว่าข่าวนั้นที่ประกาศออกมาดีกว่าหรือว่าแย่กว่าตัวเลขที่คาดการเอาไว้ค่ะดังนั้นราคาที่เราเห็นในตลาดเนี่ยไม่มีความบังเอิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันคือผลลัพธ์ของผู้เล่นในตลาดสภาพคล่องในตลาดอารมณ์ของนักลงทุนในตลาดนโยบายเศรษฐกิจทั้งภาครัฐนะคะข่าวสารแล้วก็กระแสการไหลของเงินหรือที่เรียกว่า liquidity และ volatility นั่นเองค่ะตลาดการเงินจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคแต่เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์จิตวิทยาและระบบของโลกค่ะทุกตลาดเนี่ยล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันเหมือนใยแมงมุมเลยค่ะดอกเบี้ยกระทบค่าเงินถ้าสมมุติว่าประเทศใดๆก็ตามเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากหรือว่ามีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายขึ้นมานะคะก็แน่นอนว่าย่อมกระทบต่อเสถียรภาพค่าเงินของประเทศนั้นๆยกตัวอย่างเช่นประเทศ A นะคะมีดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 3% ต่อปีในขณะเดียวกันประเทศ B มีการประกาศดอกเบี้ยนโยบายที่ 7% ต่อปีนักลงทุนลองคิดดูนะคะว่ากระแสเงินทุนหรือว่า liquidity เนี่ยจะไหลออกจากประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยน้อยไปสู่ประเทศที่มีอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยที่สูงกว่าใช่ไหมคะเพราะไม่มีใครจะเอาเงินมาวางทิ้งเอาไว้ที่ได้รับผลลัพธ์หรือว่าได้รับอัตราดอกเบี้ยน้อยนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อเงินกู้หรือว่าระบบเศรษฐกิจด้วยเช่นกันถ้าสมมุติว่ามีการกู้เงินจากประเทศที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยมาน้อยๆแล้วนำไปลงทุนปล่อยกู้ต่อในประเทศที่มีการให้ดอกเบี้ยสูงๆอันนี้นี่เรียกว่าไม่ต้องทำอะไรแค่กู้เงินประเทศที่ดอกถูกมาปล่อยกู้ในประเทศที่ดอกแพงแค่นั้นก็ได้กำไรมหาศาลแล้วค่ะดังนั้นดอกเบี้ยเนี่ยแน่นอนว่ากระทบต่อค่าเงินค่ะจากนั้นมีอะไรอีกนะคะค่าเงินกระทบต่อทองคำแน่นอนค่ะถ้าสมมุติว่าค่าเงินยกตัวอย่างของประเทศไทยนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ค่าเงินบาทประเทศไทยเนี่ยแข็งค่ามากๆเลยแล้วทองคำในตลาดโลกเนี่ยค่ะก็พุ่งขึ้นแต่ว่าพอหันมามองทองคำในประเทศไทยตลาดทองคำในประเทศไทยทำไมยังทรงตัวไม่พุ่งขึ้นตามตลาดโลกพอค้นไปค้นมาก็เลยพบว่าอ๋อเป็นเพราะว่าค่าเงินบาทของประเทศไทยแข็งค่าขึ้นเองค่ะทำให้ทองคำที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้พุ่งขึ้นเหมือนกับกราฟทองคำในตลาดโลกนั่นเองดังนั้นนักลงทุนควรจะมองเห็นภาพรวมนะคะมองภาพรวมๆทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจโลกระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆถ้าการลงทุนเนี่ยเป็นสินทรัพย์ของประเทศเป็นภายในประเทศหรือว่าเป็นสากลก็แล้วแต่ถ้ามองระบบเศรษฐกิจโดยรวมก็จะได้เปรียบกว่านักลงทุนที่มองเฉพาะกราฟในระยะสั้นนั่นเองค่ะลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของความเชื่อมโยงเช่นถ้าธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นเศรษฐกิจจะเริ่มชะลอตัวนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายที่แบงก์ชาติกำหนดมาเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่ 0.5% เท่านั้นดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยก็ต้องยกระดับขึ้นสูงขึ้นไปตามส่งผลกระทบให้กับนักธุรกิจหรือว่าการลงทุนนะคะที่เป็นการกู้เงินของแบงก์หรือสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยค่ะเพื่อนำมาลงทุนจะต้องมีภาระต้นทุนที่สูงขึ้นดังนั้นเมื่อมีภาระต้นทุนที่สูงขึ้นผลประกอบการในไตรมาสนั้นๆอาจจะไม่ได้ดีตามคาดทำให้มูลค่าของหุ้นของสินทรัพย์หรือของบริษัทนั้นๆเนี่ยอาจจะดรอปลงก็เป็นได้ค่ะ
พราะฉะนั้นแล้วมันเลยมีความเชื่อมโยงเอาแค่ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวเพราะว่าถ้าต้นทุนสูงขึ้นอาจจะมีการส่งผลกระทบถึงการปรับลดการจ้างงานนะคะหรือว่าถ้ามีการปรับลดการจ้างงานแล้วอาจจะทำให้เกิดผลเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวเงินเริ่มไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงหันมาสู่สินทรัพย์ปลอดภัยเช่นทองคำหุ้นและคริปโตเริ่มถูกกดดันนักลงทุนบางส่วนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะย้ายไปถือครองทองคำหรือพันธบัตรมากกว่าเพราะว่าเริ่มเกิดต้นทุนสูงขึ้นแปลว่าผลประกอบการธุรกิจอาจจะไม่ได้เท่าเดิมหรือบางทีอาจจะขาดทุนไปเลยก็ได้นี่แหละค่ะคือการส่งผลการกระทบเป็น chain reaction หรือว่าปฏิกิริยาลูกโซ่จากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแค่เพียงอย่างเดียวดอกเบี้ยไม่ใช่ตัวแปรต้นอย่างเดียวนะคะมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันที่เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางตรงนี้เนี่ยจุดเดียวเท่านั้นส่งผลกระทบต่อโลจิสติกของโลกการขนส่งสินค้าซึ่งจะทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นรวมไปถึงค่าประกันภัยที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวหรือว่าถ้าราคาน้ำมันสูงขึ้นแล้วตั๋วเครื่องบินบริษัทสายการบินมีการพักงานหรือว่างดเว้นเที่ยวบินทำให้การจ้างงานในภาคธุรกิจบริการด้านการเดินทางทางอากาศเนี่ยค่ะก็จะมีการพักงานมีผู้คนเริ่มตกงานหรือว่าอยู่บ้านมากขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลกระทบเป็น chain reactionเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้านักลงทุนท่านใดคิดที่จะเข้าสู่ระบบตลาดการเงินการลงทุนระดับโลกเนี่ยค่ะก็ต้องพึงระวังปัจจัยตรงนี้ไว้ด้วยอันนี้เนี่ยจะบอกเราได้เลยว่าการที่เราจะดูเพียงกราฟแล้วใช้อินดิเคเตอร์มาวิเคราะห์ในระยะเวลาสั้นๆอาจจะไม่สามารถทำกำไรอย่างยั่งยืนในตลาดได้ค่ะเรามาดูกันต่อนะคะนโยบายของภาครัฐเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือนโยบายของภาครัฐค่ะนโยบายของภาครัฐเนี่ยเป็นตัวเร่งความเชื่อมั่นของตลาดก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวชะลอความเชื่อมั่นของตลาดก็ได้เช่นกันค่ะนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศให้มาลงทุนในประเทศของเราและขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้ค่ะมาดูบทบาทนะคะหรือว่าเครื่องมือที่รัฐใช้เป็นกลไกในการควบคุมเศรษฐกิจของประเทศนะคะรัฐบาลเนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าที่ที่จะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ประชาชนกินดีอยู่ดีนโยบายรัฐที่ดีเนี่ยช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติสามารถกล้าเข้ามาลงทุนมีการค้ำประกันมีการให้ความเชื่อมั่นว่าการลงทุนของนักลงทุนนั้นๆเนี่ยจะไม่โดนโกงไม่เกิดความเสียหายมีระบบเศรษฐกิจที่ดีไม่มีการคอร์รัปชันปัจจัยพวกนี้ล่ะค่ะที่ทำให้นักลงทุนจากทั่วโลกกล้าที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศนำเงินหรือว่านำสภาพคล่องเข้ามาในประเทศนั่นเองค่ะแต่ทางกลับกันนะคะถ้ารัฐบาลมีนโยบายที่ไม่ชัดเจนส่งผลกระทบให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยลดลงค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดปรากฏการณ์ความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงปุ๊บเงินทุนอาจจะไหลออกอันที่จริงแล้วไม่ใช่เม็ดเงินของต่างชาติที่ไหลเข้าเท่านั้นนะคะเม็ดเงินของคนในชาติเองก็สามารถที่จะไหลออกไปลงทุนในต่างประเทศได้ดังเช่นในปัจจุบันเนี่ยค่ะประเทศไทยของเราก็เริ่มมีการเปิดกว้างโดยสถาบันการเงินที่ทางรัฐรับรองนะคะให้มีการนำเม็ดเงินของไทยผ่านกองทุนผ่านธนาคารพาณิชย์เนี่ยค่ะไปลงทุนในหุ้นในตราสารหนี้ต่างประเทศด้วยผ่านกองทุนต่างๆนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเสถียรภาพของรัฐบาลหรือว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยไม่สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของภายในประเทศได้ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่เงินทุนหรือว่า liquidity สภาพคล่องเนี่ยจะไหลออกจากประเทศของเราไปยังต่างประเทศค่ะต่อมาคือสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนคือนักลงทุนจะต้องมีการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์คิดอย่างเป็นระบบค่ะสิ่งที่สำคัญที่นักเทรดจะต้องพึงระลึกหรือพึงเข้าใจไว้เสมอนะคะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยการเชื่อมโยงปัจจัยหลักอย่างเป็นระบบค่ะ
คือเมื่อความจริงข่าวออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องดูที่ความคาดหวังด้วยเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นเอพิโซดแล้วนะคะว่าความคาดหวังของนักลงทุนเนี่ยบางทีทำให้ราคาของสินทรัพย์ขึ้นลงหรือผันผวนมากกว่าความเป็นจริงที่ออกมาก็ได้หรือในบางทีถ้าความคาดหวังมันสมมุตินะคะว่าจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยหรือว่าประกาศอัตราการว่างงานนะคะของประชากรนักลงทุนโดยมากแล้วเนี่ยจะมีการนำไปเปรียบเทียบกับตัวเลข

เลขที่ประกาศออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะดังนั้นสมมุตินะคะยกเป็นเคสกรณีศึกษาเช่นการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือที่เรียกว่านอนฟาร์มที่เป็นที่ฮิตๆกันว่านักเทรดหรือนักลงทุนหลายๆท่านจะต้องมานั่งกลางกราฟเฝ้ารอการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยค่ะในกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักลงทุนสายอาชีพหรือว่านักลงทุนสายสถาบันการเงินนะคะเขาจะมองว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาในเดือนที่แล้วเป็นอย่างไรแล้วตัวเลขคาดการณ์ที่นักวิเคราะห์หรือว่าสื่อที่วิเคราะห์ออกมาที่มีมาตรฐานความเชื่อถือสูงเนี่ยวิเคราะห์ออกมาเป็นอย่างไรขั้นแรกเลยก็คือเปรียบเทียบตัวเลขวิเคราะห์กับตัวเลขที่ประกาศออกมาเมื่อเดือนที่แล้วจากนั้นถ้ามันแตกต่างกันมากระหว่างตัวเลขคาดการณ์กับตัวเลขครั้งที่แล้วเนี่ยบางทีราคาก็ผันผวนไปแล้วตั้งแต่การประกาศตัวเลขคาดการณ์ออกมาเลยทีเดียวที่เรียกว่าตลาดขานรับการคาดการณ์ไปก่อนแล้วนะคะสรุปทั้งหมดนะคะสิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องจดจำแล้วก็ต้องพยายามฝึกฝนนะคะก็คือการคิดเป็นระบบแล้วก็การเชื่อมโยงทุกปัจจัยมองภาพรวมและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลค่ะการเชื่อมโยงปัจจัยหลักนะคะยกตัวอย่างเช่นการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานหรือว่าอัตราการจ้างงานนะคะโดยมากนักลงทุนสถาบันเนี่ยค่ะจะทำการเก็บสถิติว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาในเดือนที่แล้วเป็นเท่าไหร่ตัวเลขคาดการที่ออกมาก่อนหน้าที่จะประกาศตัวเลขจริงเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งสองค่านี้ตัวเลขครั้งที่แล้วกับตัวเลขที่คาดว่าจะประกาศถ้ามันไม่แตกต่างกันนะคะบางทีราคาก็ไม่ขยับเลยในขณะเดียวกันตัวเลขที่ประกาศออกมาเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการมันมีความต่างค่อนข้างสูงราคาในตลาดนะคะก็จะมีความผันผวนหรือว่าขยับขึ้นลงอย่างรุนแรงเลยทีเดียวค่ะอันนี้คือขยับไปรอบนึงแล้วนะคะทีนี้มาถึงวันที่เขาประกาศจริงนะคะก็จะถูกนำมาเทียบกับตัวเลขคาดการถ้าสมมุติว่าประกาศจริงตรงกับคาดการราคาก็ไม่ค่อยขยับแต่ถ้าประกาศจริงไปแตกต่างกับตัวเลขคาดการอย่างมีนัยยะสำคัญราคาสินทรัพย์ก็จะเกิดความผันผวนกราฟจะขยับขึ้นลงรุนแรงมากเลยค่ะดังนั้นสรุปเลยละกันว่าเราต้องวิเคราะห์จากตัวเลขที่ประกาศมาเดือนที่แล้วตัวเลขคาดการและตัวเลขที่ประกาศที่เป็นของเดือนปัจจุบันนะคะอันนี้ก็ต้องอาศัยระบบคิดแล้วก็วิเคราะห์ถามว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยบอกอะไรเราได้บ้างนะคะเขามีการคาดการกันว่าตัวเลขเนี่ยจะทำให้บอกถึงระบบเศรษฐกิจว่าตัวเลข GDP คาดการเดือนที่แล้วเป็นเท่าไหร่ GDP ปัจจุบันเป็นเท่าไหร่จะส่งผลให้เรารู้ว่าเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นหรือเศรษฐกิจกำลังถดถอยนั่นเองค่ะถ้าออกมาเนี่ยมีการคิดและวิเคราะห์แล้วว่าเศรษฐกิจกำลังถดถอยสินทรัพย์ต่างๆที่ได้ชื่อว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยค่ะก็จะโดนเทขายดังนั้นเมื่อสินทรัพย์เสี่ยงโดนเทขายเงินทุนก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่ในสินทรัพย์ที่เรียกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่า safe haven นั่นเองค่ะโอ้เป็นไงคะต้องทำการศึกษากันเป็นระบบแล้วก็ต้องใช้เวลากันระยะหนึ่งเลยทีเดียวค่ะทีนี้มาดูกระบวนการคิดแบบเป็นระบบนะคะนักลงทุนมืออาชีพที่สามารถ survive หรือว่ามีความยั่งยืนในการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยนะคะจึงควรวิเคราะห์ทั้งข่าวดอกเบี้ยสภาพคล่องจิตวิทยาของนักลงทุนในตลาดนั้นๆและ capital flow นั่นก็คือการไหลเข้าไหลออกของเม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนค่ะไม่ใช่ของเรานะคะแต่เป็นของนักลงทุนในตลาดค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการอยู่รอดในตลาดไม่ได้มาจากโชคช่วยไม่ได้มาจากการเดาแต่มาจากการเข้าใจระบบเศรษฐกิจเข้าใจฟันดาเมนทัลปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาและเข้าใจกราฟเข้าใจว่าจุดเข้าออกตรงไหนที่จะทำกำไรได้สูงสุดค่ะทีนี้เราเริ่มเข้าใจบทบาทของภาครัฐมากขึ้นว่ามีกลไกและมีเครื่องมืออะไรที่จะพยุงเศรษฐกิจหรือชะลอเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจนั้นมีความร้อนแรงอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปนะคะหรือกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเงินเฟ้อชะลอตัว GDP เริ่มชะลอตัวรัฐมีเครื่องมืออะไรใดๆบ้างนะคะภาครัฐมีเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เรียกว่านโยบายการคลังค่ะนโยบายการคลังคือการใช้งบประมาณภาษีการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็หนี้สาธารณะ

เพื่อกระตุ้นหรือควบคุมเศรษฐกิจค่ะเช่นถ้าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวรัฐบาลอาจเพิ่มการใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเราลองมาย้อนดูอดีตละกันนะคะถึงการใช้เครื่องมือหรือว่านโยบายการคลังในการกระตุ้นพยุงเศรษฐกิจนะคะยกตัวอย่างเช่นเอาเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วนะคะอย่างเช่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่เศรษฐกิจของประเทศเยอรมันเนี่ยชะลอตัวมากเลยแต่ว่าเมื่อฮิตเลอร์ขึ้นมามีอำนาจเนี่ยค่ะเขาใช้ระบบเศรษฐกิจสงครามนั่นคือภาครัฐเกิดการจ้างงานเพราะว่าเกณฑ์คนหรือเกิดการจ้างงานให้ผู้คนเนี่ยมาสร้างออโตบานซึ่งเป็นถนนไฮเวย์หลักของประเทศที่เชื่อมโยงตรงไปยังรัสเซียเลยอันนี้เนี่ยค่ะก็เกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวรัฐบาลอาจเพิ่มการใช้จ่ายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิเช่นคนละครึ่งเคยได้ยินคุ้นๆใช่ไหมคะหรือว่าเที่ยวทั่วไทยช่วยกี่ร้อยบาทอะไรประมาณนี้ไหนใครเคยได้เงินช่วยเหลือตรงนี้มาบ้างคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าคิดในมุมกลับถ้าเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปนะคะรัฐบาลอาจจะต้องมีการลดการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อเก็บเงินเอาไว้เพื่อดึงเม็ดเงินออกจากระบบนะคะหรือขึ้นภาษีบางประเภทค่ะต่อมานะคะอีกเครื่องมือหนึ่งที่เป็นกลไกภาครัฐที่ใช้ควบคุมเศรษฐกิจหรือกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็คือนโยบายภาษีนั่นเองค่ะภาษีคือเครื่องมือสำคัญของนโยบายการคลังรัฐบาลเนี่ยใช้ภาษีเพื่อหารายได้และควบคุมเศรษฐกิจบางครั้งรัฐบาลนะคะก็ลดภาษีเพื่อกระตุ้นการบริโภคยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากนโยบายภาครัฐในประเทศไทยที่ผ่านมานะคะมีบางรัฐบาลถ้าจะกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะมีการงดเว้นค่าธรรมเนียมหรือว่าภาษีที่ใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สินทรัพย์ที่ดินนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเว้นดอกเบี้ยเงินฝากหรือบางทีเนี่ยจะสนับสนุนโดยการให้ BOI เพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศนั่นเองจึงมี tax free บ้าง BOI สนับสนุนบ้าง free tax area ค่ะบางครั้งรัฐลดภาษีเพื่อกระตุ้นการบริโภคแต่บางครั้งเนี่ยภาครัฐต้องขึ้นภาษีเพื่อควบคุมเงินเฟ้อค่ะดังจะเห็นได้จากตอนนี้เนี่ยณวันที่อัดรายการนะคะมีข่าวแว่วมาว่ารัฐบาลไทยอาจจะมีการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% ก็พยายามเข้าใจนะคะว่าเป็นเครื่องมือรัฐเพื่อจะควบคุมความร้อนแรงหรือว่าเงินเฟ้อหรือจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็รู้สึกส่งผลกระทบอยู่ดีในฐานะที่เป็นประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคคนหนึ่งค่ะก็เป็นกลไกของรัฐนะคะรวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้านะคะดังที่เราจะได้เห็นตัวอย่างจากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีการขึ้นภาษีหรือว่าที่เรียกทาริฟนั่นก็คือภาษีตามใจฉันเนี่ยค่ะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีการเรียกเก็บตั้งกำแพงภาษีนำเข้าในอัตราที่ค่อนข้างสูงจนกระทั่งเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสงครามการค้านะคะภาษีนำเข้าโควต้านำเข้าโควต้าส่งออกการควบคุมมาตรฐานสินค้าโอ้ยอันนี้ประเทศไทยโดนบ่อยไม่ว่าจะเป็นการส่งออกกุ้งขาวทุเรียนมะม่วงหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราโดนจนชินแล้วค่ะจากนั้นเนี่ยฝั่งที่โดนกำแพงภาษีเข้าไปหรือว่าโดนมาตรการควบคุมเข้าไปอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยค่ะก็มีมาตรการโต้ตอบนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีการโยนข้อหาให้กับประเทศคู่แข่งนะคะเช่นกล่าวหาว่ามีการทุ่มตลาดหรือว่ารัฐอุดหนุนอาทิเช่นเงินที่รัฐบาลจีนอุดหนุนธุรกิจ EV หรือว่าการผลิตรถยนต์ EV เนี่ยค่ะก็โดนกำแพงภาษีของยุโรปและสหรัฐอเมริกาไปค่ะว่าประเทศจีนกำลังทุ่มตลาดอยู่เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อตลาดหุ้นแล้วก็ต่อผู้ผลิตนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อมีการขึ้นภาษีเรียกเก็บภาษีหรือว่าตั้งกำแพงภาษีเนี่ยต้นทุน
นค่ะสูงขึ้นแน่นอนเมื่อต้นทุนสูงขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือซัพพลายเชนค่ะซัพพลายเชนจะมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างในปัจจุบันเนี่ยค่ะที่เม็ดพลาสติกซึ่งเป็นผลผลิตของปิโตรเลียมก็มีราคาพุ่งสูงขึ้นจนกระทั่งผู้ผลิตบางเจ้านะคะผลิตน้ำเต้าหู้หรือว่าผลิตอาหารที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยค่ะต้องมีการสั่งจองหรือสั่งซื้อเม็ดพลาสติกล่วงหน้ากันเลยค่ะแล้วกระทบต่ออะไรอีกก็กระทบต่อราคาสินค้าเพราะว่าเชื่อดิฉันเถอะค่ะเมื่อมีต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเนี่ยค่ะเขาไม่แบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นเอาไว้เองก็จะมีการผลักต้นทุนเหล่านี้นะคะไปสู่ผู้บริโภคด้วยการขึ้นราคาสินค้าค่ะแล้วสิ่งที่จะตามมาอีกทีนึงค่ะคือตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเมื่อสินค้าสูงขึ้นสภาพเศรษฐกิจมีการปรับตัวจะขึ้นหรือจะลงก็แล้วแต่ทุกครั้งที่มีการขยับของปัจจัยอะไรแม้แต่นิดเดียวเนี่ยค่ะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่หรือที่เรียกว่า chain reaction ในตลาดการเงินทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขนาดนี้นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics ค่ะสงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศสงครามการค้าล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อตลาดการเงินทั้งสิ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดสงครามขึ้นมาต้นทุนพลังงานอาจเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสงครามนั้นเกิดขึ้นที่ใดดังจะเห็นได้จากเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยค่ะเกิดสงครามที่บริเวณทวีปยุโรปนะคะก็คือรัสเซียกับยูเครนเกิดคอนฟลิกต์กันมีสงครามเกิดขึ้นแต่สงครามในขณะนั้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงอย่างทุกวันนี้เพราะว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยไม่ได้มีขนาดเศรษฐกิจหรือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปัจจัยทางด้านพลังงานเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นจุดที่เรียกว่าจุดโช๊คพอยต์หรือว่าเป็นจุดที่สำคัญในการเคลื่อนย้ายพลังงานหรือระบบโลจิสติกของโลกทำให้ต้นทุนการขนส่งน้ำมันหรือแม้กระทั่งน้ำมันเองเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะมีการผลิตหรือว่าขุดเจาะออกมาแล้วส่งไปยังโรงกลั่นทั่วโลกได้สิ่งที่ส่งผลกระทบจริงๆเลยเนี่ยคือทางฝากเอเชียนะคะเพราะว่าทางฝากเอเชียเนี่ยพึ่งพาน้ำมันดิบที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสค่อนข้างเยอะพอราคาน้ำมันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยค่ะประเทศไทยของเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบเพราะอะไรเพราะประเทศไทยเราเนี่ยค่ะมีขนาดเศรษฐกิจส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการเดินเรือส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการเดินอากาศตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นดังนั้นแล้วจะมีการคาดหวังตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็คงจะคาดหวังเท่าเดิมไม่ได้แต่ตัวเลขจริงยังไม่มานะคะเพราะว่าฤดูไฮซีซั่นที่จะประกาศออกมาจริงๆเนี่ยของจริงจะเป็นอย่างไรต้องมาดูกันที่ไตรมาสสุดท้ายของปีแต่ว่าปัจจุบันนี้เกิดราคาน้ำมันแพงขึ้นราคาน้ำมันสูงขึ้นก็มีการคาดเดาว่ามีการคาดการว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาประเทศไทยในช่วงไฮซีซั่นช่วงปลายปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตามเป้านะคะเริ่มเห็นคำว่าตัวเลขปีที่แล้วตัวเลขคาดการและตัวเลขจริงที่จะมาในปลายปีแล้วใช่ไหมคะทีนี้เพื่อนๆหรือว่านักลงทุนที่ฟังอยู่เนี่ยค่ะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการคิดแบบ systematic thinking หรือการคิดการวางแผนการลงทุนเป็นระบบเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างดังนั้นการเข้าถือครองสินทรัพย์หรือว่าการซื้อหุ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับแรงกระแทกสำหรับช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้ดีเลยค่ะแต่การคาดการณ์ก็คือการคาดการณ์ในสถานการณ์จริงปลายปีอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้อาจจะมีการเจรจาข่าวดีจับมือกันได้นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ดิฉันคาดการณ์ก็คือว่าในช่วงความขัดแย้งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการทำลายแท่นขุดเจาะ
แท้งเก็บน้ำมันลงกลั่นน้ำมันของประเทศในกลุ่มโอเปกรอบๆอิหร่านโดยทั่วเนี่ยค่ะซึ่งต่อให้สงครามยุติลงได้ณบัดนาวหรือภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยค่ะการซ่อมแซมให้กำลังการผลิตปิโตรเลียมน้ำมันเพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมได้ในปริมาณเท่าเดิมเนี่ยกว่าจะซ่อมเสร็จก็คงใช้เวลาประมาณขั้นต่ำ3ปีดังนั้นเศรษฐกิจจึงยังไม่ฟื้นง่ายๆในช่วงเวลาไม่นานนี้ทีนี้จากผลตรงนี้เนี่ยค่ะมันกระทบอะไรบ้างดังจะเห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยค่ะผู้คนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะผู้บริโภคเริ่มหันไปรถยนต์ที่ใช้ EV มากยิ่งขึ้นดังจะเห็นได้จากยอดขายรถยนต์ EV เนี่ยสูงขึ้นเลยค่ะการใช้น้ำมันลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในกรุงเทพจากที่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เห็นได้ชัดเลยว่ารถที่ออกมาตอนกลางคืนเนี่ยเริ่มมีปริมาณที่น้อยลงรถติดน้อยลงเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ทราบว่าดิฉันคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าก็ช่วยกันตอบมานะคะทีนี้เรามาดูข้อต่อมานะคะกรณีที่เกิดสงครามการค้าขึ้นประเทศต่างๆเนี่ยก็จะห้ำหั่นกันด้วยการกระแทกภาษีใส่หน้าของอีกฝ่ายนึงเลยเธอขึ้น 70% ฉันขึ้น 200% เป็นต้นตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดต้นทุนการผลิตสูงขึ้นซึ่งนักลงทุนบางท่านเนี่ยถ้ามีฐานลูกค้าอยู่ในประเทศอเมริกาการที่จะผลิตสินค้าจากประเทศจีนเพื่อนำไปขายให้กับผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ง่ายเหมือนก่อนที่จะเกิดการตั้งกำแพงภาษีใช่ไหมคะซึ่งนั่นก็คือวัตถุประสงค์หลักของผู้กำหนดนโยบายก็คือรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานั่นเองเพราะว่าเขามีความต้องการที่จะให้นักลงทุนย้ายฐานการผลิตเข้าไปอยู่ในประเทศอเมริกาเพื่อกระตุ้นอัตราการจ้างงานลดปัญหาคนว่างงานนั่นเองค่ะก็เห็นไหมคะว่านี่ก็จะเป็นเครื่องมือทางภาครัฐที่กระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าชะลอความร้อนแรงของดอกเบี้ยหรือว่าเงินเฟ้อได้นั่นเองค่ะดังนั้นนักลงทุนยุคใหม่จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจทั้งเศรษฐกิจการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็โลจิสติกการขนส่งสินค้าในโลกของเราค่ะสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจที่มั่นคงต้องอาศัยทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงินที่สอดประสานทำงานร่วมกันนะคะฝ่ายการคลังก็คือภาครัฐนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามีเครื่องมืออะไรใดๆบ้างที่กระทรวงการคลังหรือว่าการคลังเนี่ยสามารถนำมาใช้ควบคุมระบบเศรษฐกิจได้นะคะมีหน้าที่ใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจและบริหารรายได้ภาครัฐส่วนการเงินนั่นก็คือธนาคารกลางทางทฤษฎีนะคะเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเลยว่าภาคการคลังและภาคการเงินเนี่ยควรทำงานแยกจากกันนะคะไม่ควรทำงานสอดประสานกันเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือการใช้เงินใช่ไหมคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือการควบคุมวินัยทางการเงินนั่นเองค่ะฝ่ายการเงินหรือว่าธนาคารกลางของทุกประเทศมีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่ดูแลกำกับดอกเบี้ยดูแลค่าเงินและอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าค่าเงินถูกเกินไปถึงแม้ว่าส่งออกจะทำได้ดีแต่ว่าการนำเข้าสินค้าเนี่ยก็จะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะธนาคารกลางยังดูแลอัตราเงินเฟ้อและเสถียรภาพของระบบการเงินนั่นเองค่ะในหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นถึงความพยายามที่จะมีการแทรกแซงจากธนาคารกลางนะคะเพราะว่าฝ่ายการคลังมักต้องการให้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายการเงินเนี่ยก็จะต้องมาทำการวิเคราะห์ดูว่าถ้าดอกเบี้ยต่ำแล้วเนี่ยจะกระทบเสถียรภาพค่าเงินหรือเปล่าในระยะยาวดังนั้นในหลายประเทศธนาคารกลางเนี่ยจึงต้องการความเป็นอิสระเพราะถ้านโยบายการเงินถูกใช้เพื่อการเมืองมากเกินไปความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจอาจเริ่มสั่นคลอนค่ะและทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำไมราคาสินทรัพย์ในตลาดการเงินการลงทุนไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่ามันกำลังสะท้อนเศรษฐกิจโลกนโยบายภาครัฐดอกเบี้ยสภาพคล่องสงครามภูมิรัฐศาสตร์ความเชื่อมั่นกำแพงภาษีและที่สำคัญก็คือจิตวิทยานักลงทุนในตลาดนั่นเองค่ะดังนั้นนักลงทุนที่ได้ในโลกยุคใหม่ไม่ใช่คนที่ดูกราฟเก่งที่สุดแต่คือคนที่เข้าใจภาพรวมของระบบและในตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำความเข้าใจถึงโครงสร้างตลาด
สภาพคล่องและผู้เล่นตัวจริงในตลาดการเงินโลกว่านักลงทุนเนี่ยค่ะกำลังสู้กับอะไรอยู่มีหลายๆท่านบอกว่ามีเจ้ามือในตลาดเดี๋ยวเรามาดูกันใน EP หน้านะคะว่าใครคือเจ้ามือในตลาดแล้วมีจริงหรือเปล่าเบื้องหลังกราฟเนี่ยจริงๆแล้วกำลังเกิดอะไรขึ้นดิฉันสุชาดานภาสวัสดิ์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจเดตนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติครับผม
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็พบกับเราได้ตอนนี้ตอนที่3ของเทอมนี้นะฮะตอนที่3ของเทอมนี้วันนี้มาในตอนสบู่ก้อนล้างเครื่องสำอางและสบู่ก้อนสระผม
1: ทั้ง
0: ฟังดูแปลกๆไหม
1: ทั้งเครื่องสำอางทั้งสระผมเลยทีเดียว
0: เนาะสำหรับสาวๆที่ชอบกินเมคอัพพวกเมคอัพพวกแต่งหน้านะพวกเมคอัพต่างๆแล้วก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะใช้รีมูเวอร์แต่วันนี้เราจะสอนทำเครื่อง
1: ไอ้สบู่ล้างเครื่องสำอางเนี่ยมันก็ล้างได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์แต่มันจะไปแบบก้อนเดียวแบบใสสะอาด
0: คือล้างเครื่องสำอางอะล้างออกแน่ๆแต่ล้างจะทำให้หน้ากระจ่างใสเนี่ยอย่างก้อนเดียวมันก็ไม่ขนาดนั้นถูกไหมแต่ล้างเครื่องสำอางอะล้างออกแน่ๆคือแทนที่ว่าจะไปใช้ตัวรีมูเวอร์แล้วก็มาใช้เป็นสบู่ก้อนก็ขึ้นว่าใครชอบแบบไหนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นทางเลือกอ่ะเป็นทางเลือก
1: ใช่ไ
0: หมครับเป็นทางเลือกในการทำสบู่ก้อนล้างเครื่องสำอางนะครับแล้วก็สบู่ก้อนสระผมสระผมก็พิเศษอีกปกติเนี่ยการสระผมก็จะเป็นเรื่องของแชมพูเป็นของเหลวใช่ไหมซึ่งอาจจะใช้คราวนี้ก็เป็นเชิงพิเศษนิดนึงเป็นสบู่ก้อนซึ่งเป็นทางเลือกของคนที่อยากจะพกสะดวกนะแต่ก่อนตอนใช้สะดวกไม่สะดวกก็ขึ้นอยู่กับชอบไม่ชอบก็ลองพิจารณาดูก็เป็นทางเรียกว่าทำสบู่ก้อนออกมาสระผมเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีสบู่ก้อนซึ่งวันนี้เราพิเศษกว่า2ตอนที่ผ่านมาใช่ไหมตอนนี้เราก็คือถ้าพูดถึงว่าเราทำสบู่เนี่ยสบู่อย่างที่บอกว่าสบู่เป็นเครื่องสำอางเป็นสารชำระล้างแล้วสบู่เนี่ยจะมี2ชนิด
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: โอ้ตอนนี้เราได้ทำทั้ง2ชนิดเลยนะตอนเนี้ย
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทำสบู่เบสที่เป็นธรรมชาติอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราจะทำที่เรียกว่าเป็นสบู่เบสกลีเซอรีนด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าสบู่เบสกลีเซอรีนเนี่ยก็อาจจะเป็นสังเคราะห์ขึ้นแหละแต่ก็ทำสังเคราะห์ให้มีลักษณะของการอ่อนโยนกว่าสบู่ที่เป็นน้ำมันถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: คือความเป็นด่างอ่อนโยนกว่านะอาจจะมาใช้กับทำคลีนซิ่งคลีนเซอร์เนี่ยผู้หญิงสาวๆอาจจะชอบ
1: ใช
0: ่ชอบเนี่ยวันเนี้ยนักศึกษาที่เป็นผู้หญิงนะใครอยากจะได้ตัวล้างเครื่องสำอางเนี่ยเข้าตามชมเลยตาม
1: ช
0: ม
1: เลย
0: นะครับเป็นสูตรล้างเครื่องสำอางกับสบู่ก้อนสะสมพิเศษจริงๆนะสองตัวเนี่ยเราไม่เคยสอนมาก่อน
1: ใช่คร
0: ับ นะไม่สอนมาก่อนเลยนะก็คือเป็นสูตรพิเศษนะครับนี้ก็อย่างที่บอกว่าสบู่จะเป็นเครื่องสำอางนะเบื้องต้นเลยก็เราก็ต้องมายังไง
1: เราก็ต้องมาทำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเครื่องสำอางก่อน
0: กฎหมายเครื่องสำอางก่อนนะว่าถ้าเราจะผลิตเครื่องสำอางใช่ไหมเราก็ต้องจดแจ้งอย.ทำสบู่ก็ต้องจดแจ้งอย.บอกบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นสบู่ต้องจดแจ้งอย.ใช่เพราะมันอยู่ในกฎหมายเครื่องสำอางใช่ไหมถึงเป็นเครื่องสำอางใช้แล้วล้างออกก็ต้องจดแจ้งถ้าเราจะทำขายนะจะทำขายก็ต้องจดแจ้งอย.ให้เรียบร้อยในการจดแจ้งอย.เนี่ยท่านก็ไปติดต่อที่หน่วยงานเครื่องสำอางตัวหน่วยงานอย.เครื่องสำอางของแต่ละจังหวัดที่เราอยู่ไม่อยู่จังหวัดไหนเนี่ยก็ไปติดต่อที่จังหวัดนั้นเขาจะแนะนำให้เราอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราควรรู้ก็คือมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตสบู่ของเราเนี่ยและมีขั้นมีตอนนะฮะในการทำมีห้องหับมีเขาเรียกมีสถานที่ผลิตใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: มีสถานที่ผลิตอยู่แบบจะเปิดทำเครื่องสำอางแต่ไม่รู้ว่าผลิตที่ไหนผลิตในห้องครัวเนี่ยมันก็ไม่โอเคใช่ไหมอยู่ทำอาหารไปด้วยผลิตสบู่ไปด้วยเนี่ยผู้ใช้เขาก็ไม่อย่างเราไปดูเนี่ยจะซื้อเครื่องสำอางสักตัวหนึ่งสถานที่ผลิตเนี่ยดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่สะอาดพอไม่มีถูกตรวจขนาดผลิตอยู่หน้าห้องน้ำอาจารย์โอเคไหมล่ะ
1: ไม่ได้
0: ใช่ไหมอย่างน้อยในสถานที่ผลิตก็ต้องไม่มีห้องน้ำมีอะไรมาเกี่ยวนะ
1: แต่ไอ้เกี่ยวกับสถานที่ผลิตเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าต้องใหญ่โต
0: ใช่
1: เป็นจริงๆเป็นห้องเล็กๆก็ได้ใช่ไหม
0: คือคำว่าเล็กหรือขนาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมว่าเราผลิตอะไรใช่ไหมถ้าเราผลิตสบู่จำนวน500ก้อนมันผลิตแค่นี้มีที่เก็บวัตถุดิบอยู่ส่วนหนึ่ง
1: และเป็นสัดส่วน
0: มีสถานที่ชำระล้างอยู่ส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ได้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตมโหฬารใช่ไหมในเบื้องต้นนะขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำผิดพันเครื่องสำอางเราก็ขออนุญาตให้ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะฮะแต่ถ้าเราทำเนี่ยวันนี้เรามาทดลองใช้ทำทดลองอย่างเงี้ยโอเคเลยเราก็ทำใช้เองอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องก็ได้แต่ศึกษาไว้ก่อนอย่างเงี้ยก็พูดให้ถูกต้องนะสบู่นะเป็นผิดพันที่ใช้แล้วต้องล้างออกใช่ไหมอาจารย์คราวนี้อย่างที่บอกว่าจะใส่สารอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่เลือกแต่พอเหมาะนะอย่างวันนี
1: ้
0: เราก็แนะนำว่าในสบู่ก้อนสระผมเนี่ยก็จะมีตัว
1: มหา
0: ใช่ไหม
1: โอ้ไอตัวนี้ขึ้นชื่อเลย
0: นะครับก็คือตัวนี้มันมีงานวิจัยนะมีงานวิจัยที่ว่าตัวมหาเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของ การกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้นะ
1: คร
0: ับ ก็เอามาใส่เพื่อเป็นเหมือนกับเป็นกิมมิกมาเป็นตัวที่ชูโรงว
1: ่
0: าสระผมแล้วอย่างน้อยทำให้ผมร่วงน้อยลงใช่ไหมฮะสกัดกั้นการร่วงของเส้นผมได้เนี่ยก็จะเป็นสารสกัดมหาก็จะมีงานวิจัยพวกนี้อยู่นะครับเป็นการวิจัยพวกนี้อยู่นะครับก็จะช่วยเรื่องพวกนี้

แล้วก็อาจจะมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันลำข้าวที่ช่วยบำรุงผมนะทำสบู่ให้เป็นฟองและชำระล้างได้ดีๆนะชำระล้างรูขุมขนให้สะอาดแล้วก็มีสารสกัดมหาเป็นตัวบำรุงในการใส่สารอะไรเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยความเป็นกรดเป็นด่างใช่ไหมครับอาจารย์วันนี้เราก็จะอันนี้แล้วตรวจในเครื่องล้างเครื่องสำอางเนี่ยเราก็ตั้งสูตรเป็นไงฮะตั้งสูตรที่มันอ่อนโยนใช่ไหมเพราะว่าในการล้างเครื่องสำอางเนี่ยเรามาร์กด้วยเครื่องสำอางใช้กับหน้า

0: ไม่ลบอ่ะก็คือไปตากฝนอะไรก็ไม่เลอะถูกไหมฮะ
1: ติด
0: ทนนานโดนงงนึงไงก็ไม่ไหลย้อยเพราะฉะนั้นในการล้างเครื่องสำอางเนี่ยก็ต้องใช้สารชะล้างที่สามารถย่อยสลายตัวเครื่องสำอางออกได
1: ้
0: ก็จะเป็น2สูตรประมาณนี้นะครับนะครับในการทำนะครับอาจารย์อะไรมีเพิ่มเติมฮะในการทำสบู่อย่างที่บอกว่านะครับ
1: ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่วันนี้อุปกรณ์เราอาจจะต้องแบ่งเป็น2
0: แบบ
1: 2แบบ
0: 2แบบ
1: เพราะปกติเราเป็นสบู่ก้อนทั้งคู่ใช่ไหมครับอาจารย์แต่วันนี้เรามาทั้งสบู่ก้อนด้วยมาทั้งสบู่กีซอลินด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะสบู่2ตัวเนี้ยแตกต่างกัน
0: แตกต่างกันครับ
1: นะครับแตกต่างกันเลย
0: คือคนใช้ก็จะชอบต่างกันนะ
1: ใช่
0: ที่ผ่านมาหลักๆเนี่ยเราสอนทำสบู่ธรรมชาติเราก็จะอธิบายแล้วสบู่ธรรมชาติเนี่ยเขาเกิดจากตัวน้ำมันโซดาไฟแล้วก็น้ำถูกไหมทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นสบู่นะฮะการผลิตก็จะต้องมีขั้นตอนการเตรียมอย่างเดียวอาจารย์ก็ต้องไปขั้นเตรียมโซดาไฟข
1: ั้
0: นเตรียมน้ำใช่ไหมขั้นตอนการผสมนะแต่ตัวสบู่ก้อนก็ต้องบอกว่าเขาบอกว่าคำว่าสบู่กิซาลีนเนี่ยที่มาจากกิซาลีนเนี่ยเบสกิซาลีนเนี่ยจริงๆเขาเป็นเบสเขาเรียกว่าเบสสบู่สำเร็จรูป
1: ใช่ครับ
0: นะอิสลีนเนี่ยอาจารย์ช่วยดูนี่
1: ครับ
0: อิสลีนเนี่ย
1: รูปแบบเรามี2รูปแบบด้วยกัน
0: เขาก็จะมีทั้งขุ่นและใสตัวกิสลีนเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาทำมาจากกรดไขมันนั่นแหละจริงๆเนี่ยการขึ้นต้นเบสกิสลีนกิสลีนถือว่าเป็นเบสสบู่สำเร็จรูปที่สังเคราะห์ขึ้นมานะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ธรรมชาติ 100% ต้องบอกนี้ไม่ใช่ธรรมชาติ 100% ก็มีสังเคราะห์ขึ้นมาสามารถบางคนสงสัยว่ามันสังเคราะห์ขึ้นมาจากอะไรล่ะมันก็สังเคราะห์ขึ้นมาจากกรดไขมันนั่นแหละกรดไขมันที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มนั่นแหละซึ่งเขาสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นกรดไขมันละเอามาผสมกับพวกมาหลอมละลายแล้วใส่สารทำละลายลงไป
1: ใช
0: ่ไหมสารให้ฟองลงไปใช่ไหมอันที่ช่วยทำให้ความนุ่มลื่นครับประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือเอามาทำให้เกิดกระบวนการเป็นสบู่สำเร็จรูปขึ้นมานะครับแล้วก็ในการผลิตสบู่2ตัวเนี่ยก็ต่างกันสบู่น้ำมันเนี่ยวิธีการทำสบู่น้ำมันเนี่ยเขาจะมี2วิธีก็คือเรียกว่า hot process กับ cool process
1: ใช่ครับ
0: ตัวใหญ่ที่เราสอนเนี่ยจะสอนทำลักษณะเป็น cool process ก็คือผลิตง่ายเพราะว่าไม่มีความร้อนมาเกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: เราต้องการเพียงแค่ว่าอุณหภูมิของน้ำด่างกับอุณหภูมิของน้ำมันเนี่ยให้เท่ากันนะอันนี้ความรู้นะเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้อธิบายลึกขนาดนี้นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราทำให้เห็นอยู่แล้วว่าเราทำตัวโซดาไฟให้เย็นถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ไห
0: มครับในขณะที่น้ำมันเนี่ยมันอุณหภูมิปกติอยู่แล้วถ้าน้ำมันมันเย็นมันจะเป็นไข
1: ใช่
0: ไหมเราก็จะทำที่อุณหภูมิประมาณ30องศาเนี่ยนะครับประมาณเนี่ยแล้วก็ผสมน้ำด่างแล้วเราก็สามารถกวนสบู่จนเป็นสบู่ได้อันนี้คือลักษณะของการทำเขาเรียกสบู่คูโปรเซสทอนโปรเซส
1: ใช่ครับ
0: แต่สบู่ที่เป็นสบู่ที่ทำจากเบสกิซาลีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าสบู่เมลแอนด์พัว
1: ใช่ครับ
0: คือใช้เบสสำเร็จรูปมาเรียกมาทำไงมาหลอมละลายเมลก็คือหลอมพัวก็คือเทลงพิมพ
1: ์
0: ใช่ไหมฮะก็ใส่ผสมแล้วก็ใส่สารใส่สีใส่กลิ่นใส่ลงไปแล้วก็เทลงพิมพ์แต่ว่าก่อนที่จะเป็นก้อนเนี่ยคือเขามีการสังเคราะห์ก้อนนี้ขึ้นมาแล้วเข้าใจไหมฮะจะมีความแตกต่างกันระหว่างสบู่กิซาลีนกับสบู่น้ำมันเพราะฉะนั้นการทำก็จะแตกต่างกันถูกต้องไหมอาจารย์แล้วสบู่กิซาลีนเนี่ยเขาจะมีข้ออีกอย่างนึงคือเขาสามารถเทลงพิมพ์ที่เป็นรูปตุ๊กตุ่นตุ๊กตาม
1: ันดูสวยน่าใช
0: ้สามารถทำเป็นสบู่แฟนซีได้
1: ใช่ไหม
0: เทลงพิมพ์ที่เป็นรูป
1: ต
0: ุ่น
1: ตุ๊ก
0: นู่นนั่น
1: ดอกมงดอกไม้เต็ม
0: มันสามารถพอหลอมๆเนี่ยแล้วก็เทลงพิมพ์แล้วก็รอให้แข็ง
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามันแข็งแล้วสามารถมาหลอมใหม่ได้
1: ใช่
0: ไหมฮะประมาณนี้ก็คือลักษณะของสบู่กิซาลีนเนาะมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดแม้กระทั่งตัวเนื้อสัมผัสหรือว่าการใช้เนี่ยความเป็นกิซาลีนเนี่ยเขาจะมีความเป็นด่างน้อยกว่า
1: ใช่ครับ
0: จะด่างน้อยกว่าอาจจะมีค่าเพชรอยู่ประมาณสัก7
1: หรือ
0: ประมาณ7-8หรือว่าประมาณแบบใกล้ๆเคียงกับผิวมากกว่านะจะอ่อนโยนกับผิวมากกว่า
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะอาจจะไม่ถึง9ถึง10ประมาณ7-8เนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวว่าเราสามารถใส่สารที่เป็นกรดลงไปได้
1: ใช่
0: ฮะในขณะที่สบู่น้ำมันเนี่ยเราไม่สามารถใส่สารที่เป็นกรดลงไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับซึ่งวันนี้อยากอธิบายคร่าวๆไปแล้วนะในการทำสบู่ให้เห็นภาพชัดๆนะประมาณนี้นะครับตัวสูตรเนี่ยเราจะมี2สูตรนะ
1: ใช่มี2สูตรด้วยกัน
0: วันนี้อธิบายทีละสูตรหรือว่าเพราะอุปกรณ์ก็แตกต่างกันเอาอะไรก่อน
1: อธิบายทีละสูตรดีกว่า
0: ทีละสูตรก่อน
1: ใช่เอาน้ำมันก่อนก็ได
0: ้สบู่น้ำมันนะที่เราทำมาบ่อยๆที่เราทำมาบ่อยเนี่ยวันนี้เราก็จะแนะนำตัวสูตรสบู่ก้อนสระผมก่อนเอาทีละสูตรนะเราไม่เราแยกกันนะครับสบู่ก้อนสระผมเนี่ยสบู่ก้อนสระผมวันนี้นะสิ่งที่เราเตรียมเนี่ยก็คือเราจะมีสารสกัดมหานะสารสกัดมหาที่2กรัมใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ที่5 กรัมพูดผิดนะใส่ 5% เลยเป็นสารสกัดมหา
1: ถือว่าเยอะ
0: เข้มข้นถือว่าเป็นสารสกัดแบบมากเข้มข้นเพราะเราต้องการให้กระตุ้นการหลุดร่วงของเส้นผมเนาะสารสกัดมหาเนี่ย

0: หาดเนี่ยมหาดนี่คืออะไรมหาดนี่คือแก่นของ
1: มหาด
0: ของมหาดของพืช
1: ใช่
0: มหาดเนี่ยเป็นพืชเดียวกับตระกูลเดียวกับขนุนหรือสาเกใช่ไหมครับเป็นแก่นเป็นต้นขนุนเนี่ยเหมือนต้นขนุนเนี่ยแต่เป็นต้นมหาดนะครับนะครับลูกจะเล็กกว่านะครับลูกเขาไม่ได้เอามากินกันนะครับเป็นพืชตระกูลเดียวกันใช้แก่นมหาดสกัดเป็นน้ำดำๆเนี่ยเป็นมีสารที่ทำให้ผมร่วงได้น้อยนะตัวที่สองก็คือใช้น้ำนะมีน้ำอยู่ที่ประมาณ20 กรัมนะในสูตร100 กรัมนะแล้วก็โซดาไฟที่10 กรัมนะครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวหรืออย่างที่เราอธิบายบ่อยๆคือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเราสามารถใช้ตัวน้ำมันปาล์มคาเนลหรือเมล็ดในปาล์มแทนได้นะถ้าเพื่อจะต้องการลดต้นทุนเพราะมีค่าใกล้เคียงกันถูกต้องไหมครับนะครับแล้วก็ตัวต่อมาคือน้ำมันลำข้าวนะน้ำมันลำข้าวเนี่ยลำข้าวก็จะมีผลดีต่อผิวนะครับมีสารสกัดต่างๆอยู่ในนั้นครับน้ำมันลำข้าวเนี่ยที่10กรัม
1: ครับ
0: น้ำมันปาล์มที่10กรัมนะฮะแล้วอาจจะใส่กลิ่นเข้าไปที่1ถึง2กรัมประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นสารที่อยู่ในสูตรของเรามาทำสบู่ก้อนสระผมนะดูนะครับว่าทำออกมาแล้วจะชอบกันไหมนะครับนะครับ
1: ใช่ครับแล้วตัวต่อไปของเราก็คือสบู่กีซาลีน
0: สบู่กีซาลีน
1: นะครับซึ่งเบสกีซาลีนพวกเนี้ยมันหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลย
0: ครับผม
1: ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเราไม่ทำเองนะ
1: ใช่ถ้าเราไม่ทำเองก็ตามท้องตลาดทั่วไปเลยมันก็ขึ้นอยู่กับเกรดขึ้นอยู่กับราคาใช่ไหมครับ
0: ซื้อได้ตามคอสเมติกตามเคมีพันคอสเมติกเขาก็ยังมีเบสกีซาลีนหรือเบสสบู่สำเร็จรูปจะเอาแบบใสหรือแบบขุ่นก็ขึ้นอยู่กับเราใช่ไหมคร
1: ับซึ่งให้ความรู้ไว้นิดนึงนะครับระหว่างเบสใสกับเบสขุ่นเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งเอาจริงๆคือมันเหมือนกันมาก
0: มันเหม
1: ือนกันเลยครับอาจารย
0: ์มันเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละ
1: ใช่แต่แค่มันขึ้นกับการแต่งสีมากกว่
0: า
1: ใช่ไหมครับบางคนชอบสีพาสเทลอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้เบสขุ่นใช่ไหมครับ
0: คือเบสขุ่นเนี่ยเขาจะใส่อะไรถึงขุ่นทำไมถึงขุ่น
1: อันนี้เขาก็จะมีสารปรับแต่งให้มันขุ่นขึ้นหรือว่าที่เขาเรียกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์พวกนั้น
0: คือสารที่ทำให้มันเรียกว่าสารที่ทำให้มันทึบแสงแต่สีขาว
1: ใช่
0: ไหมมันก็เลยเป็นสีขุ่นประมาณ
1: ใช่ครับอย่างเช่นวันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตที่เบสกีซาลีนใส
0: เบสกีซาลีนใส
1: วันนี้เราจะสาธิตที่เบสใสนะครับแต่คุณสมบัตินี่คือเหมือนกัน 100%
0: เหมือนกัน 100%
1: ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมจะเอาไปแต่งสีในรูปแบบไหน
0: จะเลือกใสหรือจะเลือกขุ่นแค่นั้นเอง
1: ใช่ครับผมซึ่งเบสที่เราใช้วันนี้เราคูณ3
0: คูณ3
1: คูณ3แต่ที่เราบอกไปเนี่ยจะเป็น 100%
0: 100กรัม100กรัมเราจะทำที่300กรัม
1: วันนี้เราจะทำที่300กรัม
0: ถ้าทำ300กรัมก็คือได้สบู่100กรัม3ก้อน3ก้อนนะครับ
1: ซึ่ง1เลยแน่นอนเป็นพระเอกแน่นอนอยู่แล้วก็คือเบสกีซาลีนใส
0: เบสกีซาลีนใส
1: 100กรัม
0: 100กรัม
1: นะครับตัวโคคามิโดโพพิลไฮด็อกซันเทนนะครับไอเนี้ยคือตัวชำระล้างหรือว่าตระกูลตัวเพิ่มฟอง
0: คือเป็นสารเพิ่มฟองหรือเป็นตัวช่วยทำความสะอาดนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ชำระล้างคือสารช่วยทำความสะอาดเพราะเราจะทำผิดพันล้างเครื่องสำอางใช่ไหมเราจะทำผิดพันล้างเครื่องสำอางเราต้องใส่สารที่ช่วยชำระล้างหรือทำความสะอาดนะอย่างแบบอย่างดีตัวนึงนะแล้วใช้กับหน้าก็ต้องอ่อนโยนนิดนึงนะครับ
1: นะครับเราใส่ที่5กรัม
0: 5กรัม5กรัมนะครับเป็นสารชำระล้างที่5กรัม
1: นะครับ
0: อันนี้ไม่มี SOS นะฮะใช่สารชำระล้าง
1: แล้วเรามีตัวชำระล้างอีกตัวนึงก็คือ MyWash
0: MyWash นะคร
1: ับคือ5กรัมเช่นกัน
0: คือ MyWash เนี่ยก็เป็นสารชำระล้างที่อ่อนโยนอีกตัวน
1: ึ
0: งอ่อนโยนตัวนึงเหมือนกันนะคร
1: ับแล้วก็ตัวช่วยทำให้กระจ่างใสนะครับไกลโคลิกนะครับไกลโคลิกเราใส่ที่ 0.2
0: นอกจากเราช่วยล้างเครื่องสำอางแล้วยังเป็นมีสารที่ทำให้ด้วยหน้ากระจ่างใสด้วยล
1: ้
0: างหน้าแล้วก็อาจจะมีการสารที่มีแอคทีฟนิดนึงช่วยทำให้หน้ากระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติสักตัวหนึ่งนะครับ
1: นะครับซึ่งถ้าสมมติท่านผู้ชมได้ทำสบู่บ่อยๆแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือตัวสบู่กีซาลีนเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยฟองเขาจะไม่เท่ากับสบู่ธรรมชาติ
0: ฟองจะน้อยกว่าอันนี้เราก็มีสารเพิ่มฟองเข้าไป
1: ใช่เราก็เลยต้องทำเราก็เลยต้องใส่สารเพิ่มฟองเข้าไป
0: เป็นอย่างนี้นี่เอง
1: นะครับเพราะว่าถ้าเราทำสบู่บ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเบสสบู่กีซาลีนพวกเนี้ยยังไงฟองก็ไม่เท่ากับสบู่ก้อนธรรมชาติ
0: คือฟองจะไม่บึบไม่บ้า
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นนะ
1: ใช่ครับนะครับแต่ความอ่อนโยนเนี่ยอาจจะดีกว่า
0: จะด
1: ี
0: กว
1: ่
0: าเพราะความอ่อนโยนเนี่ยก็คือความเป็นด่างเขาจะน้อยกว่าจะไม่ถึงกับจะไม่กัดผิวมากจะไม่ตึงผิวมาก
1: ใช่ไหมครับจะไม่ตึงผิวมาก
0: ล้างแล้วผม ผิวอาจจะไม่เอี๊ยดมากเท่า
1: คนที่ผิวมันๆเนี่ยอาจจะชอบ
0: ครับ
1: นะครับเหมาะสำหรับพวกผิวมันๆหรือว่าผิวแห้งง่ายพวกน
0: ี
1: ้แต่ถ้าสมมติในกรณีผมนะผมเป็นคนผู้ชายเป็นคนผิวมันอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร
0: ่
1: นะครับอาจจะชอบแบบสบู่ก้อนมากกว่าเพราะว่าชำระล้างได้ดีกว่า
0: ครับ
1: แล้วตัวต่อไปก็คือกลิ่นนะครับกลิ่นเนี่ย
0: น้ำหอม
1: กลิ่นหรือน้ำหอมเนี่ยเราใส่ที่ 1-2%
0: ซึ่งกลิ่นนะในทางในการทำเครื่องสำอางเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้กลิ่นแบบน้ำหอมฉีดตัวนะ
1: ใช่ครับ
0: กลิ่นส่วนใหญ่จะมี2ประเภทเป็นหลักที่ใช้ในเครื่องสำอางเนี่ยกลิ่นที่เป็น essential oil กับกลิ่นที่เป็นฟาแกนนะเราอธิบายในคอร์สนี้นะคือกลิ่นที่เป็น essential oil เนี่ยก็คือกลิ่นที่สกัดจากสารตัวนั้นจริงๆเช
1: ่
0: นกลิ่นจากดอกกุหลาบก็สกัดจากดอกกุหลาบซึ่งสารพวกนี้จะแพงมากเข้าใจไหมก่อนจะได้กลิ่นสักกิโลนึงคุณต้องเอากุหลาบมาเป็นตันๆ
1: ใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะแพงก็จะไม่นิยมใช้แล้วก็อย่างที่คือมันอาจจะเข้มข้นเกินไปนะครับในการเอามาใช้ส่วนที่กลิ่นจะใช้ก็คือฟาแกนก็คือน้ำหอมที่เขาสังเคราะห์ขึ้นเรียนเอาเคมีของกลิ่นตัวนั้นมาทำ
1: ใช่
0: ตรงนี้ก็จะใช้ทางเครื่องสำอางนะครับประมาณนี้นะครับ
1: ใช่ครับอ่ะแล้วเราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์
0: ในการทำ
1: ซึ่งอุปกรณ์เราก็จะแบ่งเป็น2อย่าง
0: 2แบบ
1: 2เซตเหมือนกันนะครับก็คือเดี๋ยวเอาสบู่ก้อนก่อน
0: สบู่ก้อน
1: นะครับอันนี้ถ้าเป็นสบู่ก้อนแน่นอน
0: ให้แยกจำดีๆนะสบู่ก้อน
1: อันนี้สบู่ก้อนก่อนนะ
0: อุปกรณ์ที่
1: อันนี้คือตัวผสมของเรา
0: อย่างน้อยเนี่ยในสบู่ก้อนเนี่ยเราต้องมีปั่นผสมให้ตัวด่างกับน้ำมันเข้ากันก็ต้องมีตัวเครื่องผสมนะตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาก็จะไม่แพง
1: ใช่ครับ
0: ราคาอยู่ที่
1: หลักร้อย
0: กลางๆอ่ะจนถึง 5-6,000 ขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะประมาณนี้เพราะเป็นเครื่องไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าเครื่องปั่นผสมนะครับก็คือดูที่รอบมันนิ่งๆไม่ต้องตีจนแรงกระจายไม่ต้องเอาวัตต์สูงๆหรอกเอาวัตต์กลางๆนะประมาณ800วัตต์900วัตต์นี่ก็พอแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนะครับอันนี้เดี๋ยวทวนท่านผู้ชมอีกทีนึงนะก็คือตอนเนี้ยที่เราแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์คือสบู่ธรรมชาติ
0: สบู่ก้อนสบู่น้ำมันก่อนสบู่น้ำมันก่อน
1: ยังไม่เอาสบู่กีซาลีนมาปะปนนะ
0: ครับครับยังเป็นสูตรที่1นะที่เป็นสบู่น้ำมันที
1: ่
0: เป็นสบู่ไอ้ทำให้ผมขึ้นนะ
1: ตัวต่อไปก็คือ
0: โบรหรือถ้วยในการผสมถ
1: ้
0: วยในการผสมนะก็คือเป็นโบเนี่ยถามว่าตรงเนี้ยใช้เป็นวัสดุอะไรดีก็คือใช้เป็นวัสดุที่เป็นสแตนเลสก็ได้นะฮะเป็นแก้วก
1: ็
0: ถ้าทำน้อยๆเป็นแก้วหนาๆก็ได้นะแต่ไม่แนะนำให้เป็นตัวที่โดนกัดก่อนได
1: ้
0: ถ้าเป็นพลาสติกอะไรเนี่ยขอให้แบบไม่มีการกัดก่อนไม
1: ่
0: มีการกัดก่อนนะครับ
1: ใช่นะครับอ่ะตัวต่อไปก็คือไม้พายซิลิโคนของเรา
0: ไม้พายซิลิโคนเนี่ยที่บอกว่าตัวนี้ก็คือต้องทุกอย่างเนี่ยต้องการกันกัดก่อนนะตัวไม้พายซิลิโคนเนี่ยมันสามารถทนอุณหภูมิได้สูงนะทนอุณหภูมิได้สูงแล้วก็ไม่ละลายนะครับก็คือนี่อย่าไปเอาไม้พายที่เป็นแนะนำตลอดนะไม่เอาไม้พายที่เป็นไม้ไผ่นะอย่าเป็นไม้มาเพราะมันอาจจะถูกด่างถูกกดจับเกิดการยุ่ย
1: ใช่
0: นะครับ
1: นะครับอ่ะตัวต่อไป
0: ตัวต่อไป
1: ช้อนสแตนเลส
0: ช้อนสแตนเลสก็ที่บอกว่าเป็นสแตนเลสก็จะดีนะสแตนเลสเนี่ยช้อนสแตนเลสนะครับ
1: อันนี้คือแยกกับที่เราเอาไปทานนะ
0: คือง่ายๆเลยว่าอุปกรณ์ที่เราบอกว่าแม้กระทั่งห้องผลิตเนี่ยก็ต้องแยกกับที่หลักที่นอนห้องครัวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เอามาผลิตทำเครื่องสำอางหรือทำสบู่เนี่ยไม่ควรใช้ผิดพันที่ทำกับข้าวหรือทานข้าวมาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเอาไปทำข้าวเดี๋ยวมากินไม่เอานะฮะ
1: ไม่ได้
0: ตรงนี้เป็นสุขนิสัยที่ถูกต้องเลยว่าเรามีเซตอุปกรณ์พวกนี้เอาไว้ทำผิดพันทำความสะอาด
1: ใช่
0: นะครับ
1: นะครับตัวต่อไปก็คือโมสบู่
0: ตัวที่ขาดไม่ได้คือโมสบู่
1: ใช่
0: โมสบู่เนี่ยเอาไว้เทสบู่นะอันนี้เรามีโม1กิโลเพราะฉะนั้นสูตรที่เราตั้งมาเนี่ยเป็นสูตรที่100กรัมเพราะฉะนั้นในสูตรที่เราเห็นอุปกรณ์ที่วางหรือว่าตัวสารที่เราชั่งไว้เนี่ยเราชั่งไว้ที่1กิโลคูณ10ในสูตรแล้วก็คูณ10นะครับ
1: เดี๋ยวเพราะว่าตอนที่ทางอาจารย์แจ้งไปเนี่ยคือสูตร
0: 100%
1: ก็คือสบู่100กรัม1ก้อน
0: 1ก้อน
1: แต่
0: ถ้าเรามาชั่งมาแค่1ก้อนน่ะมันคงจะตีไม่ไหวเล็กมันน้อยไป
1: ใช่
0: มั้ยมันไม่เห็นผลนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราก็ทำสักต่ำที่สุด1กิโล
1: นะครับก็คือเอาไปคูณ10
0: ใช่ๆ
1: นะครับอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับของสบู
0: ่
1: นะครับอ่ะมาต่อไปสบู่กีซาลีน
0: สบู่กีซาลีนคุณจะมีอะไร
1: ซึ่งสบู่กีซาลีนนะครับก็คือมีเตาไฟฟ้า
0: คราวนี้ต้องมีความร้อนต้องมาเกี่ยวข้องแล้วเพราะสบู่คริสตัลินเนี่ยเขาเป็นสบู่ที่เรียกว่า milk and pour ต้องหลอมละลายต้องเอาคริสตัลินมาหลอมละลายใช่ไหม
1: นะครับ
0: การหลอมละลายเนี่ยก็ต้องมีเตาให้ความร้อน
1: อันนี้เตาไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ในกรณีแบบท่านผู้ชมยังไม่อยากไปซื้อหม้อตุ๋น
0: ไม
1: ่แต่ยังไม่มีหม้อตุ๋นมีแต่เตาไฟฟ้าอย่างเง
0: ี้
1: ยเราก็หล่อผ่านน้ำได้
0: หล่อผ่านน้ำก็คือเป็นการ ตุ๋นผ่านน้ำค
1: ือ
0: แล้วไม่เอาตัวกิซาลินเนี่ยไปฮีทโดยตรงเพราะอาจจะไหม้ได้ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เราให้อุณหภูมิผ่านน้ำเพราะเป็นการคุมอุณหภูมิที่อยู่อุณหภูมิลักษณะของการตุ๋นนะครับประมาณนั้น
1: เพราะว่าอุณหภูมิมันจะไม่ถึงจุดไหม้ใช
0: ่
1: ไหมมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 70-80 เท่านั้นนะครับตัวต่อไปเลยก็คือบิ๊กเกอร์ตัวนี
0: ้บิ๊กเกอร์นะ
1: นะครับบิ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับนะครับตัวต่อไปเลยก็คือหม้อสแตนเลส
0: หม้อสแตนเลสครับตัวบิ๊กเกอร์ก็เป็นตัวที่รองจากน้ำมาใส่ตัว
1: ค
0: ิสลีนนะคร
1: ับใช่ครับแล้วก็พวกช้อนสแตนเลสไม้พายซิลิโคนเนี่ยก็ใช้ด้วยกันได้
0: ใช่สามารถใช้ด้วยกันได้
1: นะครับแต่ถ้าสมมติในทางที่ดีถ้าท่านผู้ชมตั้งใจทำจริงๆชอบทำสบู่คีสลีนใช้เป็นหม้อตุ๋นมันจะง่ายกว่านะครับ
0: คือหม้อตุ๋นที่คุมอุณหภูมิได้นะเพราะอุณหภูมิในการหลอมเหลวคีสลีนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก70องศา80องศานะ
1: ค
0: ืออยู่ที่ไม่ถึงจุดเดือดม
1: ัน
0: จะหลอมละลายหลอมละลายเนี่ยนะครับ
1: นะครับนะครับหม้อตุ๋นในที่นี้คือหม้อตุ๋นนะครับไม่ใช่หม้อหุงข้าวอะไรพวกนั้นนะ
0: ใช่คือไม่ได้ต้มหม้อหุงข้าวมันยังต้มตัวน้ำเดือดถูกไหมเป็นนั่นคือหม้อต้มหม้อตุ๋นก็คืออุณหภูมิขนาดที่อุ่นๆไม่เดือด
1: ใช่ครับ
0: เพราะให้ความร้อนคงที่
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ซึ่งก็ไม่แพงเน
0: า
1: ะครับ
0: ไม่แพง
1: นะครับแต่ถ้าจะซื้อจริงๆนะครับแนะนำเป็นไม้กระเบื้องแนะนำเป็นกระเบื้องใช่ไหมครับไม่แนะนำเป็นพวกที่เขาเคลือบมา
0: ใช่หรือว่าถ้าใครไทยทำเป็นอุตสาหกรรมจริงๆอ่ะมันจะมีหม้อตุ๋นอุตสาหกรรมที่สามารถตุ๋นกิซิลินได้
1: เอาอันนั้นสแตนเลสอย่างดีเลย
0: คุมอุณหภูมิได้ประมาณนั้นนะและสามารถมีก๊อกปรับในการออกมาเทอย่างเง
1: ี้
0: ยก็มีนะครับนะครับก็เลือกใช้เอาแต่วันนี้เราให้ดูจากเบื้องต้นในการใช้ก็คือใช้เตาตัวนี้จริงๆเนี่ยราคาทุกวันนี้ก็ไม่ถึงพันก็มีนะครับก็แต่เลือกยี่ห้อดีๆนิดนึงนะครับก็มีหม้อก็อย่างที่บอกว่าหม้อก็คือเป็นหม้อสแตนเลสนะครับที่สามารถตุ๋นผ่านน้ำก็อาจจะข้างในเนี่ยจะเป็นบิ๊กเกอร์หรือจะเป็นหม้อสแตนเลสที่ใบเล็กกว่าก็ได้นะครับ
1: แล้วแต่เราสะดวก
0: ใช่แต่อย่างที่บอกว่าแยกออกจากครัวเรือน
1: ใช
0: ่เอามาตุ๋นแล้วไปต้มแกงกินเนี่ยไม่เอา
1: แยกกันเลยโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งวันเนี้ยนะครับก็คือก่อนที่เราจะเริ่มรายการใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือทางผมเนี่ยก็คือตุ๋นรอไว้แล้ว
0: ใช่ครับใช่อ
1: ันนี้คือตุ๋นแล้วมันละลายเป็นของเหลวแล้วนะอาจารย์
0: ทำละลายไว้แล้วนะครับ
1: เนี่ยแต่อันนี้มันยังไม่ตุ๋น
0: ครับ
1: เนี่ยยังไม่ตุ๋นอ
0: ัน
1: นี้ยังไม่ตุ๋นถ้าตุ๋นแล้วหน้าตาจะเป็น
0: จะเป็นของเหลวจะเป็นของเหลวนะครับ
1: นะครับก็คือเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรามาตุ๋นเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมัน
0: จะช้าไม่ทัน
1: เดี๋ยวมันไม่ทัน
0: ใช่ไหมครับ
1: นะครับใช่นะครับแล้ว
0: สิ่งที่ขาดไม่ได้มีอะไรอาจารย
1: ์สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับตัวไหนดี
0: มันโมต้องมีโม
1: เออใช่นะ
0: ครับโมซิลิโคนอย่างที่บอกโมซิลิโคนของ
1: ต่างกันนะต่างกันนะ
0: โมซิลิโคนของอันนี้เราทำแค่300กรัมนะที่เราแนะนำมาตลอดเนี่ยโมซิลิโคนที่เป็นสบู่ที่ทำสบู่น้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่เอาโมที่เป็นหลุมแบบนี้หรือว่าเป็นทรงผลไม้ทรงตุ๊กตามาเพราะว่าในการทำสบู่น้ำมันนะกิโลนึงเนี่ยตอนเราเทเนี่ยอาจจะลงหลุมไม่หมดแล้วมันจะแข็งแข็งคาหม้อตีอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะรูปร่างไม่สวยใช่ไหมในขณะที่สบู่กิซารีนเนี่ยในการที่เราหลอมเหลวเนี่ยเขาจะแข็งได้ช้ากว่าหนึ่งแข็งช้ากว่าถึงแข็งแล้วเนี่ยเราสามารถไปหลอมได้เร็วหลอมละลายได้อีกนะ
1: ครับ
0: เพราะเขาเป็นสบู่ที่ milk and pour หลอมก็เทลงพิมพ์เพราะฉะน
1: ั้
0: นเราสามารถหลอมเป็นรูปร่างขึ้นรูปได้เลย
1: ใช่
0: ครับวันนี้เราก็เลยเอาโมซิลิโคนแบบนี้มาให้ดูซึ่งทุกวันนี้โมพวกนี้
1: เยอะแยะมากมาย
0: เยอะแยะเป็นเกรดฟู้ดเกรดก็มี
1: ใช
0: ้ทำวุ้นก็ได้ใช่ไหมอันนี้เราทำเครื่องสำอางก็ได้เพราะพวกนี้ตัวใหญ่จะทนอุณหภูมิได้สูงแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะเป็นฟู้ดเกรดก็จะเป็นเกรดที่ทำเครื่องสำอางได้อยู่นะครับปลอดภัยต่อผิวต่อไฟก่อนที่เอามากินนะอันนี้ก็จะเป็นโมซิลิโคนนะครับ
1: ก็เหมือนกันสลับกันนะครับในการทำสบู่ในการทำสบู่กีซาลีนเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะเอามาเทลงโมแบบนี้
0: ใช่
1: ไหมครับอาจารย์เพราะว่าถ้าสมมุติเราเทลงพิมพ์แบบนี้แล้วเราจะไปตัดเนี่ยคือตัดยากมาก
0: เพราะลักษณะเนื้อของสบู่ซิลิโคนเนี่ยเขาจะเหนียวหนืด
1: ใช่ครับ
0: เหนียวหนืดอยู่เอามีดไปตัดแต่มันจะฝืดมากเลย
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่จะตัดก็ใช้เส้นลวดซึ่งถ้าเส้นลวดบางๆเนี่ยถ้าตอนเขาแข็งมากๆจะขาดใช่ไหมบางทีต้องเอาเครื่องมืออุตสาหกรรมในการตัดซึ่งจะยุ่งยากกับเราแล้วถ้าตัดก็คือจะเป็นก้อนไม่สวยแล้วถ
1: ู
0: กไหมแล้วจะขึ้นรูปเพราะฉะนั้นในการเทซิลิโคนลงโมเนี่ยได้สบู่กิซิลลงโมเนี่ยไปหาโมที่มีรูปมีร่างอย่างเงี้ยร
1: ู
0: ปกลมรูปตาว่าไปอย่างที่เราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นจะดีกว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมมนๆเงี้ยนะครับไม่บาดมือไม่คมมือใช่ไหมครับ
1: และอีกอย่างนึงนะครับสำหรับในการทำสบู่กิซิลีนข้อห้ามนะครับในการทำก็คือไม่แนะนำให้ใส่สครับ
0: อ
1: ันนี้สำคัญนะครับอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับตอนที่แล้วเรามีสครับเข้าโอ๊ตใช่ไหมบางทีลูกค้าเอ้ย เอ้ยท่านผู้ชมชอบข้าวโอ๊ตเอามาใส่สบู่กีซาลีน
0: มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไง
1: มันจะตกตะกอน
0: คือกีซาลีนเนี่ยเป็นตัวหลอมมันก็เทลงพิมพ์ตอนหลอมเนี่ยมันจะรู้สึกมันจะเหลวพอเหลวปุ๊บเราใส่สารพวกเป็นสครับไปเนี่ยมันจะไม่ลอยตัว
1: ใช่ครับ
0: มันจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างพอตกด้านล่างเนี้ยก็กลายเป็นว่าสบู่ด้านนึงมีสครับด้านนึงไม่มีสครับ
1: ใช่
0: ไหมก็จะดูความไม่น่าใช้
1: ใช่
0: ไม่เหมือนกับตัวสบู่น้ำมันเนี่ยที่ระหว่างการเซตตัวเนี่ยเขาจะหนืดเขาจะอมตัวสครับเนี่ยลอยอยู่ในก้อนนะครับ
1: มันจะดูสวยน่าใช้
0: ในการแนะนำเนาะเราก็จะทำแบบนี้นะครับ
1: ใช่ครับอ่ะต่อไปเราก็จะมาเริ่มวิธีทำเลยนะครับเดี๋ยวเราทำสบู่ก้อนก่อนดีกว่าอาจารย์
0: สบู่ก้อนก่อน
1: เพราะว่าสบู่กิสลินเขาทำง่าย
0: อาจารย์อย่าลืมเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ์นะขั้นตอนที่เราต้องแนะนำตลอดนะก่อนจะทำขั้นตอนการทำเนี่ยก็คือให้นักศึกษาเพิ่งเข้ามาเนี่ยดูว่าขั้นตอนพวกเนี้ยมองอาจจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายๆ
1: ทำทำไม
0: แต่ว่าในการที่วันนึงคุณทำโรงงานเครื่องสำอางในการทำเนี่ยการล้างการเช็ดทำความสะอาดเนี่ยมันต้องป้องกันการ
1: เกิดเชื้อ
0: ฮะการ
1: ฆ่าเชื้ออันนี้มันเคยเกิดขึ้นจริงๆนะคร
0: ับจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยถ้าทำออกไปขายเนี่ยเกิดเน่าหร
1: ือ
0: เกิดการเขาเรียกอะไร
1: ติดเชื้อ
0: oxidation ก็เกิดมีกลิ่นมีอะไรออกไปนะจากการทำ
1: เพราะว่ามันเป็นจุดเล็กๆก็จริงนะครับ
0: แต่ผลิตภัณฑ์
1: ใช่แต่มันเป็นจุดสำคัญนะครับแล้วผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยเขากำหนดว่ามันต้องอยู่ให้ได้ถึง2ปีใช่ไหมครับบางทีเราละเลยเรื่องทำความสะอาด
0: เรื่องความสะอาดเนี่ยสำคัญนะครับจริงๆถ้าเราอยู่ในโรงงานเราไม่ได้มาสอนเนี่ยต้องใส่หมวกใส่แมสก์ลงไปนะไม่มีเส้นผมกระเด็นลงไปนะใส่ถุงมือใส่หมวกใส่แมสก์อันนี้เรามาสอนเพื่อความสะดวกนะถ้าใส่หมวกใส่แมสก์จะพูดก็รู้สึกจะอาจจะร้อนประมาณนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงโควิดเนาะอาจารย์เราก็เกือบแยกกันเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องอัดรายการใส่แมส
0: ใส่แมส
1: แล้วมันก็หายใจไม่ทันนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มที่ตัวที่1ก่อน
0: ตัวที่1
1: ก็คือสบู่สระผม
0: สบู่สระผม
1: นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็นำน้ำมันทุกตัวลงไปในภาชนะได้เลย
0: ครับ
1: นะครับนำน้ำมันทุกต
0: ั
1: ว
0: ตัวที่เทน้ำมันลงไปในภาชนะนะคร
1: ับของเหลวทุกอย่างนะครับยกเว้นโซดาไฟ
0: โซดาไฟถ้าเป็นของเหลวทั้งหมดเนี่ยโซดาไฟจะใส่ในขั้นตอนสุดท้าย
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนสุดท้ายขั้นแรกเนี่ยเราจะเทสารที่เป็นออยล์ลงไปก่อนนะเป็นออยล์ลงไปก่อนนะครับ
1: ครับครับอันนี้พระเอกของเรา
0: สารสกัดแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะสารสกัดแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นกลิ่นหอมนะน้ำหอมมีกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ
1: นะคร
0: ับ อันนี้เราใส่ทุกตัวแล้วยกเว้นตัวโซดาไฟที่ตัวแหลมนะครับ
1: นะครับแล้วก็ผสมให้มันเข้ากัน
0: ผสมให้มันเข้ากันนะครับ
1: นะครับ
0: คือขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผสมน้ำมันทุกตัวให้เข้ากันนะให้เข้ากันนะครับแล้วมีสารสกัดด้วยมีกลิ่นด้วยผสมใส่เข้าไปในทีเดียวเลยแล้วปั่นให้เข้ากันนะครับปั่นขั้นตอนนี้ในการปั่นเราปั่นให้เข้ากันเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะยกหัวตีขึ้นมาเราอาจจะยกแล้วตรงไปปรับด้วยเวลาเท่าเดิมมาได้นะครับแต่หลังจากที่เราใส่ตัวดาไฟหรือด่างเข้าไปแล้วเนี่ยแนะนำอย่ายกหัวตีขึ้นมานะเพราะจะทำให้ตัวก้อนของคุณเนี่ยมีตัวสารฟองค้างอยู
1: ่มีฟองอากาศนะครับก้อน
0: สบ
1: ู่
0: เป
1: ็
0: นโพรงสบู่จะกลายเป็นโพรงเป
1: ็
0: นหลุมอากาศนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ก็คือเราปั่นในส่วนของที่เป็นน้ำมันนะฮะแล้วก็สารสกัดแล้วก็กลิ่นหอมลงไปเรียบร้อยแล้ว
1: เพราะว่าในกรณีเรามีเครื่องพวกนี้มันจะทุ่นแรงเราได้เยอะนะครับมันก็จะทุ่นแรงเราได้เยอะมาก
0: ทำให้การเข้ากันของตัวสารเนี่ยเข้ากันได้รวดเร็ว
1: ใช่คร
0: ับสะดวกกว่าการที่เอามือ
1: ไม้พาย
0: ไม้พายมากวนอาจจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยบางทีเนื้อยังไม่เนียนเลยไม่เนียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้การทำแบบสมัยใหม่เนี่ยเครื่องตีก็จะราคาได้แพงก็ใช้เครื่องตีนะครับ
1: ครับผมตัวสุดท้ายเลยก็คือโซดาไฟ
0: เทโซดาไฟเข้าไป
1: นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์สระผมของเราเนี่ยสบู่สระผมของเราเนี่ยสีของสบู่ของเราอ่ะมันเปลี่ยนไปตามสารสกัดที่เราใส่อยู่แล้ว
0: ที่เราใส่สารสกัดมหาก็อาจจะเป็นสีน้ำตาล
1: ใช่สีน้ำตาล
0: เข้มๆพออยู่ในน้ำมันก็อาจจะอ่อนลงมานิดนึงนะต้องบอกสารสกัดมหาเนี่ยเป็นสารสกัดที่มันมีสารสำคัญนะฮะจากการวิจัยเนี่ยมันมีสารสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมหรือว่าช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะฮะอันนี้เราก็เป็นตัวกิมมิคที่จะเอามาใส่ในสบู่สระผมนะครับนะครับแล้วเราเลือกสบู่สระผมเนี่ยที่ทำให้บำรุงเส้นผมก็คือไม่มีน้ำมันตัวบำรุงจากน้ำมันลำข้าวนะจากน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับ
1: นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือโซดาไฟ
0: เทโซดาไฟหลังจากที่เราปั่นทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะฮะเราก็จะเท โซดาไฟที่เราผสมเรียบร้อยแล้วแล้วอุณหภูมิเท่ากับน้ำด่างน้ำด่างกับอุณหภูมิของน้ำมันเนี่ยเท่ากันนะเท่ากันนะครับ
1: นะครับแล้วเราก็ทำการผสม
0: หลังจากที่เราใส่โซดาไฟเนี่ยต้องบอกว่าห้ามยกหัวปั่นเลยขึ้นมานะเพราะมันจะทำให้เกิดฟองค้างอยู่นะจะเกิดฟองค้างอยู
1: ่สีของสบู่เรามันก็จะออกไปทางสารสกัดสีของสารสกัดมหาดเลยนะครับอาจารย์
0: สีของสารสกัดมหาด
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเราไม่ได้แต่งสีแต่งกลิ่นนะก็จะดูความเป็นธรรมชาตินะของตัวสบู่สมุนไพรสบู่ธรรมชาตินะนะครับเข้มข้นจากสารสกัดมหาดนะครับ
1: ใช่ครับนะครับก็คือวิธีการสังเกตนะครับว่าจะเทลงพิมพ์ได้ยังไงนะครับก็คือให้สังเกตเนื้อนมข้น
0: คือปั่นจนเนื้อเหมือนนมข้นนะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อความเข้มข้นเหมือนนมข้นนะหนืดเท่ากับนมข้นนะครับ
1: นะครับสั่งให้คิดถึงเนื้อนมข้นเป็นหลักนะครับอาจารย์
0: พอได้แบบนมข้นปุ๊บเราก็สามารถเทลงพิมพ์นะ
1: ครับแล้วก็เทลงพิมพ์ได้เลย
0: เห็นไหมมันจะเริ่มหนืดนะครับเริ่มเซตตัวเป็นก้อนคราวนี้ตรงนี้เราทิ้งไว้อีกประมาณสัก 6-8 ชั่วโมงนะเขาก็จะเซตตัวนะจะเซตตัวนะครับจะมีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้จะเริ่มหนืดขึ้นมา
1: ไอ้ตรงเนี้ยห้ามยังสัมผัสไม่ได้นะครับ
0: อย่าเอามือไปโดนอย่าเอามือไปขยำเล่นนะแบบดูเนื้อเนียนจังเลยเอามือขยำเล่นได้ไหม
1: ห้ามอย่าพึ่งยังไปสัมผัสไม่ได้
0: ใช่ยังสัมผัสไม่ได้นะครับ
1: นะครับอ่ะตัวต่อไปเราก็จะมาที่ตัวสบู่กีซาลีนของเรานะครับซึ่งสบู่กีซาลีนเนี่ยข้อดีของเขาคือทำง่ายไม่ทำ
0: แค่เอาเบสกีซาลีนมาหลอม
1: ใช่ครับแค่เอาเบสกีซาลีนมาหลอมแล้วเราก็ใส่สารสำคัญที่เราจะใส่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าสมมุติท่านผู้ชมมีสารเพิ่มฟองตัวอื่นจากที่เราสอนเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้
0: สามารถเติมเข้าไปได้
1: ใช่นะครับ
0: แต่ต้องมองว่าหลักๆเติมสารทุกตัวลงไปเนี่ยไม่ควรจะเกิน 10%
1: ใช่ครับอาจารย์
0: ให้ไม่งั้นเขาจะอุ้มไม่ไหวอาจจะมีการ
1: เซตตัวของเขา
0: จะยากนะครับ
1: นะครับสมมติเพราะว่าในการใส่เนี่ยอาจจะไม่เกิน 10% ของเหลวทุกอย่างรวมกันไม่เกิน
0: 10%
1: นะครับแล้วก็สารสกัดที่อยู่ในรูปแบบของกรดก็สามารถใส่ลงไปได
0: ้ใส่ลงไปได
1: ้นะครับเราก็ใส่สารทุกตัวลงไปได้เลย
0: อันนี้ก็เติมสารทุกอย่างที่มีในสูตรนะต
1: ั
0: วสารทำฟองนะตัว
1: สารชำระล้างสารชำระล้างแล้วก็ตัวทำให้กระจ่างใส
0: ครับค่อยใส่ไปทีละตัวนะตอนใส่เนี่ยแล้วก็ดูอุณหภูมิเนี่ยไม่เดือดอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก70ไม่เกิน80องศานะฮะประมาณนี้ซึ่งอยู่ในการตุ๋นเนี่ยมันก็จะไม่อยู่ในรูปของการเดือดนะมันก็จะอยู่ที่70-80 องศานะครับพอใส่ทุกตัวปุ๊บเราก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะครับ
1: ซึ่งวันเนี้ยก็คือบอกให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเตรียมสีแดงไว
0: ้
1: นะครับซึ่งเราจะนะครับเราจะแต่งสีแดงนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาใช้กลิ่นซากุระ
0: ครับ
1: นะครับเราก็ใช้เป็นกลิ่นซากุระเลยนะครับเนี่ยครับแป๊บเดียวเขาก็ละลายเข้ากันแล้วนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวนะครับกลิ่นสีของเราเป็นไข่นะครับ
0: ครับสีเราเป็นไข่เพราะว่าสีเนี่ยมันผสมมาจากน้ำมัน
1: เมล็ดในปาล์ม
0: เมล็ดในปาล์มนะพออุณหภูมิเย็นเนี่ยเขาก็จะเป็นไข่เนาะนะครับ
1: นะครับแล้วก็เอาไปตุ๋นนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับแล้วเราก็ใส่สีลงใส่กลิ่นลงไป
0: ลงไปเพื่อช่วยละลายให้เป็นของเหลวนะครับ
1: นะครับ
0: นี่ก็จะใส่สบู่
1: โอ้โหต้องใส่ไม่หมดนะครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะแดง
0: จะ
1: แดงแก๊สเลยนะครับอันนี้ก็คือแดงพอหน้าใช้
0: พอหน้าใช้
1: นะครับถ้าเราใส่ไป
0: เพราะเราใช้ทำล้างเครื่องสำอางด้วยนะครับนะครับ
1: นะครับนะครับซึ่งในระหว่างการเทนะครับอาจารย์ก็อาจจะทำให้เกิดฟองได้นะครับเราก็ต้องเตรียมแอลกอฮอล์ 95% ไว
0: ้คือที่พื้นผิวนะถ้ามีตัวฟองลอยขึ้นมาน
1: ะครับเดี๋ยวเราก็จะเทเลยนะครับซึ่งช่วงที่เราเทเนี่ยอาจจะเกิดฟองได้นะครับมันอาจจะทำให้หน้าของก้อนสบู่เนี่ยไม่เนียน
0: จะพื้นผิวสบู่เนี่ยเกิดมีฟองติดขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราทำมาที่300กรัมก็อาจจะได้ประมาณสัก3ก้อน
1: ใช่ครับก้อนละ100กรัม3ก้อน
0: นะพอดีเลยมั้ย
1: ใช่ครับอาจารย์พอดีเลย
0: ก็เป็นสบู่ใสๆสีแดงนะเป็นสบู่ล้างเครื่องสำอางนะ
1: ซึ่งถ้าท่านผู้ชมยังเพิ่งเคยทำแล้วเกิดเทแล้วมันเป็นฟองลอยขึ้นมาเราก็สามารถใช้แอลกอฮอล์
0: ฉีดไล่ฟอง
1: ฉีดไล่ฟองอากาศได้เลย
0: นะครับ
1: นะครับ
0: อันนี้เราก็รอเช็ดตัวประมาณสัก 2-3 ชั่วโมง
1: อันเนี้ยมันจะเร็วกว่าสบู่ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: มันจะเร็วกว่าให้เย็นพอเย็นพอเย็นเขาจะแข็งตัวนะครับ
1: ใช่ครับมันอาจจะเซตตัวเร็วกว่าสบู่น้ำมัน
0: ครับผม
1: ทำง่ายกว่าสบู่น้ำมัน
0: ครับ
1: นะครับแต่ก็อย่าเอาส่วนอะไรเขาเรียกเอาวัตถุไอเอาอุปกรณ์มารวมกันไม่ได้ต้องแยกกันเหมือนที่เราบอกตอนแรกอ
0: ุปกรณ์ในการผลิตตัวสบู่ก้อนที่เป็นสบู่น้ำมันเนี่ยกับสบู่ก้อนที่เป็นสบู่กิสลีนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
1: ถู
0: กต้อง
1: ครับ
0: แล้วอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราไม่ควรเอาไปใช้ในรวมกับโคเรียนถูกต้องไหมครับ
1: ใช่
0: ครับผมครับ
1: นะครับแล้วตอนเนี้ยอาจจะยังเหลือประมาณ5นาทีกว่า5นาทีกว่าไหม
0: ประมาณ20นาที
1: เหลือ20นาที
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับ
1: ซึ่งเราก็จะวัดค่า pH
0: เดี๋ยวอาจารย์เมื่อกี้เราจะลืมขั้นท่ามขั้นตอนในเรื่องของการผสมโซดาไฟ
1: ใช่นะคร
0: ับ อธิบายเรื่องในสบู่ก้อนเนี่ยเราเมื่อกี้เรามีโซดาไฟที่ผสมเสร็จแล้วใช่ไหมแต
1: ่
0: จะแนะนำเรื่องในคาร์บทุกคาร์บเนี่ยเราจะแนะนำเรื่องของการผสมโซดาไฟ
1: ใช่ครับอันนี้สำคัญ
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
1: นะครับ
0: อาจจะเห็นว่าโซดาไฟผสมเสร็จแล้วแต่ขั้นตอนผสมโซดาไฟในสูตรเนี่ยเราจะมีโซดาไฟที่10กรัมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: กับน้ำเนี่ย20กรัมน้ำส่วนใหญ่จะเป็น2เท่าของโซดาไฟแต่ในสูตรเนี่ยเราคูณ10ก็จะเป็นน้ำ200ต่อโซดาไฟ100น้ำ200ต่อโซดาไฟ100 กรัมใช่ไหมคราวนี้ในการผสมโซดาไฟขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทุกคนในการทำสบู่แบบน้ำมันควรจะต้องจำไว้ให้มั่นเลยนะครับเ
1: พรา
0: ะว
1: ่าใช่ต้องระวังอย่างแรก
0: ในการที่เราจะผสมมีสมมติในการผสมเนี่ยเราก็ต้องเตรียมนะเตรียมโซดาไฟส่วนใหญ่โซดาไฟเนี่ยจะมีลักษณะของเป็นผง
1: ใช่
0: ไหมเป็นเกล็ดสีขาวนะ
1: เ
0: ราซื้อโซดาไฟเนี่ยเป็นเกล็ดสีขาวก็ให้ดูเรื่องของความสะอาดว
1: ่
0: าแล้วก็ไม่มีเรื่องของความชื้นหลักๆเลยโซดาไฟเนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยต้องเป็นถ้าเป็นเกล็ดเครื่องสำอางก็ได้หรือว่าเป็นเกล็ดที่ใช้ทางอุตสาหกรรมก็ได้แต่ขอให้มีความสะอาดใช่ไหมความสะอาดเป็นหลักเลยนะครับก็คือโซดาไฟแล้วก็ชั่งเตรียมไว้ที่100กรัมกับน้ำเนี่ยที่ช่างเตรียมไว้200กรัมนะขั้นตอนการผสมเนี่ยการผสมโซดาไฟเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่เราจะต้องแนะนำทุกครั้งท
1: ุ
0: กครั้งในการผสมก็คือมันมี2ส่วนคือเป็นน้ำกับโซดาไฟเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยคือข้อห้ามเลยนะข้อห้ามที่เราต้องบอกทุกครั้งนะฮะทุกครั้งใครไปดูแล้วอาจจะมองว่าเหมือนดูซ้ำใช่ไหม
1: ค่
0: ะเป็นสิ่งจำเป็นหรือใครเพิ่งค่อยมาดูใหม่ๆพอดีเราเมื่อกี้เราลัดขั้นตอนนิดนึงเราแค่มาบอกตอนท้ายนะ
1: คร
0: ับก็คือมีโซดาไฟกับมีน้ำ200กรัมโซดาไฟ100กรัมนะเราห้ามเอาน้ำเนี่ยเทพวดลงไปในโซดาไฟนะฮะเทพวดลงไปโซดาไฟหรืออีกอย่างนึงห้ามเอาโซดาไฟทั้งหมดเทพวดลงไปในน้ำ
1: ใช
0: ่เทแบบนี้ห้ามนะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่ามีข่าวว่าการเอาโซดาไฟเนี่ยไปใส่ในท่อแล้วเกิดการระเบิดหรือการแตกอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะเป็นไปได้ที่อยู่ๆเนี่ยคุณเอาโซดาไฟจำนวนมากๆอ่ะใส่ไปในท่อเล
1: ็
0: กๆซึ่งมีแก๊สเนี่ยมันก็อาจจะระเบิดเพราะไม่มีทางระบายความร้อน
1: ใช่
0: ไหมตอนเนี้ยถ้าการผสมโซดาไฟต้องบอกที่หนึ่งว่าเราควรจะผสมในที่โล่งแจ้ง
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์ผสมในที่โล่งแจ้งไม่มีอะไรอ่ะไม่มีแบบ
1: เหมือนมีที่อากาศถ่ายเทได้
0: ใช่ใช่แล้วยิ่งทำเยอะๆนะแล้วก็ในการทำเนี่ยอย่างที่บอกว่าห้ามเอาน้ำเทพวดลงไปโซฟาโซดาไฟเพราะว่ามันจะเกิดการฟุ้งกระจายแล้วบางทีถ้าเราไม่ได้ใส่แมสใส่แลมจะกระจายขึ้นมาที่หน้าเลยจะแสบหน้าและแสบจมูกมีไอเนาะหรือว่าอยู่ๆคุณเอาน้ำเทพวดลงไปเนี่ยโซดาไฟก็กระจายแล้วความร้อนมันจะสูง
1: ใช่
0: มันจะสูงนะครับประมาณนั้นให้ค่อยๆนะตัดโซดาไฟ
1: ค่อยๆตัดโซดาไฟลง
0: ทีละช้อนหรือทีละถ้าเยอะก็ทีละทัพพีใส่ลงไปในโซดาไฟพอถ่ายเลยปุ๊บก็ควรจะคน
1: ใช่ครับ
0: ควรจะคนนะครับควรจะคนนะครับแล้วก็ตักแล้วก็คนจนหมดนะครับจนหมดต้องบอกว่าเราต้องคนจะตักโซดาไฟโดยไม่คนถ้าไม่คนแล้วเนี่ยโซดาไฟอาจจะแข็งเป็นผลึกอยู่ข้างล่าง
1: ใช่ครับ
0: อยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ควรจะเป็นข้อที่ระวังแล้วโซดาไฟเนี่ยถึงแม้ว่าเราผสมแบบถูกวิธีแล้วเนี่ยผสมแบบถูกวิธีแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีความร้อน
1: ใช่
0: เอามือไปจับไม่ได้เอามือไปจับไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราผสมล่วงหน้าเก็บเอาไว้เนี่ยภาชนะที่ผสมโซดาไฟเนี่ยควรจะมี
1: ป้ายบ่งชี้
0: นะมีป้ายแบบป้ายบ่งชี้นะว่าเป็นโซดาไฟนะครับประมาณนี้บ่งชี้ให้เห็นเด่นชัดว่าเป็นโซดาไฟอย่าให้ไปถูกใกล้ๆมือเด็กหรือนู่นนั่นใครเอามาใช้โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเพราะลักษณะเขาจะมีความใสเหมือนน้ำนะครับ
1: นะครับก็มันเป็นตัว วัตถุดิบที่ค่อนข้างที่จะระคายเคืองสูง
0: ระคายเคืองสูงก็คือแบบสามารถกัดผิวได้แหละกัดผิวได้นะครับกัดผิวได้เพราะฉะนั้นเป็นขั้นตอนที่ต้องระวังแม้แต่ตอนที่ผสมทูดาวไฟลงในสบู่ก็ต้องมีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังนะครับ
1: ไม่ว่าจะร้อนอยู่นะครับอาจารย์หรือว่าเป็นอุณหภูมิปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ควรสัมผัส
0: ครับครับ
1: นะครับไม่ควรสัมผัสเลยนะครับเพราะว่ามันมีความระคายเคืองสูงนะครับหรือว่าถ้าสมมุติในขั้นตอนการผสมนะครับอาจารย์ถ้ามันมีการกระเด็นโดนเราให้รีบไปล้างทันท
0: ีให้รีบไปล้างเนาะให้รีบไปล้าง
1: ไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยกระเด็นโดนนิดเดียวเองไม่เป็นไรละลายต่อเดี๋ยวค่อยไปล้างก็ได้ไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับต้องไปล้างทันทีเพราะว่ามันระคายเคืองจริงๆนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเป็นแมสปิดปากถุงมือถุงแขน
0: คือถ้าเราทำในห้องแล็บหรือว่าทำถูกต้องเนี่ยเราอาจต้องใส่มาใส่ถุงมือใส่หน้ากากในการผสมทูดาไฟนะในการทำแต่วันนี้เรามาสอนก็มีความสะดวกนิดนึงนะครับ
1: นะครับ
0: อาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกไหมในการทำ
1: ซึ่งแน่นอนนะครับในการทำสบู่นะครับเขาก็ต้องมีความปลอดภัย
0: ความปลอดภัย
1: เราก็ต้องมีการวัดค่าของสบู่นั้น
0: ครับครับ
1: นะครับซึ่งวันนี้เรามีสบู่2ชนิดใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เราก็จะพาวัด2ชนิดเลย
0: ค่า pH ทั้ง2ตัว
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์ว่าค่า pH ของสบู่กิซารินเป็นยังไง
1: ใช่
0: ค่า pH ของสบู่น้ำมันเป็นยังไง
1: ใช่เดี๋ยวเราจะพาวัด2ค่าเลยนะครับมันอาจจะแตกต่างกันนะครับค่า pH ของสบู่กิซารินเนี่ยกับค่า pH ของสบู่น้ำมันเนี่ยอาจจะแตกต่างก
0: ัน ต้องบอกนิดนึงว่าการวัดค่า pH ของสบู่เนี่ยเราจะใช้แล้วถ้าเราไม่ใช้ตัวกระดาษลิตมัสตัวที่เรียกว่ากระดาษลิตมัสนะกระดาษที่วัดโดยเทียบค่าสีนะครับโดยเทียบค่าสีนะคือถ้าเป็นแล็บเนี่ยบางทีเขาอาจจะ
1: ใช้ pH
0: pH มิเตอร์นะแต่ตัวนี้เราจะใช้กระดาษวัดค่า pH นะครับก็คือใช้เปรียบเทียบสีเอาวิธีการวัดเนี่ยบางทีคนตัวกระดาษลิตมัสเนี่ยเขาจะมีเป็นสีนะฮะให้ดูนิดนึงเนาะจริงๆเนี่ยในการถ้าเราจะทำสบู่หรือทำเครื่องสำอางเนี่ยควรจะมีตัวเนี้ย
1: สำคัญเหมือนกัน
0: ติดเอาไว
1: ้ติดเอาไว้
0: เพราะว่าเราวัดเพื่อให้รู้คือตัวเนี้ยเขาจะมี2ด้านด้านแรกเนี่ยจะเป็นด้าน0ถึง7ด้าน0ถึง7เนี่ยตัวกระดาษลิตมัสเนี่ยเลข0เนี่ยหมายถึงความเป็นกรดแก่ๆเลยเป็นกรดแรงๆเลยนะฮะจนถึงเลข7เลข7เนี่ยคือเป็นกลางน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์เนี่ยจะมีค่า pH เป็นกลางคือ7นะฮะกรดก็ไล่ลงมากรดประมาณ pH 4เนี่ยพวกเนี้ยประมาณกรดเอสเอแค่พวกมะนาวเนี่ยจะอยู่ประมาณ
1: pH 4มะเฟือง
0: ผิวเราเนี่ยอยู่ประมาณ 4.5 ถึง 5.5 นะฮะเป็นกรดอ่อนๆนะครับประมาณนี้นะส่วนถ้าเป็นกรดแก่ๆเลยพวกเนี้ยคือกรดที่เอามาสาดหน้านะ
1: อันตราย
0: แรงนะกรดต่างๆครับอีกด้านนึงเนี่ยก็มีไล่ตั้งแต่7ถึง14ถ้าจะแพ้7ถึง14เนี่ยก็คือความเป็นด่าง7ก็คือความเป็นกลางใช่มั้ย7คือความเป็นกลาง8ก็ไล่ขึ้นไปใช่มั้ยสบู่ที่ดีถ้าเป็นสบู่น้ำมันน่ะสบู่ธรรมชาติเนี่ยเลยสบู่ธรรมชาติเลยเค้าจะมีค่า pH อยู่ประมาณ8ถึง10แต่ไม่เกิน10นะแต่ทุกวันนี้บางทีสบู่ที่ทำให้หน้ากระจ่างใสสบู่ที่กัดยิบๆเนี่ยอาจจะมีค่า pH อยู่ประมาณ11นะครับอาจจะเป็นสบู่ที่ระคายเคืองผิวก็เป็นไปได้นะฮะการวัดเนี่ยผมก็จะมีลูกศิษย์หลายคนนะบางทีเจอแบบบอกมีสบู่บอกกระดาษวัดค่า pH เนี่ยจะมาวัดสบู่ยังไงเอามาวัดแบบนี้มันไม่ขึ้นนะคือต้องบอกว่าถ้าเรามีสารหรือมีสบู่เนี่ยที่อยู่ในรูปของแข็งเนี่ยเราต้องเอาเขาไปละลายน้ำก่อนเพราะเป็นผิวพรรณชำระล้างใช่ไหมต้องไปละลายน้ำนะฮะแล้วก็วัดนะครับ
1: ก็คือเหมือนกับตัดเขามาส่วนนึง
0: ตัดออกมาแล้วก็มาละลายน้ำละลายน้ำ
1: ออกมา
0: เพื่อให้ดูว่าค่าเนี่ยค่าพิษเท่าไหร่
1: แล้วก็เอามาทำละลายน้ำ
0: อันนี้เราจะวัดตัวไหนก่อนฮะ
1: สบู่ก้อนนะคร
0: ับ สบู่ก้อนฮะเราก็ต้องวัดนะฮะอันนี้ที่ยังไม่มีสีนะเดี๋ยวใช้วัดทีละตัววัดทีละตัว
1: ใช่ครับ
0: นะครับเราก็จะจุ่มลงไปในสบู่ที่เป็นสบู่น้ำมันก่อนนะฮะสบู่น้ำมันนะ
1: นะครับ
0: จุ่มแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะ
1: ฮ
0: ะให้รอให้เขาเปลี่ยนสีนะรอให้เขาเปลี่ยนสีนะครับนะเราก็จะจุ่มไว้สักพักหนึ่งเนี่ยนี่ก็เปลี่ยนสีนะจากสีเดิมเนี่ยเป็นอย่างนี้พอเปลี่ยนสีเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มาเทียบกับตารางของสีนะฮะเนี่ยถ้าเดิมเนี่ยเป็นสีแบบนั้นพอมาเปลี่ยนมาปุ๊บม
1: ัน
0: ก็จะอยู่ประมาณสัก8 9เห็นมั้ยฮะจากค่า pH ของความเป็นกลางเนี่ยอยู่ที่7สบู่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสบู่น้ำมันอยู่ที่ประมาณ8ถึง10เนี่ยอยู่อันนี้อยู่ที่ประมาณสัก
1: 9
0: เห็นมั้ย8ถึง9เห็นมั้ยนะก็จะเป็นด่างอ่อนๆนะซึ่งมีความปลอดภัยมีความน่าใช้นะครับประมาณนี้เนาะนี่คือสบู่จากน้ำมันนะฮะสบู่จากน้ำมันก็คือตัดมาละลายน้ำก็วัดค่า pH เนี่ยอยู่ประมาณดู8 9 8 8แก่ๆถึง9นะครับอันนี้นะครับ
1: ต่อไปอันนี้คือสบู่กิซารีนนะ
0: สบู่กิซารีนนะครับ
1: ครับอันนี้คือสบู่กิซารีน
0: ครับตัวนี้เป็นยังไงฮะ
1: นะครับใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงกัน
1: ประมาณ7ถึง8
0: อันนี้ประมาณ7ถึง8นะประมาณใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันเลยนะครับ ใกล้เคียงกันก็แล้วแต่สบู่กิซารีนเนี่ย มันสามารถใส่กรดไขมันลงไปได้ใส่กรดที่เป็น AHA ลงไปได้นะ
1: ครับ
0: ให้มีความเป็นกรดหรือเป็น AHA นะฮะใส่ลงไปได้ก็คืออันเนี้ยเราวัดให้ดูว่าพอหลังจากที่เราทำสบู่เสร็จสบู่มีความปลอดภัยไหมสบู่มีความน่าใช้ไหมนะครับมีความน่าใช้ไหมก็คือเราก็จะวัดค่า pH นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทวนสูตรให้อีกครั้งหนึ่งนะครับทวนสูตรให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรแรกที่เราทำวันนี้นะหลักสูตรของวันนี้เป็นหลักสูตรที่3เนี่ยคือการทำสบู่ก้อนล้างเครื่องสำอางและสบู่ก้อนสระผมสบู่ล้างเครื่องสำอางนะฟังแล้วดูดีไหมแล้วก็สบู่ก้อนสระผมนะตัวสบู่ก้อนสระผมเนี่ยสบู่ก้อนสระผมเนี่ยเราประกอบด้วยสารสกัดมหาดนะมหาดเนี่ยเป็นบางคนบอกมหาดคืออะไรงงมหาดคือแก่นของพืชชนิดหนึ่งชื่อที่ชื่อว่ามหาดเนี่ยเป็นพืชตระกูลเดียวกับตัวสาเกหรือว่าขนุนนะคนเราอาจจะรู้จากขนุนนะแต่ตัวมหาดเนี่ยลูกเขาจะเล็กกว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นนะฮะส่วนที่เอามาใช้เนี่ยตัวนี้เอามาใช้คือแก่นของมันก็คือตัวแก่นเนื้อไม้เนี่ยนะฮะเอามาแล้วก็มาสกัดสารตัวในมหาดเนี่ยฮะสารสกัดมหาดมันมีทั้งเราอาจจะเคยได้ยินสารสกัดมหาดเนี่ยทำให้ผิวกระจ่างใสหรือผิวขาวเข้าใจไหมฮะตัวสารสกัดมาซึ่งในมหาดเนี่ยนอกจากมีสารที่ทำให้ช่วยกระจ่างใสแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ชื่อว่าอะโคปินที่ช่วยในการกระตุ้นการงอกของเส้นผม
1: ครับ
0: นะตัวนี้มันจะมีจากงานวิจัยและจากการวิจัยเพราะว่าเราเจอสารตัวนี้จริงๆซึ่งเป็นตัวช่วยทำให้กระตุ้นการงอกเส้นผมถ้าเราใช้นะครับตัวสารสกัดมหาดเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเอามหาดมาใช้โดยการสกัดแบบเข้มข้นเนี่ยเราก็ใช้ในสบู่ที่เราคิดว่าเอามาสระผมเนี่ยหวังให้การหลุดร่วงของเส้นผมน้อยลงถูกไหมถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องนะนะครับก็ในสูตรเนี่ยเราจะมีสารสกัดมหาดอยู่ที่ประมาณ5กรัมนะในสูตร100กรัมเนี่ยเราใช้สารสกัดมหาด5กรัมส่วนใหญ่เนี่ยสารสกัดที่ใส่ในสบู่เนี่ยเราจะใส่ประมาณไม่เกิน 5% เนี่ยแหละสูงสุด 5% เนี่ยสูงสุดละตัวนี้ถือว่าใส่เต็มที่นะฮะตัวที่2ก็คือในสูตรทำสบู่เนี่ยก็ต้องมีน้ำสะอาดนะในตัวนี้เราใช้น้ำที่ประมาณ20กรัมน้ำสะอาดน้ำที่ในการทำเครื่องสำอางเนี่ยควรจะเป็นน้ำที่สะอาดเทียบเท่ากับ
1: น้ำดื่ม
0: นะประมาณนั้นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ควรจะเป็นน้ำที่มีลิปิดกรดหรือลิปิดด่างนะหรือว่าเป็นน้ำกร่อยถ้าเป็นน้ำพวกนี้จะทำให้การทำสบู่เนี่ยมันไม่เกิดผลนะครับประมาณนั้นนะถ้าใครเจอเอ๊ะกวนสบู่แล้วสบู่ไม่แข็งสักทีใช่ไหมต้องเคยทำสูตรเนี้ยรับดีแล้วพอเปลี่ยนน้ำใช่ไหมต้องไปดูที่น้ำด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับเคยมีลูกศิษย์ที่ทำเนี้ยนักศึกษาก็ศึกษาไว้ว่าปัญหาที่เกิดจากการทำสบู่เนี้ยถ้าเราใช้น้ำที่เป็นกระด้างมากๆเนี่ยหรือว่ามีสารที่เป็นแร่ธาตุมากๆเนี่ยอาจจะทำให้สบู่เนี้ยตอนกวนเนี่ย
1: ไม่แข็ง
0: นะครับนะน้ำก็เป็นน้ำสะอาดตัวนี้เราใช้น้ำสะอาดที่20กรัมนะตัวที่3ก็คือโซดาไฟนะเราบอกวิธีการผสมโซดาไฟไปแล้วนะคราวนี้ตัวโซดาไฟเนี่ยก็คือเป็นโซดาไฟที่ไม่มีความชื้นนะฮะแล้วก็มีความสะอาดหลักๆคือไม่มีความชื้นแล้วมีความสะอาดอาจจะเป็นโซดาไฟที่ 98-99% ก็ได้นะ 98-99% เนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็โซดาไฟเนี่ยที่ 10% ตัวต่อมาคือเราใช้น้ำมันมะพร้าวหรือถ้าไม่มีน้ำจริงๆน้ำมันมะพร้าวทุกวันนี้อาจจะแพงในการทำสบู่เนี่ยซึ่งสบู่เนี่ยเราใช้กับผิวอาจจะไม่ต้องใช้น้ำมันมะพร้าวหรอกเพราะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไปใช้ในการบำรุงผิวใช่มั้ยครับหรือว่าใช้ในการดื่มนะฮะถ้าเป็นน้ำมะพร้าวแบบพวกออร์แกนิกอย่างเงี้ยอาจจะให้ทานได้เนาะเราใช้ในเกรดที่เป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์มซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงน้ำมันมะพร้าวจะดีกว่านะ
1: คร
0: ับ ก็ลองไปศึกษาดูน้ำมันมะพร้าวเมล็ดในปาล์มเนี่ยเป็นยังไงนะหลักๆคือใกล้เคียงน้ำมันเมล็ดในปาล์มกับน้ำมันปาล์มไม่เหมือนกันนะเมล็ดในปาล์มจะออกสีขาวสีเหลืองอ่อนๆ นะขณะที่น้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นสีเหลืองเลยถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ นะครับแล้วก็นอกจากน้ำมะพร้าวแล้วเนี่ยก็ในสูตรเนี้ยเราใช้น้ำมันลำข้าวนะฮะน้ำมันลำข้าวก็คือมีสารที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ในการช่วยบำรุงน้ำมันลำข้าวนะเราใช้ที่10 กรัมนะแล้วเราก็มีน้ำมันปาล์มนะช่วยเพิ่มฟองนะอีกประมาณ10 กรัมนะครับแล้วก็มีน้ำหอมนะตัวนี้คือสบู่ก้อนสระผมนะทำออกมาก็จะมีความน่าใช้เนี่ยตอนนี้กำลังเกิดความร้อนอุ่นขึ้นมาเลยนะครับ
1: ซึ่งระหว่างที่เขาเซตตัวเนี่ยเขาจะเกิดความร้อนอยู่แล้ว
0: เกิดความร้อนนะ
1: ต้องตกใจ
0: ใช้เวลาในการเซตตัวเนี่ยประมาณถ้าเราทำแค่กิโลเนี่ยประมาณ4-6 ชั่วโมง
1: ใช่
0: แต่ถ้าเราทำจำนวนเยอะๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นวันอย่างน้อยก็1-3 วันนะฮะขึ้นอยู่กับปริมาณการทำมากหรือน้อยนะครับ
1: อ่ะแล้วก็เบสสบู่กีซาลีนนะครับเบสสบู่กีซาลีนของเราใช้เบสสบู่กีซาลีนใส100 กรัม
0: 100 กรัมก็คือเบสสบู่กีซาลีนเนี่ยคือหรือว่าเรียกว่าบางคนเรียกว่ากีซาลีนต้องเข้าใจก่อนว่ากีซาลีนเนี่ยนะเขาไม่ใช่ธรรมชาติคือ กิซิลีนเป็นเบสสบู่สำเร็จรูปนะจะมีทั้งชนิดขุ่นและชนิดใส
1: ใช่ไ
0: หมมีทั้งสองชนิดชนิดขุ่นชนิดใสเหมือนกันทุกอย่างต่างกันที่ว่าชนิดขุ่นเขาใส่สารที่เรียกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ทำให้มันทึบแสงแค่นั้นเองนะเพื่อสะดวกในการเอามาทำผิดแผนว่าอยากจะได้เป็นสบู่ก้อนใสหรือสบู่ก้อนขุ่นถ้าใสก็จะมีความสวยอย่างนึงขุ่นก็อาจจะมีความสวยอีกแบบนึงถูกต้องไหมครับก็คือเบสกิซิลีนเนี่ยเราถือว่ากิซาลีนเบสกิซาลีนกับกิซาลีนที่เป็นน้ำใสๆที่เป็นธรรมชาติไม่เหมือนกันนะเบสกิซาลีนเนี่ยถือว่าเป็นตัวสังเคราะห์ขึ้นจากกรดไขมันแล้วมีการเติมกิซาลีนเข้าไปเพราะจริงๆกิซาลีนเนี่ยคือตัวเบสสบู่สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของกิซาลีนนะครับวิธีการเอามาทำสบู่ก็คือหลังจากที่เราสังเคราะห์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะการเอามาใช้ก็คือเอามาหลอมละลายแล้วก็เทลงพิมพ
1: ์
0: นะหลอมละลายในอุณหภูมิที่ไม่เกิน80องศาเพื่อให้หลอมละลายเนี่ยพอหลอมละลายเราสามารถเติมสารสำคัญนู่นนี่นั่นลงไปได้ไม่เกิน 10% นะฮะถ้าเติม 10% อาจจะทำให้เนื้อมันอ่อนลงถูกไหมฮะหรือว่าเกิดการเปลี่ยนสีนู่นนี่นั่นอาจจะเกิดความไม่คงตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นใส่อย่างมากก็ไม่เกิน 10% นะฮะก็กิซาลีนก็จะมีความอ่อนโยนตามสภาพนะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับโคคามิโดโพพิลไฮดรอกซีซันเทนนะครับ
0: ตัวนี้เป็น
1: 5กรัม
0: เป็นสารชำระล้างคือในกิซาลีนเนี่ยในกิซาลีนเนี่ยมันก็จะมีสารฟองหรือสารชำระล้างพอสมควรต่อจากนี้เราจะเอามาทำในตัวที่เรียกว่าล้างเครื่องสำอางใช่ไหมต้องเข้าใจนิดนึงว่าตัวเครื่องสำอางอ่ะที่สาวๆใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นลิปสติกไม่ว่าจะเป็นรองพื้นนะฮะก็จะมีส่วนของซิลิโคนมีส่วนของตัวเป็นไอเลเนอร์ที่ติดทนนะทั้งนั้นเนี่ยอยู่ๆคุณจะเอาสบู่ธรรมดาล้างเนี่ยไม่ออกหรอก
1: ใช่
0: เพราะว่ามันติดนั่นหรือว่าเอาน้ำธรรมดาเนี่ยล้างไม่ออกเครื่องสำอางมันจะติดนั่นเพราะว่าเป็นสารที่กันน้ำส่วนใหญ่จะมีสารที่กันน้ำคือตัวน้ำแล้วไม่ละลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สารชำระล้างที่มันสามารถละลายสารที่มีน้ำมันอะไรได้ใช่ไหมก็จะใช้ตัวสารตัวคาร์บอนโดพิวไฮดรอกซิเทตซัตเทนตัวเนี้ยซึ่งเป็นสารชำระล้างเนี่ยซึ่งเป็นช่วยตัวล้างเครื่องสำอางนะเป็นตัวล้างเครื่องสำอางตัวนึงนะครับ
1: นะครับแล้วก็มีสารชำระล้างอีกตัวหนึ่งแต่อ่อนโยนนะครับก็คือ My Wash 5กรัม
0: แล้วเราก็เพิ่มสารที่เพิ่มฟองเรียกว่า My Wash ก็คือเป็นให้ความชุ่มชื้นจากการชำระล้างนะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: My Wash เนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับ
1: ครับแล้วก็ไกลโคลิก 0.2 ตัวทำให้กระจ่างใส
0: ไหนๆเราทำตัวล้างเครื่องสำอางแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มตัวที่ทำให้หน้าคุณกระจ่างใสด้วยไหนๆล้างแล้วนะล้างเครื่องสำอางแล้วนะทำให้ใช้ต่อเนื่องเนี่ยหน้ากระจ่างใสด้วยดีไหมก็ดีนะฮะก็คือเป็นกิมมิคขึ้นมานะครับ
1: ต่อไปก็กลิ่น
0: เป็นกลิ่น
1: หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์
0: 2%นะครับ
1: ก
0: ็วันนี้ก็ได้สารนะได้สบู่จุกๆไปได้สบู่แบบน่าใช้ไป2สูตรเลยที่ต่างกันด้วยอันนึงนะสำหรับผู้ชายผมบางนะกับอีกอันนึงสำหรับผู้หญิงแต่งหน้าคู่กันเดินคู่กันเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยกันเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ฮะสบู่2สูตร2แบบด้วยทั้งเป็นกิซิลีนทั้งน้ำมันนะครับวันนี้ก็ใครที่ได้2สูตรวันนี้ใครที่เข้ามาเรียนวันนี้นะจะได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะเราไม่เคยสอน2สูตรแบบนี้ในที่เดียวกันเลยนะนะครับวันนี้ก็ในบทที่3นะจริงๆในบทเนี่ยผ่านมา2บทที่3ในวันนี้ดีๆวันนี้เทอมนี้เราสอนถึง4บทนะติดตามชมเรานะในบทที่4ว่าเราจะมีอะไรนะครับวันนี้ในตอนที่3เนี่ยผมอาจารย์จะเด็ดละ
1: อาจารย์อภิชาติ
0: เราขอลาณตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันตอนที่4นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับชั่วโมงที่ว่าด้วยสุนทรียภาพทางศิลปะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะนะครับซึ่งผมผู้ช่วยศาสตราจารย์จัชชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพชั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้เพื่อให้ผู้ชมทุกท่านได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะนะครับวันนี้นี่ผมจะมาในหัวข้อใหญ่ก็คือความงามและเนื้อหาคือหัวใจของการจัดภาพนะครับประเด็นหลักที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือหลักการจัดภาพนั่นเองนะครับการจัดภาพให้สวยงามและก็มีความหมายนั้นต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับผู้ที่สร้าง

และผู้ที่ศึกษางานศิลปะนะครับการศึกษางานศิลปะนี้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะแต่เราศึกษาศิลปะในฐานะบุคคลทั่วไปได้นะครับที่สนใจงานศิลปะเมื่อไปดูงานศิลปะในสถานที่ต่างๆเราก็จะทำให้สนุกขึ้นนะครับถ้าเราเข้าใจในเรื่องของสิ่งนี้นะครับโดยผลงานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยมีคุณค่าอยู่2ประการนะครับได้แก่คุณค่าทางด้านรูปทรงและก็คุณค่าทางด้านเนื้อหานั่นเองนะครับต้องมาดูว่าคุณค่าทางด้านรูปทรงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งสำคัญมากเลยในผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ชัดเจนก็คือรูปทรงนี่แหละแล้วมันก็จะตามมาด้วยเนื้อหานะครับคุณค่าทางด้านรูปทรงมันเกิดจากอะไรบ้างก็เกิดจากการนำองค์ประกอบต่างๆของศิลปะนะครับหรือที่ว่าหรือที่เรียกว่าการรวมตัวของทัศนธาตุนั่นเองนะครับทัศนธาตุในที่นี้ก็คือพวกเส้นพวกสีแสงและเงารูปร่างรูปทรงพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างต่างๆนะครับมารวมกันเป็นรูปร่างรูปทรงลักษณะต่างๆนะครับรูปทรงเกิดขึ้นก็จากการรวมตัวกันของในทัศนธาตุที่ผมเอ่ยมานั่นแหละเส้นก็เป็นตัวสร้างรูปทรงแสงเงาก็ทำให้เกิดมิติอะไรประมาณนี้ครับสีก็ทำให้ภาพมันสมบูรณ์ขึ้นเหมือนจริงขึ้นนะครับก็มารวมกันในลักษณะต่างๆเกิดเป็นรูปทรงในภาพนะครับแล้วก็นำทุกอย่างมาจัดเข้าด้วยกันเพื่อเกิดความงามนั่นเองนะครับการจัดเรียงเหล่านี้เราเรียกว่าการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะพูดกันในภาษาอังกฤษก็คือ composition art นั่นเองนะครับในส่วนของทัศนธาตุมันมีอะไรบ้างนะครับผมจะมาสรุปย่อยๆให้ฟังว่าแต่ละส่วนมันมีอะไรบ้างและก็เป็นอย่างไรนะครับส่วนแรกที่ต้องพูดถึงก่อนก็คือเรื่องของเส้นนะครับเขาเป็นต้นกำเนิดของทุกอย่างถ้าไม่มีเส้นทุกอย่างก็อาจจะไม่ปรากฏขึ้นนะครับเส้นนี่ทั้งในเรื่องของการเขียนก็ถือว่าเป็นการใช้เส้นเหมือนกันนะครับเขียนหนังสืออะไรต่างๆก็เป็นเส้นแล้วก็เมื่อเส้นมารวมตัวกันเป็นตัวอักษรตัวอักษรรวมตัวกันเป็นคำมาประกอบกันก็เป็นเนื้อหาสาระต่างๆและสามารถถ่ายทอดให้เราเห็นภาพตามที่ตัวอักษรนั้นบรรยายได้นะครับเพราะเส้นสำคัญมากนะครับแล้วถ้าเราคิดได้แล้วเราวาดออกมาเป็นเส้นไม่ได้นี่เราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความคิดของเรานี่ออกมาให้เป็นนวัตกรรมต่างๆได้นะครับเส้นนี่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างรูปทรงในงานศิลปะเลยนะครับทุกสาขาต้องใช้เส้นเป็นจุดเบื้องต้นนะครับโดยการใช้เส้นเนี่ยเรียกว่าสามารถที่จะกำหนดขอบเขตของวัตถุและแสดงทิศทางของรูปทรงภายในภาพได้การใช้เส้นในการกำหนดทิศทางต่างๆทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงการเคลื่อนที่การเน้นจุดสำคัญในงานเช่นทิศทางของเส้นที่ชี้ไปยังจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็จะช่วยดึงความสนใจไปที่จุดนั้นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อาจจะทำให้จุดนั้นเป็นจุดเด่นขึ้นมาได้ครับรวมส่วนสิ่งที่ตามมาในตัวต่อไปก็คือเรื่องของสีนะครับสีนี่มีบทบาทสำคัญในการสร้างอารมณ์และความรู้สึกในงานศิลปะนะครับทำให้งานสมบูรณ์ขึ้นนะครับสีนี่มีอยู่2แบบก็คือแบบโทนร้อนกับสีโทนเย็นนะครับมีอยู่2ส่วนเท่านั้นสีโทนร้อนกับสีโทนเย็นนะครับสีโทนร้อนก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับสีโทนเย็นนะครับสีนี่สามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกถึงอารมณ์ที่หลากหลายได้เช่นรู้สึกถึงความสงบรู้สึกถึงความตื่นเต้นนะครับรู้สึกถึงความเศร้าความเงียบขึมความน่ากลัวอะไรต่างๆเนี่ยสีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ตรงนั้นออกมาได้นะครับอีกทั้งยังการใช้สีที่แตกต่างกันยังช่วยสร้างความลึกและก็มิติให้กับภาพทำให้วัตถุในภาพดูมีความลึกและก็แยกออกจากฉากหลังได้อย่างชัดเจนเลยนะครับตามมาด้วยเรื่องของแสงเงาเนี่ยมีแต่สีมีแต่เส้นแต่ถ้าขาดแสงเงาก็จะไม่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับช่วยให้ภาพเนี่ยดูมีมิตินะครับในเรื่องของแสงเงาเนี่ยแล้วก็มีความสมจริงมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของเส้นนี่ก็สามารถที่จะสร้างมิติได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สีแต่เมื่อเป็นสีเข้ามาแล้วก็ยังเป็นมิติแต่ส่วนแสงเงานี่มันจะทำให้เกิดเป็น3มิติที่ชัดเจนนะครับการใช้แสงและเงาในงานศิลปะสามารถทำให้วัตถุมีมิติหรือเป็น3มิติได้3มิติก็อย่างไรอ่ะก็คือเห็นเป็นรูปทรงอ่ะเห็นเป็นรูปทรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันสมจริงตามที่ตาเห็นทั้งๆที่อยู่บนเฟรมใช่ไหมครับแสงที่ตกกระทบบนวัตถุและเงาที่ปรากฏบนวัตถุเหล่านั้นจะทำให้ภาพดูมีความสมจริงอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับทีนี้ส่วนสำคัญต่อมาก็คือพื้นผิวนะครับพื้นผิวเป็นองค์ประกอบที่ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับงานศิลปะได้เป็นอย่างดีนะครับโดยพื้นผิวสามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงประสบการณ์

ทางการสัมผัสแม้ว่าจะไม่สามารถสัมผัสได้จริงก็ตามนะครับพื้นผิวที่ดูหยาบหรือเรียบนี่จะให้ความรู้สึกที่แตกกันอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้การใช้พื้นผิวที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มมิติและความน่าสนใจให้กับงานยิ่งขึ้นนะครับนอกจากพื้นผิวแล้วเนี่ยก็

วีทีที่ให้สิ่งต่างๆปรากฏตัวนะครับมันถูกใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในภาพและให้ความรู้สึกเกี่ยวกับระยะห่างหรือความลึกและก็การเคลื่อนไหวนะครับพื้นที่ว่างนี่แบ่งออกเป็น2 อย่างนะครับก็คือพื้นที่ว่างเชิงบวกก็คือพื้นที่ที่ถูกครอบครองโดยวัตถุหรือจุดสนใจหลักนะครับและก็พื้นที่ว่างเชิงลบก็คือพื้นที่ว่างรอบๆวัตถุนั้นนั่นเองนะครับการใช้พื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมนี่สามารถช่วยให้งานศิลปะนี่ดูแล้วสมดุลและมีระเบียบนะครับมีความเป็นระเบียบตัวอย่างเช่นการทิ้งพื้นที่ว่างรอบวัตถุสำคัญสามารถเน้นจุดสนใจทำให้ผู้ชมมีโอกาสพักสายตาแล้วก็นำความแล้วก็ทำความเข้าใจองค์ประกอบของภาพได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากพื้นที่ว่างแล้วนอกจากพื้นที่ว่างจะยังช่วยสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับสัดส่วนความสมดุลด้วยนะครับและการจัดวางวัตถุในภาพทำให้ศิลปะเนี่ยมีดูแล้วมีความลึกนั่นเองนะครับมีมิติมากขึ้นนะครับการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ดีเนี่ยทำให้ผลงานศิลปะมีความน่าสนใจและก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยสื่อสารความรู้สึกหรือแนวคิดนะครับที่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดออกมาเรียกว่าได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ2มาดูคุณค่าทางด้านเนื้อหากันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเมื่อมีคุณค่าทางด้านรูปทรงแล้วเนี่ยไอ้รูปทรงเหล่านั้นแหละครับมันจะมาสร้างเนื้อหาตามมานะครับถึงแม้ว่าผู้สร้างสรรค์จะบอกว่าผมไม่ต้องการเนื้อหาแต่เมื่อไรก็ตามที่มีเรื่องของรูปร่างรูปทรงหรือว่าเส้นสีอะไรอยู่ในพื้นที่ว่างนั้นมันจะเกิดเนื้อหาขึ้นมาทันทีเลยนะครับเช่นเราป้ายสีแดงลงไป1ป้าบเนี่ยนะสีแดงเนื้อหาก็เกิดก็คือเป็นร่องรอยของสีแดงนั่นก็คือเนื้อหาแล้วนะแต่ทีนี้เราจะใส่ความหมายอะไรลงไปในเนื้อหานั้นก็มาว่ากันอีกทีนะครับคุณค่าของด้านเนื้อหาเนี่ยในงานศิลปะคือการแสดงออกถึงเรื่องราวหรือสาระที่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดออกมานั่นเองโดยการนำทัศนธาตุก็ที่ผมบอกนั่นแหละเส้นสีน้ำหนักแสงเงาพวกนี้นะครับมาใช้ในการสร้างรูปลักษณ์แล้วก็เพื่อเกิดสุนทรียภาพนั่นเองนะครับซึ่งต้องการวางที่รอบคอบในด้านการจัดวางองค์ประกอบต่างๆนะครับเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบต่างๆเป้าหมายของสิ่งนี้ก็คือเพื่อเกิดความงามนั่นเองนะครับงานศิลปะที่ประสบความสำเร็จสามารถนำเนื้อหานำเสนอเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งและก็สร้างความเข้าใจให้กับผู้ชมได้เนื้อหาในงานศิลปะทำหน้าที่เป็นหัวใจหลักเลยนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องราวและความหมายต่างๆที่ศิลปินเนี่ยต้องการที่จะถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกของเขาออกมาให้ผู้ชมได้เข้าใจได้เห็นนะครับหากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะไม่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับเนื้อหาของเรื่องราวงานนั้นก็จะถูกเรียกว่าสูญเสียคุณค่าทางความงามไปนะครับไม่อาจทำให้ผู้ชมไม่สามารถเข้าใจหรือเชื่อมโยงกับผลงานได้อย่างเต็มที่นะครับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านงานศิลปะเนี่ยจึงต้องใช้ทั้งความสามารถในการเลือกองค์ประกอบที่เหมาะสมและถ่ายทอดเนื้อหาที่ชัดเจนด้วยนะครับมาดูความสำคัญของการจัดองค์ประกอบศิลป์กันนะครับการจัดองค์ประกอบศิลป์เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะครับในการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นหนึ่งให้ออกมาดีถ้าศิลปินไม่มีความเข้าใจในเรื่องของจัดองค์ประกอบศิลป์มันก็ทำให้งานนั้นก็หมดสภาพเลยเหมือนกันนะครับองค์ประกอบศิลป์ที่ผมพูดในที่นี้ก็อย่างยกตัวอย่างนะเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสมมติว่าเราไปตลาดสดนะเราอยากจะมีความคิดที่จะปรุงอาหารสักหม้อนึงนะฮะแล้วก็เราต้องคิดก่อนว่าจะเป็นอะไรเช่นเราต้องการแกงปลาอย่างเงี้ยแกงปลาอะไรสักอย่างอ่ะที่อยากจะเป็นอาหารเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าในอาหารที่เราจะปรุงเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างนะครับส่วนประกอบนั้นก็เปรียบเสมือนทัศนธาตุนั่นเองนะครับก็คือพวกเส้นสีรูปร่างรูปทรงอะไรพวกนี้แหละเราก็ดูว่ามันต้องใช้ปลาต้องใช้ผักอะไรบ้างที่จะใส่เข้าไปต้องการใช้เครื่องเทศอะไรบ้างที่จะใส่เข้าไปเครื่องแกงพริกป่นน้ำปรุงน้ำปลาเกลืออะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็เพื่อที่จะมาปรุงนะครับมาปรุงเพื่อให้เกิดมีรสชาติที่อร่อยนะครับก็เหมือนงานศิลปะที่มาปรุงกันด้วยทัศนธาตุแล้วสื่อสารความหมายก็หมายถึงแกงอะไรแกงมัสมั่นหรือแกงไก่แกงเนื้อแกงหมูอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้คุณค่าทางสุนทรียภาพก็คือความอร่อยนะครับกินแล้วก็มีความสุขนะครับทำให้เราเจริญอาหารนั่นเองนะครับหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะก็คือตัวนี้แหละครับการจัดวางหลักการจัดวางต้องทำความเข้าใจนะครับซึ่งไม่เพียงเพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าทางความงามแล้วเนี่ยยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสมดุลความกลมกลืนและมีความเป็นเอกภาพนอกจากก็สร้างความน่าสนใจ

ให้เกิดขึ้นในผลงานได้เมื่อเราปรุงอาหารมีความอร่อยมีความกลมกลืนไม่เผ็ดไม่จืดจนเกินไปนะครับรสชาติออกมาอร่อยทำให้คนสนใจนะครับก็มีคนกินมากขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับไม่ต่างกันทีนี้การจัดวางการจัดองค์ประกอบสินที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะในที่นี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือสีเส้นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักลักษณะผิวพื้นที่ว่างเนี่ยเอาพวกนี้แหละครับมาจัดวางอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสรรค์ความงามทางสายตาเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินนี่ได้อย่างทรงพลังนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยจะช่วยสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมายมีคุณค่าทางศิลปะได้น่าจดจำอย่างแท้จริงเลยครับการจัดองค์ประกอบศิลปะนี่มีหลักการที่คำนึงอยู่5ประการนะครับประการหลักๆนะครับ5ประการข้อ1ก็คือในเรื่องของสัดส่วนสัดส่วนนี่หมายถึงความสัมพันธ์กันระหว่างการสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมนะครับระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรงต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังรวมสัมพันธ์อย่างกลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วยอัตราส่วนที่มีความพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยขององค์ประกอบที่นำมาจัดวางรวมกันจึงจะให้ผลงานมีความงดงามนั่นเองนะครับสัดส่วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างงานศิลปะที่ช่วยให้ศิลปินสามารถสื่อสารความรู้สึกและเรื่องราวได้อย่างมีประสิทธิภาพการเข้าใจและการใช้สัดส่วนที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความงามและความหมายในผลงานทำให้ผู้ชมเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงศิลปะได้อย่างลึกซึ้งขึ้นนั่นเองนะครับ2ก็คือความสมดุลหรือดุลยภาพนั่นเองนะครับความสมดุลเนี่ยมีความหมายของมันก็คือหมายถึงน้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบในศิลปะโดยไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเมื่อเราดูภาพเขียน1ภาพเนี่ยงานมันไม่ทำให้รู้สู้สึกว่าภาพมันล้มไปทางซ้ายล้มไปทางขวานะครับเพื่อที่จะให้ชัดเจนก็คือเหมือนสร้างตึกอ่ะถ้ามันมีความสมดุลเนี่ยมันก็จะไม่ล้มใช่ไหมครับดุลยภาพนี่ไม่ได้หมายถึงการแค่มีน้ำหนักที่เท่ากันในมุมมองทางกายภาพเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงการประสานกันอย่างกลมกลืนและความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆการจัดองค์ประกอบต่างๆจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ทวงเพื่อให้งานนั้นมีความสมดุลซึ่งในธรรมชาตินั้นเนี่ยทุกสิ่งที่อยู่ได้ที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้านนั่นเองนะครับหลักการเดียวกันนะครับความสมดุลมีผลต่อความรู้สึกที่ผู้ชมได้รับจากงานศิลปะหากในงานศิลปะมองดูแล้วรู้สึกว่ามันบางส่วนมันหนักเกินไปแน่นเกินไปหรือเบาบางเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพนั้นเนี่ยมันไม่ดูแล้วไม่ประทับใจนะครับถ้าไม่สมดุลก็มีความเอียงและเกิดความรู้สึกที่ไม่สมดุลซึ่งเป็นไอ้เหล่านี้ไอ้ความไม่สมดุลที่เรารู้สึกว่ามันขาดมันเกินไปเนี่ยมันเป็นความบกพร่องทางความงามนะครับดังนั้นเนี่ยการสร้างความสมดุลในงานศิลปะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้ชมได้รู้สึกสบายตาและเพลิดเพลินกับการชมงานอย่างมีสุนทรียภาพคือมีความสุขที่ได้ชมนั่นเองเพราะเป้าหมายของงานศิลปะก็คือให้ผู้ชมได้มีความสุขนะครับในความสมดุลนี่มีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเรียกว่าสมดุลแบบสมมาตรนะครับหรือว่าดุลยภาพแบบสมมาตรนะครับลักษณะของดุลยภาพแบบสมมาตรนี้เป็นอย่างไรก็เป็นลักษณะเหมือนความสมดุลที่มีลักษณะที่เหมือนกันทั้งสองข้างซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับโดยการวางรูปทรงสองข้างจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันในทุกๆด้านซึ่งทำให้ความรู้สึกที่เราได้รับเนี่ยมีความรู้สึกสงบมั่นคงงานศิลปะที่มีลักษณะนี้มักจะใช้ในส่วนในสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นะครับในเรื่องของงานศิลปะการตกแต่งเช่นการตกแต่งภายในบ้านหรืออาคารเพื่อสร้างความสวยงามและก็เป็นระเบียบนะครับงานสถาปัตยกรรมต่างๆในงานสถาปัตยกรรมบางประเภทเช่นวัดหรือโบสถ์นี่ซึ่งมักจะมีการจัดวางที่สมดุลเพื่อสร้างความสง่างามในภาพวาดภาพเขียนรูปของบุคคลที่อยู่ในท่าทางที่สมมาตรก็มักใช้ในการสร้างภาพที่สื่อถึงความสงบได้ในงานศิลปะสมัยโบราณเนี่ยมักมีการใช้ดุลยภาพแบบสมมาตรเช่นการสร้างพระพุทธปูนปั้นเทพเจ้าหรือภาพพระแม่มารีในศิลปะยุโรปนะครับซึ่งจะมีการจัดวางองค์ประกอบอย่างตั้งใจที่ให้สมดุลเพื่อให้มีความสวยงามและสง่างามนะครับและจิตรกรรมฝาผนังของไทยก็นิยมสมดุลแบบเรียกว่าดุลยภาพแบบสมมาตรเช่นเดียวกันนะครับการจัดวางภายในพระอุโบสถมักใช้หลักสมดุลแบบสมมาตรนี่เองนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งของพระประธานซึ่งอยู่กึ่งกลางของพื้นที่ด้านหลังนะครับด้านซ้ายและขวาของพระประธานมักจะมี
องค์พระสาวกหรือรูปปั้นที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลกันทั้งซ้ายและขวานะครับสองข้างจะมีลักษณะการจัดวางที่เท่าเทียมกันสร้างความรู้สึกถึงความสงบความสวยงามอย่างสมดุลความยุติธรรมนะครับในส่วนของกิจกรรมฝาผนังก็มีการจัดวางที่สมดุลเช่นเดียวกันนะครับที่ถูกเล่าในภาพมักจะมีการแบ่งออกเป็น2ฝั่งเท่าๆกันนะครับทำให้ผู้ชมที่อยู่ในพระอุโบสถรู้สึกได้ถึงความสมดุลในด้านความคิดและจิตใจนะครับการจัดวางแบบสมมาตรนี้สะท้อนถึงความเชื่อในความสมดุลของธรรมชาตินะครับและความสงบทางจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจัดสมดุลกันทำให้ความสงบของจิตใจมันการเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่สมดุลก็ไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็ไม่มีความสุขไม่มีความสงบนะครับร่างกายของเราเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดการช็อตหมายถึงว่าร่างกายป่วยแสดงว่ามีการระบบไหลเวียนของโลหิตหรืออะไรสักอย่างในร่างกายเราเนี่ยไม่สมดุลแล้วมันก็เลยทำให้เราเกิดอาการที่เรียกว่าไม่สบายกายนะครับหรือจิตใจที่ว้าวุ่นคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จนมากเกินไปเศร้าจนเกินไปหรือว่าดีใจจนเกินไปมันก็ทำให้ร่างกายไม่สมดุลได้แล้วก็แทนที่จะมีความสุขกลายเป็นไม่มีความสุขไปนะครับมาดูข้อ 2.2 ก็คือดุลยภาพแบบอสมมาตรนะครับเมื่อกี้สมมาตรตอนนี้ไม่สมมาตรแล้วนะครับลักษณะของดุลยภาพแบบอสมมาตรเนี่ยหมายถึงความสมดุลที่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่มันก็บาลานซ์กันนะครับการจัดองค์ประกอบในลักษณะนี้ก็ใช้เพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งสามารถทำให้ทำได้โดยการปรับน้ำหนักขององค์ประกอบการใช้ขนาดและรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้ชมนั่นเองเช่นการใช้วัตถุขนาดเล็กที่มีรายละเอียดสูงเพื่อดึงดูดความสนใจเมื่ออยู่ใกล้กันกับวัตถุขนาดใหญ่ที่มีรูปลักษณะธรรมดาธรรมดานะครับตัวอย่างในงานศิลปะนะครับผมขอยกตัวอย่างภาพ The Starry Night ของแวนโก้นะครับเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการใช้ความสมดุลแบบเรียกว่าไม่สมมาตรนะครับในภาพนี้แวนโก้ใช้รูปร่างและวัตถุที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับในแต่ละด้านวางไม่เท่ากันนะครับแต่เขาก็ยังสร้างความสมดุลให้กับภาพได้อย่างลงตัวนะครับโดยการปรับขนาดและสีขององค์ประกอบต่างๆหรือทิศทางของเส้นต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันทำให้ภาพนี้ถึงแม้สองฝั่งนี้จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ให้ความรู้สึกที่สมดุลนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปของงานศิลปะที่เรียกว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็เกิดความสมดุลได้ให้ดูไปสักบางส่วนนะครับ

ความสมดุลในงานศิลปะไม่เพียงแต่มีบทบาทในการสร้างความสวยงามเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อการสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึกรวมไปถึงความหมายของงานนั้นๆนะครับการเลือกใช้ดุลยภาพแบบสมมาตรหรืออสมมาตรขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของศิลปินและความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมายตามที่ตั้งใจการสร้างความสมดุลที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงกับความรู้สึกและเข้าใจแนวทางแนวความคิดของศิลปินที่สื่อสารออกมาได้อย่างดียิ่งเลยนะครับทีนี้มาดูส่วนที่3ก็คือจังหวะลีลานะครับความหมายของจังหวะลีลาเป็นอย่างไรนะครับจังหวะลีลาในงานศิลปะมีความสำคัญในการสร้างบรรยากาศและก็อารมณ์ให้กับผลงานนั่นเองนะครับโดยสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการขับเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบต่างเช่นเส้นสีรูปทรงหรือรูปแบบซึ่งการซ้ำนี้จำเป็นต้องมีการจัดระเบียบและก็การวางแผนที่ดีนะครับเพื่อให้เกิดลักษณะการเคลื่อนไหวที่สื่อสารความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับจังหวะลีลานั้นไม่เพียงแต่แค่สร้างความสวยงามภายนอกเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทในการนำพาผู้ชมไปสู่ประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งนอกจากนี้จังหวะลีลานี้ยังสามารถสื่อถึงเรื่องราวหรือแนวคิดที่ศิลปินต้องการจะนำเสนอโดยการจัดวางองค์ประกอบที่มีจังหวะคล้ายคลึงกันอาจสร้างความหรือถึงความต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ผู้ชมนี่รู้สึกถึงการเดินทางในโลกของศิลปะนะครับและทำให้ประสบการณ์ในการชมงานนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้นขอสรุปนะครับว่าจังหวะลีลาเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ช่วยทำให้งานศิลปะนี่มีชีวิตชีวานั่นเองครับและก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารอารมณ์และแนวคิดของศิลปินไปยังผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างความรู้สึกของการเชื่อมโยงและการไหลลื่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในงานแต่ละผลงานนะครับการสร้างจังหวะลีลาเนี่ย

มักจะเกิดจากการซ้ำของหน่วยหรือการสลับกันระหว่างหน่วยกับช่องไฟจะมีลักษณะของการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของทัศนธาตุต่างๆเช่นเส้นสามารถสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเช่นเส้นโค้งอาจจะสื่อถึงความนุ่มนวลขณะที่เส้นตรงเนี่ยอาจจะสื่อถึงความมั่นคงสีการเลือกใช้สีในแบบที่ซ้ำกันหรือสลับกันในรูปแบบที่มีระเบียบนะครับเช่นการใช้เฉดสีที่คล้ายๆกันหรือเฉดสีที่ตัดกันเพื่อสร้างจังหวะรูปทรงการจัดวางรูปทรงในลักษณะที่การซ้ำหรือการใช้รูปแบบเรขาคณิตที่เพื่อเป็นความเป็นระเบียบนะครับเพื่อสร้างจังหวะที่เด่นชัดในเรื่องของน้ำหนักการเล่นกับน้ำหนักขององค์ประกอบเช่นการใช้วัตถุที่เบาและหนักมาสลับกันหรือการสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวจังหวะลีลาเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นระดับต่างๆตั้งแต่ระดับธรรมดาจนที่มีช่วงห่างเท่ากันนะจนถึงระเบียบที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกที่แตกต่างกันในงานศิลปะนะครับดังต่อไปนี้1จังหวะลีลาที่เรียบง่ายนะครับเช่นการใช้เส้นหรือลวดลายที่มีการซ้ำกันอย่างชัดเจนแล้วก็สม่ำเสมอเนี่ยทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความเรียบง่ายและสงบ2จังหวะลีลาที่ซับซ้อนเช่นการจัดวางองค์ประกอบที่มีการสลับและผสมผสานของสีรูปทรงและก็ลวดลายนะครับทำให้เกิดความน่าสนใจของความเคลื่อนไหวในงานศิลปะตัวอย่างของจังหวะลีลาในผลงานที่มีชื่อเสียงก็ผมขอยกตัวอย่างภาพเดิมก็คือ The Starry Night ของวินเซนต์แวนโคนะครับเพราะว่าชิ้นนี้นี่แวนโคนี่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับภาพนี้ภาพเดียวก็สามารถอธิบายทุกอย่างขององค์ประกอบศิลป์ได้นะครับวินเซนต์แวนโคนี่ใช้การเคลื่อนไหวของสีและเส้นในภาพ The Starry Night เพื่อสร้างความรู้สึกของการเคลื่อนไหวและพลังงานที่เกิดขึ้นในท้องฟ้านะครับการเลือกใช้จังหวะลีลาที่แตกต่างจังหวะลีลาที่แตกต่างกันในงานศิลปะสามารถช่วยการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกต่างๆเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ตัวอย่างจังหวะลีลาที่เร็วเช่นการใช้การซ้ำของเส้นหรือรูปทรงที่ให้ความรู้สึกที่สูงสามารถสร้างความรู้สึกของพลังงานหรือความตื่นเต้นในส่วนของจังหวะลีลาที่ช้าเนี่ยการจัดวางองค์ประกอบที่มีระยะห่างมากขึ้นสามารถสื่อสารถึงความสงบและก็เรียบง่ายนะครับเทคนิคในการสร้างจังหวะลีลาในงานศิลปะนะครับศิลปินสามารถใช้เทคนิคหลายประการได้เลยนะครับในการสร้างก็คือเช่นการใช้การจัดวางนะครับการวางองค์ประกอบในลักษณะที่มีการซ้ำกันในแนวระนาบหรือแนวตั้งเพื่อสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวนะครับหรือการสร้างลวดลายการใช้ลวดลายที่มีการซ้ำกันในผลงานเช่นการใช้ลวดลายดอกไม้หรือเรขาคณิตในการตกแต่งจังหวะลีลาในงานศิลปะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความเคลื่อนไหวและบรรยากาศให้กับผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับโดยการจัดระเบียบและการใช้เทคนิคในการซ้ำขององค์ประกอบทำให้เกิดความน่าสนใจซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึกของผู้ที่เข้ามาชมเนี่ยได้สัมผัสกับผลงานนั้นๆได้นะครับมีภาพเขียนของศิลปินหลายคนนะครับที่สามารถแสดงให้เห็นถึงจังหวะลีลาในงานได้อย่างชัดเจนผมขอยกตัวอย่างให้ดูดังต่อไปนี้นะครับ

ภาพกินเหล่านี้นี่ไม่ได้มีเพียงแต่ความสวยงามนะครับแต่ยังสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกแนวคิดผ่านจังหวะลีลาที่ศิลปินสร้างขึ้นโดยการนำเสนอองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลงตัวนะครับส่วนข้อที่4การเน้นการเน้นนี่สำคัญมากเลยนะครับการเน้นนี่หมายถึงการทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งในงานศิลปะมีความเด่นชัดกว่าส่วนอื่นๆโดยมีความสำคัญหรือมีบทบาทที่สำคัญที่ทำให้ผลงานนั้นน่าสนใจและมีชีวิตชีวานะครับการเน้นช่วยให้ผู้ชมสามารถระบุสิ่งที่ศิลปินต้องการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและทำให้ผลงานมีความหมายที่ชัดเจนและน่าจดจำนะครับงานศิลปะที่ไม่มีจุดสนใจหรือการเน้นที่ไม่ชัดเจนนี่อาจทำให้ผลงานดูน่าเบื่อแล้วก็ไม่มีความหมายหรือความหมายมันจะลดลงไปนะครับความงานจะลดลงไปการเฉพาะองค์ประกอบที่มีการซ้ำซากโดยไม่มีความหลากหลายสามารถส่งผลให้ผู้ชมรู้สึกว่าผลงานชิ้นนั้นไม่มีชีวิตชีวาเอาเสียเลยนะครับดังนั้นการเน้นจึงมีความสำคัญมากในการสร้างเสน่ห์แล้วก็ความสวยงามในงานศิลปะนั่นเองนะครับการเน้นจุดสนใจในงานศิลปะสามารถทำได้หลายวิธีเลยนะครับโดยแบ่งออกเป็นหลักๆ3วิธีการนะครับข้อแรกก็คือเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกันนะครับการใช้หลักลักษณะที่แตกต่างกันหรือขัดแย้งกันกับส่วนอื่นๆในงานเช่นการใช้สีที่ตัดกันเส้นที่แตกต่างหรือรูปทรงที่ไม่เหมือนกันก็ทำให้เกิดจุดสนใจที่เด่นชัดขึ้นการตัดกันนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าลักษณะที่แตกต่างกันนั้นไม่ทำ

ไม่ความหมายโดยรวมของผลงานนี่เปลี่ยนไปนะครับโดยต้องคำนึงว่าต้องมีความกลมกลืนในองค์ประกอบโดยรวมของผลงานด้วยหากมีภาพที่ไหนที่ส่วนใหญ่ใช้สีอ่อนสีหนึ่งที่มีเข้มมากที่มีความเข้มมากขึ้นก็จะสร้างจุดสนใจที่ชัดเจนได้แล้วก็ดึงดูดสายตาไปยังจุดนั้นนะครับถ้ามีภาพที่ส่วนใหญ่โทนสีเข้มและมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันสว่างจุดนั้นก็เป็นจุดเด่นได้นั่นก็คือการเน้นเลยว่าภาพโดยรวมนี่ไม่ชัดเจนแต่มาชัดเจนอีกจุดใดจุดหนึ่งทำให้มีความน่าสนใจเกิดขึ้นตรงจุดนั้นนั่นก็ทำให้ภาพนี้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาก็คือมีจุดเด่นนะครับการเน้นมีหลายวิธีนะครับดูภาพที่ผมขึ้นให้ดูก็แล้วกันนะครับว่าเขาเน้นกันอย่างไรกันบ้างดูซิว่ามันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้มาดูข้อ2นะครับการเน้นด้วยการอยู่โดดเดี่ยวเป็นอย่างไรครับอยู่โดดเดี่ยวการแยกองค์ประกอบ1ออกจากส่วนอื่นๆหรือจากทุกกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยจะช่วยทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นจุดสนใจขึ้นมาได้เลยนะครับเช่นการจัดวางรูปลักษณะให้อยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดหรือแยกออกไปจากกลุ่มจึงจะทำให้เกิดความสำคัญขึ้นมาได้โดยไม่จำเป็นต้องแตกต่างจากรูปอื่นในลักษณะในรูปลักษณะแต่ต้องมีการจัดวางที่ชัดเจนนะครับข้อที่3การเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่งนะครับเป็นอย่างไรการจัดวางตำแหน่งเมื่อองค์ประกอบภาพอื่นๆถูกจัดวางในลักษณะที่ชี้นำสายตามายังจุดใดจุดหนึ่งการทำให้จุดนั้นกลายเป็นจุดสนใจการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมนี่จะเชื่อมโยงกันสามารถทำให้จุดนั้นโดดเด่นขึ้นมาได้นะครับการนี้ไม่จำเป็นต้องมีความเด่นชัดจนมากเกินไปนะครับแต่ต้องระลึกว่าเมื่อวางจุดสนใจแล้วเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการให้สิ่งอื่นมาดึงความสนใจออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนในผู้ชมนะครับการเน้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพราะช่วยทำให้ผลงานมีชีวิตชีวาและมีความหมายที่ชัดเจนการทำให้จุดใดจุดหนึ่งเด่นขึ้นสามารถทำได้หลายวิธีนะครับโดยศิลปินต้องเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารความคิดและอารมณ์ที่ต้องการจะถ่ายทอดออกมานั่นเองนะครับมีข้อที่5ก็คือความเป็นเอกภาพเอกภาพที่สำคัญนะครับก็หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ต่างๆทั้งในด้านรูปลักษณ์และก็เนื้อหาเรื่องราวนะครับโดยมีการประสานหรือจัดระเบียบส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวผลงานศิลปะที่ดีจะต้องมีความเป็นเอกภาพนะครับต้องทำการจัดระเบียบให้ความยุ่งเหยิงนี่หมดไปเพื่อสร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้นนะครับไม่ขัดแย้งกันโดยการเชื่อมโยงส่วนต่างๆให้สัมพันธ์กันนั่นเองนะครับเอกภาพในงานศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1เอกภาพของการแสดงออกนะครับการแสดงออกหมายถึงการแสดงออกที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันและก็ชัดเจนโดยต้องหลีกเลี่ยงการออกแสดงออกที่มีหลายความคิดหรือหลายอารมณ์ในผลงานชิ้นเดียวกันนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนกับผู้ชมและผลงานก็ทำให้ลดความสำคัญกลายเป็นผลงานที่ขาดเอกภาพเพราะฉะนั้นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งต้องมีจุดเด่นจุดเดียวนะครับเพื่อช่วยให้ในการภาพนั้นมีเอกภาพต้องมีความกลมกลืนต้องไม่ขัดแย้งกันมากเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับ2เอกภาพของรูปทรงนะครับเอกภาพของรูปทรงก็คือการรวมตัวกันขององค์ประกอบทางศิลปะอย่างมีระเบียบและดุลยภาพนะครับเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปินได้อย่างชัดเจนเอกภาพของรูปทรงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความงามของผลงานเพราะเป็นสื่อที่ศิลปินใช้ในการแสดงออกถึงเรื่องราวและความคิดของตนนั่นเองครับการสร้างเอกภาพในงานศิลปะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่สำคัญไว้2ประการนะครับ 1. กฎเกณฑ์ของการขัดแย้งกฎเกณฑ์นี้นี่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการขัดแย้งทั้งองค์ประกอบที่มีอยู่ในงานศิลปะโดยแบ่งออกเป็น4ลักษณะนะครับก็คือข้อ 1.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบหมายถึงความแตกต่างในส่วนประกอบต่างๆของงานศิลปะเช่นสีรูปทรงและพื้นผิวที่ทำให้งานดูน่าสนใจมากขึ้น 1.2 การขัดแย้งของขนาดเป็นการใช้ขนาดที่แตกต่างกันระหว่างองค์ประกอบในงานศิลปะเช่นการวาดภาพที่มีวัตถุขนาดใหญ่คู่กับวัตถุขนาดเล็กเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างและทำให้ผู้ชมสนใจมากขึ้นนะครับ 1.3 การขัดแย้งของทิศทางหมายถึงความแตกต่างในทิศทางที่องค์ประกอบต่างๆถูกวางในงานศิลปะนั่นเองนะครับเช่นอาจจะมีเส้นแนวนอนเส้นแนวตั้งตัดกันเพื่อเพิ่มความเคลื่อนไหวข้อ 1.4 การขัดแย้งของที่ว่างหรือจังหวะหมายถึงกระจัดการกับพื้นที่ว่างในงานศิลปะอย่างมีจังหวะเช่นการใช้พื้นที่ว่างรอบๆองค์ประกอบเพื่อให้เกิดความสมดุลและความน่าสนใจนะครับคือการสร้างจังหวะให้กับสายตาของผู้ชมเมื่อมองไปที่งานมาดูข้อ2นะครับกฎเกณฑ์ของการประสานนะครับหมายถึงการ

ทำให้สิ่งต่างๆในงานศิลปะเข้ากันได้อย่างกลมกลืนและสร้างเอกภาพจากการรวมกันของสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับโดยมีวิธีหลักในการต่างวิหลักการในการประสานกันเนี่ยมีอยู่2วิธีนะครับก็คือ 2.1 การเป็นตัวกลางเป็นการทำให้สิ่งที่ขัดแย้งกันสามารถเข้ากันได้นะครับเช่นการใช้สีตัดการอย่างสีขาวและสีดำเนี่ยเราก็เพิ่มสีเทาเข้าไปเพื่อสร้างความกลมกลืนซึ่งทำให้ภาพดูมีความนุ่มนวลและไม่ขัดแย้งกันนะครับอย่างขาวดำอยู่ติดกันเราก็ใส่สีเทาเชื่อมอะไรประมาณนี้นะครับ 2.2 การซ้ำก็คือการนำองค์ประกอบที่เหมือนกันมาใช้ซ้ำกันในลักษณะตั้งแต่2หน่วยขึ้นไปเช่นการใช้รูปแบบเดียวกันในหลายๆจุดซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นเอกภาพให้กับงานทั้งแต่ถ้าใช้มากเกินไปอาจจะดูแล้วซ้ำซากและไม่น่าสนใจกฎเกณฑ์เรียกว่าทำให้เกิดภาพเนี่ยลดความน่าสนใจลงไปได้นะครับนอกจากกฎเกณฑ์ที่หลักที่กล่าวถึงมาแล้วนี่ยังมีกฎเกณฑ์รองอีก2ข้อนะครับก็คือ1ความเป็นเด่นหมายถึงการทำให้บางส่วนของงานศิลปะมีความสำคัญหรือเด่นชัดมากขึ้นกว่าส่วนอื่นซึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะดังนี้นะครับ 1.1 ความเป็นเด่นจากความขัดแย้งนี่คือการทำให้หน่วย1มีความสำคัญมากขึ้นหรือลดน้อยลงโดยการสร้างความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบที่ขัดแย้งกันเช่นถ้ามีวัตถุ2ชิ้นที่มีสีและรูปทรงต่างกันเราสามารถทำชิ้นหนึ่งเนี่ยเด่นขึ้นโดยการปรับขนาดหรือสีให้มีความเด่นชัดมากขึ้นในมันแตกต่างนะครับ 1.2 ความเป็นเด่นจากการประสานในกรณีนี้นี่คือการทำให้หน่วยหนึ่งเด่นชัดขึ้นโดยการไม่ขัดแย้งกับองค์ประกอบอื่นๆนะครับเช่นการใช้สีหรือรูปทรงที่เข้ากันได้ทำให้เราสามารถเน้นสิ่งที่ต้องการให้เด่นในงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ 2. การเปลี่ยนแปลการเปลี่ยนแปลนี่หมายถึงการเพิ่มความขัดแย้งในองค์ประกอบที่ซ้ำๆกันเพื่อหลีกเลี่ยงความน่าเบื่อหน่ายนั่นเองนะครับโดยแบ่งออกเป็น4ลักษณะ 2.1 การเปลี่ยนแปลของรูปลักษณะคือการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ขององค์ประกอบเช่นการใช้รูปทรงที่แตกต่างเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดสายตามากขึ้น 2. การเปลี่ยนแปลของขนาดหมายถึงการใช้ขนาดที่มีความต่างกันระหว่างองค์ประกอบที่เพื่อสร้างความหลากหลายและก็ทำให้ภาพดูมิติเช่นการมีวัตถุใหญ่และเล็กในภาพเดียวกัน 2.3 การเปลี่ยนแปลของทิศทางคือการปรับเปลี่ยนทิศทางที่มีองค์ประกอบที่องค์ประกอบนะครับถูกวางเช่นการใช้เส้นหรือรูปทรงที่มีความที่มีทิศทางแตกต่างกันเพื่อทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาและก็เคลื่อนไหวนะครับ 2.4 การเปลี่ยนแปลงของจังหวะหมายถึงการสร้างจังหวะที่แตกต่างกันในงานศิลปะเช่นการเล่นกับความเร็วหรือจังหวะของการจัดวางองค์ประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจและทำให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมนั่นเองนะครับบางทีผมพูดไปอาจจะเข้าใจยากนะครับแต่ทีนี้ถ้าได้อธิบายโดยมีภาพสักภาพและอธิบายเรื่องพวกนี้ก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแต่เอาเป็นว่าผมพูดให้เข้าใจรวมๆไว้ก่อนนะครับเอกภาพนี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อทำให้ความผลงานมีความหมายที่ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจการสร้างเอกภาพต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อเกิดความคมเกลือและดุลยภาพในงานศิลปะซึ่งทำให้ผลงานชิ้นนั้นมีคุณค่าทางศิลปะอย่างแท้จริงนะครับเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจการสร้างเอกภาพในงานศิลปะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็นี่คือภาพตัวอย่างที่แสดงถึงความเป็นเอกภาพในลักษณะต่างๆนะครับผมจะขึ้นภาพไปดูสักบางภาพนะครับ

ผลงานเหล่านี้แสดงถึงการให้เห็นถึงการสร้างเอกภาพผ่านการประสานและจัดองค์ประกอบจัดระเบียบองค์ประกอบต่างๆเพื่อได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจก็มีความหมายและเข้าใจในเอกภาพของงานศิลปะนะครับเพื่อให้พวกเราได้เห็นตัวอย่างว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเพื่อได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจแล้วก็มีความหมายนะครับการเข้าใจใหม่ๆอันนี้ใหม่นะครับผลงานเหล่านี้ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นี่แสดงเห็นถึงการสร้างเอกภาพผ่านการประสานและจัดระเบียบองค์ประกอบต่างๆนะครับเพื่อได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจแล้วก็มีความหมายการเข้าใจในเอกภาพของงานศิลปะจะช่วยเราสามารถชื่นชมและก็วิเคราะห์งานศิลปะวิเคราะห์ผลงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับผมขอทบทวนหลักการจัดองค์ประกอบสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นการปูทางเรียกว่าให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับหลักการจัดองค์ประกอบเนี่ยก็หมายถึงการนำทัศนธาตุต่างๆเช่นเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างเนี่ยมาจัดเรียงกันอย่างเหมาะสมเพื่อ

่อสารเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เกิดความงามที่มีชีวิตชีวาประทับใจและสามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้แก่ผู้ชมซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของศิลปินนั่นเองนะครับในการสร้างสรรค์งานศิลปะไม่ว่าจะเป็นแขนงใดสาขาใดจะศิลปินจะเป็นต้องเรียนรู้หลักเกณฑ์ของการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะที่ประกอบไปด้วยทัศนธาตุต่างๆดังต่อไปนี้ครับที่ผมพูดถึงไปแล้วนั่นแหละก็คือพวกเส้นสีอะไรพวกนั้นแหละครับโดยต้องเข้าใจถึงธรรมชาติและการนำทัศนธาตุมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมด้วยเพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานมีคุณภาพก็ตอบสนองต่อแนวคิดที่ศิลปินตั้งไว้นั่นเองครับแนวคิดและอารมณ์ในงานศิลปะเนี่ยสำคัญมากนะครับแนวคิดของศิลปินมักจะเกิดจากประสบการณ์และเหตุการณ์ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างมีบางสิ่งบางอย่างมากระทบจิตใจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอารมณ์และแรงบันดาลในการสร้างสรรค์งานนั่นเองนะครับศิลปินจะใช้ทัศนธาตุนั่นแหละเพื่อสื่อสารความคิดและเจตนาของตนเองออกมาเป็นผลงานศิลปะที่ผู้ชมสามารถสัมผัสและเข้าใจได้ทัศนธาตุสามารถแสดงออกได้ทั้งรูปแบบที่เหมือนจริงตึงเหมือนจริงและไม่เหมือนจริงครับไอ้รูปที่ผมเคยดูนี้ก็เป็นรูปแบบที่เรียกว่าเหมือนจริงนะครับดูว่าเหมือนจริงเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นผลงานศิลปะที่เหมือนจริงส่วนนี้ก็กึ่งเหมือนจริงนะครับเมื่อดูเหมือนจริงไปแล้วมาดูกึ่งเหมือนจริงแล้วเราจะเห็นความแตกต่างของภาพกึ่งเหมือนจริงนะครับเหมือนจริงนี่ก็คือเราเรียกว่าเรียนแบบทุกอย่างเหมือนตามที่ตาเห็นแต่กึ่งเหมือนจริงเริ่มมีการคลี่คลายแล้วก็ยังสามารถรู้ได้ว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่ทีนี้มาดูแบบไม่เหมือนจริงบ้างไม่เหมือนจริงก็คือไม่เหมือนเลยเห็นไหมมันจะเป็นรูปทรงที่แปลกประหลาดไปเลยซึ่งในงานศิลปะก็มี3ลักษณะนี้นะครับแน่นอนครับว่าโดยแต่ละชนิดเนี่ยให้ความหมายและอารมณ์ที่แตกต่างกันสถานะที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเหล่านี้แหละครับให้มาตอบสนองกับความคิดและสร้างความงามที่เป็นสากลเพราะความงามทางศิลปะเนี่ยถือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็สื่อสารด้วยกันอย่างเป็นสากลนะครับความงามเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้งานศิลปะมีคุณค่าและก็มีคุณภาพความสมบูรณ์ของงานศิลปะเกิดขึ้นได้เมื่อเมื่อผลงานสามารถถ่ายทอดความงามออกมาอย่างมีเหตุผลและสามารถอธิบายได้นะครับได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลงานสามารถตอบคำถามและกระตุ้นความคิดของผู้ชมได้อย่างครอบคลุมจึงถือว่าเป็นงานศิลปะที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางศิลปะอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับทัศนธาตุงานศิลปะเปรียบเสมือนภาษาที่ช่วยแปลความคิดและความรู้สึกของศิลปินออกมาให้ผู้ชมสามารถเห็นและเข้าถึงเนื้อหาและเจตนาที่แฝงอยู่การเรียนรู้และเข้าใจหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อให้ผลงานออกมาเนี่ยสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมได้รายละเอียดหลักการและความสำคัญในการจัดวางองค์ประกอบนี้มันมีอะไรบ้าง1ก็คือความเป็นหน่วยนะครับความเป็นหน่วยหมายถึงการทำให้ส่วนต่างๆของภาพมีความเชื่อมโยงกันและไม่กระจายไปในทิศทางที่ต่างกันรูปทรงและทิศทางต้องมีความสัมพันธ์กันเพื่อไม่ให้สายตาของผู้ชมถูกดึงออกไปนอกภาพการทับซ้อนหรือการสัมผัสระหว่างรูปทรงช่วยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นะครับ2ขนาดขนาดของรูปทรงมีบทบาทสำคัญนะครับในการสร้างความน่าสนใจโดยใช้ขนาดที่หลากหลายเริ่มจากขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดความหลากหลายแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชม3จุดเด่นนะครับจุดเด่นคือส่วนที่สำคัญและก็สำคัญมากดึงดูดสายตามากที่สุดในภาพอาจเรียกเป็นจุดสนใจก็ได้หรือเป็นส่วนตัดทานของภาพก็ได้นะครับจุดเด่นควรจะได้ออกถึงเนื้อหาหรือเรื่องราวที่น่าสนใจและมีพลังในการสร้างจุดเด่นศิลปินควรใช้การเน้นส่วนประกอบและก็ต้องมีส่วนที่เป็นส่วนรองด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนเพื่อเสริมพลังให้กับจุดเด่นนั้นนะครับข้อ4คือความกลมกลืนนะครับการจัดองค์ประกอบถึงจะต้องมีความกลมกลืนระหว่างทัศนธาตุแต่ละชนิดนะครับเพื่อจะให้ไม่ขัดแย้งหรือจัดวางอย่างสเปซสปานะครับความกลมกลืนจะทำให้ภาพมีความเป็นเอกภาพโดยการจัดวางต้องให้เกิดความสัมพันธ์และการประสานกันอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับและข้อที่5ก็คือความสมดุลก็ต้องภาพเนี่ยต้องมีความสมดุลความรู้สึกถึงความมั่นคงและก็การทรงตัวที่ดีไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับความสมดุลอาจใช้ท่าเช่นรูปทรงน้ำหนักความอ่อนแอส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ต้องการก็อย่างที่ผมบอกมาแล้วนะครับความสมดุลมี2อย่างแบบสมมาตรและก็แบบไม่สมมาตรนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับในการทำให้งานศิลปะเนี่ยมีความสมบูรณ์ข้อ
6คือจังหวะนะครับจังหวะคือการจัดวางรูปทรงอย่างมีจังหวะและมีระเบียบเพื่อจะช่วยสร้างความงามและชีวิตชีวาให้กับภาพนะครับการจัดวางรูปทรงซ้ำๆหรือการใช้ระยะห่างที่แตกต่างกันทำให้ภาพดูน่าสนใจแล้วมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับสัดส่วนก็หมายถึงความสัมพันธ์ในข้อที่7นี้ก็เป็นสัดส่วนความสัมพันธ์ของขนาดและสัดส่วนของทัศนธาตุต่างๆซึ่งต้องมีความพอดีและเหมาะสมเช่นขนาดของรูปทรงสีพื้นที่ว่างความเหมาะสมในสัดส่วนจะทำให้เกิดสุนทรียภาพแล้วก็ความสวยงามขึ้นมาในภาพนะครับข้อ8ก็คือความแตกต่างความแตกต่างคือการนำทัศนธาตุที่แตกต่างมาใช้ร่วมกันเช่นเส้นสีรูปทรงหรืออะไรพวกนี้แหละครับเพื่อมาสร้างความสะดุดตาและก็กระตุ้นประสาทผู้ชมไม่มีความตื่นตัวการใช้ความแตกต่างจะช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซากน่าเบื่อหน่ายน่าจำเจในผลงานศิลปะส่วนข้อที่9ก็คือทิศทางหมายถึงการใช้เส้นในรูปทรงในการจัดวางในแนวทางที่สามารถนำสายตาของผู้ชมให้เคลื่อนที่ไปตามภาพอย่างมีชีวิตชีวานั่นเองนะครับการจัดวางนี้สามารถสร้างความเคลื่อนไหวในงานศิลปะและทำให้ภาพดูมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นการเข้าใจและนำหลักการเหล่านี้มาใช้จะช่วยให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้สามารถสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพูดมาตั้งนานนะครับยังไม่ได้อธิบายเลยว่าศิลปะมันเป็นอย่างไรที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของการจัดภาพนะครับซึ่งมีรายละเอียดอย่างมากมายแต่ที่พูดไปอาจจะเข้าใจยากบ้างในบางส่วนนะครับก็ค่อยๆทำความเข้าใจกันนะครับศิลปะนี้มันไม่ได้แบบต้องอาศัยเวลาในการซึมซับเรียนรู้โดยเฉพาะส่วนสรีภาพทางด้านศิลปะเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจและก็คุ้นเคยกันพอสมควรนะครับมาดูว่าศิลปะนี่เป็นอย่างไรนะครับศิลปะนี่เป็นคำที่นิยามตายตัวได้ยากมากเลยนะครับนักปรัชญาและศิลปินแต่ละยุคก็ให้ความหมายที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าสรุปกันร่วมที่พอจะจับต้องได้ก็มีอยู่ไม่กี่แนวทางนะครับศิลปะในฐานะสื่อสารความรู้สึกเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความคิดหรือประสบการณ์ภายในใจนะครับผ่านทัศนธาตุอย่างเช่นเรื่องของเส้นนะครับสีรูปทรงต่างๆเหล่านี้นะที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นนะครับให้คนอื่นสัมผัสและเข้าใจได้โดยตรงกับที่เราคุยกันนะครับเรื่องคุณค่าด้านเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้นะครับศิลปะในฐานะการจัดระเบียบความงามก็คือการนำองค์ประกอบต่างๆมาจัดวางอย่างมีหลักเกณฑ์จนเกิดความสมดุลความกลมกลืนความมีเอกภาพซึ่งเป็นมุมมองเชิงรูปทรงที่เราพูดกันตลอดที่มันบรรยายมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ศิลปะในฐานะการเรียนแบบธรรมชาติแนวคิดดั้งเดิมตั้งแต่กรีกโบราณมาที่มองว่าศิลปะคือการถ่ายทอดโลกที่เราเห็นให้สมจริงที่สุดแม้ปัจจุบันแนวคิดนี้จะขยายไปไกลกว่านั้นมากแล้วก็ตามนะครับศิลปะในความศิลปะในฐานะการตั้งคำถามหรือท้าทายโดยเฉพาะศิลปะร่วมสมัยนี้ที่ไม่ได้มุ่งสร้างความงามอย่างเดียวแต่มุ่งกระตุ้นความคิดด้วยท้าทายกรอบเดิมหรือแม้แต่การสร้างความอึดอัดในใจให้กับผู้ชมนะครับก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งศิลปะคือภาษาที่มนุษย์ใช้แปลความรู้สึกและความคิดภายในให้กลายเป็นรูปธรรมที่คนอื่นสัมผัสได้นั่นเองวันนี้เรามาคุยกันเยอะเลยนะครับในเรื่องของการจัดองค์ประกอบศิลป์ถ้าจะสรุปสั้นๆให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งก่อนจบนะครับก็จะเป็นดังนี้เมื่อกี้ก็ยังงงๆนะครับใช่ไหมผมว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ได้รู้กันไปนะครับในเรื่องของการจัดองค์ประกอบศิลป์เนี่ยเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆนะตอนท้ายชั่วโมงให้ฟังนะครับก็คือทุกครั้งที่เรามองงานศิลปะสักชิ้นหนึ่งมันจะมีคุณค่าอยู่2ด้านเสมอนะครับด้านที่1ก็คือเรื่องของรูปทรงส่วนประกอบของเส้นสีแสงเงาพื้นผิวพื้นที่ว่างเหล่านี้แหละครับรูปร่างรูปทรงพวกนี้ที่อยู่ในภาพเขียนชิ้นหนึ่งหรืออยู่ในงานศิลปะเนี่ยที่ศิลปินนี่หยิบมาจัดวางและทำให้เกิดความสวยงามแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือด้านของเนื้อหาสาระหรือเรื่องราวและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพนั้นสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะครับถ้ารูปทรงสวยแต่เนื้อหาเรียกว่าไม่มีเนื้อหางานก็จะดูว่างเปล่ามันสวยธรรมดามันรู้สึกว่ามันไม่คุณค่ามันยังไม่ได้ยังไม่พอนะครับวันนี้เราคุยกันมาเยอะเลยนะครับเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับผมก็อยากจะสรุปสั้นๆก่อนที่จะหมดเวลานะครับก็คือทุกครั้งที่เรามองงานศิลปะสักชิ้นหนึ่งมันมีคุณค่าอยู่2ด้านเสมอนะครับด้านหนึ่งก็คือเรื่องของรูปทรงนะครับแล้วก็รูปทรงเป็นส่วนที่ศิลปินหยิบมาจัดวางจนเกิดความงามนั่นเองส่วนอีกด้านก็คือเนื้อหานะครับคือเรื่องราวที่
และความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพนั้นนะครับสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะครับถ้ารูปทรงสวยแต่

ไม่มีเนื้อหาอะไรเลยงานก็จะมีความว่างเปล่านั่นเองนะครับเรามีหลักสำคัญอยู่5เรื่องด้วยกันนะครับก็เริ่มจากสัดส่วนก็คือความพอเหมาะพอดีระหว่างองค์ประกอบต่อมาก็คือความสมดุลไม่ว่าจะเป็นแบบสมมาตรหรือความรู้สึกที่สรุปมั่นคงหรือแบบอสมมาตรที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวานะครับอย่างภาพสตรีไนท์ของแวนโกที่ผมยกตัวอย่างจากนั้นก็มาพูดถึงจังหวะลีลาที่เกิดจากการซ้ำขององค์ประกอบจนเกิดความเคลื่อนไหวนั่นเองและก็ต่อด้วยการเน้นที่ทำให้มีจุดสนใจในภาพไม่ปล่อยให้สายตาคนดูล่องลอยไปเรื่อยเปื่อยนะครับและก็สุดท้ายก็คือความเป็นเอกภาพที่ทำให้ทุกอย่างในภาพรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่กระจัดกระจายนะครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวนะครับในการสร้างสรรค์งานศิลปะแต่มันก็เป็นเครื่องมือเบื้องต้นนะครับที่ช่วยเรานี่เข้าใจว่าทำไมภาพบางภาพจึงดูมีพลังและทำไมภาพบางภาพจึงดูสงบและทำไมภาพบางภาพนี่ทำให้เรายืนมองอยู่นานโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับชั่วโมงต่อไปเนี่ยผมจะพาไปชมเรื่องราวที่ลึกกว่าที่ผมพูดมาวันนี้ไปดูกันว่าหลักการเหล่านี้ที่ผมพูดวันนี้เนี่ยถูกนำไปใช้จริงในศิลปะของศิลปินแต่ละคนอย่างไรนะครับใครสนใจก็อย่าลืมมาเรียนกันต่อนะครับในชั่วโมงหน้าขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตั้งใจฟังกันจนถึงจบนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์นะครับวันนี้ขอเอ่ยคำว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชคยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์

0: ่อนเซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในขณะที่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะทางด้านคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยค่ะมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีฝนกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กันยายนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนวันที่12นะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคใต้เช่นกันค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีและในส่วนของวันที่13นะคะแผนที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะอันหนึ่งยอมอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
7: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
7: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนรากนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่3เราจะมาเรียนรู้การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันไตรโกณมิติที่มีรูปแบบที่แน่นอนกันค่ะฟังก์ชันไตรโกณมิติปกติแล้วเราจะอินทิเกรตนะคะหรือการหาปริพันธ์ฟังก์ชันโดยมีสูตรการหาปริพันธ์หลายสูตรนะคะที่เราเรียนไปครั้งก่อนๆ นะคะหลายสูตรเต็มไปหมดเลยเช่นครั้งก่อนเราอินทิเกรตเลยครับเช่นฟังก์ชันไซน์ค่ะไซน์ u du นะคะอินทิเกรตไซน์ u du บอกว่าได้ลบ cos u บวก4ใช่ไหมคะอินทิเกรต cos บ้างอินทิเกรต cos u ค่ะ cos u du จะเท่ากับไซน์ u บวก4ค่ะอินทิเกรตแล้วอีกอินทิเกรตโคเซกนะคะกำลัง 2u du ก็จะมีสูตรใช่ไหมอินทิเกรตแล้วอีกเซกโคเซกแล้วมีอะไรอีกนะโคเซกแล้วก็มีเซกใช่ไหมคะเซกกำลัง 2u du นะคะอาจารย์จะชี้ให้เห็นว่าสูตรที่เราเรียนผ่านไปมีอะไรบ้างนะคะเซก u du เจอกับอะไรคะเซก u duเซกยูเจอกับแทนยูแทนยูดียูอินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรตโคเซกบ้างโคเซกยูจะคู่กับคอสยูดียูใช่ไหมคะคอสยูดียูจะเห็นว่าอินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรตแทนบ้างก็ได้ค่ะมีอินทิเกรตแทนยูดียูอินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรตคอสคอสเฉยเนาะคอสยูดียูนะคะอินทิเกรตเซกก็มีค่ะอินทิเกรตเซกยูดียูและสุดท้ายอินทิเกรตโคเซกอินทิเกรตโคเซกยูดียูใช่ไหมคะอ่ะที่อาจารย์เขียนมาทั้งหมดนี้จะมีสูตรในการอินทิเกรตหรือหาปริพันธ์เต็มไปหมดเลยแต่ในที่นี้วันนี้อาจารย์จะมาเล่าในพาร์ทของการอินทิเกรตหรือหาปริพันธ์ของฟังก์ชันไตรโกณมิติที่เป็นไงคะมีเลขยกกำลังเพราะเราถ้าเราสังเกตดูเลขยกกำลังหรือเลขชี้กำลังของสูตรที่อาจารย์มีพจน์ไหนบ้างคะมีสูตรที่3สูตรที่4ใช่ไหมคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันไตรโกณมิติแบบยกกำลังหนึ่งหมดเลยนะคะแต่วันนี้อาจารย์จะมาเพิ่มเนื้อหาของไตรโกณมิติแบบยกกำลังในกรณีที่ไม่อยู่ในสูตรทั้ง10สูตรนี้นะคะเช่นอะไรเช่นสมมติอาจารย์อยากจะอินทิเกรตไซน์ก็ได้ค่ะไซน์หรือคอสเช่นเจอไซน์ยกกำลัง 2x dx อย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าไซน์ยกกำลัง2ไม่มีเราเจอแต่ไซน์ยกกำลัง1อย่างเงี้ยนะคะหรืออาจารย์อาจจะอินทิเกรตคอสกำลัง4 2x dx แบบเนี้ยค่ะก็จะเห็นว่ายกกำลัง4ยกกำลัง2นะคะหรืออาจจะเป็นตัวไซน์ยกกำลัง5ยกกำลัง5 x dx แบบนี้ค่ะยกกำลังตรีโกณมิติยกกำลังแบบนี้เรายังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์ฟังก์ชันที่เริ่มมีหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะคะลดเลขชี้กำลังต่างๆทีนี้คอนเซปต์ของเรื่องนี้นะคะมีหลายกรณีเลยแต่

าจารย์จะเอากรณีที่เราเจอบ่อยๆแล้วกันนะคะเป็นตรีโกณมิติแบบยกกำลังที่เป็นยกกำลังคู่กับเลขยกกำลังคี่นะคะที่เราเจอบ่อยๆเช่นอาจจะอาจารย์วันนี้อาจจะเล่าพาร์ทของไซน์กับคอสนะคะที่เจอบ่อยๆนะคอนเซปต์ของเรื่องนี้บอกว่าเมื่อไหร่นะคะที่เราเจอไซน์ยกกำลัง n หรือคอสยกกำลัง n พวกนี้นะคะเป็นจำนวนเต็มบวกเป็นจำนวนเต็มบวกเรามาดูว่าเต็มบวกเช่นมี2มี4มี5แบบนี้นะคะมีเลขชี้กำลังเต็มบวกแล้วมีเงื่อนไขว่าเมื่อไหร่กรณีที่1กรณีที่1เมื่อไหร่ที่ n เลขชี้กำลังตรงนั้นนะคะอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง n u นะคะอาจารย์อาจจะเขียน x ก็ได้จะได้คุ้นเคย x dx หรืออินทิเกรตคอสยกกำลัง n x dx กรณีที่1ขอให้ n เป็นคู่อาจารย์จะขอกรณีที่1นะคะ n เป็นคู่ขอ n เป็นเลขจำนวนเต็มคู่เต็มคู่เช่นอย่างเงี้ยค่ะไซน์อย่างเงี้ยค่ะคอสอย่างเงี้ยค่ะขอเป็นคู่ก่อนนะกำลัง n เป็นคู่บอกว่าเทคนิคนี้บอกว่าถ้าเราเจอไซน์ยกกำลัง 2x เมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนหน้าตาไซน์ยกกำลัง 2x เป็นเศษ1ส่วน2วงเล็บ1ลบคอส 2x ทันทีค่ะให้เราเปลี่ยนเป็น1ลบคอส 2xหาร2นั่นเองนะคะเราง่ายๆหาร2แต่ถ้าเจอคอสบ้างคอสยกกำลัง 2x นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นเศษ1ส่วน2วงเล็บเปิด1บวกคอส2เท่าของมุม x เดิมนี่คือสูตรที่จะใช้เพิ่มเข้ามาในกรณีที่ n เป็นคู่นะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเร็วๆไซน์ยกกำลังคู่ให้เปลี่ยนเป็นอะไรคะ1ลบใช่ไหมคะ1ลบแต่ถ้าคอสยกกำลังคู่เปลี่ยนเป็น1บวกอ๋อต่างกันแค่นี้เองถ้าเป็นไซน์ใส่ลบถ้าเป็นคอสใส่บวกนะคะเมื่อยกกำลัง2ดังนั้นลองไปดูตัวอย่างกันค่ะคอนเซปต์อยู่ข้างบนนี้นะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์จงหาการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตของไซน์ไซน์อะไรดีไซน์ยกกำลัง 2x dx แล้วกันค่ะเอาง่ายๆไซน์ยกกำลัง 2x dx จะเห็นว่าเราไม่มีสูตรในการอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 2ถูกไหมดังนั้นเราต้องนึกถึงเทคนิคนี้ค่ะเราจะเอาตัวนี้มาใช้ค่ะไซน์กำลัง 2x ให้เราเปลี่ยนหน้าตาโจทย์เป็นอะไรคะโจทย์เป็นตัวนี้โจทย์เป็นตัวนี้แสดงว่าบรรทัดนี้อาจารย์ก็จะต้องเปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็นอินทิเกรตเปลี่ยนไซน์กำลัง2เป็นอะไรนะเศษ1ส่วน2วงเล็บเปิด1ลบคอส2เท่าของมุม x เดิมโอเคแล้วก็เปลี่ยนแล้ว dx ค่ะแปลว่าอะไรตอนนี้อาจารย์กำลังบอกว่านี่ไซน์กำลังนี้นะอาจารย์เปลี่ยนเป็นหน้าตานี้ตามคอนเซปต์ข้างบนนี้ค่ะตามคอนเซปต์ข้างบนนี้โอเคเปลี่ยนโจทย์ใหม่นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตตามเรื่องที่เราเรียนมาได้เลยค่ะมีอะไรบ้างอ่ะอาจารย์เจออะไรตอนนี้อาจารย์มีเศษ1ส่วน2เป็นไงจะดึงออกมาได้ไหมได้นะคะเพราะเป็นค่าคงที่ดังนั้นเศษ1ส่วน2อาจารย์ดึงออกมาค่ะข้างในเหลือ1ลบคอส 2x แล้วก็ dx ถูกไหมทำไงได้บ้างคะเศษ1ส่วน2หลุดออกมาแล้วค่ะมีการอินทิเกรต2พจน์ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์เทคเครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปค่ะกลายเป็น1ส่วน2ดึงออกมาตั้งแต่แรกแล้วนะตัวแรกอินทิเกรตเลข1เทียบกับ dx ค่ะลบกับอินทิเกรตอะไรคะคอส 2x ที่จริงอ่ะต้อง dx ถูกไหมแต่อาจารย์ขอเปลี่ยนตรงนี้แล้วคอส u ทุกคนจำสูตรอาจารย์ได้ไหมอินทิเกรตคอส u ต้อง du ถูกไหมคอส u ต้อง du ดังนั้นตรงนี้คอส 2x อาจารย์เปลี่ยนเป็น 2x แต่ต้องหารออกเสมอนิบ 2x ได้มา2ค่ะแล้วก็วงเล็บปิดนะคะปิดโอเคเศษ1ส่วน2ดึงมาตอนแรกนะวงเล็บเปิดไว้ก่อนอินทิเกรตเลข1ได้อะไรมาคะอินทิเกรตเลข1
ได้ x มาตัวหนึ่งค่ะลบตัวนี้จะเห็นว่าอ๋ออาจารย์เจอค่าคงที่ดึงออกมาค่ะดึงออกมาวางไว้ข้างหน้าดังนั้นอาจารย์ได้เศษ1ส่วน2ข้างในเหลืออินทิเกรตคอสอินทิเกรตคอสอะไรคะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ใช่ไหมคะดังนั้นคอส 2x อาจารย์ก็ได้ไซน์ 2x มาตัวหนึ่งค่ะปิดค่ะบวก4อ่ะที่จริงตอบแล้วนะเอ๊ะสามารถเทคเข้าไปได้นะ1/2เพราะว่าอยู่ข้างนอกตั้งแต่แรกใช่ไหมคะอาจารย์ดึงเข้าไปในวงเล็บกลายเป็น x ส่วน2ค่ะลบกับ1/2เจอกับ1/2ได้เศษ1/4ไซน์2x บวก4นั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะโจทย์ข้อนี้ไหมคะเจอไซน์กำลังคู่นะคะจัดการเปลี่ยนหน้าตาเป็น1/2ใช่ไหมเปลี่ยนหน้าตาเป็นตัวนี้1/2คูณ1 ลบคอส 2x นะคะอ่ะลองอาจารย์สักข้อหนึ่งลองอาจารย์เป็นคอสบ้างค่ะอินทิเกรตคอสบ้างค่ะไม่คอสกำลังสองขอเป็นคอสกำลังสี่แล้วกันนะคะคอสกำลัง 4x dx ค่ะคอสกำลัง 4x dx อ่ะดังนั้นเทคนิคนี้เป็นไงนะบอกว่าต้องขึ้นไปดูซิเมื่อไหร่เจอคอสกำลังคู่เราจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะคอสกำลังสองเปลี่ยนเป็นพจน์นี้ค่ะแต่อาจารย์มีคอสกำลังสี่อ่ะโจทย์ข้อนี้อาจารย์เป็นคอสกำลังสี่อาจารย์เขียนเทคนิคนี้ไว้นี่นิดนึงว่าเจอคอสกำลังคู่ต้องนึกถึงคอสกำลังสอง x จะเท่ากับอะไรนะเศษ1/2เศษ1/2คูณ1บวกคอส2เท่าของมุม x แต่ตอนนี้อาจารย์มีคอสกำลังสี่ดังนั้นอาจารย์เขียนใหม่เป็นอย่างนี้ได้ไหมคอสกำลังสี่แต่สูตรให้คอสกำลังสองอ่ะสูตรตรงนี้เราให้คอสกำลังสองมาดังนั้นอาจารย์ขอเปลี่ยนโจทย์เป็นคอสกำลังสอง x ทั้งหมดยกกำลังสองนี้ได้ไหมได้เนาะเพราะเขาสองคูณสองตรงนี้สองคูณสองจะได้เป็นสี่ตามที่โจทย์ต้องการค่ะคอสกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองแล้วเราค่อยเปลี่ยนค่ะอินทิเกรตอาจารย์จัดการข้างในก่อนนะจัดการข้างในยกกำลังสองตรงนี้ถูกไหมอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะคอสกำลังสองตรงนี้ค่ะได้อะไรมาคะตามสีแดงตามสีแดงบอกว่าให้ได้เศษ1/2วงเล็บเปิดอะไรนะ1บวกคอส2เท่าของมุมเดิมมุม x ก็เป็น 2x ค่ะได้ตัวนี้มานะคะได้ตัวนี้มาจากนั้นทำไงต่อเอ๊ะค่าคงที่ค่าคงที่ที่จริงก็ดึงออกมาได้แล้วเนาะตรงนี้ดึงออกมาได้แต่อย่าลืมนะคะหมดนี่ยกกำลังสองดังนั้นเศษ1/2ก็โดนยกกำลังสองไปด้วยค่ะดังนั้นตอนออกมาก็กลายเป็นเศษ1/4ค่ะ1/4ข้างในเหลืออะไรคะอินทิเกรตใช่ไหมอินทิเกรต1บวกคอส 2x ค่ะแล้วก็ยกกำลังสอง dx โอเคจะดึง1/2ยกกำลังสองออกมาเป็น1/4นะจากนั้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีสองพจน์บวกกันอยู่ยกกำลังสองแบบนี้นึกถึงอะไรคะหน้าบวกหลังกำลังสองใช่ไหมกำลังสองสมบูรณ์จะเท่ากับอะไรนะหน้ากำลังสองบวกสองเท่าของหน้าคูณหลังบวกกับหลังกำลังสองเรื่องนี้ต้องมาช่วยละนะคะหน้าของเราคือเลขหนึ่งหลังของเราคือหน้าของเราคือเลขหนึ่งหลังของเราคือคอส 2x ถูกไหมดังนั้นอาจารย์กระจายเป็น1/4ออกมาก่อนนะข้างในอินทิเกรตหน้ากำลังสองดังนั้นอาจารย์ได้หนึ่งยกกำลังสองค่ะได้เดิมเหมือนเดิมนะคูณบวกกับสองหน้าหลังสองคูณหนึ่งคูณหลังก็คือคอส 2x บวกหลังกำลังสองดังนั้นอาจารย์ได้คอสกำลังสองของมุม 2x แล้วก็ dx ถูกนะโอเคไปต่อค่ะไปต่อเศษ1/4หลุดออกมาตั้งแต่แรกมีกี่พจน์เนี่ยมีเลขหนึ่งบวกอยู่อินทิเกรตเข้ามาได้ไหมได้นะอินทิเกรตเข้ามาได้นะคะดังนั้นเข้ามาพจน์แรกค่ะเข้ามาพจน์แรกอินทิเกรตเลขหนึ่ง dx ใช่ไหม dx บวกกับ
อินทิเกรตเลขสอง

ส2x dx ใช่ไหมคะบวกกับอินทิเกรตคอสกำลัง2 2x dx ค่ะโอเคอาจารย์แค่กระจายเข้ามานะคะพจน์นี้ไม่มีอะไรนะอ่ะไปกันต่อเศษ1/4หลุดแล้วค่ะข้างในพจน์ที่1ไหนไหลไหวจะได้ชัดพจน์ที่1ค่ะอินทิเกรต1 dx ได้ x มาตัวหนึ่งถูกไหมได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับเลข2ตรงนั้นอาจารย์หลุดออกมานะอินทิเกรตคอส 2x คอส u ต้องมี u ค่ะ d 2x ตามค่ะ2โอเคพจน์นี้ล่ะพจน์นี้ขอให้ลายสีม่วงแล้วกันพจน์นี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรอาจารย์เจออะไรเนี่ยอาจารย์เจอคอสกำลัง2คอสกำลัง2ของมุม 2x อ้าวกลายเป็นสูตรเรื่องนี้ก็ต้องมองใหม่ใช่ไหมคอสกำลัง2ของมุม x จะเท่ากับเศษ1/2ของ1บวกคอสมุม2เท่าของมุม x ดังนั้นคอสกำลัง2ของ 2x กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นเศษ1/2คูณ1บวกคอส2เท่าของมุมเดิมดังนั้นตอนแรกมี 2x ก็ต้องกลายเป็น22 4ค่ะ 4x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx โอเคงั้นเศษ1/4หลุดก่อนนะ x ได้แล้วค่ะบวกกับพจน์นี้เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ขออนุญาตพจน์กลาง2+2ไปแล้วนะคอส u du คอสอินทิเกรตคอสได้เลยนะได้ไซน์ใช่ไหมได้ไซน์ u ค่ะได้ไซน์ 2x เหมือนเดิมค่ะต่อไปไปกันต่อบวกกับต่อไปนี้เหลือแค่พจน์หลังสีม่วงแล้วนะเหลือสีม่วงจะไฮไลท์ไว้ก่อนได้อะไรมาบ้างได้เศษ1/2หลุดออกมาถูกไหมข้างในเหลืออินทิเกรตแล้วคะข้างในนี้เหลืออินทิเกรตเลข1 dx บวกกับอินทิเกรตคอส 4x ต้อง d 4x ตามถูกนะหาร4ค่ะแล้วก็ปิด1/4 x หลุดออกมาไซน์หลุดออกมาจากอินทิเกรตแล้วบวกเศษ1/2อาจารย์เปิดวงเล็บสีใหม่ดีกว่าข้างในนี้เดี๋ยวปิดสีน้ำเงินเดี๋ยวชนกันนะคะอินทิเกรตเลข1ค่ะตัวแรกอินทิเกรตเลข1ได้อินทิเกรตเลข1ได้ x มาตัวหนึ่งนะได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับมี4ตรงนี้ค่ะเลข4ตรงนี้ดึงขอดึงได้มาได้แค่นี้นะคะดึงมาไว้ข้างหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตดังนั้นได้เศษ1/4ค่ะอินทิเกรตคอส u du เรียบร้อยละคอส u du ได้ไซน์ u ถูกไหมได้ไซน์ u ค่ะบวก4ที่จริงก็บวก4สุดท้ายเลยก็ได้4อาจารย์บวกไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเทคเข้าไปดังนั้นคําตอบข้อนี้ค่ะมีอะไรเข้าไปบ้างคะเศษ1/4เข้าไปตรงนี้นะกลายเป็น x ส่วน4บวกกับ1ส่วน4คูณอยู่กับไซน์ 2x ค่ะต่อไป1ส่วน4เทคเข้าไปเจอ1ส่วน2เป็นเศษ1/8นะแล้วเทคเข้าไปเจอ x อีกค่ะกลายเป็นเศษ x ส่วน8ถูกนะ428 8เจอ1/4อีกค่ะ8432 8432เจอไซน์ 4x ค่ะอ่ะสุดท้ายบวก4เรียบร้อยเห็นไหมคะนี่คือเทคนิคการอินทิเกรตแบบตรีโกณมิติยกกำลังคู่เห็นไหมยกกำลังคู่กรณีที่ n เป็นคู่อยู่นะตอนนี้ n เป็นคู่อยู่นะอาจารย์กำลังเล่า n เป็นคู่อยู่ในกรณีที่1อยู่นะอาจารย์จะสอนสัก2กรณีนะคะเราจะได้เอาไปประยุกต์ใช้เพิ่มได้ n เป็นคู่เทคนิคที่ใช้มีอยู่2สูตรหลักนี้นะคะที่อาจารย์เอาไปช่วยในการปรับโจทย์อ่ะอีกสักกรณีหนึ่งค่ะเป็นกรณีที่2กรณีที่1นะต่อไปอาจารย์ขอเป็นกรณีที่2เป็นอะไรดีเจอ n คู่เราก็ต้องลองเจอ n เป็นคี่บ้างค่ะขออนุญาตลงไปข้างล่างนะคะขึ้นต้นเรื่องกรณีที่2ค่ะกรณีที่2เมื่อ n เป็นไงนะ n เป็นจำนวนเต็ม

0: ผู้ขี้เป็นจำนวนเต็มขี้นะคะหน่วยเต็มที่เป็นเลขขี้ค่ะถ้า n เป็นจำนวนเต็มขี้เมื่อไหร่นะคะเราจะทำแบบนี้ค่ะถ้าเราเจอกรณีที่สายบ้างยกกำลัง n เป็นขี้นะเราจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นทรายยกกำลัง n ถอยไปสักหนึ่งค่ะ x เพื่อที่จะดึงทรายออกมาหนึ่งตัวนะคะเช่นสมมติอาจารย์มีกำลัง3ตรงนี้อาจารย์ตัวแรกอาจารย์ก็ทรายกำลัง2เจอกับทรายกำลัง1แบบนี้ค่ะถ้าตรงนี้เป็นกำลัง5อาจารย์ก็ดึงเป็นทรายกำลัง4กับทรายกำลัง1บวกกันก็เป็น5นี่คือคอนเซปต์นะคะและถ้าเป็นคอร์สล่ะเป็นคอร์สกำลัง n เป็นกำลังขี้อีกละให้เราเหมือนกันค่ะดึงออกมาเป็นคอร์สกำลัง n ลบ1คูณอยู่กับคอร์สยกกำลัง1นั่นเองก็จะกลายเป็นจำนวนเต็ม n เหมือนเดิมพอดึงเสร็จแล้วให้เราเอาไปใช้ต่อดึงก่อนคอนเซปต์แรกให้เราดึงเสร็จแล้วจากนั้นทำอะไรต่อให้เราแทนแบบนี้ค่ะให้เรามองว่าถ้าคุณเจอไซน์ยกกำลัง 2x นะเราจะมองเป็น1ลบคอสกำลัง 2x เอามาช่วยในการแก้ปัญหาค่ะแล้วถ้าเราเจอคอสยกกำลัง 2x เราก็จะแทนเป็น1ลบไซน์กำลัง 2x ความหมายก็คือขั้นแรกถ้า n เป็นขี้ดึงออกมาสักตัวหนึ่งจากนั้นเราจะได้ตัวคู่กันที่เป็นบวกละพออันที่เป็นบวกเนี่ยค่ะให้เราปรับเป็นสูตรนี้บวกเนี่ยค่ะให้เราปรับเป็นสูตรนี้เอามาใช้ปัญหาก็จะหายไปนะคะแล้วก็อินทิเกรตตามปกติเลยอ่ะไหนลองดูตัวอย่างสักนิดสิเมื่อ n เป็นขี้ค่ะกรณีที่ n เป็นขี้ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้บอกว่าอาจารย์อินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 3x dx ค่ะนี่ไงเห็นไหม n เป็นขี้ค่ะทำไงคะสเต็ปแรกบอกว่าดึงทรายออกมาสักตัวหนึ่งดังนั้นข้อนี้อาจารย์ขอดึงทรายออกมาตัวหนึ่งเหมือนเราแยกทรายออกมาเป็นสองพจน์อะค่ะดังนั้นตรงนี้3เอาไป1พจน์ก็เหลือ2นั่นเองแล้วก็ dx จากนั้นเราจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเปลี่ยนทรายกำลังคู่เนี่ยค่ะเป็นหน้าตาตรงนี้เป็นหน้าตาตรงนี้ดังนั้นอาจารย์ก็จะเปลี่ยนทรายกำลัง2กลายเป็น1ลบคอสกำลัง 2x นะคะส่วนทราย x ข้างนอกอยู่ที่เดิมก่อนนะตอนนี้อาจารย์ไฮไลท์ให้เห็นว่าสีม่วงนั้นอาจารย์เป็นสีม่วงตรงนี้ไปแล้วนะคะทำไงต่ออินทิเกรตได้เลยค่ะทีนี้เทคนิคนี้นะคะถ้าเราเจอตรงนี้เป็นทรายเดี๋ยวเราจะใช้ตัวดิฟเนี่ยมาช่วยค่ะเราจะดิฟตัวคอร์สเพื่อให้ได้ทรายออกมาแล้วทรายตรงนี้จะไปตัดกับตัวปัญหานี้ไปค่ะนะให้เรามองว่าเราจะดีตรงนี้ค่ะดีตามพจน์ที่มันเกินมาดังนั้นพจน์นี้อาจารย์ขออนุญาตอินทิเกรต1ลบคอร์สกำลัง 2x ทราย x อยู่นิ่งๆก่อนนะดีตรงนี้ค่ะอาจารย์จะดีหรือใครจะสังเกตตัวนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้มีคอสอาจารย์จะดีคอสค่ะอาจารย์จะดีคอสดังนั้นอาจารย์ดีคอส x ค่ะดิฟคอส x อยู่ดีๆเติมดิฟคอส x เข้ามาดิฟคอสได้ดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์ค่ะได้ลบไซน์ x มาตัวหนึ่งนี่เห็นไหมทุกครั้งเลยสเต็ปนี้ตรงนี้จะหายไปค่ะพอหายไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเราอินทิเกรตได้ละโทษอ่ะจันอินทิเกรตต่อได้แล้วค่ะเหมือนเรามีมองตรงเนี้ยก็เหมือน x ค่ะเรากำลัง dx ตรงนี้ก็เหมือนเป็น x ยกกำลัง2ก็อินทิเกรตธรรมดาเลยค่ะอินทิเกรตธรรมดาเลยค่ะอินทิเกรตเทียบ d cos ค่ะดังนั้น d cos ตอนนี้มีอยู่2พจน์นี่พจน์นี้พจน์นี้หรืออาจารย์เขียนให้ดูชัดๆพจน์นี้สามารถกระจายเป็นอินทิเกรตเลข1 d cos ถูกไหมd cos x ค่ะลบอยู่กับอินทิเกรต cos กำลัง 2x d cos x ค่ะ จะมีแบบนี้ค่ะจากนั้นอินทิเกรตเศษหนึ่งอินทิเกรตเลขหนึ่ง dx ได้ x อินทิเกรต d cos ก็ได้ cos มาตัวหนึ่งค่ะได้ cos x ลบตรงนี้อาจารย์หายไปไหนใช่ไหมบางคนบอกว่าลบตรงนี้หายไปไหนอ่ะอาจารย์ขออนุญาตเทคขึ้นมากลายเป็นลบตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้เทคกลายเป็นบวกเนาะเพราะตรงนี้กระจายเข้าไปค่ะอ่ะยังไงต่ออาจารย์อินทิเกรตดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมีลบคอส x อยู่นะคะจากนั้นบวกกับอินทิเกรตเหมือนมองตรงนี้เป็นอะไรคะ u กำลังสอง du ใช่ไหมนั้นกลายก็เป็น u กำลัง n บวกไปหนึ่งดังนั้น u กำลังสามกลายเป็นคอสกำลังอะไรคะกำลัง 3x ค่ะส่วนอะไรคะอย่าลืมยกกำลังอะไรหารออกเสมอนะคะแล้วก็บวก c นั่นเองค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้เห็นไหมคะใช้เทคนิคโดยการกรณีที่สองเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มที่นะคะตรีโกณมิติที่เป็นจำนวนเต็มที่ให้เราใช้สเต็ปแบบตัวอย่างนี้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะต่อไปเป็นกรณีที่สามนะคะกรณีที่สามของตรีโกณมิตินะคะกรณีที่สามนี้เมื่อโจทย์ของเรานะคะเป็นการอินทิเกรตทั้งไซน์แล้วก็สมมติไซน์ x แล้วกันนะคะแล้วก็คอส x ค่ะมาพร้อมกันเลยค่ะมาพร้อมกันโดยที่ไซน์เนี่ยยกกำลัง m แต่คอสยกกำลัง n แล้วเราก็จะ x กันค่ะกรณีนี้แปลว่าต่างจากเมื่อกี้ตรงที่เมื่อกี้อาจจะเจอไซน์อย่างเดียวหรือเจอคอสอย่างเดียวแต่ตอนนี้มาพร้อมกันเลยแล้วไซน์กับคอสยกกำลังคนละตัวนะคะหรืออาจจะตัวเดียวกันก็ได้เป็น m กับ n แล้วกันค่ะมาพร้อมกันแบบนี้ให้เราดูนะคะว่าเข้ากรณีไหนคล้ายๆเดิมเลยค่ะถ้าเมื่อไหร่กรณีที่ไซน์กับคอสมาพร้อมกันแล้วมีตัวใดตัวหนึ่งเมื่อ m หรือตัว n ก็ได้ค่ะ m หรือ n เป็นเลขคี่ค่ะเป็นเลขคี่เป็นจำนวนเลขคี่บวกนะคะแบบนี้ให้เราใช้กรณีที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยค่ะเมื่ออ๋อเขาเป็นเลขคี่ใช่ไหมกรณีเลขคี่ก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะขอแค่ m กับ n นะคะตัวใดตัวหนึ่งเป็นเลขคี่นะคะเราก็เข้าคอนเซ็ปต์คล้ายๆกรณีที่สองเมื่อกี้นะคะเช่นโจทย์ข้อนี้นะคะสมมติเราเจออินทิเกรตไซน์ค่ะยกกำลังสี่ x แล้วกันนะคะคอสยกกำลัง 3x dx เห็นไหมคะว่าไซน์กับคอสมาพร้อมกันและจะเห็นว่าอ้าวไซน์ยกกำลัง4คอสยกกำลัง5ขอเป็นไงคะขอมีเลขคี่สักตัวหนึ่งใน m กับ n นะคะตอนนี้อาจารย์มีตัวยกกำลังคอสเนี่ยเป็นเลขคี่ดังนั้นเข้าคอนเซปต์เลขคี่เลยค่ะดังนั้นเราจะดึงคอสออกมา1ตัวใช่ไหมคะ dx เนาะโอเคงั้นบรรทัดต่อไปไซน์อยู่นิ่งๆที่เดิมนะคะไซน์กำลัง 4x ค่ะส่วนคอสยกกำลัง3อาจารย์ดึงออกไป1ตัวกลายเป็นคอสกำลัง2คูณกับคอสยกกำลัง 1x ถูกไหม dx ถูกนะจาก3ยกกำลัง3มี3ตัวนะคะอาจารย์ดึงออกมาแบบนี้เป็นยกกำลัง2กับยกกำลัง1ค่ะทุกอย่างคูณกันอยู่นะคะจากนั้นสเต็ปต่อไปอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 4x อยู่ที่เดิมค่ะคอสเราเปลี่ยนเป็นอะไรดีคะเราเปลี่ยนเป็นไซน์ใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นไซน์กลายเป็น1ลบไซน์ยกกำลัง 2x นั่นเองส่วนคอส x อยู่ที่เดิมแล้วเราก็ดีอะไรคะถ้าส่วนใหญ่แบบนี้เรากะจะตัดตัวไหนนะสมมติอาจารย์เล็งไว้เราจะตัดคอสให้หายไปดังนั้นเราต้องดิฟเลยคะดิฟไซน์ถูกไหมดิฟไซน์ x ค่ะดิฟไซน์ได้คอสมาทันทีค่ะดิฟไซน์ได้คอสเพื่อคอสตัวนี้จะมาตัดตัวที่เราดึงออกมาค่ะตัวที่เกินมาดังนั้นสิ่งที่โจทย์มีตอนนี้เหลืออะไรบ้างคะอินทิเกรตอ้าวไซน์ยกกำลังสี่อาจารย์เทคเข้าไปค่ะเทคเข้าไปกลายเป็นพจน์แรกไซน์ยกกำลัง 5x ถูกไหมคะเป็นไซน์ยกกำลังไม่สี่ยกกำลังสี่เหมือนเดิมคูณหนึ่งเนาะโอเคขอโทษทีคูณหนึ่งนะคะคูณหนึ่งเข้าไปกลายเป็นไซน์ยกกำลังสี่นะคะ ดันลบนิดนึงเป็นไซน์ยกกำลัง 4x ค่ะคูณ1เนาะลบกับไซน์กำลัง4คูณเข้าไปกับไซน์ยกกำลัง2กลายเป็นไซน์ยกกำลัง 6x ค่ะดีอยู่กับอะไรคะดีไซน์ดีไซน์เรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นว่าตอนนี้เรามีอินทิเกรตอะไรอยู่คะอยู่และเราก็ดีอยู่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะที่จริงแล้วสามารถกระจายเข้าไปเป็นอินทิเกรตพจน์แรกไซน์ยกกำลัง 4x ดีไซน์ x ถูกไหมพจน์ที่2ลบกับอินทิเกรตไซน์อะไรคะไซน์ยกกำลัง 6x แล้วก็ดีไซน์ x นะคะอินทิเกรตไซน์ดีไซน์อินทิเกรตยูดียูอินทิเกรตยูดียูแบบนี้อินทิเกรตยูดียูเป็นไงคะยูยกกำลัง n ไป1แล้วก็หาร n บวก1นะคะแสดงว่าอาจารย์อินทิเกรตได้แล้วค่ะไซน์กำลัง4ก็กลายเป็นไซน์ยกกำลัง5 x ส่วน5ค่ะลบกับไซน์กำลัง6กลายเป็นไซน์ยกกำลัง7 x ส่วน7แล้วก็บวก4นั่นเองค่ะคำตอบของข้อนี้เห็นไหมคะว่าสเต็ปที่ m กับ n ขอเป็นเลขคี่1ตัวนะคะทำเหมือนสเต็ปเลขคี่เลยดึงเป็นไงคะดึงตัวที่เป็นเลขคี่ออกมา1ตัวจากนั้นก็ทำตามคอนเซปต์กรณีที่2ที่ผ่านมาได้เลยนะคะโอเคต่อไปเป็นไงดีกรณีที่3อีกทีนึงค่ะกรณีที่3อีกทีนึงแต่ตอนนี้เป็นไงคะขอเป็นกรณีที่ m กับ n ไม่มีคี่บ้างไม่มีคี่บ้างนะคะขอเป็นกรณีที่ m กับ n ไม่มีคี่สักตัวก็แสดงว่าเป็นอะไรคะเป็นคู่ทั้งคู่เป็นคู่ทั้งคู่เนาะโอเคงั้นกรณีที่3อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นกรณีที่ตัวยกกำลัง m และเป็นไงคะ n เป็นเลขคู่ค่ะเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยไม่มีเลขคี่เป็นเลขคู่แสดงว่าเราก็กลับไปใช้เทคนิคกรณีที่1ค่ะการจัดการกับตรีโกณมิติที่เป็นเลขชี้กำลังคู่งั้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนี้เช่นยกตัวอย่างเช่นเราลองอินทิเกรตไซน์กับคอสมาพร้อมกันเหมือนเดิมนะคะไซน์ยกกำลัง 2x ค่ะแล้วคอสก็ขอยกกำลัง 2x dx เหมือนกันค่ะเห็นไหมว่าไซน์กับคอสมาพร้อมกันแล้วเลขชี้กำลังเป็นไงยกกำลังคู่ทั้งคู่แบบนี้นะคะให้เราเปลี่ยนตามคอนเซปต์เดิมเลยค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะจากไซน์ก็เปลี่ยนไปไซน์กำลังสองเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็น1ลบคอส2เท่าของมุมเดิมใช่ไหมคะกลายเป็น 2x ค่ะแล้วหาร2นั่นเองค่ะหาร2โอเคแล้วคอสนะคะคอสก็เหมือนกันค่ะ1แต่แทนจะลบคอสก็กลายเป็นอะไรคะบวกคอส2เท่าของมุมเดิมมุมเดิมเป็น x 2เท่าก็กลายเป็น 2x แล้วก็หาร2dx แบบนี้นะคะ dx แบบนี้จากนั้นเราจะเห็นว่าอ้าวนี่เป็นค่าคงที่เป็นค่าคงที่เป็นไงคะดึงออกหน้าอินทิเกรตได้ใช่ไหมดังนั้นบรรทัดต่อไปอาจารย์ดึง1ส่วน4ออกมาเลยเนาะข้างในเหลืออะไรคะข้างในเหลือเครื่องหมายอินทิเกรตเอ๊ะตอนนี้เราเหลืออะไรเนี่ยเราเหลือวงเล็บ1ลบคอส 2x ค่ะคูณอยู่กับอะไรคะ1บวกคอส 2x เนาะแล้วก็ dx ค่ะตรงนี้นึกถึงอะไรคะเนี่ยเอ๊ะมี2พจน์ที่ข้างหน้าเป็นไงข้างหน้าลบกันข้างหลังบวกกันเรานึกถึงสูตรอะไรคะผลต่างกำลังสองไหมเคยจำสูตรนี้ได้ไหมคะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองกระจายเป็นอะไรนะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังค่ะเอามาใช้ค่ะหน้าของเราตอนนี้เป็นเลข1หลังรอลิงของเราเป็นคอส 2x ค่ะดังนั้นเรามีพจน์ข้างหลังแบบนี้คูณกันอยู่ใช่ไหมดังนั้นเราก็แปลงเป็นตัวนี้นั่นเองค่ะแปลงหน้าตาดังนั้น1ส่วน4อยู่ที่เดิมนะคะอินทิเกรตตัวข้างใน ครับเป็นหน้ากำลังสองค่ะอาจารย์ได้หนึ่งยกกำลังสองลบอะไรคะลบคอส 2x ทั้งหมดยกกำสองนั่นเองค่ะ dx เห็นไหมคะ dx อาจารย์ปรับโจทย์นิดนึงจากนั้นหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่อินทิเกรตออกมาแล้วเหลือข้างในผลการอินทิเกรตวงเล็บนี้เป็นไงคะอาจารย์เทคอินทิเกรตเข้าไปเดี๋ยวกันนะคะอินทิเกรตเข้าไปกลายเป็นใส่วงเล็บทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงพจน์แรกอินทิเกรตเลข1 dx ถูกไหมคะลบกับอินทิเกรตแล้วนะอินทิเกรตคอสกำลังสอง 2x dx ค่ะโอเคติดตรงไหนเนี่ย1ส่วน4ทั้งหมดนี้อินทิเกรตเลข1ได้อะไรมาคะอินทิเกรตเลข1ได้ x มาตัวหนึ่งนะคะได้ x มาตัวหนึ่งค่ะแล้วลบกับพจน์ข้างหลังนะคะอ้าวเจอตัวนี้อีกแล้วเหมือนเป็นโจทย์มาอีกรอบถูกไหมเหมือนเป็นโจทย์มาอีกรอบดังนั้นเราแตกตรงนี้ดีไหมคะเราแตกตรงนี้เป็นอินทิเกรตไว้ข้างนอกก่อนคอสกำลังสอง 2x เป็นคู่ถูกไหมเป็นคู่กลายเป็นอะไรคะ1บวกคอส2เท่าของมุมเดิมมุมเดิมคือ 2x 2เท่ากลายเป็น 4x แล้วนะแล้วก็หารอะไรคะหาร2แล้วก็ dx ค่ะปิดค่ะโอเคงั้นก็หนึ่งส่วนสี่เอ็กซ์หลุดมาแล้วเนาะอินทิเกรตตรงนี้หน้าอินทิเกรตตรงนี้อาจารย์หนึ่งส่วนสองจากสองตัวนี้นะคะอาจารย์ดึงมาไว้ตรงนี้นะคะหนึ่งส่วนสองข้างในเหลืออินทิเกรตเลขหนึ่งบวกกับคอส 4x ถูกนะแล้วก็ dx แล้วก็ปิดนะคะโอเคขอขึ้นหน้าใหม่โอเคไปกันต่อยังไงต่อหนึ่งส่วนสี่วงเล็บเปิด x ลบหนึ่งส่วนสองลองมาก่อนนะข้างในเริ่มอินทิเกรตแล้วค่ะงั้นวงเล็บข้างในอาจารย์ไฮไลท์จะได้ไม่งงอาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้ไว้เดี๋ยวข้างในนี้จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะข้างในอินทิเกรตเลขหนึ่งค่ะอินทิเกรตเลขหนึ่งเราได้อะไรมาได้ x มาตัวหนึ่งถูกไหมได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับเหลือข้างในอีกทีอินทิเกรตคอส 4x ค่ะเราต้องดีอะไรคะดี 4x เติม 4x ต้องดิฟออกทันทีค่ะได้มา4นั่นเองโอเค1ส่วน4วงเล็บใหญ่ของเรามี x ลบเศษ1ส่วน2ปิดมี x บวกกับ4ตรงนี้นะคะเป็นข้างที่อาจารย์ดึงออกมาได้แค่นี้นะดึงออกมาไปเครื่องหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตกลายเป็นเศษ1ส่วน4อินทิเกรตคอส 4x d 4x อินทิเกรตคอส u du ได้อะไรคะได้ไซน์ u ค่ะได้ไซน์ 4x ค่ะปิดแล้วก็ปิดบวก4จริงตอบแล้วนะไหนลองเคลียร์คำตอบหน่อยซิเทคอินทิเกรตเทคค่าคงที่เข้ามาเทคค่าคงที่เข้ามานะคะกลายเป็นคำตอบข้อนี้เทคเข้ามาตัวแรกได้ x ส่วน4ค่ะลบกับเทคเข้ามาตัวที่2ค่ะ1ส่วน4เจอ1ส่วน2ได้เศษอะไรเศษ1ส่วน8แล้วก็เทคเข้าไปหา x อีกทีนึงนะคะกลายเป็น x ส่วน8นั่นเองนะคะต่อไปลบเทคเข้าไปอีกค่ะส่วน8เทคเข้าไปเจอเศษ1ส่วน4กลายเป็นเศษ1ส่วน8คูณ4เป็น32นะคะแล้วก็เจอกับไซน์ 4x จากนั้นบวก4ค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะโอเคทั้งหมดนี้นะคะเป็นเนื้อหาของการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่มีรูปแบบที่แน่นอนค่ะได้แก่ยกกำลังคู่ยังคี่นะคะทั้งไซน์ทั้งคอสจากนั้นอาจารย์ก็กรณีที่3เป็นไซน์กับคอสเป็นไงคะมาพร้อมกันนะคะก็จบเนื้อหาของตรีโกณมิติแบบมีรูปแบบที่แน่นอนเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์โดยการแทนค่าตรีโกณมิติค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรังสิตประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทอง

Now University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะสำหรับวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่3แล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราพบกันในหัวข้อผลคูณเชิงเวกเตอร์นะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับผลคูณเชิงเวกเตอร์เนี่ยนะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะก็คือ u cross v นะคะครอสนะคะตัวนี้นะโดยที่ถ้าเราเริ่มต้นจาก u ของเรานะคะคือเวกเตอร์ใน3มิตินะคะสมมติว่าเป็น x 1 y 1 z 1นะคะแล้วก็เวกเตอร์ v ของเรานะคะก็คือ x 2 y 2 z 2นะคะเราจะได้ u cross v นะคะเราสามารถหาโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้นะคะ u cross v ของเราเนี่ยนะคะเราสามารถนำมาครอสกันโดยใช้สูตรดังนี้นะคะเราก็เขียน u ก่อน x 1 y 1 z 1นะคะครอสกับ x 2 y 2 z 2นะคะแล้วสูตรของมันเนี่ยก็คือจะมีค่าเท่ากับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนสูตรก่อนนะคะเดี๋ยวจะแนะนำว่าสูตรมาจะไงนะคะ y 2 z 1ลบ z 1 y 2นะคะ z 1 x 2ลบ x 1 z 2นะคะแล้วก็ x 1 y 2ลบ y 1 x 2

วิธีการของสูตรเนี่ยนะคะถ้าเราจำสูตรตัวเนี้ยไม่ได้นะคะเขาให้เราดูจากตรงเนี้ยค่ะจากเวกเตอร์เริ่มต้นเนี่ยค่ะ u กับ v ที่มันครอสกันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสมาชิกในตำแหน่งที่หนึ่งของทั้งสองเวกเตอร์มาต่อตรงนี้นะคะเพื่อให้เห็นภาพนะอย่างนี้นะแล้วก็เราจะได้ตัวคู่แรกที่ลบกันเนี่ยให้เรามองตรงนี้ค่ะมองคูณทแยงนะเราตัดเราจะหาตัวแรกใช่ไหมเราตัดตัวนี้ออกก่อนแล้วก็เราคูณตัวที่เหลือนะคะคูณลงเลยค่ะ y1 ซัด2นะคะแล้วก็คูณขึ้นนะคะ z1 y2 นะคะ y1 ซัด2อันนี้จะเขียนสลับกันนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็น y1 ซัด2ขออภัยนะคะ y1 ซัด2ลบ z1 y2 นะคะเห็นไหมคะ y1 คูณ z2 ลบ z1 y2 เราตัดตัวแรกออกนะคะต่อมาเราก็มาดูตัวที่สองนี่เกิดมาจากอะไรนะเราตัดตัวที่สองออกนะคะเราก็เอาตัวที่เหลือคูณทแยงนะคะก็จะเป็น z1 x2 ลบ x1 z2 นะคะ z1 x2 ลบ x1 z2นั่นเองนะคะต่อมาตัวสุดท้ายนะคะก็คือเราตัดแถวที่สามแล้วก็ดูข้างบนคู่ข้างบนนะคะก็จะได้ x1 y2 นะคะลบกับ y1 x2 นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะนี่สูตรง่ายๆเราอาจจะไม่ต้องจำสูตรตัวนี้ก็ได้ค่ะเราใช้วิธีเอาสองตัวนี้มาต่อข้างล่างนะคะตัดอันนี้ออกก็คูณทแยงนะคะตัดตัวที่สองคูณทแยงตัดตัวที่สามก็คูณตัวทแยงตัวที่เหลือมาลบกันนั่นเองนะคะหรืออีกแบบหนึ่งหลายคนอาจจะเคยใช้วิธีนี้ก็คือเราจะใช้วิธีหาแบบหาดีเทอร์มินแนนต์นะคะหรือนะคะ u cross v ของเราเนี่ยเราจะเอามาเขียนในรูปของ determinant นะคะแล้วก็ตัวข้างบนเนี่ยแถวที่หนึ่งเนี่ยจะเป็น i j แล้วก็ k เป็นเวกเตอร์ i j k นะคะแล้วก็ในแถวที่สองก็ให้เอาเวกเตอร์ u มาเขียนนะคะก็จะเป็น x1 y1 z1 ใช่ไหมคะเวกเตอร์ u ของเราแล้วก็เวกเตอร์ที่สองก็คือเวกเตอร์ v ก็คือ x2 y2 z2 แบบนี้นะคะเอาเวกเตอร์ตัวแรกเนี่ยเอาไว้แถวที่สองนะคะเวกเตอร์ตัวที่มาครอสเนี่ยอยู่ในแถวที่สามแถวที่หนึ่งเป็น i j k นะคะจากนั้นให้เรานำหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองก็คือหลักที่มี i กับ g เนี่ยมาต่อนะคะ i กับ g เนี่ยมาต่ออีกสองหลักเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะ i ก็จะมี x1 x2 j ก็จะมี y1 y2 นะคะจากนั้นให้เราคูณนะคะคูณทแยงแบบนี้เนี่ยนะคะคูณกันคูณลงให้เอามาบวกกันนะคะเราอาจจะคูณทั้งสามแถวเลยบวกกันแล้วก็คูณขึ้นนะคะลบออกทั้งสามแถวใส่ลบไว้ข้างหน้าคูณได้อะไรใส่ลบไว้ข้างหน้าทุกอันนะคะหรือเราจะคูณทีละคูณลงกับคูณขึ้นทีละคู่ก็ได้ถ้าคูณลงตรงไหนที่มี i นะคะตรงนี้นะคะ i แล้วก็คูณขึ้นกับตรงนี้นะคะมันก็จะได้ตัวที่มันมี i เหมือนกันแล้วลบกันได้เพราะคูณขึ้นลบออกใช่ไหมคะแบบนี้ก็ได้ค่ะเราก็จะได้เหมือนกับไอ้ตัวนี้ออกมานะคะตัว j ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น j ก็คูณขึ้นมาลบออกนะคะ k ก็คูณตัวนี้ลงมาคูณขึ้นก็ลบออกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีนี้เราก็จะได้อะไรเราก็จะได้ถ้าเป็น i ใช่ไหมคะ i นี้นะแล้วก็คูณขึ้นก็จะได้ตามสูตรตัวนั้นเลยอะค่ะก็จะเป็น y1 z2 นะคะ y1 z2 i ใช่ไหมคะแล้วก็ลบกับ y2 z1 i นะคะแล้วก็เขียน i ไว้นะคะ
ข้างนอกแบบนี้ก็ได้ค่ะก็จะเป็น y 1ซัด2ลบ y 2ซัด1 i นะคะก็จะได้ตัวนี้พอดีอาจจะสลับตัวนี้นิดนึงไม่เป็นไรซัด1 y 2มันเป็นสเกลาร์อยู่แล้วนะคะสลับได้นะคะ y 2ซัด1ได้นะคะก็คือจะได้ตัวแรกนี่แหละนะคะทำนองเดียวกันเราก็จะได้คู่ต่อมาที่เป็น g ใช่ไหมคะที่เป็น g ก็จะเป็นตัวนี้

แล้วก็ลบเศษสองอีกหนึ่ง g นะคะถูกต้องนะคะต่อไปแล้วก็อันสุดท้ายก็คือตรงที่เป็น k ใช่ไหมคะตรงที่เป็น k ก็จะมีตัวนี้นะคะกับตัวนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้ x 1 y 2 x 1 y 2 k นะคะแล้วก็ลบกับ x 2 y 1 k นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเราเอามาเขียนในรูปของเวกเตอร์นะคะก็จะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้นะคะที่เป็นในรูปเมทริกซ์นะคะตอนนี้เป็นรูปของ IJK นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งสองแบบแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันเลยดีกว่าบางคนไหนเห็นตัวอักษรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังงงเรามาดูตัวอย่างจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะอย่างเช่นจงหา u cross v อันที่หนึ่งนะคะอันที่หนึ่งสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะคะ u คือ2ลบ1 1นะคะแล้วก็ cross กับเวกเตอร์ v คือ3 2ลบ1สมมติว่าเป็นเวกเตอร์นี้อันนี้เราเดี๋ยวเราจะใช้วิธีแบบวิธีแรกกันก่อนก็ได้นะคะเราเอาตัวเลขมาต่อตัวเลขในตัวแรกนะคะ2กับ3มาเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเวลาเรา cross กันเนี่ยผลลัพธ์ของตัวนี้ก็คือตัวแรกทำไงคะตัวแรกก็เอาตัดตัวนี้ออกแล้วก็เอาลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งนะคะแล้วลบออกกับสองหนึ่งคูณสองนั่นเองนะคะคูณสลับกันแล้วก็ลบกันลบหนึ่งคูณลบหนึ่งก็ได้หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนี่จะได้หนึ่งนะคะแล้วก็ลบกับหนึ่งคูณสองได้สองเดี๋ยวเราค่อยมาลบกันนะคะต่อมาทีนี้เรามาตัดตัวนี้ออกเราก็จะเอาหนึ่งคูณสามนะคะได้สามนะคะแล้วก็ลบกับสองคูณลบหนึ่งนะคะก็จะเป็นลบสองนะคะเราจะได้หนึ่งคูณสามได้สามนะคะแล้วลบกับลบสองก็จะเป็นบวกสองนะคะต่อมาเราก็ตัดนะคะตัวที่สามออกไปแล้วก็เอาตัวข้างบนคูณกันนะคะสองคูณสองสี่นะคะลบกับลบหนึ่งคูณสามก็จะเป็นลบสามนะคะตัวนี้เราจะได้สี่นะคะแล้วก็ลบกับลบสามก็เป็นบวกสามเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือลบหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดนะคะถูกต้องนะคะลบหนึ่งห้าเจ็ดเป็นไงคะแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะตัวเลขไม่เยอะนะคะตัวเลขไม่เยอะทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งนะคะสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ลบ i บวก 2j ลบ 3k ครอสกับเวกเตอร์ 2i ลบ j บวก k นะคะสมมติว่าตอนนี้เราจะใช้วิธีหรือใช้วิธี determinant แต่ถ้าเราใช้วิธีข้างบนเนี่ยตัวนี้เราก็ตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นลักษณะเมตริกแบบนี้ก็จะเป็นอะไรคะลบหนึ่งสองลบสามลบหนึ่งสองลบสามแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสองลบหนึ่งหนึ่งก็สายไปแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ถ้าเราจะทำเป็น determinant นะคะก็จะมี i j k นะคะจากนั้นเราเอาตัวเลขเวกเตอร์แรกมาใส่ก่อนค่ะเอาเฉพาะ

ตัวข้างหน้า IJK นะคะก็จะเป็นลบหนึ่งสองลบสามนะคะต่อมาเวกเตอร์ที่สองก็จะเป็นสองลบหนึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นให้เราต่อไปอีกสองหลักค่ะก็คือเวกเตอร์ i กับเวกเตอร์ j นะคะก็เอาตัวเลขเดิมเลยค่ะลบหนึ่งสองสองลบหนึ่งเขียนต่อนะคะจากนั้นเราก็นำมาคูณนะคะคูณทแยงลงมานะคะคูณลงเอามาบวกกันคูณขึ้นเอาไปลบออกอย่าลืมนะคะเอาเครื่องหมายลบใส่ไว้ข้างหน้าเวลาเราคูณขึ้นนะคะได้อะไรก็ใส่ลบเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะคูณแบบเอา i กับ i เลยทีเดียวนะคะลบกันได้เลยนะคะตัวเลขก็จะเป็นสองคูณหนึ่งนะคะได้สองนะคะแล้วก็ลบกับลบหนึ่งคูณลบสามได้สามนะคะก็คือลบสามไปเลยนะคะต่อมาแล้วก็คูณกับ i นะคะตัวนี้นะตัวนี้ได้สองไอใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้ได้สามไอคูณขึ้นลบออกก็จะเป็นลบสามไอนะคะเอาสองลบสามไอได้เลยต่อมาคู่ j นะคะj ก็จะมีเนี่ยลบสามคูณสองแล้วก็ลบหนึ่งคูณหนึ่งนะคะหนึ่งคูณลบหนึ่งก็ได้ค่ะเราก็จะได้ลบสามคูณสองเนี่ยได้ลบหกนะคะแล้วก็ลบกับลบกับลบหนึ่งนะคะก็คือกลายเป็นบวกหนึ่งแล้วก็ g นะคะลบสามคูณสองได้ลบหกคูณขึ้นลบหนึ่งแล้วก็มาเจอลบก็เป็นบวกหนึ่งนะคะโอเคต่อมาตัว k นะคะตัว k เราก็จะได้ลบหนึ่งคูณลบหนึ่งได้หนึ่งหนึ่ง k นะคะคูณลงได้หนึ่ง k คูณขึ้นนะคะสองคูณสองเป็นสี่นะคะก็เป็นลบสี่ k เพราะคูณขึ้นเราต้องลบออกนะคะลบสี่ k เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้อะไรคะลบหนึ่ง i หรือลบ i นะคะลบหกบวกหนึ่งก็ได้ลบห้า j แล้วก็หนึ่งลบสี่ก็ได้ลบสาม k นั่นเองนะคะลบ i ลบห้า j ลบสาม k โอเคไม่ยากนะคะทำวิธีไหนก็ได้ค่ะที่เราถนัดนะคะต่อมานะคะสำหรับสมบัติของการคูณเวกเตอร์เนี่ยนะคะโดยการ cross เวกเตอร์เนี่ยก็มีสมบัติที่สำคัญอยู่2อันก็คือว่าเวลาเราเอาเวกเตอร์ u cross v จะเท่ากับลบ v cross u นะคะเดี๋ยวเข้าไปงานนะคะสมบัติอันที่1ก็คือ u cross v มันจะเท่ากับลบ v cross u นะคะ u cross v ไม่เท่ากับ v cross u นะคะแต่ถ้าดอทกันจะเท่ากันใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น cross กันเนี่ย u cross v จะเท่ากับลบ v cross u นะคะอันที่สองก็คือเวลาเอาเวกเตอร์ u นะคะ cross กับเวกเตอร์ u บวกหรือลบกับเวกเตอร์ w นะคะอันนี้เรามีสมบัติการกระจายสามารถกระจายเป็น u cross นะคะขออภัยตัวนี้เป็น v นะคะตัวนี้เป็น v นะก็จะเป็น u cross v นะคะบวกลบกับ u cross w ได้มีสมบัติของการกระจายนะคะในส่วนของการสลับ u cross v กับ v cross u เนี่ยมันต้องเอาลบคูณเข้าไปเดี๋ยวจะยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะเป็นการพิสูจน์ตัวนี้สักอันหนึ่งก็ได้นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีเวกเตอร์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะสักอัน u cross v ที่เราทำไปนะคะสมมติว่าเป็นอันนี้

อย่างนี้นะคะอันเนี้ยคือ u cross v นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเป็นลบ v cross u นะคะจะเท่ากับ u cross v ไหมนะคะเราหาลบ v cross u มันก็คือลบของเวกเตอร์ v ใช่ไหมคะ v มาก่อนก็จะเป็นอะไรคะ3 2ลบ1 cross กับ u ก็คือ2ลบ1 1ตอนนี้เราสลับ u กับ v แล้วนะคะเป็น v cross u 3 2ลบ1 2ลบ1 1นะคะแล้วเราก็ใส่ลบไปให้หน้าเดี๋ยวจะดูว่าจะได้ลบ1 5 7เท่ากันไหมนะคะเพราะฉะนั้นจะได้อะไรคะตัวนี้ทำนองเดียวกันตัวนี้เราก็ต่อไปเป็น3กับ2นะคะซึ่งเราก็จะได้ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ผลลัพธ์ก็จะเป็นตัดแถวแรกนะคะก็จะกลายเป็น2คูณ1ได้2นะลบตัวนี้เป็นลบ1นะคะลบ1กับลบ1เป็นบวก1เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นลบ1เหมือนเดิมนะคะและอันที่2ก็คือตัดแถวที่2ออกก็จะเหลือลบ2ลบ2นะคะลบ1คูณ2ได้ลบ2แล้วก็3คูณ1ได้3นะคะก็เป็นลบ3ต่อมาตัดแถวที่3ออกนะคะดูข้างบนก็จะเป็น3คูณลบ1ได้ลบ3นะคะแล้วก็ลบกับ4นะคะตัดนี้ออกตรงนี้คูณกันเช็คอีกรอบนะคะได้2ลบ1นะคะตัดตัวนี้ออกตรงนี้คูณกันได้ลบ2ลบ3นะคะตัดตัวนี้ออกตัวนี้คูณกันได้ลบ3ลบ4นะคะเพราะฉะนั้นได้คำตอบก็คือลบ2ลบ5ขออภัยค่ะ2ลบ1ได้1นะคะลบ2ลบ3ได้ลบ5แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลบ7นะคะจากนั้นอันนี้เรามีลบข้างหน้าใช่ไหมคะเราเอาลบคูณเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นลบ1 5แล้วก็10ซึ่งจะเห็นว่า2ตัวนี้นะคะu cross v จะเท่ากับลบ v cross u นั่นเองนะคะจะเห็นว่าถ้ามันเอาสลับกันมันจะไม่เท่ากันนะคะถ้าเอาหาเฉพาะ v cross u เนี่ยมันจะได้ตัวข้างในเนี่ยแต่มันจะไม่เท่ากับตัวนี้ถ้าเราคูณด้วยลบเข้าไปอีกทีนึงจะเท่ากันละนะคะต่อมานะคะนอกจากสูตรในการคำนวณ u cross vโดยวิธีการที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะมันก็จะมีสูตรที่เกี่ยวข้องกรณีที่ u กับ v เนี่ยเป็นเขียนอยู่ในรูปของลูกศรนะคะแล้วก็มีการกระทำกันระหว่าง2เวกเตอร์แล้วก็มีมุมมาเกี่ยวข้องนะคะเราก็จะมีสูตรเกี่ยวกับการคลอสกันดังนี้นะคะก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์ u กับ v กระทำกันนะคะลักษณะแบบนี้อันนี้สมมติว่านี้เป็นเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v แล้วมีมุมที่กระทำกันเป็นมุมทีต้านะคะสูตรที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็คือเราจะได้ว่าถ้าเราหาขนาดของเวกเตอร์ u cross v มันจะมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v คูณกับมุมไซน์ทีต้านั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้นำไปใช้ในหลายๆเรื่องนะคะขนาดของเวกเตอร์ u cos v เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v คูณกับไซน์ทีต้านะคะในกรณีที่เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เนี่ยขนาด

การพิจารณาตรงนี้นิดนึงก็ได้นะคะในกรณีที่เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ขนานกันแสดงว่ามันทำมุม0 องศานั่นเองนะคะมันไม่มีการทำมุมมีกันนะคะก็คือบางทีอาจจะเป็นเวกเตอร์ที่ทับกันก็ได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทีต้าเนี่ยจะมีเป็น0 องศาเพราะฉะนั้นกรณีที่มันเป็น0 องศาหรือว่ามันเป็น180ก็ได้นะคะกรณีเนี้ยถ้ามันเป็นกรณีมุมทีต้าเท่ากับ0 องศาหรือว่า180 องศาเนี่ยมันจะทำให้ไซน์เนี่ยมันจะทำให้ไซน์มีค่าเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอา0เนี่ยไปคูณกับขนาดของเวกเตอร์ u กับขนาดของเวกเตอร์ v มันก็จะทำให้ฝั่งเนี้ยนะคะเป็น0นะคะซึ่งส่งผลให้ u cos v เท่ากับเวกเตอร์0นั่นเองนะคะซึ่งตัวเนี้ยเราจะได้ว่า u cos v นะคะเท่ากับเวกเตอร์0นะคะเวกเตอร์0เราก็เขียน0แล้วขีดข้างบนแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็น u cos u คือเวกเตอร์เดียวกันคอสกันนะคะก็เราก็จะได้0เหมือนกันนะคะเวกเตอร์0เหมือนกันเวกเตอร์ u cos u cos ตัวเองอะนะคะก็จะได้เวกเตอร์0เหมือนกันนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการหาเกี่ยวกับมุมตัวนี้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเขียนโจทย์ไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะคะให้นะคะ A คือจุด1 2 3แล้วก็ B คือจุด2 3 1นะคะ1 2 3แล้วก็2 3 1แล้วก็ C เป็นจุด2 4 2ถ้าเกิดว่าทีต้าเนี่ยค่ะเป็นมุมระหว่าง AB กับ AC เป็นมุมระหว่าง AB กับ AC แล้วนะคะจงหาค่าของไซน์ทีต้านะคะโจทย์ข้อนี้เกี่ยวข้องกับสูตรข้างบนเลยค่ะเราจะหาค่าของไซน์ทีต้านี้นะคะด้วยเราต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรามีเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เป็น AB กับ AC นะคะอันนี้ก็คือ u มองอันนี้เป็น u นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ u เวกเตอร์ u อันนี้ก็เป็นเวกเตอร์ v นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาเวกเตอร์2เวกเตอร์นี้ได้นะคะโดยเราก็เอาจุด2จุดมาลบกันคงจะจำได้อยู่นะคะการหาเวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างจุด2จุดเวกเตอร์แรกก็คือ AB ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายอยู่ที่ B AB นะคะแล้วเราตรงนี้เราก็จะเอาเวกเตอร์ที่เป็นจุดปลายลบจุดเริ่มนะคะเอาจุดปลายลบจุดเริ่มต้นเลยค่ะ AB ก็จะเป็น2ลบ1 3ลบ2แล้วก็1ลบ3นะคะ2 3 1แล้วก็1 2ลบ3นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้1 1แล้วก็ลบ2นะคะ1 1แล้วก็ลบ2อันนี้ก็คือเวกเตอร์AB นะคะต่อมาเรามาดูเวกเตอร์ AC เวกเตอร์ AC ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายอยู่ที่ C นะคะก็จะเป็น2 4 2นี่คือ A อันนี้คือ C นะลบกับเวกเตอร์ A ก็คือ1 2 3นะคะโอเคจากนั้นเราก็จะได้2ลบ1 1นะคะ4ลบ2ได้2 2ลบ3ได้ลบ1
เราได้เวกเตอร์ a b กับ a c แล้วอันนี้ก็คือ u u กับ v ของเรานะคะ u v ของเรานะคะต่อมาสิ่งที่เราต้องหาต่อไปก็คือเราต้องหาว่า u cos v เอาไปหาขนาดของมันหา u cos v ได้อยู่แล้วเรารู้เวกเตอร์ตัวนี้เราก็เรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะคะหาคลอสกันได้แล้วก็หาขนาดมันอีกทีหนึ่งจากนั้นก็ไปหาขนาดของ u ขนาดของ v นะก็สามารถหาได้แล้วก็เราก็สองตัวนี้มาหารฝั่งนี้นะคะก็คือจะเป็นสูตรมันก็จะเป็น u ขนาดของ u cos v หารด้วยขนาดของ u คูณด้วยขนาดของ v แบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ไซน์ธีตาตัวนี้หารกันได้อะไรก็จะเป็นค่าของไซน์ธีตาที่เราต้องการนั่นเองนะคะตัวนี้เราสามารถหาขนาดของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v รอไว้ก่อนได้เลยนะคะตัวนี้เราจะได้ขนาดของเวกเตอร์ u กับขนาดของเวกเตอร์ v ขนาดของเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้ก็คือสแควร์รูทเอาสมาชิกข้างในนะคะยกกำลังสองบวกกันหอดรูทใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งนะคะบวกหนึ่งกำลังสองแล้วก็บวกลบสองกำลังสองเป็นสี่นะคะก็จะเป็นรูทหกรูทหกถอดไม่ได้ก็ติดไว้นะคะต่อมาขนาดของเวกเตอร์ v ก็คือหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งบวกสองกำลังสองได้สี่บวกลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งเป็นสแควร์รูทหกเหมือนกันนะคะทั้งคู่ได้เท่ากับสแควร์รูทหกเท่ากันเลยนะคะเวกเตอร์ u แล้วก็เวกเตอร์ v นะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาหา u คอส v กันนะคะแล้วก็เอาไปหาขนาดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราก๊อปตัวนี้ไปเลยนะคะ

อ่าเราก็จะหา u พอด v ก่อนนะคะซึ่งเรามี u ก็คือ1 1ลบ2นะคะแล้วก็คลอสกับ v ก็คือ1 2ลบ1นะคะลบตัวนี้ออก1 1ลบ2แล้วก็12ลบ1แล้วก็คลอสกันอ่ะเราก็ถือโอกาสทบทวนสูตรเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อมานะคะเลข1ตัวข้างบนมาต่อนะคะจากนั้นเราก็คูณใช่ไหมคะตัวแรกก็จะเป็นคูณทแยงนะคะลบ1นะคะแล้วก็บวก4ตัวที่2ก็จะเป็นลบ2บวก1นะตัวที่3ก็จะเป็น2ลบ1นะคะตัวสอบอีกครั้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัดตัวนี้ใช่ไหมคะอันนี้คูณกันได้ลบ1บวก4นะคะตัดตัวที่2ตัวนี้คูณกันได้ลบ2ลบกับลบ1ก็เป็นบวก1นะคะตัดตัวนี้ก็จะเป็น2ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรคะจะได้3ลบ1แล้วก็1นะคะจากนั้นเราก็มาหาขนาดของตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ขนาดของ u cross v ของเราก็จะเท่ากับเอาตัวที่เราได้3ลบ1 2ยกกำลัง2บวกกันนะคะก็เป็น9บวก1บวก1ก็จะเป็นรูท11ถอดรูทไม่ได้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้เรามีสูตรนะคะในการหา u cos v คือสูตรนี้นะคะ u cos v copy มาเลยนะคะจากนะคะ u cos v เท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v ไซน์ทีตานะคะขนาดของ u cos v นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาไซน์ทีตาก็คือมีเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u cos v หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับขนาดของเวกเตอร์ v นั่นเองนะคะเรารู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วค่ะเราก็เติมค่าของเราลงไปขนาดของตัวนี้เท่ากับรูท11แล้วก็ขนาดของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เมื่อสักครู่นี้เราได้รูท6ใช่ไหมคะสแควร์รูท6ทั้งคู่เลยนะคะขอย้อนกลับไปดูนะคะเนี่ยค่ะเราได้ตัวนี้ขนาดของเวกเตอร์ u กับขนาดของเวกเตอร์ v คือสแควร์รูท6นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะอาจจะคูณกันอีกนิดนึงก็ได้ค่ะสแควร์รูท11ข้างล่างก็จะได้6เราก็จะได้สแควร์รูท11ส่วน6นั่นเองเป็นคำตอบนะคะเพราะว่าสแควร์รูท11เนี่ยมันตัดไม่ได้แล้วนะคะโอเคนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะจะได้เข้าใจเรื่องตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างต่อมาที่เราจะมาดูกันก็คือตัวอย่างนี้ค่ะเราให้เวกเตอร์ u คือเวกเตอร์นะคะ ai บวก 2j บวก bk ab เนี่ยเป็นจำนวนจริงใดๆนะคะ ai บวก 2j บวก bk นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากำหนดให้ขนาดของ u คลอสกับเวกเตอร์ j เนี่ยมีค่าเท่ากับ2นะคะแล้วให้เราหาว่าจงหานะคะขนาดของเวกเตอร์ u ยกกำลัง2นั่นเองนะคะตัวนี้เรามีข้อมูลมี a b b เป็นตัวแปรที่เราไม่ทราบค่านะคะแต่ว่าเราทราบว่าขนาดของ u cos j เนี่ยเท่ากับ2นะคะ
เราลองมาพิจารณาตามข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงนี้กันก่อนนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถหาตัวนี้ได้นำ U กับ G มาคลอสกันนะคะแล้วก็หาขนาดนะคะพิจารณาตัวนี้ก่อนพิจารณาตัวนี้นะคะ U cross J ก่อนแล้วกันนะคะ U cross J คืออะไรนะคะ U ของเราก็คือเวกเตอร์ A 2 B นะคะคลอสกับ J J ของเราคือเวกเตอร์ J อะค่ะก็คือแสดงว่า I กับ K เนี่ยเป็นศูนย์นะคะข้างหน้า I กับ K เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นมีศูนย์หนึ่งศูนย์นั่นเองค่ะคือหน้า J เป็นหนึ่ง I กับ K เป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นต่อไป A กับศูนย์มานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้สองคูณศูนย์นะได้ศูนย์นะแล้วก็ลบ b คูณหนึ่งเป็น b นะคะต่อมาตัดแถวที่สองก็จะได้ b คูณศูนย์ได้ศูนย์นะคะแล้วก็ลบ a คูณศูนย์ได้ศูนย์นะคะเดี๋ยวเราค่อยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตัดแถวที่สามนะคะก็จะได้ a คูณหนึ่งได้ a ลบกับสองคูณศูนย์ได้ศูนย์นะคะตรวจสอบความถูกต้องอีกนิดนึงนะคะตัวนี้ตัดตัวนี้ใช่ไหมคะก็จะได้สองคูณศูนย์ได้ศูนย์แล้วก็ b คูณหนึ่งได้ b นะคะลบ b ตัดตัวนี้ได้นะคะศูนย์ตัวนี้คูณกันก็เป็นศูนย์นะคะตัดตัวนี้อันนี้ก็เป็น a แล้วก็ลบศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ของเราก็จะได้ลบ b ศูนย์แล้วก็ a นะคะจากนั้นถ้าเราไปหาขนาดของตัวนี้ขนาดของ u cos j ก็คือจะมีค่าเท่ากับลบ b กำลังสองนะคะบวกศูนย์กำลังสองเท่ากับศูนย์เนาะแล้วก็บวก a กำลังสองซึ่งมันก็คือสแควร์รูท b กำลังสองบวก a กำลังสองหรือถ้าเราสลับกันนิดนึงก็ได้ค่ะจะเป็น a สแควร์รูท a กำลังสองบวก b กำลังสองนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้โจทย์เขาให้มาบอกว่าขนาดของตัวนี้มีค่าเท่ากับสองนะคะตัวนี้นะเท่ากับสองเพราะฉะนั้นอันนี้เราสามารถหาต่อได้อีกนิดนึงว่านะคะว่าถ้าเรายกกำลังสองเข้าไปทั้งสองข้างเฉพาะตัวนี้นะคะตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้ยกกำลังสองเข้าไปทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า a กำลังสองบวก b กำลังสองเนี่ยมันก็จะเท่ากับสี่ใช่ไหมคะเรายกกำลังสองเข้าไปอันนี้คือข้อมูลที่เราได้จากการหาขนาดของเวกเตอร์ u คอสเท่ากับสองนะคะอย่างตัวนี้นะคะทีนี้สิ่งที่เขาต้องการให้เราหาต่อไปก็คือขนาดของเวกเตอร์ u ตัวนี้ยกกำลังสองเรามาพิจารณาขนาดของเวกเตอร์ตัวนี้กันนะคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือสแควร์รูท a กำลังสองบวก2กำลังสองนะคะแล้วบวก b กำลังสองซึ่งมันคืออะไรคะสลับกันนิดนึงนะก็เอา a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก4ใช่ไหมคะสองกำลังสองที่4ซึ่งอาจจะเอา a กำลังสองบวก b กำลังสองเนี่ยเราทราบแล้วว่ามีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราก็จะแทนตัวนี้เป็น4นะคะบวกกับ4ก็เป็น8สแควร์รูท8 8ก็คือ4รูท24คูณ2นะ4ถอนรูทได้2นะคะ2รูท2นั่นเองนะค่ะ
ต่อมาสิ่งที่เราต้องการหาก็คืออะไรคะเราต้องการเราอันไม่ได้ให้หา square root u อย่างเดียวนะเขาต้องการให้เราหา square root u ยกกำลังสองอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือที่จริงเราไม่ต้องถอด root ก็ได้ค่ะมันก็คืออะไรคะมันก็คือ square root 8ยกกำลังสองมันก็คือเท่ากับ8นั่นเองนะคะถ้าเขาให้เราหาแค่ square root u นะก็ตอบ root 8หรือว่า2 root 2นะคะแต่ถ้าเขายกกำลังสองเข้าไปก็ root กับกำลังสองหายกันไปนะเหลือได้เหลือ8นั่นเองนะคะต่อมานะคะในส่วนของเวกเตอร์ u cos v เนี่ยเราสามารถที่จะนำมาใช้ในการหาพื้นที่แล้วก็ปริมาตรได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันสักนิดหนึ่งนะคะการหาพื้นที่แล้วก็ปริมาตรนะคะโดยการใช้เวกเตอร์ u cos v เนี่ยนะคะสามารถทำได้นะคะอันนี้จะต้องเป็นในกรณีของเป็นรูปเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือว่ารูปถ้าเป็นรูปมันหาทั้งพื้นที่แล้วก็ปริมาตรเนี่ยนะคะถ้าเป็นปริมาตรก็เป็นรูปเหลี่ยมด้านขนานนะคะซึ่งเราทราบส่วนประกอบของเวกเตอร์ที่เป็นเหลี่ยมรูปเหลี่ยมของด้านขนานนั้นนะคะที่มันมากระทำกันอย่างเช่นในส่วนของการหาพื้นที่นะคะสมมติว่าเรามีรูปเหลี่ยมนะคะประมาณนี้เป็นด้านขนานนะคะสมมติว่าตรงเนี้ยเป็นด้านนี้เป็นเวกเตอร์ u ด้านนี้เป็นเวกเตอร์ v นะคะเราจะสามารถหาขนาดสามารถหาพื้นที่ตรงนี้โดยใช้สูตรนี้ได้นะคะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u cross v นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนี้ได้โดยการนำ u กับ v cross กันแล้วก็หาขนาดของมันนั่นเองนะคะเพราะ u ตัว cross v ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ใช่ไหมคะหาขนาดของมันอีกทีหนึ่งก็จะได้ตัวพื้นที่ตัวนี้ออกมานะคะในส่วนของปริมาตรนะคะสมมุติว่ามันเป็นปริมาตรของรูปเหลี่ยมสมมุติรูปเนี้ยนะคะแล้วก็เขียนในสามมิติสมมติว่าเราเขียนขึ้นมาค่ะโดยประมาณนะคะสมมติว่าอันนี้เส้นตรงนะคะอันนี้อาจจะเตี้ยไปนิดนึงขึ้นมานิดนึงนี่นะคะส่วนประกอบของรูปเหลี่ยมตัวนี้ก็คือประกอบไปด้วย u v แล้วก็ w นะคะอาจจะต้องเอียงนิดนึงนะคะ u v w เป็นรูปเหลี่ยมด้านรูปเหลี่ยมนะคะแล้วก็ขนานกันนะคะเราจะได้ปริมาตรตัวนี้นะคะสามารถหาปริมาตรของตัวนี้นะคะจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u ดอทเอาเวกเตอร์ v กับ w มาครอสกันนะคะ u ดอท v ครอส w นะคะก็คือเอาด้านที่เป็นส่วนประกอบของรูปเหลี่ยมเนี่ยค่ะมากระทำกันเอา v ครอส w ก่อนแล้วมาดอทครอส u เอามาดอท u นะคะอันนี้เราก็ต้องเอาเรื่องของการดอทเวกเตอร์ก็คือผลคูณเชิงสกิลาร์มาเกี่ยวข้องด้วยที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้นะคะเราสามารถที่จะสลับเอาเวกเตอร์
อื่นขึ้นมาคือสามารถสลับได้ค่ะ U V W เนี่ยเราอาจจะเอา V มาดอทกับ U cross W ก็ได้ค่ะสามารถสลับกันได้นะคะหรือว่าเอา W มาดอทก็ได้ค่ะ U cross V แบบนี้นะคะซึ่งมันจะได้ค่าออกมาเท่ากันนะคะอันนี้ลองไปทำดูก็ได้เดี๋ยวตอนนี้นะคะอาจจะไม่มีเวลาที่จะยกตัวอย่างแล้วนะคะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปลองฝึกนะคะเพิ่มเติมนะคะโดยการหาเวกเตอร์ u มาสักอันนึงเวกเตอร์ v มาสักอันนึงหรือว่าถ้าเป็นอันนี้ก็เป็น u v w นะคะแล้วก็ลองหาเป็นพื้นที่กับปริมาตรดูโดยการประยุกต์ใช้เรื่องของการพลอตกันแล้วก็การดอทกันตัวนี้มาช่วยในการหาพื้นที่แล้วก็ปริมาตรนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกล

0: สวัสดีครับ
1: ชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซิร์นและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระผู้ชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

ภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี2562 2563และ2565วันนี้เวลา10นาฬิกาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้เรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อันหนึ่งในวันเดียวกันช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทตุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันรองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อเกิดความสมดุลทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงร้านต้นไม้โครงการหลวงจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่พื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบสวยงามมีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ทุกผู้คนทุกช่วงวัยเอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิและเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์พร้อมคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหกไกรสอนวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวรราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาธิกถากล่าวถึงผู้มีศรัทธามั่นคงในศีลย่อมชักนำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมานุศาสตร์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงปฏิบัติทรงอุทิศพระกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัท White Line Execution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครวัดนิมนต์คุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนที

จังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวัตรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวลาเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ในอดีตลำปะรูเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรูได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางก็ถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรูแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปะรูเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรูต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปะรูแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปะรูอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปะรูจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปะรูตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรูเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: อันนี้คือได้ชัวร์แล้ว
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันมาต่อมา
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
6: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
7: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ11กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โพธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2HD และคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วมาพูดคุยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ
0: ครับวันนี้เรื่องของเรื่องดัง หลังข่าวทาง NBT เนี่ย
1: ร
0: จริงๆมีหลายเรื่องเลยนะคุณนี้ทั้งเรื่องโกงสอบคดีท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหมี DSI เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ
1: ครับ
0: กับเรื่องราวแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าในเรื่องที่เราเกาะติด กันมาตลอด 4-5 วันตลอดทั้งสัปดาห์ดีกว่าเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70
1: บ
0: อกว่าวันนี้ถือว่าจบแบบสุดและเพราะว่าเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของทางสวและสวก็ลงมติผ่านแบบผ่านฉลุยเลยนะครับ
1: ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เข้าไปนะครับที่ประชุมวุฒิสภานะครับแล้วก็ไปกล่าวนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการที่วุฒิสภาเนี่ยผ่านร่างพรบ.งบปี70ตัวนี้แล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะใช้เงินนะครับอย่างคุ้มค่าจะมีการตรวจสอบนำเงินไปใช้ติดตามอย่างใกล้ชิดให้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็ให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์
0: ซึ่งหวังว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสมีและสีกา
1: ครับ
0: แล้วก็มีติ่งเข้ามาหน่อยหนึ่งโต๊ะบูชาของนาลีเข้ามาด้วย
1: ครับก็เป็นที่จับตานะครับของคนในสังคมนะครับแล้วก็เริ่มต้นเลยเนี่ยเขามีคนร้องเรียนเข้ามาพี่เล็กจุดเริ่มต้นเลยนะคนที่เขาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเขาเรียกได้ว่าบัตรสนเทศหรอ
0: ที่เป็นจดหมายเป็นใบร้องเรียนหนังสือร้องเรียนหนังสือร้อง
1: ก็พยายามร้องเรียนพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสท่านนี้แหละที่ตอนที่ยังเป็นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยานะครับว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีเรื่องของการยักยอกเงินวัดนะครับหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลมาแล้วปุ๊บก็เข้าสู่เรื่องของการสืบสวนเลยนะครับก็จริงๆการสืบสวนของตำรวจเนี่ยจะต้องบอกว่าม
0: ุ่งไปที่ในเรื่องของเงินเรื่องของเส้นเงินเรื่องของการยักยอกทรัพย์อะไรพวกนั้นมากกว่าตลอดหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับกำลังเช็คเรื่องเงินเรื่องเงินสักพักก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจนนำมาสู่เรื่องคลิปที่ว่านี่แหละ
1: แล้วคนที่เข้าไปสืบสวนเนี่ยต้องบอกว่าตำรวจที่เข้าไปสืบสวนที่เข้าไปสืบเนี่ยนะเขาก็เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วไม่ได้เป็นลักษณะของการแฝงตัว
0: ไม่เหมือนกรณีที่วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงนี่ร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา
1: ไปเป็นเด็กวัด
0: ตั้งใจเลยตรงนั้น
1: แต่อันนี้เขาเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วมีการเข้าไปที่วัดอยู่แล้วด้วย
0: คือเขาดังมากสมัยวันนี้เนี่ยในตอนที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยทั้งในเรื่องของการปลูกเสกเรื่องของคือเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาอย่าว่าแต่ตำรวจเลยหลากหลายวงการครับ
1: แล้วก็พอได้มีการจับกุมแล้วเนี่ยนะครับมีการพาไปค้นไล่หลายจุดโอ้โหน่าตกใจมากพี่เล็กไปเจอทรัพย์สินนะเอาเฉพาะที่เป็นเงินสดกับพวกทองอะไรต่างๆน่าจะอยู่ประมาณสัก200กว่าล้านแล้วถ้ารวมๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะทั้งเงินในบัญชีอะไรต่างๆด้วยเขาบอกว่าปาเข้าไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาท
0: โอ้โห

0: นี่ผมฟังข่าวกรณีที่ทางตำรวจนี่เข้าไปเนี่ยเอาเฉพาะทรัพย์สินผมไม่ทับนะคงเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาต้องไปสืบกันไปสอบกันมาอีกทีนึง
1: ครับ
0: เอาเฉพาะเรื่องของเงินสดเงินสดในบัญชีนี่200กว่าล้านแล้ววันนี้อีก100กว่าล้านยกเครื่องนับเงินไป5เครื่องใช่ไหม
1: 4-5เครื่องประมาณ
0: 4-5เครื่องพังเจ๊งไป2เครื่องคุณคิดดูดินับกันไม่หวานไม่ไหวอ่ะ100กว่าล้านอ่ะ
1: นั่นแหละครับก็หลังจากที่วันนี้ก็มีการนำตัวไปฝากขังแล้วนะครับบอกแจ้งคุณผู้ชมก่อนที่จะไปไล่เรียงก็คือว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับก
0: ็
1: แน่นอนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับอ่ะติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญนี้นะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทางตำรวจได้นำตัวอดีตพระวชิรยานหรือว่านายอติโชตนะครับอายุ66ปีนะครับเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดศรีอยุธยานะครับพาตัวกลับมาที่กองบังคับการปราบปรามกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เขาพาไปค้นตามจุดต่างๆมาแล้วเนี่ยนะครับทีนี้อันนี้เป็นภาพเมื่อคืนนะคุณผู้ชมระหว่างที่เอาตัวมาเนี่ยนะครับผู้สื่อ
2: ถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
3: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
4: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้

0: ได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2 ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25 ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7 ไร่ส่วนอีก18 ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5 ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2 ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับถัดจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราแล้วช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจาก

0: จากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่เราได้มาพบกันซึ่งเป็นชั่วโมงที่2นะครับของการบรรยายในเรื่องราวของสุนทรียะแห่งศิลปะวันนี้นี่ผมจะมาพูดในหัวข้อของทัศนธาตุรากฐานของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความจำเป็นแล้วก็มีเรียกว่าสำคัญมากเลยสำหรับผู้ที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต้องเรียนรู้สิ่งนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระเนี่ยผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมมีชื่อว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับระหว่างการบรรยายเนี่ยผมก็จะขึ้นภาพให้ดูเป็นตัวอย่างให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระเพื่อจะได้มีอรรถรสในการฟังและก็เพิ่มความเข้าใจให้กับผู้ชมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาสาระณบัดนี้นะครับทัศนธาตุรากฐานของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีความสำคัญอย่างไรจำเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะครับซึ่งในเรื่องขององค์ประกอบศิลปะเนี่ยหรือทัศนธาตุที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้ก็เป็นเนื้อหาในหนังสือของท่านศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอนะครับซึ่งท่านได้เขียนตำราไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าใครได้อ่านตำราเล่มนี้ผมคิดว่าจะยิ่งเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับท่านได้เขียนถึงบทความหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในหนังสือของท่านเนี่ยท่านบอกไว้ว่านักประพันธ์ใช้ข้อความแสดงความคิดนักดนตรีใช้เสียงถ่ายทอดอารมณ์ทางดนตรีศิลปินใช้ทัศนธาตุอันได้แก่เส้นน้ำหนักอ่อนแก่ของสีแสงเงาพื้นที่ว่างและลักษณะผิวนะครับในการสร้างรูปทรงเพื่อสื่ออารมณ์ทางความคิดคำว่าศิลปินที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์นะครับก็ได้แก่พระจิตรกรรมประติมากรรมงานเหล่านี้ศาสตราจารย์ชัชรุ่นนิ่มเสมอนี่ได้เปรียบเทียบถึงการใช้องค์ประกอบของทัศนธาตุทางศิลปะของศิลปินไว้กับการทำงานของนักประพันธ์นักดนตรีเกี่ยวกับเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ความรู้สึกนักดนตรีเนี่ยใช้เสียงสูงเสียงต่ำเสียงทุ้มเสียงแหลมนะครับในการสื่อสารช่วงทำนองของเสียงดนตรีให้เราฟังกันให้มีความไพเราะสนุกหูส่วนนักประพันธ์ก็จะเรียบเรียงตัวอักษรเพื่อให้เกิดเป็นวรรณกรรมสื่ออารมณ์ทางความคิดความรู้สึกออกมาสู่ผู้ฟังเหมือนกับศิลปินนะครับที่ใช้ทัศนธาตุต่างๆมาประกอบกันเพื่อเกิดเป็นผลงานศิลปะสื่ออารมณ์ความคิดความรู้สึกสู่ผู้ดูนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาจะมาลงในรายละเอียดของทัศนธาตุซึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า visual lens นะครับทัศนะนี่หมายถึงการเห็นความเห็นเครื่องรู้เห็นสิ่งที่เห็นการแสดงส่วนคำว่าธาตุหมายถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายนะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลายซึ่งที่ผมพูดมานี่ก็อ้างอิงมาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับทัศนะกับธาตุเมื่อคำสองคำนี้ก็คือคำว่าทัศนะกับคำว่าธาตุเนี่ยมาสนธิกันก็หมายถึงส่วนสำคัญที่เป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายที่สามารถมองเห็นด้วยตานะครับทัศนธาตุในทางทัศนศิลป์หมายถึงส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นที่ว่างพื้นผิวนั่นเองนะครับทัศนธาตุเหล่านี้ปรากฏอยู่ในธรรมชาติโดยทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับและก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันขึ้นเป็นผลงานศิลปะที่มีความแตกต่างกันออกไปด้วยความหลากหลายนะครับและก็สามารถทำให้เกิดความสะเทือนอารมณ์สะเทือนใจให้กับผู้ดูและก็ผู้สร้างได้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้ทัศนธาตุมาประกอบ

ันในสัดส่วนที่พอดีอย่างลงตัวเมื่อทัศธาตุมาอยู่รวมกันอย่างพอเหมาะผสมผสานกันอย่างกลมกลืนมารวมตัวกันเป็นผลงานศิลปะสัมผัสได้ด้วยการดูนะครับให้ความรู้สึกสุนทรียภาพทางอารมณ์เรียกว่าผลงานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนี้ได้อธิบายความหมายของคำว่าทัศนศิลป์ไว้อย่างนี้นะครับทัศนศิลป์คือศิลปกรรมประเภทหนึ่งที่แสดงออกด้วยลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือรูปทรงรับรู้ด้วยการเห็นและสัมผัสได้ด้วยการจับต้องศิลปะนั้นมีองค์ประกอบสำคัญอยู่2 ส่วนนะครับก็คือส่วนที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นโครงสร้างของวัตถุที่มองเห็นได้กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลมาจากโครงสร้างของวัตถุเราเรียกองค์ประกอบส่วนแรกว่ารูปทรงหรือองค์ประกอบทางรูปธรรมนั่นเองนะครับและส่วนหลังเราเรียกว่าเนื้อหาคอนเทนต์นะครับหรือองค์ประกอบทางนามธรรมดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของงานศิลปะก็คือรูปทรงกับเนื้อหานั่นเองนะครับตัวทัศนธาตุเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายในทางความงามในบางแง่มุมเท่านั้นนะครับทัศนธาตุที่จะกล่าวถึงในวันนี้ไม่ใช่ศิลปะนะครับแต่เป็นเพียงเครื่องมือหรือสื่อที่จะใช้ในการถ่ายทอดให้ปรากฏเป็นภาพเท่านั้นเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างก็คือเครื่องมือหลักนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงรูปทรงกับเนื้อหาออกมานั่นเองนะครับมาดูความหมายขององค์ประกอบศิลป์กันนะครับว่ามีความหมายอย่างไรคำว่าองค์ประกอบศิลป์เนี่ยมีนักวิชาการด้านศิลปะหลายท่านเลยนะครับได้อธิบายความหมายขององค์ประกอบศิลป์ไว้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับเป็นหลักการหรือทฤษฎีที่ช่วยจัดระเบียบและประสานทัศนธาตุให้เกิดความกลมกลืนในผลงานศิลปะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพนะครับแน่นอนครับถ้าหากขาดความรู้ในวิชานี้แล้วเนี่ยผลงานที่สร้างสรรค์ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จนั่นเองเป็นความจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับเป็นการนำส่วนประกอบต่างๆเขาเรียกองค์ประกอบย่อยนะครับได้แก่จุดเส้นสีพื้นผิวน้ำหนักบริเวณว่างรูปร่างและก็รูปทรงเนี่ยซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของศิลปินนำมาจัดวางจัดเรียงให้เกิดความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกันนะครับในพื้นที่ที่เรากำหนดขึ้นมาทั้งในแง่ของความงามและก็การสื่อสารแนวคิดสะท้อนอารมณ์หรือเนื้อหาที่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดบางนิยามเนี่ยได้เน้นว่าองค์ประกอบศิลป์คือการนำทัศนธาตุต่างๆมาจัดรวมกันอย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อเกิดความกลมกลืนและก็สร้างความงามตามหลักการของศิลปะนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะในแบบ2มิติหรือ3มิติศิลปินเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจหลักเข้าใจคุณลักษณะและคุณค่าขององค์ประกอบเหล่านี้อย่างท่องแท้นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการบางท่านมองว่าองค์ประกอบศิลป์เป็นเสมือนโครงสร้างพื้นฐานของงานศิลปะที่ช่วยให้การเรียนการสอนในแนวทางที่ชัดเจนนั่นเองนะครับและทำให้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปอย่างมีระบบและก็สามารถอธิบายความงามได้อย่างเป็นรูปธรรมสามารถสรุปได้ว่าทัศนธาตุคือองค์ประกอบย่อยที่สำคัญในผลงานศิลปะเมื่อศิลปินนำทัศนธาตุเหล่านี้มาจัดวางลงบนพื้นที่ว่างโดยพิจารณาสัดส่วนความสัมพันธ์และแนวคิดที่ต้องการจะสื่อผ่านรูปทรงเส้นสีน้ำหนักพื้นผิวก็จะทำให้เกิดเป็นองค์ประกอบศิลป์ที่มีพลังในการสื่อสารและความงามที่มีคุณค่าในเชิงศิลปะอย่างแท้จริงการนำทัศนธาตุมาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นในแต่ละสาขานี่อาจจะมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดนะครับมีการปลีกย่อยต่างๆแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการสื่อความหมายเนื้อหาสาระลักษณะรูปแบบลักษณะเฉพาะและประเภทของผลงานนั้นๆว่าเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าผลงานนั้นจะเป็นลักษณะแบบ2มิติแบบ3มิติล้วนต้อง

าจเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งสิ้นการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจในองค์ประกอบศิลปะนั้นเป็นการเรียนรู้เพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดระเบียบให้ทัศนธาตุและแต่ละชนิดเนี่ยมาอยู่ร่วมกันประสานกันอย่างกลมกลืนมีความสมดุลในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อความเป็นเอกภาพความเป็นเอกภาพของผลงานนะครับสามารถตอบสนองแนวความคิดเป้าหมายที่ศิลปินต้องการสื่อสารกับผู้ชมได้โดยผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นรับรู้ได้ด้วยการเห็นและสัมผัสได้ด้วยการจับต้องนะครับเรื่องของทัศนธาตุนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยก็มีหลายวิธีก็ตั้งแต่เริ่มจากการอ่านตำราหรือหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ในส่วนของภาคทฤษฎีนะครับแล้วก็การดูงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะทั้งทางฝั่งวิจิตรศิลป์แล้วก็ฝั่งประยุกต์ศิลป์ควบคู่กันไปด้วยนะครับโดยเฉพาะงานในเทศกาลศิลปกรรมที่จัดขึ้นตามหอศิลป์ต่างๆทั้งของภาครัฐและก็ของเอกชนเนี่ยเราต้องหาโอกาสหาเวลาไปดูนะครับสำหรับนักศึกษาที่สนใจในเรื่องของการเรียนด้านศิลปะนะครับสมัยนี้นี่เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์นี่หรือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงผลงานศิลปะที่ดีๆทั่วโลกได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการออกไปดูผลงานจริงนั้นมีประโยชน์กว่าดูจากสื่อเพราะเราสามารถสัมผัสทุกอย่างที่เป็นจริงได้รับสุนทรียภาพและสุนทรียรสทางทัศนศิลป์อย่างเต็มที่แต่เมื่อดูงานศิลปะแล้วเนี่ยต้องรู้จักคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับว่าผลงานแต่ละชิ้นนี่ศิลปินได้นำทัศนธาตุมาใช้งานอย่างไรจึงสามารถตอบสนองความคิดของศิลปินและสะเทือนถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ดูหรือของเราได้เมื่อได้ชมงานเหล่านั้นทำความเข้าใจเนื้อหาที่เกิดขึ้นในผลงานนั้นรู้จักสังเกตและตั้งคำถามนะครับว่าทัศนธาตุอะไรที่มีบทบาทสำคัญที่สุดและมีความสำคัญรองลงไปวิเคราะห์ถึงการประสานกันของทัศนธาตุเป็นไปอย่างกลมกลืนกันได้อย่างไรนะครับจึงทำให้เกิดความรู้สึกถึงความอันเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือความเป็นเอกภาพในงานนั่นเองนะครับทัศนธาตุเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะเนี่ยที่ปรากฏในงานศิลปะมีความสำคัญทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ทัศนธาตุอะไรที่สำคัญที่สุดในผลงานชิ้นนั้นแสดงศักยภาพเด่นชัดกว่าทัศนธาตุอื่นๆนั้นก็ขึ้นกับอะไรล่ะครับก็ขึ้นกับว่าผลงานนั้นเป็นผลงานที่มีรูปแบบลักษณะเนื้อหาอย่างไรแนวความคิดหรือจุดมุ่งหมายของศิลปินนี่มีความต้องการที่จะสื่อสารเรื่องอะไรออกมามีเป้าหมายที่จะบอกอะไรกับผู้ดูเป็นสำคัญนั่นเองนะครับผลงานบางชิ้นนี่สีอาจจะมีบทบาทผลงานบางชิ้นเส้นอาจจะมีบทบาทมากบางชิ้นก็รูปทรงบางชิ้นก็แสงเงาบางชิ้นก็พื้นที่ว่างมีบทบาทหรือว่าหรือไม่ก็เป็นเท็กเจอร์หรือพื้นผิวนะครับก็แล้วแต่ว่าศิลปินนี่มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารอะไรออกมาจากความคิดของเขานั่นเองนะครับทัศนธาตุที่จะมากล่าวในบทนี้ที่ผมจะมาบรรยายในวันนี้นี่เป็นทัศนธาตุพื้นฐานนะครับก็เป็นเบสิกอิเลเมนต์ทั้งหมดผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะเนี่ยรวมทั้งผู้สร้างสรรค์ศิลปะทุกแขนงนะครับไม่จำเป็นมีความจำเป็นนะครับไม่ใช่ไม่จำเป็นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเป็นฐานความรู้นะครับเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานและเพื่อการพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ศิลปะในขั้นสูงต่อไปก็อย่างที่ผมกล่าวมาหลายครั้งนะในวันนี้นี่ก็คือเรื่องของเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นที่ว่างลักษณะผิวเนี่ยซึ่งผมจะลงในรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับเรามาดูเรื่องเส้นกันก่อนเส้นคือทัศนธาตุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในงานศิลปะเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรูปทรงและเป็นองค์ประกอบหลักในการแสดงความคิดและจินตนาการให้ออกมาเป็นรูปธรรมนั่นเองเส้นมีความสำคัญนะครับเส้นมีบทบาทสำคัญในทุกกระบวนการของการสร้างสรรค์ตั้งแต่การร่างภาพการกำหนดโครงสร้างไปจนถึงการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกและแนวคิดของศิลปินให้ผู้ชมนี่ได้รับรู้ได้อย่างลึกซึ้งเส้นนี่เกิดจากการกระทำผ่านวิธีการต่างๆนะครับเช่นการขีดการขูดการเขียนหรือข่วนทำให้เกิดร่องรอยที่มีลักษณะเป็นแนวเป็นทางยาวมีมิติเดียวก็คือมีความยาวนะครับและสามารถบ่งบอกทิศทางได้อย่างชัดเจนเส้นจึงเป็นพื้นฐานของการก่อรูปร่างรูปทรง
และเป็นองค์

ประกอบสำคัญของโครงสร้างในงานทัศนศิลป์ทุกแขนงเลยนะครับเส้นสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างทรงพลังทั้งด้วยลักษณะของเส้นเองเช่นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นหยักหรือเส้นขาดและก็ด้วยความและก็ด้วยการนำเส้นไปประกอบสร้างเป็นรูปภาพหรือรูปทรงที่มีความหมายเส้นยังมีศักยภาพในการกระตุ้นปฏิกิริยาทางอารมณ์ด้วยนะครับเช่นให้ความรู้สึกสงบถึงเครียดอ่อนโยนหรือเคลื่อนไหวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางน้ำหนักและก็จังหวะของเส้นนั่นเองนะครับในเชิงศิลปะแล้วเนี่ยเส้นไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ใช้ในการร่างภาพแต่คือเครื่องมือในการแปลมโนภาพหรือความคิดภายในจิตใจของศิลปินให้ออกมาเป็นสิ่งที่สัมผัสและรับรู้ได้นั่นเองนะครับเส้นเป็นดั่งสะพานเชื่อมระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมเป็นภาษาทางสายตาที่กระชับและก็ชัดเจนเลยนะครับและแฝงความลึกซึ้งของความคิดได้ในเวลาอันรวดเร็วเส้นยังถือว่าเป็นแกนกลางของโครงสร้างทางศิลปะและธรรมชาติเพราะทุกสิ่งที่เรามองเห็นน่ะล้วนสามารถย่อยส่วนหรือแยกส่วนแยกย่อยกลับไปเป็นเส้นได้ทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของในชีวิตประจำวันร่างกายของมนุษย์ธรรมชาติหรือแม้แต่ปรากฏการณ์ในจินตนาการนะครับเราก็สามารถที่จะสามารถทำให้เกิดเป็นเส้นเป็นเรื่องราวขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีแสงมีเงานะครับวาดเส้นขึ้นมาอย่างเดียวก็สามารถสื่อสิ่งเหล่านั้นได้ที่เรียกว่าย่อยทุกอย่างให้มาเป็นลายเส้นได้นั่นเองนะครับเส้นจึงเป็นพื้นฐานของจักรวาลทางศิลป์และเป็นหัวใจของการสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมคุณค่านั่นเองกล่าวโดยสรุปก็คือเส้นคือจุดเริ่มต้นของการมองเห็นความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารทางศิลปะที่ทรงพลังที่สุดเป็นองค์ประกอบเดียวที่สามารถเชื่อมโยงทั้งรูปทรงอารมณ์ความคิดและความหมายไว้ในร่องรอยเส้นเดียวอย่างกลมกลืนรูปธรรมในเบื้องต้นเกิดขึ้นได้เพราะเส้นนะครับและต่อมาก็จะเกิดการพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่จับต้องได้นามธรรมก็คือความคิดของเราเนี่ยที่เป็นจินตนาการเราก็ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมโดยการใช้เส้นเนี่ยแหละเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ออกไปผลิตเป็นนวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่ามองเห็นด้วยตาหรือเป็นผลงานทางทัศนศิลป์นั่นเองนะครับหมายถึงผลงานศิลปะชิ้นสมบูรณ์ในอนาคตเส้นเนี่ยทางทัศนศิลป์นี่มีอยู่2ชนิดนะครับชนิดแรกเนี่ยก็คือเส้นที่ปรากฏตามการเห็นของตานะครับก็คือเส้นที่เกิดขึ้นจากการกระทำด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขีดการเขียนการขูดการอะไรก็ตามเนี่ยให้เกิดร่องรอยในทางยาวขึ้นบนระนาบรองรับนะครับให้เป็นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นซิกแซกเส้นหนาหรือเส้นบางกับ2เส้นที่ปรากฏขึ้นในความคิดนะครับเป็นเส้นที่เกิดขึ้นในความคิดของเราเป็นองค์ประกอบทางความคิดต้องใช้จินตนาการนะครับที่จะช่วยให้การเห็นภาพอันเกิดจากการชักนำสายตาของรูปทรงและรูปร่างที่เชื่อมโยงรับส่งกันนะครับเส้นโดยในเป็นอย่างไรก็หมายถึงเส้นที่เกิดจากองค์ประกอบที่จัดเรียงตามตำแหน่งและทิศทางเกิดจากการจัดวางรูปร่างรูปทรงบนพื้นที่ต่างๆนะครับและสามารถชักนำสายตาเราให้คล้อยตามไปในทิศทางที่สอดรับกันนั้นนะครับเช่นนี้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าโดยตรงนะครับเป็นการรับรู้โดยในเกิดขึ้นในจินตนาการสำหรับงานทางด้านทัศนศิลป์ด้วยแล้วเนี่ยเส้นโดยในหรือเส้นที่มองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยแต่สามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในงานศิลปะเพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ศิลปินใช้ในการกำหนดตำแหน่งและทิศทางของรูปทรงในภาพแม้จะไม่มีเส้นปรากฏอยู่จริงแต่การจัดวางองค์ประกอบภายในภาพทำให้เกิดแนวหรือเค้าโครงเค้าร่างขึ้นในใจของผู้ชมเส้นลักษณะนี้เรียกว่าเส้นโดยในนะครับคำว่าในพจนานุกรมนี่ได้ให้ความหมายไว้ว่าข้อสำคัญแนวทางสิ่งที่ตีความได้หลายอย่างในบริบททางศิลปะคำว่าในสื่อถึงความหมายที่แฝงอยู่ภายใต้ภาพหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ภาพโดยรวมนั่นเองนะครับเช่นโดยในเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของงานทัศนศิลป์เพราะสามารถชักนำชี้นำสายตาสื่ออารมณ์และสร้างความรู้สึกลึกซึ้งได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเส้นจริงเลยนะครับ

มาถึงเรื่องของสีกันบ้างนะครับสีพอเราพูดถึงคำว่าสีเนี่ยทางศิลปะอาจจะนึกถึงสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีต่างๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคำว่าสีมีความหมายมากกว่านั้นนะครับถ้าอิงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาก็บอกว่าสีคือลักษณะของแสงสว่างที่ปรากฏแก่ตาให้เห็นเป็นขาวดำแดงเหลืองเขียวซึ่งแปลว่าสีเป็นสิ่งที่เกิดจากแสงสะท้อนเข้าตาเรานั่นเองแล้วสมองเราก็แปลผลออกมาเป็นสีที่เราเห็นแต่ถ้าเรามองในมุมมองศิลปะเนี่ยสีก็ไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นนะครับมันคือภาษาภาพที่ศิลปินนี่ใช้ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความคิดหรือเรื่องราวต่างๆที่อยากถ่ายทอดไปยังผู้ชมนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างเช่นถ้าศิลปินอยากสื่อถึงความร้อนแรงเขาอาจจะเลือกใช้สีแดงสีส้มแต่ถ้าอยากให้รู้สึกสงบเย็นใจก็อาจใช้สีฟ้าสีเขียวแต่ถ้าอยากให้ภาพนั้นดูขรึมนะครับลึกลับอาจใช้สีดำสีเทาเข้ามาเสริมมีนักวิชาการด้านศิลปะหลายท่านก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่าสีคือองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยสร้างอารมณ์เด่นและก็สร้างเอกภาพในภาพได้อย่างมากเลยนะครับสีสามารถทำให้สิ่งที่อยู่ในภาพนี่ดูแล้วใกล้หรือไกลดูแล้วหนักหรือเบาดูสดใสหรือหม่นหมองหม่นเศร้าได้เลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าสีเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเหตุผลศิลปินบางคนเนี่ยใช้สีด้วยสัทธัญญาณเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ได้คิดว่าเป็นทฤษฎีแต่รู้ว่าสีนี้ใช้มันโดนสำหรับสิ่งที่อยากจะสื่อนั่นเองนะครับซึ่งหมายถึงว่ามันเป็นเสน่ห์ของงานศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะครับเวลาเราพูดถึงโทนสีหรือวรรณสีเรากำลังจะพูดถึงอารมณ์โดยรวมของภาพนั่นเองนะครับเช่นภาพนี้ใช้วรรณสีร้อนก็คือสีแดงสีส้มสีเหลืองก็จะรู้สึกอบอุ่นกระฉับกระเฉงหรือภาพนี้ใช้วรรณสีเย็นได้แก่สีฟ้าสีเขียวสีม่วงเหล่านี้นะครับก็จะรู้สึกถึงสงบลุ่มลึกหรือบางภาพอาจจะใช้สีตรงข้ามกันเพื่อเกิดความขัดแย้งทำให้ภาพดูแล้วมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือสีสามารถสะท้อนบุคลิกหรืออารมณ์ของศิลปินได้ด้วยเช่นศิลปินที่ชอบใช้สีสดสดแรงแรงก็อาจจะเป็นคนที่มีพลังเยอะกล้าแสดงออกส่วนคนที่ใช้สีอ่อนๆ นุ่มๆหรืออาจจะเป็นสีครีมอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าละเอียดอ่อนลึกซึ้งหรือเป็นคนใจเย็นนะครับสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือถ้าเราเข้าใจภาษาของสีเราจะสามารถอ่านงานศิลปะได้ลึกขึ้นและในขณะเดียวกันเราเองก็อาจจะสามารถใช้สีในการเล่าเรื่องหรือถ่ายทอดความรู้สึกของเราได้อย่างมีพลังมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสีมี2ชนิดหลักที่เราควรรู้จักนะครับก็คือสีธรรมชาติกับสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมาดูในส่วนของสีธรรมชาติกันก่อนนะครับคือสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งอะไรเช่นสีของดอกไม้ใบไม้น้ำทะเลหรือสีของท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆรวมไปถึงสีรุ้งกินน้ำสีของเมฆสีของแสงยามเช้าหรือยามเย็นสิ่งเหล่านี้นี่เป็นต้นแบบที่สำคัญมากนะครับสำหรับศิลปินเพราะมันมีทั้งความหลากหลายและก็ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสีธรรมชาติสามารถให้แรงบันดาลใจเราได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับที่มาดูสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นอย่างไรก็คือสีที่มนุษย์คิดค้นหรือสังเคราะห์ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งแบ่งย่อยได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือสีของแสงและสีของวัตถุนั่นเองนะครับในส่วนของสีของแสงก็เป็นสีที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการสร้างเช่นสีของไฟประดับไฟวิทย์ที่แสงจากจอ LED หรือการจัดไฟในงานละครการโฆษณาหรือการออกแบบพื้นที่ที่ใช้ในการแสดงสินค้าสีของแสงพวกนี้มีพลังในการดึงดูดสายตาและเปลี่ยนบรรยากาศได้ทันทีฉับพลันนะครับอยู่ที่สวิตช์นะครับแล้วก็สีวัตถุธาตุสีวัตถุธาตุนี่เป็นอย่างไรก็คือสีที่เรามาใช้ในการวาดภาพนั่นเองนะครับหรือใช้ในงานออกแบบต่างๆเป็นสีที่เรียกว่าเช่นสีน้ำสีน้ำมันสีโปสเตอร์สีเทียนสีทาบ้านสีผสมอาหารหรือแม้กระทั่งสีจากเครื่องสำอางนะครับสีพวกนี้อยู่ในรูปของวัตถุหรือสารเคมีที่จับต้องได้มีความเข้มความใสความหนืดที่แตกต่างกันไปนะครับเหมาะสำหรับใช้งานทั้งในด้านของงานพณิชย์ศิลป์และก็งานวิจิตรศิลป์การใช้สีเหล่านี้ให้ได้ดีเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจหลักการผสมสีด้วยนะครับไม่ใช่แค่รู้ว่าสีไหนสวยแต่ต้องรู้ว่าสีไหนจะให้ความรู้สึกยังไงด้วยสีไหนอยู่คู่กันแล้วจะส่งเสริมกันสีไหนที่ตัดกันแล้วให้พลังให้ภาพน่าสนใจมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าการใช้สีนี่ถือเป็นศาสตร์สำคัญมากศาสตร์หนึ่งในศิลปะโดยเฉพาะในงานจิตรกรรมยุคใหม่ที่ทุกอย่าง

แค่จะขับเคลื่อนด้วยการจัดการในเรื่องสีเป็นหลักนะครับถ้าเรารู้จักสีดีเราจะควบคุมบรรยากาศอารมณ์และความหมายในงานของเราได้อย่างทรงพลังครับทีนี้มาถึงรูปทรงนะครับในศิลปะเนี่ยรูปทรงเนี่ยหมายถึงรูปแบบหรือโครงสร้างที่ช่วยสื่อสารความหมายเนื้อหาเป็นการสื่อสารความหมายของเนื้อหานะครับที่ศิลปินต้องการจะบอกผู้ชมว่า อย่างไรผู้ชมสามารถเข้าใจความหมายจากรูปทรงที่ปรากฏในงานศิลปะนั้นๆรูปทรงโดยทั่วไปนี่จะมี3มิตินะครับซึ่งประกอบด้วยความกว้างความยาวความลึกหรือความหนาและก็ความสูงนั่นเองนะครับซึ่งทำให้รูปทรงนั้นมีมวลหรือมีปริมาตรสามารถเห็นได้ชัดในงานศิลปะที่มีความลึกแล้วก็มีรูปแบบที่หลากหลายด้วยนะครับเมื่อรูปทรงปรากฏขึ้นในพื้นที่ของงานศิลปะพื้นที่กว้างพื้นที่ว่างนี่ก็จะลดลงตามไปด้วยซึ่งสามารถทำให้ทัศนธาตุอื่นๆเช่นเส้นรูปร่างน้ำหนักพื้นที่พื้นผิวต่างๆตามมาปรากฏตัวด้วยเช่นกันนะครับรูปทรงจึงเป็นตัวการสำคัญที่สื่อความหมายของศิลปินไปสู่ผู้ดูและก็เพียงแค่รูปทรงเดียวศิลปินก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องพึ่งเนื้อหาหรือเรื่องราวใดๆเลยนะครับนี่อาจารย์ชลุดนิ่มเสมอท่านได้กล่าวไว้ในภาพเพียง1ชิ้นเนี่ยรูปทรงอาจจะประกอบไปด้วยหลายๆรูปทรงรวมกันหรืออาจจะมีแค่รูปทรงเดียวก็ได้รูปทรงมักจะมีความหมายและก็ความรู้สึกในตัวของมันเองนะครับการที่รูปทรงปรากฏขึ้นในงานศิลปะทำให้เนื้อหาหรือเรื่องราวปรากฏตามมาทันทีเหมือนเงาตามตัวนะครับศิลปินต้องสามารถควบคุมการแสดงออกของรูปทรงให้สื่อความหมายที่ตรงตามแนวคิดที่ตั้งใจไว้นั่นคือความสำคัญของรูปทรงในงานศิลปะนะครับรูปทรงจะมี3มิติเสมอนะครับก็คือความหนาความกว้างและความยาวความสูงความลึกซึ่งมีโครงสร้างและความหมายที่สำคัญรูปทรงกับพื้นที่ว่างจะอยู่รวมกันในงานศิลปะการทำงานทั้ง2อย่างร่วมกันจะสร้างความสมบูรณ์ให้กับงานนั้นๆรูปทรงในศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดใหญ่ๆนะครับตามลักษณะของการสร้างและการแสดงออกได้แก่รูปทรงแรกก็คือรูปทรงตามธรรมชาติหรือรูปทรงอินทรีย์นั่นเองนะครับเป็นรูปทรงที่มีลักษณะเหมือนสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่คล้ายกับสิ่งที่มีชีวิตที่สามารถเจริญเติบโตเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงรูปได้เช่นรูปทรงของคนสัตว์หรือพืชรูปทรงเหล่านี้นี่มักจะมีความอ่อนโยนและเป็นธรรมชาติเหมือนกับรูปทรงที่พบได้ในโลกของธรรมชาติโดยทั่วไปนะครับ2รูปทรงเรขาคณิตนะครับรูปทรงเรขาคณิตเนี่ยเป็นรูปทรงที่มีลักษณะตามแบบเรขาคณิตเช่นรูปทรงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นรูปทรงที่มีความคมชัดและแน่นอนมักจะใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างรูปทรงอื่นๆนะครับทีนี้มาถึงรูปทรงอีกรูปทรงหนึ่งก็คือรูปทรงอิสระเป็นรูปทรงที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนหรือไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเช่นรูปทรงประเภทนี้เนี่ยจะดูเหมือนไม่มีชีวิตหรืออาจจะมีชีวิตก็ได้นะครับแต่ให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาเช่นรูปทรงของลวดลายต่างๆที่พลิ้วไหวรูปทรงของเครื่องสักการะหรือการเคลื่อนไหวของชายผ้าในภาพไทยนะครับเมื่อเปรียบเทียบรูปทรงเรขาคณิตกับรูปทรงอิสระจะมีความขัดแย้งกันนะครับในแง่ของลักษณะจะเรียกว่าอ่อนและแข็งหรือสงบนิ่งกับเคลื่อนไหวแต่ในกรณีของรูปทรงตามธรรมชาติกับรูปทรงอิสระเนี่ยทั้ง2ชนิดสามารถรวมกันได้อย่างกลมกลืนนะครับซึ่งเมื่อนำมาใช้ในการสร้างสารพลงานทัศนศิลป์แล้วเนี่ยก็จะมีความกลมกลืนศิลปินได้รับแรงบันดาลใจและเริ่มสร้างแนวคิดในการทำงานศิลปินจะเริ่มต้นด้วยการใช้เส้นเป็นหลักเพื่อแปลความคิดออกมาเป็นรูปทรงที่ปรากฏในจินตนาการนั้นซึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปทรงชนิดจะถูกนำมาใช้เพื่อถ่ายทอดความคิดของศิลปินนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกระบวนการพัฒนาศิลปะกันนะครับแน่นอนว่าเส้นเป็นทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแปลความคิดของศิลปินออกมาเป็นรูปภาพหรือรูปทรงต่างๆและกระบวนการพัฒนาของงานศิลปะก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งผลงานชิ้นนั้นเสร็จสมบูรณ์การที่รูปทรงนั้นทั้ง3ชนิดปรากฏในงานนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดและก็เหตุผลที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารนั่นเองนะครับมาดูลักษณะของโครงสร้างของรูปทรงว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับรูปทรงเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆ
ตามลักษณะโครงสร้างได้แก่รูปทรงที่มีลักษณะเป็นโครงนะครับรูปทรงประเภทนี้จะพบได้ในงานที่มีเรียกว่าในงานของลวดลายไทยเช่นการผูกลายเป็นช่อผิวสะบัดแตกกาบแตกกอต่อยอดนะครับซึ่งลักษณะของรูปทรงจะเป็นโครงที่มองเห็นเส้นและรูปทรงที่เชื่อมต่อกันเป็นลวดลายนะครับในงานศิลปะทั่วไปก็มีก็ตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับก็เป็นรูปทรงที่เป็นโครงสร้างนะครับและก็อีกรูปทรงหนึ่งก็คือรูปทรงที่มีลักษณะเป็นมวลนั่นเองนะครับรูปทรงประเภทนี้มักเป็นรูปทรงที่มีความหนาแน่นหรือเป็นก้อนเป็นรูปทรงชนิดต่างๆถ้าในงานจิตรกรรมไทยก็เป็นรูปทรงของสัตว์หิมพานต์ต่างๆนะครับที่ปรากฏตามตู้พระธรรมนะครับให้ความรู้สึกของรูปทรงนี้จะมีความหนักและก็มีความมั่นคงในงานสากลในงานทั่วไปก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ารูปทรงนี้ลักษณะเป็นอย่างไรก็ตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับการเข้าใจและใช้รูปทรงที่หลากหลายจะช่วยเสริมสร้างความลึกซึ้งให้กับงานศิลปะนั่นเองนะครับและทำให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกได้อย่างชัดเจนและก็มีพลังนะครับทีนี้มาดูรูปทรงกับเนื้อหาบ้างนะครับถ้ามีรูปทรงเกิดขึ้นในงานในพื้นที่ก็จะมีเนื้อหาตามมานะครับเนื้อหาในที่นี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการแปลรูปทรงนั้นนั่นเองนะครับซึ่งสำคัญก็คือต้องสื่อสารตามที่ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์กำหนดด้วยนะครับถ้าเราสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาแต่ทำรูปทรงขึ้นมาแบบมั่วๆแล้วหาคำตอบไม่ได้นั้นก็ไม่ใช่งานศิลปะที่ดีนะครับเป็นแค่การทำให้เห็นร่องรอยนั่นเองนะครับรูปทรงและเนื้อหานี่เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการสร้างผลงานศิลปะเมื่อทั้งสองประสานกันอย่างกลมกลืนผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เกิดสุนทรียภาพความงามที่สามารถสื่อสารความหมายตามที่ศิลปินต้องการนะครับทั้งสองส่วนนี้นี่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้การรวมกันของรูปทรงและเนื้อหาเนี่ยสร้างเอกภาพที่ทำให้ผลงานศิลปะสมบูรณ์และสื่อสารได้อย่างมีพลังนั่นเองนะครับรูปทรงนี่คือสิ่งที่มองเห็นได้ในงานทัศนศิลป์เช่นการจัดเรียงการใช้พื้นที่การออกแบบเส้นและรูปแบบต่างๆซึ่งทำให้เกิดความพอใจในความรู้สึกสัมผัสและตอบสนองตามความสวยงามทางสายตารูปทรงยังสามารถเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของศิลปินดังนั้นรูปทรงเป็นสิ่งที่มีตัวตนชัดเจนและมักใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดนะครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเขาเป็นองค์ประกอบเรียกว่าด้านนามธรรมที่เป็นโครงสร้างทางด้านจิตใจหรือความคิดนั่นเองนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับรูปทรงที่เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ในทางกายภาพเนื้อหาคือสาระที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังของรูปทรงนั้นเช่นเรื่องราวความหมายหรือสัญลักษณ์ในงานศิลปะเนื้อหาคือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประสานงานระหว่างรูปทรงและทัศนธาตุต่างๆนั่นเองนะครับทำให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ให้ความรู้สึกปีติความสง่างามหรือการสะท้อนความคิดลึกซึ้งนั่นเองนะครับหากเปรียบเทียบชีวิตจริงรูปทรงก็คือส่วนที่เป็นกายของงานศิลปะส่วนเนื้อหาก็คือส่วนที่เป็นใจของงานศิลปะนั่นเองดังนั้นเนี่ยรูปทรงและเนื้อหาจึงไม่อาจจะแยกออกจากกันได้ในงานศิลปะที่ดีนี่ทั้งสองส่วนนี้จะต้องประสานกันอย่างกลมกลืนนะครับเพื่อให้เกิดเอกภาพที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเนี่ยความสมบูรณ์ของงานศิลปะนั้นก็จะถูกทำลายลงนะครับการประสานระหว่างรูปทรงและก้อนเนื้อหานี้ต้องทำงานร่วมกันในการถ่ายทอดสาระสำคัญของงานศิลปะอย่างชัดเจนและก็ตรงตามแนวความคิดของศิลปินนะครับการเข้าใจวิธีการใช้รูปทรงและการตีความเนื้อหาจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะทั้งสองส่วนนี้จะเป็นกลไกในการสร้างงานศิลปะที่มีความหมายและความประทับใจให้กับผู้ชมนั่นเองนะครับเอาละครับนี้มาดูรูปร่างกันบ้างรูปร่างก็คือองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็น2มิติและแก่ความกว้างและความยาวเท่านั้นนะครับโดยมองเห็นเป็นเส้นรอบนอกที่ขีดจำกัดพื้นที่ให้เกิดลักษณะเฉพาะซึ่งเกิดจากเส้นที่ลากต่อเนื่องและก็มาบรรจบจบกันนั่นเองนะครับลากเริ่มต้นลากแล้วก็มาบรรจบก็จะเป็นรูปร่างในธรรมชาติและงานศิลปะเนี่ยเราสามารถพบรูปร่างได้ทั่วไปทั้งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองและที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับรูปร่าง2มิตินี้ไม่มีมิติของความลึกหรือปริมาตรนะครับจึงดูแบนราบแต่ยังสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นอะไร
รูปร่างแบ่งได้เป็น4ประเภทนะครับ

ก็คือรูปร่างธรรมชาตินั่นเองก็เหมือนกับรูปทรงธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติเช่นใบไม้หินสัตว์มีความไม่แน่นอนและก็ไร้แบบแผนทางเรขาคณิตแล้วก็2รูปร่างเรขาคณิตนะครับมีทั้งมนุษย์สร้างขึ้นเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมมีโครงสร้างแน่นอนรูปทรงเรขาคณิตก็คือรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็รูปทรงอิสระไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มรูปร่างธรรมชาติหรือเรขาคณิตได้มีความพลิ้วไหวและหลุดจากแบบแผนเดิมยังมีรูปร่างอีกอย่างหนึ่งก็รูปร่างทางความคิดนะครับเกิดจากจินตนาการและมโนคติมายึดโยงกับรูปแบบในธรรมชาติเอาละครับทีนี้ก็มาดูน้ำหนักกันบ้างนะครับน้ำหนักเนี่ยที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นกิโลนะครับเป็นกิโลกรัมไม่ใช่แต่หมายถึงความอ่อนแอของแสงและสีซึ่งมีผลโดยตรงต่อการสร้างมิติแล้วก็ความลึกให้กับผลงานศิลปะนั่นเองนะครับสีเข้มจะทำให้วัตถุอยู่ลึกหรือมีน้ำหนักส่วนสีอ่อนจะทำให้ดูเบาหรืออยู่ตื้นช่วยให้รูปทรงมีปริมาตรก็เรียกว่ามีความสมจริงนั่นเองนะครับการควบคุมน้ำหนักและแสงเงาสามารถชี้นำสายตาผู้ชมให้รู้สึกถึงระยะใกล้ไกลความตื้นความลึกให้เห็นบรรยากาศเห็นอารมณ์ต่างๆเห็นความสงบหรือว่าสร้างความตึงเครียดหรือให้ความรู้สึกถึงความลึกลับความน่ากังวลความยุติธรรมสามารถทำได้หมดเลยนะครับก็ดูภาพที่ผมขึ้นให้เป็นตัวอย่างนะครับเอาละครับทีนี้ก็มาดูพื้นผิวกันบ้างพื้นผิวนี่มีความสำคัญนะครับพื้นผิวก็คือลักษณะของผิววัสดุนะครับที่รับรู้ได้ทั้งทางการมองเห็นและก็การไปสัมผัสนะครับเช่นหยาบละเอียดขรุขระหรือแบนเรียบเนียนซึ่งพื้นผิวมีบทบาทในการสร้างความรู้สึกต่อผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับความอบอุ่นความเย็นชาหนักแน่นบางเบาเบาบางสามารถสื่อด้วยเรียกว่าของชั้นพื้นผิวเนี่ยสามารถสื่ออารมณ์ที่ผมพูดมาได้นะครับพื้นผิวในงานศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือ1พื้นผิว2มิตินะครับรับรู้ได้ด้วยตาเช่นภาพวาดที่แสดงพื้นผิวของหินหรือพื้นผิวโลหะต่างๆโดยอาศัยเทคนิคการวาดให้เหมือนจริงแต่เมื่อเรายื่นมือไปจับไปรูปแล้วจะเรียบนะครับแต่ถ้าถอยมาดูแล้วจะมีลักษณะเหมือนพื้นผิวขรุขระนะครับกับ2พื้นผิวที่เรียกว่าพื้นผิว3มิตินะครับสามารถรับรู้ด้วยการสัมผัสจริงเช่นวัตถุวัสดุที่ศิลปินใช้ในการติดลงบนผลงานศิลปะทำให้เกิดผิวขรุขระหรือหยาบจริงๆนะครับพื้นผิวนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างอารมณ์สุนทรียะและความน่าสนใจให้กับผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดีซึ่งศิลปินเนี่ยสามารถเลือกใช้เหมาะสมกับเจตนาเพื่อสื่อสารแนวคิดของตนเองนะครับการรู้จักใช้พื้นผิวเนี่ยทำให้งานมีเสน่ห์และก็น่าสนใจนะครับเอาละครับมาดูพื้นที่ว่างกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับพื้นที่ว่างเนี่ยเรานึกถึงเวทีการแสดงหรือนึกถึงพื้นผิวนึกถึงแผ่นเฟรมใหญ่ๆนะครับที่ยังไม่มีอะไรยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับมันก็เปรียบเสมือนเวทีนั่นแหละที่จะให้ทัศนคติต่างๆเนี่ยมาปรากฏตัวแล้วก็แสดงให้เราดูนะครับเพราะพื้นที่ว่างนี้คือความจำเป็นอันนั้นเป็นพื้นที่ว่างที่รองรับสัทธาธาตุหรือรองรับวัตถุที่เกิดขึ้นรองรับสีรองรับน้ำหนักรองรับส่วนต่างๆนะครับพื้นที่ว่างในงานศิลปะคือองค์ประกอบที่ทำหน้าที่เป็นฉากหลังหรือพื้นที่รองรับที่ช่วยให้องค์ประกอบอื่นๆเนี่ยได้ปรากฏตัวอย่างโดดเด่นและก็มีบทบาทชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับการมีพื้นที่ว่างที่เหมาะสมช่วยสร้างความสมดุลและความกลมกลืนในงานศิลปะนะครับทำให้รูปทรงต่างๆสามารถแสดงตัวได้อย่างอิสระเสรีและเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกันนะครับนอกจากนี้นี่พื้นที่ว่างยังช่วยกำหนดขอบเขตและระยะห่างระหว่างองค์ประกอบซึ่งมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมที่มองเห็นผลงานนั้นๆนั่นเองนะครับพื้นที่ว่างจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ช่องว่างแต่เป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มมิติและก็ความลึกให้กับผลงานศิลปะและก็ยังเป็นส่วนที่ศิลปินสามารถใช้เพื่อดึงดูดความสนใจในการสร้างจุดที่พักสายตาช่วยเกิดความสบายในการรับชมและช่วยเพิ่มอรรถรสในการตีความด้วยนะครับ

การจัดการพื้นที่ว่างในงานศิลปะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจและมีความหมายโดยเฉพาะการวางรูปทรงในพื้นที่ว่างได้อย่างเหมาะสมเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ว่างที่ปล่อยทิ้งไว้ในอัตราส่วนที่พอเหมาะนะครับและช่วยผลงานศิลปะมีความสมดุลไม่สุดอึดอัดรวมถึงการเสริมความเป็นระเบียบในการรับชมด้วยการออกแบบพื้นที่ว่างสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือพื้นที่ว่างบวกกับพื้นที่ว่างลบนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรพื้นที่ว่าง2อย่างนี้นี่ในส่วนของพื้นที่ว่างบวกก็คือพื้นที่ที่ประกอบด้วยรูปทรงหรือองค์ประกอบศิลปะที่มีอยู่จริงนั่นเองนะครับในขณะที่พื้นที่ว่างลบก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่อยู่รอบๆของรูปทรงนั้นๆที่ไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนนั่นเองนะครับการใช้พื้นที่ทั้ง2ประเภทนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างความลึกและก่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในงานศิลปะแน่นอนครับว่าเมื่อมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีมันก็เพิ่มความน่าสนใจให้เกิดกับผลงานได้และก็เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ตีความเขาเรียกว่าตีความหมายได้อย่างมีความหลากหลายยิ่งขึ้นนะครับการจัดการพื้นที่ว่างอย่างรอบคอบจะมีผลต่อการสร้างบรรยากาศและก็อารมณ์ของงานศิลปะนั่นเองนะครับช่วยผู้ชมนี่มีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้ดีขึ้นและสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำนะครับพื้นที่ว่างในงานศิลปะนี้มีความหมายลึกซึ้งและสามารถสื่อสารแนวคิดต่างๆได้พื้นที่ว่างนี่ไม่ใช่เป็นแค่ส่วนที่ว่างเปล่านะครับแต่ยังสามารถสร้างความรู้สึกและก็บรรยากาศที่เข้มข้นในงานศิลปะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับศิลปินต้องควบคุมพื้นที่ว่างในผลงานให้ได้ในอัตราส่วนที่พอเหมาะพอดีนะครับหากพื้นที่ว่างมากเกินไปก็อาจจะทำให้ผลงานดูแล้วไม่สมบูรณ์หรือมีความรู้สึกเงียบเหงานะครับวังเวงเบาเกินไปแต่ในทางกลับกันนะครับถ้ารูปทรงเนี่ยถูกอัดแน่นจนเกินไปเนี่ยแล้วก็มีพื้นที่ว่างน้อยก็จะทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าอึดอัดขัดใจสร้างความเครียดให้กับผู้ชมได้นะครับในงานศิลปะเนี่ยมันต้องหาความพอดีซึ่งแน่นอนครับว่าความพอดีตรงนี้หายากเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ดูความพอดีอยู่ตรงไหนความพอดีอยู่ที่ดูแล้วเรามีความสุขดูแล้วเราไม่เครียดดูแล้วเรามีสุนทรียภาพแต่อย่างไรก็ตามนะครับความสำคัญของพื้นที่ว่างอาจเกิดขึ้นกับเจตนาของศิลปินในการสื่อสารแนวคิดบางครั้งเนี่ยศิลปินอาจจะต้องการให้ผลงานมีพื้นที่ว่างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเพื่อสร้างสภาวะทางอารมณ์หรือสภาวะที่เรียกว่าจำเพาะเจาะจงขึ้นให้รู้สึกอย่างไรนะครับบางคนอาจต้องการให้ผู้ชมเนี่ยดูงานของเขาและอึดอัดเขาก็จะใช้พื้นที่ว่างให้มันมีน้อยแล้วก็รูปทรงมากเหมือนเราเข้าไปดูงานศิลปะชิ้นหนึ่งแล้วอยู่ตั้งอยู่เต็มห้องเราต้องเดินเบียดเพื่อจะดูทำให้เราอึดอัดซึ่งแน่นอนว่าศิลปินต้องการจะสื่อความหมายออกมาเพื่อให้ดูแล้วอึดอัดขัดใจเนี่ยเขาก็ทำให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้างานทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ดูแล้วให้มันปกติสบายก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับการควบคุมพื้นที่ว่างจึงเป็นหน้าที่ของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีศักยภาพและสะท้อนถึงความงามทางศิลปะก็คืออรรถรสของสุนทรียภาพนั่นเองนะครับประเภทของพื้นที่ว่างในทางศิลปศิลป์มีพื้นที่ว่างที่สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆได้แก่พื้นที่ว่าง3มิติพื้นที่ว่างแบบนี้นี่จะมีความกว้างยาวแล้วก็มีความลึกนะครับซึ่งสามารถสัมผัสได้ทางกายภาพทั่วๆไปเช่นที่ว่างในสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในสถาปัตยกรรมหรือในงานประติมากรรมก็มีพื้นที่ว่างทั้งภายนอกภายในนะครับที่ว่าง3มิติช่วยให้สร้างความรู้สึกถึงมิติและก็ความลึกในงานศิลปะและอีกตัวนึงก็คือพื้นที่ว่าง2มิติพื้นที่ว่าง2มิติเป็นพื้นที่ที่มีเพียงความยาวและความกว้างนะครับไม่มีมิติที่3หรือมิติในทางลึกมักจะพบในงานศิลปะที่แสดงอยู่บนพื้นราบเช่นภาพวาดหรือการออกแบบกราฟิกต่างๆนะครับที่ว่างประเภทนี้ไม่เพียงแต่เป็นช่องว่างในเชิงกายภาพแต่ยังมีความหมายที่กว้างขวางนะครับในการสร้างจังหวะและก็ลีลาของการจัดวางองค์ประกอบซึ่งเสริมสร้างความประสานและกลมกลืนให้กับผลงานศิลปะในระดับ2มิตินะครับการใช้พื้นที่ว่างในงานศิลปะ2มิติมักจะถูกนำมาใช้เพื่อสื่ออารมณ์และความรู้สึกที่มีพลังอีกรูปแบบนึงนะครับการจัดการพื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมสามารถทำให้เกิดความรู้สึกที่น่าสนใจและก็มีชีวิตชีวาเพิ่มความหมายให้กับงานศิลปะและทำให้ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์
ับผลงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ว่าง2มิติจึงมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีอารมณ์และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับภาพที่ผมขึ้นให้ดูนี่เราจะเห็นว่าเป็นภาพเขียนบนพื้นที่บนเฟรมแต่ว่าศิลปินสามารถลวงตาให้เกิดในทางลึกได้และมองเข้าไปก็ลึกเข้าไปข้างในนะครับก็ลองดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับขอสรุปว่าพื้นที่ว่างในงานศิลปะมีบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่เป็นฐานให้กับรูปทรงเกิดขึ้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความหมายและสร้างประสบการณ์ทางสัญญาภาพสำหรับผู้ชมอีกด้วยนะครับความสามารถในการจัดการพื้นที่ว่างให้เหมาะสมและลงตัวเป็นสิ่งที่ศิลปินต้องคำนึงถึงอย่างละเอียดเพื่อให้ผลงานมีคุณค่าและก็สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพการพิจารณาพื้นที่ว่างอย่างรอบคอบจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สามารถดึงดูดและกระตุ้นถึงความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะครับระหว่างตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพศิลปะให้ดูนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าสีเขาใช้อย่างไรเส้นเป็นอย่างไรรูปร่างรูปทรงเป็นอย่างไรพื้นที่ว่างเป็นอย่างไรเท็กเจอร์เป็นอย่างไรก็ลองดูผลงานเหล่านี้นะครับเป็นไงบ้างครับถ้าภาพที่ผมขึ้นให้ดูในวันนี้นะครับก็แต่ละรูปก็เป็นเรื่องของงานศิลปะนะครับที่สามารถทำให้เราได้มองเห็นถึงการใช้ทัศนคติต่างๆของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งในงานบางชิ้นนี่เราก็จะใช้เส้นเป็นหลักบางชิ้นก็ใช้สีเป็นหลักบางชิ้นใช้รูปทรงเป็นหลักบางชิ้นก็มีพื้นที่ว่างเป็นหลักนะครับบางชิ้นก็เป็นเรื่องของวัสดุพื้นผิวล้วนๆที่นำมาใช้งานซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือทัศนธาตุนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาตินั่นเองแล้วก็เราก็สามารถที่จะนำมาประกอบกันให้เกิดเป็นผลงานศิลปะนะครับสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะเนี่ยมีความจำเป็นมากเลยนะครับสำหรับการที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผมพูดมาในวันนี้ในเรื่องของทัศนธาตุนะครับเพราะว่าทัศนธาตุนี่เป็นภาษาเป็นสื่อเป็นตัวที่ทำให้เกิดงานศิลปะนะครับงานศิลปะดีๆออกมาหนึ่งชิ้นนี่ศิลปินต้องเข้าถึงทัศนธาตุเหล่านี้ต้องควบคุมทัศนธาตุให้มาอยู่รวมกันได้อย่างที่ต้องการนะครับควบคุมสีควบคุมเส้นควบคุมรูปทรงนะครับให้เกิดความพอดีแล้วก็มีความสมดุลนะครับภาพต้องมีความสมดุลแล้วก็มีความเป็นหนึ่งเดียวด้วยที่สำคัญคือภาพต้องมีจุดเด่นนะครับภาพหนึ่งภาพต้องมีจุดเด่นแล้วก็มีเพียงจุดเดียวจุดเด่นในภาพเขียนเนี่ยหรือว่าในงานศิลปะชิ้นหนึ่งนี่สามารถวางตรงไหนก็ได้นะครับแต่สำคัญก็คือวางแล้วต้องเด่นจริงๆนะครับจุดเด่นนี่ก็คือจุดที่สามารถดึงสายตาคนให้ไปพักอยู่นานที่สุดสมมติว่าเราดูงานศิลปะชิ้นหนึ่งพอเห็นปั๊บมันจะเห็นก่อนเลยนะครับจุดเด่นจะมาก่อนเลยก่อนที่จะเราไปดูส่วนอื่นมันจะลอยเข้ามามันจะปรากฏตัวชัดเจนเราเห็นปั๊บเรารู้เลยว่าตรงนี้แหละจุดเด่นพี่นายดีเราจะรู้ว่าส่วนไหนที่เป็นจุดเด่นนะครับจุดเด่นไม่ใช่แค่จุดเล็กนะครับอาจจะเป็นบริเวณหนึ่งบริเวณใดหรือรูปทรงหนึ่งรูปทรงใดบริเวณกว้างๆหรือบริเวณมันจะมีความพิเศษอยู่นะครับต้องฝึกดูงานศิลปะแล้วก็พยายามหาจุดเด่นให้ได้นะครับในงานชิ้นหนึ่งไม่ใช่มีแต่จุดเด่นอย่างเดียวนะครับมันจะมีจุดรองด้วยจุดรองลงไปรองลงไปนะครับและก็ทุกส่วนก็จะเป็นตัวที่ช่วยขับให้จุดเด่นเนี่ยยิ่งมีความเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็งานศิลปะต้องมีลักษณะที่ดูแล้วไม่หนักข้างใดข้างหนึ่งนะครับต้องบาลานซ์ซึ่งไอ้ส่วนที่บาลานซ์หรือว่าความสมดุลเนี่ยมันก็มีหลักการของมันอยู่นะครับหลักการเอานำเรียกว่าจัดวางองค์ประกอบศิลป์นี่มันก็เป็นเรื่องของศาสตร์นะครับที่ต้องมาศึกษากันเช่นกันนะครับที่ผมพูดวันนี้ให้เรารู้จักในส่วนของทัศนธาตุที่มาใช้ในงานศิลปะอาหารจะอร่อยก็ต้องมีองค์ประกอบที่ลงตัวแล้วผู้ที่ปรุงเนี่ยจะต้องมีความชำนาญรู้ว่ารสไหนมากรสไหนน้อยอันไหนที่จะทำให้อร่อยอันไหนทำให้ไม่อร่อยต้องรู้ก็เหมือนทัศนธาตุนี่แหละ
ชาติชาติเนี่ยศิลปินต้องรู้ว่าเอามาผสมกันอย่างไรให้มีความสวยมีความงามมีความพิเศษคนดูแล้วก็ประทับใจมาดูอีกดูแล้วก็สร้างอารมณ์สะเทือนใจให้กับผู้ชมให้งานนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกคล้อยตามที่ศิลปินต้องการแต่งานศิลปะบางทีไม่จำเป็นต้องรู้สึกอารมณ์เดียวกับศิลปินก็ได้นะครับเราก็ต้องใช้เพราะการรู้สึกในการงานศิลปะมันเป็นปัจเจกมันขึ้นกับภูมิหลังของเราด้วยขึ้นกับการศึกษาบางคนก็ไม่เคยดูงานศิลปะเลยมาดูเราก็อาจจะเข้าใจเป็นแบบนึงก็ได้แต่คนที่ดูงานบ่อยๆก็จะมีความลึกซึ้งในการดูนั้นๆด้วยนะครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้แล้วนะครับกับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายของผมในวันนี้จะช่วยให้ผู้ชมได้ทำความเข้าใจในเรื่องของทัศนคติทางศิลปะซึ่งเป็นสิ่งนี้นี่ก็เป็นส่วนสำคัญมากครับในการสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นอย่างไรงานชิ้นนั้นจะเป็นอย่างไรรายละเอียดอะไรบ้างที่อยู่ในนั้นผลงานจะสวยหรือมีคุณค่าหรือไม่ศิลปินต้องรู้จักใช้ภาษาทางทัศนคติภาษาทางศิลปะภาษาทัศนคตินี่แหละเอาทัศนคตินี่มาใช้จากที่ผมกล่าวนี่แหละจะวางอย่างไรในรูปแบบต่างๆซึ่งการจัดวางที่มีหลักการของมันอยู่เดี๋ยวมาค่อยว่าในโอกาสต่อไปนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอได้รับความขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยมหาวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับ

ฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความ

ครับย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้พีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการ

สอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Create คนซีซั่น1ค่ะในวันนี้เราเจอกันเป็นตอนที่3แล้วคุณผู้ชมตอนที่3นี้นะคะก็จะมี9คีย์เวิร์ดของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยผู้ชมคะในเรื่องของการ create คนคนหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเราเพียงอย่างเดียวแต่เผื่อคุณผู้ชมนะคะว่าอยากที่จะไป create คนที่เรารักใครก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าผู้ชมมีเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวท้ายที่สุดแล้วเราเกิดมาบนโลกใบนี้ก็เพื่อที่จะทำประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลรอบข้างดังนั้นรายการนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมค่ะในตอนนี้9คีย์เวิร์ดที่พร้อมสำหรับคุณผู้ชมแล้วเราไปดูกันที่คีย์เวิร์ดแรกกันเลยค่ะคีย์เวิร์ดนี้คุณผู้ชมมั่นใจหลายๆคนพอเราต้องทำในสิ่งที่ไม่มั่นใจมันคือสิ่งไหนบ้างล่ะมันก็คงจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมันอันตรายหรือมันไม่คุ้นเคยหรือต้องไปทำกับคนที่ไม่รู้จักหรือรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้นักศึกษากลุ่มนี้เคยผ่านจุดนี้มาจุดที่ไม่มั่นใจเลยแต่ถ้าเราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์เราต้องใช้คำนี้ค่ะแต่ผมจะบอกผู้ชมอย่างนี้ว่าการที่จะใช้คำนี้ไม่ใช่ว่าทำให้ตัวเรามั่นใจหรือทำให้คนที่เราจะพัฒนาเขาเนี่ยมั่นใจไม่ใช่นะคะแต่เป็นความมั่นใจของเราเองค่ะเราที่เป็นผู้ที่จะพัฒนาเขาละค่ะเราต้องมั่นใจเหมือนอุ่มมั่นใจมั่นใจว่าอะไรย้อนกลับไปที่เทปที่2ผู้ชมไปย้อนดูกันได้ในเว็บไซต์ของ DLTV นะคะเทปที่2มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อุ่มพูดถึงเรื่องของการใช้คีย์เวิร์ดคำว่าผู้สร้างค่ะผู้ชมเราต้องมั่นใจว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราเขาคือผู้สร้างอ่ะย้อนมาใหม่สมมติว่าคุณผู้ชมบอกว่าไม่ไม่ที่จะไปพัฒนาใครจะพัฒนาตัวเองเนี่ยมาดูรายการเนี้ยของอุ้มเนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ได้งั้นก็เอากระจกขึ้นมาฮะกระจกขึ้นมาแล้วก็มาดูตัวเองแล้วต้องมั่นใจว่าคนในกระจกนั้นทำอะไรได้บ้างนี่คือความมั่นใจค่ะเราต้องมั่นใจก่อนเอาแล้วทำยังไงเราถึงจะมั่นใจล่ะอย่างอุ้มอย่างเงี้ยอุ้มทำยังไงอุ้มถึงมั่นใจนักศึกษากี่คนก็ไม่รู้เนี่ยว่าจะทำได้หรือเปล่าแล้วไม่มีเทคด้วยอย่างเงี้ยเป็นลองเทคค่ะจะแบบเป็นลองเทคเลยยาวๆอัดแบบยาวๆจริงๆแล้วอุ้มมั่นใจตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นพวกเขาค่ะและจงมั่นใจตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นคนที่เราจะพัฒนาเถอะนะคะอันนี้เป็นคำขอร้องแล้วเราจะสามารถจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อย่างเต็มที่เราต้องมั่นใจว่าทำได้แน่ๆค่ะไม่ว่าจะมีกันหลายเทปรายการจะมีทั้งหมด8เทปด้วยกันนะคะซึ่ง8เทปนี้เนี่ยเราก็จะได้ฟังประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนและประสบการณ์ชีวิตนั้นเนี่ยก็มาจากการที่ได้สัมผัสกับนิทานที่พวกเขาชอบนะคะพวกเขาชอบแล้วเขาก็จะนำนิทานตรงเนี้ยนะคะไปปรับใช้กับประสบการณ์ชีวิตนะคะพอมีประสบการณ์ชีวิตแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพดังนั้นครูอุ๋มจะพูดให้ทุกคนฟังแบบนี้ค่ะว่าประสบการณ์ชีวิตมันคือหนึ่งในบุคลิกภาพนะคะดังนั้นเราต้องสะสมประสบการณ์ชีวิตหลายๆแบบเพื่อให้เราได้มีตัวตนหลายๆแบบให้เราได้ช้อปปิ้งค่ะตัวตนควรจะสะสมไว้หลายๆแบ
1: เหมือนเวลาที่เราสะสมแฟ้มสะสมผลงานนั่นแหละนะคะถ้าเราเปลี่ยนจากแฟ้มสะสมผลงานเป็นแฟ้มสะสมตัวตนหลายๆคนก็คงจะได้มีความสุขกับหลายๆตัวตนกันได้นะคะมาดูตัวตนของพี่ๆวันนี้กันบ้างนะคะว่าพวกเขาจะสร้างอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้รายการนี้เป็นรายการที่มีความสุขสำหรับคุณผู้ชมและน้องๆ นะคะเริ่มต้นที่พี่วายก่อนเลยนิทานที่พี่วายนำมาเล่าให้น้องๆฟังเป็นนิทานเรื่องอะไรคะ
2: นิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมครับ
1: กระต่ายตื่นตูมเดี๋ยวนะครูอุ๋มเคยได้ยินเป็นกระต่ายกับเต่าใช่ไหมแต่นี้กระต่ายตื่นตูมเวอร์ชันนี้นะคะอ่ะแล้วเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมน้องๆคะพี่ๆนะคะถือพร็อพไว้เดี๋ยวจะเล่นไปกับน้องๆด้วยนะคะไม่ว่าคนเล่าเขาเล่าอะไรไปนะคะพี่ๆก็จะเล่นด้วยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วฟังพี่วายกันเลยค่ะ
2: ครับน้องๆครับวันนี้พี่วายจะมาเล่าเรื่องนิทานกระต่ายตื่นตูมนะครับก็นิทานเรื่องนี้อาจจะทำให้น้องๆได้อะไรบ้างหรือไม่ได้อะไรบ้างก็ลองฟังดูนะครับก็เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับน้องๆเป็นเรื่องของเจ้ากระต่ายหนึ่งตัวนะครับ
1: ค่ะป่าแห่งหนึ่งดึกดิกดึกดิก
2: ครับเป็นเรื่องของกระต่ายหนึ่งตัวนะครับที่นอนอยู่ใต้ต้นตาลครับกระต่ายครับ
1: กระต่ายนอน
2: นะครับกระต่ายตัวนี้เนี่ยก็ได้นอนอยู่ใต้ต้นตาลหนึ่งต้นนะครับก็เป็นคืนเป็นกลางวันที่กำลังสดใสของเจ้ากระต่ายที่ได้นอนอยู่ใต้ต้นตาล
1: สดใสครับ
2: แต่แล้วเนี่ยต้นตาลต้นนี้ก็มีลูกนะครับมีผลของต้นตาลเนี่ยลูกใหญ่มากเลยได้ร่วงลงมาเนี่ยดังตู้มเลยครับ
1: โอ้ตู้มเลย
2: น้องๆเชื่อไหมครับเจ้ากระต่ายเนี่ยตกใจเลย
1: ตกใจอ่ะกระต่ายทำหน้าตกใจทำให้ไงครับพี่ตกใจโอ้แม่จ้า
2: ตกใจนะครับก็ได้รีบวิ่งแล้วก็ตะโกนไปทั่วป่าเลยนะครับ
1: ตะโกนค่ะ
2: หนีเร็วหนีเร็วฟ้าถล่มแล้วนะหนีเร็วสัตว
0: ์คำต่อมาคุณผู้ชมคีย์เวิร์ดนี้สำคัญคือจินตนาการผมพยายามปลุกเร้าให้นักศึกษาของผมเนี่ยได้มองทุกอย่างเป็นจินตนาการแม้กระทั่งตัวเองค่ะให้พวกเขาลองว่าจินตนาการดูซิว่าตัวเองเป็นใครชอบใครก็เป็นคนนั้นชอบที่จะฟังเสียงใครหรือชอบพิธีกรคนไหนจินตนาการว่าเราเป็นคนนั้นดูนักศึกษาจินตนาการกันใหญ่เลยพอจินตนาการแล้วให้พวกเขาลองที่จะเป็นคนนั้นจริงๆเชื่อไหมคะสิ่งนี้ไม่ใช่การเรียนแบบแต่มนุษย์จะมีกระบวนการในการปรับตัวซึ่งการปรับตัวจะทำให้พวกเขาเห็นแพทเทิร์นบางอย่างมีอยู่ EP นึงผมพูดถึงคำนี้ด้วยนะคะเห็นแพทเทิร์นบางอย่างในตัวเองแล้วปรับจากการที่เราจินตนาการว่าเราเป็นคนที่เราชอบคนนั้นมาเป็นตัวเองนั่นแหละค่ะคือแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบผมใช้คำว่าขึ้นทางด่วนมันจะไวมากคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้ความชอบเวลาเราจินตนาการถึงอะไรอ่ะถ้าเราใช้ความชอบเราจะสามารถที่จะลงมือทำได้มากกว่าในทางกลับกันเวลาเราจินตนาการถึงอะไร

0: ถ้าเราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์แล้วเราต้องการที่จะให้ตัวเราอะทำมันลงไปเราต้องใช้ความชอบเป็นพื้นฐานในการจินตนาการและจินตนาการตรงนี้แหละที่จะพาเราไปสู่หมุดหมายของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนักศึกษาของผมที่ได้เล่านิทานประสบการณ์ชีวิตพวกเขาใช้ความชอบชอบนิทานเรื่องอะไรชอบคนไหนชอบสิ่งไหนบางคนเปลี่ยนเรื่องกลางทางนะคะเพราะเกิดความไม่ชอบขึ้นมาอุ้มตามใจเลยให้เปลี่ยนเพราะว่าเราใช้เทคนิคนี้ค่ะจินตนาการด้วยความชอบค
1: ่
0: ะ
1: พากันแตกตื่นนะครับแล้วก็วิ่งตามเจ้ากระต่ายไปแต่ตัวอื่นก็เลยถามกระเจ้ากระต่ายเนี่ยว่าเฮ้ยเจ้ากระต่ายเจ้าวิ่งหนีอะไรมา
2: ทำไมเจ้า
1: ตกใจขนาดนี้นะครับเจ้ากระต่ายก็เลยบอกสัตว์ตัวอื่นในป่านะครับว่าเออเนี่ยฟ้าถล่มแล้วทุกคนต้องรีบวิ่งหนีนะทุกคนต้องรีบหนีได้แล้วฟ้ามันถล่มสัตว์ก็พากันตกใจแตกตื่นนะครับแล้วก็วิ่งหนีไปเรื่อยๆจนไปเจอราชสีห์ที่เป็นเจ้าป่าที่นี้นะครับ
2: ราชสีห์ทำท่ายังไงคะราชสีห
1: ์ใช่ครับ
2: ตัวใหญ
1: ่ตัวใหญ่มากเลยครับน้องๆก็เลยได้เป็นเจ้าป่าในป่าแห่งนี้นะครับราชสีห์ก็เลยถามเจ้ากระต่ายนะครับว่าเจ้ากระต่ายเจ้าหนีอะไรมาทำไมแตกตื่นตกใจขนาดนี้แล้วพากันวิ่งหนีกันมาหมดเลยเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเจ้ากระต่ายนะครับก็เลยได้เล่ากับราชสีห์ว่าเออเนี่ยถ้าราชสีห์ฟ้ามันถล่มลงมาเนี่ยพวกเราเนี่ยกำลังจะตายกันหมดพวกเราต้องรีบวิ่งหนีแล้วราชสีห์ท่านก็เลยถามเจ้ากระต่ายนะครับว่าไหนพาฉันไปดูซิว่าเสียงดังที่เจ้าว่าฟ้าถล่มเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเจ้ากระต่ายนะครับก็เลยได้พาราชสีห์นะครับเดินไปที
2: ่
1: ต้นตาล นะครับ
2: นะ
1: เดินพาไปที่ต้นตาลจุดที่เจ้ากระต่ายนอนอยู่แล้วนะครับน้องๆเชื่อไหมครับว่าราชสีห์ตกใจเลยครับว่ามันเพียงแค่ลูกตาลร่วงลงมาเท่านั้นเองครับน้องๆที่ทำให้เจ้ากระต่ายได้ตกใจแล้วก็พาแตกตื่นกันขนาดนี้ท่านราชสีห์นะครับก็เลยบอกเจ้ากระต่ายว่าเจ้ากระต่ายเจ้าน่ะควรมีสติแล้วก็มองสิ่งสังเกตรอบตัวไว้ก่อนไม่ใช่จะรีบตกใจหรือว่าแตกตื่นกันขนาดนี้เดี๋ยวมันจะพากันไปใหญ
2: ่
1: นะครับท่านหรือท่านราชสีห์ก็เลยบอกเจ้ากระต่ายไว้ว่าเนี่ยเจ้ากระต่ายควรตั้งสติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยควรมีสติไว้ก่อนอย่ารีบตกใจนะครับทุกอย่างควรมีสติน
2: ิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าน
1: ิทานเรื่องนี้นะครับก็ได้สอนให้รู้ว่าเวลาตัวเราเนี่ยหรือว่าใครก็ตามหรือว่าน้องๆ นะครับเวลามีเหตุการณ์หรือว่าเกิดอะไรขึ้นให้น้องๆควรตั้งสติก่อนนะครับไม่ต้องรีบตกใจแตกตื่นนะครับมันอาจจะทำให้เราเกิดเหตุการณ์อะไรก็ได้ที่เราไม่คาดคิดที่ดีที่สุดควรมีสติครับ
2: ปรบมือให้พี่ไว้หน่อยค่ะชอบจังเลยอ่ะคีย์เวิร์ดอันนี้มีสตินะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถ้าผูกโยงไปถึงมันก็เป็นเรื่องของหลักธรรมะหลักหนึ่งนะคะเคยสอนกันไว้เหมือนกันเนาะถ้าแบบไม่สามารถที่จะแบบว่านึกถึงอะไรได้ออกหลักธรรมเยอะมากเนี่ยนะคะผู้ชมและน้องๆก็ปฏิบัติแค่อย่างเดียวคือมีสตินะการมีสติก็จะทำให้เราไม่เป็นแบบกระต่ายตัวนี้
1: ใช่ค่ะ
2: ตื่นตูมไปไกลเลยใช่ไหม
0: คีย์เวิร์ดต่อมาผู้ชมเส้นเรื่องแหมจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงนิทานมันก็จะมีเส้นเรื่องของมันแต่เส้นเรื่องที่อุ่มแนะนำผู้ชมเนี่ยมันคือเส้นเรื่องของตัวตนของเราหรือตัวตนของคนที่เราจะพัฒนาศักยภาพของเขาผู้ชมเขามีเส้นเรื่องมาแบบไหนเส้นเรื่องชีวิตเขาเป็นไปมาแบบไหนความคิดความเชื่อหรือสิ่งที่เขาอ่านสิ่งที่เขาเสพสื่อที่เขาดูมันคืออะไรตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนดังนั้นในคาบหนึ่งอุ๋มจะมีกิจกรรมให้พวกเขาเองได้ลองเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นเรื่องชีวิตของตัวเองแล้วก็จะมีอีก

0: จะมีเรื่อยๆค่ะที่เป็นกิจกรรมที่ให้แบ่งปันเส้นเรื่องของกันและกันเส้นเรื่องจะช่วยเหลือให้คนคนนั้นน่ะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้นะคะเขาจะรู้เลยว่าเอ๊ะศักยภาพอันนี้ทำไมฉันถึงไม่พัฒนามาตั้งนานแล้วมันถูกอุดจากอะไรต้องรู้สิ่งอุดตันค่ะเหมือนสิวเลยนะคะแต่จริงๆค่ะในชีวิตเราเนี่ยมันจะมีสิ่งอุดตันเยอะมากเลยผู้ชมแต่เราอาจจะไม่ได้มานั่งแคะแกะเกาดูว่าอ๋อช่วงชีวิตช่วงนี้นี่คือสิ่งอุดตันทำให้เราไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตรงนี้ได้เหมือนกันสิ่งอุดตันของทุกๆคนที่อยู่ในกล้องที่เป็นนักศึกษาของอุ้มเนี่ยพวกเขาก็มีหลายสิ่งอุดตันเลยหนึ่งในนั้นคือกลัวกล้องกลัวการออกสื่อกลัวที่จะเป็นผู้สร้างดังนั้นเมื่อเรารู้เส้นเรื่องของเราเราจะรู้ว่าสิ่งอุดตันในชีวิตของเรามีอะไรบ้างพอเรารู้แล้วมันจะเกิดการเปรียบเทียบวิเคราะห์และชั่งน้ำหนักคุณผู้ชมมันจะเกิดการอุ้มใช้คำนี้นะวิภาคชีวิตพอมันเกิดการวิภาคชีวิตเราจะชั่งน้ำหนักรู้เลยว่าเราจะล้างสิ่งอุดตันนี้ออกไปจากชีวิตเราแล้วกล้าที่จะลงมือทำหรือจะเก็บมันไว้เหมือนเดิมค่ะ
1: แตกตื่นกันทั้งป่าเลยนะคะจริงๆมีหลายเหตุการณ์เหมือนกันที่เราได้เจอแล้วก็เห็นคนที่มีลักษณะแบบเนี้ยมีบุคลิกภาพแบบนี้กระต่ายตื่นตูมเดี๋ยวถามพี่วายก่อนนิทานเรื่องนี้ไปฟังเอาช่วงไหนของชีวิตแล้วเรานำมาปรับใช้มาแก้บุคลิกภาพของเรายังไงบ้าง
2: ก็จริงๆนิทานเรื่องนี้ผมก็ได้ฟังตอนประถมครับช่วงประถมใช่ช่วงประถมก็เหตุการณ์เกิดตอนที่เรียนอยู่ประถมแล้วผมไม่ได้ทำการบ้านครับไม่ทำการบ้านไปส่งครูแล้วคุณครูนัดว่าเอ้ยจะส่งวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าตัวผมเองไม่ได้ทำการบ้านครับก็เลยกะว่าจะไม่ไปโรงเรียนก็เลยไม่ไปโรงเรียนครับไม่ได้ไปส่งการบ้านเพราะว่าก
1: ลัวใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่พอวันถัดไปเพื่อนก็บอกว่าคุณครูก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณครูก็ให้ได้ทำการบ้านในห้อง
1: ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
2: ใช่ก็กลายเป็นผมที่ตก
1: ตื่นตูมไปเอง
2: กลัวไปเอง
1: โอ้และเหตุการณ์นี้มันสอนให้เรารู้ว่าถ้าเรามีสติสักนิดนึงเราคงไม่ขาดเรียนวันนั้น
2: ใช่ครับ
1: เพราะการขาดเรียนน่าจะเสียอะไรไปเยอะอยู่เนาะบางทีโอเคค่ะขอบคุณพี่วายมากเลยค่ะมาถึงพี่รันบ้างนี่นิทานวันนี้นะคะเราจะมีหมด1 2 3 5เรื่องด้วยกันนะคะพี่รันเป็นเรื่องที่2เป็นเรื่องในเรื่องพี่รันเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างคะ
3: วันนี้พี่รันจะมาเล่าเรื่องชาวนากับงูเห่านะครับ
1: อ๋อก็จะมีชาวนาแล้วก็มีงูเห่า
3: ใช่ครับ
1: เรื่องก็เกิดในป่าเหมือนกันป่าทำหน้าที่หน่อยค่ะเป็นฝ่ายแล้วค่ะ
3: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณทุ่งนาสีเหลืองทองพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บ
1: หนาวเหน็บทำไงคะ
3: หนาวเหน็บนะครับ
1: หนาว
3: ก็มีชาวนาคนนึงนะครับระหว่างที่เขาเดินไปทำนาอะไรก็ปกติเขานะครับก็ระหว่างที่เดินทางไปก็เจองูเห่าตัวนึงครับกำลังนอนขดตัว
1: งูเห่าค่ะทำท่างูเห่าง
3: ูเห่ากำลังนอนขดตัวหนาวเหน็บอยู
1: ่
3: ก็ด้วยความที่ชาวนาคนนี้เป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะครับก็เลยเดินเข้าไปหางูเห่าและพูดขึ้นว่าโอ้เจ้างูน้อยน่าสงสารจริงๆทำไมถึงมานอนอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วจากนั้นนะครับชาวนาคนนี้ก็เลยอุ้มเจ้างูน้อยขึ้นมาก่อนเนี่ยอ้อมแขนเพื่อให้เจ้างูเนี่ยคลายหนาวเกาะเมื่อกอดแล้วเจ้างูเนี่ยได้ไออุ่นแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวขึ้นก็เลยฉกไปที่คอของชาวนาครับ
1: แบบนี้เลยเหรอคะโอ้โห
0: คีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากวินัยผู้ชมครับวินัยเนี่ยถ้าไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าเกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมากับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มนุษย์มีทั้งความชอบและความ ไม่ชอบอยู่ในตัวเองแต่เราจะสามารถที่จะทำได้ทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบได้อย่างไรและได้ดีเท่ากันอย่างไรคำตอบอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมแล้วมันคือคีย์เวิร์ดนี้คุณผู้ชมวินัยถ้าเรามีวินัยกับมันไม่ว่าจะเป็นกับสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบก็แล้วแต่วินัยจะทำให้เราจัดตารางชีวิตของเราเองฝึกฝนจากการฝืนใช้3ฝอนี้ในการพัฒนาศักยภาพทั้งของตนเองและชวนให้นักศึกษาทำด้วย3ฝอฝาฝอแรกอย่างที่บอกคือต้องฝืนฝืนทำในสิ่งที่ชอบอย่ากลัวฝอที่2คือฝึกตอนฝึกนี่จะเหนื่อยยากลำบากแต่ให้นึกถึงไว้ว่าผลของการศึกษามันแต่ตอนเริ่มต้นตอนมันเป็นรากเนี่ยมันยังขมอยู่แต่เมื่อมันเป็นผลเมื่อไหร่แกะกินปุ๊บหวานเลยดังนั้นกระบวนการฝึกจะยาวนานคุณผู้ชมแต่ทั้งหมดอยู่ในเส้นเรื่องที่เรียกว่าวินัยไปเรื่อยเรื่อยฝึกยังไม่พอต้องฝนฝนคือความทำให้เป็นไงคะถ้าเป็นดินสอก็หลับให้มันคมเราทำยังไงอ่ะเราก็ต้องใช้ทั้ง3ฝอนี้แหละในการพัฒนาศักยภาพแต่มันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคงที่ถ้าเราไม่ใช้วินัยและพวกเขาใช้วินัยค่ะผู้ชมแต่ละคนมีวินัยกับตัวเองมากวินัยอย่างแรกเลยคือการมาเข้าเรียนในรายวิชาขององค์วิชานี้คุณผู้ชมมาถามด้วยนะคะว่าวิชาอะไรวิชาชื่อว่าศิลปะการดำเนินชีวิตสำหรับสังคมยุคใหม่ค่ะก็เด็กๆ เขาจะเรียกกันว่า Art of Modern นั่นแหละนะคะวิชานี้เขาเข้าเรียนตรงเวลานั่นคือสิ่งที่เป็นวินัยและดูผลของวินัยสิคะหวานแค่ไหนคุณผู้ชม
1: ภาวนาเป็นไงล่ะ
3: แล้วก็เมื่อฉกเสร็จแล้วก็เจ้างูก็เลยเลื้อยหนีไปครับ
1: ค่ะ
3: เมื่อชาวนาโดนฉกปุ๊บก็เลยพูดขึ้นว่าโอ้เจ้างูข้าไม่น่าไปช่วยเจ้าเลยหลังจากนั้นเมื่อชาวนาทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เลยสิ้นใจตายไปในที่สุดครับ
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะ
3: ทำคนดีกับคนชั่วมีแต่จะได้รับความเดือดร้อนครับ
1: ทำคุณความดีกับคนชั่วก
3: ็
1: จะเดือดร้อน
3: ใช่ครับ
1: แล้วเราไปฟังเรื่องนี้ในช่วงที่อายุเท่าไหร่ยังไงคะ
3: ก็เรื่องนี้ก็ผมก็เคยฟังตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่เพิ่งมาปรับใช้ตอนเรียนมหาลัยอะครับ
1: เกิดอะไรขึ้นคะตอนเข้ามามหาวิทยาลัย
3: ก็เรื่องการไว้วางใจผู้อื่นนะครับเวลาเราเจอสังคมที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องดูคนให้เป็นครับ
1: พี่รันสัมผัสมาแล้ว
3: ใช่ครับ
1: นิทานที่พี่รันสัมผัสมาแล้วได้เจอกับตัวเองก็เลยทำให้พี่รันเล่าได้สนุกขนาดนี้นะคะปรบมือให้พี่รันหน่อยค่ะพี่พลอยคะเรื่องของพี่พลอยเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวอะไรคะ
4: มีราชสีห์กับเจ้าหนูตัวหนึ่งค่ะ
1: เรื่องเกิดที่ไหนคะ
4: ในป่าค่ะ
1: ในป่าอีกแล้วอ่ะป่าทำหน้าที่เอาละค่ะราชสีห์กับหนูใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ
4: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าอันกว้างใหญ
1: ่กว้างใหญ
4: ่มีราชสีห์ตัวหนึ่งกำลังนอนหลับพักผ่อนกลางวันอย่างมีความสุขแต่แล้วมันก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่ามีเจ้าหนูตัวหนึ่งกำลังวิ่งเล่นบนตัวของมันอยู
1: ่
4: เพราะว่าเจ้าหนูคิดว่าพื้นที่ที่มันเหยียบนั้นเป็นพื้นดินทำให้ราชสีห์โมโหที่ถูกรบกวนการนอนราชสีห์เลยใช้อุ้งมือตะคุบเจ้าหนูเอาไว้
1: อ่ะทำท่าราชสีห์สิคะเอามือบอกว่าอุ้งมือใช่ไหมตะคุบหนูตะคุบขึ้นมาตะคุบไว้ค่ะ
4: แล้วก็พูดว่า
1: พูดว่าพูดว่าอุ้มมันขึ้นมาจะกินมาละ
4: เจ้าหนูสกปรกเจ้าไม่รู้หรือว่าเจ้ากำลังวิ่งเล่นบนตัวของข้าอยู่เจ้าหนูตกใจแล้วก็กลัวมากเลยร้องขอชีวิต
1: หนูกลัวค่ะหนูกลัวหนูกลัวได้น่ารักมาก
4: แต่ทัศนีได้โปรดเมตตาชีวิตข้าเถิดแล้วข้าจะ
0: คุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องของความเปราะบางมนุษย์ทุกคนมีเนาะเวลาที่เรานึกถึงอะไรก็ตามที่มันเปราะบางร่างกายมันจะสะท้อนออกมาเลยคุณผู้ชมเราจะรู้สึกหัวใจของเราจะเต้นผิดจังหวะมันจะไม่ปกติผมเคยสอนเรื่องของการสังเกตการเต้นของหัวใจกับนักศึกษากลุ่มที่คุณผู้ชมเห็นด้วยนะคะว่าในตอนที่เราปกติหัวใจเรามันก็จะเต้นปกติแต่ถ้าเรามีความรู้สึกจากอารมณ์ใดๆที่มันกระทบมาจากภาษามันก็จะไม่ปกติตรงนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดนี้ความเปราะบางก็เป็นช่วงของการที่มนุษย์มีหัวใจที่เต้นไม่ปกติแต่มันเป็นเรื่องน่าสนใจคุณผู้ชมช่วงนั้นแหละถ้ามันเป็นความเปราะบางมันจะช่วยให้เราพัฒนาศักยภาพของตัวเราได้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะงงว่าช่วยได้ยังไงเพราะช่วงเวลาที่เราเปราะบางนั่นแปลว่าผู้ชมต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเอ้ยถ้าก้าวข้ามคำนี้ได้คือหมุดหมายแล้วอ่ะคือสำเร็จแล้วนะแต่ระยะเวลาของความเปราะบางมันจะยาวนานแค่ไหนเราก็ต้องใช้คีย์เวิร์ดที่แล้วอะค่ะฝืนฝึกฝนบนวินัยแล้วเราจะก้าวข้ามความเปราะบางของความเป็นมนุษย์ได้มนุษย์มีหลายความเปราะบางมากถ้าจะพูดถึงว่ามันเป็นดิเมนชันหรือเป็นมิติเนี่ยมันมีหลายมิติคุณผู้ชมแต่ไม่อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นไปคลี่คลายตรงนั้นมากมายเอาเป็นว่าถ้าเรารู้สึกว่าตรงนั้นมันคือความเปราะบางมันคือเปราะบางอ่ะเราไปแตะตรงนั้นแล้วเขาอาจจะร้องไห้นะหรือเขาอาจจะหนีเราหรือเขาอาจจะเกลียดเราหรืออะไรแบบนี้นั่นแหละค่ะแต่อุ้มไม่ได้เชียร์ให้ถ้าหากว่าเราเป็นครูหรือเป็นครูผู้สอนหรืออะไรแบบนี้เราไปแตะความเปราะบางของนักศึกษาหรือผู้เรียนไม่ใช่แต่เป็นการชี้ให้เขาเห็นถึงความเปราะบางของตัวเองแล้วเชียร์ให้เขาก้าวข้ามมันซึ่งอุ้มเป็นกองเชียร์มาก่อนแล้วมันสำเร็จคุณผู้ชมเลยหนุ่มเลยมาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังว่าความเปราะบางเนี้ยเป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะ
4: มาตอบแทนบุญคุณของท่านในภายหลังราชสีได้ยินเช่นนั้นก็
1: ห
4: ั
1: ว
4: ร้
1: อย
4: เยาะฮ
1: ่
4: าฮ่าฮ่าเจ้าหนูตัวกระจิตดีดอย่างเจ้าจะมาช่วยข้าที่เป็นถึงราชสีงั้นหรือแต่ราชสีก็ปล่อยเจ้าหนูออกไป
1: ครั้งนี้ใจดี
4: ใช่
1: ปล่อยไป
4: หนูก็วิ่งเข้าไปในพุ่มไม้ราชสีก็กลับไปนอนพักผ่อนอย่างสบายใจแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งราชสีเดินเล่นในป่าแล้วแต่พลาดท่าไปเหยียบโดนบ่วงของนายพราน
1: ไปเหยียบโดนบ่วงแล้วค่ะทำท่าเหยียบหน่อยนะคะอื้อเหยียบโดนบ่วงนายพรานค่ะอ่ะ
4: แล้วราชสีดิ้นเท่าไหร่เชือกก็ไม่หลุดออกเจ้าหนู
1: ดิ้นอ่ะดิ้นหน่อยดิ้นหน่อย
4: แต่เจ้าหนูได้ยินเสียงของราชสีก็รีบวิ่งมาช่วยราชสีแทะเชือกทีละนิดทีละนิดจนเชือกนั้นขาดออกค่ะ
1: รอดเลย
4: ใช่ราชสีก็รู้สึกซาบซึ้งน้ำใจแล้วก็ขอบคุณเจ้าหนูแล้วก็ขอโทษที่เคยดูถูกเจ้าหนูว่าตัวเล็กและจะช่วยราชสีได้อย่างไรเจ้าหนูก็ยินดีรับคำขอบคุณแล้วก็บอกว่าไม่เคยโกรธท่านเลยแต่ว่ายินดีที่ได้ช่วยเหลือท่านอย่างที่เคยพูดไว้ แล้วทั้งสองก็เป็นเพื่อนกันแล้วใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างมีความสุขและก็มีความเมตตากับสัตว์ทุกตัวในป่าค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
4: อย่าดูถูกความสามารถของผู้อื่นเพราะทุกคนมีคุณค่าและความสามารถที่แตกต่างกันค่ะ
1: ปรบมือพี่พลอยเล่าได้เห็นภาพเลยนะคะแล้วเอาไปปรับใช้กับประสบการณ์ของเราช่วงไหนยังไงบ้าง
4: อาจจะเป็นตอนเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะยังคิดไม่เยอะอย่างเงี้ยอาจจะมองคนอื่นตัวเล็กอย่างนี้เขาอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆเขาก็มีความสามารถของตัวเองค่ะ
1: คือถ้าพูดถึงเรื่องของความสามารถของแต่ละคนนะคะคือพยายามอยากให้คุณผู้ชมแล้วก็น้องๆเนี่ยพยายามคิดว่าถ้าพูดถึงความสามารถแล้วพอฟังจากนิทานของพี่พลอยนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าเราไม่ดูถูกใครเลยนะความสัมพันธ์ของเราและคนรอบข้างก็จะยังสดใสแล้วก็ยังประคองกันไปได้อยู่แต่ถ้ามันเกิดมีการดูถูกดูแคลนกันเกิดขึ้นหรือการตีค่าของอีกฝ่ายนึงแต่ว่าดันตีค่าผิดไปเกิดอะไรขึ้นคะมันก็จะอยู่ด้วยกันไม่สงบนะคะมันก็เลยเป็นเหตุทำให้เนี่ยหลายๆคนก็จะเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
0: คุณผู้ชมคะคำนี้เหมือนคุณผู้ชมจะเดาได้ว่ามันช่วยในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ดูจากการถ่ายทำก็เห็นการถ่ายทำนิทานประสบการณ์ชีวิตเนี่ยพอวันที่ได้ออกรายการจริงๆคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าใบหน้าของนักศึกษาเนี่ยเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจผมกำลังจะบอกว่าตัวนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมาถ่ายทำรายการแล้วนะคะเพราะว่าอุ่มใช้มันในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้กับพวกเขาหลายคนสงสัยเอ๊ะอุ่มใช้แบบไหนมีกิจกรรมให้พวกเขาได้ส่งต่อแล้วก็ได้เป็นผู้วิพากษ์ส่งต่อในที่นี้คือส่งต่อความคิดเห็นและเป็นผู้วิพากษ์เพื่อนของพวกเขาเองตั้งคำถามแบบนี้เลยพอหลังจากจัดรายการซ้อมเนาะซ้อมจัดรายการเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณเอพูดเสร็จบอกที่เหลืออีกกี่คนไม่รู้แหละพูดว่าภูมิใจในตัวคุณเอยังไงบ้างเนี่ยแต่ละคนก็พูดกันใหญ่เลยนะว่าบางคนก็บอกโอ้ยไม่คิดว่าเอจะทำได้อย่างนั้นอย่างนี้ยังกลัวอยู่เลยว่าเอจะมาไหมวันนี้หรืออะไรแบบนี้ต้องลุ้นทุกเทปเลยอะไรแบบเนี้ยแต่มันภูมิใจอ่ะใช้ความภาคภูมิใจส่งต่อไปถึงคนที่เราจะพัฒนาเขาทำให้เขารับรู้ว่าโอ้สิ่งที่เขาทำเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าคนอื่นอ่ะภูมิใจในตัวเขาไหมอุ้มเลยเปิดเวทีให้พวกเขาได้ถ่ายทอดความภูมิใจในตัวคนคนนั้นเหมือนกันกับพอจบแล้วอุ้มก็ต้องพูดเหมือนกันในฐานะผู้สอนว่าอุ้มภาคภูมิใจในตัวนักศึกษาหรือว่าในตัวผู้เรียนที่เราเชื่อว่าเขาเป็นผู้สร้างแล้วเราชวนเขามาสร้างสื่อเนี่ยเรารู้สึกภาคภูมิใจกับเขาอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชม
1: โลกมนุษย์ของเรานะคะมีหลากหลายมากมายมากเลยเรื่องของพี่พลอยดีมากๆเลยนะคะแล้วพี่พลอยก็นำไปปรับใช้แล้วด้วยค่ะอ่ะมาถึงพี่คนนี้บ้างนะคะพี่นัตตี้ค่ะเชิญค่ะ
5: วันนี้พี่นัตตี้จะมาเล่าเรื่องลูกเป็ดขี้เหล่นะคะน้อง
1: ๆลูกเป็ดขี้เหล่
5: ใช่ค่ะ
1: เหมือนเคยได้ยินนะคะเราก็น้องๆก็อาจจะเคยเห็นตามการ์ตูนนะแต่ลองมาฟังเวอร์ชันนิทานสดๆแบบนี้จากพี่นัตตี้ดูเนาะว่าจะได้นำไปปรับใช้กันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
5: ณป่าแห่งหนึ่งนะคะ
1: ไปนะคะป่าค่ะ
5: ณป่าแห่งหนึ่งได้มีแม่เป็ดกำลังฟักลูกเป็ดอยู่6ใบนะคะ
1: 6ใบค่ะ
5: 9 9 9
1: 9ค่ะ9ค่ะทำไงคะ
5: อยู่มาวันหนึ่งแม่เป็ดได้ผ่านไปสักพักระยะหนึ่ง แม่เป็ดก็ได้พบว่าลูกเป็ดจะใกล้จะฟักไข่แล้วค่ะพอผ่านไปลูกเป็ดก็ค่อยๆฟักไข่มาทีละใบเหลืออยู่ใบหนึ่งที่ผิดสังเกตไม่มีวี่แววที่จะฟักสักทีค่ะแม่เป็ดก็เลยสงสัยเอลูกเป็ดจะฟักหรือยังนะจนเวลาผ่านไปลูกเป็ดตัวนี้ก็ได้ฟักออกมาค่ะ
1: ลูกเป็ดฟักออกมาแล้วทำท่าลูกเป็ดฟักไข่ออกมาค่ะวิ่งออกมา
5: แม่จ๋าแม่จ๋
1: า
5: ลูกเป็ดตัวนี้ได้แปลกกว่าลูกเป็ดตัวอื่นค่ะลูกเป็ดตัวนี้มีลูกเป็ดที่ขี้เหร่ลูกเป็ดที่เกิดไปก่อนก็ได้มาดูลูกเป็ดตัวนี้ว่าทำไมถึงได้มีหน้าตาขี้เหร่แล้ว
0: ว้าวคีย์เวิร์ดนี้ว้าวเลยแต่เป็น1ใน9ที่อุ๋มใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์คุณผู้ชมชะตากรรมแต่อุ๋มไม่ได้ใช้มันเพื่อพัฒนาแบบโดยตรงนะอุ๋มพยายามให้พวกเขาก้าวข้ามคำนี้ค่ะเรียกง่ายๆก็คือเราให้เขามีเวทีก่อนจัดเวทีให้เขาถ่ายทอดนิยามของชะตากรรมในชีวิตเขาก่อนอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่ามันเป็นชะตากรรมของเขาอะแต่ละคนก็ถ่ายทอดออกมาพอเขาถ่ายทอดเรื่องราวตรงนี้แล้วอุ๋มก็มีในการแบบว่าแทรกเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาไปด้วยเพราะว่าในรายวิชาเนี่ยผมก็จะแทรกในเรื่องนี้มีความเชื่อว่าแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไม่ว่านักศึกษาของผมจะนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่นะคะแต่ผมใช้หลักพระพุทธศาสนาเนี่ยในการให้พวกเขาได้ลองทบทวนตัวเองแล้วแต่ละคนก็ถ่ายทอดเรื่องราวชะตากรรมของตัวเองออกมาพอถ่ายทอดเสร็จอุ๋มบอกเลยว่างั้นใครรู้สึกว่าชะตากรรมข้อไหนที่เราถ่ายทอดมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งอุดตันในชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยไม่กล้าในวันนี้วันที่จะมาถ่ายทำบ้างแต่ละคนก็ถ่ายทอดออกมาอุ๋มก็ทำหน้าที่เป็นกองเชียร์เลยคุณผู้ชมงั้นเรามาล้างสิ่งอุดตันกันก้าวข้ามชะตากรรมของตัวเองทำได้ไหมบางคนบอกว่าโอ้โหแบบโดนตีตามาตลอดเลยอ่ะจะให้ก้าวข้ามหรอมันยากอะไรเงี้ยแต่ด้วยว่าอุ๋มเจอกับนักศึกษาเนี่ยทั้งหมด15ครั้งดังนั้นเรื่องของการเชียร์เนี่ยก็จะเชียร์บ่อยๆพอเชียร์บ่อยๆเนี่ยมันซึมซับนะคุณผู้ชมมนุษย์จะซึมซับเป็นธรรมชาติอะค่ะพอเขาซึมซับปุ๊บเขาจะเชื่อเลยว่าเอองั้นล้างเถอะเนี่ยพวกนี้มันคือสิ่งอุดตันทัศนคติใดๆหรือสิ่งตีตราใดๆคำพูดของใครหรือความกลัวแม้แต่กระทั่งทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราอะแล้วมันขัดขวางให้เราไม่สามารถที่จะทำรายการนิทานประสบการณ์ชีวิตได้เนี่ยพวกเขายินยอมที่จะล้างสิ่งอุดตันเหล่านั้นออกไปเพื่อหมุดหมายแห่งความสำเร็จของเขาค่ะ
5: ถามแม่ว่านี่ใช่ลูกของแม่หรือเปล่าเพราะว่ามีหน้าตาขี้เหร่ค่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งแม่เป็ดก็ได้พาลูกเป็ดไปหาอาหารเรื่อยๆค่ะก็ได้พบกับฝูงเป็ดต่างๆสัตว์ต่างๆก็ได้เจอลูกเป็ดขี้เหร่ตัวนี้แล้วก็ได้ลุมจิกลุมด่าลูกเป็ดตัวนี้ค่ะว่ามีหน้าตาที่ขี้เหร่และไม่เหมือนเป็ดตัวอื่นค่ะ
1: ที่ถูกลุมจิกลุมว่าก็เป็นเพราะว่าปากกว้างขึ้นไปเจอกับผู้คนมากมายอ่ะป่าทำหน้าที่หน่อยค่ะปากกว้างขึ้นแล้ว
5: ค่ะอยู่แล้วลูกเป็ดรู้แล้วว่าแม่ไม่มีทางกลับมาพอรอแล้วรอเล่าแม่ก็ยังไม่กลับมาลูกเป็ดก็เลยได้หนีออกจากบ้านค่ะแล้วได้ไปเจอทะเลสาบลอยไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เจอกระท่อมหนึ่งกระท่อมค่ะ
1: กระท่อมค่ะ
5: แล้วได้เจอคนชราหนึ่งคนค่ะ
1: คนชรามาแล้วค่ะเด็กๆคะคนชราทำท่ายังไงคะ
5: คนชราเดินมาหาเป็ดค่ะเดินมาหาเป็ดเสร็จแล้วคนชราก็ได้พบว่าเป็ดตัวนี้น่าสงสารมาก เหมือนไม่ได้กินอะไรและก็ดูน่าสงสารนะคะเขาก็เลยได้จับเป็ดตัวนี้ไปเลี้ยงค่ะ

0: แล้วคนชราคนนี้เขาก็ดูแลเป็ดดีและให้อาหารสมบูรณ์จนลูกเป็ดกลายเป็นลูกเป็ดเหมือนคนเหมือนลูกเป็ดปกติเลยค่ะ
1: ไม่ขี้เหร่แล้ว
0: ไม่ขี้เหร่แล้วค่ะสวยงามเหมือนเป็ดปกติมีปีกที่สวยงามมากค่ะ
1: ปีกค่ะปีก
2: สวยงามมาก
1: บินได
0: ้ แล้วลูกเป็ดตัวนี้ก็เลยได้ไปอยู่สังคมใหม่ได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆในทะเลสาบค่ะแล้วก็ไม่มีใครรังเกียจลูกเป็ดอีกเลยค่ะ
1: โอ้เป็นเรื่องที่สนุกมากเลยค่ะปรบมือพี่นัตตี้ยอดเยี่ยมมากเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะดูสิคะป่าหักเลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะคะเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำได้นะคะน้อง
1: ๆเยี่ยมมากเลยค่ะก็ต้องบอกนะคะว่า มันเหมือนกับว่ามีจุดพลิกก็คือไปเจอกับมนุษย์นั่นเองใช่ไหมจริงๆแล้วโหแบบเศร้าอยู่นานเลยเนาะชีวิตของลูกเป็ดนะคะแล้วเรื่องนี
3: ้เอาละค่ะคำนี้สำคัญมากคุณผู้ชมคำว่าทีมพอเวลาที่มันนั่งรวมๆกันแบบที่คุณผู้ชมเห็นในรายการเนี่ยเขานั่งรวมๆกันนั่งแน่นติดกันเนี่ยและทุกครั้งที่ซ้อมก็นั่งแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วอุ๋มก็จะนั่งอยู่ตรงหัวนั่งแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตุ๊กตุ่นเป็นเหมือนกล้องป้องกล้องแบบกล้องจำลองอะไรแบบนี้แล้วทุกคนก็ซ้อมกันแต่ไม่ว่าจะเป็นในขณะซ้อมหรือในขณะที่ถ่ายทำจริงๆก็แล้วแต่คำว่าทีมเกิดขึ้นเสมอพวกเขาทำงานกันไม่ใช่ว่าการแบ่งหน้าที่กันเนาะแต่อยู่ด้วยกันคำว่าทีมในความหมายของอุ๋มมันมีหลายแบบคุณผู้ชมแต่อุ๋มมองว่าการเป็นทีมเลยเนี่ยต่อให้เราไม่ได้รับหน้าที่จากบางคนแต่เราอยู่ในทีมได้ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราอยู่เป็นเพื่อนเราอยู่โดยไม่ใช่ภาระเราอยู่โดยเป็นกำลังใจแล้วเราอยู่โดยเราเชียร์เขาอยู่ผู้ชมสังเกตในจังหวะที่ไม่ใช่คิวของเขาที่เขาจะต้องพูดคนอื่นๆก็จะหันไปแสดงออกด้วยภาษากายจะไม่มีใครละทิ้งคนที่พูดอยู่ไว้ข้างหลังเด็ดขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุ๋มได้บอกตั้งแต่ในตอนซ้อมแล้วการละทิ้งคือการไม่สนใจแบบนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทีมเชื่อไหมคุณผู้ชมพอเราใช้หลักนี้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์หลักของทีมก็จะเป็นอย่างที่ผู้ชมเห็นประสบความสำเร็จพวกเขารู้สึกโอเคกับการที่ได้นั่งกับเพื่อนๆถึงแม้ว่าในขณะนั้นเขาจะกลัวหรือเขาจะรู้สึกว่าเออไม่มีเรื่องพูดใดๆเลยก็ตามแต่ทีมสำคัญมากคุณผู้ชม
1: เอาไปใช้กับชีวิตของพี่นัตตี้ยังไงบ้างเล่าใหคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆฟังหน่อย
0: ฟังมาตั้งเด็กๆแล้วค่ะแต่ว่าเอามาใช้ตอนมัธยมค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนหน้าตาไม่ดีค่ะ
1: จริงปะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่อยากจะคุณผู้ชมและน้องๆไม่อยากจะเชื่อนะคะ
0: ต้องเชื่อแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆพี่ก็อยากจะบอกน้องๆว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้นะคะเราอย่าด้อยค่าตัวเองค่ะเราสามารถเลือกที่จะทำและเลือกที่จะพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้นะคะน้องๆ
1: นี่แล้วสุดท้ายพี่นัตตี้ก็เลยเป็นพี่นัตตี้แบบทุกวันนี้
0: ใช่ค่ะ
1: สวยเก๋มากเลย
0: ขอบคุณค่ะ
1: นะคะก็อยากจะให้น้องๆนำประสบการณ์ของพี่นัตตี้ไปใช้เพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าพี่นัตตี้สวยไหมคะสวยสวยมากไหมคะสวยมากเลยค่ะก็จริงๆแล้วทุกๆคนนะคะก็ผ่านประสบการณ์เหล่านี้แหละเป็นประสบการณ์ของการทั้งถูกตีค่าผิดถูกด้อยค่าบ้างแหละแต่ท้ายที่

0: ุดผมแค่อยากจะบอกว่าถ้าเชื่อมไปถึงเรื่องลูกเป็ดขี้เหร่เรื่องของที่พี่นัตตี้มาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยนะคะถ้าเชื่อมไปถึงเรื่องนี้ครูอุ๋มก็แค่อยากจะบอกว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องไม่ทำไม่ว่ารอบข้างจะทำอะไรกับเราก็ตามแต่เราต้องไม่ด้อยค่าตัวเราเองนี่คือสิ่งสำคัญเพราะการด้อยค่าตัวเราเองนั้นมันเหมือนปิดประตูตายทั้งความรู้ความสามารถที่เรามีเลยนะคะดังนั้นอย่าด้อยค่าตัวเราเองแล้วก็ทำแบบที่ตัวเองนั้นต้องการให้มากที่สุดฟังเสียงตัวเองเยอะๆค่ะมาถึงนิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้โดยพี่แป้งค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาเล่าเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะคะ
0: เด็กเลี้ยงแกะค่ะทําท่าเด็กเลี้ยงแกะหน่อยสิคะเพราะไม่เกิดขึ้นในป่าไหม
1: เกิดขึ้นในป่า
0: เกิดขึ้นในป่าป่ามาค่ะติ๊งติ๊งติ๊ง
1: ณป่าแห่งหนึ่งนะคะมีเด็กเลี้ยงแกะอยู่คนนึงนะคะเขานอนเบื่อ
0: ๆนอนเบื่อๆค่ะนอนเบื่อๆทําไง
1: เลี้ยงแกะเบื่อๆก็เลยเหมือนหาอะไรเล่นไปเรื่อยโดยการที่ไปโกหกชาวบ้านค่ะว่าจะมีหมาป่าจะมากินแกะเขา
0: ค่ะ
1: แต่พอหมาป่าเอ้ยแต่พอชาวบ้านมานะคะมาถึงก็เห็นแกะก็กินหญ้าตามปกติไม่ได้
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะแล้วทีนี้มีวันนึงก็มีหมาป่าจะมากินแกะจริงๆค่ะ
0: ตัวจริง
1: ใช่ก็จะไล่กินแกะจริงๆพอเด็กเลี้ยงแกะลงไปบอกชาวบ้านรอบหมู่บ้าน
2: มาคำนี้ค่ะคีย์เวิร์ดนี้จิตวิญญาณคุณผู้ชมเชื่อมไปถึงคำว่าสุขภาพแบบองค์รวมคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินและในช่วงนี้ก็จะมีคำนี้เผยแพร่ออกมาผ่านทางสื่อสุขภาพเยอะสุขภาพแบบองค์รวมเวลาที่เราพัฒนาสุขภาพหรือส่งเสริมสุขภาพแบบนี้เราจะพัฒนาเพียงแค่ร่างกายอย่างเดียวไม่พอต้องมีอะไรมีร่างกายจิตใจสังคมและสุดท้ายคือจิตวิญญาณของคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะตัวจิตวิญญาณจะทำให้คุณผู้ชมเองเนี่ยได้ยอมรับในตัวเองจิตวิญญาณจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้เป็นอย่างดีที่สุดจิตวิญญาณต่างจากจิตนะคะเพราะจิตวิญญาณจะทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังมีปัญญาเรามีสติและที่แน่ๆเราสามารถที่จะยอมรับกับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งได้และจิตวิญญาณตัวนี้เองที่ช่วยในการทำให้เรายอมรับผู้อื่นยอมรับสิ่งมีชีวิตอื่นยอมรับและไม่จำแนกใครหรือสิ่งใดให้มีความเป็นอื่นหรือ the otherness ถ้าเกิดการยอมรับจิตวิญญาณแข็งแรงมนุษย์คนนั้นจะพัฒนาศักยภาพได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะมาถ่ายทำรายการอุ้มมีคอร์สของการพัฒนาจิตวิญญาณให้กับพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวอยู่นานหลายครั้งเป็นแพทเทิร์นซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาด้วยกระบวนการสอนแบบวิภาคให้พวกเขาได้สื่อสารกับตนเองสื่อสารกับเพื่อนๆคนรอบข้างสื่อสารกับอุ๋มในฐานะเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนที่เขาจะมาสื่อสารในฐานะสื่อมวลชนในวันนี้ค่ะ
1: พอชาวบ้านได้ยินก็ไม่เชื่อแล้วค่ะเขาก็เลยไม่ได้มาช่วยไล่หมาป่าจนเด็กเลี้ยงแกะกลับมาดูอีกทีแกะก็หมดเลยค่ะ
0: โดนกิน
1: โดนกินหมดเลย
0: ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะพี่แป้ง
1: เรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าอย่าโกหกค่ะ
0: การโกหกเป็นสิ่ง
1: ไม่ดี
0: จริงๆพอพูดถึงเรื่องของการโกหกแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะในสังคมมันก็คงจะต้องมีบ้างแหละครูอุ๋มเนาะที่แบบว่าพูดความจริงบ้างไม่พูดความจริงบ้างถ้าไม่งั้นเราจะรอดได้ยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาฟังประสบการณ์ของพี่แป้งดู
2: 9คีย์เวิร์ดสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่อุ๋มเองได้ใช้เรียบร้อยแล้วในตอนที่3นี้ก็มีตัวอย่างสลับให้ผู้ชมดูว่าดูซิใช้แล้วเป็นแบบนี้ผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มเติมติชมรายการกันเข้ามาได้อุ้มหวังว่าในตอนที่3นี้สะสมไปได้กี่คีย์เวิร์ดแล้วเนี่ย1 2 3 3 9เป็น27คีย์เวิร์ดสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ถ้าผู้ชมติดตามไปจนถึงตอนที่8เลยอ่ะแบบนั้น8คูณ9 9 8 72ผู้ชมจะได้ทั้งหมด72คีย์เวิร์ดอันเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อุ้มหวังว่ารายการจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะอุ้มจะกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในวันและเวลาเดียวกันนี้ติดตามกันให้ได้คุณผู้ชมท่านใดที่ฟังตรงไหนไม่ทันแล้วอยากจะดูย้อนหลังหากคุณผู้ชมมีอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าไปโดยเซิร์ช Google พิมพ์ว่า DLTV แล้วก็ไกลกังวลและพิมพ์ชื่ออุ้มได้เลยจะเจอหลายๆรายการที่อยู่บนเว็บไซต์ของ DLTVก็เป็นคลังดิจิทัลให้ผู้ชมได้เข้าไปมีส่วนร่วมหลายๆครั้งก็อยากที่จะให้ผู้ชมได้เข้าไปตรงนั้นด้วยเพื่อที่จะเป็นการบอกเล่าบอกต่อแชร์ต่อๆกันด้วยนะคะว่าเราก็มีอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรายการนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

0: ระนครค่ะวันนี้นะคะรายการคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่3นะคะชื่อตอนว่านวัตกรรมในการจัดการน้ำและนาข้าวค่ะวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กรู้สึกตื่นเต้นแทนน้องๆมากๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยได้รับเกียรติจากนวัตกรหรือนักประดิษฐ์มือรางวัลระดับโลกค่ะได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำนาข้าวโดยตรงคือเหรียญเงินจากประเทศเยอรมนีนะคะและได้รับรางวัลพิเศษสิ่งประดิษฐ์โลกจากรัฐบาลประเทศอิหร่านด้วยค่ะนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าท่านวิทยากรเนี่ยเตรียมความรู้มาเยอะมากนะคะขอเชิญน้องๆแล้วก็พี่ๆชาวเกษตรกรนะคะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมนะคะท่านอาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะขอเชิญพบกับท่านอาจารย์ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับผมก็สำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหานะครับในบทที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการจัดการนวัตกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำนะครับแล้วก็การทำนาข้าวนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราก็จะพูดกันนะครับใน4ประเด็นหลักๆนะครับก็คือประเด็นแรกนะครับจะเป็นเรื่องของรูปแบบของการจัดการยังไงให้ประหยัดน้ำนะครับในสำหรับการทำนานะครับผมแล้วก็จัดการยังไงนะครับให้การทำนาของเราเนี่ยนะครับปล่อยตัวก๊าซนะครับที่เป็นก๊าซมีเทนนะครับที่ต่ำนะครับผมในประเด็นถัดไปก็คือจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรื่องของน้ำและดินนะครับผมแล้วก็ส่วนถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของวิธีการนะครับหรือว่าแนวทางในการที่จะคัดเลือกนะครับตัวสายพันธุ์ข้าวที่เราจะเอามาปลูกนะครับแล้วก็ปลูกยังไงนะครับที่จะช่วยให้การเกษตรกรรมนั้นนะครับมีการปล่อยคาร์บอนที่ต่ำนะครับผมแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัวนวัตกรรมนะครับที่ใช้ในการจัดการเรื่องของการวางแผนนะครับตามฤดูกาลการทำนานะครับในบริบทของในแต่ละพื้นที่นะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจะขอให้เห็นบริบทเกี่ยวข้องกับการทำนานะครับที่เป็นการทำนาในปัจจุบันนี้นะครับในต่างประเทศนะครับว่าในแต่ละประเทศนะก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นการทำนาที่เป็นลักษณะของอุตสาหกรรมนะครับการทำนานะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องจักรนะครับหรือว่าจักรกลนะครับที่เอามาใช้ในการทุ่นแรงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับผมก็จะใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการทำงานนะครับตั้งแต่ตัวกระบวนการในการปลูกนะครับในการเก็บเกี่ยวนะครับจนถึงขั้นในการที่จะสีออกมาเป็นตัวข้าวสารนะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนของการเกษตรอย่างเช่นการให้ปุ๋ยนะครับหรือว่าระบบเรื่องของการสูบน้ำเข้านาหรือว่าสูบน้ำออกจากนาเป็นต้นนะครับผมนะครับในส่วนอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็จะมีการเกษตรที่จะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนานะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มประเทศทางบ้านเรานะครับทางประเทศไทยทางประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับวิธีการทำนาครับก็จะมีวิธีการทำนาที่เริ่มนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีการนำตัวเครื่องจักรกลนะครับที่เป็นรถเกี่ยวข้าวมาใช้นะครับเริ่มมีการนำโดรนนะครับที่ใช้ในการเกษตรกรรมนะครับมาใช้ในการพ่นยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าให้ปุ๋ยนะครับผมนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในวิถีชีวิตของเกษตรกรนะครับในแถบภูมิภาคนี้นะครับแถบภูมิภาคใกล้บ้านเรานะครับหรือแม้กระทั่งบ้านเราก็ยังมีวิธีการทำนาแบบดั้งเดิมอยู่นะครับก็จะมีการทำนาแบบใช้เครื่องมือเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมนะครับในบริบทของการทำนาของแต่ละพื้นที่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผลิตออกมาเพื่อจะจำ

หน่ายนะครับหรือว่าส่งออกนะครับผมก็จะมีเป้าหมายในการผลิตนะที่แตกต่างกันนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวบริบทของประเทศไทยบ้างนะครับผมสำหรับการทำในประเทศไทยเนฟก็จะอยู่ในกลุ่มของประเทศที่กำลังพัฒนานะครับก็จะมีการใช้เรื่องของเครื่องจักรกลนะครับที่เราก็จะเห็นอยู่ก็จะมีเรื่องของการใช้รถไถเป็นต้นนะครับผมแล้วก็การใช้เรื่องของตัวเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์นะครับที่ใช้เป็นตัวทำการตัวเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในการปั่นไฟนะปั่นสายพานนะครับในการสูบน้ำนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นใช้สำหรับรถเทนาเดินตามอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช้สำหรับเรื่องของรถบ้านเราก็จะเรียกว่ารถอีแท็กนะอาจจะเป็นเครื่องยนต์ประเภทนี้นะครับผมซึ่งเครื่องยนต์ประเภทนี้นะในบริบทของการทำนาของบ้านเราค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะครับผมนอกจากนี้นะครับระบบการทำนาของเราแบบดั้งเดิมนะที่เคยทำนากันมาก่อนหน้านั้นนะที่จะใช้เครื่องมือแบบยกตัวอย่างเช่นใช้วัวในการไถนาอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่ค่อยมีละบริบทอย่างนี้นะครับผมก็จะเริ่มหันมาใช้ตัวเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องทุ่นแรงนะครับผมการพ่นยานะครับแบบดั้งเดิมก็ยังพอเห็นอยู่บ้างนะครับปัจจุบันบ้านเราก็เริ่มจะมีการนำโดรนนะครับมาใช้นะครับในการทำนานะครับแล้วก็อาจจะพอมองเห็นบ้างว่าเริ่มมีการใช้ตัวพลังงานภาคโซลาร์เซลล์นะครับที่ซึ่งเป็นพลังงานที่ผลิตจากแสงอาทิตย์นะครับเริ่มมาใช้แล้วครับแทนที่ตัวเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันนะครับนับด้วยเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการเกษตรกรรมคาร์บอนต่ำนะครับนะกลุ่มการทำนาก็เป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีเรื่องของการผลิตตัวมีเทนนะครับหรือว่ามีการปล่อยคาร์บอนนะในภาคการเกษตรกรรมเรื่องของการทำนาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะว่าบ้านเรานะครับพื้นที่การทำนาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมวิถีของโลกเราเนี่ยนะครับเริ่มเข้าสู่สภาวะก็คือโลกร้อนนะครับผมซึ่งโลกร้อนเนี่ยมันเกิดจากการเกิดจากปัจจัยหลายๆส่วนนะครับปัจจัยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเผาไหม้ต่างๆนะครับผมแล้วก็ปัจจัยอีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรกรรมที่มีการปล่อยตัวคาร์บอนหรือว่าก๊าซมีเทนนะครับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับทำให้เกิดภาวะตัวภาวะที่เรียกว่าภาวะเรือนกระจกนี่แหละนะครับผมนะเพราะฉะนั้นทิศทางของการเกษตรกรรมหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็จะหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการทำอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรกรรมนะครับหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของวิถีชีวิตที่อยู่ในภาคครัวเรือนก็ในภาคครัวเรือนก็ดีนะครับหรือว่าภาคเกษตรกรรมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับหรือว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงให้มีการปล่อยในเรื่องของคาร์บอนนะครับหรือว่าเรื่องของมลพิษนะครับให้น้อยนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของแนวโน้มในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมที่ประชาคมโลกนะหันมาให้ความสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของลักโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวลักโลกนะครับข้าวลักโลกก็คือการปลูกข้าวยังไงนะครับให้กระบวนการผลิตเราเนี่ยนะครับมีการปล่อยในเรื่องของก๊าซมีเทนนะครับที่ก่อให้เกิดเรื่องของภาวะเรือนกระจกนะครับผมสำหรับสไลด์ถัดไปนี้นะครับเราก็จะเริ่มมาเข้าเรื่องเรานะครับผมก็คือจะเป็นเรื่องของระบบจัดการน้ำนะครับแบบประหยัดช่วยลดก๊าซเรือนกระจกนะครับนับในเบื้องต้นนะครับการทำนาของเราเนี่ยนะครับปกติแล้วเราก็จะทำแบบสูบน้ำเข้านา ปกตินะครับเราก็จะทำแบบสูบน้ำเข้านานะครับแล้วก็มีบริหารจัดการน้ำ

ก็ลดมีเทนนะครับซึ่งทำให้เกิดเรื่องของภาวะเรือนกระจกนะครับก็จะมีให้เปรียบเทียบ2 ส่วนนะครับก็คือการปลูกนานะครับที่ขังน้ำตลอดทั้งปีนะครับนะทำให้เกิดเลยครับทำให้เกิดเรื่องของการปล่อยแก๊สมีเทนนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีเรื่องของการสิ้นเปลืองในเรื่องของน้ำที่อาจจะใช้โดยที่อาจจะมีการใช้น้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมนะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งครับซึ่งเป็นแนวโน้มในการที่หลายๆภาคส่วนนะครับส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาเนี่ยใช้ระบบปลูกแบบนี้นะครับคือการปลูกแบบประหยัดน้ำนะครับนะจะช่วยในเรื่องของการลดโลกร้อนช่วยในการลดโลกร้อนนะครับผมปลูกประหยัดน้ำปลูกยังไงเขาจะปลูกแบบวิธีแห้งสลับเปียกนะครับซึ่งในรายละเอียดของการปลูกแบบแห้งสลับเปียกเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้จากบทก่อนหน้ามาแล้วนะครับผมซึ่งในที่นี้ก็จะไม่อธิบายในเชิงลึกนะครับผมนับการปลูกแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าการปลูกแบบ AWD นะครับอันนี้เป็นตัวย่อเนาะนะครับซึ่งนะครับระบบ AWD เนี่ยมันจะมีการวางแผนนะครับในการที่จะให้น้ำเข้าไปในนานะเป็นระยะนะครับแล้วก็ได้มีการประเมินมาแล้วนะจะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำได้ถึงประมาณ 30% นะครับผมซึ่งการที่เราใช้ระบบปลูกแบบน้ำไม่ขังอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะช่วยในการลดในเรื่องของแบคทีเรียนะครับนะซึ่งพอไม่มีแบคทีเรียมันก็จะช่วยลดในเรื่องของการปล่อยแก๊สมีเทนนะครับแล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อตัวก๊าซเรือนกระจกนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือระบบการปลูกอย่างเงี้ยก็จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับต่อไปนะครับผมนอกจากระบบการปลูกแบบ AWD เมื่อกี้นะครับวัตถุประสงค์ของการปลูกข้าวแบบเมื่อกี้นอกจากการลดโลกร้อนแล้วนะครับเป้าหมายของการปลูกเนี่ยเกษตรกรนะครับจะต้องปลูกให้ได้ตามมาตรฐานหรือว่าคุณภาพข้าวยังคงลักษณะแบบเดิมอยู่นะครับผมซึ่งเราก็อาจจะใช้หลายๆส่วนเข้ามาช่วยไม่ว่าในเรื่องของการปลูกแบบอินทรีย์นะครับหรือว่าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเข้ามาช่วยในการจัดการนะทั้งในส่วนและทั้งในส่วนน้ำและดินนะครับผมนะในส่วนนี้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีในการจัดการน้ำในนาข้าวเนี่ยมันจะมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดการเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้กันเยอะก็จะเป็นเครื่องสูบน้ำแบบที่เรียกว่าเครื่องสูบน้ำพญานาคเนาะถ้ามีภาพก็อาจจะมีเดี๋ยวจะอินเสิร์ตไว้ให้ดูนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของการติดตั้งเรื่องเซ็นเซอร์นะครับที่ใช้วัดค่าสภาพแวดล้อมที่อยู่ในนาข้าวนะครับที่สำคัญก็จะของการวัดระดับน้ำนะครับผมนะเดี๋ยวตอนท้ายก็อาจจะมีตัวอย่างตัวเซ็นเซอร์ให้เห็นนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมีเซ็นเซอร์อื่นๆนะที่ใช้วัดในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นนะครับหรือว่าสภาพอากาศนะครับที่อยู่ในบริเวณท้องนานะครับนะแต่ว่าในเรื่องของการจัดการน้ำก็หลักๆก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำนะครับผมในส่วนถัดมานะครับก็จะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับที่ชาวนาในยุคปัจจุบันนะที่เขาเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเนาะสามารถที่จะดูได้ผ่านมือถือสามารถที่จะสั่งการนะครับได้จากตัวอุปกรณ์มือถือได้นะครับผมแล้วก็เรื่องของการตั้งเวลานะครับให้กับเครื่องสูบน้ำนะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะคอนโทรลในเรื่องของระบบการปลูกนะครับให้เป็นไปตามแผนหรือระบบการปลูกของ AWD นะที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนถัดไปก็จะเป็นเทคโนโลยีอื่นๆนะซึ่งอาจจะเอามาช่วยในการเสริมนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นการใช้โดรนนะครับในการบินนะครับตรวจสภาพแปลงนะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์นะครับอย่างเช่นประเมินในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับประเมินในเรื่องของการจัดการน้ำนะอย่างเหมาะสมนะครับพูดง่ายๆคือเอาโดรนบินสำรวจข้อมูลแล้วก็นำมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็เอาผลการวิเคราะห์นั่นนะครับเอามาใช้ในการจัดการนะครับแปลงนานะครับผม
นะครับ

สำหรับสไลด์นี้อยากจะให้ทราบคำหลักๆสัก3คำนะเพื่อให้น้องๆนะครับได้เข้าใจนะครับหรือว่าให้ผู้ฟังนะครับได้ทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรสมาร์ทฟาร์มนะครับอันแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับผมระบบสมาร์ทฟาร์มิ่งเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นระบบที่ออนไลน์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีการเกษตรเอามาช่วยในการจัดการนะครับนะเราก็จะเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มละนะครับผมในส่วนถัดไปนะครับนับจะเป็นระบบที่เริ่มมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนับสามารถที่จะคอนโทรลหรือว่าสั่งการผ่านทางอุปกรณ์มือถือนะครับโดยที่อุปกรณ์มือถือเราเนี่ยเชื่อมกับตัวอินเทอร์เน็ตนะครับผมระบบลักษณะนี้เราจะเรียกว่า IoT in agriculture เนาะ IoT เนี่ยมันย่อมาจาก Internet of Things นะครับนะในท้องนาเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะให้ตัวอุปกรณ์นั้นสามารถที่จะสั่งการนะครับหรือว่ามอนิเตอร์ค่านะครับผ่านตัวอุปกรณ์มือถือนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีตัวกลางนะครับที่เราเรียกว่า Cloud Service นะเป็นสื่อกลางในการคุยกันนะครับระหว่างตัวอุปกรณ์ที่อยู่คอนโทรลนะครับต่างๆที่อยู่ที่นานะครับกับตัวมือถือของตัวเกษตรกรเองนะครับผมแล้วก็ส่วนที่3นะครับจะเป็นระดับการจัดการที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเราเรียกว่า Digital Farming นะครับผมตัวดิจิทัลฟาร์มิ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มละนะครับจะมีเรื่องของการนำเรื่องของพวก AI ต่างๆนะครับเข้ามาใช้นะครับในการทำงานร่วมด้วยนะครับมีแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงนะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับนะแล้วก็มีการพัฒนาระบบต่างๆให้ผู้ใช้งานนะครับโดยเฉพาะระบบที่จะมีการกระจายสินค้านะครับระหว่างตัวกลางน้ำไปถึงปลายน้ำเป็นต้นหรือว่าระบบที่สามารถติดตามย้อนกลับนะครับเขาเรียกว่าระบบที่มันสามารถกลับมาได้ว่าข้าวของเราเนี่ยมันปลูกในพื้นที่ไหนนะมีกระบวนการปลูกแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจะต้องใช้ Digital Farming นะครับผมอันนี้ในรายละเอียดที่เป็นเชิงการพัฒนาระบบนะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยในเฟสถัดไปนะที่เป็นโปรแกรมถัดไปนะครับผมในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นแนวทางนะครับในการที่เราจะคัดสายพันธุ์ข้าวนะครับแล้วก็วิธีการที่จะลดก๊าซมีเทนนะจากกระบวนการปลูกข้าวนะครับนับโดยทั่วไปแล้วนะครับเวลาเราปลูกข้าวเนี่ยปกติเราก็ต้องมีการเลือกสายพันธุ์อยู่แล้วว่าเราอยากจะปลูกข้าวไหนนะครับข้าวไหนที่กำลังเป็นเทรนด์ทางการตลาดนะราคากำลังดีนะครับเราก็จะปลูกตามเทรนด์นั้นหรือเราจะปลูกไว้รับประทานก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมนะครับสำหรับการเลือกปลูกข้าวเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะพยายามพัฒนาสายพันธุ์ที่เป็นข้าวที่โตไวนะครับแล้วก็ใช้น้ำน้อยนะครับแต่ว่ายังจะต้องคงคุณภาพนะตัวข้าวหรือว่ากลิ่นและรสนะครับยังต้องคุณภาพสูงอยู่นะครับนะการที่ปลูกข้าวที่โตไวแล้วก็ใช้น้ำน้อยมันจะไปช่วยในเรื่องของการลดก๊าซมีเทนไปด้วยในตัวนะครับผมอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละครับผมนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของการเลือกสายพันธุ์หรือว่าพัฒนาสายพันธุ์นะครับให้โตเร็วใช้น้ำน้อยแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการปลูกข้าวแบบอินทรีย์นะครับใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายในดินแทนที่จะใช้ตัวสารเคมีนะครับในการไปย่อยสลายนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการไม่ทำลายตัวดินแล้วก็ตัวแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนะครับผมนับในส่วนถัดไปก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับสำหรับเทคโนโลยีการปลูกหรือว่าระบบการปลูกในยุคนี้นะครับโดยเฉพาะในบริบทของบ้านเราเนี่ยครับผมหรือประเทศไทยเนี่ยนะครับผมก็คือการวางแผนการปลูกตามฤดูกาลนะครับตัวการวางแผนการปลูกตามฤดูกาลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของเรื่องของการลดต้นทุนนะครับผมแล้วก็จำกัดในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะครับผมนะ
การวางแผนก่อนปลูกเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้ผลผลิตที่ดีนะครับผมการวางแผนการปลูกเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลนับสภาพอากาศนะก็โดยทั่วไปนะครับถ้าเราไม่ได้ติดตั้งตัวเซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อมในท้องนาของเรานะครับเราก็อาจจะใช้ตัวข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในการที่จะเอามาประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็ใช้ในการวางแผนนะครับฟ้าฝนจะมาเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะถึงมีพายุอะไรต่างๆเข้าอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมีการวางแผนนะครับผมส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์จากแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่มีอยู่นะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชันในการพยากรณ์ฝนนะครับการพยากรณ์เนี่ยนะมันจะทำให้เราทราบข้อมูลล่วงหน้านะครับอย่างน้อยก็ความแม่นของการพยากรณ์ก็อาจจะช่วยให้เราได้ส่วนหนึ่งในการที่จะมีการตั้งรับนะเอาไว้ก่อนนะครับนะรู้ล่วงหน้าว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะหว่านข้าวดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะส่วนต่อไปก็คือควรจะทำเป็นลักษณะของแผนการปลูกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเทคโนโลยีแบบเอาซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะก็อาจจะบางทำเป็นตัวระบบปฏิทินดิจิทัลนะครับผมนะถัดไปก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนในการจัดการความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเนี้ยก็จะมีทั้งความเสี่ยงของภัยแล้งนะที่จะเกิดขึ้นนะครับผมภัยแล้งหรือการขาดน้ำนะครับในการที่จะสูบข้าวนานะครับผมสองก็คือในเรื่องของน้ำท่วมนะครับนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็จะมีการปลูกข้าวอยู่2ครั้งต่อปีนะครับเป็นข้าวนาปีกับข้าวนาปลังนะครับผมแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้เหมาะกับบริบทบ้านเรามากนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับเกษตรกรในประเทศไทยนะครับก็จะทำนาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15ไร่ต่อครัวเรือนนะครับผมเพราะฉะนั้นปริมาณการทำนาเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบริหารจัดการเนี่ยสมัยเด็กก่อนนะครับบ้านเราจะมีการทำนาที่เขาเรียกว่าลงแขกลงแขกปลูกข้าวลงแขกเกี่ยวข้าวเงี้ยนะครับปัจจุบันก็มีการเรียกระบบอย่างเงี้ยนะครับว่าเป็นระบบนาแปลงใหญ่นะครับระบบนาแปลงใหญ่ก็คือมีการรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันวางแผนร่วมกันนะครับเพื่อที่จะได้ประหยัดนะครับในเรื่องของต้นทุนนะครับนะวางแผนในการปลูกแล้วก็มีการวางกำหนดการว่าเมื่อไหร่จะทำพื้นที่ส่วนไหนยังไงนะครับผมนะครับเราก็อาจจะช่วยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับร่วมกันนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับต่างๆที่เราจะเอามาใช้ร่วมกับตัวระบบการปลูกแบบเปียกสลับแห้งนะตอนต้นที่พูดกล่าวไปเนาะนะเพราะว่ากระบวนการปลูกลักษณะอย่างนั้นนะครับมันเป็นวิธีการปลูกแบบคาร์บอนต่ำนะครับผมซึ่งนะการที่เราจะคิดโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานนะครับในการรับรองนับจากหน่วยงานนะซึ่งมีมาตรฐานทั้งในระดับของ world standard นะก็คือเป็นมาตรฐานระดับสากลนะครับแล้วก็ในหน่วยงานประเทศไทยเองก็มีนะมาตรฐานในเรื่องของการจัดการเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับผมนะเดี๋ยวต่อไปเราเรียกว่าคาร์บอนเครดิตแล้วกันนะครับผมเนาะในเรื่องของการจัดการคาร์บอนเครดิตตรงนี้นะครับเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับต่างๆในนาไปด้วยนะครับเกษตรกรจะต้องเก็บข้อมูลไปด้วยเพื่อที่จะเอาไปประเมินนะครับค่าของมีเทนที่ปล่อยออกมานะครับนะว่าระบบปลูกที่เราใช้นะครับแบบ AWD มันลดมีเทนในกระบวนการปลูกเนี่ยลงไปเท่าไหร่นะครับต่อครั้งนะต่อครอปนะครับปีหนึ่งอาจจะปลูกครอปหนึ่งก็ได้ปีหนึ่งอาจจะปลูก2ครอปเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะถูกคำนวณออกมานะครับนะเป็นตัวคาร์บอนเครดิตเนาะนะซึ่งในกระบวนการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีนะครับแล้วแต่ว่าหน่วยงานไหนองค์กรไหนนะครับนะเป็นคนคิดโปรเจกต์นั้นขึ้นมานะครับเนาะแล้วก็ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมนะส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องมืออยู่ประมาณสัก 2-3 เครื่องมือนะครับนอกจากตัว
แพลตฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการเก็บข้อมูลยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดระดับน้ำในนาข้าวเพื่อที่จะคอนโทรลในเรื่องของระบบการปลูกนะครับให้เป็นไปตามโปรแกรมการปลูกนะครับผมนะครับส่วนถัดมาก็คือจะต้องมีพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าแก๊สมีเทนนะครับที่ปล่อยออกจากนาข้าวนะครับนะซึ่งจะต้องอาศัยแรงงานคนเนาะยังไงมีอุปกรณ์ก็จะต้องอาศัยแรงงานคนไปวัดนะครับนะสำหรับระบบ IoT ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกทิศทางหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งนะซึ่งน้องๆในอนาคตก็สามารถที่จะลองพัฒนาออกมาเป็นโปรเจกต์นะครับแล้วใช้ในการเก็บข้อมูลเหล่านั้นนะครับเป็นแบบ real time นะแล้วก็สามารถส่งข้อมูลเหล่านั้นนะครับไปยังแพลตฟอร์มต่างๆนะเพื่อที่จะแคลคูลเลตหรือว่าคำนวณในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะซึ่งระบบ IoT ที่บอกมาเนี้ยนะครับผมนะสิ่งที่สำคัญนะครับนะเวลาเราจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันจะมี2ส่วนหลักๆนะครับผมส่วนแรกก็คือเราจะต้องมองในเรื่องของภาคพลังงานก่อนนะครับผมนะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องใช้ไฟนะครับนะต้องใช้ไฟฟ้านะครับภาคพลังงานที่เหมาะกับการจัดการเรื่องของคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ปล่อยพวกเรื่องของคาร์บอนนะอย่างเช่นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันนะใช่ไหมครับผมเพราะเราจะทำนาแบบรักโลกก็จะต้องหันมาใช้ในเรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องของพวกโซลาร์เซลล์ต่างๆเนาะซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลายๆพื้นที่ก็จะเริ่มนำมาใช้แล้วนะครับซึ่งพลังงานทางเลือกตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งพลังงานให้หลายๆส่วนนะครับนะหนึ่งก็คือเป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ติดตั้งไว้ที่ท้องนานะเป็นอุปกรณ์เรื่องของ IoT device นะครับผมเนาะที่ใช้ในการ collect ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับส่งขึ้นไปยังแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นภาคพลังงานให้กับพวกเครื่องสูบน้ำต่างๆนะครับที่ใช้เครื่องยนต์เนาะที่ใช้ในการขับสายพานนะครับผมก็เปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์นะครับผมในอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของภาคการสื่อสารข้อมูลตรงนี้ก็สำคัญนะครับผมเพราะว่าตัว อุปกรณ์ IoT เนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารเชื่อมโยงกับตัวอินเทอร์เน็ตนะครับผมเพราะฉะนั้นภาคสื่อสารเราก็ควรจะเลือกด้วยนะครับผมว่าบริบทของพื้นที่ตรงนั้นนะครับมีภาคการสื่อสารใดที่เข้าถึงบ้างนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้ามีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงนะเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของ Wi-Fi ได้นะครับแต่ว่าในบริบทประเทศไทยเนี่ย Wi-Fi นี่คงไม่ไปติดตั้งในท้องทุ่งท้องนานะครับผมก็จะมีการสื่อสารในรูปแบบอื่นนะครับให้เราเลือกใช้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้การสื่อสารผ่านผู้ให้บริการค่ายโทรศัพท์มือถือนะครับก็กลุ่มพวก NB-IoT นะครับผมนะครับในส่วนถัดมาก็คือจะเป็นตัวภาคการควบคุมตัวระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับผมนะครับซึ่งภาคการควบคุมตัวนี้นะครับนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกพัฒนาหลายแพลตฟอร์มนะครับอาจจะพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มโดยใช้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ได้นะครับซึ่งก็มีหลายค่ายนะครับหรืออาจจะพัฒนาในแพลตฟอร์มตัวอุปกรณ์ PLC นะครับ PLC นี่มาจากโปรแกรม All Logic C Controller นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการโปรแกรมพวกอุปกรณ์ต่างๆในภาคอุตสาหกรรมนะครับนะอันนี้ก็จะสามารถที่จะเลือกใช้แพลตฟอร์มให้เหมาะกับบริบทนะครับนะในการทำงานนะครับผมในส่วนของตัวภาคควบคุมตรงนี้นะครับมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คืออุปกรณ์ IoT ที่เราเรียกว่า IoT device นะครับอันนี้ส่วนแรกนะครับเป็นอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะมีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆติดตั้งเนาะเพื่อที่จะอ่านค่านะครับอ่านค่าข้อมูลต่างๆเช่นอ่านวัดค่าระดับน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีภาคคอนโทรลนะอย่างเช่นเราจะไปคอนโทรลเรื่องของ
เครื่องสูบน้ำอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นในการที่จะผันน้ำเข้านาอย่างเงี้ยนะครับหรือผันน้ำเข้าระบบนะครับซึ่งเราอาจจะต้องใช้ระบบนาแปลงใหญ่นะครับในการทำร่องนานะครับผมคือผันเข้าไปแค่จุดเดียวนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็คือมีการอะไรครับมีการกระจายน้ำเข้าไปนาแต่ละแปลงนะครับที่อยู่บริเวณใกล้กันนะครับก็คือเวลาวางแผนการปลูกก็ต้องปลูกเป็นล็อตเดียวกันเลยนะครับเป็นซีรีส์เดียวกันเป็นล็อตเดียวกันนะครับผมนะแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนของตัว Cloud Service นะครับ Cloud Service นี่ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ตรงกลางนะครับนะซึ่งตอนต้นก็บอกไปแล้วเนาะก็จะเป็นตัวกลางระหว่างตัวอุปกรณ์กับตัวโมบายแอปนะที่เราจะใช้สื่อสารระหว่างกันนะครับผมนะตัวข้อมูลต่างๆนะครับที่เรามีการรวบรวมนะครับจากอุปกรณ์นะครับมันก็จะถูกส่งเข้าไปที่ Cloud Service นะครับนะส่วนการคอนโทรลต่างๆนะครับมันก็จะมีการคอนโทรลจากตัวส่วนที่3ก็คือตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับซึ่งส่วนนี้ก็อาจจะพัฒนาขึ้นมาหรืออาจจะใช้ตัวโลโคดนะในการพัฒนาโมบายแอปขึ้นมาก็ได้นะครับนะเพื่อที่จะใช้ในการคอนโทรลระยะไกลผ่านมือถือสามารถมอนิเตอร์ได้นะครับนะผ่านตัวมือถือเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพหลักๆที่เราจะเอาตัวระบบ IoT เนี่ยมาใช้ร่วมกับ AWD นะครับนะซึ่งในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับ AWD เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของที่เพิ่มเติมก็คือส่วนการเก็บข้อมูลพวกก๊าซมีเทนนะครับปกติเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือในการเก็บนะครับนะเพราะว่าการปล่อยก๊าซอาจจะปล่อยในปริมาณน้อยนะครับนะถ้าใช้เซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดในการวัดที่ไม่ละเอียดพอนะครับบางทีก็จะวัดค่าไม่ได้นะครับผมอาจจะต้องใช้เครื่องมือนับหรืออาจจะพัฒนาเครื่องมือขึ้นมานะครับที่ใช้ในการเก็บแบบเรียลไทม์นะครับผมส่วนถัดไปนะครับก็จะให้เห็นนะครับภาพของเทคโนโลยีต่างๆนับหรือว่าตัวนวัตกรรมต่างๆนะที่อยู่ในตลาด IoT นะครับซึ่งเราสามารถที่จะพัฒนาตัวอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อใช้งานในระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มในนาข้าวอย่างเดียวนะครับนะเป็นสมาร์ทฟาร์มในการเกษตรกรรมในรูปแบบอื่นก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าหลักการมันจะคล้ายๆกันนะครับผมนะก็คือจะต้องมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับผมเซ็นเซอร์ก็แล้วแต่ว่าตัวสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยไหนนะครับที่เราต้องการเก็บค่าใช่ไหมครับแล้วก็เอามาประเมินนะครับแล้วก็เอาไปสั่งการหรือควบคุมนะครับใช่ไหมครับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำใช่ไหมครับการให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมนะในแผนภาพเนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มอยู่2ตัวนะครับมีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นโปรแกรมLogic Controller นะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับผมนะอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับผมนะครับก็จะมีตัวที่เป็นหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของที่ใช้กับPLC นะครับนะปัจจุบันนี้ก็มาที่จะนำมาพัฒนาได้แล้วก็ราคาค่อนข้างถูกแล้วนะครับเราสามารถที่เขียนโปรแกรมนะครับแล้วเขียนหน้าจอไปที่ตัวจอได้เลยนะครับผมแล้วก็สั่งคอนโทรลผ่านทัชสกรีนนะครับบนหน้าจอได้นะครับผมเอาเป็นส่วนของกล่อง PLC ก่อนนะส่วนใหญ่กล่อง PLC เวลาเราจะสื่อสารเนี่ยมันจะสื่อสารด้วยตัวเซ็นเซอร์นะจะสื่อสารด้วย IS 4.5 นะครับผมนะก็จะเป็นการสื่อสารของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่อยู่ในอุปกรณ์ภาคอุตสาหกรรมนะครับในโรงงานต่างๆเนี่ยนะครับก็จะคอนโทรลนะผ่าน IS 4.5 นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรโตคอลนะครับที่ใช้ในการสื่อสารนะครับผมสื่อสารข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีตัวหลักๆ ก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ถ้าเป็นเรื่องของการจัดการน้ำนะปัจจุบันเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดระดับน้ำนะมันจะมีหลายเทคโนโลยีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการวัดด้วยการใช้ลูกลอยหรือว่าทุ่นลอยในการวัดระดับน้ำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมการวัดด้วยการใช้แถบวัดนะครับแถบวัดเหมือนคล้ายๆกับแถบไม้บรรทัดนี่แหละนะครับนะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแล้วก็การวัด
ด้วยการใช้ตัวคลื่นอัลตราโซนิกนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะซึ่งการเลือกใช้งานนะก็ควรจะเลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับผมตามรูปแบบอย่างเช่นถ้าเราจะวัดน้ำในถังเก็บน้ำนะครับในถังพักน้ำนะครับเราอาจจะใช้เป็นแบบลูกลอยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะไปวัดน้ำในแหล่งน้ำนะครับตามธรรมชาตินะครับอาจจะใช้เป็นอัลตราโซนิกนะครับผมนะเพราะว่าอัลตราโซนิกมันก็จะช่วยในเรื่องของ1คือไม่ได้สัมผัสน้ำโดยตรงนะครับจะเป็นการยิงขึ้นความถี่นะครับเพื่อที่จะไปกระทบผิวน้ำนะครับแล้วก็สะท้อนกลับแล้วก็เอาระยะการสะท้อนกลับมาคำนวณนะครับเป็นระดับของน้ำนะครับผมเนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งแบบสุดท้ายเนี่ยควรจะวัดในน้ำที่ค่อนข้างที่จะสะอาดนิดนึงนะครับก็คือเป็นพวกแถบวัดนะครับนะแถบวัดเพราะอันนี้จะสัมผัสกับตัวน้ำนะครับนะพอสกปรกหน่อยการวัดค่าก็อาจจะเพี้ยนไปได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดดินนะครับผมซึ่งลักษณะของเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดดินเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานกันน้ำอยู่นะครับผมหลายๆตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานกันน้ำนะครับเป็นมาตรฐานที่เรียกว่า IP นะครับ IP 68อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะเพื่อที่จะอะไรครับให้เรามั่นใจว่าน้ำมันไม่ซึมเข้าไปในตัววงจรแน่นอนนะครับผมกลับไปที่ตัวเซ็นเซอร์สำหรับวัดดินนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเหมือน2ง่าม3ง่ามนะครับนะเอาไว้เป็นตัวนำไฟฟ้านะครับเขาก็จะปักเข้าไปในดินหรือว่าฝังเข้าไปในดินนะครับก็ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาออกมาหลายๆตัวด้วยกันให้เราสามารถวัดค่าได้หลายค่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัด อุณหภูมิความชื้นของดินนะครับผมการวัดค่า EC นะครับค่า EC เนี่ยจะเป็นค่าการนำไฟฟ้านะครับนะ electric conductivity นะครับเป็นการวัดค่าการนำไฟฟ้านะครับผมแล้วก็การวัดเรื่องของสารอาหารที่อยู่ในดินนะครับจะเป็นเซ็นเซอร์วัดค่า NPK นะครับผมนะอันนี้ก็จะเอาไว้ใช้ในเรื่องของวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารเพื่อที่จะเติมอาหารนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของเซ็นเซอร์การวัดค่า pH ในดินอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะเพราะว่าพืชบางตัวเนี่ยมันก็จะโตหรือว่าเติบโตใน pH ที่เหมาะสมของเขาเองนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับดินนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำตอนต้นนะครับในส่วนถัดมานะครับนอกจากตัวเซ็นเซอร์แล้วนะครับก็จะมีภาคพลังงานเนาะที่จะพูดถึงนะครับผมภาคพลังงานที่แนะนำนะถ้าอยู่ในนาข้าวนะก็จะเป็นการใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับผมแผงโซลาร์เซลล์ปัจจุบันเนี่ยผลิตออกมานะครับก็จะมีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับนะวิธีการเลือกเนี่ยเราต้องเลือกให้เหมาะกับปริมาณพลังงานที่อุปกรณ์ต้องการใช้นะครับซึ่งปกตินะมันจะมีตัวกลางอยู่เนาะถ้าเราใช้กับตัวระบบ IoT device นะครับผมก็คือตัวแบตเตอรี่เป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเวลาเลือกนะครับก็ควรจะเลือกที่ตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอวกมาที่แบตเตอรี่ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วค่อยกลับไปที่ตัวแผงนะครับผมนะเวลาเราจะเลือกเนี่ยก็ควรจะเลือกที่ตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับคราวนี้เลือกแบตเตอรี่เลือกยังไงนะเลือกนะครับโวลต์นะครับและวัตต์นะครับให้แล้วครับให้เหมาะสมกับตัวความต้องการของตัวอุปกรณ์ที่จะใช้พลังงานนะครับผมความต้องการของอุปกรณ์ที่จะใช้พลังงานเนี่ยคำนึงถึงอะไรนะครับเราก็ต้องไปดูเลยนะครับว่าเวลาเราพัฒนาอุปกรณ์ IoT ขึ้นมาเนี่ยมีอุปกรณ์ตัวไหนใช้ไฟเท่าไหร่นะครับผมใช่ไหมครับเพราะว่าอุปกรณ์ในนั้นอาจจะมีหลายตัวนะครับผมอาจจะมีทั้งไมโครคอนโทรลเลอร์มีทั้งบอร์ดสื่อสารนะครับผมมีทั้งตัวเซ็นเซอร์ที่จะต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ด้วยอย่างเงี้ยครับก็ต้องคำนวณพลังงานนะครับที่เป็นแล้วครับเป็นโหลดของตัวอุปกรณ์นะครับเราถึงไปเลือกไซส์ของตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เลือกวัตต์ของแบตเตอรี่เนาะหลังจากนั้นนะครับหลังจากเราเลือกแบตเตอรี่แล้วนะครับผมทุกทีนะครับการเลือกแบตเตอรี่มีกี่นะครับลืมไปส่วนหนึ่งแบตเตอรี่ก็มีหลายประเภทนะครับผม
ก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามเหมาะสมได้นะครับแต่ละประเภทก็จะมีการใช้งานแล้วก็การแล้วก็อายุการใช้งานแตกต่างกันนะครับที่เราเห็นกันก็จะมีแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่น้ำเนาะที่มีการเติมน้ำกลั่นแล้วก็ชาร์จนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวคือลิเธียมฟอสเฟตนะครับก็จะมี3ตัวหลักๆเนี่ยที่ส่วนใหญ่เราก็จะเอามาใช้ในตัวเป็นภาคพลังงานนะครับให้กับตัวอุปกรณ์นะครับผมพอพูดถึงแบตเตอรี่แล้วส่วนถัดไปก็คือแผงโซล่าเมื่อกี้นะครับผมแผงโซล่าเราก็ต้องเลือกตามขนาดนะให้เหมาะสมที่สามารถที่จะชาร์จพลังงานนะครับนะให้กับตัวแบตเตอรี่ได้นะครับปกติเวลาเราจะชาร์จพลังงานเนี่ยเราจะไม่ได้ต่อตรงเข้าไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับผมมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวขั้นกลางนิดหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่าโซล่าชาร์จเจอร์นะครับผมอุปกรณ์โซล่าชาร์จเจอร์เนี่ยนะจะมีการเชื่อมต่อนะครับอยู่3ส่วนนะครับนะส่วนแรกก็คือเชื่อมตัวแบตเตอรี่นะครับผมเนาะเอาไว้จ่ายพลังงานนะครับผมส่วนที่2ก็คือเชื่อมกับตัวแผงโซล่านะครับเป็นภาคชาร์จไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเป็นส่วนของการเอาพุทไฟนะครับคือจ่ายไฟให้กับตัวอุปกรณ์นะครับผมอันนี้เอาเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับนะก็จะมีอุปกรณ์ที่สำคัญที่เป็นภาคพลังงานก็คือตัวโซล่าชาร์จเจอร์นะครับมีตัวแบตเตอรี่นะครับสำหรับเก็บไฟนะครับแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์นะครับทั้งหมดนี้จะเป็นภาคพลังงานนะครับสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ IoT ที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำงานในฟาร์มของเรานะครับผมส่วนถัดมานะครับข้างในล่ะครับมีอะไรบ้างนะครับนะข้างในก็แล้วแต่แพลตฟอร์มนะครับเมื่อกี้แพลตฟอร์ม PLC นะพูดไปแล้วเนาะก็จะมีบอร์ดนะ PLC นะครับก็จะทำงานโปรแกรมเฉพาะของเขานะครับผมนะซึ่งส่วนนี้ปัจจุบันเนี่ยเริ่มราคาถูกลงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเอามาใช้ในเรื่องของการเกษตรสมาร์ทฟาร์มในระดับแบบครัวเรือนได้ละนะสมัยก่อนเนี่ยมันราคาแพงนะเขาจะใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะครับผมนะก็จะมีส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Arduino นะครับผมแพลตฟอร์มที่ว่า Arduino นะครับแพลตฟอร์มเนี้ยก็นักพัฒนาใช้พัฒนาตัวระบบต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมนะการสื่อสารก็รองรับได้หลายรูปแบบนะครับนะในที่นี้ที่เอามาให้ดูนะครับก็จะเป็นการสื่อสารแบบ NB-IoT นะครับก็จะมีโมดูลตัวหนึ่งนะครับเป็นโมดูลสื่อสารกับค่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้เราจะต้องเสียค่าบริการรายปีนะครับด้วยนะครับเป็นค่าเชื่อมกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับซึ่งมันจะcompatible กันนะครับเข้ากันได้กับตัวอุปกรณ์ Arduino ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีส่วนอื่นๆก็คือส่วนที่เราจะใช้ในการเชื่อมกับตัวเซ็นเซอร์นะครับซึ่งมันจะมีโมดูลตัวหนึ่งนะครับก็คือ IS485 นะครับนะเพราะว่าหลายๆเซ็นเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสมาร์ทฟาร์มนะครับจะใช้มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลนะครับเป็น IS485 นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวโมดูลนะครับในการแปลงนะครับผมอันนี้ก็จะใช้ในการทำงานร่วมด้วยนะครับผมแล้วก็มีส่วนสำคัญก็จะมีเรื่องของพวกไทม์เมอร์อาจจะใช้ในการเสริมได้นะครับหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับค่าแรงดันไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเอามาใช้เสริมได้เพราะว่าถ้าdevice บางตัวหรือว่าเซ็นเซอร์หรือว่าอะไรแหล่งอุปกรณ์ที่ต้องการพลังงานต่ำเนี่ยมันจะต้องมีการปรับแรงดันลงนะครับอาจจะต้องเอามาใช้เสริมในอุปกรณ์เรานะครับแล้วก็ส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวภาคคอนโทรลนะครับคอนโทรลปั๊มคอนโทรลนู่นคอนโทรลนี่นะครับเปิดสวิตช์เปิดไฟอย่างเงี้ยนะครับนะเขาจะเรียกว่ารีเลย์สวิตช์นะครับรีเลย์สวิตช์เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ใช้ในการสั่งเปิดปิดตัวอุปกรณ์นะครับผมเนาะนะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งมีทั้งรีเลย์สวิตช์ที่เป็นสั่งคอนโทรลอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ DC นะครับแล้วก็อุปกรณ์บางตัวอาจจะใช้ไฟ AC ก็สามารถใช้รีเลย์สวิตช์ที่
คอนโทรลอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ AC ได้ไฟ AC คือไฟบ้านนี่แหละนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีส่วนตัวกลางนะครับที่เป็น Cloud Service นี่พูดไปแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับผมการพัฒนาโปรแกรมนะครับในการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มไปนะครับผมนะครับถ้าเป็นแพลตฟอร์มของ PLC เขาก็จะมีตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้อาจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับหลักลอจิกนิดนึงนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับภาษา Assembly นะครับแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็จะเขียนโปรแกรมได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ PLC นะครับผมส่วนการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์นะครับซึ่งเป็น Arduino นะครับที่เอามาให้ดูตรงนี้นะครับก็จะใช้ภาษา C for Arduino นะครับเขียนฝังเข้าไปในอุปกรณ์นะครับหรือบางทีเราก็จะเรียกซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมเหล่านี้ว่าโปรแกรมระบบฝังตัวเนาะคือเวลาเราเขียนโปรแกรมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเอาโปรแกรมเนี่ยฝังเข้าไปในตัวอุปกรณ์และอุปกรณ์นั้นก็จะทำงานตามโปรแกรมที่เราเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสั่งให้ไปอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ตัวไหนใช่ไหมครับส่งไปที่ Cloud Service ตัวไหนใช่ไหมครับหรือว่าสั่งให้คอนโทรลปั๊มน้ำตัวไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าปริมาณน้ำต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ก็สั่งเลยครับไปคอนโทรลตัวเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะสูบน้ำเข้าให้ได้ระดับนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้คือการเขียนโปรแกรมในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่า IoT device นะครับอันนี้แค่โปรแกรมแค่ส่วนเดียวนะครับนะยังมีโปรแกรมส่วนอื่นอีกนะครับนะโปรแกรมส่วนที่2เนี่ยเขาจะไปเขียนไว้ที่ตรง Cloud Serviceนะครับเป็นส่วนของบริการนะครับนะบน Cloud Service เราก็มีส่วนของที่เราจะต้องพัฒนาอย่างเช่นรับข้อมูลมาแล้วเอาไปจัดเก็บไว้ที่ไหนฐานข้อมูลอะไรเงี้ยมันก็ต้องเขียนไว้ที่ตัว Cloud Service นะครับนะหรือพอรับค่ามาแล้วนะครับแล้วมันมีการสั่งการนะครับหรือว่ามีการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเขียนควบคุมไว้ที่ Cloud Service ได้นะครับแล้ว Cloud Service ก็จะไปสั่งการที่ตัวอุปกรณ์ IoT device นะครับผมอันนี้คือโปรแกรมส่วนที่2นะครับบางทีเราจะเรียกส่วนนี้ว่า middleware นะครับware ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ตรงกลางนั่นแหละนะครับแล้วก็การพัฒนาโปรแกรมอีกส่วนหนึ่งนะก็จะเป็นส่วนของ application นะครับที่ให้เกษตรกรนับหรือว่าผู้ใช้งานละนะครับซึ่งก็จะมีแนวทางในการพัฒนาอยู่2รูปแบบหลักๆนะครับนะรูปแบบแรกก็คือพัฒนาไปเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับส่วนใหญ่เว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแอดมินใช้งานนะครับหรือว่าเจ้าของแพลตฟอร์มนะใช้งานเพื่อที่จะมอนิเตอร์ดูแดชบอร์ดดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะส่วนใหญ่จะดีไซน์เป็นเว็บแอปพลิเคชันแล้วก็ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนาะนะส่วนของเกษตรกรใช้งานจริงๆนะส่วนใหญ่เขาก็จะพัฒนาเป็นโมบายแอปนะครับเพราะว่าโมบายแอปมันสะดวกนะครับแล้วเราพกพาไปไหนเนี่ยส่วนใหญ่คนปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องพกมือถืออยู่แล้วนะครับก็สามารถเปิดแอปเช็คนะครับหรือว่าเวลามันมีการแจ้งเตือนฉุกเฉินนะครับมีฟ้าฝนมาหรือว่ามีน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเตือนนะเราได้นะผ่านระบบแพลตฟอร์มต่างๆที่ได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับผมอันนี้ก็คือเอาพอสังเขปนะครับจริงๆแล้วนะครับมันจะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบ IoT มากกว่านี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของเทคโนโลยีทางด้านเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มนะครับที่มีนอกเหนือจากนี้อีกนะครับนับหลายแพลตฟอร์มนะครับผมต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของสรุปแล้วนะครับผมว่าเราฟังกันมาเนี่ยนะครับผมนะครับเราได้อะไรบ้างนะจากเนื้อหาตัวนี้นะครับนะสิ่งที่พูดถึงในตอนต้นก็คือการปลูกข้าวแบบใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะวิธีการเกษตรเนี่ยมันจะเป็นเกษตรรักโลกนะครับทำไมต้องเกษตรรักโลกนะครับคือถ้าเราไม่ทำเกษตรรักโลก
ตามทิศทางของสากลเนี่ยนะครับอีกหน่อยมันก็จะมีกฎเกณฑ์

0: ระเบียบต่างๆนะครับมากีดกันในเรื่องของการค้าและการส่งออกจะส่งออกข้าวได้ทำมาตรฐานตัวนี้หรือยังข้าวที่ส่งออกทำคาร์บอนเครดิตหรือยังอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็จะมีเรื่องพวกนี้มาเกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมนะแล้วปลูกข้าวแบบใหม่เนี่ยนะมันจะได้ผลดียังไงนะครับแน่นอนมันลดต้นทุนนะครับเพราะว่าเขาพยายามคิดโซลูชันให้ระบบการปลูกอย่างเงี้ยได้ผลผลิตที่ดีเหมือนเดิมหรือมากขึ้นด้วยตัวเทคโนโลยีเอามาช่วยนะครับนะดีหรือมากขึ้นนะครับแต่ว่าผลพลอยได้ที่ได้จากระบบการปลูกเนี้ยคือลดโลกร้อนไปด้วยนะครับผมนะครับส่วนถัดมาก็คือนำเทคโนโลยีต่างๆเนาะมาช่วยในการดูแลแปลงนานะครับนะซึ่งนะจะช่วยลดในเรื่องของการเอาคนเนี่ยนะแรงงานคนเนี่ยเข้าไปทำงานนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะเราค่อนข้างที่จะหาแรงงานคนเนี่ยที่เอาไปทำงานเป็นรายวันอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีละนะครับบ้านเรานะครับก็จะเริ่มมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเอามาใช้นะครับนะก็มีหลายๆส่วนก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือระบบ IoT มาช่วยในการจัดการเรื่องของน้ำแล้วก็การเก็บข้อมูลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับผมก็การเกษตรกรรมนะครับลดโลกร้อนเนี่ยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของสำหรับคนในยุคอนาคตนะครับมันจะช่วยอาจจะช่วยชะลอนะทำให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยนะที่ปัจจุบันเนาะน้ำแข็งขั้วโลกละลงละลายเนี่ยให้มันช้าลงนะครับนะรักษาโลกนี้นะครับให้อยู่ยืนยาวให้ส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับนะแล้วก็ระบบการเกษตรกรรมแบบคาร์บอนเครดิตต่ำตัวนี้นะครับในอนาคตก็จะเป็นทิศทางที่เกษตรกรรุ่นใหม่หรือเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับนะหันกลับมาให้ความสนใจนะครับแล้วก็หันกลับมาทำการเกษตรกรรมซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะกลายไปเป็นนักเกษตรอัจฉริยะในวันข้างหน้านะครับผมก็ในวันนี้ก็ขอสรุปและจบรายละเอียดของบทที่3ไว้เท่านี้นะครับผมก็ขอสวัสดีครับผม
1: ค่ะน้องๆทางบ้านนะคะน่าจะได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วนะคะเทคโนโลยีจริงๆแล้วนะคะมีไว้สำหรับคนขี้เกียจแต่ฉลาดนี่ทำไมอาจารย์กิ๊กพูดอย่างนั้นก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้มันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นก็คือออกแบบมาให้กับคนขี้เกียจอย่างพวกเราใช่ไหมคะแต่เราเป็นคนฉลาดก็คือเราใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเทคโนโลยีนาข้าวก็เช่นเดียวกันค่ะจะช่วยให้เกษตรกรรวมทั้งผู้ผลิตคาร์บอนเครดิตแล้วก็คนที่รักสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถทำงานเกี่ยวกับการจัดการคาร์บอนเครดิตในนาข้าวของเราเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะวันนี้อาจารย์กิ๊กนะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมอีกครั้งสำหรับการเสียสละเวลามีค่ามาบรรยายให้กับพวกเราในวันนี้และในวันนี้นะคะเวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะว่าใครจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญคนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัม

ปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากevaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการกูรูชุมชนเป็นฐานค่ะวันนี้เราเจอกันเหมือนเช่นเคยนะคะก็วันนี้อุ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเองนะคะก็มีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มตัวเองนะคะในการที่เราจะได้ทำสิ่งดีๆให้กับชุมชนนี้กลุ่มนี้นะคะเขาทำกิจกรรมที่น่ารักนะคะกับโรงเรียนวัดกลางคลองสะบัวนะคะก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วนะคะอุ๋มก็จะขอให้ทั้ง3คนนี้นะคะได้แนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณภัสรารักกิ่นค่ะอยู่คณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศค่ะอยู่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวลิศราศรีชาติค่ะอยู่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะสาขานะคะเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัชชาคงเจริญทรงอยู่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลปวส.2ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งนักศึกษาทั้ง3คนนี้นะคะก็อยู่ในระดับชั้นปวส.นะคะเทอมนี้จบแล้วใช่ไหมลูก
1: ใช่ไหม
0: ก็มีแนวทางนะคะที่จะต่อปริญญาตรีที่นี่ด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปต่อนะคะปริญญาตรีในแบบที่ทุกคนต้องการก็เลยเชิญมาในรายการนี้รู้ตัวหรือเปล่าว่าทุกคนในวันนี้ถือเป็นกูรูคนสำคัญเลยนะชุมชนเป็นฐานนะคะก็คือหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยเป็นกูรูที่รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับชุมชนเป็นฐานจากการที่พวกหนูทั้ง3คนได้ไปลงพื้นที่ได้ไปฟังเสียงจากชุมชนเราไปกันที่วัดกลางบัวใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นชุมชนหนึ่งนะคะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะไปเห็นคุยกันหลังไมค์นะคะว่าเนี่ยถ้าไม่ได้หนังสือเล่มนี้คงไม่ได้อยากที่จะทำโครงการแบบนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพหนังสือนะคะที่น่าสนใจอีกหนึ่งเล่มนะคะไม่ได้มาขายหนังสือนะคะก็เป็นหนังสือขายดีในประเทศเกาหลีด้วยแล้วสนุกไหมลูก
4: สนุก
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะคะว่าสื่อที่เป็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะมีบทบาทในการกระตุ้นทำให้ทั้ง3คนนี้อยากที่จะทำโครงการเพื่อชุมชนวัดกลางคลองสะบัวเพราะอะไรเดี๋ยวถามก่อนแล้วกันเนาะว่าหนังสือชื่อว่าโลกใบเล็กของเด็ก9ขวบฟังดูแล้วน่ารักจังเลยนะคะเดี๋ยวให้ถามใครดีล่ะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะย่อๆ
2: เด็กชายวัย9ขวบค่ะชื่อว่าแพ็กยอมินค่ะแพ็กยอมินนะคะก็ได้อาศัยอยู่บ้านอยู่บนยอดเขาเลยค่ะตอนแรกนะคะเขาต้องอาศัยอยู่ที่บ้านญาติบ้านญาติพ่อแม่อะไรอย่างงี้ค่ะไม่มีบ้านของตัวเองหลังจากที่ได้มาอาศัยอยู่บ้านบนเขานะคะก็รู้จักเพื่อนรู้จักผู้คนอีกมากมายค่ะเขานะคะเป็นเด็กไร้เดียงสาคนนึงแล้วก็มีความคิดที่บริสุทธิ์ค่ะเขาก็อยากเล่นด้วยก็เล่นไม่อยากเล่นด้วยก็ถอยห่างออกมาก็มีความคิดที่ไม่ซับซ้อนแล้วค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่ค่ะไม่พูดปดแล้วก็เขานะคะเขาเปรียบเทียบครูเหมือนเครื่องจักรค่ะเพราะว่าครูนะคะเข้ามาก็ตีเขาแล้วก
0: ็สมัยนั้นนะ
2: ใช่ไม่พูดไม่จาใช่ค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเที่ยวป่ามากกว่าไปห้องเรียนค่ะ
0: คือแต่ละหัวข้อย่อยๆเนาะที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเด็ก9ขวบคนนี้คนเดียวเลยใช่ไหม
2: ส่วนมากจะเป็น
0: แบบนั้นเขาถึงได้ชื่อว่าโรคใบเล็กของเด็ก9ขวบทำไมไม่เป็นโรคใบใหญ่อ่ะทำไมเป็นโรคใบเล็กสำหรับเขา
2: สำหรับเขาอาจจะเป็นโรคใบเล็กๆเพราะเขาอาจจะยังตัวเล็ก
0: ยังตัวเล็กอยู่
2: ยังไม่ได้ไปท้องโลกกว้างๆอะไร
0: เวลาที่เราอ่านหนังสือแต่ละเล่มนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอินไปกับมันเรื่องนี้ทำให้เราอินยังไงคะ
2: ที่อินเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนมิตรอะไรอย่างงี้ทุกอย่างเลยค่ะที
0: ่เป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ
2: ์ใช่ความสัมพันธ
0: ์ค่ะอีฟเหรอลูก
4: ส่วนตัวหนูนะคะมันก็จะแบบว่าเหมือนแทนตัวเองในตอนวัยเด็กค่ะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าคนนี้คิดอะไรเราอยากรู้อยากเห็นจนเขาก็เริ่มสอนเราเริ่มให้เรารู้จักโลกของเขาว่าของเขาเป็นยังไงค่ะ
0: เราอ่านแล้วเรานึกถึงโลกใบเล็กของเราด้วยต
4: ั
0: วหนูล่ะลูก
3: ส่วนตัวหนูรู้สึกว่าอ่านแล้วรู้สึกมีกำลังใจในการใช้ชีวิตค่ะมันเป็นหลายๆมุมหลายๆตอนที่แบบว่าเรารู้จักผู้คนกับคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีตัดสินคนยังไงค่ะ
0: เราเรียนรู้ไปกับ
3: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราสามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด248หน้าอ่านจบเลยแบ่งกันอ่านใช่ไหมทำไมเราถึงอ่านได้จนจบเพราะจริงๆแล้วปกติแล้วพอพูดถึงหนังสือสำหรับวัยรุ่นเป็นไงคะไม่ชอบใช่ไหมน่าเบื่อหนังสือเล่มนี้ทำไมถึงไม่น่าเบื่อคะลูก
4: ที่อย่างที่หนูบอกไว้ตอนแรกนะคะว่ามันจะแทนตัวเราในวัยเด็กซึ่งเหมือนเราได้เขียนมันจริง
0: ๆ
4: คล้ายกับความทรงจำของเราในวัยเด็กค่ะ
0: ค่ะ
4: เราอ่านมันลงไปนะคะเหมือนกับว่าเราได้ใช้ชีวิตกับมันในหนังสือเราเรียบเรียงเรื่องราวของเราในวัยเด็กออกมาเราก็อ่านเหมือนทบทวนตัวเองในวัยเด็กค่ะก็เลยอ่านจนจบแล้วก็เพลินกับมันค่ะ
0: ไม่น่าเบื่อ
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วสิ่งที่เราอ่านเรารู้สึกว่าเราได้คีย์เวิร์ดของการที่เราจะเอามาใช้เรามองเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานของเราก่อนเนาะอย่างไรบ้าง
4: การพัฒนาบุคลิกภาพนะคะมันไม่ใช่ว่าเรื่องราวของคนภายนอกมันเกี่ยวกับเราซึ่งเราการที่เรามองคนในแง่โดยที่แบบไม่ฟังเหตุผลหรือว่ามองคนจริงๆฟังแต่คนอื่นนี่คือข้อไม่ดีการข้อที่ดีของเรานะคะการอ่านหนังสือเล่มนี้มันจะช่วยในการพัฒนาเรื่องการที่เราฟังความหลายๆด้านการที่เราได้สัมผัสมันจริงๆค่ะเช่นแบบว่าการดูถูกคนอื่นการว่าคนอื่นโดยที่ตัวเองยังไม่ได้สัมผัสอะค่ะเป็นการพัฒนาตัวเองเหมือนกัน
2: สำหรับหนูก็มันมีตอนนึงที่แพ็กยอมินนะคะได้หนีแม่ไปเที่ยวป่าโดยไม่ไปโรงเรียนแล้วแม่ก็ถามว่าจากการไปเที่ยวไปป่าได้ประโยชน์อะไรให้หา
0: คือแม่ไม่ตีด้วย
2: ใช
0: ่ไม่ว่า
2: แล้วถ้าหามาได้เท่าไหร่ก็จะลดจำนวนการตีไปเท่านั้นค่ะใช่หนูก็ชอบข้อหนึ่งทาโยมินะคะบอกว่าเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยการทำแค่สิ่งที่ตัวเองชอบค่ะหนูก็คิดว่ามันก็จริงเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ด้วยการทำสิ่งแค่ที่ตัวเองชอบได้เราต้องแบบทำอย่างอื่นไปลองทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำในเรื่องนี้นะคะก็พัฒนาบุคลิกภาพทำให้หนูแบบรู้ว่าอย่างที่งานที่อาจารย์ได้ทำได้หนูออกไปทำโครงการอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำอาจจะไม่ชอบแต่ก็ชอบแล้วอาจจะเจออะไรใหม่ๆที่เราชอบกว่าที่เราชอบอยู
0: ่
2: ก็ได้ค
3: ่
2: ะ
3: ได้มีคีย์เวิร์ดอันนึงที่หนูแบบว่าอ่านแล้วรู้สึกแบบประทับใจค่ะก็คือมีเด็กแพ็คยอมินนะคะพูดว่าเราอย่าไปตัดสินคนแค่ภายนอกค่ะเพราะมันมีตอนนึงที่ว่ามียายคนนึงที่แก่แล้วแบบว่าเหมือนอยู่คนเดียวค่ะ
0: ค
3: นเด็กทุกคนก็แบบว่าเหมือนเขาแบบเป็นปีศาจเป็นคนร้ายเป็นคนไม่ดีค่ะแต่แพ็คยอมินก็ยังยืนยันที่จะแบบว่ามองยายเป็นคนแบบเพราะว่าเขาต้องไปศึกษาก่อนค่ะก
0: ็
3: เลยทำให้หนูรู้สึกว่ารู้สึกประทับใจในตัวแพ็คยอมินค่ะและได้พัฒนาบุคลิกภาพในตัวเองว่าอย่าตัดสินคนแค่ภายนอกอ่ะนอกจากจะรู้จักก่อนค่ะ
0: งั้นถ้าให้เล่าถึงพัฒนาการบุคลิกภาพของตัวเอกก็คือแพ็คยอมินช่วงไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ยากสำหรับแพ็คยอมินแต่ละคนลองดึงออกมานะคะคือมันจะมีเนาะแบบต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเนี่ยมันจะมีช่วงที่ยากของมนุษย์แต่ละคนด้วยนะคะมันจะเป็นช่วงของวัยเปลี่ยนหรือหกล้มหรือวิกฤตหรืออะไรไม่รู้แหละแต่มันก็คือเป็นช่วงที่ยากแพ็คยอมินได้ฉายให้ผู้อ่านได้เห็นไหมว่าเขามีช่วงนั้นและเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเขาเพื่อที่จะสู้กับช่วงนั้นให้ได้
4: ส่วนตัวหนูนะคะหนูก็คงจะคิดว่าเป็นการที่เขาย้ายถิ่นฐานไปแต่ละถิ่นฐานโดยที่ต้องมีเพื่อนใหม
0: ่ต้องย้ายบ่อยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
0: ก็อะไรคะ
4: ปีละ2ครั้งเพราะว่าเขาเป็นคนที่ยากจนนะคะแล้วก็ตอนแรกนะคะเขาอาศัยอยู่กับเพื่อนของพ่อ
0: ค่ะ
4: พออาศัยอยู่กับเพื่อนของพ่อแล้วคือแม่จะคอยดูคอยว่ามี

ความเกรงใจต่อผู้ที่อยู่อาศัยประมาณนี้ค่ะแล้วพอ2ปีหลังนะคะแพ็คยอมินก็ได้ย้ายบ้านเชิงเขาที่สูงที่สุดค่ะการที่ย้ายไปอยู่ที่นั่นนะคะก็จะมีเพื่อนเหมือนกันแต่คือยากค่ะเพราะว่าเพื่อนของเขาก็ยังไม่รู้จักตัวเขาดีแล้วก็เขาก็ยังไม่รู้จักตัวเพื่อนดีมีการทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายแล้วแพ็คยอมินต้องปรับตัวค่ะในการใช้ชีวิตการอยู่ในป่ากับเพื่อนๆหรือว่าการไป

0: ะค่ะ
1: แบบนั้น
0: ใช่
1: เขาปรับตัวได้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อันนี้เป็นช่วงที่ยาก
0: ยอมินเขาแบบว่ามีความเป็นห่วงเพื่อนสาวของเขาม
1: ีแฟนด้วยเหรอคะ9ขวบ
0: เป็นความรักเด็กๆชาย
1: ค
0: ่ะก็เป็นห่วงที่แบบเหมือนเขาอาจจะมีการทะเลาะกันตีกันบ้างแล้วก็อยู่ดีๆเพื่อนเขาก็หายไปไม่มาโรงเรียนเป็นประมาณ2อาทิตย์ได
1: ้
0: เขาก็เป็นห่วงแต่ก็เด็กอะค่ะทำอะไรไม่ได้ได้แต่เป็นห่วงแต่ก็ไม่รู้จะแสดงความรู้สึกแบบนั้นออกไปยังไงไม่รู้จะแก้ไขความรู้สึกตัวเองยังไงแล้วก็แบบไม่กล้าพูดบอกกับเพื่อนก็จนสุดท้ายเขาก็ดีกันแล้วก็ได้มาอยู่ด้วยกันปกติก็สนิทกันเหมือนเดิ
1: มนั่นคือช่วงที่ยากของยอมินอะ
2: ช่วงตอนที่แม่ของแพ็คยอมินเหมือนตาจะบอดอะค่ะ
1: เนี่ยเพราะอะไร
2: แล้วก็เพราะว่าเหมือนทำงานพวกจักรเย็บผ้าค่ะแล้วเหมือนแบบ
1: ต้องเพ่งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้แพ็คยอมินรู้สึกคิดว่าจะแบบทำยังไงดีเพื่อให้แบบรักษาแม่ให้แบบไม่ตาบอดไปข้างนึง อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กล้าบอกพ่อด้วยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้พ่อแบบคิดมากแต่สุดท้ายเหมือนสายตาของแม่ก็เสียไปข้างนึงค่ะเลยทำให้แพ็คยอมินได้รู้แล้วก็พ่อก็ได้รู้ค่ะเลยทำให้แพ็คยอมินรู้สึกแต่ว่ายอมรับมันว่าจะผ่านตรงนี้ไปไงดีแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับจุดนี้ค่ะเพราะว่าไม่สามารถเอาดวงตาของแม่คืนมาได้แล้วค่ะ
1: พอฟังเรื่องของแพ็คยอมินแล้วคุณผู้ชมน่าจะอยากรู้ว่าในช่วงของพัฒนาการในแต่ละช่วงนะ9ปีที่เขาเติบโตมาเป็นแพ็คยอมินถึงแม้ว่าจะ9ปี9ขวบที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ก็เถอะนะฮะแต่เราก็อยากรู้ว่ามีพื้นเพหรือภูมิหลังเกี่ยวกับครอบครัวนะคะที่พวกเราวิเคราะห์แล้วและทำให้พวกเรารู้ว่านั่นแหละเป็นตัวกระตุ้นทำให้แพ็คยอมินเนี่ยกลายเป็นคนบุคลิกภาพแบบนั้นพูดถึงครอบครัวเนาะมีช่วงไหนฉากไหนไหมที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเนี่ยแหละเป็นอย่างนี้เพราะครอบครัว
3: เขาจะชอบเป็นคน
1: ทะเลาะบ่อยไหม
3: อาจจะมีบ่อยบ้างค่ะบ่อยบ้างแต่ก็ไม่ได้
1: ตามภาษาเด็กใช่ไหม
3: ค่ะเขาจะทะเลาะกับเพื่อนค่ะแล้วเขาจะเป็นคนที่ต่อสู
1: ้
3: แล้วหนูคิดว่าพ่อเขาเป็นคนที่คอยสอนเขาค่ะเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนที่ทำงานหนัก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็คอยสอนลูกให้เข้มแข็งแล้วก็อย่าเสียศักดิ์ศรีในตัวเองค่ะซึ่งการเป็นลูกผู้ชายของวัยเด็กเนาะก็จะแบบพูดเสียดสีกันค่ะพอพูดเสียดสีกันปุ๊บแพ็คยอมินก็จะทนไม่ได้เพราะว่ากลัวตัวเองเสียศักดิ์ศรีเหมือนกันค่ะก็เลยไม่ยอมประมาณนี้ค่ะ
1: คือเขาอะไม่สามารถใช้ความอดทนได้ในลักษณะที่เขาเป็นเด็ก
3: ใช่
1: ไหมแต่ท้ายที่สุดเขาก็เข้มแข็งและสู้เพราะมีพ่อ
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: มีพ่อที่เข้มแข็งและแข็งแรง
3: ค่ะ
0: คิดว่าพ่อกับแม่ของแพ็คยอมินรักกันมากทำให้ลูกเห็นก็พ่อนะคะแบบปกป้องแม่ทุกเรื่องเวลามีคนมาว่าแม่เช่นเรื่องที่แม่ตาบอดอะค่ะเด็กๆก็จะมาล้อแม่ว่ามีแม่เป็นแม่ตาบอด
1: โดนล้อด้วย
0: ใช่พอเรื่องนั้นนะคะแพ็คยอมินก็ไปเล่าให้พ่อฟังซึ่งพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันก็เป็นเด็กอะค่ะแต่แพ็คยอมินก็แบบอยากปกป้องแม่ก็ต่อยเด็กคนนั้นเลยค่ะ
1: ต่อยเด็กคนนั้น
0: แต่ก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนของเขาค่ะเด็กคนนั้นมาพูดแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นค่ะแต่ก็ปกป้องแม่ตัวเองแบบศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพ่อเขาที่คอยปกป้องแม่ตลอด
1: ดังนั้นตัวแพ็คยอมินก็เลยอยากที่จะปกป้องแม่อย่างที่พ่อปกป้องบ้างนี่คือทำให้ตัวแพ็คยอมินเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตคนอื่นนี่คือบุคลิกที่มีเสน่ห์แล้วก็น่าสนใจ
2: สำหรับหนูในเรื่องครอบครัวนะคะก็คือประทับใจตรงที่แพ็คยอมินเล่าเรื่องทุกเรื่องให้แม่ฟังทุกอย่างคือแม่รับรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็คอยบอกคอยสอนแพ็คยอมินตลอดค่ะแพ็คยอมินก็มีเรื่องอะไรก็เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้เหมือนแบบว่าพ่อแม่รับฟังเราทุกเรื่องค่ะเลยทำให้หนูประทับใจตรงนี้ค่ะ
1: ดังนั้นเราก็จะไม่เห็นโหมดของแพ็คยอมินที่เป็นแบบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่พูดคุยกับใครในเล่มนี้มีไหมคะไม่มีเลยเพราะว่าครอบครัวเป็นแบบนี้แล้วช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวแพ็คยอมินเนี่ยมีความสุขมากจนเรารู้สึกว่าโอ้โหแบบสุขนั้นมันมาถึงผู้อ่านอย่างเราเลยอะ

0: ช่วงที่แพ็กยองมินเก็บน้องหมามาเลี้ยงแล้วที่เขาเลี้ยงไม่ได้ค่ะ
1: เลี้ยงไม่ได้ด้วย
0: ใช่เพราะว่าตอนนั้นนะคะคือแพ็กยองมินอันยังอาศัยอยู่บ้านเพื่อนของพ่อแล้วคือแพ็กยองมินคือเลี้ยงน้องหมาตัวนั้นไม่ได้แต่แพ็กยอมินได้เก็บมันมาแล้วแล้วทีนี้พ่อเขาเห็นค่ะก็เลยเรียกลูกของเจ้าของบ้านลงมาดูแล้วก็ให้เขาไปเลี้ยงแพ็กยอมินดีใจมากเพราะว่ามันได้มีเจ้าของซึ่งแพ็กยอมินก็แอบร้องไห้นะคะเพราะว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วไม่ได้เลี้ยงแต่พ่อก็สอนแพ็กยอมินนะคะว่าของบางอย่างถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เราก็ได้ช่วยมันมาก็ถือว่าเราก็ได้เป็นเจ้าของเหมือนกันแค่เราไม่ได้ให้อาหารมันค่ะ
1: ความสุขนั้นถึงเราเลย
0: ใช่ค่ะรู้สึกมาก
1: รู้สึกมาก
0: ใช่ค่ะ
2: แฮกยอมมีนะคะได้รางวัลชนะเลิศรูปภาพค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าคุณครูของเขานะคะส่งรูปภาพเขาไปเข้าประกวดก็ได้รางวัลแต่เหมือนเขาบอกว่าเหมือนครูเขานะคะจะส่งไปแบบไม่ได้ดูค่ะส่งไปเฉยๆเหมือนที่เขาเปรียบเทียบครูว่าเป็นเครื่องจักรก
1: ็
2: ทำงานไป
1: ส่งไป
2: ใช่ส่งไปแต่เขาดันได้ค่ะใช่ค่ะเขาก็มีความสุขหลังจากนั้นเขาก็เป็นที่รู้จักเพื่อนๆก็เข้ามาคุยมาให้สอนอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
2: ใช่เขาก็มีความสุขด้วย
1: ความสุข
3: สำหรับหนูนะคะก็ตอนที่แพ็กยอมินได้อยู่กับคุณพ่อกับคุณแม่ของเขาค่
1: ะ
3: ทำให้เขาแบบรู้สึกมีความสุขในช่วงเวลานั้นแล้วมีแบบได้ทำภารกิจกับพ่อแม่หลายๆอย่างค่ะทำให้เขาแบบเติบโตขึ้นโดยการมีพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาค่ะ
1: ความเป็นพ่อแม
3: ่ใช่
1: นะคะพออยู่ครบนะคะก็ทำให้ลูกมีความสุขดูสิก็เลยทำให้ผู้อ่านมีความสุขไปด้วยเพราะว่าความสุขเป็นพื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยค่ะและครอบครัวก็เป็นพื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพครูอุ๋มเองไม่ได้ยืนยันนะคะว่าการที่เรามีครอบครัวแล้วจะครบหรือไม่ครบแล้วมันจะทำให้มีความสุขหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่มนุษย์แต่ละคนที่จะรังสรรค์ความคิดนะคะแล้วก็ช่วยเชียร์อัพตัวเองอะเนาะใช้คำนี้ดีกว่าว่าเราจะพึงพอใจกับความสุขนั้นกับครอบครัวตัวเองในแบบนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะสองเรื่องแล้วนะคะที่พูดถึงครอบครัวเนาะแล้วก็ความสุขอีกเรื่องหนึ่งที่ก็เป็นพื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพเหมือนกันนะคะซึ่งหลายคนอาจจะปฏิเสธมันแต่มันคือพื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะคุณผู้ชมมันคือความทุกข์ค่ะมันคือความทุกข์นะคะในฉากไหนที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยแบบทุกข์ยากเลยอะชีวิตแพ็กยอมินอะแต่เราได้เห็นบุคลิกภาพใหม่ของเขาแล้วลูกก็ชอบแล้วลูกก็อยากจะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมฟังฉากไหนดีคะอ่ะอีฟกัน
0: ส่วนตัวหนูก็น่าจะคงเป็นฉากที่แพ็กยอมินเป็นคนที่ส่งจดหมายค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาจดหมายไปส่งให้พี่สาวคนหนึ่งค่ะแล้วแพ็กยอมินนะคะไม่รู้เลยว่าในจดหมายมีข้อความอะไรแล้วก็เอาจดหมายค่ะไปส่งให้พี่สาวคนนั้นแล้วพี่สาวมีความโกรธค่ะแพ็กยอมินก็เลยรู้สึกไม่ดีว่าตัวเองทำอะไรผิดหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะแล้วพอมาเจอคนที่ให้ส่งจดหมายใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พี่เขากับไม่โกรธแพ็กยอมินเลยที่ว่าพี่สาวไม่ตอบกลับมาแต่กลับให้คำปรึกษาแพ็กยอมินแล้วก็บอกแพ็กยอมินว่าพอเราโตขึ้นเราจะรู้จักมันค่ะแพ็กยอมินก็ยังกลัวอยู่เพราะว่ามีช่วงนึงที่ว่าพี่เขาก็ไอแล้วก็รู้สึกโกรธแต่ซึ่งแพ็กยอมินไม่รู
1: ้
0: เพราะว่าแพ็กยอมินคิดว่าการที่ไปส่งจดหมายไม่ไปส่งจดหมายใหม่ให้พี่เขาจะทำให้พี่ผู้ชายคนนั้นโกรธค่ะแล้วพี่ผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกว่าพอโตขึ้นเราจะรู้เองพี่ไม่ได้โกรธแพ็กยอมินเลยแต่แค่ว่าพี่เขาแค่พูดขู่ไปแค่นั้นว่าจะฆ่าพี่ผู้หญิงคนนั้น
1: ฆ่าได้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่แพ็กยอมินก็กลัวค่ะเพราะว่ากลัวพี่ผู้ชายคนนั้นจะไปฆ่าก็เลยจะไปส่งให้อีกแต่แพ็กยอมินก็สัญญากับพี่สาวไว้แล้วเพราะว่าไม่อยากทำอีกแต่แพ็กยอมินก็กลัวว่าพี่สาวจะตายหรือว่าโดนฆ่าใช่ค่ะแพ็กยอมินก็เลยถามพี่ผู้ชายคนนั้นไปว่าจะทำจริงๆหรอ
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
1: เรามองว่าฉากตรงนั้นทำให้เรารู้สึกว่าแพ็กยอมินมีทั้งความรู้สึกกลัว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้แล้วก็มีเรื่องของความเป็นความตายเข้ามาด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: มันเลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อมนุษย์จะทุกข์ยากกับเรื่องราวเหล่านี
0: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาผ่านจุดนั้นมายังไง
0: ก็ คือพี่ผู้ชายคนนั้นก็คอยอธิบายให้เขาว่าเขาว่าไม่ได้ฆ่าจริงๆนะคือการ
1: ความจริงนั่นเอง
0: ใช่ใช่ความจริงค่ะแล้วก็ความโกรธเนี่ยมันไม่ได้บังคับให้ใครต้องฆ่าคนเป็นความโกรธเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบแล้วเราสามารถพูดออกมาแต่เราไม่ได้ทำมันจริงๆพี่ชายก็คอยสอนบอกน้องยอมินใช่ค
1: ่ะแบบนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สรุปตรงนี้ว่าฉากนี้นะคะที่มนุษย์นะคะอาจจะมีความกลัวความไม่รู้เลยเกิดความทุกข์ยากแต่ความทุกข์ยากนั้นจะถูกกำจัดไปได้ด้วยการที่มนุษย์ผู้นั้นรู้ความจริง
0: ใช
1: ่แอมละลูก
2: ยายข้างบ้านของแพ็คเยอร์มีเสียค่ะ
1: แต่
2: เขากลับรู้สึกเศร้าขึ้นมาเพราะว่าช่วงนั้นอาจจะเจอทะเลาะกับเพื่อนสาวเขาด้วยทำให้ทุกอย่างแบบเศร้าหมองไปหมดเขาก็เศร้ามากค่ะในหนังสือเขาบอกว่าเขาเศร้ามากแล้วทีนี้ปกตินะคะพ่อจะเป็นคนตักน้ำใส่ตุ่มให้ยายคนนั้นทุกวันทุกวันแล้วเขาก็พ่อก็เศร้าด้วยค่ะเขาก็เลยไปถามพ่อพ่อบอกว่าพ่อแบบเศร้าเพราะว่าพ่อคิดถึงย่าค่ะคิดถึงย่าของแพ็คเยอร์มีเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลย่าไม่ได้ตอนย่าเสียไปนะคะเขาติดคุกค่ะเพราะว่าเขาเป็นนักเลงเก่าตอนนั้นติดคุกก่อนที่จะมาเจอแม่ของแพ็คเยอร์มินค่ะเขาก็เล่าให้แพ็คเยอร์มินฟังทำให้แพ็คเยอร์มินเศร้าไปด้วยเศร้าไปกับพ่อค่ะก็เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะเศร้าสำหรับเขา
1: เป็นความทุกข์สำหรับเขาแล้วเขาผ่านความทุกข์นั้นมายังไงลูก
2: ก็คุยกับพ่อค่ะแล้วพ่อก็อธิบายให้ฟังว่าก็พออยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยค่ะก็ให้เยอร์มินแบบว่าดูแลกันมีความสุขกันตอนนี้ให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับปัจจุบัน
1: คำสอนของพ่อนะคะคำสอนของคนในครอบครัวจะทำให้เราผ่านความทุกข์ตรงนั้นมาได
3: ้ของหนูก็น่าจะเป็นตอนที่หนูเคยบอกไปค่ะเรื่องตาของแม่ของแพ็คยอมินค่ะน่าจะเป็นเรื่องเศร้าที่สุดหนูนะคะ
1: ค่ะ
3: เพราะว่าการที่เสียดวงตาของแม่ไปทำให้แพ็คยอมินเศร้ามากค่ะแล้วก็พ่อเขาก็เศร้าเหมือนกันสำหรับหนูถ้าเป็นแม่ของเราจริงก็ต้องเศร้าเหมือนแพ็คเยอมินค่ะเพราะเรื่องสายตาหรือเรื่องครอบครัวคือสำคัญที่สุดแล้วค่ะ
1: แต่พวกเราเลือกที่จะส่งต่อความสุขในช่วงนี้ช่วงต่อจากนี้นะคะเราจะได้รู้แล้วว่าพวกเราไปส่งต่อความสุขสู่ชุมชนในฐานะกูรูชุมชนเป็นฐานอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปให้เล่าเรื่องของประสบการณ์การไปส่งต่อความสุขเนาะผมอยากจะรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วหนังสือเล่มนี้นะคะเนี่ยโลกใบเล็กของเด็ก9ขวบนะคะผู้ชมสามารถที่จะกระตุ้นให้พวกเราอยากที่จะไปทำอะไรเพื่อชุมชนของพระนครศรีอยุธยาได้ด้วยวิธีไหนพอเราอ่านแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบอันนี้ใช่เลยอ่ะเราต้องออกแล้วเราต้องลุยกันแล้วแล้วทำโครงการนี้ก็ไม่ใช่ง่ายด้วยใช่ไหมอ่ะอีกก่อนลูก
0: การที่ให้คนรอบข้างเห็นเขาเรียกว่ายังไงนะเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะคอยเข้าใจกันให้มาก
1: ๆหนังสือเล่มนี้บอกอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะคอยให้เกียรติกันหรือว่าคอยที่จะแบบฟังก่อนนะดูก่อนนะ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งไปแบบฟังอะไรมั่วๆประมาณนี้ค่ะ
1: อีฟกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเรียนแค่ในห้องเรียนแล้วไม่ต้องไปแตะต้องชุมชนเราไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ก็ได้แต่พออิฟอ่านหนังสือเล่มนี้โลกใบเล็กของเด็ก9ขวบอิฟก็เลยได้รู้ว่าหนังสือบอกให้มนุษย์ต้องเคารพกันและกันมนุษย์ต้องฟังกันและกันและนั่นแหละเราไม่ได้อยากจะฟังแค่เพื่อนในห้องอย่างเดียวละเราอยากจะออกไปฟังเสียงของชุมชนแล้วนี่คือคุณสมบัติแรกเริ่มเลยค่ะของการที่พวกเราจะทำโครงการที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
2: ค่ะหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะหนูก็รู้สึกว่าโลกของเด็กก็ใหญ่พอๆกับผู้ใหญ่เหมือนกันเขาก็มีปัญหาที่ต้องแก้ต้องผ่านไปให้ได้เหมือนกันก็อยากให้แบบฟังความคิดเห็นเขาแล้วก็แบบเราก็ต้องช่วยกันฟูมฟักเด็กแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆให้เขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
1: ค่ะแอมก็เลยโฟกัสเลยว่าเราจะต้องไปทำกับชุมชนที่เป็นเด็กเพราะเรื่องนี
2: ้ใช่
1: ด้วยหนุ่ยล่ะลูก
3: ของหนูนะคะก็คือการที่แบบคีย์เวิร์ดเป็นเด็กค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วแบบว่าความคิดของเด็กกับผู้ใหญ่ก็มีค่าเท่ากันค่ะ สามารถ
1: ในเล่มนี้บอกอย่างนั้น
3: เป็นไม่อยากแบบมองข้ามค่ะให้เรามองข้ามความคิดของเด็กค่ะเล่มนี้ก็เหมือนเราละเหมือนพ่อแม่ของแพงยามินที่ฟังความเห็นของแพงยามินค่ะก็เลยให้เหมือนรู้สึกอยากไปพัฒนาทางด้านเด็กมากกว่าค่ะเพราะว่าจะได้เข้าใจความรู้สึกเด็กมากๆค่ะ
1: ค่ะเขามีเล่มนี้หนังสือดีเรื่องนี้นะคะที่ขายดีในเกาหลีนะคะเป็นตัวกระตุ้นทำให้พวกเขาอยากที่จะไปฟังเสียงชุมชนเพื่อทำโครงการนะคะในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานให้กับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลำดับต่อไปอยากรู้อีค่ะทำไมถึงต้องเป็นโรงเรียนวัดกลางคลองสะบัวทำไมถึงโหวตที่นั่นกัน
0: อย่างแรกเลยนะคะคือน้องๆค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจากที่เราไปสำรวจนะคะมานะคะน้องๆมีความต้องการค่ะที่อยากให้เราเข้าไปพัฒนาบุคลิกภาพไปกับเขาค่ะเราเลือกโรงเรียนนี้ค่ะและน้องๆก็น่ารักด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะคะได้เซิร์ชเข้าไปใน Google ก็คงจะเห็นว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่ก็ยังมีนักเรียนที่ยากไร้เนาะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงหลายๆส่วนที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทางด้านความรู้อีกเยอะเลยพวกเราเลยไปจำลองประสบการณ์ให้นะคะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพสลับกันไปด้วยนะคะเรามีการไลฟ์สดเกิดขึ้นเนาะแต่เดี๋ยวให้ถามก่อนให้ครูอุ๋มถามนะคะว่าก่อนที่จะมาเป็นโครงการนี้พวกเรามีลำดับการขั้นตอนในการพัฒนามันอย่างไรคือเรารู้แล้วล่ะว่าเราจะไปทำกับวัดกลางคลองสะบัวแต่เรามีการแบ่งหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะคะในฐานะหัวหน้าโครงการ
0: เราจะช่วยกันโหวตก่อนค่ะว่าคนนี้จะ
1: ทุกครั้งเลยไหมโหวต
0: ทุกครั้งค่ะเพราะว่าเราจะฟังความคิดเห็นของเพื่อนที่เป็นแบบว่าความคิดเห็นที่มากกว่าเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
1: เสียงส่วนใหญ่
0: ใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราจะทำหน้าที่ออกมาแต่ละหน้าที่ให้มันดีคือเราต้องมาเสนอให้กันฟังค่ะว่ามันทำดีไหมค่ะแล้วก็มันจะออกมาเป็นยังไงค่ะใช่ค่ะเราต้องเรียงลำดับหน้าที่ก่อนว่าใครจะทำอะไรคนนี้ไปติดต่อนะอีกคนนึงทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลำดับไปค่ะ
1: สรุปคือต้องมีการแบ่งหน้าที่ก่อน
0: ใช่
1: จุดเริ่มต้นแล้วแต่ละคนเลือกหน้าที่กันใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกคะ
0: ส่วนใหญ่น่าจะเป็นความสามารถค่ะ
1: เขาพิจารณาตัวเองเลือกเองหรือว่าเรากำหนด
0: เลือกเองค่ะเพราะว่าเพื่อนๆก็เสนอกันมาใช่ค่ะ
1: ว่าอยากจะทำอย่างนี้อย่างนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ฉันอยากช่วยเธออย่างนี้ในโครงการของเรามีตำแหน่งใดบ้างคะตำแหน่งหน้าที่มีหัวหน้าโครงการหนึ่ง
0: ค่ะแล้วก็มีฝ่ายประสานงานค่ะ
1: ประสานงานค่ะ
0: แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงค่ะแล้วก็พี่จัดฐานให้กับน้องๆค่ะแล้วก็จะมีพิธีกรค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วก่อนที่จะเริ่มโครงการสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการที่เราจะเข้าไปได้ยินเสียงชุมชนพวกเราตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้จักชุมชนนี้ถูกไหมคะแต่ชุมชนนี้เวลาที่เราจะเข้าไปรู้จักเขาเนี่ยเราใช้วิธีไหนในการเข้าถึงเขาบ้าง
0: คือเราต้องประสานงานก่อนเลยอย่างแรกค่ะพอประสานงานปุ๊บเราก็จะเรียนให้เขาทราบว่าเรามาเพื่ออะไรค่ะพอเราบอกจุดหมายของเราเป้าหมายของเราแล้วนะว่าเราต้องไปทำอย่างนี้เราต้องการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับน้องๆนะแล้วก็ทางโรงเรียนค่ะทางชุมชนก็จะตอบรับเรามาว่าโอเคนะเราต้องการให้พวกเราไปพัฒนากับเด็กนักเรียนกับชุมชนของเขาค่ะ
1: ค่ะนี่ในมุมมองของหัวหน้าโครงการนะคะแอมทำอะไรลูกในโครงการ
2: เป็นพี่ฐานค่ะ
1: พี่ประจำฐานที่จัดกิจกรรมให้กับน้อง
2: ใช่
1: น้องของเรามีทั้งหมดกี่คนนะคะ
2: 80คนค
1: ่ะ80คนแอมทำฐานอะไรคือตอนนั้นครูว่าแอมน่าจะยังไม่เคยทำฐานกิจกรรมให้กับเด็กนี่ครั้งแรกเลยไหมลูก
2: ครั้งแรก
1: เราตอนที่เราฟอร์มฐานขึ้นมาเราพิจารณาจากอะไรเราถึงได้ทำฐานออกมาแบบนี้ในภาพอาจจะเห็นนะคะว่าโอ้เด็กๆสนุกกับทานของแอมมากเลยเราคิดและเราปรึกษากันยังไงคะ
2: ก็ของหนูนะคะมันก็มี2เกมค่ะเกมแรกนะคะเป็นเกมภาพถอดรหัสค่ะกับอีกเกมนะคะเป็นเกม ส่งต่อหนังยางด้วยหลอดค่ะสำหรับเกมแรกนะคะเกมภาพถอดรหัสหนูก็คิดคำคิดภาพขึ้นมาที่เป็นอันนี้เพราะว่าอยากให้น้องแบบใช้ความคิดแล้วก็ช่วยกันแล้วก็แบบหนูคิดว่าน้องน่าจะชอบเพราะว่าตอนหนูเด็กๆหนูก็ชอบเล่นอันนี้ค่ะแล้วก็เลยเอาเกมนี้มาพัฒนาบุคลิกภาพน้องค่ะแล้วก็เกมส่งต่อหนังยางนะคะก็เป็นใช้ได้ความสามัคคีค่ะที่น้องต้องเล่นในการส่งต่อกันต่อไป
1: แล้วเรามองว่าน้องจะต้องสนุกแน่ๆ
2: ใช
1: ่คาดหวังไว้แบบนั้น
2: คาดหวัง
1: กลัวบ้างไหมว่าเฮ้ยฐานเราน้องจะไม่สนุก
2: ก็กลัวค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเป็นพี่ฐานแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องพูดยังไงต้องนำพาน้องเล่นยังไงถึงน้องจะสนุกไปกับเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ในวันจริงน้องก็สนุกค่ะแล้วก็ให้ความร่วมมือมากใช่
1: ค่ะตุ้ยหนุ่ยล่ะลูก
3: ของหนูนะคะก็คือฐานเกมวิบากค่ะ
1: ค่ะ
3: หนูได้รับเป้าหมายเป็นพี่ฐานเกมวิบากค่ะแล้วก็
1: กินวิบาก
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
3: ตอนแรกก็รู้สึกแบบว่ากลัวน้องไม่สนุกค่ะเพราะว่าเป็นฐานที่แบบกินอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรค่ะ
1: ค่ะ
3: พอไปถึงก็น้องก็สนุกค่ะแล้วก็มีอาจารย์ค่ะให้แบบเพิ่มความสนุกอีกก็คือไปต่อแถวต่อเรือกันนะคะ
1: ค่ะเป็นเรือบก
3: ใช่ค่ะก็จะทำให้ฐานหนูสนุกมากขึ้นค่ะตอนแรกก็คาดหวังว่ามันจะแบบน่าเบื่อค่ะแต่สุดท้ายก็สนุกค่ะ
1: ค่ะเป็นการให้กระตุ้นให้น้องๆเนี่ยไปสู่ชัยชนะหมดเลยถูกไหมคะแล้วไม่ใช่ชัยชนะเพียงแค่คนเดียวด้วยแต่เป็นชัยชนะของทั้งกลุ่มงั้นพวกเรามองการที่เราลงไปทำกิจกรรมกับน้องๆเป็นกิจกรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานในครั้งนี้เนี่ยกลุ่มสังเกตเห็นว่าพวกเราใช้คำว่าทีมเป็นหลักเลยอะไม่ว่าจะเป็นทีมของพวกหนูหรือให้น้องๆจัดทีมงั้นนิยามของทีมที่มันช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของเราเนาะหรือว่าของมนุษย์อะทั่วไปแต่ละคนมองยังไงทีมนะคะแอมอีฟก่อนลูก
0: คือการที่เราฟังความคิดเห็นของกันและกันภายในทีมค่ะการที่มีความคิดเห็นว่าต้องทำอย่างนี้นะมันจะดีแล้วก็ฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นหลักค่ะแล้วก็ความเห็นใจกันในกลุ่มค่ะกันในทีมเพราะว่าถ้าสมมติว่าทีมไม่เห็นใจกันจะเอาชนะกันเองในทีมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่สำเร็จค่ะใช่ค่ะ
1: มีบ้างไหมห่วงเวลาที่แบบเอาชนะกันเองในทีม
0: ก็อาจจะมีบ้างค่ะแต่พอสุดท้ายนะคะพอเราได้แบบลงพื้นที่จริงๆก็คำว่าทีมอะค่ะเพิ่งมาเห็นจริงๆว่าทุกคนไม่ได้ทิ้งนะทุกคนแบบช่วยกันนะ
1: ไม่มีใครหันหลังให้ใคร
0: ไม่มีค่ะเพิ่งซึ่งทุกคนซัพพอร์ตกันถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงจุดเล็กๆน้อยๆตอนแรกนะคะที่แบบเราอาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างภายในทีมภายในห้องภายในโครงการทางนี้ค่ะพอเราได้ออกไปทำหน้าที่จริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดมันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะไม่สำเร็จค่ะซึ่งมันกลับกลายเป็นว่าทุกคนหันหน้าให้กันคอยช่วยกันคอยซัพพอร์ตกันจากที่ไม่คุยกันมาตอนแรกใช่ค่ะ
1: ค่ะแอมและลูกมองยังไงคะ
2: หนูนะคะทีมก็ต้องช่วยเหลือกันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองค่ะแต่ว่าเวลาเราทำหน้าที่ของเราเสร็จเราก็ไปช่วยกันในหน้าที่อื่นๆก็ไม่ทิ้งกันค่ะแล้วก็ตอนมีปัญหานะคะเราก็คุยกันช่วยกันแก้ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นก็ฟังเสียงส่วนมากเป็นหลักค่ะแล้วก็เป็นทีมเดียวกันค่ะก็ไปด้วยกันคุยกัน
1: ค่ะไปด้วยกันค่ะตุ้ยหนุ่ยล่ะลูกคำว่าทีม
3: ของหนูคำว่าทีมนะคะก็คือการอยู่ร่วมกันและแชร์ความคิดด้วยกันค่ะเป็นอารมณ์เหมือนว่าใครเสนอตรงนี้เราก็ต้องรับฟังคำเสนอของเพื่อนค่ะแล้วก็มารวมกันแล้วก็เป็นทีมค่ะเพื่อให้เห็นความคิดของทุกคนจะได้แบบมาจอยกันแล้วเราก็คิดกันว่าอันนี้ดีไหมอันนี้ไม่ดีสามารถพูดกันได้ค่ะแล้วก็อธิบายกันได้ว่าเราควรโฟกัสจุดไหนมากกว่าหรือว่าเลือกสิ่งไหนมากกว่าค่ะเพราะว่าเราจะเลือกเป็นเสียงส่วนมากกว่าค่ะ
1: ผลลัพธ์ที่น้องๆได้ณตอนนี้นะครูว่าน้องๆก็ยังไม่ลืมพวกเรานะคะผลลัพธ์ที่น้องๆได้ตุ้ยหนุ่ยว่าน้องได้อะไรที่นำไปปรับใช้ในชีวิตบ้างคะ
3: เป็นทีมด้วยหลักๆเลยค่ะแล้วก็ความสามัคคีการมองคนข้างหลังค่ะ
1: ค่ะ
3: เพราะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะถ้าไม่ได้ไปด้วยกันก็จะไม่สู่ชัยชนะค่ะ
1: ต้องแบบเกาะกันไปหมดเลย
3: อ
1: ันนี้ตุ้ยหนูพูดถึงเกมที่ตัวเองดีไซน์ออกมา
2: ของหนูนะคะ ก็เกมของหนูก็ต้องช่วยกันเหมือนกันค่ะเช่นเกมส่งหลอดเนี่ยค่ะก็ต้องส่งต่อกันถ้าล่วงนะคะหนูก็ต้องให้น้องไปเริ่มใหม่ค่ะทุกคนก็ต้องช่วยกันห้ามว่าเพื่อนที่ทำล่วงค่ะก็ต้องช่วยกัน
1: ค่ะแล้วแปลว่าพอเรากลับออกมาแล้วสิ่งที่ยังหลงเหลือในตัวน้องที่เข้าฐานของแอมว่าเขาจะเอาอะไรไปปรับใช้ในอนาคตได้บ้างคะ
2: ก็น่าจะเป็นความสามัคคีนี่นะคะก็เวลาเล่นเกมนะคะน้องก็อาจจะมีแบบไม่พอใจกันบ้าง
1: มีใช่ไหม
2: ม
1: ี
2: ค่ะ
1: ทำไมเขาถึงไม่พอใจกัน
2: อย่างที่หนูพูดไปเมื่อกี้คือเกมส่งต่อหนังยางค่ะคนข้างหน้าทำล่วงอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อเขาก็จะโทษกัน
2: ใช่เพราะว่าอีกทีม
1: ทำไมเธอทำไม่ได
2: ้
1: ถ้าฉันเป็นจุดนั้นฉันจะทำได้ดีอย่างงี้ใช่ไหม
2: คะอีกทีมนึงส่งไปจะถึงแล้วอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ใช่ค่ะแต่ก็คิดว่าน้องน่าจะเอานี้ไปปรับใช้ได้ค่ะแล้วก็ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะอีฟเหรอลูกอีฟมองภาพรวมในฐานะหัวหน้าโครงการคือวันนั้นนะคะอีฟรับบทเป็นพิธีกรด้วยดำเนินรายการทั้งหมดคุณผู้ชมอิฟก็จะเห็นนะคะเห็นทุกคนทำงานอิฟมองว่าพอเราได้เข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นพิธีกรของอิฟเนาะหรือว่าการรันงานทุกอย่างของเราเราว่าน้องได้อะไรไปปรับใช้บ้างน้องทั้ง80คนนะ
0: อย่างแรกเลยนะคะคือความเห็นใจกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งน้องๆ นะคะก็จะมีความเห็นใจกันมากขึ้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้องๆไม่เห็นใจกันแล้วก็ไม่เคารพกันเนี่ยก็จะไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อได
1: ้
0: ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะหลักๆเลยคือหนูเห็นความสามัคคีของน้องๆค่ะแล้วก็ความที่น้องๆช่วยกันอย่างขันแข็งมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจค่ะ
1: ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคนิคชุมชนเป็นฐานที่ในรายวิชาได้นำมาเล่าสู่กันฟังให้ผู้ชมชาวไกลกังวลได้เห็นภาพเนี่ยนะคะผู้ชมอาจจะมองว่าโหมันเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันถ้าจะทำในรายวิชาเดี๋ยวให้พวกเขาเล่าดีกว่าว่าจุดที่ยากของการทำโครงการนี้ลูกว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราผ่านมันมาได้อย่างไร
0: การที่เราจะตัดสินใจอะไรบางอย่างค่ะเพราะว่าหนูเป็นหัวหน้าเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจอะไรไปเพื่อนไม่พอใจคือเราก็จะแบบ
1: กลัวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะกลัวว่าอ้าวที่เราตัดสินใจไปมันไม่ดีหรออะไรประมาณนี้ค่ะมันคือสิ่งที่แบบหนูกลัวมาตลอดเลยค่ะในการทำโครงการว่าเราอ่ะจะทำมันออกมาดีไหมและแบบว่าเพื่อนอ่ะจะแบบพอใจไหมกับสิ่งที่เราทำมันออกมาค่ะ
2: ของหนูน่าจะเป็นกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกไปอะไรแบบนี้ค่ะ
1: แอมจะยังไม่กล้าใช่ไหมช่วงแรก
2: ใช่ช่วงแรกค่ะ
1: แ
2: ต่หลังจากได้ทำก็เริ่มกล้าแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเราต้องคิดว่าเราต้องออกความคิดเห็นเพื่อให้เพื่อนแบบว่าน่าจะรับฟังแล้วก็นำไปคิดว่าอาจจะเอาไปใช้ได้ไหมอะไรก็กล้ามากขึ้น
1: เป็นความยากของคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะพูดกับคนอื่นแต่สุดท้ายแอมทำยังไงอะให้แบบตัวเองแบบกล้าขึ้นมาแบบเราเอาชนะตัวเองไง
2: ก็รู้สึกว่าแบบว่าเวลาเราแบบมีปัญหากันแล้วก็อยากแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกไปเพื่อที่เราอาจจะแบบแก้ไขอะไรได้บ้างช่วยกันแก้ไขก็เลยพูดออกไป
1: แล้วพอเราพูดไปแล้วดีขึ้นไหมคะ
2: ก็ดีค่ะทุกอย่างเพื่อนก็รับฟังกัน
1: แก้ปัญหานั้นได้ด้วย
2: แก้ปัญหานั้นได้ด้วยกันค่ะ
1: ต่อจากนี้แอมก็เลยแบบจะพูดตลอดแล้วค่ะตัวหนูล่ะคะลูกจุดที่ยากที่สุดของการทำโครงการแบบนี้
3: กลัวว่าความคิดของหนูที่พูดออกไปอะค่ะจะไม่ตรงกับเพื่อนๆค่ะหนูมีในใจแบบคิดหลายอย่างมากเลยค่ะที่จะพูดกับเพื่อนแต่ว่ามันบางอย่างก็เก็บไว้ในใจบางทีค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบความคิดส่วนมากอาจจะเป็นแบบเพื่อนคิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้ค่ะแต่สุดท้ายก็ได้พูดเป็นบางอันค่ะและทุกอย่างก็ดีค่ะก่อนที่จะเริ่มโครงการก็รู้สึกเหมือนแบบจะพูดดีไหมจะทำนี้ดีไหมค่ะสุดท้ายก็ได้พูดค่ะแล้วเพื่อนก็แบบรู้สึกไม่โอเคบางคนค่ะแต่สุดท้ายก็โอเคกันทุกคนค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบดีต่อเพื่อนแล้วก็ต่อตัวเรากับน้องๆด้วยค่ะ
1: เรารับรู้ได้อย่างไรว่าสมาชิกในทีมของเราไม่โอเคกับสิ่งที่เราพูดหรือทำ
3: ก็น่าจะเป็นคำพูดหรือว่ากิริยาอย่างนี้
1: เ
3: พราะหนูมีกลุ่มคุยกันพิมพ์กันหากันนี่ค่ะก็จะแบบพิมพ์ ว่ากันนิดหน่อยแบบนิดเดียวแต่เรารู้ค่ะว่าเพื่อนไม่โอเคค่ะก็พูดอธิบายจนกว่าจะเข้าใจค่ะเพื่อนตอนแรกก็ไม่เข้าใจแล้วทีนี้ก็มาเข้าใจคำพูดของเราค่ะเพราะสุดท้ายก็ต้องไปทำแบบนี้อยู่ดีค่ะ
1: อืมค่ะสุดท้ายมันเกิดจากการที่เราต้องหันหน้าคุยกันถูกไหมลูก

0: งั้นครูบอกแบบนี้ได้ไหมว่าการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานถ้าเราต้องใช้ชุมชนเป็นฐานพวกเราได้เทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพมากกว่าการที่เราเรียนแค่ในห้องเรียนถ้าเป็นแบบนั้นหลังจากที่เราทำโครงการนี้แล้วนะคะพวกหนูเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองและเพื่อนๆที่ชัดเจนอย่างไรบ้าง
1: สำหรับหนูนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือเหมือนเพื่อนแบบรู้จักแบบรู้สามัคคีแบบบอกอะไรเพื่อนก็ฟังหลายเรื่องค่ะมากขึ้นค่ะ
0: ก่อนหน้าเป็นยังไงเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูนะ
1: ก่อนหน้าก็คือเหมือนแบบไม่ฟังกันเลยไม่เอากันเลยค่ะก็จะแบบแตกออกไปห้องหนูจะมีประมาณ15คนก็จะแบ่งแบบ
0: ยังแบ่งอีกนะ
1: แล้วพอหลังจากทำโครงการก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้พูดอะไรกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นได้ทำกิจกรรมไปซื้อของไปจัดของขวัญไปทำอะไรแบบแบ่งกันไปแล้วก็มารวมสุดท้ายก็มารวมกันทำดีค่ะก็รู้สึกเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ
0: เข้าใจกันมากขึ้นค่ะแล้วตัวลูกเองเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหม
1: ตัวหนูก็รู้สึกว่าเหมือนได้คุยกับเพื่อนมากขึ้นค่ะได้บอก
0: จากที่เราจะคุยแค่กับคนที่สนิท
1: ใช่ค่ะก็ได้คุยสนิทกันมากขึ้นก่อนที่จะจบเนี่ยค่ะ
0: มีความสนิทใจกันขึ้นก็จะทำให้เราทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ก็รู้จักเพื่อนๆมากขึ้นทุกคนรู้จักนิสัยมากขึ้นว่าแต่ละคนเป็นยังไง
0: จริงๆเรารู้จักกันมาก่อน1ปีใช่ไหม
2: ใช
0: ่แต่พอหลังจากโครงการรู้จักขึ้นไปอีก
2: ใช่รู้จักขึ้น
0: เพราะอะไรอ่ะลูก
2: เราได้คุยกันมากขึ้นนะคะคุยเรื่องการทำงานก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่อยู่ถึงจะเรียนด้วยกันแต่ไม่ได้ทำงานร่วมกันทั้งห้องแบบนี้ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน
2: อันนี้น่าจะเป็นงานแรกเลยที่ต้องทำทั้งห้อง
0: ค่ะ
2: ก็รู้จักแต่ละคนมากขึ้นก็พูดได้เยอะกว่าเดิมคุยกันได้เยอะกว่าเดิม
0: ค่ะการคุยกันได้เยอะกว่าเดิมทำให้แอมรู้สึกยังไง
2: ก็รู้สึกว่าเราก็เปิดใจที่จะคุยกันทุกก็คิดว่าคุยกันได้พูดกันได้เพื่อนน่าจะไม่พอใจหรือว่าอะไรแล้วอะค
3: ่
2: ะ
3: ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเพื่อนบางคนไม่เคยแสดงศักยภาพตัวเองออกมาค่ะ
0: เราไม่เคยรู้เลย
3: ไม่เคยรู้เลยค่ะตลอด1ปีที่เป็นเพื่อนกันมาตอนแรกเนา
0: ะ
3: คือเพื่อนไม่ค่อยแสดงศักยภาพตัวเองออกมาเลยอย่าง
0: ก็มานั่งเรียนเงียบๆเรียนเสร็จก็กลับบ้าน
3: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็ไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นกันค่ะอย่างที่พูดไปนะคะว่าเพื่อนบางคนก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหนูเพราะว่ากลัวแบบผิดใจกันแต่ก็คือแบบว่าพอได้มาทำโครงการในครั้งนี้ค่ะก็จะเห็นศักยภาพเพื่อนนะคะว่าเพื่อนน่ะทำแบบนี้ได้นะแล้วก็ทำเต็มที่มากแล้วคือการที่แบบเราแสดงความคิดเห็นออกไปใช่ว่ามันจะไม่ดีค่ะคือการที่เราแสดงความคิดเห็นออกไปให้เพื่อนทุกคนรับรู้นะคะมันคือการที่ว่าเราแสดงความคิดเห็นว่าแบบนี้น่ะอาจจะดีนะเพื่อนว่ายังไงหรือว่าช่วยกันตัดสินใจก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นแค่การแสดงความคิดเห็นเนาะเพราะว่าเราก็ต้องฟังส่วนใหญ่เป็นหลักค่ะ
0: ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะบอกเพียงว่าชุมชนเปลี่ยนแปลงเพราะเราไปลงชุมชนเพียงอย่างเดียวไม่พอนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้ที่ไปทำโครงการด้วยแล้วเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะซึ่งศักยภาพที่ว่านี้นะคะถ้าไม่ได้นำออกมาแน่นอนว่านักศึกษาจะไม่สามารถที่จะทำโครงการได้สำเร็จได้เลยนะคะหลายส่วนเลยค่ะที่เป็นประเด็นสำคัญเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้การทำหลายๆเรื่องในงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะซึ่งการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนี้ก็เป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ชีวิตของกูรูทั้ง3คนกูรูชุมชนเป็นฐานค่ะหมดเวลาของกูรูชุมชนเป็นฐานแล้วนะคะครั้งหน้ามาเจอกับอีกชุดหนึ่งนะคะก็เป็นชุดทำงานอีกชุดหนึ่งนะคะของพวกเราเองเนี่ยแหละนะคะชุดสุดท้ายนะคะที่เขาจะมาบอกเล่า90เกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์การที่เขาได้เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานในครั้งนี้ผ่านโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะต้องขอบคุณกูรูทุกคนเลยนะคะลูกนะเดี๋ยวเจอกันในเทปต่อไปนะคะยังมีอีกนะคะอีกหลายเทปเลยนะคะที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปรับใช้ซึ่งหลายคนที่เป็นเด็กๆนะคะดูรายการนี้อยู่ก็คงอยากที่จะให้รายวิชาที่ตัวเองเรียนมีแบบที่พี่ๆ ได้ลงโครงการกันสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะคะดังนั้นก็ช่วยกันกระตุ้นต่อไปก็แล้วกันนะคะเพื่อเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของการศึกษาไทยให้มีรูปแบบนี้นะคะเป็นรูปแบบของการใช้ชุมชนเป็นฐานหรือ community base ค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

การจะไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

พูดกับใครนะทุกอย่างเป็นธุรกิจเมาเลยครับดาวโอเคนะโอเคนะเปิดประตูเปิดประตูประตูเปิดถ้าเดี๋ยวของเราเปิดไม่ถูกเลยมาก็คือคือประมาณสักติดที่ว่าหลังการต่อไปแต่เวลางานเพื่อนน่าจะรู้ว่าคนไทยมาจริงจริงอ่ะไม่ถูกคนฝรั่งมาไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าลอง

0: เชื่อมท่า PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยสอง

0: าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งเลยยิ่งคือแบบเป็นแค่ตรงนั้นคือแบบแต่พอเราไปดูเจอแล้วที่เกี่ยวแล้วยังทำงานเยอะ
1: แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นจุดทำให้ขาดตัวเองด้วยขาดตัวเองก็ต่อแนวมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่นะไปดูที่ออกเป็นไม่มาถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่11แล้วนะคะเรามาพบกับการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพกันการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพนั้นหมายถึงกระบวนการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการเติบโตในสายอาชีพโดยมุ่งเน้นไปการเพิ่มพูนศักยภาพของบุคคลให้สามารถแข่งขันและประสบความสำเร็จในตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความหมายนี้เราสามารถแยกออกเป็นส่วนต่างๆเพื่อให้เข้าใจชัดเจนได้ยิ่งขึ้นนะคะการฝึกทักษะหมายถึงการเรียนรู้และการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญในด้านต่างๆทั้งเฉพาะทางและทักษะทางสังคมอารมณ์การพัฒนาอาชีพหมายถึงการเติบโตและความก้าวหน้าในสายงานรวมถึงการได้รับโอกาสใหม่ๆการเลื่อนตำแหน่งการเพิ่มพูนรายได้และบรรลุเป้าหมายในอาชีพหาความหมายในบริบททั้งสองนี้หมายถึงการทำความเข้าใจถึงความสำคัญและวิธีการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยสรุปแล้วนะคะการฝึกทักษะอาชีพก็คือการลงทุนให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องนั่นเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการสร้างความมั่นคงในอาชีพแล้วทำไมเราจึงต้องฝึกทักษะอาชีพจึงสำคัญตลาดแรงงานนะคะในยุคโลกาภิวัตน์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆนะคะก็ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวทำให้ความต้องการในตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปด้วยการฝึกทักษะจึงต้องช่วยให้เราปรับตัวและอยู่รอดในโลกของการทำงานค่ะเพิ่มโอกาสในการได้งานแล้วก็การเลื่อนตำแหน่งผู้ที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดนะคะมักจะได้รับความสนใจและยังมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้มอบหมายงานที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพิ่มรายได้ทักษะที่สูงขึ้นก็จะมาพร้อมกับค่าตอบแทนนะคะการฝึกทักษะจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและระยะยาวสร้างความมั่นคงในอาชีพของเรานะคะการมีทักษะที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกเลิกจ้างหรือก็ตกงานเพิ่มความพึงพอใจในงานการได้รับการพัฒนาตนเองและมีความสามารถให้ทำงานที่สูงขึ้นก็จะเพิ่มความมั่นใจและความพึงพอใจในงานที่ทำด้วยค่ะการเพิ่มโอกาสในการทำงานก้าวสู่ความสำเร็จในเส้นทางอาชีพค่ะในโลกของการทำงานนะคะที่มีการแข่งขันกันสูงการมีทักษะและความสามารถเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วค่ะที่จะรับประกันความสำเร็จได้การเพิ่มโอกาสในการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณได้โดดเด่นและได้รับการพิจารณาจากผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นการเพิ่มโอกาสนี้ไม่ได้จำกัดแค่อยู่การหางานใหม่นะคะแต่ยังรวมถึงการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพปัจจุบันด้วยค่ะปัจจัยนะคะที่ส่งผลในการเพิ่มโอกาสในการทำงานพัฒนาทักษะที่จำเป็นการมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดเป็นสิ่งสำคัญทักษะต่างๆนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆเลยนะคะก็คือ1นะคะทักษะเฉพาะทางยกตัวอย่างเช่นความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางนะคะทักษะทางภาษาอังกฤษการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาว่าสายงานที่สนใจต้องการทักษะและก็การพัฒนาทักษะเหล่านั้นทักษะทางสังคมนะคะที่เราได้เรียนไปมากมายเลยทีเดียวนะคะที่เราได้ศึกษาไปเช่นทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆทักษะเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้ผู้ทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพด้วยค่ะค่ะการสร้างเครือข่ายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์อย่างมากการเข้าร่วมงานสัมมนางานอีเวนต์หรือการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการมีคอนเนคชั่นที่ดีอาจนำมาซึ่งโอกาสในการทำงานที่คุณไม่คาดไม่ถึง
สร้างประวัติส่วนตัวที่โดดเด่นค่ะประวัติส่วนตัวควรนำเสนอข้อมูลที่กระชับชัดเจนและตรงประเด็นเน้นประสบการณ์ความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัครใช้คำที่ดึงดูดความสนใจและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือการสะกดคำค่ะพัฒนาทักษะในการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์เป็นด่านสำคัญในการคัดเลือกผู้สมัครฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์ฝึกหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานเตรียมคำถามที่ถามผู้สัมภาษณ์และที่สำคัญการสร้างความมั่นใจและแสดงออกถึงความกระตือรือร้นสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ปัจจุบันผู้ประกอบการมักค้นหาข้อมูลผู้สมัครผ่านช่องทางออนไลน์การมีโปรไฟล์บนแพลตฟอร์มต่างๆหรือเว็บไซต์ส่วนตัวที่นำเสนอผลงานและความสามารถของคุณจะช่วยเพิ่มโอกาสในการถูกค้นพบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโลกของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองอยู่เสมอช่วยให้คุณก้าวทันความต้องการของตลาดและเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพวิธีการเพิ่มโอกาสในการทำงานการศึกษาเพิ่มเติมเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเข้ารับการอบรมเฉพาะทางการฝึกงานหรือทำงานอาสาเพื่อสั่งสมประสบการณ์สร้างเครือข่ายการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นสัมมนาเวิร์กช็อปหรือการแข่งขันต่างๆการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการเพิ่มโอกาสในการทำงานที่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ด้วยการวางแผนและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องคุณจะสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในเส้นทางอาชีพได้อย่างแน่นอนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงหัวใจสำคัญการฝึกทักษะอาชีพในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีผันก้าวกระโดดตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการปรับตัวจึงกลายเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอาชีพการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพในปัจจุบันไม่ใช่แค่การเรียนรู้เฉพาะทางเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนอนาคตค่ะทำไมการปรับตัวจึงสำคัญเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น AI Automation เป็นต้นนะคะกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในหลายโรงงานอุตสาหกรรมทำให้บางอาชีพหายไปและเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นการปรับตัวช่วยให้เราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคดิจิทัลความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงความต้องการทักษะของนายจ้างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการปรับตัวทำให้เราสามารถเรียนรู้ทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดและเพิ่มโอกาสในการได้งานหรือเลื่อนตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจัยต่างๆเช่นวิกฤตเศรษฐกิจโรคระบาดหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานการปรับตัวช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันและหาโอกาสใหม่ๆในเวลาที่ท้าทายการปรับตัวเกี่ยวกับการฝึกทักษะอาชีพอย่างไรการปรับตัวไม่ใช่แค่การยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็พัฒนาตนเองให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะอาชีพในด้านต่างๆดังนี้Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องไม่ยึดติดกับความรู้เดิมๆพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอความคิดกรอบความคิดแบบเติบโตเราเชื่อว่าความสามารถและสติปัญญาพัฒนาได้ด้วยความพยายามและการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำให้พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายและเรียนรู้จากความผิดพลาดทักษะการเรียนรู้การพัฒนาทักษะในให้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการค้นหาข้อมูลการวิเคราะห์การสังเคราะห์การนำไปประยุกต์ใช้ทักษะทางสังคมและอารมณ์การพัฒนาทักษะต่างๆเช่นการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ความยืดหยุ่นซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและรับมือกับสถานการณ์วิธีการพัฒนาความสามารถและการปรับตัวเป
เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆลองทำสิ่งใหม่ๆอย่างไม่เคยทำเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายพูดคุยกับผู้อื่นจากต่างสาขาอาชีพเรียนรู้จากความผิดพลาดมองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองติดตามข่าวสารและเทรนด์ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีตลาดแรงงานและเศรษฐกิจเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงการสร้างเครือข่ายเข้าร่วมกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นการปรับตัวเป็นทัก

ษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการฝึกทักษะอาชีพในยุคปัจจุบันการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวจะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพในยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจมีการ

0: เพียงแค่การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนความสำคัญของการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงผู้ที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานย่อมมีโอกาสในการทำงานมากและยังได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นซึ่งนำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานการฝึกทักษะช่วยลดช่องว่างระหว่างทักษะที่แรงงานมีกับทักษะที่ตลาดต้องการทำให้ลดปัญหาการว่างงานในกลุ่มคนที่มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการและขณะเดียวกันก็ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสาขาที่มีความต้องการสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเมื่อประชากรที่มีทักษะสูงขึ้นประเทศก็จะใช้แรงงานที่มีคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจการมีแรงงานที่มีทักษะสูงจะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์ผลิตภาพและประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้การเข้าถึงโอกาสในการฝึกทักษะอย่างเท่าเทียมจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างกลุ่มคนที่มีทักษะสูงและกลุ่มคนที่มีทักษะต่ำประเภทของทักษะที่ควรให้ความสำคัญทักษะพื้นฐานเช่นทักษะการอ่านการเขียนคำนวณและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอื่นๆทักษะเฉพาะทางเช่นทักษะด้านเทคนิควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์รวมถึงทักษะในแต่ละสายงานเช่นการบัญชีการตลาดการเขียนโปรแกรมทักษะทางสังคมอารมณ์เช่นทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์การปรับตัวซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
1: 5ขั้นตอนสำคัญนะครับในการวางแผนอาชีพของเราอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการทำงานมีเงินที่ตัวเองคาดหวังอย่างเพียงพอนะครับรู้ถึงความเสี่ยงนะครับของแต่ละอาชีพที่เราทำอยู่นะครับและมากไปกว่านั้นนะครับคือการดูแลสุขภาพของเราแหละว่าสุขภาพในการทำงานของเรานะครับดีหรือไม่นั่นเองนะครับความสำคัญในการวางแผนอาชีพของเรานะครับว้าวอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยแม้แต่ตัวพี่เบนเองอะครับพี่เบนยังถามตัวเองอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับในวัยใกล้40เนาะว่าเราควรวางแผนอาชีพของเราอย่างไรอะให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดก่อนอื่นนะครับพอบอกเลยนะมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับดังนั้นแต่ละคนนะครับแม้แต่คนฟังตอนนี้นะครับน้องๆเพื่อนๆ เนี่ยแบ็คกราวด์เราก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมการศึกษาปริญญาตรีนะครับปริญญาโทนะครับหรือมหาลัยก็ไม่เหมือนกันนะครับแบ็คกราวด์การทำงานของเราก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าคุยกันอ่ะมันจะมีหลายประเหตุปัจจัยมากเลยว่าเราจะวางแผนอาชีพอย่างไรล่ะให้มีประสิทธิภาพเนาะใน5ขั้นตอนนะครับก่อนอื่นขอทำความเข้าใจในหลายๆมุมก่อนมุมแรกที่ทุกคนอยากให้เข้าใจมากๆเลยนะครับคือเรื่องเงินนะเรื่องเงินนะครับขอให้รู้ว่าเงินที่เราอยากได้นะครับในสเตจอาชีพในสเตจวัยของเรานะครับณตอนนี้อายุของคุณเนี่ยเงินที่คุณต้องการเท่านี้บาทต่อเดือนเท่านี้บาทต่อปีอาชีพเราตอบได้ไหมอันนี้คือเรื่องเงินเรื่องที่สองนะครับคือเรื่องของความเสี่ยงของอาชีพนะครับตอนนี้ต้องพูดมากๆเลยเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับความเสี่ยงอาชีพสูงมากๆเลยหลังโควิดนะครับคนไทยรู้จักคำว่าการปลดออกนะครับการได้แพ็กเกจนะครับบริษัทปิดตัวกลายเป็นนอร์มนะครับเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแต่ก่อนโควิดถ้าใครไปสัมภาษณ์งานโดนแพ็กเกจออกเนี่ยทุกคนจะโดนตรีหน้าละตรีทุกคนจะโดนตรีหน้าแล้วว่าคุณแบบมีอะไรหรือเปล่าคุณทะเลาะใครหรือเปล่าตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติละถ้าเราได้แพ็กเกจออกนะครับอันนั้นความเสี่ยงของอาชีพนะครับก็เป็นสิ่งที่ควรรู้เหมือนกันเพราะว่าอาชีพที่ยิ่งมีความเสี่ยงมากๆนะครับก็อาจจะโดนปลดได้ง่ายได้เงินเยอะๆนะครับอันที่3ที่สำคัญมากๆเลยครับคือเรื่องของความสุขของการทำงานนะครับความสุขของการทำงานนะครับมันเกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อนร่วมทีมตำแหน่งงานของเรานะครับถ้าเราไม่เช็คความสุขเลเวลในใจเราของการทำงานนะครับเราจะไม่มีทางจะวางแผนอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนใน5ขั้นตอนนะ

0: และเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสุขภาพของเราสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับในวัยของเราพี่เบนตอนนี้ใกล้40ละพี่เบนไม่ได้ขุ่นเป๊ะสุขภาพดีออกกำลังกายหนักได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้วิ่งเยอะขึ้นกินดีขึ้นนะครับดูแลสุขภาพมากขึ้นและรู้สึกว่าไม่ได้อยากทำงานดึกไม่ได้อยากเลิกงานดึกนะครับนะพี่เบนให้ความสำคัญกับสุขภาพกายเยอะมากๆเลยเป็นไปตามวัยครับแต่พี่เบนได้เลขเงินเดือนที่ค่อนข้างจะแฮปปี้มากๆเลยดังนั้นเราก็ต้องวางแผนตามสไตล์ของเราแหละว่าสุขภาพเราอะเราอยากเอาประมาณไหนเลเวลไหนนั่นเองนะครับเมื่อเข้าใจ4ปัจจัยนี้แล้วครับและขอให้ทุกคนนะหาคำตอบตรงนี้ให้เจอนะครับในคอร์สเรียนต่างๆที่พี่เป็นสอนนะครับมันจะลงลึกมากๆเลยว่าอาชีพประมาณนี้เนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ต้องมาลงกันเลยนะครับและความสุขที่มันจะได้มันมีจริงเหรอแต่พี่เป็นบอกเลยนะครับทุกๆอาชีพไม่มีทางที่จะได้ทั้งหมดเนี่ยความสุขเงินสุขภาพความเสี่ยงไม่มีครับดังนั้นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมยกตัวอย่างคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับถ้าเขาสำเร็จมากๆครับเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยเงินเขาได้มากแน่นอนแต่ความเครียดเขาเยอะมากๆเลยครับสุขภาพกายสุขภาพใจเขาเครียดมากๆในตอนต้นก่อนที่เขาจะสำเร็จใช่ไหมครับความเสี่ยงสูงมากๆเลยอย่างเงี้ยหรือบางคนนะครับทำงานคอร์ปอเรทบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับจริงๆอะครับเงินเดือนเป็นแสนบาทต่อเดือนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยแต่หลายๆครั้งนะครับที่พี่เบนไปอ่านในเว็บไซต์ต่างๆอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่แค่คนที่ได้เขาไม่มาบอกนั่นเองดังนั้นสำหรับพี่เบนนะครับการที่เงินเดือนแสนบาทต่อเดือนถ้าเราวางแผนดีๆไม่ใช่เรื่องยากและทำได้แน่นอนนะครับถ้าเราเป็นสายที่เติบโตในบริษัทยักษ์ใหญ่หรือบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆเนาะดังนั้นสำหรับพี่เบนนะครับมาวางแผนกันเลยดีกว่านะก่อนที่เราจะลงไปลึกกว่านี้นะครับว่า5ขั้นตอนเหมาะสำหรับทุกคนแหละนะว่า5ขั้นตอนที่จะเสร็จนะครับในการวางแผนในสไตล์ของเราควรทำอย่างไรบ้างครับเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยครับขั้นตอนที่1 นะครับคือการประเมินตนเองนั่นเองนะครับสำคัญมากๆเลยการประเมินตนเองนะครับอยากให้น้องๆนะครับวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนความสนใจและค่านิยมนะครับที่เราชอบของงานของเรานะครับการประเมินตนเองนะครับเราจะต้องรู้ว่าเราทำงานมา2ปี3ปี4ปีแล้วอะเฮ้ยอันนี้คือจุดแข็งเราหรือเปล่าเราเก่งด้านนี้จังเลยอันนี้คือจุดอ่อนเราหรือเปล่าเราไม่เก่งด้านนี้เลยนะครับถ้าเรารักเนื้องานของเราจริงหรือเปล่านะครับและในตลาดนะครับค่านิยมในตลาดตอนนี้เทรนด์มันเปลี่ยนไปไหมเช่นตอนโควิดนะครับบริษัทขนส่งโอ้โหยักษ์ใหญ่เติบโตกันใช่ไหมครับตอนนี้หลังโควิดนะครับซบเซาลงก็เยอะใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราจะต้องประเมินตนเองให้ได้นะครับว่าจุดแข็งจุดอ่อนนะครับความเก่งของเราในตลาดเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับเริ่มจากประเมินตนเองกันเลยนะครับว่าเราอยู่สเตจไหนแล้วในอายุของเราในชีวิตของเรานะครับเมื่อเราประเมินตนเองเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เสร็จต่อไปได้นะครับดังนั้นขอให้ทุกคนหยิบกระดาษขึ้นมานะครับเขียนจุดแข็งของเราขึ้นมานะครับ3ข้อนะครับถ้าไม่รู้นะครับก็ลองถามเพื่อนลองถามหัวหน้างานดูนะครับจุดอ่อนของเราเช่นกันนะครับเขียนมาเลย3ข้อจริงๆมันจะเป็นคำถามสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับจุดแข็งจุดอ่อนนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับความสนใจนี่แหละที่น่าสนใจว่าเฮ้ยเมื่อเราโตขึ้นน่ะความสนใจเนื้องานเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับเรากำลังอินเรื่อง AI ไหมกำลังอินเรื่องเทคโนโลยีไหมกำลังอินเรื่องอะไรนะครับก็ว่ากันไปในเนื้องานที่เราอยากไปนะครับเราก็มาเช็คตลาดกันนิดนึงนะครับว่าตลาดตอนนี้น่ะมันอินเรื่องนี้กันแต่มีการปลดคนไปเยอะเลยในบริษัทแนวนี้นะครับแล้วเราควรไปในบริษัทแนวนั้นจริงหรือเปล่านี่คือการประเมินตัวเองในขั้นตอนแรกครับขั้นตอนที่2นะครับคือการกำหนดเป้าหมายอาชีพของเรานะครับว่าเราอยากได้อาชีพอะไรนะครับเมื่อเราประเมินตัวเองเสร็จแล้วนะครับขอให้ทุกคนนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาปากกาขึ้นมาเขียนเลยนะครับว่าในปีนี้เนี่ยเราอยากจะกำหนดเป้าหมายอาชีพของเราเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันนะครับเราอยากได้เงินเดือนขึ้นเท่าไหร่เราอยากได้ประเมินงานตำแหน่งงานประมาณไหนนะครับก็เขียนออกมานะครับแล้วในปีหน้าเราอยากได้อะไรนะครับตำแหน่งงานประมาณไหนเงินเดือนเท่าไหร่ก็เขียนออกมาแล้วก็ขอให้เป็นสเต็ปต่อไปนะครับว่าใน3ปีกับ5ปีนะครับเราอยากได้อย่างไรก็เขียนออกมานะครับอันนี้คือการกำหนดเป้าหมายปัจจุบันระยะสั้นคือปีหน้าระยะยาวคือ3ปีแล้วก็5ปีนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้นะครับสมมติพี่เบนเขียนของพี่เบนเองนะครับตอนนี้พี่เบนเป็นตำแหน่ง Managing Director นะครับกำหนดเป้าหมายอาชีพของพี่เบนเงินเดือนเท่าไหร่นะครับต่อปีนะครับได้โบนัสอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้คือระยะสั้นที่พี่เบนกำหนดและปีหน้านี่คือสิ่งที่พี่เบนคาดหวังนะว่าเป็น MD แล้วอยากจะขยาย business อะไรไปอยากได้ผลประกอบการอะไรเพิ่มอยากได้ทีมงานแบบไหนนะครับว่าได้ไหมและใน3ปี5ปีพี่เบนแบบมองตัวเองเป็นอย่างไรนี่คือคำตอบที่มันจะเป็นการ reminding ของเราครับว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะไปแต่หลายครั้งนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะได้ 100% ทั้งหมดหลายๆครั้งมันก็เป็นไปได้มากๆเลยได้มากกว่า 100% ก็มีนะครับเราสามารถรีเช็คคำตอบได้นะครับในระหว่างปีนะครับว่า เป้าหมายอาชีพของเรามันตรงโจทย์เราไหมหรือเราต้องเพิ่มสกิลอะไรเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับดังนั้นนะครับมันจะเป็นการที่ทำให้เรารู้ว่าเรามีโกที่เราจะเดินถ้าเรามีโกที่เดินชัดนะครับมันก็ทำให้เราไปทำงานอย่างมีพลังมีไฟนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรถ้ามันไม่ได้ตามโกนั่นเองนะครับนี่คือขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่3นะครับคือการวิจัยตลาดงานและอาชีพนะครับว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องศึกษาแนวโน้มตลาดก่อนนะครับว่าตำแหน่งงานเราเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้บริษัทมีการปิดตัวเยอะมากๆเลยนะครับตำแหน่งงาน IT นะครับจากเมื่อก่อนนะครับก่อนโควิดเนี่ยโหบูมมากๆเลยเขาจะต้องจ้างคนต่างประเทศนะครับคนอินเดียคนรัสเซียมาทำ IT นะครับต่างๆนะครับตอนนี้ไม่ได้จ้างแล้วนะครับจ้างคนไทยเพราะคนไทยเริ่มทำได้เยอะขึ้นแล้วนะครับและกลายเป็นว่ามันล้นตลาดแล้วตอนนี้มีการปิดตัวหลายๆบริษัทนะครับเพราะว่าบริษัทสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทที่เขาลงทุนหลักร้อยล้านเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนงานนะครับเขาก็มีการปลดพนักงานมาเลยทำให้พนักงานกลุ่มนี้มีเยอะมากในตลาดตอนนี้ก็เลยเป็นการแย่งงานนะครับเป็นศึกแย่งงานตลาดกันแย่งงานในตลาดกันในตำแหน่งงานนี้ต้องใช้คำนี้นะครับเพราะนั้นการวิจัยตลาดนะครับว่าในอุตสาหกรรมที่เราอยู่นะครับถ้าเราอยู่อุตสาหกรรมรถยนต์เราอยู่อุตสาหกรรมเคมีเราอยู่อุตสาหกรรมก่อสร้างเราอยู่อุตสาหกรรม FMCG Consumer Goods นะครับสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยตอนนี้ตำแหน่งงานเราครับตำแหน่ง IT Marketing ฝ่ายขายฝ่ายการเงินฝ่ายโรงงานเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องติดตามข่าวสารเสมอเนาะและพี่เบนบอกเลยครับว่าถ้าหลายคนนะครับมีข้อมูลไม่เพียงพอแล้วตัดสินใจนะครับหลังการที่พี่เบนเห็นนะหลายคนอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่ดีมากๆเลยทำงานมา 4-5 ปีนะครับลาออกไปบริษัทที่เพิ่งเติบโตเหมือนเขาระดมทุนได้นะครับแล้วอยู่ดีปิดตัวปั้งยังไปแล้วยังไม่ผ่านโปรด้วยซ้ำซวยมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่พี่เบนเห็นเลยนะครับดังนั้นการวิจัยตลาดนะครับว่าตลาดเป็นอย่างไรการอ่านข่าวการฟังข่าวเศรษฐกิจนะครับการดูว่าในตลาดแรงงานในอาชีพของเรานะครับคู่แข่งเป็นอย่างไรมีการปลดคนไหมการเพิ่มตำแหน่งงานมีใครขยายนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราต้องตัดสินใจนะครับว่าเราอยากร่วมเรือไปลงเรือลำนั้นกับเขาไหมหรือเรือลำปัจจุบันนะครับดังนั้นเส้นทางอาชีพตรงนี้ครับขอให้วิเคราะห์ตลาดให้ดีที่สุดเลยอันนี้คือขั้นตอนที่3ครับก่อนอื่นนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยไม่มีการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับคลิปหายไปเสียงหายไปนะพี่เบนเลยมาอัดซ้ำนะครับในขั้นตอนที่4นะมาฟังขั้นตอนที่4กันเลยครับขั้นตอนที่4นะครับคือการพัฒนาทักษะและความรู้นะครับแปลว่าอะไรพัฒนาทักษะทักษะคือ skills นะครับความรู้คือ knowledge นั่นเองนะบอกอยู่แล้วนะครับว่าการพัฒนาทักษะและความรู้เป็นเรื่องจำเป็นมากๆนะครับพี่เบนอยากให้ทุกคนสำรวจอาชีพตัวเองตำแหน่งตัวเองก่อนนะครับเช่นถ้าเราทำตำแหน่งอาชีพ marketing นะครับ marketing คือการพัฒนาทักษะใช่ไหมดังนั้นก็ต้องดูนะครับว่าพัฒนาทักษะอะไรบ้างในสาย marketing ที่ทำให้เราเติบโตได้เงินเดือนขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการทำทักษะของ marketing เราต้องดูตลาดเนาะว่าตอนนี้เทรนเป็นยังไงนะต้องใช้ AI เป็นไหมทำ marketing plan ยังไงนะครับทำ new product development อย่างไรนะครับนี่คือตัวอย่างของการทำ marketing ใช่ไหมและเช่นตำแหน่งเซลล์ล่ะครับถ้าเป็นตำแหน่งเซลล์ sales manager นะครับหรือว่าเซลล์ AE ต่างๆนะครับเราก็ต้องมาดูกันแหละว่าเซลล์นะครับถ้าเราอยากจะโปรโมทขึ้นนะครับแคเรียร์เราดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับอาจจะรู้การใช้ทำรีพอร์ตเซลล์ขั้นสูงหรือเปล่านะครับหรือการติดต่อระหว่างฝ่ายขายต่างประเทศกับฝั่ง regional หรือเปล่านะครับหรือว่าการบริหารทีมใหญ่ขึ้นนะครับดูยอดมากขึ้นนะครับบริหารเป็น10คนอยู่ใต้ทีมเซลล์หรือเปล่านี่คือทักษะต่างๆนะครับที่น้องๆจะต้องประเมินให้ได้นะครับว่าเราควรพัฒนาทักษะอะไรเพื่อที่ทำให้อาชีพเราเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงฝั่งความรู้ฝั่งความรู้คือ knowledge นั่นเองนะ knowledge นะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเพิ่มเติมเรื่อยๆแล้วกันในทุกๆปีนะครับ knowledge เนี่ยพี่เบนอยากใช้คำนี้ knowledge มีวันหมดอายุนะครับถ้าเราไม่พัฒนาความรู้ทุกๆปีนะครับแม้แต่ตัวพี่เบนจบมาแล้วปริญญาตรีปริญญาโทนะครับความรู้พี่เบนหมดอายุแน่นอนนะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยความรู้ต่างๆในตลาดนะครับดังนั้นเราจะต้องหมั่นหาความรู้อ่านหนังสือฟังคลิปที่มีประโยชน์นะครับหรืออยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะครับในสายงานของเราก็ทำให้เราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับขั้นตอนที่5นะครับคือการสร้างเครือข่ายและหาโอกาสนั่นเองนะครับการสร้างเครือข่ายคือการสร้างเน็ตเวิร์กนะครับที่เราให้เรารู้จักคนใหม่มากขึ้นนะครับทำให้มันมีประโยชน์มากขึ้นว่าเรารู้จักคนที่ the right people นะครับสำหรับอาชีพของเราให้เติบโตขึ้นส่วนการหาโอกาสนะครับก็คือการหา opportunity ต่างๆนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถมอบโอกาสให้เราได้หรือเปล่านะครับในเมืองไทยพี่เป็นบอกงี้ดีกว่าการสร้างเน็ตเวิร์กนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่อีเวนต์ต่างๆนะครับเราจะมีอีเวนต์ต่างๆมากมายในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับที่น้องๆเห็นได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสายอาหารสายออโตเมทีฟรถยนต์นะครับสายอสังหาหรือจะเป็นสายอาชีพเจาะจงเลยนะครับสายเอชอาร์สายผู้บริหารต่างๆดังนั้นขอให้น้องๆสำรวจนิดนึงนะครับว่าอีเวนต์ไหนนะครับที่เราเข้าไปแล้วเราได้เน็ตเวิร์กมากขึ้นนะครับมาครั้งเราเข้าไปอีเวนต์เนี่ยมีคนตำแหน่งใหญ่ๆมาพูดกันใช่ไหมครับอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเอื้อมไม่ถึงนะอย่าไปมองอย่างนั้นนะครับไปฟังก็ได้ความรู้แล้วนะครับและมากไปกว่านั้นเราก็ยังพอเห็นแล้วว่าในอุตสาหกรรมเนี้ยคนเนี้ยคือตัวจริงนะคนที่คือเก่งอยู่ครับในตลาดแต่จริงๆแล้วในอีเวนต์นะครับมันก็จะมีจุดข้อเสียเล็กๆน้อยๆนะครับในมุมพี่เบนนะคือเบื้องหลังนะครับมันก็มีหลายๆคนที่ไม่ได้ไปออกอีเวนต์เหมือนกันดังนั้นนะครับขอให้ใช้เน็ตเวิร์กเพิ่มเติมนะครับเช่น LinkedIn นะครับหรือว่าหัวหน้างานเก่ารุ่นพี่รุ่นเพื่อนของหัวหน้างานได้หมดเลยนะครับหาโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆมากขึ้นนะครับมากลับมาที่ opportunity และการหาโอกาสงานล่ะทำได้ยังไงใช่ไหมครับการหาโอกาสงานสำหรับพี่เบนมี2มุมนะมุมแรกคือคนให้งานตัวอย่างคนให้งานจะเป็นในฝั่งของ HR นะครับเป็น Chief HR HR Director HR Recruitment Manager TA Manager พวกนี้นะครับหรือแม้แต่ลงมาถึง Headhunter นั่นเองนะครับเราก็ keep in touch กับ HR ได้เรื่อยๆนะครับเผื่อ HR เขาย้ายไปบริษัทไหนเขาก็จะนึกถึงเราใช่มั้ยรวมไปถึงหัวหน้างานคือ Line Manager นั่นเองนะครับเราก็ต้องดูว่าตำแหน่งงานเราอยู่เลเวลไหนละถ้าเราเป็น Sales Directormarketing director ระดับผู้บริหารระดับ director ละคนที่เป็นหัวหน้าเราก็จะเป็นแนวชิปใช่ไหมครับชิปหรือว่า CEO MD นะครับเราก็ควรติดต่อกับคนเหล่านี้นะครับสร้างเน็ตเวิร์กมากขึ้นนั่นเองเขาก็จะนึกถึงเราดังนั้นดูระดับการทำงานของเราด้วยนะครับว่าเราควรเป็นเน็ตเวิร์กออปปอร์ทูนิตี้ฝั่งไหนนะครับที่ทำให้เราได้งานนั่นเองนะครับแล้วก็ดูจ็อบโพสต์ต่างๆนะครับทำให้เราเห็นว่าในตลาดมีออปปอร์ทูนิตี้อะไรดีๆนั่นเองครับดังนั้นพี่เป็นขอสรุปนะครับการที่เราจะวางแผนอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจริงๆแล้วนะครับสรุปง่ายๆเลยมันมี2ข้อแหละข้อแรกคือความสำคัญในการยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวเองนะครับให้เข้ากับสถานการณ์ในปีนั้นๆนั่นเองนะครับและเราจะต้องรู้ว่าเราอยู่สเตจไหนของอาชีพเราเนาะเราอยู่ตำแหน่งไหนเลเวลไหนเงินเดือนเท่าไหร่ตลาดเขาจ่ายเป็นยังไงช่วงนี้เทรนตลาดนะครับอุตสาหกรรมนี้กำลังจะปิดตัวไหมมีการปลดพนักงานไหมหรือมีบริษัทไหนกำลังเปิดใหม่ขยายทีมงานอันนี้ครับเราจะต้องยืดหยุ่นและปรับตัวนะครับหาความรู้เยอะๆประเมินตนเองรู้ว่าเราอยากไปอาชีพไหนเงินเดือนเท่าไหร่ทีมงานอย่างไรนะครับแค่นี้ก็ทำให้เรามีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพนะในการทำอาชีพของเรานั่นเองเนาะและอย่างที่ต่อนะครับคือการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเราจะต้องมีการประเมินผลทุกๆปีนะครับในอาชีพของเราว่ามันฮิตตามที่เราคาดหวังไหมหลายๆครั้งทุกคนโดนประเมินผลในบริษัทอยู่แล้วนะครับอันนี้ครับก็คือ performance ในบริษัทแต่การวางแผนอาชีพให้ตัวเองนะครับบริษัทไม่ได้ทำให้เราใช่ไหมครับดังนั้นเราควรวางแผนให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับว่าบริษัทที่เราอยู่นะครับอาชีพที่เราอยู่เนี่ยตอบโจทย์ระยะยาวของเราจริงหรือไม่นะครับและเศษชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะขอให้หาแบบฉบับของตัวเองให้เจอนะครับแค่นี้เราก็จะประเมินอาชีพของเราอย่างมีประสิทธิภาพในเศษชีวิตของเราในแต่ละช่วงนั่นเองครับ
1: แนวทางการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning และการฝึกปฏิบัติจริงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆเช่นการเรียนออนไลน์การฝึกอบรมระยะสั้นการเข้าร่วมสัมมนาการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทรัพยากรในการพัฒนาทักษะการให้การสนับสนุนการเงินแก่ผู้ที่ต้องการฝึกทักษะเช่นการให้ทุนการศึกษาการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายั่งยืนไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจในแต่ละบุคคลแต่ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสในการฝึกทักษะอย่างทั่วถึงจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและมั่นคงทักษะที่จำเป็นในตลาดแรงงานทักษะทางเทคนิคความรู้ความสามารถความชำนาญเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสายอาชีพต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนทักษะเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์โปรแกรมหรือเทคโนโลยีเฉพาะด้านเช่นการเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางการออกแบบกราฟิกหรือการจัดการระบบเครือข่ายความสำคัญของการพัฒนาทักษะค ความสำคัญของทักษะทางเทคนิคต่อการพัฒนาอาชีพเพิ่มโอกาสในการได้งานในตลาดแรงงานปัจจุบันนายจ้างมักมองหาผู้สมัครที่มีทักษะทางเทคนิคที่ตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานการมีทักษะเหล่านี้จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณาและงานทำเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพการพัฒนาทักษะทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณมีความเชี่ยวชาญในสายงานมากขึ้นซึ่งนำไปสู่โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเพิ่มความมั่นคงในอาชีพเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนเสมอการมีทักษะทางเทคนิคที่ทันสมัยจะช่วยให้คุณได้ปรับตัวและอยู่รอดในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงลดความเสี่ยงจากการถูกเลิกจ้างเนื่องจากความล้าสมัยของทักษะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทักษะทางเทคนิคที่แข็งแกร่งช่วยคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วแม่นยำลดข้อผิดพลาดและเพิ่มผลผลิตเปิดโอกาสสู่สายงานใหม่การเรียนรู้ทักษะทางเทคนิคใหม่ๆอาจเปิดโอกาสให้คุณเปลี่ยนสายงานไปสู่สาขาที่น่าสนใจแล้วก็มีอนาคตทักษะทางสังคมคือทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการสื่อสารอารมณ์และบุคลิกเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการประสบความสำเร็จในอาชีพแม้ว่าทักษะทางเฉพาะทางจะช่วยจะสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานแต่ soft skill คือสิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นสร้างความแตกต่างและความก้าวหน้าในอาชีพทำไมทักษะทางสังคมจึงสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นการทำงานในปัจจุบันมักเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมการมีทักษะทางสังคมที่ดีเช่นการทักษะทางการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสร้างความประทับใจและความน่าเชื่อถือบุคลิกภาพที่ดีการสื่อสารที่ชัดเจนความสามารถในการเข้าสังคมก็จะช่วยสร้างความประทับใจแรกและความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเจรจาต่อรองเพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพผู้ที่มีทักษะทางสังคมที่ดีมักจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับผิดชอบงานที่สำคัญมากขึ้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองรับมือกับการเปลี่ยนแปลงความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นการปรับตัวการเรียนรู้และการจัดการกับความเครียดจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสร้างความพึงพอใจในงานการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานจะได้รับความไว้วางใจและการได้รับความร่วมมือจะช่วยสร้างบรรยากาศทำงานที่ดีและเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานทักษะทางการสื่อสารการพูดการเขียนการฟังการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการทำงานเป็นทีมการทำงานร่วมกับผู้อื่นการแบ่งปันความคิดเห็นการรับฟังแล้วก็การให้ความร่วมมือทักษะการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์การคิดเชิงวิพากษ์การหาทางออกที่เหมาะสมทักษะการปรับตัวการยืดหยุ่นการเรียนรู้สิ่งใหม่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทักษะการบริหารเวลาจัดลำดับความสำคัญวางแผนการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการคิดเชิงวิพากษ์การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลความฉลาดทางอารมณ์การเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นการจัดการอารมณ์และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีวิธีการพัฒนาSoft Skill หรือทักษะทางสังคมการสังเกตและเรียนรู้ผู้อื่นสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ประสบความสำเร็จและพยายามเรียนรู้จากพวกเขาการฝึกฝนและปฏิบัติจริงเข้าร่วมกลุ่มทำงานเป็นทีมการนำเสนอการพูดในที่สาธารณะการขอคำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือผู้ที่มีประสบการณ์การอ่านหนังสือบทความพัฒนาทักษะศึกษาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมจากแหล่งข้อมูลต่างๆการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเข้าร่วมหลักสูตรที่มีเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมการพัฒนา ทางสังคมเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ใช้เวลาและต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอการลงทุนพัฒนาสังคมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาอาชีพและนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงานทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Skillในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบันทักษะที่เคยมีอัตราสมัยและได้เวลาอันสั้นแล้วการเรียนรู้จึงไม่ใช่จบที่การสำเร็จการศึกษาแต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตหรือที่เรียกว่าทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอาชีพทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตคืออะไรทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบที่เป็นทางการเช่นอบรมสัมมนาหรือเรียนรู้ออนไลน์หรือการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการเช่นการอ่านหนังสือการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานแล้วทำไมทักษะนี้จึงสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพเมื่อเรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆก็เกิดขึ้นเสมอทำให้ความต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยให้เราปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆให้ทันต่อความต้องการการเพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าผู้ที่มีทักษะที่หลากหลายและทันสมัยมักเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทำให้มีโอกาสได้งานที่ดีได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับเป้าหมายที่ท้าทายเพิ่มความมั่นคงในอาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเสี่ยงกับผู้เลือกจ้างเกี่ยวกับผู้เลือกจ้างเนื่องจากทักษะที่ล้าสมัยเพราะเราสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเสมอพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เพียงแต่พัฒนาทักษะด้านการทำงานนะคะแต่ยังช่วยพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆด้วยเช่นความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาการปรับตัวซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
2: คนทำงานหลายคนคงตั้งคำถามนะคะว่าในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้นตำแหน่งงานของเราจะถูกแทนที่ด้วย AI หรือเปล่าอย่างงานผู้ประกาศเองอย่างงานพิธีกรที่ฝนทำอยู่เองนะคะในวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามี AI ที่เก่งกว่ามีความสามารถมากกว่าแล้วก็ไม่มีวันเหนื่อยด้วยเนี่ยนะคะเข้ามาทำหน้าที่ได้อย่างดีทีเดียวค่ะ AI เนี่ยสามารถทำได้ในหน้าที่คล้ายกันแล้วก็สามารถพูดได้ถึงหลายสิบภาษาทีเดียวนะคะแต่ในความเป็นจริงไม่ได้กลัวแบบนั้นนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายทักษะค่ะที่คนอย่างพวกเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ทำงานร่วมกับ AI ซึ่ง AI ในวันนี้ก็ยังไม่สามารถมาทดแทนทักษะเหล่านี้ได้เราเรียกว่าเป็น soft skill นั่นเองนะคะทักษะที่ว่านี้มีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะทักษะแรกนะคะที่สำคัญมากๆเลยสำหรับคนที่ทำงานในยุค AI นะคะก็คือเรื่องของ social interaction skills หรือพูดง่ายๆคือทักษะทางสังคมนั่นเองงานจำนวนมากนะคะเรายังคงต้องสื่อสารกับผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมดังนั้นทักษะในการที่จะเข้าสังคมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการฟังในที่ประชุมการสื่อสารกับคนต่างกลุ่มนะคะหรือแม้แต่การพูดคุยเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินงานในภายใต้เป้าหมายเดียวกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมทางอารมณ์หรือว่าทำงานภายใต้แรงกดดันด้วยค่ะโดยมีข้อมูลจากสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะคะพบว่าการเติบโตของงานทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปี1980จะต้องเป็นงานที่ใช้ทักษะทางสังคมสูงทีเดียวค่ะในขณะที่งานที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนน้อยๆเนี่ยจะลดลงนะคะหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือเราต้องทำงานแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะคะการศึกษาพบว่า AI เนี่ยช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่มีความถนัดแล้วก็มีความอาวุโสแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ไม่สามารถลดได้ตรงกันข้ามจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่จะต้องทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะดังนั้นการสื่อสารระหว่างบุคคลการทำงานเป็นทีมความฉลาดทางอารมณ์จึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับใครที่จะทำงานในยุคหลังจากนี้ไปที่ AI มาเป็นผู้ช่วยของเราทักษะที่สอนนะคะก็คือ creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะ หลายคนที่บอกกลัวเหลือเกินนะคะว่า AI เนี่ยจะมาทำงานแทนมนุษย์ 100% ต้องบอกว่าความคิดนี้อาจจะไม่ถูกต้องมากนักนะคะแต่สิ่งที่เราควรจะต้องทำนะคะเหมือนกับที่ Microsoft พูดแล้วพูดอีกก็คือ AI จะเป็น Co-pilot ค่ะจะเป็นผู้ช่วยของเราในการทำงานร่วมกันนะคะแต่คำถามก็คือเราจะใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างไรการศึกษาล่าสุดพบนะคะว่าพนักงานที่ใช้ ChatGPT 4.0 นะคะจะทำงานได้มากขึ้น 12.2% ทำงานได้เสร็จเร็วขึ้น 25.1% และงานนั้นจะมีคุณภาพมากกว่า 40% ทีเดียวเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้ AI มาช่วยในการทำงานนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญในวันนี้คือเราต้องมอง AI เป็นผู้ช่วยเราเป็น Co-pilot กับเรานั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะการที่เราจะใช้ AI ให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่จะใช้ AI ด้วยเนื่องจากว่า

ทักษะการคิดแล้วก็การตั้งประเด็นหรือแม้แต่การตั้งคำถามให้ AI ตอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ดีในการที่เราจะเลือกใช้ข้อมูลมหาศาลจาก AI ให้มีประโยชน์กับตัวเนื้องานของเราให้มากที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพราะไม่ใช่ทุกคนจะสามารถออกแบบคำสั่งที่ดีหรือว่าที่สร้างสรรค์แล้วก็มีประโยชน์ให้กับองค์กรได้แต่ว่าการที่เราเนี่ยมี creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์นั่นแหละจะช่วยให้เราสามารถที่จะดึงศักยภาพของ AI เข้ามาเกิดประโยชน์กับเนื้องานของเราให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะทักษะที่3ก็คือ critical thinking นะคะหรือว่าทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าทุกคำถามที่เราถามไปเนี่ย AI ตอบได้เกือบหมดเลยนะคะแต่คำถามคือเราจะเชื่อแล้วก็จะมั่นใจในคำตอบของ AI ได้ 100% หรือเปล่าคำตอบคือคงไม่ใช่นะคะเพราะว่าผู้พัฒนาอย่าง ChatGPT อย่างตัว OpenAI เองก็บอกมานะคะว่าจริงๆแล้ว AI ไม่สามารถที่จะตอบได้ถูกต้อง 100% เราเองก็ต้องกลับไป cross check อีกสักรอบนึงนะคะดังนั้นสำคัญคือเราต้องมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการไตร่ตรองหรือว่าการดูเหตุและผลว่าเหมาะสมกันมากน้อยแค่ไหนนะคะและที่สำคัญเราก็ต้องเป็นกลางด้วยไม่ bias นะคะหรือว่าไม่อคติไปด้วยการเชื่อ AI แบบสุดใจค่ะดังนั้นทักษะเฉพาะของมนุษย์ก็คือเรื่องของ critical thinking หรือว่าการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากถ้าเราจะทำงานร่วมกับ AI เนื่องจากทุกๆข้อมูลที่ได้มาจาก AI นะคะเราต้องนำมาแยกแยะนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์มาวิพากษ์ก่อนนะคะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนอะไรใช้ได้อะไรไม่ควรใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ปิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ผิดจาก AI ด้วยค่ะทักษะที่4นะคะก็คือ curiosity หรือว่าความอยากรู้อยากเค้นหรือว่าอีกในนึงก็คือต้องมีต่อมเอ๊ะนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะเราเป็นผู้ตั้งคำถามให้กับ AI อยู่แล้วนะคะแล้วก็เราเป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก AI ดังนั้นการอยากรู้อยากเค้นนะคะยิ่งเราอยากรู้อยากเค้นเท่าไรเรามีความสนใจใคร่รู้ทั้งมุมกว้างแล้วก็มุมลึกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็จะตั้งคำถามได้ดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะโดยในด้านของการสำรวจสิ่งต่างที่เราได้จากข้อมูลจาก AI นะคะต้องยอมรับนะคะว่าความอยากรู้อยากเห็นจะช่วยให้เราเนี่ยมีมิติในการพยายามหาข้อมูลในเชิงกว้างมากยิ่งขึ้นเราเองจะกล้าเสี่ยงมากขึ้นเราเองจะกล้าทำอะไรนอกเหนือจากคอมฟอร์ตโซนของเรามากยิ่งขึ้นยิ่งมีผู้ช่วยอย่าง AI ด้วยแล้วนะคะก็จะทำให้เราทำสิ่งนั้นได้ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าก็ตั้งต้นจากตัวเราก่อนก็คือความอยากรู้อยากเห็นนั่นเองค่ะยิ่งถ้าเราทำงานอยู่ในองค์กรที่ใช้ AI เป็นตัวช่วยในการทำงานด้วยแล้วนะคะความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยก็จะเป็นการเปิดประเด็นใหม่ๆเปิดโอกาสใหม่ๆหรือแม้แต่เปิดทางใหม่ๆให้กับบริษัทเนี่ยสามารถเดินต่อได้แล้วก็สามารถใช้ AI เนี่ยแหละค่ะมาช่วยเราในการที่จะหาคำตอบเหล่านั้นได้ในท้ายที่สุดค่ะทักษะสุดท้ายนะคะก็คือ unbiased ethical decision making นะคะหรือพูดง่ายๆคือต้องเป็นกลางแล้วก็ต้องมีจริยธรรมด้วยนะคะในยุคที่ AI นะคะเป็นผู้ช่วยที่ดีให้กับมนุษย์อย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีข้อมูลมหาศาลจากหลายแหล่งแล้วก็จากซอร์สที่อาจจะทั้งน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือประกอบกันแล้วก็ถูกส่งผ่านมายังตัวเราในฐานะผู้รับสารด้วยนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำนะคะก็คือเขามีทักษะในการรวบรวมข้อมูลมหาศาลมีทักษะในการประมวลผลที่ฉับไวมีทักษะในการย่อยเรื่องยาวๆให้สรุปมาในใจความสั้นๆนะคะสิ่งที่เราต้องทำต่อนะคะก็คือเราต้องตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้นะคะว่ามีอคติทางสังคมเกิดขึ้นหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติเพศศาสนาหรือแม้แต่เรื่องใดๆก็ตามนะคะซึ่งอคติเหล่านี้อาจจะถูกแฝงอยู่ในข้อมูลที่ AI ได้รับมาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวเราต้องมีความเป็นกลางแล้วก็ต้องไม่อคติแล้วก็มีจริยธรรมในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลก่อนจะนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับตัวเราเองในแง่ของการทำงานแล้วก็ในองค์กรในอนาคตด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะถ้าเกิดอคติขึ้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำนะคะก็คือต้องพยายามป้อนข้อมูลใหม่ๆที่ปราศจากอคติเข้าไปเพื่อให้ AI ได้รับทราบไม่เช่นนั้นอคติเหล่านั้นหรือว่าความไม่เป็นกลางเหล่านั้นก็จะยังอยู่สืบไปด้วยดังนั้นเราเองก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบแล้วก็ส่วนพัฒนาในการใช้งาน AI ไปพร้อมๆกันนอกเหนือจากการหาประโยชน์จาก AI เพียงอย่างเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยเป็นผู้ช่วยที่ดีมากๆสำหรับคนทำงานในยุคปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลมหาศาลการย่อยข้อมูลเยอะๆให้เหลือเพียงข้อมูลที่เป็นใจความสำคัญหรือแม้แต่ในเรื่องของการพยายามวิเคราะห์ต่างๆนะคะให้เราได้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงแต่ว่า

0: ษะเหล่านี้แม้เราจะมี AI เป็นผู้ช่วยแล้วเราเองก็ยังจำเป็นต้องมีซอฟต์สกิลในหลายด้านทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่นการทำงานเป็นทีมการฟังหรือแม้แต่การปราศจากอคติความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การมีต่อมเอทด้วยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นซอฟต์สกิลที่เราต้องมีแล้วก็สิ่งที่ AI จะช่วยมาเติมเต็มในส่วนของฮาร์ดสกิลในหลายๆด้านแต่อย่าลืมนะคะว่านี่ก็อาจจะเป็นสกิลที่สำคัญมากๆในการทำงานยุคต่อๆไปแล้วก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ฮาร์ดหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆก็ทำได้ดังนั้นถ้าวันนี้คุณมีซอฟต์สกิลเหล่านั้นรักษามันไว้ให้ดีนะคะ
1: ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ
2: แนวทางการฝึกพัฒนาทักษะอาชีพการอบรมสัมมนาฝึกทักษะอาชีพหมายถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคคลให้มีความสามารถในการเติบโตและการแข่งขันในสายงานความสำคัญของการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆรวมสัมมนาจะช่วยให้เราได้รับความรู้จะช่วยให้เราได้รับความรู้และทักษะที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานรวมถึงทักษะเฉพาะทางเช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาทักษะทางสังคมเช่นการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสะท้อนถึงความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสร้างเครือข่ายการอบรมสัมมนาเป็นโอกาสที่ดีที่ได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในวงการเดียวกันซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสทางอาชีพในอนาคตการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางวิชาชีพการมีทักษะและความรู้ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับเดือนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้นปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงเสมอการอบรมสัมมนาช่วยให้เราปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพรูปแบบของการอบรมสัมมนาการอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นการลงมือเพื่อปฏิบัติจริงผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนทักษะและนำความรู้ไปใช้ได้จริงการบรรยายเป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆการสัมมนาเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหัวข้อที่กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการประชุมขนาดใหญ่ที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจจากหลากหลายสาขาใครควรเข้าร่วมอบรมสัมมนาทุกคนที่ต้องการพัฒนาตนเองก้าวหน้าในสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่พนักงานประจำหรือผู้บริหารการเลือกอบรมสัมมนาที่ตรงกับความสนใจและเป้าหมายในอาชีพจะช่วยให้ได้รับประโยชน์สูงสุดการฝึกงานหรือการที่นักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์เข้าไปปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถานประกอบการภายใต้การดูแลและการแนะนำของพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติได้ลงมือทำจริงเรียนรู้วิธีการทำงานในสภาพแวดล้อมซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้ในห้องเรียน 2. สร้างเครือข่ายได้รู้จักสร้างความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์กับคนในวงการซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการหางานในอนาคต 3. ค้นหาความถนัดได้ทดลองทำงานในสายงานที่สนใจเพื่อดูว่าตนเองเหมาะสมและมีความสุขกับงานนั้นหรือไม่ 4. เพิ่มพูนประสบการณ์สร้างประวัติการทำงานให้โดดเด่นและน่าสนใจกับนายจ้างความสำคัญของการพัฒนาทักษะอาชีพความสำคัญของการฝึกงานต่อการพัฒนาทักษะอาชีพพัฒนาเฉพาะทางพัฒนาทักษะเฉพาะทางได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับสายงานโดยตรงเช่นการใช้โปรแกรมเฉพาะทางการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลหรือกระบวนการทำงานต่างๆพัฒนาทักษะทางสังคมอารมณ์ได้พัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นเช่นการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆการบริหารเวลาสร้างความเข้าใจในโลกของการทำงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรกฎระเบียบมารยาทการทำงานความคาดหวังของนายจ้างเพิ่มโอกาสการได้งานหลายครั้งที่การฝึกงานนำไปสู่การจ้างงานเต็มเวลา หากผู้ฝึกงานทำงานผลงานได้ดีและเป็นที่พอใจขององค์กรสร้างความมั่นใจได้ลงมือปฏิบัติงานได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของตนเองการฝึกงานไม่เพียงแต่การหาประสบการณ์เท่านั้นแต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสในอาชีพการฝึกงานในสายงานที่ใฝ่และตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเติบโตในสายอาชีพการเรียนรู้ด้วยตนเองกลายเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาอาชีพการเรียนรู้ด้วยตนเองหมายถึงบุคคลที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยมีการควบคุมและกำหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนหรือการอบรมแบบดั้งเดิมที่ผู้อื่นเป็นผู้กำหนดเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ทำไมการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพความยืดหยุ่นและการปรับตัวตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทักษะใหม่ๆเกิดขึ้นและทักษะเก่าล้าสมัยการเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยให้เราสามารถปรับตัวและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของตลาดการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่หลากหลายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในปัจจุบันเปิดโอกาสให้เราเข้าถึงแหล่งความรู้มากมายเช่นคอร์สเรียนออนไลน์วิดีโอบทความหนังสือชุมชนออนไลน์ต่างๆทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาการพัฒนาทักษะเฉพาะทางการเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยให้เราสามารถเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจและจำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพของเราได้อย่างตรงจุดทำให้เราสามารถพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคลที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาดได้การประหยัดค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ด้วยตนเองมักมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการเรียนในสถาบันหรือการอบรมแบบดั้งเดิมทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนักการสร้างความมั่นใจและความรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างความมั่นใจในตนเองและความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับความสำเร็จในอาชีพบทสรุปแล้วข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะอาชีพนั้นเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและก้าวหน้าในวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะเดิมให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้นหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ดีขึ้นการเลื่อนตำแหน่งได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นและมีความมั่นคงในวิชาชีพจากการศึกษาการวิเคราะห์ความสำคัญของการพัฒนาอาชีพสามารถสรุปได้ดังนี้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลาดแรงงานเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพสร้างความพึงพอใจในชีวิตการทำงานประเภทของทักษะที่สำคัญทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบันนะคะทักษะเฉพาะทางเช่นทักษะด้านเทคนิคทักษะทางภาษาทักษะทางสังคมและอารมณ์โดยทั้งสองประเภทมีความสำคัญเท่าเทียมกันวิธีการพัฒนาทักษะเช่นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านหนังสือสื่อออนไลน์เข้าร่วมอบรมสัมมนาศึกษาในสถาบันและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงข้อเสนอเนี้ยสำหรับการพัฒนาทักษะอาชีพประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและอุปสรรคของตนเอง SWOT เพื่อระบุทักษะที่ควรพัฒนากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งเป้าการพัฒนาตนเองแบบเฉพาะเจาะจงวัดผลได้ทำได้จริงเกี่ยวข้องและมีกรอบที่ชัดเจนวางแผนพัฒนาทักษะกำหนดวิธีการและระยะเวลาในการพัฒนาทักษะแต่ละด้านรวมถึงทักษะต่างๆรวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแสวงหาโอกาสในการฝึกทักษะนำทักษะที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์เพื่อเพิ่มความชำนาญและความมั่นใจสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในสายอาชีพเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และโอกาสในการพัฒนาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มออนไลน์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเช่นคอร์สออนไลน์แอปพลิเคชันฝึกภาษาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์เพื่อแนวทางในการพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะอาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจและลงทุน ในการพัฒนาตนเองซึ่งจะนำมาในการตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวและเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงานค่ะจบแล้วนะคะสำหรับในชั่วโมงที่11นี้นะคะต่อไปนะคะเรามาพบกันนะคะในชั่วโมงหน้ากำลังเข้มข้นเรื่อยๆนะคะชั่วโมงต่อไปคือชั่วโมงที่12นะคะเรื่องการฝึกทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำนะคะเราจะนำทักษะเหล่านี้นะคะไปประกอบการทำงานได้อย่างไรนะคะเพื่อการมีงานทำซึ่งตรงกับยุคปัจจุบันนะคะที่ว่าค่อนข้างที่จะหางานทำยากแต่เราจะหางานทำได้อย่างไรนะคะมาติดตามได้นะคะในชั่วโมงที่12นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องไปก่อนแล้วนะคะก็พบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสนะคะกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยอาจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะตอนที่3นะคะวันนี้จะสรรสร้างงานประดิษฐ์โดยนำกระเป๋าที่มีอยู่นะคะมาสร้างคุณค่านะคะเนี่ยนะคะโดยการประกอบมุกนะคะกับลูกไม้ทำให้สวยงามขึ้นแต่เราทำด้านเดียวนะคะท่านผู้ชมไม่ทำหมดทั้งหมดเพราะข้างที่เราถือบางทีถือด้านข้างมันจะไปโดนเสื้อผ้าอาจจะเป็นรอยได้นะคะเพราะฉะนั้นจะทำแค่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมกระเป๋าเนี่ยมันรู้สึกจะเบื่อแล้วมันก็เลยพอดีได้มาคิดว่ามาทำเป็นเพราะว่ามุกนี่ทำใส่มุกลงไปเนี่ยก็จะมีคุณค่าเพิ่มขึ้นและลูกไม้ที่สวยงามนะคะมันก็จะดีขึ้นนะคะวัสดุนะคะก็จะมีไม้แหลมเพิ่งจะต้องใช้เกี่ยวกับเวลาทำงานนะคะกาวยาแท่งกาวนะคะแล้วก็ปักคีบกรรไกรกรรไกรใหญ่กรรไกรเล็กนะคะลูกไม้มุกไม้บรรทัดนะคะทีนี้ข้อสำคัญคือจะต้องมีดินสอสำหรับวาดนะคะว่าจุดมาร์คจุดไว้ว่าแล้วทำเส้นของการปักมุกลูกมุกนะคะส่วนนี้จะเป็นนะคะเราจะทำมุกเป็นแบบนี้นะคะเถียงนี้นะคะแล้วก็โดยการใช้ไม้บรรทัดทาบนะคะวางทาบไปเลยนะคะจากแนวเฉลียงนี้เราก็ทำวาดไปเลยนะคะวาดไปเลยที่จะปักมุกนะคะนี่นะคะดินสอนี้ลบได้นะคะโดยการโดนฉีดน้ำก็ละลายไปเลยนะคะแต่นี้เรามาทำตรงนี้เราไม่ต้องใช้น้ำนะคะเนี่ยนะคะจากนั้นนะคะจุดนี้แบ่งครึ่งเราก็จะตีเฉียงอีกนะคะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งจากจุดนี้จุดจากจุดที่1มาจุดที่2นี้นะคะได้4นิ้วนะคะก็เหลือก็ได้เป็น2นิ้วนะคะแบ่งครึ่งจากจุดนี้เป็นจุดนี้นะคะจากปลายนี้ปลายที่1ปลายหูกระเป๋าเป็นที่2 4นิ้วครึ่งนะคะ4นิ้วครึ่งเท่ากับ2กระเบียด2นิ้วทาบไปเลยนะคะก็ได้2นิ้ว

ไม่ได้นะคะเราจะต้องมีเสียงอย่างนี้เหมือนกันและตีเสียงเหมือนกันนะคะพอดีปลายนี้ไปจบปลายนี้พอดีนะคะเราจะไม่

ีนี้เราก็จะปักมุกนะคะแล้วส่วนนี้เราจะเป็นติดลูกไม้นะคะจะติดลูกไม้ช่วงนี้นะคะแต่ติดลูกไม้นี่จะติดโดยรอบนะคะแต่ปักมุกนี่เราปักแค่ด้านเดียวนะคะเนี่ยนะคะ

ักมุกต่อเข็มขึ้นข้างบนนะคะด้านบนต่อเข็มขึ้นมาด้านบนนะคะรู้สึกว่าจะได้มันจะ

สอดเข็มนะคะเข้าไปแล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งนะคะย้อนกลับ

ย้อนกลับนะคะได้หนึ่งแถวแล้วค่ะ

ต้องเก็บได้ขึ้นมานะคะไม่ให้ได้มันขาดแล้วก็ทำให้มุกหลุดไปด้วยนะคะนี่ได้หนึ่งแถวแล้ว

แล้วก็ได้หนึ่งด้านแล้วทีนี้ต้องกลับมาเรายังไม่ทำส่วนอื่นทำส่วนนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำอื่นต่อนะคะ

เราต้องการเพิ่มคุณค่าของชิ้นงานนะคะเราก็หาพยายามหาของที่มีอยู่นะคะแล้วก็มาทำให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้พอเราถือไปงานมันก็จะสวยขึ้นนะคะ

สี่ห้าหกสี่ห้าหกเสร็จอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะเสร็จอีกเราก็สอดเข็มไปส่วนล่างนะคะส่วนปลายของปากกระเป๋านะคะเราก็พยายามสอดเข็มไปอยู่ด้านล่างอีกนะคะ

แค่เดินตรงๆก็คงจะสวยดีนะคะเนี่ยปักมุกตรงๆ

ได้เป็นได้คู่นะคะถ้าเปิดได้เส้นใหญ่ก็จะเส้นเดียวก็ได้นะคะ

ได้มันพันกันก็ต้องพยายามให้มันอย่าให้พันกันนะคะ

ย้อนกลับมาเขาจะได้ไม่เนี่ยนะคะสอดเข้าไป

ติดลูกไม้เราก็ต้องวัดนะคะเนี่ยวางไปตรงกลางเนี่ยนะคะแต่เราติดโดยรอบค่ะต้องจุดไว้ก่อนด้านนี้เป็นด้านที่โชว์เราก็ใช้เข็มหมุดกลัดไว้ก่อน

นี่นะคะท่านผู้ชมกระเป๋าเราจะถือด้านนี้นะคะนั่นนะคะพูดถึงนะคะให้มีมุกถ้าเปิดเป็นแถวตรงอีกก็ได้นะคะอันนี้ด้านหลังถ้าเปิดแต่ไว้นี่ด้านไหนแล้วแต่นะด้านนี้ก็ไม่มีมุกนะคะด้านนี้มีมุกนะคะต่ออีกนิดหนึ่งทีนี้พูดถึงต่อตรงนี้อีกก็ดีนะคะประโยชน์นะคะประโยชน์ของการทำงานสรรสร้างงานประดิษฐ์นี้นะคะก็ได้นำเสนอท่านผู้ชมไปนะคะรายการที่ผ่านมานะคะก็ได้ท่านผู้ชมที่ติดตามชมก็คงจะทราบว่าเราก็จะมีรายการต่อไปภายในภาคการศึกษานี้นะคะก็จะเป็นงานสรรสร้างงานประดิษฐ์ต่อไปนะคะท่านผู้ชมคิดว่างานนี้เป็นประโยชน์ก็จะเป็นการสร้างรายได้จากชิ้นงานได้นะคะประโยชน์การใช้งานนะคะก็นำไปเป็นถือใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะหรือทำให้คนอื่นซื้อกระเป๋ามาทำแบบอื่นได้อีกนะคะอันนี้กระเป๋าที่มีอยู่แล้วก็เราก็มาสร้างขึ้นมาให้เกิดประโยชน์ที่จะถือไปงานต่างๆได้นะคะการเก็บรักษาการเก็บรักษากระเป๋าพวกนี้นะคะที่เรางานพวกนี้นะคะมันเป็นงานฝีมือนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเวลาเก็บก็ควรจะใส่ถุงพลาสติกหรือถุงผ้าเก็บไว้สีจะได้ไม่เปลี่ยนนะคะก็อย่าให้พยายามอย่าโดนน้ำนะคะความชื้นมันก็จะทำให้ผิดพันธุ์นั้นเสื่อมได้นะคะแล้วก็ไม่สวยงามเท่าที่ควรนะคะการทำงานประดิษฐ์พวกนี้นะคะจะทำให้เป็นการสร้างสรรค์และมีสมาธิในการทำงานอย่างดีด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้รายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆนี่ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อเป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับ ีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับ

ก็คือจะใส่ที่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในรับบุบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

วัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนํารายการภาษาญี่ปุ่นมาฝากให้กับท่านผู้ชมและนักศึกษาทั่วไปนะครับได้เรียนรู้แล้วก็พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ตามหรือว่าสภาพสังคมนะครับในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันก็ตามนะครับรายการในภาคการศึกษานี้นะครับจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับนำเสนอเป็นสัปดาห์ที่2แล้วเนื้อหาของสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับสำหรับในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นี้นะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโกสินทร์นำเสนอรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับชื่อรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสถานการณ์สังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้นะครับเป็นมีปัญหานะครับในเรื่องของการขาดแคลนคนทำงานนะครับหรือว่าการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนทรัพยากรบุคคลนะครับที่จะไปช่วยการทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นเนี่ยนะครับจึงถูกออกแบบขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยนำเสนอนะครับสภาพการดังกล่าวให้กับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสังคมญี่ปุ่นได้เรียนรู้นะครับได้รู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับไปพร้อมๆกับการเรียนรู้นะครับคำศัพท์สำนวนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่จะเป็นประโยชน์นะครับในการดำรงชีวิตนะครับหรือว่าใช้ในการทำงานนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อนะครับที่จะศึกษาด้วยกันในวันนี้ที่จะเรียนรู้ด้วยกันนะครับพูดคุยด้วยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำภาษาญี่ปุ่นนะครับในหมวดที่อยู่อาศัยครับคำว่าที่อยู่อาศัยนะครับในภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายคำนะครับคำแรกนะครับที่อยากจะนำเสนอในช่วงแรกนี้นะครับในวันนี้

นะครับก็คือคำว่าจูตักุจูตักุคำว่าจูตักุนะครับตรงกับคำว่าที่อยู่อาศัยในภาษาไทยนะครับถ้าเราออกเสียงช้าๆนะครับก็จะออกเสียงว่าจูตักุจูตักุครับแต่ถ้าออกเสียงเร็วนะครับตัวจูก็จะออกเสียงยาวไปเลยนะครับเป็นจูตักุครับจูตักุการอาศัยบ้านในประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับหรือว่าบ้านเรือนในประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างนะครับจากหลายๆประเทศเลยนะครับแน่นอนกับประเทศไทยเรานั้นเนี่ยรูปทรงของบ้านญี่ปุ่นกับบ้านไทยเราเนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับบ้านเรือนนะครับที่อยู่อาศัยนั้นก็จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมการอยู่อาศัยของสังคมนะครับที่มีการพัฒนาไปตามความต้องการของคนในประเทศรวมไปถึงสภาพอากาศนะครับภูมิอากาศของของประเทศนั้นๆด้วยนะครับรวมไปถึงการออกแบบบ้านที่เน้นความประหยัดพื้นที่การใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อควรระมัดระวังและลักษณะการอยู่อาศัยที่ผู้ที่ต้องการไปใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นควรทำความเข้าใจไว้ด้วยนะครับกล่าวสรุปโดยสั้นๆก็คือว่าลักษณะของบ้านนะครับของบ้านญี่ปุ่นกับบ้านไทยนั้นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับจากเรื่องของด้วยเหตุผลของสภาพภูมิอากาศนะครับที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับก็ทำให้การออกแบบครับลักษณะบ้านก็มีความแตกต่างกันไปรวมไปถึงวัฒนธรรมธรรมเนียมปฏิบัติของคนในชาตินะครับก็คือคนญี่ปุ่นกับคนไทยนั้นก็มีจุดที่มีความมีวัฒนธรรมแล้วก็มีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับก็เลยทำให้ลักษณะของการดำรงชีวิตการอาศัยบ้านครับการอาศัยอยู่ในบ้านเรือนนั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปเรานะครับซึ่งเป็นคนที่จะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปอยู่ในต่างวัฒนธรรมไปอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ที่ไม่เหมือนกับวัฒนธรรมบ้านเกิดของตัวเองนะครับก็ควรจะทำความเข้าใจไว้เพื่อที่จะสามารถอยู่อาศัยในบ้านเรือนของญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับประเภทของที่อยู่อาศัยนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นนั้นมีหลายประเภทนะครับซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะและวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปนะครับโดยทั่วไปก็จะแบ่งในที่นี้นะครับก็จะขออนุญาตแบ่งที่อยู่อาศัยเป็น4ประเภทหลักๆนะครับอันที่1นะครับก็ได้แก่อพาร์ตเมนต์นะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าอปาโตครับอปาโตครับก็มาทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคำว่าอพาร์ตเมนต์นะครับถ้าจะเต็มก็อพาร์ตเมนโตครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็ย่อคำลงมานะครับหรือคำว่าอพาร์ตโตเฉยๆอพาร์ตเมนต์นั้นก็จะมีลักษณะนะครับเป็นตึกครับเป็นอาคารไม่สูงมากนักนะครับ 2-3 ชั้นนะครับซึ่งมักจะเป็นที่พักสำหรับผู้ที่เช่าระยะสั้นหรือระยะยาวมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดและก็ออกแบบครับที่เรียบง่ายนะครับทีนี้เราลองมาเทียบกันดูนะครับความแตกต่างของอพาร์ตโตของญี่ปุ่นกับอพาร์ตเมนต์ในประเทศไทยเราเวลาเราพูดคำว่าอพาร์ตเมนต์ครับอพาร์ตเมนต์ในสังคมไทยเรานะครับเราก็จะมีความคล้ายๆกันใช่ไหมครับกับคำอธิบายอพาร์ตโตที่อยู่บนสไลด์แผ่นนี้เวลาเราพูดว่าอพาร์ตเมนต์ก็จะหมายถึงอาคารใช่ไหมครับหรือว่าสถานที่อยู่อาศัยครับที่ปล่อยเช่านะครับมีการให้เช่ามีการเช่านะครับแล้วก็อยู่ในระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับอาจจะเป็น6เดือน1ปีนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ระยะยาว2ปี3ปี4ปีหรืออาจจะอยู่ยาวกว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีความลักษณะคล้ายๆกันครับก็คือเวลาเราพูดคำว่าอพาร์ตเมนต์กับอพาร์ตโตของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบที่เช่านะครับแต่ว่าคำว่าอพาร์ตโตนะครับในภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับนอกจากนะครับจะเป็นอพาร์ตโตนะครับที่เป็นแบบเช่าแล้วเนี่ยครับมีความแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับกับอพาร์ตเมนต์ในภาษาไทยเราก็คืออพาร์ตโตของญี่ปุ่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราพบว่าอพาร์ตโตเนี่ยเป็นอพาร์ตโตแบบที่ซื้อขาดครับเป็นห้องอพาร์ตเมนต์เล็กๆนะครับแต่ว่าซื้อขาดเลยไม่ได้เป็นการปล่อยเช่าหรือเป็นการเช่านะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างความเหมือนกันก็คือว่าอพาร์ตเมนต์ของไทยกับอพาร์ตโตของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งคือว่าอาจจะมีลักษณะที่เป็นการให้เช่านะครับแต่ว่าความต่างกันก็คือว่าอพาร์ตโตของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะมีแบบที่ไม่ได้เป็นการเช่านะครับแต่เป็นการซื้อขาดเลยก็มีเหมือนกันแต่ว่าในสังคมไทยเรานั้นถ้าซื้อขาดเรามักจะไม่เรียกว่าอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับ
เวลาเราซื้อขาดเนี่ยส่วนมากเราจะเรียกเป็นคอนโดมิเนียมใช่ไหมครับหรือบางทีเราเรียกเป็นแมนชั่นอะไรต่างๆไปอพาร์ตเมนต์ในสังคมไทยเราก็จะนึกถึงภาพของห้องเช่านะครับห้องเช่าหอพักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเป็นแบบนั้นมากกว่าเคยมีกรณีลักษณะแบบนี้นะครับก็ของตอนที่เป็นคนกลางนะครับที่อยู่ระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนไทยนะครับเป็นผู้ชายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาทำงานที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็บังเอิญรู้จักกับผู้หญิงไทยแล้วก็ตกหลุมรักกันนะครับแล้วก็ทั้งสองคนเขาก็มีความตกลงปรงใจกันที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็พอดีเขาก็ไปพบกับพ่อแม่นะครับผู้ใหญ่ของฝ่ายผู้หญิงซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะครับแล้วก็พ่อแม่ของผู้หญิงเขาก็สอบถามข้อมูลในเชิงลึกอะนะครับก็คือผู้ชายที่จะมาแต่งงานกับลูกสาวตัวเองเขาก็อยากจะรู้จักว่าเป็นยังไงที่ญี่ปุ่นอยู่อย่างไรจะพาลูกสาวไปอยู่สถานที่แบบไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับปรากฏว่าฝ่ายผู้ชายเขาก็บอกว่าเขาอยู่อพาร์ตเมนต์กับอพาร์ตเมนต์แล้วก็คนแปลก็คือตัวผมเองเนี่ยผมก็แปลตามนั้นไปเลยว่าคืออพาร์ตเมนต์นะครับแต่ว่าพอแปลว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับคนไทยฟังปุ๊บคนไทยก็ตกใจว่าอพาร์ตเมนต์หรอแปลว่าไม่มีบ้านใช่ไหมแปลว่าทุกวันนี้อยู่เช่าเขาอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าในสังคมไทยเราคำว่าอพาร์ตเมนต์นั้นก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามักจะใช้หมายถึงห้องเช่านะครับอาจจะเป็นหอพักหรือว่าจะเป็นห้องเช่าในอาคารที่มีขนาดใหญ่กว่าหอพักนะเราไม่ได้คำว่าอพาร์ตเมนต์ในภาษาไทยเราไม่ได้นึกถึงห้องพักหรือว่าสถานที่พักที่มันเป็นการซื้อขาดระยะยาวอ่ะนะครับแต่ว่าใน สังคมญี่ปุ่นอย่างที่บอกไปนะครับคำว่าอพาร์ตโตนั้นเนี่ยมีแบบทั้งที่เป็นแบบที่เป็นห้องที่ปล่อยเช่านะครับรวมไปถึงมีแบบที่เป็นห้องพักที่อยู่อาศัยที่ขายขาดเลยก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของคำสองคำที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับในภาษาไทยและก็ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคำที่ใช้บอกประเภทของที่อยู่อาศัยในสังคมญี่ปุ่นครับอพาร์ตโตครับอพาร์ตโตซึ่งมีให้เห็นค่อนข้างจะเยอะมากนะครับในสังคมญี่ปุ่นเนื่องมาจากว่าภาษีที่ดินของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงมากนะครับการที่มีบ้านที่อยู่อาศัยที่หลังใหญ่ๆนะครับมีพื้นที่มากๆนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีภาระนะครับในการที่จะต้องมาเสียภาษีนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นที่เป็นครอบครัวเล็กๆนะครับหรือว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์แรกว่าสังคมญี่ปุ่นเริ่มเป็นสังคมเดี่ยวนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่คนญี่ปุ่นมีทัศนคติในการที่จะครองโสดครองตัวเป็นโสดอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับเขาก็ไม่อยากจะอยู่บ้านหลังใหญ่ๆเขาก็ขายบ้านนะครับแล้วก็มาซื้ออพาร์ตเมนต์หลังเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่อาศัยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอพาร์ตเมนต์ก็จะมีค่อนข้างให้เห็นได้เยอะมากเลยในโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะครับที่อยู่อาศัยที่เป็นลักษณะอพาร์ตเมนต์นะครับดังนั้นก็ถ้าสำหรับนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมที่จะเดินทางไปทำงานหรืออาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็อยากจะให้ทำความรู้จักนะครับอพาร์ตเมนต์ไว้นิดหนึ่งนะครับว่ามีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นอาคารที่มีลักษณะไม่สูงมากนักนะครับ 2-3 ชั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นที่พักที่มีการปล่อยเช่าแล้วก็เช่านะครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่มีแบบที่ขายขาดนะครับซื้อมาเป็นที่อยู่อาศัยถาวรของตัวเองเลยก็มีด้วยเหมือนกันครับอีกคำหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือมันชงนะครับหรือแมนชั่นนั่นเองนะครับในภาษาไทยเราใช้คำว่าแมนชั่นภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าเขาก็ใช้คำว่าแมนชั่นที่ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ามันชงครับมันชงสำหรับมันชงนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาคารครับสูงนะครับเมื่อสักครู่นี้อพาร์ตเมนต์นะครับเป็นอาคารสูงที่ไม่สูงมากนักครับ2-3 ชั้นนะครับแต่ว่ามันชงนั้นเนี่ยก็จะมีความหรูหราแล้วก็มีขนาดที่สูงใหญ่มากกว่าอพาร์ตเมนต์ครับโดยทั่วไปจะมีความสะดวกสบายมากกว่าอพาร์ตเมนต์มีระบบรักษาความปลอดภัยมีประตูล็อกมีกล้องวงจรปิดมีลิฟต์มีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือถ้าเราเทียบนะครับที่อยู่อาศัย2ประเภทก็คืออพาร์ตเมนต์กับมันชงเนี่ยนะครับก็จะตัวที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือความหรูหราครับ
ความสะดวกสบายครับอาพาโตจะไม่จะเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่ในระดับที่ไม่หรูหรามากนักกับระดับกลางๆครับทั่วๆไปนะครับแต่ว่ามั่นชงนั้นก็จะหรูหราครับทีนี้ในส่วนของมั่นชงนั้นเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนเป็นแบบเช่าหรือเป็นแบบซื้อนะครับมั่นชงนั้นเนี่ยก็มีทั้ง2แบบเหมือนกันครับก็คือเป็นแบบที่มีให้เช่าด้วยนะครับก็คือเช่าให้เช่าแล้วก็มีการเช่าในระยะสั้นหรือระยะยาวรวมไปถึงมันช่องที่ขายขาดเลยนะครับก็คือซื้อมาเป็นเจ้าของ

นะครับในสังคมไทยเราก็จะคุ้นชินกับคำว่าคอนโดมิเนียมหรูนะครับคอนโดมิเนียมหรือคอนโดมิเนียมหรูมากกว่าใช่ไหมครับคำว่าแมนชั่นนั้นเนี่ยก็มีใช้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยคนไทยก็ไม่ค่อยคุ้นชินนักพอไม่ค่อยคุ้นชินนักก็การใช้งานคำนี้ก็น้อยลงไปนะครับการใช้คำว่าคอนโดมิเนียมหรือคอนโดมิเนียมหรูนั้นก็ดูเหมือนว่าจะสร้างจินตนาการแล้วก็จะสร้างภาพให้เห็นร่วมกันระหว่างคนใช้คำกับคนฟังได้เป็นอย่างดีมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกที่อยู่อาศัยประเภทหนึ่งนะครับในสังคมญี่ปุ่นนะครับที่คนญี่ปุ่นเขาอยู่กันถ้าถามว่าบุคคลที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอาศัยอยู่ในสถานที่แบบไหนก็มีหลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าไปทำงานที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไปทำงานอยู่ในระดับที่มันเป็นระดับบริหารนะครับก็อาจจะได้รับโอกาสนะครับได้รับสวัสดิการนะครับจากสังกัดที่ไปทำงานอยู่หรือว่าจากหน่วยงานที่ไปทำงานอยู่เนี่ยให้อยู่ในที่อยู่อาศัยที่มีความสะดวกสบายมากๆนะครับเป็นแมนชั่นครับดีๆก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วน้องๆ นะครับที่ไปทำงานนะครับในวีซ่าประเภทกิโนจิชูเซหรือว่าเป็นโทกุเตกิโนเนี่ยนะครับก็มักจะไปอยู่ในที่พักอาศัยประเภทที่เป็นอพาร์ตโตซะมากกว่านะครับต่อไปนะครับเป็นลักษณะของบ้านเดี่ยวนะครับที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวนะครับคำว่าบ้านเดี่ยวนั้นเนี่ยก็จะใช้คำว่าอิโคดาเตะครับบ้านเดี่ยวนะครับแบบญี่ปุ่นนั้นนะครับก็เป็นบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับพื้นที่ที่บ้านนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่ของตัวบ้านด้วยนะครับรวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยในบ้านนะครับก็คืออาจจะมี2ชั้นนะครับก็ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอาจจะมีสนามหญ้าเล็กๆนะครับหรือสนามหญ้ากว้างๆมักอยู่ในเขตชานเมืองหรือพื้นที่ที่ไม่หนาแน่นมากนักครับเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่ในการใช้ชีวิตครับแล้วก็มีสมาชิกครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัวค่อนข้างมากนะครับในข้อความที่อยู่บนสไลด์ก็เขียนไว้บอกว่าเป็นมักจะอยู่ในชานเมืองนะครับคือถามว่าในเมืองใหญ่ๆนะครับมีบ้านที่เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวหรือว่าอิโคดาเตะหรือเปล่านะครับก็มีนะครับมีให้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับเกี่ยวกับภาษีที่ดินค่อนข้างที่จะมีอัตราการจ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหากคำนวณหากคำนึงนะครับในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าแล้วแล้วก็นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับบ้านที่อยู่ในเมืองนะครับบ้านที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วเนี่ยนะครับโดยมากแล้วส่วนมากก็จะไม่ค่อยอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวต่อไปนะครับบ้านเดี่ยวนั้นก็อาจจะมีการรื้อถอนนะครับแล้วก็เอาไปอาจจะขายนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็อาจจะย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าอาจจะอพยพออกไปอยู่ตามชานเมืองต่างๆแล้วก็ที่ดินที่เคยก่อตั้งเป็นอิโกดาเตะหรือบ้านเดี่ยวที่เคยอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายหรือสมัยรุ่นพ่อแม่เนี่ยนะครับก็อาจจะถูกนำไปขายนะครับแล้วก็ถูกนำไปใช้ในการสร้างอาคารที่อยู่อาศัยที่แบบเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเป็นแมนชั่นใหญ่ๆที่จะมีคนมาอยู่อาศัยได้มากๆรวมไปถึงอาจจะไปสร้างเป็นอาคารธุรกิจหรือว่าตึกครับหรือว่าบริษัทอะไรต่างๆมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามบางบ้านที่เขายังมีความต้องการนะครับบ้านที่อยู่ในตัวเมืองนะครับในเขตที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นจังหวัดที่มีคนอยู่เยอะๆอย่างเช่นโตเกียวหรือว่าโอซาก้าเนี่ยนะครับเราก็พบว่าในเขตตัวเมืองที่มีคนที่อยู่ที่หนาแน่นเนี่ยก็ยังมีบ้านเดี่ยวอยู่มากพอสมควรนะครับไม่ได้น้อยไปสักเท่าไหร่นะครับก็ยังมีมากอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ายังมีความผูกพันนะครับกับลักษณะของตัวบ้านอยู่ที่อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนะครับรวมไปถึงเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับที่คนอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เดือดร้อนเลยมากนักเนี่ยนะครับเขาก็คงลักษณะของบ้านเดี่ยวแบบนั้นไว้นะครับแล้วก็อยู่อาศัยแบบนั้นแต่ว่าใช่นะครับมีจำนวนอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่พอคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานก็แยกย้ายกันแต่งงานแล้วก็แยกย้ายไปมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเดี่ยวที่เคยอยู่มาก่อนเนี่ยก็ไม่มีคนอยู่แล้วแล้วก็จะมาอยู่รวมกันก็คงไม่มีโอกาสแล้วก็ขายนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปเนี่ยก็มีให้เห็น

ไม่น้อยเหมือนกันในปัจจุบันนี้นะครับลักษณะของบ้านเดี่ยวนั้นเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายแบบนะครับเป็นบ้านเดี่ยวที่เป็นทรงญี่ปุ่นเลยนะครับรวมไปถึงบ้านเดี่ยวที่เป็นทรงประยุกต์นะครับเป็นแบบได้รับวัฒนธรรมตะวันตกนะครับออกแบบแบบตะวันตกนะครับเข้ามารวมไปถึงแบบที่เป็นการออกแบบครับแบบทันสมัยนะครับให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของประเทศเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันครับอีกประเภทหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเสนอให้รู้จักนะครับนอกเหนือจากอพาร์ตโตครับอพาร์ตเมนต์แบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มันชงครับแมนชั่นนะครับที่อยู่อาศัยแบบหรูหราครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอิโกดาเตะครับบ้านเดี่ยวนะครับบ้านที่มีพื้นที่ตัวรอบๆตัวบ้านรวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยค่อนข้างมากนะครับอีกแบบหนึ่งที่อยากจะนำเสนอก็คืออโนเชียร์เฮาส์นะครับเชียร์เฮาส์ก็คือห้องพักในบ้านนะครับก็คือการที่อยู่อาศัยแบบที่เป็นบ้านหลังใหญ่แต่ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับอยู่กับคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันไม่ใช่คนรู้จักกันไม่ใช่เพื่อนกันนะครับมาจอยกันมาแชร์บ้านกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันครับห้องพักในบ้านหรือแชร์เฮาส์นั้นเนี่ยเป็นแนวทางนะครับที่ได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษาหรือผู้ที่เริ่มทำงานครับซึ่งมักจะแบ่งห้องพักร่วมกับผู้อื่นในบ้านเดียวกันการอาศัยในแบบนี้มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการเช่าอพาร์ตเมนต์เดี่ยวอีกนะครับเราว่าอพาร์ตโตเนี่ยนะครับก็เช่าแบบราคาย่อมยาวแล้วนะครับปรากฏว่ามันก็มีช่องทางนะครับของการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีกเนี่ยนะครับถูกกว่าการเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ก็คือการแชร์เฮาส์นี่แหละนะครับการไปหาบ้านเช่านะครับที่สามารถที่จะ อยู่ร่วมกันครับได้หลายๆคนเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่มาอยู่ร่วมกันก็มาแชร์ค่าเช่าบ้านร่วมกันเนี่ยนะครับก็มีก็เป็นอีกจูตาคุหนึ่งเป็นวัฒนธรรมนะครับของการอยู่อาศัยแบบญี่ปุ่นอีกแบบหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสจะได้พบเห็นอย่างมากในปัจจุบันในสังคมไทยเรามีบ้างไหมนะครับเรื่องของการแชร์เฮาส์ก็มีบ้างครับมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนักนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าจูตาคุหรือว่าการอยู่อาศัยในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยราคามันไม่ได้สูงมากเหมือนกับในสังคมญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆของประเทศญี่ปุ่นนะครับใครเคยชมสารคดีหรือว่าเคยดูคลิปคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะเคยเห็นนะครับว่าคนที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าไปเรียนหนังสือที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เนี่ยขนาดอพาร์ตเมนต์ของเขาเนี่ยเล็กมากเลยนะครับเล็กแบบที่มีแค่เตียงอยู่เตียงเดียวแล้วก็มีโต๊ะหนังสืออีกตัวนึงแล้วก็มีตู้แล้วก็หมดละไม่มีพื้นที่อีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับถึงกระนั้นก็ตามมีแค่มีเป็นห้องเล็กๆที่มีเตียงมีโต๊ะหนังสือแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็มีที่ให้หมุนตัวอยู่ตรงกลางนิดเดียวแค่นั้นนะครับค่าใช้จ่ายถ้าเป็นห้องลักษณะแบบนี้น้ำอยู่ในตัวนะครับมีห้องลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นในเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็ตกถึง 60,000 เยนครับราคาถึง 60,000 เยนครับไม่ต่ำกว่า 40,000 เยนแน่นอนนะครับ 60,000 เยนนี่ก็หลายหมื่นบาทแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันค่าจูตาคุหรือว่าค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดนั้นครับเรามีอพาร์ตเมนต์ในหลายระดับครับหลายขนาดหลายราคานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการแชร์เฮาส์เนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีให้เห็นในสังคมไทยมากนักครับอาจจะเป็นไปได้อีกปัจจัยนึงนอกเหนือจากเรื่องของการที่ค่าที่อยู่อาศัยมันไม่ได้แพงสูงแบบที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของลักษณะนิสัยนะครับของการมีความรักสันโดษการต้องการพื้นที่ส่วนตัวของคนไทยก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้แชร์เฮาส์เนี่ยนะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมไม่ค่อยมีให้เห็นในสังคมไทยเท่าไหร่เราจะเห็นแชร์เฮาส์เนี่ยนะครับในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีความขัดสนหรือว่ามีความจำเป็นที่ต้องประหยัดนะครับมากๆจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเงี้ยเราก็จะพอจะเห็นบ้างนะครับที่จะมีการแชร์เฮาส์ในประเทศไทยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในสังคมญี่ปุ่นนั้นจะเห็นค่อนข้างมากครับเริ่มตั้งแต่ในกลุ่มนักศึกษาก่อนเลยนะครับในกลุ่มนักศึกษาก่อนเลยก็จะเป็นคนกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่ทำการแชร์เฮาส์นะครับแล้วก็การแชร์เฮาส์นี่นะครับก็มีหลากหลายแบบอย่างเช่นลักษณะที่แชร์เฮาส์ร่วมกับคนญี่ปุ่นครับ

อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงวัยครับแล้วก็เป็นครอบครัวเดี่ยวนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่ามีบ้านอยู่บ้านอิโกดาเตะอยู่หลังหนึ่งบ้านเดี่ยวอยู่หลังหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านผู้หญิงผู้ชายเนี่ยครับแต่งงานกันแล้วก็มีลูกมีเต้าใช่ไหมครับพอลูกเขาเกิดมาเติบโตขึ้นลูกเขาก็ย้ายไปแต่งงานแล้วก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เหมือนสมัยก่อนไม่ได้เป็นสังคมขยายสังคมที่อยู่รวมกันเหมือนสมัยก่อนครับต่างแยกออกไปอยู่ครอบครัวนะครับมีลูกมีหลานลูกหลานก็แยกไปอีกครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนั้นก็จะเหลือคนแก่อยู่2คนใช่ไหมครับวันดีคืนดีคู่สมรสคุณตาผู้ชายก็เสียชีวิตไปจากไปก็เหลือคุณยายอายุมากๆเหลืออยู่คนเดียวนะครับลูกหลานก็ไม่กลับมาครับลูกหลานก็ไม่กลับมาเพราะก็มีครอบครัวของตัวเองแล้วนะครับมีบ้านของตัวเองแล้วมีที่อยู่อาศัยของตัวเองแล้วบ้านหลังนั้นก็เหลือคนแก่เหลืออยู่คนเดียวครับวิธีการจัดการก็มีหลากหลายแบบก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าก็อาจจะขายบ้านครับแล้วคนแก่ก็คุณยายก็อาจจะไปซื้ออพาร์ตเมนต์หลังเล็กๆอพาร์ตโตหลังเล็กๆอยู่เองหรืออาจจะขายบ้านขายที่แล้วก็เอาเงินไปเช่าไปอยู่ในสถานบริบาลครับที่รับเลี้ยงผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะครับจ่ายเป็นรายเดือนไปก็มีและอีกแบบนึงก็คือแบบนี้ครับบ้านที่หลังใหญ่โตแล้วก็มีคุณยายอยู่คนเดียวเนี่ยคุณยายก็ทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยเลยนะครับข้าวของก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ทำให้ห้องเนี่ยมันสะอาดว่างไว้แล้วก็แชร์ปล่อยแชร์เฮาส์ไปนะครับประกาศนะครับหรือว่าไปติดต่อฟูโดซานยะนะครับเป็นบริษัทหรือว่าเอเจนซี่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้เช่าบ้านเนี่ยนะครับเป็นนายหน้าเนี่ยนะครับให้หาคนเช่าบ้านให้แล้วก็รับสมัครครับรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้ที่พักครับถ้าไม่อยากอยู่อพาร์ตเมนต์อยากจะลองอยู่บ้านแบบญี่ปุ่นเนี่ยครับก็มาแชร์เฮาส์คือปล่อยเช่าเป็นห้องๆไปอ่ะนะครับอย่างเงี้ยก็มีให้เห็นเยอะมากเลยนะครับประโยชน์ที่คนญี่ปุ่นได้รับไป1นะครับตัวเองก็ยังได้อยู่บ้านของตัวเองอยู่นะครับบ้านที่มีความผูกพันอยู่มานานนะครับเป็น 30-40 ปีเนี่ยนะครับถึงวันนี้เราอยู่คนเดียวแล้วแต่เราก็ไม่เหงาเพราะว่า มีนักศึกษาต่างชาติมาอยู่ด้วยมาแชร์ด้วยนะครับ2ประโยชน์ที่ได้ก็คือผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับก็มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติคือพอรับนักศึกษาไทยรับนักศึกษาฝรั่งเศสรับนักศึกษาเวียดนามมาอยู่นะครับตัวเองก็มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าคนไทยเขาอยู่กันยังไงเขากินอะไรเขาพูดอะไรกันเนี่ยนะครับก็สร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของแชร์เฮาส์เนี่ยก็เป็นที่นิยมมากนะครับคนญี่ปุ่นก็คนญี่ปุ่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีบ้านหลังใหญ่ๆนะครับเขาก็ชอบนะครับที่จะทำแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เห็นลักษณะของการแชร์เฮาส์ในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับรวมไปถึงนะครับการที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับการอยู่อพาร์ตเมนต์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับคนต่างชาติที่ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็อยากจะอยู่ร่วมกับคนชาติตัวเองนะครับอย่างเช่นเราเป็นคนไทยเราก็อยากจะอยู่กับคนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับเวลาอยู่นอกบ้านเราต้องทำตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมสังคมของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับถ้าเรามีแต่คนไทยด้วยกันเองเนี่ยนะครับเราจะตำส้มตำย่างไก่กินก็คงจะไม่มีใครว่าอะไรเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้แชร์เฮาส์เนี่ยมันขยายตัวขึ้นการอยู่อาศัยในห้องพักแบบแชร์กันเนี่ยมันได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับก็คือชาวต่างชาติที่มาจากประเทศเดียวกันมาจากชาติเดียวกันก็มักจะแชร์เฮาส์ครับเช่าบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็มาแชร์กันแล้วก็อยู่ร่วมกันแล้วก็ในบ้านนั้นก็จะได้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองที่จะสามารถทำอะไรได้สบายมากขึ้นไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไปกระทบกระทั่งกับชาวญี่ปุ่นครับมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้แชร์เฮาส์เนี่ยได้รับความนิยมมากและทั้ง4อันเนี่ยนะครับทั้งอพาร์ตโตทั้งมั่นชงครับอิโกดาเตะแล้วก็แชร์เฮาส์เนี่ยนะครับก็จัดเป็น4ประเภทที่อยู่อาศัยของญี่ปุ่นนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาได้รู้จักครับในวันนี้นะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปทำงานที่ญี่ปุ่นจะไปอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าตัวเองต้องไปมีโอกาสได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆแล้วตัวเองอยากจะพักอาศัยครับที่ญี่ปุ่นแบบไหนนะครับแบบอพาร์ตโตแบบมั่นชงแบบอิโกดาเตะหรือว่าแบบแชร์เฮาส์นะครับ

หลายคนบอกว่าอยากจะไปอยู่แบบอิโกราเตแบบเป็นบ้านเดี่ยวเลยนะครับเพราะว่าได้ยินมาว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเดี่ยวในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบ้านร้างเยอะมากนะครับเขาขายบ้านญี่ปุ่นกันราคาถูกมากนะครับก็อยากจะไปซื้อบ้านแล้วก็อยู่สบายๆนะครับก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในความเป็นจริงแล้วมันจะสามารถอยู่ได้อย่างสบายสบายแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองได้จริงหรือเปล่านะครับดูเหมือนว่าการจะมีบ้านสักหลังหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะมันมีค่าใช้จ่ายนะครับในการซ่อมบำรุงอะไรต่างๆรวมไปถึงภาษีที่ดินรวมไปถึงภาษีสังคมต่างๆที่มันจะต้องตามมานะครับจากการมีบ้านเพราะฉะนั้นก็ลองก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้และนักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ลองจินตนาการไปดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดตัวเองมีโอกาสได้ไปจริงจะอยู่แบบไหนนะครับสำหรับการเช่าบ้านนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเราไม่ซื้อนะครับถ้าเราไม่ซื้อจริงๆคนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสามารถซื้อบ้านได้นะครับประเทศญี่ปุ่นให้หมายถึงคนต่างชาติเนี่ยสามารถซื้อบ้านได้ซื้อที่ดินได้นะครับอันนี้แตกต่างกับประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเรายังไม่ยอมอย่างนั้นใช่ไหมครับกฎหมายเรายังไม่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะซื้อที่ดินในประเทศไทยเราได้ซื้อมิเนียมได้นะครับแต่ว่าซื้อที่ไม่ได้นะครับซื้อที่ไม่ได้แต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นกฎหมายอนุญาตให้คนต่างชาติซื้อที่ดินได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความแตกต่างแล้วก็จะว่าไปแล้วคนญี่ปุ่นหลายคนก็กังวลนะครับกลัวเหมือนกันว่าตายละให้คนต่างชาติซื้อเกิดเข้ามาซื้อรอบบ้านเราหมดเลยซ้ายขวาหน้าหลังเป็นชาวต่างชาติก็เราจะเป็นญี่ปุ่นเจ้าของประเทศที่อยู่ท่ามกลางคนต่างชาติเนี่ยจะอยู่ได้เหรอบางคนเขาก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในทัศนะแล้วก็นโยบายนี้ของสังคมญี่ปุ่นของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับทำไมถึงอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถที่จะซื้อที่ดินอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นได้อันนี้ต้องขออนุญาตไปศึกษาแล้วถ้ามีโอกาสจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาได้เรียนรู้ในโอกาสต่อไปนะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเราจะต้องไปอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นครับจะไปทำงานแล้วไปอยู่อาศัยที่นู่นเนี่ยแล้วเราจำเป็นต้องซื้อบ้านเราจำเป็นต้องเช่าบ้านนะครับก็มีรายละเอียดมีสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้นะครับแล้วก็เข้าใจอยู่บ้างพอสมควรนะครับเดี๋ยวแล้วเรามาดูกันว่าการเช่าบ้านในญี่ปุ่นครับมีขั้นตอนและเงื่อนไขครับที่คนเช่าเนี่ยจะต้องรู้จะต้องเข้าใจอะไรบ้างนี่มันมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับหัวข้อสำคัญก็คือ 1. มันจะมีค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เราจะต้องรู้ด้วยค่าเช่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ในญี่ปุ่นจะมีราคาแตกต่างกันไปตามทำเลที่ตั้งครับแน่นอนถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ครับก็เล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็ราคาสูงแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่จังหวัดที่เป็นจังหวัดเล็กๆนะครับไม่ค่อยมีคนน่ามากนักอะไรอย่างนี้นะครับเราไปเช่าอพาร์ตเมนต์ในราคาเดียวกันก็อาจจะได้ห้องที่ใหญ่มากๆเลยนะครับอยู่กันได้หลายคนเลยอะไรเงี้ยนะครับราคาจะมีแตกต่างกันไปถ้าเป็นในโตเกียวหรือโอซาก้าแน่นอนนะครับอันนี้ราคาสูงแน่นะครับแต่ถ้าเป็นเมืองเล็กๆนะครับอย่างเช่นเมืองอะไรดีจังหวัดโออิตะเนี่ยนะครับจังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นที่เกาะคิวชูอยู่นะครับเป็นจังหวัดที่เขาชอบแซวกันว่าเป็นจังหวัดที่ล้าหลังที่สุดนะครับมีคนแก่เยอะมากเลยนะครับไม่ค่อยมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเลยอะไรเงี้ยนะครับจังหวัดแบบนี้นะครับก็ค่าของชีพก็จะค่อนข้างต่ำนะครับค่าที่อยู่อาศัยค่าเช่าบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์ก็จะราคาไม่สูงนะครับราคาต่ำไปด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับตามมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำประปานะครับค่าไฟฟ้าค่าอินเทอร์เน็ตค่าแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานะครับที่หรือใครก็ตามที่มีความจำเป็นหรือว่ามีความประสงค์นะครับที่จะเดินทางไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วต้องเช่าบ้านเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ได้จ่ายแค่ค่าเช่าบ้านอย่างเดียวแล้วจบครับมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยที่เราต้องคิดให้ดีนะครับห้องใหญ่ครับค่าไฟล่ะครับหน้าหนาวเนี่ยครับต้องเปิดฮีเตอร์ครับหน้าร้อนต้องเปิดแอร์อย่างเงี้ยนะครับค่าอินเทอร์เน็ตครับจะใช้อินเทอร์เน็ตแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังด้วยนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของค่านายหน้านะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาจะใช้คำว่าจูไคเทซูเรียวนะครับจูไคเทซูเรียวนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคุณนะครับ

เลือกที่จะเช่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ผ่านตัวแทนครับจะมีค่านายหน้าที่ต้องจ่ายซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ1เดือนของค่าเช่าครับซึ่งค่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่านะครับที่จ่ายให้กับเอเจนซี่ครับจ่ายให้กับนายหน้าหรือบริษัทที่เขาทำหน้าที่นะครับจัดหาบ้านเช่าครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทนะครับบางบริษัทเขาก็คิดราคาที่ไม่สูงมากนักครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดเท่ากับ1ค่าเช่า1เดือนอย่างเช่นถ้าเราจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์ครับราคา 40,000 เยนนะครับต่อเดือนนะครับเขาก็จะคิดค่านายหน้าหรือว่าหน่วยจูคายเทซือเรียวเนี่ยเท่ากับเงินค่าเช่า1เดือนก็คือ 40,000 เยนเหมือนกันแต่เป็นการจ่ายครั้งเดียวครับเป็นการจ่ายครั้งเดียวในประเทศไทยเราเวลาที่เราจะหาเช่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าเราจะหาเช่าบ้านนั้นเนี่ยนะครับมันก็มี channel มันก็มีช่องทางนะครับในการหาข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เว็บไซต์นะครับการใช้แอปพลิเคชันนะครับช่วยนะครับในการหาข้อมูลครับเดี๋ยวนี้ก็มีเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีแอปหลายๆแอปนะครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะครับก็คือรวมข้อมูลสถานที่นะครับที่ปล่อยเช่าเนี่ยนะครับจะเป็นบ้านก็ตามเป็นอพาร์ตเมนต์ก็ตามเป็นคอนโดก็ตามอาคารพาณิชย์ก็ตามนะครับแล้วเราก็เข้าไปดูข้อมูลเหล่านั้นแล้วเราก็ walk in เข้าไปเลยนะครับเราก็ติดต่อโดยตรงเข้าไปเลยนะครับโทรเข้าไปหาเจ้าของทรัพย์นั้นนะครับแล้วก็ถามราคานัดเข้าไปพูดคุยนัดเข้าไปเจรจาต่อรองกันนะครับแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นลักษณะแบบนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับธรรมเนียมปฏิบัติที่เขาทำมาโดยตลอดก็คือเจ้าของทรัพย์เนี่ยจะไปฝากทรัพย์ของตัวเองไว้กับเอเจนซี่นะครับแล้วเอเจนซี่นั้นเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าฟูโดซังยะเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนทำหน้าที่นะครับหาลูกค้าให้กับเราครับหาลูกไม่ใช่ให้กับเราให้กับเจ้าของทรัพย์นั้นนะครับเราคือลูกค้าคนที่จะเช่าใช่ไหมครับครับเจ้าของทรัพย์คือคนญี่ปุ่นเอาทรัพย์ของตัวเองเนี่ยไปฝากไว้ที่เอเจนซี่ครับฟูโดซันครับฟูโดซันยะครับแล้วฟูโดซันยะก็ทำหน้าที่ไปอาจจะเปิดออฟฟิศนะครับแล้วก็มีรูปทรัพย์ต่างๆแปะไว้หน้าออฟฟิศนะครับเราก็เดินผ่านออฟฟิศเขาเราก็ไปดูแล้วเราก็วอล์กอินเข้าไปถามข้อมูลครับเวลาเราจะต่อรองครับถามราคาหรือว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของ อะไรต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์นั้นเราก็จะคุยผ่านเอเจนซี่ไม่ได้คุยกับเจ้าทรัพย์เลยนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนญี่ปุ่นเขาครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเช่าบ้านเนี่ยมันก็เลยมีความจำเป็นมีรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นมากกว่าการที่เราจะเช่าบ้านหรือเช่าอพาร์ตเมนต์ในประเทศไทยคือมันมีค่าโนจูไคเทซือเรียวเนี่ยนะครับให้กับเอเจนซี่ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าคนไทยที่ไม่คุ้นชินเนี่ยนะครับไม่เข้าใจไม่ทราบว่าที่ญี่ปุ่นมีธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้ก็จะรู้สึกอ้าวทำไมต้องจ่ายตังค์ส่วนนี้ด้วยล่ะฉันหาเองก็ได้นะบ้านเนี่ยนะครับจริงๆมันหาเองไม่ค่อยได้หรอกนะครับเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คือเจ้าทรัพย์เขาไม่ค่อยมันมีมันเป็นเรื่องของคอนแทรคเรื่องของสัญญาอะไรต่างๆที่เจ้าทรัพย์เขาก็ไม่ค่อยอยากจะจัดการด้วยตัวเองเขาก็ให้มืออาชีพนะครับก็คือพวกเรียลเอสเตทพวกคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาได้ทำให้นะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางสำหรับผมแล้วตอนที่เรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้เจอรู้จักกับเจ้าของทรัพย์เพราะว่าเจ้าของทรัพย์เขาค่อนข้างจะใจดีกับคนต่างชาติเขาก็จะแวะเวียนมาเที่ยวหาอยู่บ่อยๆแต่ว่าเพื่อนบางคนที่ไปเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเพื่อนที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นบางคนเนี่ยก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเขาเช่าอพาร์ตเมนต์นี้อยู่เนี่ยมา 4-5 ปีแล้วแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ยเป็นใครเจ้าของอพาร์ตเมนต์นี้เป็นใครเพราะว่าตลอด4ปี5ปีที่อาศัยอยู่เนี่ยก็ติดต่อกับเอเจนซี่มาตลอดนะครับเวลาจ่ายเงินค่าเช่าก็ใช้วิธีฟูริโคมิก็คือโอนครับโอนผ่านบัญชีที่คุยกันไว้ตั้งแต่ตอนเซ็นสัญญาจะช็อปเนี่ยครับจะเช่าบ้านเนี่ยว่าเวลาถึงเวลาสิ้นเดือนแล้วต้องโอนไปที่บัญชีไหนอะไรเงี้ยนะครับไม่เคยเห็นเจ้าของทรัพย์เลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศญี่ปุ่นเขานะครับที่มันทำให้มันมีค่าใช้จ่ายนะครับในเวลาที่เราจะเช่าบ้านหรือเช่าอพาร์ตเมนต์ที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นด้วยนะครับมีเรื่องของเลคินด้วยนะครับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้มีโนจูไคเทซือเรียวไปแล้วก้อนหนึ่งใช่ไหมครับมีเลคินอีกเล

คินเนี่ยก็เป็นเงินอีกจำนวนหนึ่งนอกเหนือจากค่าเช่าครับจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าในรูปของเลคินหรือค่าเขาเรียกว่าค่าเช่าคุณซึ่งเป็นเงินที่เจ้าของบ้านเนี่ยจะได้รับโดยไม่สามารถขอคืนได้ครับแล้วก็มีฉีกี้คินด้วยครับฉีกี้คินเงินประกันครับสองเงินเนี่ยนะครับเลคินกับฉีกี้คินเนี่ยจะเป็นเงินที่จ่ายให้กับเจ้าของทรัพย์ครับเมื่อสักครู่นี้จูไคเทซือเลียวให้กับเอเจนซี่เลียวเอสเตทครับส่วนเลคินกับฉีกี้คินเนี่ยจ่ายให้กับเจ้าของทรัพย์โดยทั่วไปแล้วเลคินกับฉีกี้คินก็อยู่ในราคาประมาณ1เดือนของค่าเช่าเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเลคินกับชีคีคินก็จะต่างกันตรงที่เลคินนั้นน่ะเป็นเงินให้เปล่าครับให้ไปเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องให้นะครับในเมื่อเราจะไปเช่าเขาเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราจะเริ่มอยู่ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปสมมุติเนี่ยนะครับเราไปอยู่เงินเดือนธันวาคมค่าเช่าเดือนธันวาคมเราก็ต้องจ่ายแล้วเราต้องจ่ายค่าเช่าขอบคุณเป็นเลคินเนี่ยให้เขาไปด้วยนะครับอีก1เดือนเนี่ยนะครับคนไทยที่ไม่เข้าใจระบบแบบนี้ไม่เข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้ก็จะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะครับแล้วบางคนก็อาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมไม่เท่าไหร่ไม่ได้เตรียมใจนะครับพอต้องจ่ายเงินแบบที่เป็นเงินก้อนใหญ่ที่มันปกติที่ประเทศไทยเราไม่เคยจ่ายนะครับแล้วต้องไปจ่ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะครับชิคิคินนี้ให้กับเจ้าของบ้านแต่ว่าก็จะคืนกลับมานะครับก็จะคืนกลับมาเมื่อหมดสัญญาเลคินไม่คืนนะครับชิคิคืนแต่ชิคิคินก็มักจะไม่คืนครบตามจำนวนนะครับเงินค่าประกันค่าเงินประกันนั้นก็มักจะถูกหักครับไปตามความเสื่อมของบ้านนะครับหลายคนก็ถ้าเป็นที่ประเทศไทยเรานะครับเราจะอยู่กันแบบพอเงินวางมัดจำใช่ไหมครับพอสัญญาหมดเราจะคืนบ้านเราก็ได้เงินมัดจำคืนครับอะไรที่มันเสื่อมสภาพไปมันก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเจ้าของทรัพย์ก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบอะครับบ้านปลูกมามันจะให้ไม่ให้มันเก่าเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่จะให้ผู้เช่าเป็นคนจ่ายค่าซ่อมบำรุงบ้านมันก็ไม่ใช่อีกนะครับคนทำธุรกิจเจ้าของบ้านก็จะต้องจ่ายแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับคนที่มาเช่าบ้านนะครับก็ต้องมีส่วนในการบำรุงรักษาบ้านด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการเสื่อมสภาพนะครับของอาคารแบบที่มันทั่วๆไปอย่างเช่นสีผนังซีดหรือว่าพื้นเป็นรอยเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับคงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามันมีส่วนของห้องอพาร์ตเมนต์หรือส่วนของบ้านที่มันชำรุดแล้วมันต้องซ่อมแซมต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้มักจะถูกหักครับจากเงินชีคีคินหรือเงินประกันเนี่ยนะครับไปเป็นค่าซ่อมแซมค่าบำรุงส่วนนั้นด้วยนะครับสัญญาเช่าโดยทั่วไปก็จะมีระยะเวลาเช่า2ปีนะครับหลังๆก็จะมีปีนึงด้วยนะครับในกรณีที่ นักศึกษาชาวต่างชาติบางท่านเนี่ยนะครับบางคนเขาไปเรียนภาษาแค่6เดือนหรือว่า1ปีอะไรเงี้ยนะครับสัญญาเช่าก็พูดคุยกันได้ก็ลดลงมานะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วสัญญาเช่าก็จะอยู่ในระยะเวลา2ปีนะครับจะไม่ได้ต่อโดยอัตโนมัตินะครับถ้าใกล้เวลาจะหมด2ปีแล้วถ้าเราจะต่อหรือไม่ต่อเราจำเป็นจะต้องแจ้งกับฟูโดซันยะกับเอเจนซี่เรียลเอสเตทนั้นนะครับที่เราทำสัญญาไว้ตอนแรกด้วยนะครับถ้าเราไม่ติดต่อนะครับก็อาจจะมีปัญหาตามหลังมานะครับในส่วนของลักษณะของบ้านและก็ตอนการตกแต่งภายในนะครับมีคำที่น่าสนใจอยู่หลายคำนะครับที่ถ้าทำความรู้จักนะครับเรียนรู้ไว้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับบ้านในญี่ปุ่นมักจะมีลักษณะที่เน้นการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่ประเทศเขาค่อนข้างจะเล็กนะครับแล้วก็จำนวนประชากรก็ค่อนข้างจะเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นบ้านแต่ละบ้านก็จะไม่ใหญ่โตมากนักหมายถึงคนทั่วไปนะครับไม่หมายถึงคนรวยนะคนทั่วๆไปก็จะเป็นบ้านพื้นที่ที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นทำความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตัวอย่างลักษณะการตกแต่งภายในบ้านญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นจะมีห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าลิบิงกุครับก็มักจะเป็นลักษณะแบบเรียบง่ายนะครับมีเฟอร์นิเจอร์ไม่มากมีโต๊ะทำงานมีเก้าอี้เตี้ยพื้นเตี้ยนะครับไว้สำหรับนั่งเล่นนั่งรับประทานอาหารหรือว่าเป็นมัลติเพอร์โพสนะครับเป็นอเนกประสงค์ต่างๆนะครับมีห้องนอนนะครับในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าชินชิสึนะครับหรือบางที

เราใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ bedroom ครับห้องนอนในบ้านญี่ปุ่นก็มักจะเป็นห้องขนาดเล็กๆครับมีการใช้ที่นอนแบบไม่ใช่เป็นเตียงนะครับเป็นฟูตงครับเป็นฟูกครับปูพื้นแล้วก็สามารถพับเก็บได้ในเวลากลางวันเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ครับตอนกลางคืนปูฟูตงนอนตอนกลางวันก็พับเก็บไว้แล้วก็ห้องนั้นก็เป็น multi purpose room นะครับเป็นห้องอเนกประสงค์ทำอย่างอื่นไปได้การใช้กระจกครับในการเพิ่มแสงครับของหน้าต่างครับก็คือไม่ได้ใช้แสงที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแสงไฟไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าก็อย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างจะค่าของชีพค่อนข้างจะสูงนะครับค่าไฟค่าแก๊สอะไรต่างๆก็มีราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเขาก็จะประหยัดไฟโดยการใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเนี้ยให้ส่องเข้ามาในบ้านเรือนครับอันนี้ไม่ได้เพิ่งมาเป็นในปัจจุบันเนี้ยในอดีตก็เหมือนกันครับเราสังเกตเห็นบ้านญี่ปุ่นที่เป็นประตูบานเลื่อนที่ใช้กระดาษสาปะเป็นช่องช่องช่องแบบนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นอันนั้นก็เพื่อประโยชน์ของการเพิ่มแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านเหมือนกันนะครับประตูที่เป็นปะกระดาษสาแบบนั้นเนี่ยนะครับเวลาปิดเนี่ยนะครับแสงจากข้างนอกก็สามารถที่จะส่องเข้ามาในตัวบ้านได้ด้วยห้องน้ำห้องสุขานะครับแบบญี่ปุ่นถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยก็จะแยกกันนะครับไม่รวมกันนะครับห้องอาบน้ำก็โอฟูโรหรือฟูโรเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องนึงนะครับแล้วก็ห้องสุขาโทยเลครับก็จะเป็นอีกห้องนึงครับแยกกันอยู่ครับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการอยู่อาศัยในญี่ปุ่นนั้นนะครับก็จะมีลักษณะที่ต้องคำนึงนะครับอยู่ 2-3 ประการนะครับอันที่1ก็คือเซเคสึนะครับการรักษาความสะอาดครับเนื่องจากว่าญี่ปุ่นครับอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับบ้านญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกันพื้นที่เขามีจำกัดทั้งประเทศนะครับในภาพรวมก็จำกัดเพราะฉะนั้นบ้านเรือนอาศัยจะอยู่ใกล้ๆกันถ้าเกิดว่าบ้านข้างๆสกปรกก็จะส่งผลกระทบกับบ้านข้างๆครับบ้านที่อยู่ข้างๆไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็เป็นห่วงเรื่องนี้มากนะครับก็จะทำความสะอาดบ้านของตัวเองเป็นประจำนะครับเซเคสึแปลว่าการรักษาความสะอาดครับคุซึโนกิครับถอดรองเท้าเมื่อเข้าบ้านครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมคล้ายๆประเทศไทยเรานะครับไม่น่าจะเข้าใจยากมากนักนะครับถอดรองเท้าในพื้นที่ที่กำหนดครับแล้วก็จัดเก็บไว้ในที่ที่กำหนดวางเรียงอย่างเป็นระเบียบอันนี้เรื่องของวางเรียงอย่างเป็นระเบียบเนี่ย คนไทยอาจจะไม่มีสักเท่าไหร่นะครับการจัดเก็บของครับให้สะดวกในการหยิบจับใช้สอยหรือเซรีครับเพราะบ้านญี่ปุ่นเนี่ยเป็นบ้านขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบเนี่ยก็ค่อนข้างจะจำเป็นมากนะครับข้อสำคัญนะครับข้อควรระวังในการอยู่อาศัยกับคนญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่ควรจะคำนึงมีหลายประการเลยนะครับแต่ว่าหลักๆ3อันที่นำมาแบ่งปันนะครับเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลจินเคนครับของคนไทยเราเป็นคนที่ เป็นเพื่อนกับคนง่ายใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปทำความรู้จักกับคนรอบข้างบ้านเนี่ยนะครับสนิทสนมกับเขาเลยใช่ไหมครับแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปอยู่อาศัยที่ไหนก็ตามเราต้องให้เกียรติครับกับคนอื่นต้องไปไม่ไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าไปละลาบละล้วงครับไปข้องเกี่ยวกับเขามากเกินไปนะครับโกมิบุนเบสึนะครับก็คือการแยกขยะนะครับสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมแยกขยะครับแยกขยะเกือบทุกประเภทเลยนะครับเดี๋ยววันล่างเราจะคุยกันเรื่องแยกขยะนี่ครับเป็นหัวข้อใหญ่เลยเนื่องจากว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายข้อหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของไซไกก็คือภัยธรรมชาติเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงจะเกิดภัยธรรมชาติสูงเพราะฉะนั้นการอยู่อาศัยในสังคมญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยก็จะต้องคำนึงครับว่าหากเกิดภัยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาตินั้นได้อย่างไรนะครับเหล่านี้ก็เป็นเนื้อหานะครับการเรียนรู้ครับในวิชาภาษาญี่ปุ่นในวันนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับจูตักคุนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีข้อควรระมัดระวังนะครับรวมไปถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆภายในบ้านนะครับรวมไปถึงประเภทของจูตักคุประเภทของที่อยู่อาศัยของญี่ปุ่นนะครับที่นำมาฝากให้นักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการได้เรียนรู้จักกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยจุดศูนย์พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่ว

ตรวจตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขณะนี้ท่านกำลังได้ชมรายการการทำผิดพันธ์ทำความสะอาดร่างกายและผิดพันธ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนตอนที่3นะครับ
1: ครับผม
0: ผมอาจารย์จะเด็ดดื้อดุมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับผม
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับ
0: ครับในรายการผิดพันธ์ทำความสะอาดร่างกายนะของเรา
1: จะเป็น
0: ร่างกายนะฮะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างนะครับ
0: ก็เป็นเรื่องของครัวเรือนแต่ครั้งนี้เราร่างกายเนี่ยของวันนี้น่าติดตามมากเลยเพราะจะง่าย
1: วันนี้สบู่เหลวอาบน้ำใส
0: อาบน้ำใส
1: สบู่เหลวอาบน้ำเนื้อใส
0: คอร์สเนี้ยคือบางครั้งเราก็สลับกันไปยากบ้างง่ายบ้างแต่วันนี้บอกเลยได้ของดีมีประโยชน
1: ์ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากนะ
0: ไม่ยาก
1: ไม่ยากไม่ยากแล้วก็ไม่ง่าย
0: อุปกรณ์น้อย
1: นะครับ
0: แล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคร
1: ับ ครับผม
0: ครับก็คืออย่างเนี้ยอยากให้ติดตามของเทอมนี้ตอนนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วใช่ไหม
1: เทอมนี้ตอนที่3แล้วครับ
0: ที่3แล้วนะครับแล้วก็
1: เทอมนี้เรามีทั้งหมด4ตอน
0: 4ตอนนะครับอันนี้เป็นตอนที่3
1: ใช่ครับ
0: ก็คือต่อก่อนอื่นเราก็ต้องมาพูดถึงก่อนว่าเราเนี่ยสอนทำการผิดพันธ์ทำความสะอาดร่างกายทำสบู่เนี่ยเกี่ยวกับผิดพันธ์สบู่รวมถึงยาสระผมหลักๆก็เป็นผิดพันธ์ชำระล้างนะครับ
1: ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
0: ครับผมคราวนี้ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยที่เราสอนที่เรานำมาสอนให้ท่านผู้ชมกับทางน้องๆหรือว่าท่านผู้เรียนเนี่ยก
1: ็
0: คือส่วนใหญ่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกาย
1: ใช่ครับ
0: ที่เราสอนอยู่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก็บอกว่าเป็นเครื่องสำอาง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยอย่างที่บอกเครื่องสำอางเนี่ยเขาจะแบ่ง2ประเภทคือประเภทใช้แล้วทาทิ้งไว
1: ้แล้วก็ใช้แล้วล้างออกใช่ครับ
0: ผลิตภัณฑ์ที่เราสอนเนี่ยก็คือใช้แล้วล้างออกเป็นส่วนใหญ
1: ่ไม่ล้างได้
0: ไหมไม่ล้างได้ไหมเออมันเคยมีนะอาจารย์
1: สบู่มาร์กหน้าไงครับสบู่มาร์กหน้า
0: ครีมมาร์กหน้า
1: อาบน้ำมาร์กหน้าอย่างเงี้ย
0: คือถ้าอาจารย์จะมาร์กหน้าเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นสบู่นะคุณก็บอกเป็นครีมมาร์กหน้าไปคือผมเคยเห็นมีคนบอกว่าสบู่มาร์กหน้า
1: ใช่ครับเคยเห็นใช่สบู่มาร์กหน้า
0: คือต้องมองอย่างเงี้ยอาจารย์ก็คือ
1: ค
0: ำว่าสบู่หรือผลิตภัณฑ์ชำระล้างร่างกาย
1: ครับ
0: เป็นผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อ
1: ล้างออก
0: ทำความสะอาด
1: ครับ
0: ทำความสะอาดความสิ่งสกปรก
1: ครับ
0: ที่อยู่ตามผิวพรรณเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำสบู่แล้วอาจารย์ต้องมาร์กหน้าไว้ทั้งคืนน่ะโดยจุดประสงค์ที่ว่าโมสิ่งสกปรกมันฝังแน่นอาจารย์อยู่ทั้งคืนถึงจะออก
1: มันจะผิดประเภทมั้ย
0: มันผิดประเภท
1: ใช่ครับ
0: บอกว่ามาร์กไว้ขาวฉะนั้นคือถ้าผิดพันตัวนั้นน่ะมาร์กไว้ทั้งคืนแล้วถึงขาว
1: ครับ
0: ตัวนั้นน่าจะเป็นครีมมาร์กหน้ามากกว่า
1: ใช่ครับเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ไม่ใช่สบู่
0: คือเพราะจุดประสงค์ของสบู่เนี่ยหรือผลิตภัณฑ์

0: ชำระล้างเนี่ยเราใช้เพื่อละชะล้างสิ่งกบตกกระปก
1: ใช่ครับ
0: จากร่างกายถูกไหมฮะจุดประสงค์นะ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือจุดประสงค์หลักของการที่เราอาบน้ำ
1: ครับ
0: ถ้าร่างกายปกติเนี่ยถ้าร่างกายเราไม่มีสิ่งตกกระปกที่แบบอุดตันหรือว่าฝังแน่นเราก็ไม่ต้องมีสบู่ก็ได้อย่างเช่นอาบน้ำธรรมดา
1: ใช่ครับ
0: มันก็ได้ไงเพียงแต่ว่าเรามีเหงื่อใครมีความมัน
1: ใช่ครับ
0: สมัยโบราณก็อาจจะใช้ก้อนหินมาขาดใช่ไหมจากนู่นนี่นั่นก็คือฝังนั้นหรืออาจจะเป็นผ้าบางคนก็ใช้ผ้าเคยเห็นไหม
1: ครับ
0: ลำธารใช้ผ้าครับเพียงแต่ตอนหลังเราก็พัฒนามาเรามาเจอสบู่ธรรมชาติขึ้นมา
1: ครับ
0: เราก็เริ่มใช้สบู่เพราะสบู่ในอาปุ๊บก็คือนอกจากชำระล้างแล้วก็อาจจะช่วยพัฒนามาเรื่องของแบคทีเรีย
1: ครับ
0: มันหมักหมมอ่ะสิ่งหมักหมมที่ร่างกายบางคนไม่อาบน้ำนานๆก็อย่างนั้นก็คืออาบน้ำปกติคนเราอาบน้ำก็15นาทีนอกจากคุณไปแช่ในอ่างอาจารย์แช่ในอ่างอาจจะนานหน่อย
1: ครับ
0: ถูกไหมแต่ก็คือก็ต้องล้างออกอยู่ดี
1: ใช่ครับ
0: ที่ใช้แล้วไม่ได้ทาทิ้งไว้ต้องแยกประเภทผลิตภัณฑ์เนาะคราวนี้เรามาสอนตัวสบู่เนี่ยอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสบู่เนี่ยมันมีเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: สบู่ธรรมชาติก็เกิดจากน้ำมันกับด่างผสมกัน
1: ครับ
0: ถูกต้องไหมฮะคราวนี้เนื่องจากมันก็มีการทำสบู่ก้อนแต่สมัยก่อนก็มีสบู่ก้อนอย่างเดียวแหละ
1: ครับ
0: สบู่ก้อนที่มีข้อดีคืออาบน้ำแล้วก็คราวนี้พอเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมา
1: ครับผม
0: แล้วก็จะมีสบู่เหลว
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆสบู่เหลวแบบธรรมชาติก็มีเราก็เคยสอนใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์เคยสอนคือตัวที่ใช้สบู่เหลวธรรมชาติเนี่ยมันจะต่างจากสบู่ก้อนธรรมชาติตรงที่ว่าสบู่เหลวธรรมชาติเนี่ยตัวด่างที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ตัวโพแทสเซียม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับทวนไปด้วยเนาะคือท่านที่เคยทวนอยู่ก็คือตัวโพแทสเซียมเนี่ยเมื่อทำปฏิกิริยากับตัวกรดไขมันแล้วเนี่ยเขาจะทำให้ตัว
1: น้ำมันตัวที่ได้
0: ม
1: ัน
0: จะไม่แข็งเป็นก้อน
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีลักษณะนิ่มแล้วสามารถกระจายตัวในน้ำได้ก็เลยทำเป็นสบู่เหลว
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าสบู่เหลวในการที่ทำจากน้ำมันหนึ่งเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือหนึ่งใช้เวลาในการทำนาน
1: ครับ
0: ต้นทุนสูง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะต้นทุนสูง
1: แล้ววิธีการทำก็ค่อนข้างเยอะ
0: วิธีการทำเยอะแล้วก
1: ็
0: พอได้มาก็คือเหมือนกับว่าเนื้อค่อนข้างจะหนักแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะใส่สารเลยได้ไม่มาก
1: ครับ
0: นะอาจจะทิ้งไว้อาจจะมีกลิ่นหืนถ้าทำ
1: ใช่ครับ
0: จากน้ำมันที่บำรุงผิวเยอะเนี่ยมันจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะเนี่ยข้อเสียของเขาคือเขาอาจจะทำปฏิกิริยากับอากาศ
1: ใช่
0: ไม่เกิดกลิ่นหืนได้ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็จะเป็นข้อเสียของตัวสบู่เหลวที่เป็นธรรมชาติ 100%
1: ครับ
0: 100% ดีกว่านะฮะมันก็เลยมีการพัฒนามาเป็นตัวสบู่เหลวแบบที่เป็นเรียกว่าซิกนิติก็คือเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมาสารชำระล้างก็จะมีหลายแบบเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าสบู่เหลวเนี่ยในการจะทำเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงว่าตัวเนื้อจะเป็นเนื้อแบบไหนเหลวแบบไหนก่อน
1: ใช่
0: เนื้อเจล
1: ใช่
0: เนื้อข้น
1: ใช่
0: เนื้อเหลวเนื้อใสถูก
1: ไหมครีมมีเยอะ
0: ใช่ครับแล้วก็ตัวสารก็ต้องมีในการจะเป็นสบู่เนี่ยสารสำคัญเลยก็ต้องมีสารชำระล้าง
1: ใช่ครับ
0: สารชำระล้างในท้องตลาดก็มีหลายตัว
1: ใช
0: ่ตัวที่แรงๆที่ใช้ตัว N70 หรือ SLS เนี่ยก็คือเป็นสารชำระล้างที่นึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกว่า SLS อันตรายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย SLS เนี่ยถูกใช้ในยาสีฟันก็ใช้นะ
1: ใช่ครับ
0: ว่าสารต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ในความเหมาะสมเนี่ยมันก็จะไม่อันตราย
1: ใช้ในเปอร์เซ็นต์ที่มันไม่มาก
0: ใช่
1: นะครับ
0: เราก็มาพูดถึงตัวสบู่เหลวนะว
1: ่
0: าสบู่เหลวมีหลายอย่างก็คือมีจากหลายเนื้อใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับหลายชนิด
0: หลายชนิดก็คือสบู่เหลวที่เป็นเนื้อเจลเนื้อขุ่นเนื้อครีมใช่ไหมฮะแล้วว่าเนื้อมุกใช่ไหม
1: คร
0: ับก็คือแล้วต่อเนื้อใสอย่างวันนี้เราจะทำเนื้อใสใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อาจารย์เอางี้ถ้าอาจารย์จะเปรียบเทียบเนี่ยว่าข้อดีข้อเสียของสบู่เหลวกับสบู่ก้อนอาจารย์มองว่าทำไมเราถึงใช้สบู่เหลวทำไมข้อดีของสบู่ก้อนมีอะไรบ้าง
1: ผมว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกความชอบมากกว่าความรู้สึกว่าเราชอบแบบเหลวหรือแบบก้อนมันเป็นความรู้สึกที่แบบแต่ความรู้สึกของผมคือคล้ายๆกันอาบเหลวหรืออาบก้อน
0: มันชอบเหลวหรือชอบก้อน
1: ผมชอบก้อน
0: ผมจะบอกความแตกต่างคือสบู่ก้อนเนี่ยถ้าเป็นคำว่าเป็นคำว่า 100% เนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นสบู่ก้อน
1: ใช่ครับ
0: สบู่เหลวที่เป็นเนเชอรัล 100% เนี่ยไม่ค่อยมี
1: ครับ
0: นะฮะคือสบู่ก้อนเนี่ยให้ความเป็นเนเชอรัล 100%
1: และ
0: ข้อดีนะครับก็คือเขาเป็นเนเชอรัลคนที่ชอบออร์แกนิกอะไรก็สบู่ก้อน
1: ครับผม
0: สบู่ก้อนเนี่ยสามารถชำระล้างได้คือสามารถทำเขาทำมาจากน้ำมันพืชน้ำมันมะพร้าวเนี่ยซึ่งเป็นธรรมชาติแล้วก็เขาชำระล้างไ

0: มีความเป็นด่างชำระล้างได้สะอาดเหมาะสำหรับคนผิวมัน
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าแล้วก็อีกอย่างข้อหนึ่งก็คือเขามีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: แต่ข้อดีของสบู่เหลวก็คือหนึ่งก็คือพกพาง่าย
2: ใช้ง่ายพกพาง่าย
0: พกพาง่าย
2: แล้วก็ใช้ได้ทุกคน
0: แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเขาให้ความคือเขาสามารถให้ความชุ่มชื้นอ่ะ
2: ครับ
0: กับผิวได้มากกว่าสบู่ก้อน
2: ใช่
0: นะครับให้ความชุ่มชื้นได้มากกว่านะฮะเพียงแต่ข้อเสียเนี่ยแพคเกจจิ้งเขาก็อย่างเช่นข้อเสียเขาคือเขาไม่เป็นธรรมชาติคืออาจจะมีสารเคมีตกค้าง
2: ครับ
0: ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของแต่ละ
2: ที
0: ่แต่ละคนที่ผลิต
2: ใช่
0: อาจจะมีส่วนผสมสารตกค้างของสารเคมีเป็นไปได้
2: ใช่ครับ
0: แต่ไม่ใช่ทุกยี่ห้อนะฮะ
2: ประมาณ
0: นั้นนะแล้วก็ข้อเสียคือเขาแพ็กเกจเข้าตัวอย่างมาจากพลาสติก
2: ครับ
0: ถูกไหมอาจจะทำไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: ใช่
0: แล
2: ้
0: วก็มองกว้างก็แต่ว่าสบู่เหลวเนี่ยมีความสะดวกสบายในการพกพาไปใช้
2: ใช่ครับ
0: อย่างสบู่ก้อนเนี่ยอาจารย์ใช้แล้วปุ๊บจะเอาไปใช้อีก
2: หอมแล้วบางคนก็อาจจะไม่ใช้สบู่ก้อนร่วมกัน
0: ใช่สบู่ก้อนบางทีอาจจะเหมาะกับใช้ที่บ้าน
2: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าระหว่างเดินทางเนี่ย
2: ครับ
0: หลังๆกับคนก็ใช้สบู่เหลวใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะเป็นบางทีอาจจะแยกเป็นว่าเช่นสบู่เหลวเนี่ยใช้ล้างหน้า
2: ใช่ครับ
0: สบู่ก้อนเนี่ยใช้ถูตัวก็มีประมาณนั้นเน
2: า
0: ะ
2: เพราะว่าทุกวันนี้ที่พักต่างๆบางทีเขาก็จะมีให้ทั้งสบู่ก้อนแล้วก็สบู่เหลวเลย
0: ใช่คร
2: ับ ใช่ไหมครับให้เป็นตัวเลือกของลูกค้าไปเลย อย่างนี้นะครับซึ่งสบู่เหลวเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายใช้สะดวก
0: ครับ
2: ใช่ไหมครับสบู่ก้อนมันก็เหมือนกันนะ
0: เชิงข้อหนึ่งก็คือส่วนใหญ่นะสบู่ก้อนเนี่ยราคาจะถูกกว่า
2: ใช่ครับ
0: สบู่เหลวราคาแพงกว่า
2: ใช่
0: ตรงนี้เนาะคือถ้าพูดถึงทางเศรษฐกิจหรือว่าทางการใช้จ่ายเนี่ยสบู่ก้อนเนี่ยถูกกว่า
2: ครับ
0: สบู่เหลวก็จะแพงกว่า
2: ใช่ครับ
0: ก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นคร่าวๆที่เรามองว่าการเลือกใช้ผิดพันนะครับแต่บอกว่าแล้วก็อย่างนึงก็คือตัวสบู่เนี่ยเป็นเพียงใช้แล้วล้างออกนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะเคลมเรื่องของการที่มีแอคทีฟแล้วทำให้เกิดประโยชน์ทางเครื่องสำอางเนี่ยหลักๆก็คือทำความสะอาดแต่ในการที่จะอ้างอิงว่ารักษาสิวก็อาจจะลดแบคทีเรียได
2: ้ลดดีกว่าเนาะ
0: ลดแบคทีเรีย
2: ใช่ใช้คำว่าลด
0: คำว่าผิวขาวอาจจะสู้ผิดพันธุ์ที่เขาใช้ไปบำรุงผิวโดยตรงไม่ได้
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งทุกวันนี้ก็มีทั้งกินทั้งทาถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: ก็จะดีกว่าถ้าจะเลือกใช้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอาจจะใช้ร่วมกันได้นะครับประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย
2: ์ครับ
0: แต่ว่าหลักๆก็คือใช้มาลดแบคทีเรียได้อยู่แล้วเพราะเราไปบางคนไปทำงานที่เอาเดินป่าฝ่าโดนการแจ้ง
2: ใช่
0: หมักหมม
2: ใช่
0: หน้าเหงื่อหมักหมมพออาบน้ำก็สามารถชำระล้างหรืออาจจะมีใส่พวกสารเกี่ยวกับ
2: บำรุงเข้าไปอีกไหม
0: ลดเชื้อโรคอะไรเงี้ยลงไปก็สามารถทำให้เฟสหรือบางตัวสบู่ที่ลดกลิ่นใช่ไหม
2: ลดกลิ่นอับ
0: ก็กินอับบางคนอาจจะเคยได้ยินสบู่ซันเฟอร์แล้วก็มีหลักตัวที่เคยทำสบู่ซันเฟอร์
2: ใช่ครับ
0: สบู่ที่เป็นก็อาจจะช่วยลดพวกโรคจากผิวหนังได
2: ้ลดผื่นลดอะไรพวกนี
0: ้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เหมือนกับเมนหลักของสบู
2: ่จะไปใช้คำว่ารักษาเลยมันก็
0: ไม่ได้
2: นะครับเพราะว่าสบู่ก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วต้องล้างออก
0: ใช่
2: นะครับหลักของสบู่มันก็คือชำระล้างร่างกาย
0: ชำระล้างร่างกาย
2: จะให้เขาไปบำรุงให้ดี
0: ส่วนคนที่จะเลือกใช้ก็คืออย่างที่บอกว่าผิวมนุษย์เนี่ยผิวเราเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทบางคนจะไม่ต้องไปเถียงกันว่าไอ้นี่จะดีไม่ดีข
2: ึ
0: ้นอยู่กับชอบเลยเพราะอย่างอาจารย์อภิชาติกับผมเนี่ยผิวก็ไม่เหมือนกันถูกไหมอย่างผมผิวมันก็ชอบสบู่ที่มัน
2: แรงๆหน่อย
0: ล้างแล้วรู้สึกสดชื่น
2: ใช่ครับ
0: จะมาสบู่ใช้แล้วเหนียวแบบลื่นตัวเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกอาบน้ำแล้วไม่สะอาดเพราะฉะนั้นคนบางคนเป็นคนประเภทผิวมันใช่ไหมฮะก็จะชอบสบู่ที่อาจจะชอบสบู่ก้อนที่แรงๆนิดนึง
2: ครับ
0: คนบางคนประเภทผิวแห้งใช้สบู่ที่ชำระล้างเอาไขมันที่ผิวออกเยอะๆก็จะมีความรู้สึกตึงผิว
2: ใช่ครับ
0: น้ำเสร็จแล้วก็ต้องทาโลชั่นถูกต้องไหม
2: ครับ
0: อาบน้ำเสร็จทาโลชั่นนู่นนี่นั่นไม่งั้นผิวก็จะลอกเป็นสีใช่ไหมครับคนประเภทผิวผสมอะท
2: ั้
0: งผิวมันผิวแห้งเช่นตรงหน้าเนี่ยมันแล้วก็มีแห้งก็อาจจะต้องใช้สบู่ที่อ่อนโยน
2: ครับ
0: นะครับหรือว่าประเภทที่ผิวแพ้ง่าย
2: ครับ
0: ก็แพ้ไปหมดก็ต้องใช้สบู่แทบจะแบบมีความเป็นกลางเป็นกรดเป็นด่างที่เป็นกลางมากอ่อนโยนมากๆอ่ะ
2: ใช่
0: บางทีอ่อนโยนประมาณทัก

0: น้ำอ่ะใช้น้ำอาบก็น้ำล้างหน้าก็ได้ก็เลยใช้เช็ดเอาที่อ่อนโยนแล้วก็อาจจะต้องมีการบำรุงที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเถียงกันว่าอันไหนดีไม่ดี
1: ใช้
0: ตามเหมาะสมตามสภาพผิวกับปัญหาที่คุณเป็น
1: ใช่
0: ชอบอันไหนกันนั้นเพียงแต่ว่าที่เรามาสอนเนี่ยเราก็

0: นที่บ้านเนี่ยใช้แล้วดีเพื่อนมาใช้แล้วชอบจะทำจำหน่ายจ่ายแจกข
1: ึ้
0: นมาก็ไปศึกษาเรื่องการขึ้นทะเบียนอย.
1: ใช่ครับ
0: นะครับถ้าไม่รู้ก็ไปปรึกษาที่สสจ.จังหวัดที ่เราอยู่เนาะว่าเรามีสูตรในการทำสบู่เงี้ยที่บ้านมีสถานที
1: ่
0: ก็คือสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเนี่ยต้องไม่เกี่ยวข้องกับในตัวบ้าน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่ากินอยู่หลับนอนตรงนี
1: ้ครับ
0: ตื่นมาอาจารย์ก็
1: อยู่ที่เดียวกันหมดเลย
0: ทำสบู่ในครัวที่ทานข้าวมันไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับต้องแยกกันเป็นสัดส่วน
0: ต้องมีห้องผลิตต่างหาก
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นก็จะดูแล้วคนใช้เขาจะมองว่ามันเหมือนกับตุ่มเสี่ยงในการปนเปื้อน
1: ครับ
0: ฮะเพราะฉะนั้นทางผลิตก็คือต้องมีห้องเก็บวัตถุดิบที่ถูกต้อง
1: ใช่ไ
0: หมมีห้องที่ผลิตที่ถูกต้องประมาณที่ไม่ใช่ว่าเอ้ยใครก็จะเดินเข้าห้องน้ำก็ผ่านทางนี
1: ้ใ
0: ครกินข้าวก็มากินที่นี่ไม่ได้นะครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าในเมื่อเราจะทำจำหน่ายก็ต้องให้มีความเป็นเหมือนกับว่าถูกสุขลักษณะผู้ซื้อก็จะได้สบายใจ
1: ใช่ไห
0: มมีเลขที่จดแจ้งอย.ถูกต้อง
1: ครับ
0: อย่างที่อาจารย์ตรงนี้ทุกวันนี้มันสามารถเซฟได้ที่เราเห็นมีข่าวเยอะๆเนี่ยคุณไปซื้อสบู่หรือเครื่องสำอางสักอันเนี่ยพอไปเซิร์ชเลยเขาจะบอกเลยตัวเนี้ยเลขอย.เนี่ยยังมีอายุอยู่ไหม
1: ใช
0: ่ไหมฮะ
1: ใครเป็นคนทำใครเป็นคนผลิต
0: เลขอย.ที่หนึ่งเนี่ยเขาต้องต่อทุก3ปี
1: ใช่
0: ถูกไหมต้องจ่ายให้แบบอย.นะเพราะอย.เขาเป็นคนดูแลก็คือเราสามารถเช็คได้ว่าบริษัทไหนผลิตใช
1: ่
0: ไหมฮะผลิตภัณฑ์นี้เป็นอะไร
1: ใช
0: ้ทำอะไรนะฮะใครจัดจำหน่ายอย่างเงี้ยดูได้นะฮะไม่ได้ใช้สารที่เป็นอันตราย
1: ครับแล้วมันทุกวันนี้สามารถตรวจสอบได้ว่าจริงหรือปลอมนะครับว่ามีสถานที่ผลิตจริงไหมหรือว่าคิดปลอมขึ้นมาอะไรประมาณน
0: ี้การทำเครื่องสำอางเนี่ยคือสิ่งต้องควรระวังก็คือการอวดอ้างสรรพคุณ
1: อันนี้สำคัญ
0: ใช่ไหมฮะเราต้องยอมรับว่าในการทำเครื่องสำอางเนี่ยคือหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายเนี่ยคือมันอาจจะดูแลผิวพรรณได้บ้างในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ยาไม่ใช่เขาไม่ใช่ยาในการเอาไปรักษา
1: ครับอันน
0: ี้ใช่ไหมฮะ
1: บ้านเราก็มีอยู่นะครับอาจารย
0: ์
1: ที่โฆษณาเกินจริงเยอะ
0: เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกยิ่งถ้าไปออกรายการทีวีหรืออะไรเงี้ยโฆษณาเกินจริงก็ต้องบอกว่าผิดนะฮะก็ต้องบอกว่าคือควรจะบอกตรงไปตรงมากับท่านผู้ชมว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยคือใช้ทำอะไรมีสรรพคุณแค่ไหนนะฮะ
1: ครับ
0: ดียังไงคือถ้าเราใช้ดีเหมาะกับผิวพรรณก็โอเคแล้ว
1: ใช่ไ
0: หมฮะประมาณนั้น
1: โอ้โหแต่จะใช้แล้วขาวใช้แล้วสิวหายเลยอย่างเงี้ยแบบมันโค้งคงยากในสบู่ก้อนนึงนะ
0: คือจริงๆเนี่ยการที่ล้างหน้าสะอาดละแบบโดยที่ไม่ระคายเคืองเนี่ย
1: ครับ
0: คนที่เป็นสิวมันก็หายได้เองนอกจากวัยรุ่นที่เขามีฮอร์โมนมันอาจจะมีสิวใหม่เกิดขึ้นหลักๆเนี่ยเกิดจากการอุดตันบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่บางที่เกิดจากการกินเข้าไปแหละแล้วก็เกิดการอักเสบจากข้างในเพียงแต่บางคนก็ไปแกะเกาหรือว่ารักษาไม่ถูกประมาณนั้นนะแล้วก็มาใช้สารที่ระคายเคืองจากข้างนอกเข้าไปก็เลยทำให้เป็นเยอะประมาณนั้นใช้ที่ไม่เหมาะนะครับ
1: ก็คืออย่าไปคาดหวังอะไรกับสบู่มากใช่ไหมครับอย่าไปคาดหวังว่ามันจะรักษาโน่นรักษา
0: ขนาดที่ว่า
1: ใช
0: ่ใช้ก้อนเดียวครั้งเดียวแล้วขาวเวอร์ขึ้นมาเงี้ยไม่ใช่นะน้องต้องจำไว้อย่าไปเชื่อมันไม่
1: เอาจริงๆอ่ะมันไม่มี
0: มันเป็นไปไม่ได้
1: มันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับ
0: เป็นไปได้ทาง
1: ตามที่เขาโฆษณานู่นนี่นั่นเอามา before after ให้เราเห็นอย่างเงี้ย
0: ใช้ปุ๊บขาวเลย
1: ใช่ยากนะครับยากมากในสบู่ก้อนนึง
0: เอาน้ำร้อนลวกละอาจารย
1: ์ใช่แบบโอ้โหสบู่ของเราจะดีกว่าครีมบำรุงอีกเหรออย่าง
0: น
1: ี
0: ้อันนี้เราก็บอกให้รู้นะก็คือทำให้ถูกต้องนะฮะทางแบบแผนของอย.นะครับ
1: ผมหรือว่าไปปรึกษาเขาก็ได้ว่า
0: ค
1: ำโฆษณาที่เราจะใช้เราจะใช้ได้ประมาณไหน
0: ใช่ครับจริงๆเขาจะมีคู่มือบอกอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ทำขายทางการตลาดเนี่ยก็จะเหมือนกับออกนอกกรอบอ่ะ
1: ออกเยอะเลยออกเยอะเลย
0: ก็พยายามจะเลี่ยงทำประมาณนั้นเพื่อทำให้การขายได้เปรียบชาวบ้านชาวช่องประมาณนั้น
1: ก็คือเหมือนกับไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเนาะ
0: ครับ
1: ผมเพราะฉะนั้นในการทำผลิตภัณฑ์ออกมาสักชิ้นหนึ่ง
0: ก็ต้องซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคนะ
1: ใช่เราบอกเขาไปตรงๆเลยดีกว่าถ้าเขาชอบก็คือโอเคเขาชอบแล้วก็ใช้แบบ
0: บอกต่อ
1: ใช่ครับแล้วก็คือเราขายแบบสบายใจด้วยนะครับไม่ใช่ขายแบบหวาดระแวงว่ามันจะโดนตรวจสอบวันไหนอะไรอย่างนี้นะครับผลิตภัณฑ์เราเนี่ยถ้ามันดีนะถ้ามันดีขายยังไงก็ได
0: ้
1: นะครับเนี่ยหรือว่าดูจากรายการเราไปเนี่ยเราก็หลายเทปมากแล้วนะ
0: จริงๆเรื่องกับผลิตภัณฑ์เราก็ผลิตภัณฑ์เยอะแล้วนะ
1: ใช่เยอะมากแล้ว
0: ถ้าทดลองมาดูซ้ำค่อยๆดูค่อยๆจดปกติแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะขึ้นสูตรให้ทางเราบางทีก็มีการทวนสูตรให
1: ้
0: แล้วบางทีมาคุยก่อนที่เราจะสอนเนี่ย

0: เราก็จะมีการไกด์แนะนำ
1: ใช่ครับ
0: จุดข้อดีข้อเสียต่างๆนะฮะเทคนิคการทำนะครับอย่างวันนี้สิ่งที่เราเตรียมมาก็คือหลักสูตรในการทำสบู่เหลวเนื้อใสซึ่งง่าย
1: มากนะครับง่ายมากแล้วก็ใช้ดีในระดับหนึ่งเลย
0: ทำไมต้องเนื้อใสอาจารย์
1: ผมว่ามันจะง่ายต่อการแต่งสีไหมแล้วดูมันใสๆมันดูน่าใช้ไหม
0: ดูสวยใช่ไหมแล้วมีราคา
1: ผมว่ามันง่ายต่อการแต่งสีมากกว่าอย่างสีแดงสีเหลืองสีเขียวเงี้ยเหมือนหรือว่ามันมีตามท้องตลาดทั่วไปไงสบู่เนื้อใสใช่ไหมครับมันง่ายดีไม่ซับซ้อน
0: แล้ว
1: ก
0: ็ดูสวย
1: ใช่แล้วก็ใช้ได้จริงนะครับซึ่งวันเนี้ยสบู่เหลวในรูปแบบเนื้อใส
0: ครับ
1: นะครับก็เหมือนกับทุกเทปแหละถ้าเวลามันเหลือเราก็จะพาแต่งสีใช่ไหมครับอาจารย์แต่งสีให้ดูในรายการเลยนะครับแล้วก็จะบอกที่มาที่ไปของสีว่ามันมายังไงนะครับแนะนำวันนี้โอ้โหอุปกรณ์นี้แทบจะไม่ถึง5อย่างเลยวันนี้ในการทำสบู
0: ่น้องๆนะครับเอาง่ายๆนักศึกษามาดูทำได้เลย
1: ใช่
0: อุปกรณ์ก็หาง่ายไม่ได้ยากอะไร
1: ไม่ใช่เฉพาะเทปนี้แทบจะทุกเทปนะครับทางเราเนี่ยจะหาอุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลย
0: ใครตามเดือนกับเรามาตลอดเนี่ย
1: ครับ
0: ดูมาเจอสูตรนี้ยิ่งง่ายครับใหญ่เหมือนได้สูตรที่ง่ายทำง่ายทำเร็วทำแล้วใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: บางทีทำไปเนี่ยคนที่บ้านชอบอีกไม่ต้องไปซื้อใช้
1: ใช้ได้จริงใช้ได้จริงทำได้จริงๆใช้ได้
0: แล้วถ้าทำขายเนี่ยต้นทุนถูกด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้เหมือนกับของที่มีคุณภาพและต้นทุนถูก
1: นะครับแต่ก่อนที่เราจะแนะนำเรื่องการทำผลิตภัณฑ์เราก็จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายทุกเทป
0: ครับผม
1: นะครับเพราะว่า
0: คือเป็นสิ่งจำเป็น
1: ใช่ครับ
0: คือต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเรียนจากเราแล้วไปทำไม่ถูกต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: บอกในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ของดีราคาถูกต้องตามกฎหมายนะคร
1: ับ ใช่นะครับ
0: โอเคก็มาว่ากันในเรื่องของวันนี้ตัวอุปกรณ์อาจารย์อธิบายหน่อยแล้วกันของง่ายๆเราก็ต้องบอกตามขั้นตอนใช่ไหมอาจารย์
1: ครับอุปกรณ์เนี่ยก็จะมี
0: ถ้วยแก้วถ้าไม่เป็นแก้วก็ขอเป็นสแตนเลส
1: ใช่ครับ
0: เป็นหม้อสแตนเลส
1: นะครับ
0: สแตนเลสก็ต้องไปขอเกรด304หนานิดนึงไม่ใช่แบบกระป๋องกระแป๋งไม่เอา
1: ไม่ได้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่อายุมันจะสั้นนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าในการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นไม่เป็นกดก็เป็นด่างนะครับมันกัดก่อนผลิต
0: มันทุนกัดก่อนใช
1: ่มันกัดก่อนอุปกรณ์ของเรานะครับถ้าเราใช้ของที่มันไม่ดีแป๊บเดียวมันก็รั่วอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราก็ใช้แบบเป็นแก้วนะครับเนี่ยครับไม้พายสแตนเลสอะไรพวกเนี้ยไม้พายช้อนอะไรพวกเนี้ย
0: เป็นสแตนเลส304นะ
1: ครับ
0: ไม้พายถ้าเป็นซิลิโคนก็เป็นเกรดอาหารที
1: ่
0: ทนความร้อนตั้งแต่200องศาขึ้นไปซึ่งไม่ยากครับคือที่ไม่แนะนำเลยก็คือไม้พายที่มีลักษณะเป็นไม้ซึ่งใช้ไปแล้วก็เป็นขุยหรือบางครั้งเนี่ยเกิดใช้แล้วใช้ซ้ำเนี่ยเป็นที่สะสมของแบคทีเรียนะครับ
1: ปกติไม้เจอน้ำเยอะๆมันก็เป็นแบคทีเรียอยู่แล้ว
0: ใช่บางทีแบบเอาไปตากทิ้งไว้เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: บางทีตากแล้วเกิดไม่แห้งทันทีสะสมหรือถึงแม้แต่แห้งปุ๊บอะไรปลิวมาตันก็เกิดติดเชื้อราได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยอุปกรณ์พวกซิลิโคนหรือว่าอุปกรณ์พวกนี้ราคาไม่ถูกเหมือนเมื่อก่อน
1: ใช่ไม่แพงแล้วทุกวันนี้ไม่แพง
0: ถ้า10 ปี 20 ปีที่แล้วเนี่ยของพวกนี้ราคาแพงมากนะสมัยนี้สามารถซื้อมาทำเป็นที่บ้านได้
1: เนี่ยครับมีอุปกรณ์แค่นี้เราก็สามารถทำสบู่เหลวเนื้อใสได้แล้ว
0: แต่ต้องบอกนิดนึงก็คืออย่างที่บอกว่าในการเซตจัดในเรื่องของสถานที่ผลิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เนี่ยที่เราใช้ในการทำเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ชำระล้างพวกนี้ควรจะแยกจาก
1: ครัวเรือน
0: ไม่ใช่ว่า
1: แยกจากที่เรารับประทานนะครับไม่ควรเอามาใช้ร่วมกัน
0: อันนี้เราก็จะบอกทุกเทปเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คือเป็นสิ่งที่ต้อง
1: ต้องระวังต้องทำเลยแหละนะครับต้องทำเลย
0: อะไรที่เราบอกซ้ำๆเนี่ยเป็นสิ่งที่นักเคมีหรือนักที่ทำสบู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องควรปฏิบัติตาม
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: อย่าไปทำอะไรง่ายๆนะฮะ
1: ค
0: ือถ้วยชามเนี่ยแยกหมดนะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์เนี่ยนี่ทานข้าวก็มาทานหลังจากทำสบู
1: ่ใช่
0: ไม่ใช่นะครับ
1: นะครับต่อให้ล้างดียังไงมันก็จะมีสารตกค้างนั่นแหละนะครับมันก็เลยไม่เหมาะนะครับเราก็ซื้อแยกกันเลยนะครับในการทำผลิตภัณฑ์ก็แยกกันไปเลยกับของกินนะครับอ่ะเรามาวิธีการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นะครับ
0: คือทุกครั้งที่เราจะลงมือทำนะครับต้องทำความสะอาด นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างทุกครั้งเลยหลังจากที่เราเอามาใช้นะครับแล้วปกติต้องบอกนิดนึงว่าในการผลิตที่เป็นทางอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นออยเนี่ยเราต้องมีการใส่ถุงมือ
1: ใส
0: ่แมส
1: ใส่หมว
0: กที่ถูกต้องนะครับต้องบอกนิดนึงเพียงแต่ว่าเรามาสอนเนี่ยเราจะบางทีเราใส่แมสสอนมันก็จะพูดกันอู้อี้ไหมอาจารย
1: ์ไม่เราก็เคยใส่สอนช่วงโควิดไงครับอาจารย์หายใจกันแทบจะไม่ออก
0: ใช
1: ่ไหมครับ
0: ต้องขอนะเพียงแต่ว่าเราจะอธิบายให้ท่านให้ท่านได้รู้ว่าต้องทำแบบนี้ควรจะทำแบบนี้นะคร
1: ับ ใช่ครับแต่เอาจริงๆโรงงานตามโรงงานเขาก็บังคับอยู่แล้ว
0: บังคับอยู่แล้ว
1: บังคับอยู่แล้วให้ใส่แมสใส่ถุงมือนะครับแล้วก็บางทีก็ใส่เสื้อกาวเลยก็มี
0: ใ
1: ช่ครับ
0: หมวกคลุมไม่ให้เส้นผมตกลงไป
1: ใช่ครับอันนั้นก็เป็นการป้องกันเพราะในการทำระดับโรงงานเนี่ยโอ้โหเขาทำกันเป็นร้อยโลนะจ๊ะถ้าเส้นผมตกลงไป
0: ทิ้งหมดเลย
1: เสียหายเลย
0: ใช่
1: แล้วยิ่งถ้าหลุดออกไปอย่างเงี้ยเราไปเจอที
0: ่ลูกค้า
1: เงี้ยโอ้โหเสียหายเลยนะครับเราก็เลยต้องทำการป้องกันในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเส้นผมเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้หรอกว่ามันจะร่วง
0: มันไม่รู้
1: ใช่มันร่วงมันไม่รู้นะครับ
0: ต้องยิ่งเป็นผู้หญิงก็ต้องเก็บรวบให้เรียบร้อยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์แล้วใส่เนี่ยเขาให้ใส่รวบแบบไม่ให้มีไรผมเลยนะครับ
0: มันเลย
1: นะครับแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยยิ่งผมร่วงเลยเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยยิ่งอันตรายเขาก็เลยต้องกำชับนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าโรงงานใหญ่ๆ
0: อันนี้อาจารย์ทำความสะอาดตัว
1: ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับ
0: ก็เราก็พูดทุกเทปนะตัวผ้าที่เอามาเช็ดเนี่ยต้องเป็นผ้าที่ไม่มี
1: ขุย
0: ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายนะฮะทั้งผ้าหรือเป็นกระดาษทิชชู่เนี่ยต้องเป็นชนิดที่ไม่มีขุยหรือฟุ้งมาติดนะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวเราก็เริ่มทำกันเลย
0: เริ่มทำเนาะ
1: เริ่มทำกันเลย
0: เริ่มมาพิจารณาสารกันนะฮะชื่อหลักสูตรวันนี้ก็คือการทำสบู่เหลวอาบน้ำเนื้อใส
1: นะครับ
0: สบู่เหลวอาบน้ำดูธรรมดาไปต้องเนื้อใสด้วย
1: ใช่แต่ธรรมชาติไหมมันก็ไม่ธรรมชาติ
0: ไม่ธรรมชาติน
1: ะครับวันนี้ไม่ธรรมชาติ
0: แต่ว่าสารที่เรานำมาใช้เนี่ยก็เป็นสารที่ปลอดภัยระด
1: ับ
0: ที่ใช้ทางเครื่องสำอางหรือใช้ร่างกายโดยปลอดภัยเพราะปกติแล้วเนี่ยเราทำเสร็จเราก็จะมีการวัดค่าต่างๆใช่ไหมมีการเทสนะครับ
1: แต่ละตัวที่เรานำมาใช้เนี่ยก็อยู่ในผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับ
0: เป็นมาตรฐานนะ
1: ใช่
0: มาตรฐานที่อนุญาตให้ใช้ทางอย.ในเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกว่าในการที่เราคิดสูตรมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการใช้ของแต่ละสารเนี่ยไม่ได้เกินกำหนดของ
1: ใช่เขาจะมีข้อมีกำหนดให้ใส่ว่าใส่ได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับผมเพราะว่า
0: ในผิดพันนี้
1: ใช่ครับเพราะว่าใส่มากไปก็ไม่ดีใส่น้อยไปก็ไม่ดีต้องใส่อยู่ในปริมาณที่เขากำหนดมานะครับนะครับเรามีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันในสูตรวันนี
0: ้3ส่วนหรือ3พาร์ท
1: ครับผม
0: สูตรเนี้ยในเทอมเนี้ยง่ายที่สุดนะที่ใครตามเรามาเนี่ยก็คือจะได้เรียนอะไรที่ง่ายๆแล้วเป็นของดีที่ง่ายๆก็คือมีแค่3พาร์ทเอง
1: ใช่ครับ
0: มีพาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3นะ
1: ใช่
0: ในพาร์ทที่1เนี่ยเป็นส่วนของตัวทำละลาย
1: ครับ
0: ตัวทำละลายก็คือมีน้ำมีนะส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของสารชำระล้าง
1: ใช่
0: ส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนของแอดดิทีฟหรือ
1: ฟอง
0: การเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆอาจารย์มาดูแต่ละอย่างพาร์ทที่1อาจารย์มีอะไรให้บ้างครับ
1: นะครับส่วนที่1นะครับมี DI water
0: DI water
1: นะครับ
0: DI water เนี่ยหรือว่าน้ำกลั่นเนี่ยจริงๆถ้าในห้องแลบเนี่ยในการทำสูตรเริ่มต้นเนี่ยเขาใช้น้ำกลั่น
1: น้ำกลั่นใช่
0: โอเคใช้ไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าผลิตตัวแชมพูหรือสบู่เนี่ยเป็นเชิงอุตสาหกรรมใช้น้ำ 200-300 ลิตรใช้น้ำกลั่นมันก็เยอะไปก็อาจจะต้องใช้น้ำกรองแต่ว่าเป็นน้ำกรองที่เป็นมาตรฐานเดียวกับน้ำดื่ม
1: ใช
0: ่นะฮะคำว่ามาตรฐานเดียวกับน้ำดื่มเนี่ยก็คือต้องปลอดเชื้อในระดับที่เอามาดื่มได้ใช่ไหมถ้าเป็นโรงงานใช่มีใบรับรองว่าน้ำเนี่ยปลอดเชื้อแล้วก็ปลอดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: ไอสารตะกั่วสารนิเคิลอะไรเนี่ยสารหนูอะไรเนี่ยต้องไม่มีพวกนี้เกลื่อนในระดับที่ปลอดภัยที่ใช้ดื่มได
1: ้
0: นะครับประมาณนั้นนะก็คือเป็นน้ำสะอาดนะครับ
1: ครับ
0: ตัว DI water หรือน้ำสะอาดเนี่ยเราใช้เป็นตัวทำละลาย
1: ใช่ 69.8 กรัม
0: ใช้ในสูตรก็เกือบ 100% เน
1: ี่ยนะครับตัวต่อไปตัวกีซาลีน
0: กีซาลีนนะครับกีซาลีนเนี่ยเขาคือสารของเหลวใสๆเนาะที่อยู่ในน้ำมันพืชคุณสมบัติของกีซาลีนเนี่ยคือเขาเป็นสารที่ให้ความถ้าเอาไปใช้กับผิว
1: สูง
0: ให้ความชุ่มชื้นต่อผิว
1: ใช่
0: ฮะเป็นตัวผิว

0: แล้วก็มีความใสความมันนะประมาณนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: นะครับเราใช้อยู่ที่3กรัม
0: 3กรัมนะครับ
1: นะครับอ่ะตัวต่อไป EDTA 2NA
0: ตัว EDTA 2NA เนี่ยมันก็จะเป็นตัว
1: เหมือนเป็นของสารกันเสียในน้ำไหม
0: ใช
1: ่นะครับ
0: คำว่าเราใช้เป็นทำให้สูตรคงตัวเนี่ยหมายความว่าคือในสูตรเนี่ยมันเหมือนกับทำให้เสถียรเพราะว่าตัวพวกนี้เขาจะไปดักจับพวกโลหะหนักที่อยู่ในน้ำที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นคือทำให้ตัวนี้สลายไปหรือตกไปนะฮะตัวนี้แล้วก็ทำให้สูตรเนี่ยมีความคงตัว
1: ใช่ครับผมอ่ะนะครับส่วนที่1เราก็มีทั้งหมด3
0: ต
1: ั
0: วเป็นตัวที่เป็นส่วนสารทำละลายนะคร
1: ับ นะครับคือตัว EDTA 2NA เราใช้ 0.1 กรัม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะครับใช้น้อยมาก
0: ใช่
1: นะครับอ่ะส่วนที่2นะครับ
0: เป็นส่วนที่สารชำระล้าง
1: ใช่ครับเรามีตัว N70
0: นะ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับตัวสร้างเนื้อ
0: N70 เนี่ยหรือว่าจริงๆเป็น SLES
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเป็นสารชำระล้างที่อ่อนโยนในระดับหนึ่ง
1: ใช่คร
0: ับ ทำใช้ในหลายๆผลิตภัณฑ์นะฮะที
1: ่แทบจะทุกผลิตภัณฑ
0: ์หลายๆผลิตภัณฑ์เลยที่ใช้เกี่ยวกับผิว
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับชำระล้างเนี่ยจะต้องมีตัวนี
0: ้นะครับเพราะตัวนี้เขาเป็นตัวสามารถดึงโมเลกุลของสารที่มีความมันนะฮะที่ผิวนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะดึงความมันออกจากที่พื้นผิวอะคือเป็นเขาเรียกว่าสารลดแรงตึงพอดึงออกมาปุ๊บความมันก็จะหายไปประมาณนั้นก็
1: อันนี้สำหรับคนที่ผิวมันๆ นะอาจารย์น่าจะชอบตัวนี้นะครับเพราะว่ามันชำระล้างได้ค่อนข้างโอเคเลยนะ ชำระล้างได้ค่อนข้างดี
0: มีใครเยอะอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยผมว่าน่าจะชอบ
0: อาบน้ำแล้วเล่นกีฬาม
1: ี
0: เหงื่อเยอะไปวิ่งมา
1: ใช่
0: แล้วก็มีเหมือนกับแบคทีเรียสะสมอะไรเงี้ยทำงานกลางแจ้ง
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนี้นะครับ
1: น่าจะเหมาะกับคนเหมาะกับสูตรนี้นะครับสำหรับคนที่ผิวมัน
0: ๆ
1: นะครับอ่ะ N70 เราใช้ที่15กรัม
0: 15กรัมนะครับ
1: นะครับอ่ะตัวต่อไปคือตัวเกลือโซเดียมคลอไรด์
0: โซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือนะ
1: ครับ
0: อันนี้เราใช้เกลือในเกรดเคมีเครื่องสำอาง
1: ใช่ครับ
0: ขนาดเคมีเครื่องสำอางก็ถามว่ามันจะแตกต่างจากเกลือธรรมดาไงก็คือโอเคมีความชื้นน้อยกว่าเม
1: ็
0: ดเล็กกว่าผมว่ามีความสะอาดมีความเพียวมากกว่าอันนี้กันนะฮะเกลือเคมีถามว่าโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นเกลือแกงกับเกลือนิตาก็คือเกลือเดียวกันนั่นแหละฮะแต่ว่าอาจจะมีความสะอาดแล้วกันเกรดของความสะอาดเนี่ยความชื้นแล้วก็ลักษณะการเป็นเม็ดเล็กถามว่าเป็นเม็ดได้ตีแกคือทำให้การละลายง่าย
1: ใช่
0: เอามาใช้แล้วละลายง่ายสมมติอาจารย์ไปใช้เกลือเม็ดใหญ่ๆเนี่ยโอ้กว่าจะละลายแล้วในเม็ดใหญ่ๆที่แบบความบริสุทธิ์หรือความเพียวอ่ะค
1: ือ
0: มาอาจจะมีไอ้นู่นนี่เกลือปนถูกไหมฮะก็ทำให้ตัวผิดพันธุ์เราสกปรกเพราะงั้นเราก็ใช้เกรดที่มันค่อนข้างสะอาดกว่า
1: ครับ
0: อาจจะสูงราคาอาจจะสูงกว่านิดนึง
1: นิดเดียวไม่ได้แพงกว่าเกลือตามท้องตลาดทั่วไปราคาสูงกว่านิดเดียวนะครับโซเดียมคลอไรด์เราใช้ที่2กรัม
0: 2กรัมคือตัวเกลือเนี่ยใช้ปรับความหนืดเนี่ยเพราะว่าเกลือเนี่ยเขามีคุณสมบัติดูดน้ำ
1: ใช่ดูดน้ำเข้าหาตัว
0: ดูดน้ำเข้าหา
1: คือ
0: เขาจะคือพอเขาละลายน้ำเนี่ยเขาจะพองออกด
1: ู
0: ดน้ำเข้ามาใช่ไหมฮะอาจารย์เคยได้ยินแบบคนกินเกลือเนี่ยทำไมเป็นโรคความดันเพราะว่าม
1: ันดูดน้ำ
0: ดูดน้ำเข้าไป
1: เกลือมันไปดูดน้ำในร่างกายค่อนข้างเยอะ
0: ใช่ก็ทำให้ตัวบวม
1: ใช่
0: ทำให้ตัวบวมแล้วถ้าขับเกลือไม่ออกเนี่ยก็บวม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอยากกินโซเดียมเยอะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: แต่มันก็ห้ามไม่ได้นะบ้านเราทุกวันนี้
0: อย่าเยอะไงใ
1: ช่นะครับอ่ะตัวโซเดียมคลอไรด์เราใช้ที่2กรัม
0: ใช่
1: นะครับอ่ะส่วนที่3นะครับโคคามิโดโพพิวบีเทนนะครับอาจารย์
0: ถ้าใครทำผิดพันธุ์เกี่ยวกับชำระล้างเนี่ยก็จะเจอสารซ้ำๆเนี่ยพวกนี้คือเป็นสารหลักที่ค่อนข้างจะเสถียรคือเสถียรคือค่อนข้างจะคงตัวแล้วมีความปลอดภัยในสูตรนั้น
1: ใช่ครับ
0: จะมาใช้บ่อยๆขึ้นอยู่กับสูตรนั้นเนี่ยจะเน้นเรื่องความอ่อนโยนจะเน้นเรื่องฟองเยอะ
1: ใช่ครับ
0: หรือจะเน้นเรื่องอะไรมากกว่าอย่างสูตรเนี้ยเราไม่ได้เน้นเรื่องความอ่อนโยนเราจะเน้นเรื่องของความใสกับการชำระล้าง
1: ชำระล้างค่อนข้างดี
0: เอ็นเจ็ดสูตรคืออาบน้ำแล้วสดชื่นนะอันนี้เนี่ย
1: ชำระล้างค่อนข้างดีแต่ความอ่อนโยนค่อนข้างน้อย
0: คือถ้าคนผิวแห้งอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราบอกที่เป็นคนผิวแห้งเพียงแต่ว่าก็แก้ได้คือผิวแห้งออกมาก็
1: ต้องทาครีมอยู่แล้ว
0: ผู้หญิงส่วนใหญ่อาบน้ำแห้งไม่แห้งแกก็ทาครีมอยู่แล้วผู้หญิงถูกไหม
1: ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงแล้วผู้ชายก็เป็น
0: ผู้ชายก็เป็นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมครับอาบน้ำมายังไงก็ต้องทาครีม
0: ทาครีม
1: ใช่ไหม
0: ผิวเพื่อไม่ให้ผิวแห้ง
1: ใช่
0: ไหมยิ่งคนอายุมากๆนี่ผิวก็จะแห้งขึ้นความมันที่ผิวก็จะลดลงนะครับ
1: นะครับโคคามิโดโพพิวบีเทนเราใช้ที่3กรัม
0: ไปก็เป็นสารชำระล้างรองนะก็คือเป็นตัวเพิ่มฟองกับเพิ่มการชำระ

0: ล้าง
1: ครับผมตัวบาล็อก12
0: บาล็อกก็คือ
1: มาครับ
0: เป็นสารเพิ่มคือจริงๆเนี่ยตัว N70 นะฮะตัวคาร์บอนโพรพิลบิวเทนเนี่ยเขามีฟองอยู่แล้วแต่ฟองเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะโป่งโปร่ง
1: เป็นลูกโป่ง
0: คือมีความ
1: ละเอียดละเอียดหน่อย
0: เยอะแต่แบบโปร่งแต่ว่าพอได้บาล็อกเนี่ยจะเป็นฟองแบบยิบยิบยิบ
1: ฟองละเอียด
0: ฟองละเอียด
1: ใช่
0: พอคุณเอามารวมกันมันก็ทำให้มีฟองหนา
1: เหมือนกับสรรพคุณมันก็ทำให้มีฟองค่อนข้างละเอียดฟองเยอะ
0: ใช่เอามาใช้อาบน้ำเนี่ยเพราะถามว่าคนเราเนี่ยในการอาบน้ำก็ติดฟองไงอาบน้ำเนี่ยใช้สบู่แล้วไม่มีฟองรู้สึกไงเหมือนไม่ได้ถูสบู่อ่ะว่าอันลื่นแต่ไม่มีฟอง
1: สำคัญในผลิตภัณฑ์ชำระล้างคือฟองนะครับ
0: แต่ต้องรู้นะครับว่าฟองไม่มีส่วนเกี่ยวกับการชำระล้างบางคนคิดว่าอ้าวใช้ซักผ้าหรืออาบน้ำฟองเยอะๆก็คือ
1: สะอาด
0: ไม่เกี่ยวเลยนะฮะไม่มีฟองก็สะอาดได้แต่ฟองเนี่ยทำให้มีวอลลุ่มหรือว่ามีความรู้สึกนุ่มลื่น
1: มันเป็นความรู้สึกมากกว่า
0: ใช่ยิ่งมีฟองใช่ไหมฮะ
1: ใช่ยิ่งฟองเยอะความรู้สึกแล้วก็ว่ายิ่งสะอาด
0: ใช่
1: ถ้าฟองน้อยความรู้สึกเราก็ว่ามันไม่สะอาดนะครับบาล็อก12เราใช้อยู่ที่5กรัม
0: 5กรัม
1: นะครับดานอซิล
0: ดานอซิล
1: ครับผม PQ 7
0: ในสูตรนี้นอกจากตัวกีซาลีนแล้วเนี่ยเราใส่ดานอซิลเพื่อเพิ่มความนุ่มลื่น
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะคือไม่ใช่ว่าเป็นสูตร
1: มันก็เหมือนกับตัว
0: สูตรง่ายๆแล้วไม่มีอะไรเลย
1: มันก็มีตัวซิลิโคนเคลือบอยู่นะ
0: ใช่ใช่
1: นะครับทำให้ผิวเราอะไม่แห้งเกินไป
0: ใช่ใช่ครับเขาบอกว่ามีสารชำระล้างตัวเอ็นเจ็ดสูตรจะแรงเกินไปไหมไม่นะเพราะว่าเราเพิ่มตัวสารเพื่อความนุ่มลื่นเข้าไปถึงสองกรัม
1: ใช่นะครับมันจะไม่ตึงผิวเกินไป
0: ไม่ตึงผิวเกินไปอย่างน้อยก็ทิ้งความชุ่มชื้นด้วยกับผิว
1: นะ
0: อย่างอาจารย์จะใช้แล้วไม่ทาครีมก็ยังได้อย่างอาจารย์ไม่ต้องใช้ก็ได้
1: แต่ก็ยาก
0: ต้องทา
1: ใช่ทุกวันนี้อาบน้ำเสร็จก็ต้องทาครีมใช่ไหมครับนะครับอ่ะเราใช้กันที่2กรัม
0: 2กรัมนะครับ
1: นะครับตัวต่อไปคือตัวไกด์แดน
0: ตัวไกด์แดน
1: นะครับ
0: ก็เป็นสารกันเสียที่คุมระยะกว้างก็คือใช้ได้ทุกผิดพันธุ์เปอร์เซ็นต์ใช้น้อยแค่จุดหนึ่ง
1: ใช่นะครับ
0: ก็อยู่แล้วนะครับ
1: ถ้าท่านผู้ชมที่ดูเรามาเนี่ยอันนี้เราเป็นเซฟที่3เราจะมีสารกันเสียอยู่2ตัว
0: 2ตัว
1: คือตัวไกแดนกับตัวฟินโนสแต
0: ท2ตัวที่ใช้ต่างกันยังไงอาจารย
1: ์โอ้โหถ้าเรามีสารในสารค่อนข้างเยอะนะครับ
0: สุ่มเสี่ยงอ่ะที่เยอะก็คือสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเหมือนกับ
1: เกิดเชื้อหรือว่าการคุมเชื้อเนี่ย
0: เราใช้ตัวฟินโนสแตทคุมดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: คุมได้แรงกว่า
1: ใช่เหมือนกับการคุมของเขาจะกว้างกว่าตัวไกแดนนะครับถ้าสารน้อยๆเนี่ยใช้ตัวไกแดนเนี่ยก็ค่อนข้างคุมอยู่แล้วเอาอยู่แล้วนะครับอ่ะเนี่ยมีสารแค่นี
0: ้นะครับอาจารย์ให้ท่านผู้ชมรู้ไว้ว่าเราเลือกใช้สารตัวนี้เพราะอะไรถูกไหมฮะอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นความรู้เก็บความรู้นะครับ
1: ใช่ซึ่งในสูตรเนี่ยแทบจะใช้ได้ทุกวัยเลยนะครับตั้งแต่วัยรุ่นยนยันคนแก่เลย
0: คนสูงอายุ
1: ใช่ครับนะครับคนแก่ไม่ได้มันดับ
0: ไม่ได
1: ้ต้องเป็นคนสู
0: งอาย
1: ุนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มปฏิบัติกันเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าเหลืออยู่ประมาณ10นาที
0: อาจารย์จะเริ่มทำยังไงก่อน
1: เรามาดูในส่วนที่1นะครับเขาบอกให้นำส่วนที่1เนี่ยมาละลาย
0: คืออยากให้ท่านผู้ชมกับนักศึกษาดูไว้คือวิธีการทำของเราเนี่ยเป็นเทคนิคนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ในการผสมอยากให้ผสมตามที่เราบอกเพราะจะทำให้ง่ายบางครั้งบางท่านเนี่ยไปเรียนจากอินเทอร์เน็ตมันจะ
1: เขาบอกไม่หมด
0: เขาบอกไม่หมดหรือบางที
1: บอกไม่หมด
0: บอกขั้นตอนการผสมเนี่ยซึ่งไม่เป็นเทคนิคที่ทำให้ทำง่ายบางทีแบบใส่ไอ้นี่ไปก่อนใส่นี่ไปหลังฟองฟอดเลย
1: ใช่
0: ของก็ไม่ละลายทิ้งไว้3วันใช่ไหม
1: ในความรู้สึกผมเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะแฝงการโฆษณาไปด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับบางทีในการบอกเนี่ยอาจจะแบบเป็นพื้นๆหรือว่าเรียงสารที่บางทีบางคนอาจจะไม่เคยทำมาก่อนหรือเคยทำตามสารพวกสารแต่อย่างแต่ทางเราเนี่ยใช้เทคนิคที่โรงงานมาตรฐานที่ทางเราเนี่ยคิดแล้วว่าทำแล้วสั้นใช้เวลาสั้นนะฮะได้ผิดพันธุ์ออกมาคงตัวรวดเร็วนะฮะอยากให้ท่านทำตามขั้นตอนที่เราบอกนะครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราจะละลายส่วนที่1กับส่วนที่2นะครับส่วนที่1ใบหนึ่งส่วนที่2ใบหนึ่งนะครับ
0: ส่วนที่1เนี่ย
1: ส่วนที่1เนี่ยเราเอาน้ำในสูตรเนี่ยอาจารย์มาเทใส่สารเพื่อที่จะไม่ให้สารภาชนะนะครับอาจารย์
0: ตัวแรกก็คือเอาน้ำเนี่ยเทลงในกีซาลีนใช่ไหมน
1: ้
0: ำละลายกีซาลีนแล้วก็เอาน้ำไปละลายตัว EDTA 2 NA นะครับ
1: ซึ่ง EDTA 2 NA เนี่ยมันจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบด่างอ่อนๆใช่ไหมครับถ้า

0: EDTA 4NA อย่าสลับกันนะครับมันจะมี 2NA กับ 4NA นะครับถ้า 4NA เนี่ยเราจะใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นด่าง
1: เป็นด่างสูงนิดนึง
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ถ้าสมมุติท่านผู้ชมไปซื้อเนี่ยต้องบอกเขาด้วยว่าเอา2หรือเอา4
1: คือปกติเนี่ย4เนี่ยเอาง่ายๆเลยจะใช้ในสบู่ก้อน
0: ใช่ครับ
1: สบู่ก้อนเนี่ยเขามีค่า pH เป็นด่าง
0: ใช่ครับ
1: 8
0: 8ถึง10ใช่
1: ประมาณนั้นในขณะที่สบู่เหลวที่เป็นตัวที่เป็นเคมีเนี่ยส่วนใหญ่ค่า pH จะไม่สูงนัก
0: ใช่ครับอยู่ที่ประมาณ7กว่า7หน่อย
1: ๆหน่อยๆ
0: ใช่ครับซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยปกติถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีตรวจวัดค่า pH ด้วยนะครับ
1: เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความคงตัวเพราะเดี๋ยวรู้ว่าทุกครั้งที่เราทำเหมาะออกมาได้สูตรเดียวกันไหมเหมือนกันไหม
0: ใช่ครับ
1: ประสิทธิภาพเหมือนกันไหมนะครับ
0: ค่า pH เนี่ยก็สำคัญ
1: ค
0: นะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์เราเลย
1: ผลิตภัณฑ์เลยต่อการสัมผัสผิว
0: ใช่ครับ
1: แม้แต่ความคงตัวของสูตรเนี่ยสูตรเนี่ยถ้าเกิดว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างเปลี่ยนไปเนี่ยเนื้อของผลิตภัณฑ์ก็เปลี่ยนนะ
0: ใช่ครับ
1: ความหนืดความเหลวเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนนะครับบางครั้งอาจจะได้สารที่ไม่คงตัวนะฮะขั้นรับท่านตอนแรกเนี่ยเราพาร์ทที่1นะน้ำกิซาลีน EDTA 2NA เนี่ยใส่ในถ้วยใบนึงผสมกันเป็นน้ำให้เรียบร้อยส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยเราเอา N70 กับตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยผสมกันแล้วก็กวนให้ตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยละลายลงในสารชำระล้างตัวเนี้ยจะทำให้ง่ายในการผสม
0: ใช่นะครับเราเนี่ยครับเราก็ค่อยๆตอนเนี้ยเรายังไม่ได้เทน้ำลงไปเราสามารถตีแรงๆได้ผสมแรงๆได้เลยนะอาจารย์เนี่ยครับแต่ถ้าเราใส่น้ำลงไปแล้วเราต้องค่อยๆกวน
1: ถ้าสมมติว่าเราเอาตัว N70 เนี่ยละลายลงในน้ำเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยจะละลายยากมาก
0: ใช่ครับ
1: จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะละลายนะครับ
0: เราต้องมาละลายเกลือก่อน
1: ครับละลายเกลือก่อนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราละลายตัว N70 ลงในน้ำก่อนเนี่ยละลายได้เหมือนกันแต่นานแล้วพอเราใส่เกลือเข้าไปเนี่ยพอนี้เราตีผสมเนี่ยคราวนี้ฟองจะเยอะเลยทำให้เราไม่รู้ว่าสารทั้งหมดละลายหรือยังบางทีเราอาจจะต้องทิ้งไว้1คืนเราถึงจะทำจนเสร็จนะครับแต่พอเรา
0: เนี่ยครับลักษณะเมื่อละลายตัว N70 กับโซเดียมคลอไรด์หน้าตามันก็จะเป็นคุณๆขาวๆแบบนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็วิธีต่อไปก็คือเราอ่ะค่อยๆเอาน้ำเนี่ยเอา
1: ค่อยๆเทลง
0: ส่วนที่1เนี่ยค่อยๆเทลงแล้วกวน
1: ตัว N70 เนี่ยเขาจะละลายง่ายแล้ว
0: ใช่ครับค่อยๆเทแล้วกวนนะครับค่อยๆกวนนะครับ
1: คือทำไมถึงไม่กวนแรงถ้ากวนแรงอาจจะเป็นเก
0: ิ
1: ด
0: ฟองอากาศ
1: เกิดฟองอากาศขึ้นมามากนะครับ
0: มันจะทำให้เป็นฟองอากาศนะครับหรือว่าเรามันเป็นฟองอากาศเราก็ต้องทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้สัก1คืนนะครับอาจารย
1: ์เพื่อให้ฟองเขายุบเนาะ
0: ใช่ครับนะครับที่ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยดูขุ่น
1: ๆ
0: เพราะว่ามันเป็นฟองอากาศนะครับ
1: คือฟองหนาแล้วเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ทำให้กลายเป็นสีขาว
0: ใช่
1: ใช่ไหมกลายเป็นแบบ
0: เหมือนมัน
1: ขุ่นแสง
0: มันก็เลยดูว่าเหมือนขุ่น
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนื้อไม่ได้ขุ่นนะก็เป็นสีใสปุ่มแสงนะฮะเพียงแต่ว่าฟองจำนวนมากกระจายตัวอยู่ในเนื้อใสๆเยอะๆมันก็เลยทำให้กลายเป็นสีขาว
0: ใช่ครับซึ่งปกติแล้วการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการชำระล้างเนี่ยเขาต้องเซตตัวไว้1คืนอยู่แล้วครับอาจารย
1: ์
0: เพื่อที่จะให้มันกลับมาใสก่อนเหมือนเดิมนะครับเขาจะไม่นิยมเอาไปใส่แพ็กเกจจิ้งเลยเพราะว่าทำให้น้ำหนักมันขาดเพราะว่ามันเป็นฟองอากาศ
1: คือส่วนข้างบนเนี่ยจะมีฟองมากกว่าส่วนข้างล่าง
0: ใช่ครับ
1: เราบรรจุในขวดเลยเนี่ยส่วนที่เป็นบับเบิ้ลหรือเป็นฟองเยอะๆอยู่ข้างบนเนี่ยทำให้น้ำหนักหายคือปริมาณมันเยอะคิดว่าเต็มแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วผิดพันยังไม่ได้ปริมาณ
0: ใช่มันยังไม่เต็มแค่ฟองมัน
1: ทำให้ไปก็จะขาดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทำผิดพันที่มีฟองเยอะๆแล้วเนี่ยควรจัดเทลงในแพ็กเกจจิ้งหลังจากที่ฟองยุบแล้วถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้อาจารย์ก็เอาพาร์ทที่1เทลงในพาร์ทที่2ขณะเราทำวิธีนี้ฟองก็ยังเยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ไม่ล้นออกมานะคร
0: ับ ใช่นะครับซึ่งเอาละเอาจริงๆตามหลักแล้วก็ต้องเซตไว้1คืนนะครับเซตไว้1คืนสบู่เหลวของเราก็จะกลับมาใสเหมือนปกติเลยนะครับ

0: แต่บางทีถ้าเป็นโรงงานระดับใหญ่เนี่ยที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาอาจจะใช้แบบ
1: เครื่องกวน
0: ที่มีลักษณะเป็นแวคคัม
1: ครับ
0: เขาดูดเครื่องเขาเป็นสูญญากาศ
1: ใช่
0: ครับก็ทำให้ตอนระหว่างตีเนี่ยเขาดูดอากาศออกหมด
1: ใช่เขาค่อยๆกวนนะครับ
0: คราวนี้พอดูดอากาศออกหมดเนี่ยอากาศมันก็จะไม่จมอยู่ในเนื้อถูกไหมมันถูกดูดแล้วลอยขึ้นมา
1: ใช่
0: นะฮะอันนี้อาจารย์ก็ผสมพาร์ทที่1ลงพาร์ทที่2หมดแล้วนะฮะเราก็อาจจะเห็นเหมือนกับว่ามันมีฟองอยู่แหละนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้ก็คือถ้าตัว N70 ละลายหมดกับตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเขาก็จะเริ่มหนืดขึ้นนะครับ
1: เนี่ยครับเราก็เคลียร์ดูว่าเขาละลายค่อนข้างสมบูรณ์หรือยังนะครับถ้ายังเป็นก้อนๆอยู่เราก็ต้องละลายต่อไปนะครับอาจารย์เราละลายจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราเน้นนะครับละลายจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าสมมุติในกรณีมีก้อนหลงเหลืออยู่นะครับช่วงการปรับหนืดหรือตอนเทสารฟองลงไปมันก็จะทำให้เหลวเพราะว่าเราละลายตัว N70 ไม่ดีนะครับ
0: ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเมื่อเราถ้าเกิดเราละลายทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาพาร์ทที่3แล้วค่อยๆทีลงไปทีละตัวถูกต้องไหมครับอาจารย์
1: เรียงตามลำดับด้วยนะครับอาจารย์นะครับสมมุติในส่วนที่3เนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่โคคามิโดโพพิวิเทนไปเลยห้ามโดด
0: ใช่นะครับ
1: นะครับ
0: คือถ้าโดดเนี่ยการทำมันจะช้าลงไป
1: ใช่ครับมันจะทำให้สารบางตัวละลายยากนะครับอาจารย์บางทีเราไปใส่นาโนซิลก่อนอย่างเงี้ย
0: มันอาจจะเป็นก้อน
1: ใช่ครับมันอาจจะทำให้บาร์ล็อกละลายยากอะไรประมาณนี้นะครับเราเรียงตามลำดับไปเลย
0: ครับ
1: นะครับนะครับละลายค่อนข้างที่จะใกล้หมดแล้ว
0: ใกล้หมดแล้ว
1: นะครับใกล้หมดแล้วนะครับนะครับซึ่งถ้าสมมุติในกรณีเราอยากได้เป็นผงสมุนไพรเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเป็นน้ำสมุนไพรเนี่ยครับเราก็สามารถทำได้นะ
0: ใช่ก็คือในการเราก็ต้องต้มน้ำสมุนไพรตอนที่ผสมพาร์ทที่หนึ่งเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ว่าสมุนไพรที่จะต้มมาเนี่ยอยากจะแนะนำว่าไม่ควรจะเข้มข้นเกินไป
1: ใช่ครับ
0: คือควรจะเป็นน้ำสมุนไพรที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรแค่ไม่เกิน 10%
1: ใช่ครับ
0: พอแล้วเพราะว่าสมุนไพรบางอย่างก็จะมีผลต่อ
1: สูตร
0: ต่อสูตร
1: นะครับอย่างเช่นใช้น้ำต้มสมุนไพรเนี่ยเราก็เอาสมุนไพรสัก10กรัมน้ำ100กรัมใช่ไหมครับเอาไปต้มสักประมาณ15นาที20นาทีแล้วเราก็เอาน้ำส่วนนั้นมาใช้แทน
0: น้ำ
1: ตรงนี้ได้
0: ตรงนี้ได้แต่ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 10%
1: ใช่คร
0: ับเพราะบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นสมุนไพรอย่างเช่นบางคนบอกว่าอยากจะทำสบู่เหลวส้มปล่อยเอาตัวสมุนไพรส้มปล่อยมาใส่เงี้ยถูกไหมแล้วใส่เข้มข้นเกินไปก็กลายทำให้เป็นกรดมากเกินไป
1: บูด
0: ก็ทำให้เกิดการบูดหรือเสีย
1: ใช่ครับใส่มากเกินไป
0: ควรจะใส่ความเข้มข้นของสมุนไพรในการทำเนี่ยไม่เกิน 10% พอแล้วนะครับในการอันนี้เป็นปริมาณที่เราเคยทำมาแล้วค่อนข้างจะปลอดภัย
1: ใช่ครับแล้วในการแต่งสีธรรมชาติพวกเนี้ยจะให้มันสีเข้มเหมือนตามท้องตลาดเนี่ยไม่ได
0: ้
1: นะครับมันจะต้องมีการแต่งสีช่วย
0: ใช่
1: นะครับเดี๋ยว
0: คือสีธรรมชาติต้องบอกนิดนึงว่าสีธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยจะเสถียรหรือคงตัว
1: ใช่ครับ
0: ในระยะเวลายาว
1: ใช่ครับ
0: นะครับถ้าเราจะทำสินค้าขายนะถ้าเราทำใช้เองก็โอเคนะครับเราไม่ต้องไปกังวลมากเลยคร
1: ับ ใช่ถ้าทำใช้เองเนี่ยไม่มีปัญหา
0: ใช่
1: นะครับแต่ในกรณีทำจำหน่าย
0: ครับ
1: ผลิตภัณฑ์เราต้องอยู่2ปีใช่ไหมครับถ้าเราไปใช้สีธรรมชาติไม่ได้
0: ใช
1: ่ไม่ถึงเดือน
0: ตอนขายไปเป็นสีแดง
1: ใช่ครับ
0: พอส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปส่งถึงเมืองนอกปุ
1: ๊บ
0: กลายเป็น
1: สีหายหมดเลย
0: สีเหลือง
1: ๆใช่
0: ลูกค้าตกใจ
1: สีหายหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยที่เห็นสีเข้มๆอย่างนั้นคือเขาแต่งสี
0: ใช
1: ่นะครับแต่งสีในผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์น่ะอยู่ได้ถึง2ปีแล้วก็ใช่ครับผม
0: อันนี้อาจารย์ก็พยายามคนให้ตัวคือตรงนี้จะช้านิดนึงตรงที่เรารอให้ตัว N70 กับตัวโซเดียมคลอไรด์ละลายลงในพาร์ทที่1นะครับ
1: แต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมมีเวลานะครับอาจารย์เราผสมส่วนที่1กับส่วนที่2ไว้แบบนี้ก็ได้เนี่ยผสมไว้แบบนี้เลยครับอาจารย์แล้วเราก็แลบไว
0: ้อ๋อทิ้งไว้
1: ใช่แล้วเราค่อยประมาณ 3-5 ชั่วโมง

0: เราค่อยมาเปิดทำต่อ
1: คือไม่ต้องคน
0: ใช่เขาสามารถละลายเองได
1: ้ครับผม
0: นะครับเนี่ยอันนี้ที่เราเร่งการละลายเนี่ยเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจำกัด
1: เราก็ใช้คนช่วยในการทำละลาย
0: เนี่ยครับเห็นไหมครับเขาก็จะกลับมาใสแบบนี้เห็นไหมครับ
1: แต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่คนเราใช้เวลา 3-5 ชั่วโมงในการแรปในการตั้งทิ้งไว้นะฮะเพียงแต่อาจจะปิด
0: เดี๋ยวผมเอาฟองออกให้ดูนิดนึง
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยเราทิ้งไว้เลย 3-5 ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันเราค่อยมาใส่ส่วนที่3ก็ได้ใช่ครับอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งใช่
1: ทำให้เราไม่เสียเวลามานั่งคนนะฮะ
0: เนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะใสแบบนี้เลยครับอาจารย์อันนี้ผมตักให้ดูส่วนหนึ่งก่อนเนี่ยเห็นไหมครับ
1: โอเค
0: เนี่ยครับจะใสแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราผมคนแรงเกินไปมันก็เลยแบบเป
1: ็
0: นฟองเยอะนะครับ
1: ฟองแตกขึ้นมานะฮะ
0: โอเคนะครับประมาณนี้นะครับอาจารย
1: ์เสร็จแล้วก็ทยอยเทตัวแรกเลยฮะตัวต่อไป
0: ใช่ครับแล้วเราจะค่อยๆเทส่วนที่3ลงไปทีละตัว
1: นี่เป็นคาร์มิโดโพพี่บิวเทนเนาะเป็นสารชำระล้างอีกตัวหนึ่งเพิ่มฟองด้วยนะครับ
0: แล้วเราก็ค่อยๆคน
1: ครับ
0: นะครับเขาจะหนืดขึ้นนะครับอาจารย์เนี่ยเห็นไหมครับเขาจะหนืดขึ้นเห็นไหมครับนะครับบาร์ล็อก12นะครับเทลงนี่เห็นไหมครับ
1: ก็เริ่มเนื้อเป็นเนื้อเจลเจล
0: นะครับ
1: ครับ
0: นี่นะครับปึ๊บเลยเนื้อแล้วนะครับ
1: ต่อไปเป็นตัว
0: นาโนซิลนะครับ PQ7 นะครับอันนี้ม
1: ันช่วยให้ขอบนุ่มลื่นนะตัวนี้จะมีความหนืดนิดนึง
0: เขาอะมันเป็นเหมือนกับนี่เห็นไหมครับ
1: ครับ
0: มันปริมาณมันค่อนข้างน้อยก็เลยต้องใช้ช้อนในการเขี่ยนะครับเราก็ใส่ลงไปเลย
1: ก็ไปคนให้เข้ากัน
0: ใช่ครับ
1: กระจายตัวอยู่ในเนื้อก็เป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มนุ่มลื่นอ่ะเพิ่มความนุ่มลื่นให้กับตัวสบู่เหลวของเรานะครับ
0: โอเคนะครับตัวสุดท้ายก็คือสารกันเสียตัวไกด์แดนเรา
1: ไกด์แดน
0: นะครับ
1: ที่เห็นเนี่ยคือจริงๆแล้วใส่นะฮะต้องทิ้งเอาไว้นะฮะ
0: ใช่ครับนี่ครับสบู่เหลวอาบน้ำสูตรใสของเรานะครับ
1: ไปเรา
0: ที่เห็นที่มันคุณแบบนี้คือมันเป็นฟองอากาศ
1: ฟองจมอยู่ในเนื้อ
0: ใช่

0: นะครับเดี๋ยวเราก็ใส่แพ็กเกจจิ้งเลยนะครับนะครับถ้าเวลาเหลือเนี่ยเราทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอาจารย์อันนี้มันดูขุ่นๆหน่อยเพราะว่าฟองอากาศมันเยอะ
1: ยังไม่เซตตัวคืนนะฮะสี่ร้อยกรัมได้2ขวดไหมอาจารย์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ

0: อ่ะโอเคนะครับอาจารย์ได้สองขวดพอดี
1: น้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่ดูเราอยู่เนาะก็คืออันนี้ก็จะเป็นตัวการทำสบู่เหลวอาบน้ำเนื้อใสนะฮะที่เห็นคุณๆนี่ไม่ใช่นะคือเดี๋ยวมันจะใสนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ทำเสร็จใหม่ๆเราเพิ่งทำเราทำในรายการเราไม่ทำเตรียมไว้ก่อนนะครับมันก็อาจจะดู
0: นี่นะครับ
1: ครับ
0: โอเค
1: โอเค
0: นะครับก็

0: เสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: นะครับ
1: นะครับก็ในตอนที่3ของการทำผิดพันทำความสะอาดร่างกายและทำความผิดพันเพื่อใช้ในครัวเรือนนะฮะ
0: ครับผม
1: ในบทที่3เนี่ยวันนี้เราสองคนการทำสบู่เหลวอาบน้ำเนี่ยใสก็เรียบร้อยนะก็พบกับเราได้ในตอนต่อไปนะครับ
0: ตอนสุดท้าย
1: ตอนสุดท้ายนะฮะของคืนนี
0: ้ครับ
1: ครับผมวันนี้เราสองคนขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไป

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการ Digital DNA การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะวันนี้เรามาพบกันในตอนที่3กับหัวข้อ AI ในการทำงานและจัดการเวลาในเรื่องของการทำงานเทคโนโลยี AI มีบทบาทอย่างไรนะคะความหมายและบทบาทของ AI ในการทำงาน AI คือเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องจักรหรือระบบเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้ใกล้เคียงกับมนุษย์เช่นอะไรบ้างเช่นการจดจำภาพเสียงภาษาหรือการเรียนรู้จากข้อมูลในการทำงานจริงๆแล้ว AIไม่ได้แทนที่มนุษย์ทั้งหมดนะคะแต่ช่วยทำงานที่ซ้ำซ้อนให้มีความเป็นอัตโนมัติหรืองานที่เกี่ยวข้องกับ Data ที่มีปริมาณมหาศาล AI จะช่วยงานเหล่านี้นะคะให้เสร็จลุล่วงได้รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นทีนี้ในปัจจุบัน AI ถูกนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างเช่นการผลิตการเงินการตลาดฝ่ายบุคคลที่เห็นชัดๆตอนนี้ก็ทางด้านการแพทย์นะคะที่ AI มามีบทบาทมากมายเหลือเกินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน AI กับการจัดการการทำงาน AI ช่วยเรื่องอะไรบ้างคุณสมบัติเด่นของ AI นะคะก็คือช่วยในเรื่องของการทำงานอัตโนมัติ Automation AI ช่วยจัดการงานที่เป็นลักษณะที่ทำซ้ำๆเหมือนกันทุกวันวันละหลายๆครั้งเช่นอะไรบ้างเช่นการกรอกข้อมูลการตอบอีเมลการจัดตารางนัดหมายคุณสมบัติของ AI ตรงนี้จะช่วยลดภาระงานที่ไม่จำเป็นให้พนักงานมีเวลาไปทำงานที่มีความสำคัญมากขึ้นส่วนของการจัดความสำคัญของงาน AI สามารถวิเคราะห์และแนะนำว่างานไหนควรทำก่อนหรือทำหลังตามลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาลดความเครียดและโอกาสงานพลาดงานสำคัญได้ AI กับการจัดการการทำงานในเรื่องของการจัดการประชุม AI จะช่วยบันทึกและสรุปผลประชุมโดยอัตโนมัติAI ช่วยติดตามงานที่ได้รับมอบหมายหลังประชุมทำให้ประหยัดเวลาในการสรุปและติดตามผลการทำงานการวางแผนตารางงานเครื่องมือ AI ที่วันนี้นะคะมีมากมายหลากหลายเครื่องมือเลยจะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้ใช้งานเป็นประจำกันอยู่แล้วเช่น Google Calendar นะคะเครื่องมือ AIสามารถเชื่อมต่อกับ Google Calendar เพื่อจัดสรรเวลาทำงานและเวลาว่างได้อย่างเหมาะสมโดยมีการแจ้งเตือน

เป็นกิจกรรมสำคัญและช่วยรักษาสมดุลชีวิตกับการทำงานตัวอย่างเครื่องมือ AI ที่ช่วยในการจัดการเวลานะคะวันนี้จริงๆแล้วมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยอาจารย์กุ้งหามาให้นะคะโดยเลือกแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมนะคะ5แพลตฟอร์มด้วยกันแพลตฟอร์มแรกนะคะจะช่วยในการวางแผนและจัดสรรตารางงานอัตโนมัติโดยเชื่อมต่อ Google Calendar นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่หลายๆท่านใช้งานในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วนะคะแพลตฟอร์มที่2 Nation AI มีไว้สำหรับจดบันทึกวางแผนงานสรุปเนื้อหาอัตโนมัตินะคะแพลตฟอร์มที่3 Grammarly ช่วยตรวจสอบและปรับปรุงงานเขียนแพลตฟอร์มนี้เป็นที่นิยมนะคะหลายท่านรู้จักนะคะแล้วก็ได้ใช้งานกันก็คือ Grammarly เนาะก็หลักๆเอาไว้ตรวจแกรมมาตรวจภาษานะคะตรงนี้นะคะฟังก์ชันหลักของ Grammarly เนี่ยก็จะช่วยปรับปรุงงานเขียนทำให้ประหยัดเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขเอกสารนะคะแพลตฟอร์มที่4นะคะ Otter.ai ช่วยในการบันทึกและสรุปการประชุมแบบอัตโนมัตินะคะแพลตฟอร์มที่5 Microsoft Teams นะคะที่มีฟังก์ชันนะคะAI นะคะช่วยในการสรุปการประชุมแจ้งเตือนงานสำคัญแล้วก็สามารถจัดการงานร่วมกันได้จริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะคะแต่จันกุ้งหาแพลตฟอร์มนะคะที่ป๊อปปูล่านะบางท่านอาจจะเคยใช้แพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เลยนะคะก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในส่วนของเวิร์กช็อปที่จะพาใช้นะก็จะเป็นแพลตฟอร์มแรกนะคะก็คือจะใช้วางแผนแล้วก็จัดตารางงานอัตโนมัติโดยเชื่อมกับ Google Calendar นะคะประโยชน์ของ AI ในที่ทำงานอันนี้เป็นมุมมองของในองค์กรเนาะใช้ในการทำงานนะคะหนึ่งก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงานนะคะการเพิ่มประสิทธิภาพลดความเร็วในการทำงานเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์และเป็นข้อดีนะคะสิ่งที่จะทำให้งานเสร็จสิ้นด้วยเวลารวดเร็วเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สถานประกอบการหรือผู้ประกอบการเนี่ยต้องการรวมถึงพนักงานนะคะที่ทำงานเดิมซ้ำเนี่ยถ้ามีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใดๆก็ตามมาช่วยให้งานเสร็จสิ้นเร็วโดยมีประสิทธิภาพนะคะก็จะมีเวลาไปทำงานอื่นๆอีกสามารถช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานที่ซ้ำซ้อนช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจจากข้อมูลนะคะลดความผิดพลาดจากมนุษย์และพัฒนาบริการให้ลูกค้าเช่นแชทบอทนะคะหรือระบบแนะนำสินค้าแนะนำบริการแนะนำห้องพักนะคะแนะนำโปรดักต์นะคะแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าแบบอัจฉริยะเลยอันนี้คือประโยชน์ของ AI ในการทำงานอาชีพที่ใช้ AI ช่วยนะคะในปัจจุบันมีอาชีพอะไรบ้างนะคะจริงๆวันนี้ทุกอาชีพเลยนะก็จะมี AI เข้าไปช่วยสนับสนุนการทำงานนะคะยกตัวอย่างสายงาน Data Analyst นะคะหรือว่านักวิเคราะห์ข้อมูลใช้ AI เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมลูกค้านะคะความชอบสินค้าที่ขายดีนะคะในการพยากรณ์เพื่อที่จะนำผลที่ได้เนี่ยไปจัดโปรโมชั่นแคมเปญให้สอดคล้องกับความชอบหรือลักษณะพฤติกรรมของลูกค้าผู้บริโภคสายงาน HR นะคะใช้ AI ในการคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครงานในเบื้องต้นนะคะในสายงานการตลาดดิจิทัลเนี่ย AI สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อเลือกช่องทางในการยิงแอดนะคะแบบอัตโนมัติเลยนะคะจะได้ผลในการเลือกแอดนะคะที่ใช้ในสายงานแพทย์พยาบาลนะคะ AI ช่วยในการวิเคราะห์ฟิล์มเอ็กซเรย์คัดกรองผู้ป่วยนะคะส่วนในสายงานวิศวกรการผลิตเนี่ยหุ่นยนต์ AI ช่วยควบคุมสายงานการผลิตตรวจสอบคุณภาพของสินค้านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งหามาจริงๆแล้ววันนี้ AI นะคะสนับสนุนในทุกอาชีพเลยนะคะความเสี่ยงหรือข้อควรระวังของ AI ในการทำงานมีอะไรบ้างนะคะ1ก็คือ AI จะมาแทนแรงงานมนุษย์ในบางตำแหน่งนะอันนี้ก็คือเป็นข้อเท็จจริงนะคะทีนี้แล้วมนุษย์ต้องทำอย่างไรบ้างที่จะไม่ให้ AI เนี่ยมาแทนเรานะคะมนุษย์ก็ต้องมีการอัพสกิลรีสกิลนะคะให้รู้เท่าทันการใช้งานปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อที่จะได้ให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยนะคะช่วยเราทำงานข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของ AI เนี่ยอาจจะมีไบแอดอยู่ก็คือเอ็นเอียงนะคะไปทางด้านใด

ด้านหนึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงเลยแล้วทำยังไงได้บ้างก็คือต้องมีมนุษย์ในการควบคุมนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะคะไม่ให้ข้อมูลเกิดการผิดพลาดความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลนะคะแล้วก็มีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปตรงนี้อาจจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียทักษะการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์นะคะแนวโน้มในอนาคตมนุษย์ AI นะคะจะจับมือกันเป็นทีมเวิร์กใหม่นะคะในอดีตเนี่ยเพื่อนร่วมทีมก็จะมีคนนะคะมีมนุษย์มีบุคลากรที่ทำงานร่วมกันนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์แล้วนะคะอาจจะไม่ใช่แนวโน้มในอนาคตนะก็คือเป็นปัจจุบันวันนี้เลยนะคะการทำงานเนี่ยก็จะมีมนุษย์นะคะร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำงานร่วมกันเปรียบเสมือนเป็นทีมเวิร์กใหม่องค์กรทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการเป็น augmented workflow นะคะก็คือมนุษย์ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี AI เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตเราต้องการทำงานร่วมกับ AI นะคะเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเราจะต้องมีการคิดเชิงวิพากษ์นะคะความคิดสร้างสรรค์การใช้เทคโนโลยีนะคะทักษะการใช้เทคโนโลยีเนาะแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวเหล่านี้เป็นทักษะแห่งอนาคตนะคะที่ผู้ที่จะใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องเหล่านี้ในส่วนของเวิร์กช็อปอาจารย์กุ้งจะพาให้ทุกท่านได้มารู้จักกับแพลตฟอร์มสำหรับจัดการเวลานะคะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยสนับสนุนการทำงานของเรานะคะถ้าท่านใดเห็นที่หน้าตาโปรแกรมหรือหน้าตาฟอร์มนะก็จะเห็นว่าจะเชื่อมต่อกับ Google Calendar นะคะใช้งานร่วมกับOutlook ได้ด้วยเดี๋ยวในส่วนของเวิร์กช็อปอาจารย์กุ้งจะพาใช้ทีนี้ก่อนที่จะได้ไปใช้งานกันเนี่ยเรามาดูก่อนว่าคุณสมบัติเด่นของแพลตฟอร์มนะคะที่อาจารย์กุ้งจะพาใช้เนี่ยมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะคะฝั่งซ้ายนี่คือเป็นฟีเจอร์คุณสมบัติของแพลตฟอร์มนะคะก็คือคุณสมบัติของแต่ละแพลตฟอร์มก็จะแตกต่างกันทีนี้ไปดูในเรื่องของรายละเอียดนะคะเช่นจะมีเทคโนโลยี AI ช่วยในการวางแผนเวลาสำหรับกำหนดหรือจัดการกิจกรรมนะคะในเรื่องของการจัดประชุมจัดเบรกงานอดิเรกนะคะต่างๆนานาเนี่ยจะมีฟีเจอร์ Smart Schedule เนี่ยจะมี AI Planner นะคะมาช่วยในการจัดการร่วมกับมนุษย์หรือร่วมกับผู้ที่ใช้งานนั่นเองพร้อมทั้งใส่ภารกิจงานนะคะรายละเอียดของงานในช่องของ Calendar โดยอัตโนมัตินะคะใส่โดย AI เนาะมีการสร้างโฟกัสไทม์ได้นะคะกำหนดการประชุมแผนการประชุมโดยที่ไม่ต้องใส่เองทุกวันตรงนี้จะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยนะคะให้เกิดความสะดวกขึ้นนะคะหากมีงานด่วนเข้ามา AI จะปรับตารางงานอื่นให้โดยอัตโนมัติโดยเลื่อน Taskอื่นให้อย่างเหมาะสม task ก็คืองานนะคะหรือว่าภารกิจที่เราจะต้องทำมีการสร้างกิจกรรมที่ทำซ้ำนะคะเช่นอ่านหนังสือเช็คอีเมลออกกำลังกายเทคโนโลยี AI จะช่วยจัดการเวลาให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะในส่วนของ Google Calendar จะมีการเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์นะคะทั้งการอ่านเขียนอัปเดตแบบ real timeในเรื่องของการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้ที่ใช้เป็นทีมนะคะจะสามารถดูความว่างของทีมแบบรวมและจัดประชุมตามเวลาที่ทุกคนสะดวกนะคะรวมถึงดูรายงานเวลาใช้ทำงานแต่ละประเภทเช่นจะนัดหมายโฟกัสนะคะคือประชุมกลุ่มเนาะระดมสมองกันหรือประชุมรวมนะคะหรือจัดเบรกนะคะตรงนี้สามารถดูรายงานการใช้เวลานะคะที่ AI รวบรวมมาให้ในลักษณะของการวิเคราะห์และการทำรายงานปกติแล้วแพลตฟอร์มที่อาจารย์กุ้งจะพาใช้ทุกแพลตฟอร์มนะคะก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทีนี้เรามาดูเงื่อนไขกันว่าฟีเจอร์ในฟรีแพลนนะคะในลักษณะที่การใช้งานฟรีเนี่ยมีอะไรที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้บ้างนะคะหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือ

สามารถสร้าง task นะคะก็คืองานหรือภารกิจที่เราจะต้องทำเนี่ยได้ไม่จำกัดจำนวนนะคะสามารถเชื่อมต่ออัตโนมัติได้สองทางนะคะกับ Google Calendar นะคะวางแผนงานทุกวันให้เองนะคะแบบอัตโนมัติเนาะแล้วก็จัดทำ blocking นะคะสำหรับโฟกัส lunch break อะไรที่ทำไม่ได้นะคะก็คือ no team

มัครใช้งานแบบเสียค่าใช้จ่ายนะแต่ถ้าฝึกใช้นะคะก็ใช้ในส่วนฟีเจอร์นะคะฟรีแพลนไปก่อนได้นะคะแพลตฟอร์มนี้เหมาะกับใครบ้างนักศึกษาที่วางแผนการเรียนการสอบนะคะร่วมกับชีวิตส่วนตัวเพื่อไม่ให้ชนกันนะคะหรือคนทำงานฟรีแลนซ์นะสามารถบริหารจัดการเวลาของลูกค้าโปรเจกต์ได้แบบอัตโนมัติเลยนะคะหรือหัวหน้าทีมดูตารางทีมเพื่อจัดประชุมได้แบบโดยที่มีเทคโนโลยี AI ช่วยนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่มีปัญหาลืมเก่งนะคะลืมทำงานบางอย่างหรือไม่มีเวลาโฟกัสงานนะคะสำหรับคนที่งานหลายด้านงานเยอะนะคะแล้วเหมาะกับใครอีกนะคะถ้าทางด้านการเรียนการสอนก็คือผู้สอนที่ต้องการให้นักศึกษาฝึกบริหารเวลาจริงนะคะตรงนี้ก็อาจจะเอาไปใช้ร่วมกับในรายวิชาโปรเจกต์ก็ได้นะคะคนที่ใช้ Google Calendar จะมีหลายภารกิจในชีวิตนะคะเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ทำโปรเจกต์หรือว่างานมินิโปรเจกต์ในรายวิชาแพลตฟอร์มนี้เน้นการจัดตารางอย่างชาญฉลาดนะคะด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับเครื่องมือยอดนิยมที่ใช้งานอยู่แล้วอย่างราบรื่นนะคะโดยเฉพาะ Googleมีอะไรบ้างนะคะฝั่งซ้ายมือประเภทของเครื่องมือนะคะก็จะมี Calendar มี Task Manager นะคะมี Productivity Tool นะคะมี Team Communication นะมีแจ้งเตือนนะคะมี Browser นะคะ Extension รายละเอียดเนาะก็คือเครื่องมือที่อยู่ในแพลตฟอร์มที่อาจารย์กุ้งจะพาใช้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อ Google Calendar นะคะดึง Taskจากแอปภายนอกนะเข้ามาในระบบเพื่อให้ AI จัดการเวลาสามารถซิงค์และจัดการเวลาอัตโนมัติตามทาสและโฟกัสบล็อกได้นะคะแสดงสถานะว่างไม่ว่างนะคะจาก Calendar นะคะใน Stack แบบอัตโนมัติเลยแจ้งเตือนนะคะผ่านอีเมลหรือ Stack ที่มีการเลื่อนหรือเปลี่ยนตารางนะคะเพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะยังไม่มีแต่ UI ใช้งานง่ายบนเว็บเบราว์เซอร์นะคะอันนี้ browser extension เนาะก็สามารถใช้งานผ่านเบราว์เซอร์นะคะทุกเบราว์เซอร์เลยที่เราใช้งานกันอยู่ในวันนี้นะคะเช่นอะไรบ้าง Chrome Edge Safari นะคะ Firefox นะแพลตฟอร์มนี้รองรับภาษาไทยไหมนะคะในส่วนของ UI หรือว่าหน้าตาแพลตฟอร์มหน้าตาโปรแกรมที่เราใช้งานเนี่ยยังไม่รองรับนะคะภาษาไทยหมายความว่าตัวเมนูเครื่องมือเนี่ยยังเป็นภาษาอังกฤษนะคะคำสั่งเครื่องมือเมนูหน้าตาแพลตฟอร์มหน้าตาโปรแกรมนะสำหรับคลิกเลือกและใช้งานเนี่ยยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่เราสามารถพิมพ์เนื้อหาภาษาไทยได้ 100% เลยนะคะเช่นชื่องานคำอธิบายหรือว่าหมายเหตุนะคะฟีเจอร์อัตโนมัติสามารถจัดตารางให้ Task มีชื่อเป็นภาษาไทยได้ตามปกตินะคะใช้งานร่วมกับ Google Calendar ที่มีการตั้งค่าภาษาไทยได้ไม่มีปัญหานะคะสรุปว่ารองรับภาษาไทยไหมเราสามารถพิมพ์นะคะสิ่งที่เป็นงานของเราคำอธิบายต่างๆนานาเนี่ยด้วยภาษาไทยได้แต่ว่าตัวแพลตฟอร์มนะคะยังไม่มีภาษาไทยที่เลือกก็คือยังเปลี่ยนเป็นคำสั่งที่เป็นภาษาไทยไม่ได้นะคะแต่ในอนาคตน่าจะมีในส่วนของการเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้เนาะตัวอย่างการใช้งานร่วมกับภาษาไทยนะคะเช่นพิมพ์หัวข้อสรุปรายงานกลุ่มวิชานะคะเดดไลน์หมวดก็สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะคะโดยที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษาไทยในการใส่รายละเอียดเข้าไปในแพลตฟอร์มตอนนี้มาถึงช่วงของการฝึกปฏิบัติกันแล้วนะคะให้ทุกคนเข้า Google รออาจารย์กุ้งได้เลยนะให้ทุกคนเข้า Google นะคะและพิมพ์ชื่อแพลตฟอร์ม Reclaim AI ตามที่เห็นเลยนะ RECLAIM แล้วก็ AI นะแล้วกด Enter ให้มองหาแพลตฟอร์มที่มีโลโก้สีม่วงจะคลิกอันแรกที่พบเลยก็ได้นะคะ Reclaim AI นะเสร็จแล้วเราคลิกเข้าไป1ครั้งพอได้หน้านี้ให้เราคลิก Agree and Sign up with Google นะคะเสร็จแล้วเลือกอีเมล

Gmail นะคะที่เราต้องการจะให้เชื่อมเข้ากับแพลตฟอร์ม Dclaim โดยที่เมื่อไรก็ตามที่เราเพิ่มกิจกรรมนะคะงานผ่านแพลตฟอร์ม Dclaim ข้อความกิจกรรมที่เราเพิ่มเข้าไปก็จะไปโชว์ใน Google Calendar ของเรานะคะอันนี้อาจารย์กุ้งขอเลือก Gmail นะคะ Gmail ส่วนตัวเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อพอได้หน้านี้ให้เราคลิกที่ปุ่ม Continue นะคะด้านล่างขวามือ1ครั้งเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Connect with Google นะคะที่อยู่ฝั่งซ้ายมือ1ครั้งเสร็จแล้วให้ทำการเลือกอีเมลเมื่อสักครู่นี้นะคะอีก1ครั้งทำซ้ำเหมือนเดิมเลือกดำเนินการต่อจะมีข้อความแจ้งว่า platform dclaim.ai ต้องการสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google ของคุณนะคะเราต้องการให้เขาเข้าถึงอะไรได้บ้างนะคะเราก็ติ๊กสมมุติว่าเลือกทั้งหมดก็คือติ๊กทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาคลิกที่ปุ่มดำเนินการต่อคลิกที่ปุ่ม Continue ด้านล่างขวามือบอกลักษณะการใช้งานนะคะถ้าใครต้องการจะใช้เพื่อเอาไว้ใช้ส่วนตัวก็จะเป็น just personal use ก็ได้นะคะหรือใครใช้กับทีมในองค์กรนะคะให้เลือกทีม company use นะคะหรือจะเป็น personal use for work ใช้ร่วมกับเราเพื่อนๆนะคะก็เลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานทีนี้อาจารย์กุ้งใช้ส่วนตัวแล้วกันนะคะส่วนตัวสมมติอาจารย์กุ้งเป็น student เนาะ

Select your scale ด้วย mode นะคะรูปแบบการใช้งานนะจังกุ้งก็คือเลือกแบบแรกที่เขาให้มาเสร็จแล้วก็กด continue ตอนนี้เวอร์ชันฟรีสามารถเลือกได้นะคะ3แบบ3ลักษณะด้วยกันเสร็จแล้วกด continueTo make it super easy นะคะในการเชิญทีมเข้ามาเชิญวิธีเชิญทีมก็คือขออีเมล Gmail ของทีมนะคะสมมติว่าในทีมเนี่ยมีทีมอาจจะเป็นที่ทำงานหรือว่าเพื่อนในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มทำรายงานด้วยกันนะคะหรือเพื่อนสมาชิกที่ทำวิจัยร่วมกันนะคะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันกิจกรรมหนึ่งเนี่ยที่จะต้องรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะคะเราก็ทำการขออีเมลของแต่ละคนนะคะที่เป็นอีเมล Gmail เพราะว่ากำหนดการแล้วก็นัดหมายกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะไปโชว์ใน Google Calendar นะคะของแต่ละคนในทีมแต่ในที่นี้นะคะอาจารย์กุ้งใส่อีเมลตัวเองนะอีเมลตัวเอง

กด finish นะคะใส่อีเมลตัวเองเพื่อจะทำการทดสอบการใช้งาน reclaim.ai นะคะว่าจะมีผลออกมายังไงทีนี้ไม่โชว์อะไรเลยเพราะว่าอีเมลที่อาจารย์กุ้งที่ใส่เข้าไปเนี่ยเป็นอีเมลใหม่นะคะที่อาจารย์กุ้งสมัครเข้ามาใหม่แล้วก็ไม่มีการใส่ข้อมูลใน Google Calendar ก็จะไม่มีข้อมูลเนี่ยแสดงมาในส่วนพื้นที่ตรงนี้แต่ถ้าอีเมล Gmail ของท่านใดนะคะมีการใช้งาน Google Calendar อยู่แล้วและทำการเพิ่มเข้ามานะคะในแพลตฟอร์ม Reclaim เนี่ยตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะมีข้อมูลที่เราโชว์ใน Google Calendar ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วน

พื้นที่ตรงนี้นะคะข้อมูลในปฏิทินเนี่ยของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ทีนี้เราจะมาทำการฝึกใช้รีเคมนะคะในการสร้างกิจกรรมสร้างงานนะคะแล้วให้ไปโชว์ที่ Google Calendar เนาะก็คือปกติเราจะบันทึกผ่าน Google Calendar เลยใช่ไหมคะซึ่งเป็น Google Calendar ในลักษณะที่เราใช้เองคนเดียวก็จะคีย์บันทึกเข้าไปก็คือจะเป็นปฏิทินส่วนตัวนะให้ทุกท่านคิดตามไปจนกุ้งนะคะเราก็จะเห็นข้อมูลของเราเวลาที่เราล็อกอินอีเมล Gmail แล้วกดเข้าไปดูในคาล endar ใช่ไหมคะก็จะมีกำหนดการนัดหมายที่เราได้สร้างไว้แต่ทีนี้แล้วตัว reclaim.ai เนี่ยจะแตกต่างกันยังไง reclaim.ai เนี่ยก็จะเป็นมากกว่าการใช้ Google Calendar นะคะในพื้นฐานของการใช้ Google Calendar เนี่ยก็จะมีการเพิ่มกิจกรรมนัดหมายให้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราสามารถเพิ่มได้อยู่แล้วทีนี้ใน reclaim เนี่ยสามารถเพิ่ม hobbit ได้นะคะคือแจ้งเตือนกิจกรรมในแต่ละวันประจำวันนะคะที่เราจะต้องทำโดยที่มี AI เนี่ยมาช่วยในการ generate เวลาให้เนี่ยทั้งเดือนเลยนะคะหรือหลายๆเดือนก็ได้โดยอัตโนมัตินะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรกันก่อนนะคะตรงนี้ก็คือหน้าตาโปรแกรมนะคะที่ใช้นะคะทดลองใช้งานซึ่งมีเงื่อนไขนะสำหรับการใช้งานฟรีเนี่ยก็คือ14วันนะคะทดลองใช้14วันถ้าท่านใดทำงานบริษัทองค์กรหรือว่าธุรกิจส่วนตัวแล้วได้ทดลองใช้รู้สึกว่าตอบโจทย์นะคะท่านก็ไปดูข้อมูลในส่วนของการในรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้อ่ะซ้ายมือเรากดเข้ามาดู Planner นะคะก็คือในส่วนของ Dashboard นะคะ Dashboard อันนี้ถ้าพอดีจังกุ้งกดดูนะอยากรู้รายละเอียดราคาอันนี้เพิ่มมันนะคะเพิ่มมันถ้าเพิ่มเยียนี่เท่านี้หมวดคำสั่งจะอยู่ซ้ายมือนะคะเหมือนโปรแกรมการใช้งานทั่วไปนะคะคำสั่งเมนูจะอยู่ใช้มือหมดเลยนะคะทำบล็อกกิ้งก็คือการกำหนดภารกิจนะคะมีอย่างมีโฟกัสมีฮอบบิทนะคะมีบุฟเฟ่มีทาร์กนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ทาร์กก่อนนะคะทาร์กก็คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเช่นนัดหมายนะคะที่เราจะมีนัดหมายประชุมนะคะนัดหมายส่งงานหรือว่ามีนัดหมายอะไรที่สำคัญเนี่ยนะคะเราก็มาสร้างไว้เหมือนสร้างใน Google Calendar นะคล้ายๆกันนะคะทีนี้เรามาคลิกที่ Task นะคะ Task เสร็จแล้วมองที่มุมบนขวามือจะมี New Task นะคะเราคลิกที่มุมบนขวามือหรือเราจะคลิกที่ New Task ตรงนี้เลยก็ได้นะคะอย่างที่ได้อธิบายในพาร์ททฤษฎีไปแล้วว่าแพลตฟอร์มเนี่ยคำสั่งเมนูต่างๆเนี่ยรองรับภาษาอังกฤษนะคะก็คือจะเป็นคำสั่งภาษาอังกฤษแต่ผู้ใช้งานสามารถใส่รายละเอียดนะคะข้อมูลเข้าไปเป็นภาษาไทยได้นะคะแล้วก็จะแสดงผลที่ Google Calendar เป็นภาษาไทยเช่นเดียวกันอาจารย์กุ้งยกตัวอย่างนะคะงานที่จะเกิดขึ้นนะคะสมมติว่าอีกวันที่10เนาะวันที่10อาจารย์กุ้งจะมีนัดประชุมกับทีมยกตัวอย่างนะบริการวิชาการนะคะกำหนดการประชุมนะคะที่แจ้งทีมไปสมมติว่า2 ชั่วโมงขั้นต่ำไม่ควรน้อยกว่า30นาทีเนาะประชุมเนี่ยแล้วก็ไม่ควรเกินกี่นาทีนะคะอาจารย์กุ้งไม่ต่ำกว่า30นาทีไม่เกิน2ชั่วโมงเพราะว่าสมมติว่าฟิกไว้ว่าล็อกเวลาตรงนี้ไว้2ชั่วโมงสำหรับประชุมทีมบริการวิชาการกับนักศึกษานะคะ Hour มีให้เลือก2อย่างมี Working Hour กับ Personal Hour ก็คือให้เลือก Working ก็คืออยู่ในช่วงเวลา8โมงถึง4โมงเย็นเป็นช่วงเวลาทำงานนะคะ Due Date วันที่นะคะวันที่เท่าไหร่สมมติเป็นวันที่10วันที่10อันนี้6โมงเย็นนะเพราะว่าจันกุ้งนัดเท่าไหร่บ่าย
ก็เปลี่ยนตัวเลข AM เช้า PM

บ่ายนะคะแล้วก็กดปุ่ม Create เสร็จแล้วคลิกกากบาทพอกด Create ปุ๊บนะคะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของหน้า Task นะก็คือกิจกรรมนะคะคืองานภารกิจงานสิ่งที่จะต้องทำนะคะก็คือนัดประชุมกับทีมบริการวิชาการสมมุติว่าพิมพ์ผิดแก้ได้ไหมติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อเลือกนะคะถ้าเราสร้าง task มาอีกหลายๆ task เนี่ยก็จะโชว์ลงมานะคะเรียงลงมาเสร็จแล้วกด3จุดด้านหลังนะเลือก edit นะคะจะมี start ก็คือเริ่ม task นะคะภารกิจที่เกิดจะเกิดขึ้น edit นะคะ view edit คือกลับเข้าไปแก้ก็จะกลับมาที่หน้าที่เราสร้างไว้แล้วเช่นอาจจะมีพิมพ์ผิดหรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนแปลงเวลาเนี่ยค่ะก็คือมาเลือกมาแก้ไขเวลาสมมติว่าเปลี่ยนเป็นบ่ายสองอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างก็เข้ามาแก้ make task private use my default calendar privacy setting นะคะอันนี้เลือกนะคะตามที่ต้องการจะใช้งานก็คือจะให้เป็น private หรือส่วนตัวก็ติ๊กตรงนี้ค่าเริ่มต้นอยู่ที่ make this task private อยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กด save แก้ไขเสร็จแล้วก็กด save นะคะหรือจะลบก็คือคลิกที่จุดนะคะแล้วก็เลือก delete add time เพิ่มเวลาแจ้งเตือน due date view detail ตรงนี้คือ view detail นะคะจะแล้วกด back เพื่อกลับมานะคะเดี๋ยวลองสร้างอีก task นึงเนาะ new task อันนี้ประชุมกับทีมบริการวิชาการนะคะอันนี้นัดประชุมกับทีมประเมินยกตัวอย่างนะคะdue date สมมุติว่า3ชั่วโมงอันนี้จะประชุมยาวหน่อยขั้นต่ำครึ่งชั่วโมงไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน3ชั่วโมงในเวลางานนะคะมีนัดหมายวันไหนสมมุติว่าเป็นวันจันทร์ที่14เนาะวันจันทร์ที่14ตอนอืม8 9 10สมมุติว่าเป็น10 AMเสร็จแล้วกด create อันนี้เป็นทักที่2นะคะทักที่2ของอาจารย์กุ้งจะโชว์ในวันพรุ่งนี้เนาะวันที่7โชว์นัดหมายขึ้นในคาเลนดาร์นะคะแต่วันที่เริ่มทำกิจกรรมเนี่ยก็คือตามวันที่เรากำหนดระยะเวลานะคะชั่วโมงเราสร้างสัก3 task นะคะnew task อันนี้ยกตัวอย่างนะคะ due date 2ชั่วโมงวันที่นะคะสมมติว่าเป็นวันที่25เวลา1111 AM นะคะ AM เช้าฉันคงแก้ก่อนเขาควรจะมีให้เลือกเวลาเลยนะจริงๆแล้วเนี่ย oh error ฉันคงขออภัยตะกี้เลือกเท่าไหร่เปลี่ยนเป็น31แล้วกันเป็นบ่าย2อ่ะกด create อ๋อขออภัยนี่สร้างไปแล้วถ้าสร้างไปแล้วเรามาแก้ที่สร้างไปแล้วหน้า

สามทาสนะถามสามงานนะคะเสร็จแล้วมาฝึกสร้างกิจกรรมนะคะเพื่อแจ้งเตือนนะที่ Habit นะคะเราก็มาคลิกที่ Habit เสร็จแล้วเลือก New Habit นะเช่นอะไรบ้างเช่นคล้ายๆตรงเนี้ยคล้ายๆสมมุติว่านาฬิกา Smart Watch เนาะเขาก็จะมีตั้งค่าแจ้งเตือนให้เดินเดินกี่ก้าวแล้วสามารถแจ้งเตือนกิจกรรมนะคะที่เรากำหนดขึ้นมาสมมุติว่าจันกุ้งให้เตือนเดินนะสมมุติไม่งั้นจะนั่งทำงานนานใช่ไหมคะลุกเดินแจ้งเตือนก็จะสีแบบสีแล้วร้อนๆหน่อยเนาะเตือนให้ลุกเดินไม่งั้นจะนั่งทำงานนานเกินไปนะคะเกียร์ด่วนนะคะในเวลางานนะจะเลือกเวลาตามที่เราต้องการนะคะสมมติว่าจันกุ้งเลือกเป็นเวลางานทุกวันเลยไหม5วันทำงานหรือว่าทุกวันวันเดียว every day weekly monday custom นะคะเลือกตามที่เราต้องการลุกเดินตอนกี่โมง3โมงใช่ไหม AM PM ก็จะเป็นตั้งเวลาเดินนี่เท่าไหร่โอ้ย20นาทีเสร็จแล้วก็เซฟนี่ตรงนี้ก็จะ AI generate มาให้เลยใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งเซตเป็นทุกวันจะจริงๆต้องเซตทุกวันนะอันพอดีอาจารย์กุ้งเซตเป็นวันจันทร์นะคะว่าทุกวันจันทร์นะที่เซตไปเนี่ยตอน3โมงนะให้เดินประมาณ20นาทีทุกวันของวันจันทร์นะคะก็จะ AI จะรันมาให้เลยมีจันทร์7จันทร์14 21ยาวลงมาเลยเนี่ยมาถึงเดือนนี้เลยนะคะรันให้ครั้งเดียวเนี่ยหลายเดือนเลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างของ Habit นะคะ Habit ตัวอย่างนะเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อเราลองเซตฝึกเซตฮาร์ดบิทอีกรอบนึงนะเราก็จะมาที่ฮาร์ดบิทนะคะตรงนี้ฮาร์ดบิทแรกที่เซตไปเมื่อตะกี้นี้ก็คือแจ้งเตือนว่าทุกวันจันทร์เนี่ย3โมงต้องเดิน20นาทีนะคะไม่งั้นจะแบบนั่งทำงานเยอะไปเสี่ยงกับการจะเป็นออฟฟิศซินโดรมทีนี้เอามาฮาร์ดบิทที่2แจ้งเตือนกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงพักเที่ยงพักกลางวันEvery day อันนี้เราเลือก Every day เลยนะพักเที่ยงเราพักเท่าไหร่ถ้าทำงานเราจะพักเที่ยงถึงบ่ายใช่ไหมคะขั้นต่ำขั้นต่ำ3060หนึ่งชั่วโมงกุ้งอ่านเป็นนาทีสตาร์ท Clear all form errorEvery day week month schedule ถ้ามันล่ะลองเปลี่ยนนะ Sunday

อันนี้เดือนละครั้งนะคะเดือนละครั้งตัวอย่างตะกี้อาจารย์กุ้งเลือกเป็นทุกเดือนใช่ไหมอ่ะมาแก้นี่ทุกวีคหรือทุกวันทุกวันก็จะแจ้งเตือนทุกวันนะคะอ่ะเซฟซิขอดูตัวอย่างผลลัพธ์ของทุกวัน

นี่ถ้าเลิกเป็นทุกวันก็จะรันให้เลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดหูรู้ด้วยนะคะฉลาดมากๆเลยนี่เขาก็รันมาให้อัตโนมัติโชมอนี่หลายเดือนด้วยสิงหาไปแล้วกันยาถึงไหนเนี่ยสิ้นปีเลยหรือเปล่าโอ้โหตุลาตรงนี้คือคุณสมบัติของ AI นะที่มาช่วยในการจัดการเวลานะคะเสร็จแล้วยังไงต่อถ้าเราจะแก้อีกก็กลับมาตรงรูปในสอนนะคะที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเพื่อจะให้ดูตัวอย่างนะคะว่าตัวรีเพลซเนี่ยเราต้องการจะให้ AI เนี่ยเจนลักษณะไหนเช่น every day every week monthly หรือว่าตามที่เรากำหนดนะคะถ้าเราจะกำหนดให้เตือนวันเสาร์อาทิตย์ก็เราก็มาตรงคอสตอมเนาะพอเราทำเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เรากดเซฟแล้วสรุปว่าในส่วนของ Habits เนี่ยอาจารย์กุ้งตะกี้เทสไปกี่อัน2ใช่ไหมคะ2อันใช่ไหมคะ2ครั้งโอ้เยอะเลยเนี่ยเห็นไหมทั้งหมดเสร็จแล้วอาจารย์กุ้งคลิกแพนเนอร์นะคะแพนเนอร์เพื่อที่จะได้กลับมาที่หน้ารวมนะคะกลับมาที่หน้ารวมทุกคนบอกด้านขวาผมไม่มีเราสามารถยืดหดตรงนี้ได้นะคะด้านขวาตรงนี้จะดูทาร์กทาร์กอาจารย์กุ้งสาธิตนะคะสร้าง3ทาร์กก็คืองานที่จะเกิดขึ้นนะคะที่จะมีนัดหมายมีประชุมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะโชว์ตามนี้เลยนะคะจะมี10 14 25ใช่ไหมมาดูวันซิ10นี่10 14 25นะคะอ๋อขออภัยเป็นวันจันทร์เป็นวันที่7หมดเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปแก้ไปเช็คดูอีกทีนะแล้วตัวในส่วนของ Habit เนี่ยขึ้นไหม Habit มีแจ้งเตือนอะไรกินข้าวเที่ยงใช่ไหมคะแล้วก็ลุกเดินตอนบ่าย3นี่ลุกเดินตอนบ่าย3ถ้าเราฝึกใช้เนี่ยก็ลองกรอกข้อมูลไปแบบที่อาจารย์กุ้งกรอกนะคะแล้วก็เช็คความถูกต้องนะเช็คความถูกต้องนะคะทีนี้เดี๋ยวจะไปดูด้านข้างนะคะถ้าบางคนบอกว่าไม่เห็นขึ้นเหมือนของอาจารย์กุ้งเลยให้คลิกที่ตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนบานพับเนาะสามารถตรงนี้เปิดปิดได้ตรงนี้แล้วก็มาเลือก Task นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเช็คกับ Google Calendar นะคะว่าขึ้นไหมนะคะขึ้นไหมเราก็อาจารย์กุ้งก็จะไปที่ Gmail ที่ทำการเชื่อมนะคะแล้วก็ไปเลือกอะไรปฏิทินหรือคาล endar นะคะนี่คาล endar ของอาจารย์กุ้งที่เพิ่ม Task กับ Hobbit ผ่านแพลตฟอร์มเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีสีด้วยเขาใส่สีให้สวยงามถ้าเกิดใช้คาล endar ปกตินะคะก็จะมีจากข้อความแล้วเราก็ไปเลือกสีที่แล้วต้องการนะคะแต่ว่าไม่จะไม่สวยนะอันนี้ฉันกุ้งมองว่าแพลตฟอร์มเขาสร้างสรรค์ออกมาให้สวยดีนะคะสวยดีเลือกเป็นรายเดือนมุมมองรายเดือนนี่โอทั้งเดือนเลยนะคะที่มีนัดหมายนี่นัดประชุมกับทีมเช็คที่กำหนดไว้ประชุมกับทีมแสดงว่าอาจารย์กุ้งใส่วันผิดนะคะต้องไปแก้ในไหนไปแก้ในรีเคลมนะคะไปแก้แล้วก็เซฟใหม่นะคะวันก็จะถูกสลับให้ถูกต้องสิ่งที่ใส่เข้าไปนะคะอย่างที่พูดเราใส่อีเมลของคนในทีมด้วยอีเมลของเพื่อนนะคะถ้าต้องการให้โชว์ข้อมูลเหมือนกันทั้งหมด5คน10คน20คนนะคะก็เอาอีเมล Gmail เข้ามานะคะเพราะว่าจะใช้แสดงผลผ่าน Gmail เนาะนะคะเขาก็จะเห็นข้อมูลนะคะตามที่เราเพิ่มเข้าไปลักษณะแบบที่ทุกท่านกำลังเห็นในหน้าจอตอนนี้เลยเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับดิจิตอล DNA แล้วพบกันในตอนที่4 AI เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองแล้วพบกันนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนาคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล

พื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อล้อมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ
ไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคลมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเยี่ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนื้อละภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนื้อละภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากร้อนของชิ้นงาน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตนภัทรอายุสุขครับ
1: ค่ะพลวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรามาทํารายการเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าและผิวกายนะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์วันนี้เรามีสูตรอะไรเด็ดมา
1: วันนี้เรามีสูตรเด็ดๆมา2สูตรด้วยกันนะคะอาจารย์ก็คือสูตรเมคอัพรีมูเวอร
0: ์
1: นะคะกับสูตรที่เป็นคลีนซิ่งออยล
0: ์คลีนซิ่งที่เป็นแนวธรรมชาติใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นเช็ดทำความสะอาดพวกเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเรื่องของการกันน้ำแล้วล้างไม่ออกเราจะเห็นว่าในท้องตลาดทุกวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์กันน้ำอย่างเช่นกันแดดจะเห็นว่าต้องแบบเคมว่ากันน้ำกันเหงื่อลิปสติกอย่างเงี้ยค่ะกันน้ำกันเหงื่อรองพื้นอย่างเงี้ยค่ะกันน้ำกันเหงื่อแบบเนี้ยนะคะพวกเนี้ยจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่แบบช่วยในเรื่องของการเช็ดทำความสะอาด
0: ค่อนข้างจะแบบติดหนึบแน่นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่อนข้างจะติด
1: อะไรที่แน่นๆหนึบๆล้างออกยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องมีผลิตภัณฑ์เฉพาะของเขานะคะนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นตัวของคลีนซิ่งนะคะในการทำความสะอาดผิว
0: บางทีถ้าเกิดเราทำความสะอาดด้วยเครื่องไอ้ก็เรียกว่าไอ้คลีนซิ่งไม่ดีนะก็ทำความสะอาดไม่หมดสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็น
1: การอุดตัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะการอุดตันที่รูขุมขน
0: ผิวก็มีปัญหาอีก
1: ใช่ค่ะเกิดสิวนู่นนี่นั่นตามมาได้นะคะ
0: เป็นฝ้าได้ด้วยนะ
1: ค่ะปัญหาเรื่องของผิวก็ตามมานะคะเพราะเกิดการอุดตันได้นะคะดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของคลีนซิ่งนะคะทีนี้ถ้าเท้าความไปอะค่ะถ้าเราเห็นในท้องตลาดทุกวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์นะคะจะมี2กลุ่มด้วยกันที่ทำความสะอาดคลีนซิ่งกับคลีนเซอร
0: ์
1: นะคะซึ่งคลีนซิ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเช็ดเอาสิ่งสกปรกอะค่ะสิ่งที่ติดแน่นฝังแน่นบนผิวเราเนี่ยออกไปก่อนนะคะนั่นคือคลีนซิ่งนะคะซึ่งคลีนซิ่งเนี่ยมีหลายเนื้อมากเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: ให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออยล์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมีกลุ่มออยล์ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นวอเตอร์รูปแบบของน้ำนะคะ
0: เป็น
1: คลีนซิ่งวอเตอร์นะคะตัวนี้จะใช้เช็ดทำความสะอาดซึ่งแตกต่างกันยังไงนะคะนั่นคือเขาจะไปที่เรื่องของผิว
0: แต่ละคน
1: ใช่ค่ะสภาพผิวนะคะอย่างเช่นนะคะคนที่เป็นคนผิ
0: วมัน
1: จะต้องใช้เป็น
0: รูปของน้ำ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: นะคะแต่ว่าถ้าคนที่ผิวแห้ง
0: ก็ต้องใช้รูปของน้ำมัน
1: ใช่ค่ะนั่นคือลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป
0: ครับ
1: นะคะ
0: มันก็ไปช่วยในเรื่องของการบำรุงไปในตัวด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการทำเรียกทำความสะอาดไปด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอุปกรณ
0: ์ครับ
1: ในการทำสูตรนี้นะคะอุปกรณ์อันแรกเลยนะคะก็คือถังผสมหรือว่าเป็นเหมาะสเตเลตถังสเตเลตก็ได้นะคะหรือจะเป็นถ้วยแก้วก็ได้นะคะในการผสมนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นถ้วยแก้วแบบนี้นะคะเพราะว่าอยากให้เห็นตอนขั้นตอนการผสมที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็จำเป็นพวกเตาไฟฟ้านะคะเป็นหม้อสเตเลตนะคะสำหรับในการหล่อให้ความร้อนเพราะว่าจะมีสมุนไพรบางตัวค่ะในสูตรวันนี้ค่ะที่เราจะต้องหล่อให้ความร้อนนะคะแล้วก็จะมีตัวของที่เป็น
0: ไม้ผ่าไอเป็นตะกร้อผ่า
1: ตะกร้อนะคะทีนี้วิธีการทำความสะอาดนะคะเมื่อเราเซตอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะผสมหรือชั่งสารนะคะจะต้องมีการทำความสะอาดก่อนนะคะนั่นก็คือตัวของแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 70% นะคะตัวนี้นะคะซื้อได้ตามร้านขายยาได้เลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะต้องมีก็คือตัวของกระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะกระดาษทิชชู่เนี่ยมีเอาไว้สำหรับเช็ดซับใช่ค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะคิดว่ามันเป็นของที่สิ้นเปลืองนะคะก็คือสามารถใช้เป็นผ้าขนหนูได้นะคะซึ่งผ้าขนหนูก็เป
0: ็
1: นผ้าขนหนูเกรดที่ใช้กับพวกเช็ดจานชามอย่างเงี้ยได้นะคะที่ไม่มีขนนะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะแนะนำใช้ที่มันเขาเรียกไม่ยุ่ยนะคะเหนียวๆหน่อยนะคะเป็นเกรดที่ใช้เช็ดพวกอุปกรณ์ได้นะคะวิธีการเช็ดก็เนี่ยค่ะฉีดแอลกอฮอล์ลงไปนะคะแล้วก็เช็ดท ทำความสะอาด
0: เช็ดให้แห้งครับ
1: ค่ะนะคะก็เช็ดทุกอุปกรณ์ที่จะใช้เลยนะคะแม้แต่มือที่เราจะต้องหยิบจับต่างๆเนี่ยค่ะก็ต้องมีการฉีดนะคะ
0: อาจารย์จะฉีดไหมคร
1: ับ นะคะทีนี้การฉีดนะคะการฉีดเนี่ยเราต้องฉีดให้ทั่วมือเลยแล้วทำให้แห้งนะคะพอแห้งเสร็จบางทีเราจะต้องสวมถุงมือด้วยนะคะเพื่อความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะสวมถุงมือเสร็จเราก็ต้องฉีดอีกครั้งนึงนะคะแม้แต่หมวกนะคะที่เราจะต้องใส่เนี่ยเพื่อไม่ให้มีเส้นผมตกลงไปเงี้ยก็แนะนำว่าให้หาหมวกมาใส่นะคะ
0: จริงๆแล้วการทำก็เรียกว่าไอ้ละเอียดนะครับใส่ใจในการผลิตเนี่ยผลิตภัณฑ์เราก็จะได้มีมาตรฐานนะ
1: ใช่ค่ะยิ่งทำในระบบที่เป็นโรงงานหรือว่าจำหน่ายอะค่ะระบบมาตรฐานหรือความสะอาดนี้ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลย
0: ใช่คร
1: ับ นะคะแต่ว่าถ้าทำใช้เองก็เรารู้ว่าเราควรจะอยู่ในระดับไหนนะคะความสะอาดในระดับไหนนะคะ
0: คร
1: ับ เมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นอุปกรณ์นะคะทีนี้เรามาดูสูตรของการผสมไหมคะอาจารย์ว่าเราทำ
0: เป็นสูตร
1: เอาเป็นสูตรเมคอัพรีมูเวอร์ก่อนนะคะเป็นสูตรแรกนะคะทีนี้เมคอัพรีมูเวอร์นะคะบางคนจะได้ยินบ่อยๆมากเลยนะคะสูตรนี้เมคอัพรีมูเวอร์มันจะเป็นการเอาส่วนที่เป็นน้ำกับน้ำมันเนี่ยมารวมกันแต่ไม่เข้ากันนะคะจะแยกเป็น2ชั้นเป็น2โทนนะคะโทนที่เป็นออยล์กับโทนที่เป็นน้ำนะคะซึ่งวิธีการใช้ตัวรีมูเวอร์พวกนี้ค่ะจะใช้เช็ดบริเวณที่ติดแน่นมากๆนะคะโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตานะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเวลารอบดวงตาเราเนี่ยแต่งตาไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์นะคะมาสคาร่าหรืออายไลเนอร์อย่างเงี้ยค่ะส่วนนี้มันจะแน่นมากนะคะรีมูเวอร์เนี่ยจะช่วยไปดูดซับแล้วก็ล้างเอาพวกสิ่งต่างๆเนี่ยออกไปได้ดีนะคะนี่คือตัวของรีมูเวอร์นะคะทีนี้ส่วนประกอบนะคะในส่วนที่เป็นตัวของรีมูเวอร์นะคะมีอะไรบ้างนะคะเราจะแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1นะคะจะเป็นพาร์ทที่เรียกว่าเป็นกลุ่มน้ำ
0: ครับ
1: นะคะหรือว่าสารละลายที่ทำกับน้ำกลุ่มนี้นะคะจะใส่สารที่สามารถลายส่วนที่เป็นน้ำออกไปได้นะคะแล้วก็ส่วนที่สองนี่จะเป็นกลุ่มพวกออยนะคะ
0: น้ำม
1: ัน ใช่น้ำมันต่างๆนะคะอันนี้เราจะแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่1กันก่อนนะคะก็จะมีน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดที่เราใช้เนี่ยนะคะก็จะเป็นน้ำดื่มนะคะน้ำแร่นี่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้นะคะในสูตรนี
1: ้สามารถใช้ได้ค่ะในสูตรนี้นะคะแล้วก็ไม่เอาน้ำบาดาลนะคะอันนี้ใช้ไม่ได
0: ้น้ำฝนจะได้ไหมครับ
1: น้ำฝนก็ต้องต้มก่อนไหมคะ
0: โอเคครับไม่เป็นไรครับน้ำธรรมดา
1: เ
0: ลยดีแล้ว
1: นะคะจริงๆถ้าให้เลือกก็คือหาซื้อได้ง่ายก็คือน้ำดื่ม
0: ทั่วไปนะคร
1: ับ ใช่ค่ะสามารถใช้ได้แต่จริงๆถ้าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเอาให้แบบว่าไม่มีพวกประจุต่างๆเลยก็คือน้ำพวก OR หรือว่าน้ำ DI water อะไรพวกนี้ค่ะสามารถที่จะเอามาใช้ได้นะคะแต่ว่าต้นทุนก็จะมี
0: สูงขึ้น
1: สูงขึ้นไปอีกนะคะก็น้ำสะอาดนะคะเป็นตัวทำละลายนะคะแล้วก็จะมีตัวของ PEG 6นะคะ Cap Relax นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ใช้เช็ดเครื่องสำอางนะคะ
0: โดยตรงเลยตัวนี้
1: ใช่ค่ะเอามาสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง
0: ที่ติดแน่น
1: ตรงใช่ค่ะอันนี้สูตรนี้ถ้าตัดส่วนที่2ออกไปเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็สามารถทำเป็นสูตรKinsing water ได้ในรูปแบบของน้ำได้เลย
0: อันนี้ก็เลยต้องใช้ water กับ
1: ค่ะแต่พอดีว่าสูตรนี้มันเป็น remover พอ remover ใช่มันต้องใช้ทั้งส่วนที่เป็นออยล
0: ์กับน้ำ
1: กับน้ำมารวมกันก็เลยเป็น remover นะคะนะคะแล้วก็กลายด้านนะคะเป็นสารกันเสียนะคะสารกันเสียเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะคะต้องการความอ่อนโยนกว่านี้ก็สามารถใช้ได้
0: เปลี่ยนได้
1: ใช่ค่ะอย่างตัวของฟีนอกซีทานอน
0: ก็ถูกดีกว่านี้
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: นะคะก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะแล้วก็ตัววิตามิน B5 นะคะตัวนี้จะช่วยลดอาการอักเสบ
0: การระคายเคือง
1: ใช่ค่ะลดอาการระคายเคืองนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่1นะคะส่วนที่2นะคะเป็นออยล์นะคะส่วนนี้นะคะจะเช็ดพวกเมคอัพที่ละลายกับออยล์ได้ดี
0: นะคะ
1: ใช่ค่ะบางตัวเมคอัพบางตัวค่ะต้องบอกว่า อย่างยกตัวอย่างอย่างมัสคาร่าค่ะอาจารย์เคยใช้ไหมคะ
0: ไม่คร
1: ับ นะคะอย่างมัสคาร่าเนี่ยบางตัวค่ะเช็ดด้วยออยล์ไม่ออก
0: คร
1: ับ ต้องใช้ตัวเป็นพวกคินซิ่งวอเตอร์มาเช็ดออกเพราะว่าสารตั้งต้นเวลาการทำพวกนี้ค่ะเขาทำมากับพวกเกี่ยวกับน้ำทำละลายกับน้ำมาเยอะอย่างเนี้ยตัวกันน้ำบางตัวค่ะมันอยู่ในรูปแบบของน้ำมาดังนั้นก็ต้องใช้ส่วนที่เป็นน้ำนะคะคินซิ่งวอเตอร์อย่างเงี้ยมาช่วยนะคะแต่สารบางตัวเนี่ยต้องใช้ออยล์เช็ดยกตัวอย่างอย่างลิปสติกอะไรเงี้ยค่ะต้องใช้ออยล์
0: เช
1: ็
0: ด
1: นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะดังนั้นสองอันเนี้ยเขารวบกันไว้เลย
0: อันนี้ mineral oil mineral oil ใช่ไหมหรือว่าน้ำมันแก้วใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ำมันสังเคราะห์
0: น้ำม
1: ัน
0: ส
1: ัง
0: เคราะห
1: ์แต่จริงๆแล้วในสูตรเนี่ยถ้าอยากให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเลือกน้ำมันจากธรรมชาติเข้ามาใส่ได้นะคะอาจารย์มีแนะนำมา
0: จริงๆน้ำมันผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของเกี่ยวกับกรีนซิ่งเนาะถ้าเป็นกลุ่มในน้ำมันเนาะน้ำมันกลุ่มน้ำมัน
1: บำรุงผิว
0: บำรุงผิวได
1: ้ค่ะ
0: น้ำมันองุ่นเม็ดเมล็ดองุ่นได้ไหม
1: ได้ค่ะอันนี้นะคะ
0: น้ำมันแมกนีเซียมอะไรพวกนี้ได้ไหม
1: ได้หมดเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก็มันก็ซึมเข้าผิวได้เร็วนะกลุ่ม
1: ใช่ค่ะแมกนีเซียมออยล์สวีทอัลมอนด์โจโจ้บาร์ออยล
0: ์ได้หมดใช่ไหมครับ
1: น้ำมันมะลุม
0: มันดูมันเหนื่อยไหม
1: ได้หมดนะคะแต่ว่าต้นทุนต้องไปดูที่ต้นทุนแล้วค่ะอาจารย์เพราะบางตัวน้ำมันแพง
0: ใช่จริงๆมันแพงนะ
1: นะคะแล้วพวกนี้ต้องบอกก่อนว่าเช็ดแล้วล้างออกไม่ได้เหมือนสกินแคร์ที่ว่า
0: แต่อย่าลืมนะอาจารย์เช็ดแล้วล้างออกก็จริงอยู่แต่มันซึมเข้าไปก่อนแล้วนะ
1: ก็ถ้าเราคิดว่าเราต้องการอะไรที่เป็นเนเชอรัลมากๆธรรมชาติสูงๆอะค่ะก็แนะนำว่าใส่กลุ่มที่เป็นน้ำมันจากธรรมชาติได้เลยนะคะก็จะมีออยล์มินเนอรัลออยล์ตัวเดียวแล้วก็สีแล้วก็กลิ่น
0: สีเราใช้เป็นสีประเภทอะไร
1: สีชนิดที่เป็นเกรดเครื่องสำอางนะคะ
0: เป็นสีประเภทสีน้ำใช่น้ำมันใช่ไหมครับ
1: น้ำมันค่ะ
0: เพราะสีตัวนี้มันอยู่ในกลุ่มน้ำมัน
1: ใช่ค่ะเป็นสีที่ละลายในน้ำมัน
0: มันจะมีปัญหาระบบเกี่ยวกับน้ำไหมครับ
1: ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยคือในสูตรจะเห็นว่ามันไม่มีตัวเชื่อมเลย
0: อ๋อมันจะแยกกัน
1: ใช่ไม่มี emulsifier มาเชื่อมอย่างนี้มันอารมณ์เหมือนแบบเอาน้ำมาเทกับน้ำมัน
0: แล้วก็
1: น
0: ้ำ
1: ม
0: ัน
1: ใช่อยู่คนละชั้นแต่ทีนี้วิธีการนะคะเวลาใช้เนี่ยเราจะต้องมีการเขย่า
0: เพื่อ
1: ใช่รวมด้วย
0: แล้วก็
1: ค่อยใส่สำลีแล้วก็เช็ดบริเวณรอบดวงตาใบหน้าที
0: ่ถ้าคนใช้ไม่เป็นก็คิดว่าปิดพันไม่ได้มาตรฐานแยกเป็น2ชั้น
1: อันนี้ต้องดูก่อนนะคะต้องศึกษาก่อนเอามาใช้นะคะไม่ใช่แบบมันแยกชั้นคือตั้งใจที่จะ
0: ก็ทำแบบนี้มาเพ
1: ื่
0: อเป็นแบบนี
1: ้นะคะ
0: ครับ
1: ส่วนกลิ่นนะคะกลิ่นเนี่ยก็เลือกได้ตามความชอบได้เลยนะคะบางท่านอยากจะใส่กลิ่นที่มาจากพวก essential oil จากธรรมชาติ
0: มันก็ยังหอมชื่นใจนะ
1: ก็ได้นะคะแบบนั้นแต่ว่าราคานี่บอกเลยว่าก
0: ระโดดสูงมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นที่คนจะสามารถเลือกใส่ได้ก็คือพวกกลุ่มสังเคราะห์หรือที่เรียกว่าฟาแกนนะคะพวกนี้สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะคะกลิ่นที่ไม่ระบุมาเนี่ยก็เพราะว่าเราเลือกที่จะใส่ได้บางคนนะคะชอบกลิ่นอ่อนก็แตะนิดหน่อยนะคะประมาณ 0.5 0.2 0.1 ก็แล้วแต่
0: คนไม่เอาเลยกลิ่นก็ได
1: ้ค่ะเรื่องกลิ่นเนี่ยไม่เอาก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะบางคนแพ้กลิ่นอะไรกลิ่นอย่างเงี้ยก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะส่วนสีเหมือนกันค่ะ
0: จะไม่แต่งก็ได้เพราะว่าเป็นการทำความสะอาดออกไปแค่นั้นเอง
1: แต่ว่าการแต่งสีเนี่ยมันหนึ่งแหละมันทำให้ดึงดูดดูน่าใช้
0: ใช่เพราะว่าทำให้ผู้บริโภคเห็นภาพโอ้โหมันต้องมีอะไรดีสักอย่าง
1: การแต่งสีเนี่ยไม่ได้มีผลในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะ
0: ใช่มันทำให้ดูดี
1: ใช่ทำให้ดูโปรดักต์ของเราเนี่ยดูน่าใช้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้แต่ว่าแต่งเสร็จอะค่ะมันสามารถที่จะดูแยกส่วนที่เป็นออยล์กับเป็นน้ำได้เพราะว่าถ้าดูเผินๆนะมันจะเหมือนใสๆเหมือนกัน
0: คนละชั้นก
1: ันใช่ค่ะอันนี้ก็จะเห็นชัดมากขึ้นในการแต่งสี
0: แสดงว่าสีในน้ำมันเนี่ยก็จะอยู่คนละชั้นกับสีในน้ำมัน
1: ถูกต้อง
0: ทำให้เห็นชัดเจนขึ้น
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันมีเนื้อมวลของเขาอะค่ะจะเบากว่าน้ำ
0: ใช่
1: เขาก็จะลอยอยู่ด้านบน
0: น้ำลอยข้างบนน้ำน้ำมันลอยข้างบน
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำอยู่ข้างล่างน้ำหนักกว่า
1: ทีนี้ลืมบอกไปในส่วนที่สองอะค่ะสมมุติว่า

0: จากธรรมชาตินะคะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเดียวก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: อาจจะเป็น2ตัว3ตัวก็แล้วแต่ว่าเราดูสรรพคุณแล้วเรารู้สึกว่าชอบในสรรพคุณของน้ำมันตัวนั้นๆ นะคะก็เลือกมาใส่ได้หรือจะมีส่วนประกอบที่เป็นมินเนอรัลออยล์อยู่เป็นหลักแล้วก็ค่อยเสริมมาด้วยตัวน้ำมันจากธรรมชาติอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือจะเลือกเป็นน้ำมันธรรมชาติทั้งหมดก็ได้นะคะในส่วนที่2นะคะ
1: มีโอกาสที่จะเอามาใส่เราจะเลือกเอาเองเราเลือกแบบไหนแล้วก็ในราคาที่เป็นมิตรภาพด้วย
0: ใช่ค่ะบางอย่างถ้าทำจำหน่ายค่ะเดี๋ยวนี้ราคาของโปรดักต์พวกนี้ค่อนข้างแข่งขันกันสูง
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกไว้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเราทำแนวแหวกแนวไปเลยเขาเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ใช่
0: นะคะ
1: แต่ในกลุ่มมินเนอรัลออยล์เนี่ยราคาค่อนข้างจะถูกลงมาหน่อยนึง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่นี่เป็นถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นแนวธรรมชาติพวกมาจากพวกเมล็ดพืชต่างๆอย่างไมคโครเนเมียใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ค่อนข้างจะราคาสูง
0: เรายิ่งเป็นพวกกลุ่มออร์แกนิก
1: โอ้โหยิ่งราคากระโดด
0: 2-3,000 อัพต่อกิโลเลยราคาถ้ามาจากน้ำมันจากธรรมชาติ
1: เราก็ต้องเลือกเอาถ้าเราจะเอามาใช้เองก็เราก็เลือกสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเอง
0: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะบางอย่างอ่ะมันเป็นการเช็ดแค่ขนาดนึงแล้วล้างออกมันไม่เหมือนกับการที่เราใส่เป็นออยบำรุงผิวอะไรเงี้ยที่เราต้องทิ้งให้เขาซึมลงสู่ผิวนะคะอันนี้ก็คือจุดประสงค์เขาแตกต่างกันนะคะทีนี้มาดูวิธีการผสมนะคะสูตรนี้ไม่ยากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เอาทุกอย่างรวมกันนะคะแต่ว่าแยกส่วนก็คือละลายส่วนที่1ก่อนนะคะเดี๋ยวจะละลายในนี้นะคะแล้วก็ละลายส่วนที่2แยกกันก่อนนะคะอาจารย์หมดแรงแล้วเหรอคะ
1: ที่นี่สาวๆก็เป็นนักกล้ามครับแข็งแรงกันทุกคนเลย
0: อันนี้ก็คือส่วนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนที่หนึ่งนะคะที่เห็นอย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่เนื้อค่ะว่าค่ะมันจะติดที่ผ่านชนะเยอะนะคะเราก็เลยเอาน้ำไปช่วยล้างเลยนะคะอันนี้ใช้ช้อนได้ไหมคะจ๊ะมีช้อนมาไหม
1: ใส่ไปเลยก็ได
0: ้เอาส่วนที่หนึ่งนะคะ
1: ส่วนที่หนึ่งละลายเข้าด้วยกันเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทุกตัวเลยนะคะ
1: หลังจากนั้นเราคนให้เข้ากันนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: คนให้ละลายเนาะ
0: ใช่ค่ะนะคะละลายส่วนที่หนึ่งนะคะให้เข้ากันให้เรียบร้อยนะคะ

0: นี่ยนิดเดียวละละลายไปเหมือนกันนะ
1: ค่ะที่เห็นเป็นก้อนเล็กๆก็คือวิตามิน B5 นะคะตัวนี้จะนิยมใส่ในพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแคร์นะคะเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใส่แล้วก็เน้นในเรื่องของการลดอาการอักเสบนะคะ
0: นี่เดียวโอเค
1: นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำในส่วนที่2ต่อนะคะก็คือเอาทุกอย่างรวมกันเลยค่ะอาจารย์อย่าลืมแป้งมาละลายนิดก่อน
0: นี่ติดไม่เป็นไรใส่ไปเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือกรีดลงไปเลยมินิเรียลออยล์

0: ล้างกลิ่นไปด้วยจะได้กลิ่นหมดไปเลยโอเคอันนี้มินเนอรัลแล้วก็กลิ่นแล้วก็สีนะ
1: ค่ะ
0: ในส่วนหนึ่งนี้น้ำมันที่เป็นน้ำมันธรรมชาติก็มาแทนมินเนอรัลได้เลยนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนสูตรเองนะครับ
1: นะคะทีนี้ขั้นตอนนะคะจะอยู่ที่การบรรจุนะคะเดี๋ยวจะบรรจุให้ดูนะคะเราจะบรรจุส่วนที่เป็นน้ำไปก่อนนะคะ
0: น้ำก็จะอยู่ข้างล่าง
1: ถูกต้องค่ะ
0: น้ำก็จะหนักกว่าน้ำมัน
1: แล้วเราก็จะใส่ออยล์เข้าไปนะคะ
0: น้ำมันก็จะลอยอยู่ข้างบน
1: เป็นไงคะ
0: ไม่จำเป็นต้องเต็มนะครับแล้วก็ใส่ฝาเลยก่อนจะใช้เราก็ต้อง
1: เขย่าค่ะ
0: เขย่าเพื่อให้
1: ถูกต้อง
0: ก้าวกันก่อน
1: เขย่าให้เป็นแบบนี้นะคะ
0: ก็จะเป็น
1: แล้วเราก็ค่อยใส่สำลี
0: เอาอาจารย์ลองใส่สำลีดูสิไม่มีสำลี
1: ไหมไม่มีสำลีค่ะอาจารย์แล้วพอสักพักอะค่ะเขาก็จะตกเขาเรียกอะไรน้ำมันก็จะลอยมาอยู่ข้างบนเหมือนเดิมนะคะทุกครั้งที่ใช้อะค่ะ
0: สมมติว่าเป็นสำลีสมมติว่าเป็นสำลี
1: นะคะ
0: อ๋อเป็นฟองขึ้นมาเลย
1: จริงๆอันนี้ไม่เป็นฟองนะคะ
0: ก็เช็ดทำความสะ
1: อาดพอดีหัวเขาเป็นอัมเนื้อมูดออกมา
0: โอ้มันก็เช็ดคราบได้ดีเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คราบที่เป็นคราบ
1: จริงๆถ้าลองเอาตัวลิปสติกอะไรเงี้ยมาลองทาดูแล้วก็ลองเช็ดอย่างเงี้ย
0: โอ้นี่เห็นไหมออกนะ
1: ค่ะ
0: ออกเยอะเลยนี่แสดงเช็ดขี้ไก่ก็ได้นี่ครับ
1: ได้หมดค่ะ
0: ได้ใช่
1: ไหมอะไรจริงๆพวกคราบไขมันคราบอะไรที่อยู่บนผิวอะค่ะบางคนไม่คิดว่า
0: ตัวเอง
1: ไม่แต่งหน้า
0: คิดว่าไม่มีแต่ว่ามีนู่นหรือ
1: ใช่บางทีใช้พวกครีมหรือพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวบางอย่างอะค่ะมันมีส่วนผสมที่เป็นพวกซิลิโคนมาอย่างเงี้ยบางทีมันก็กันน้ำในระดับหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเช็ดด้วยพวกคินซิ่งแบบนี้ก่อนนะคะ
0: โอเคดีมากเลยครับ
1: ค่ะอันนี้ก็นี่ค่ะเดี๋ยวลองใส่อีกหนึ่งถ้วยนะคะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะส่วนที่เราเขย่าไปแล้วอะค่ะ
0: ก็จะแยกชั้นอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ก็จะแยกชั้นนะคะแล้วเขาก็จะกลับมาสู
0: ่
1: หมวดนี้เหมือนเดิม
0: หมวดน้ำมัน
1: ใช่ค่ะที่แยกกันแบบนี้นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวของ cleansing remover นะคะ
0: remover ก็คือน้ำมันกับน้ำต้องแยกกัน
1: ใช่
0: เวลาจะใช้ก็ต้องมารวมกันก่อน
1: ใช่ค่ะเขย่าก่อนใช้นะคะ
0: มันได้ทั้งสองอย่างเลยคือเช็ดน้ำมันก็ได้เช็ดน้ำก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่นิยมส่วนใหญ่ก็จะเอามาเช็ด
1: พวกอย่างพวกบริเวณริมฝีปากบริเวณรอบดวงตาอะไรเงี้ยค่ะจะชุบสำลีแล้วก็เช็ดปาดออกเลยเพราะว่ามีส่วนผสมที่ทั้งเป็นออยล์เป็นน้ำอยู่ด้วยกัน2 in 1ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเช็ดทีเดียวไปเลยนะคะ
0: เป็นโปรดักต์ตัวนึงที่ค่อนข้างจะใช้ได้ดีในใบหน้าเน
1: าะใช่ค่ะสำหรับกลุ่มคนที่แต่งหน้าใช้ผลิตภัณฑ์พวกกันแดดต่างๆนะคะ
0: อ
1: ันนี้สามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะ
0: ดีจังเลย
1: แล้วก็อย่างที่บอกไปนะจะดัดแปลงสูตรนี้นะคะให้เป็นในรูปแบบที่เป็นน้ำเลย
0: อ๋อแนว
1: น้ำทั้งหมดเลยนะคะให้เป็นน้ำแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะจะเป็นรูปแบบของ cleansing water เลยนะคะ
0: แค่ตัดระบบน้ำมันออกไป
1: ใช่ตัดระบบน้ำมันออกไปนะคะแล้วไปเพิ่มอะไรนะคะไปเพิ่มในส่วนที่เป็นน้ำ
0: ใช่ครับ
1: เข้าไปให้ครบ 100% นะคะคือในสูตรอะค่ะมันจะเป็นสัดส่วนที่มันต้องได้ 100% หรือว่าปริมาณ100กรัม
0: ก็ไปเพิ่มปริมาณให้ได้เท่าตัวนึง
1: ใช่
0: เพราะส่วนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์
1: 40%
0: ก็ไปเพิ่มไป 40% ที่เป็นน้ำกับน้ำมัน
1: ใช่ค่ะนะคะใส่เข้าไป
0: ไม่ใช่น้ำอย่างเดียวที่เป็นน้ำตัวนี้คือเอาคูณ2ไปเลยไอ้คูณ
1: บวกเพิ่มเข้าไปเลย
0: บวกเพิ่มเฉยๆ
1: ใช่ค่ะแล้วจริงๆในส่วนที่เป็นน้ำอะค่ะมันมีสารที่ช่วยละลายเครื่องสำอางนะคะที่มากกว่านี้ก็ไปดูรายละเอียดแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะ
0: ครับสามารถเพิ่มเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของเรานะครับ
1: นะคะอันนี้ก็ดูตามสูตรได้เลย

0: ครับ
1: ค่ะ
0: สูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่ผู้หญิงเป็นสูตรผู้หญิงที่นิยมใช้กัน
1: ใช่แต่จริงๆแล้วอะค่ะทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะคะ
0: ผู้ชายก็ใช้เหมือนกัน
1: แต่ผู้ชายทุกวันนี้เขาก็แต่งหน้ากันนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกันแดดนะคะนั้นเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะสำคัญมากๆนะคะพวกคลีนซิ่งเนี่ยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยอุดตันรูขุมขน
0: จริงๆคนไม่รู้กันเยอะนะเรื่องของคลีนซิ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนตาแต่กันแดดทากันแดดทากันแดดแต่จริงๆหารู้ไหมว่าคือกันแดดมันตัวอุดรูขุมขนเราด้วยนะแล้วก็ทำให้เกิดฝ้าอีกต่างหากนี่คือเป็นตัวนึงที่ช่วยทำความสะอาดให้ส่วนที่เป็นกันแดดบางทีเรานอนแล้วไม่จำเป็นต้องมีกันแดดแล้วนี
1: ่
0: กันแดดเอาออกไปเฉพาะไปเจอแดดไปเจอมลภาวะข้างนอกแต่ถ้าเกิดว่ากลับบ้านแล้วคุณก็ต้องมีคลีนซิ่งมาช่วยเอากันแดดออก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะโอเคค่ะจบเป็นหนึ่งสูตรนะคะต่อมานะคะสูตรที่สองนะคะ
0: สูตรที่สองคือสูตรเนเชอรัลเลยอะคลีนซิ่งใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคลีนซิ่งออยล์นะคะ
0: คลีนซิ่งออยล์ก็จะเป็น
1: กลุ่มออยล์
0: กลุ่มออยล์ที่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้ง
0: เน้นไปทางเรื่องของสมุนไพรเอิร์บเลย
1: ใช่ค่ะก็คือจริงๆอะค่ะใช้ออยล์สูตรเนี้ยจะใช้ออยล์จากธรรมชาติเป็นหลักนะคะในการมาทำความสะอาดเช็ดเครื่องสำอางนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยค่ะอาจารย์มีสมุนไพรร่วมด้วยนั่นก็คือตัว
0: กำยาน
1: กำยานค่ะ
0: กำยานก็เป็น
1: ฤทธิ์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์กำยาน
0: โอ้กำยานนี่เป็นจริงๆว่าเป็นพืชเป็นพืชมายืนต้นนะแล้วแต่เขาใช้ส่วนของยางที่ออกมาอย่างเช่นคำยาน
1: ค
0: ำยานเนี่ยเป็นยางที่ออกมาจากต้นไม้ก็เอาส่วนยางตรงนั้นแหละเอามาทำก็เรียกยางคำยาน
1: นะคะคำยานจะเป็นผงอย่างนี้มาไหมคะ
0: เขาต้องมาบดสิครับ
1: อ๋ออันนี้มาบดใช่ไหมคะ
0: จริงๆคำยานเนี่ยในอดีตเขาไปทำเกี่ยวกับไม่ใช่เครื่องสำอางอย่างเดียวเขาไปทำได้หลากหลายแพทย์แผนจีนก็ไปทำยาเกี่ยวกับหัวใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็บอกว่าคำยานเนี่ยไปจุดไฟไว้ในอากาศที่เป็นอากาศที่เป็นพิษก
1: ็
0: เป็นการทำลายพิษทำลายอากาศที่เสียทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอามาทำเครื่องสำอางอย่างเรามาทำเครื่องสำอางก็ช่วยในเรื่องของเป็นรสฝาดช่วยในเรื่องของสมานแผลด้วยช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดด้วยช่วยในการรักษาพวกที่เป็นแผลที่เป็นสิวเป็นอะไรได้ด้วยนะคร
1: ับสิวก็คือง่ายว่าช่วยสมาน
0: แผลช่วยรักษาแผล
1: ช่วยรักษาแผลฆ่าเชื้อ
0: ได้อยู่
1: ใช่ไหมคะ
0: ฆ่าเชื้อในกรณีที่เป็นแผลไม่มากจนเกินไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แน่ในเรื่องของช่วยกระชับรูขุมขนรถฝาดช่วยกระชับรูขุมขนให้รูขุมขนเล็กลงนี่คือข้อดีของเขา
1: ค่ะ
0: นะครับคนคิดสูตรนี้ก็เก่งนะเอากำยานมาทำ
1: คลี
0: นซิ่งก็คือช่วยในเรื่องของบำรุงผิวในตัวนะครับ
1: ในอันนี้มันเป็นพืชในเมืองไทยนี่มี
0: คำยานจะมีส่วนใหญ่จะมีไปทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ภาคอื่นก็รองลงมาแต่ภาคเหนือจะมีเยอะที่สุดนะ
1: แต่หลังๆมานี้ราคา
0: ค่อนข้างกระโดดสูงขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ยางจากต้นไม
1: ้ไม่ค่อยออก
0: ไม่ค่อยออกเหมือนกฤษณาแบบเนี้ยก็ต้องให้มันเป็นแก่นก่อนต้องเจาะให้เป็นแก่นก่อนถึงจะได้เนื้อข้างในมาคำยานก็เหมือนกันต้องร้อยต้นไม้ถึง 20-30 ปีถึงจะมียางออกมาก็คือต้องมีการไปกระแทกหรือว่ามันไปทำให้มันเกิดมันต้องก็เรียกว่ามันต้องได้ระดับอายุของเขาก็ถึงจะแตกน้ำมันให้เราต้นยางกำยานยางต้นพะยอมพวกต้นตะเคียนพวกนี้จะเป็นยางเหมือนกันพวกตะเคียนพวกไม้ยางนาพวกนี้ก็จะมียางออกมาแต่ต้องเวลากว่าจะเขาจะได้ยางมาต้องใช้เวลาไม่ต่ำจาก20ปีมันก็เลยมันไม่พอผู้บริโภคบางครั้งถ้าเรามาใช้เยอะนะครับ
1: 20ปี
0: นานครับนาน
1: นานมากเลยนะคะก็ถ้าราคาแพงก
0: ็ต้องยอม
1: ก็ต้องยอมแล้วค่ะเพราะว่าปลูกถึง20ปีเลยนะคะ
0: ใช่ใช่เพราะธรรมชาติในบางทีมันค่อยๆหมดไปในโลกปัจจุบันเนี่ยคนก็ทำลายธรรมชาติไป
1: ค่ะ
0: จริงๆถ้ามีต้นกำยานควรจะเก็บไว้นะมันก็เป็นเขาเรียกว่ามูลค่าค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมันต้นไม้มันไม่มีแล้วปัจจุบันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นยาตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพดีนะครับ
1: นะคะกำยานไปแล้วนะคะส่วนที่หนึ่งก็จะมีตัวของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ
0: ครับผมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นด้วยครับกำยานนะครับ

0: น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
1: สรรพคุณค่ะอาจารย
0: ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี่จริงๆแล้วนะในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของทำความสะอาดก็ได้นะครับแต่ส่วนที่น้ำมันมะพร้าวดีมากก็คือบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยคือผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้เกิดก็เรียกว่าไม่เหี่ยวย่นนะครับ
1: จะเหี่ยวย่นชะลอ
0: ไว
1: เพราะว่า
0: จะรอไว
1: กลุ่มน้ำมันมะพร้าวก็จะมีพวกวิตามิน
0: ใช่วิตามินดีวิตามินอะไรพวกนี้
1: ใช่ค่ะเยอะนะคะจะเห็นว่าชาวต่างชาติเน
0: ี่
1: ยจะน
0: ิ
1: ยมใช้น้ำมันมะพร้าวในการทาหรือว่าบำรุงผิว
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วยิ่งทาไปด้วยแล้วก็ไปอาบแดดทำให้ผิวดูเป็นผ
0: ิวจริงๆแล้วน้ำมันมะพร้าวก็ตัวนึงนะน้ำมะพร้าวก็ตัวนึง
1: ที่ทำน้ำมะพร้าว
0: น้ำมะพร้าวคนโบราณไหมก็ไปทาหน้าศพมันทำให้ผิวตึงเลยนะน้ำมะพร้าวนี่เราสมมติเรากินมะพร้าวแล้วใช่ไหมคะน้ำมะพร้าวเราก็กินอยู่แล้วส่วนนึงเราก็เอาน้ำมะพร้าวลองเอาชุบสำลีมาเช็ดผิวดูสังเกตดูได้เลยผิวจะตึงแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นสูงมากมีทั้งน้ำทั้งเนื้อใช้ได้หมดในมะพร้าวนี่แหละครับ
1: ค
0: ือเน้นๆเลยก็คือให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เน้นในเรื่องของชะลอไวด้วยนะถ้าใช้บ่อยๆนะครับ
1: ค่ะนะครับทีนี้ส่วนที่หนึ่งนะคะผ่านไปแล้วนะคะทีนี้ส่วนที่สองค่ะอาจารย์
0: ส่วนที่สองก็จะเป็นน้ำมัน
1: มะพร้าวสกัดเย็น
0: น้ำมันสกัดน้ำม
1: ัน อันนี้ทำไมเห็นแบ่ง
0: ก็ที่แบ่งก็คือเดี๋ยวเราต้องเอา
1: สกัดกำยานใช่ไหม
0: เอาน้ำมันมะพร้าวมาสกัดกันกำยาน
1: นะคะ
0: เพื่อดึงสารสำคัญในกำยานออกมา
1: ค่ะนะคะดังนั้นในส่วนที่หนึ่งเราจะต้องเอาไปให้ความร้อน
0: ใช่ครับ
1: ก่อนนะคะก็คือวิธีการสกัด
0: เอาสกัดโดยการตุ๋นนะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ขั้นตอนการทำเริ่มเลยไหมครับ
1: นะคะทีนี้เราจะคือส่วนที่หนึ่งนะคะเราจะต้องมีการสกัดตัวของกำยานก่อนนะคะเราจะสกัดด้วยตัวของน้ำมันมะพร้าว
0: น้ำมันมะพร้าวที่สกัดเย็นนะคะ
1: ใช่ค่ะทีนี้สกัดยังไงนะคะก็คือเราจะเทน้ำมันมะพร้าวนะคะลงไปในกำยานแบบนี้นะคะ
0: ปิดฝาก่อน
1: ปิดฝาก่อนก็ได้ค่ะกำยานจะเห็นว่าถ้าเราไปซื้อค่ะเขาไม่ได้มาเป็นผงแบบนี้นะคะ
0: เป็นแท่งๆครับ
1: ใช่ค่ะเป็นก้อนๆเป็นแท่งๆมาอย่างเงี้ยเราจะต้องมีการมาปั่นมาตำก่อนนะคะให้เขาเป็นลักษณะผงอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาใช้งานได้นะคะ
0: กระหยอกให้เข้าก่อนกันก่อนเวลาสกัดก็จะสกัดให้โอเคได้แล้วจันทีนี้เราเปิดฝา
1: เดี๋ยวช่วยเอาแท่งแก้วให้หน่อยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟนะคะพอเอาน้ำมันมะพร้าวนะคะกับกำยานรวมกันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะให้ความร้อน
0: เอามาตุ๋นนะครับ
1: นะคะตุ๋นนะคะ
0: หรือว่าเขาเรียกว่าการสกัด
1: ค่ะการตุ๋นถ้าทางจับอาร์ดีห้องแลบก็คือการฮีทนะคะ
0: ฮีทคือเพิ่มความร้อน
1: ใช่การให้ความร้อนนะคะใช้เวลาในการตุ๋นนะคะหรือสกัดเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ 15-20 นาทีเลยนะคะ
0: การสกัดจริงๆว่าในน้ำมันเนี่ยในตัวกำยานเนี่ยก็มีน้ำมันหอมระเหยอยู่แล้วน้ำมันหอมระเหยตัวนั้นแหละมันเป็นตัวไปรักษาการอักเสบต่างๆนะครับทีนี้น้ำมันเนี่ยมันก็จะทำละลายก็คือใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นตัวทำละลายน้ำมันหอมระเหยออกมาจากพืชกลุ่มนี้พืชที่เป็นกำยานนะครับก็ต้นกำยานเนี่ยนะครับเขามีหลากหลายนะไม่ใช่มีแต่กำยานอย่างเดียวที่เป็นในกลุ่มที่มีน้ำมันหอมเลยอย่างเช่นต้นมะยอมก็มีเหมือนกันรักษาแผลได้เหมือนกัน
1: หรอคะ
0: ครับผมแต่ว่ากลุ่มกำยานเนี่ยก็จะหอมแล้วก็จะช่วยรักษาการอักเสบได้ดีกว่า
1: อ๋อแต่มะยอมไม่หอมอ่ะ
0: หอมแต่ว่าสู้กำยาน
1: แต่ไม่สู้กำยาน
0: ต้นมะยอมเนี่ยส่วนมากคนโบราณก็มาทำอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: เอามาทำเป็นตัวแต่ก็ไม่เอายางนะก็เอาเปลือกก็มีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกันเอาไปใส่ในส่วนที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวจากยอดมะพร้าวก็ตัดยอดเสร็จใช่ไหมครับเอาเปลือกพยอมใส่ไปหน่อยนึงในกระบอกไม้ไผ
1: ่
0: แล้วก็

0: ปาดน้ำตาและน้ำตาไหลเผื่อพยอมก็เป็นตัวที่เป็นตัวกันบูดได้เหมือนกันตัวคำยานเป็นตัวกันบูดได้นะครับ
1: แต่คนส่วนเชื้อได้เป็นสารกันเสียได้
0: สารกันเสียได้แล้วฆ่าเชื้อได้ด้วย
1: แต่เคยได้ยินในนี้นะคะอาจารย์ที่หมักมัมมี
0: ่ไอ้นั้นต้องเป็นจะเอม
1: ไม่ใช่คำยานหรอคะ
0: ก็ใช้จะเอมกับคำยานเนี่ยแหละครับ
1: รวมกันใช่ไหมเพราะว่าเคยเห็นดูสารคดีค่ะแล้วเขาจะเอาไปหมักศพอะไรศพอย่างเง
0: ี้
1: ยจ
0: ุ
1: ดให้เหมือนที่เขาจุดให้ลม
0: ใช่ก็คือเป็นการฆ่าเชื้อ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะได้ใจเอมเทศมาใช้เนี่ยเป็นเครื่องสำอางเนี่ยเขาก็เริ่มไปศึกษาจากมัมมี่แล้วครับเพราะมัมมี่อยู่ได้เป็นพันปีเพราะมาจากการเอาอะไรบ้างอยู่ในนั้นก็คือ
1: ค
0: มาจากไอรากจะเอมเทศแล้วก็คำยานคุมนี้แหละก็เลยเป็นที่มาของรากจะเอมเทศรักษาพวกเกี่ยวกับอะไรนะตาผิวจะรอไวอะครับ
1: ค่ะ
0: แพงด้วยนะรากจะเอมเทศ
1: อะอ๋อแพงค่ะรากจะเอมเทศนะคะพอสกัดออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ
0: หน้าตาแบบนี้ก่อนที่เป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือ
1: จะต้องสกัดแบบนี้ก่อน
0: สกัดไปเรื่อยๆ
1: ทีนี้การสกัดนะคะพอได้แล้วอะค่ะเราก็จะมากรอง
0: ด้วยกระดาษกรองชา
1: หรือบางท่านไม่มีกระดาษกรองชาค่ะ
0: เราใช้ผ้าได้ไหม
1: เป็นสำลีสำลีแล้วก็ไม่ต้องกดให้แน่นนะคะเรายัดลงไปเสร็จแล้วก็ค่อยกรอง
0: ต้องใช้เวลา
1: ใช่ค่ะก็สามารถที่จะเลือกวิธีการได้นะคะว่าจะกรองแบบไหนนะคะจะเห็นว่าสารแต่ก่อนอันนี้ใช้น้ำมันมะพร้าวเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้น้ำมันมะพร้าวเขาจะใส
0: เลย
1: แต่เนี้ยมีการเหลืองขึ้นมานั่นคือสารจากตัวของกำยานนะคะ
0: นี่ครับน้ำมันมะพร้าว
1: ที่สกัดออกมา
0: ก็สกัดแล้วกำยานก็มาอยู่ในน้ำมันมะพร้าวแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: สีก็จะเข้มขึ้นกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: นะค
0: ะจริงๆแล้วก็ค่อยๆออกนะต้องใช้เวลานิดนึง
1: ใช่ค่ะต้องใช้เวลา
0: ถามว่าไปตั้งไฟโดยตรงก็ได้นะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะมีกลิ่นนะกลิ่นแรงไม่ต้อง
1: กลิ่นไหม้ด้วยหรือเปล่าถ้าโดนไฟ
0: น
1: ไฟโดยตรง
0: มันมีกลิ่นไหม้การสกัดวันนี้อุณหภูมิค่อนข้างจะไม่สูงมาก
1: ใช่ค่ะควบคุมอุณหภูมิได้
0: ควบคุมอุณหภูมิอยู่ประมาณไม่เกิน50องศาพอเกิน50องศากลิ่นหอมของคำยานค่อนข้างจะหายออกไปเกือบหมดก็อุณหภูมิไม่ควรเกิน50องศานะ
1: ใช่ค่ะนะคะทีนี้เรายังไม่ได้พูดถึงส่วนที่2ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ส่วนที่2อยู่ตรงนี้เลยครับ
1: ทีนี้จะมีตัวของน้ำมันมะกอกสกัดเย็น
0: น้ำมันมะกอกสำหรับสกัดเย็นก็ในเรื่องของบำรุงผิวเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ความชุ่มชื้นกับผิวพรรณเรานะครับ
1: เราจะเห็นน้ำมันมะกอกนะคะถ้าขายในท้องตลาดเนี่ยจะมีคำว่า extra virgin
0: extra
1: light อะไรเงี้ยค่ะนั่นคือถ้าเป็นในรูปแบบที่สกัดเย็นนะคะจะต้องเป็นรูปแบบของ extra virgin
0: สีก็จะค่อนข้างจะเป็นสีใส
1: สีออก
0: เข้ม
1: สีเป็นแบบอมเขียวเหลืองอมเขียวนะคะนั่นคือสีของน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกเนี่ยถ้าไปดูสรรพคุณนะคะตัวนี้ก็ให้สรรพคุณเยอะมากนะคะในเรื่องของผิวนะคะจะมาบ้านเราไม่ค่อยจะมีไม่มีแล้ว
0: ใช่ไม่มี
1: ส่วนใหญ่จะนำเข้าจากต่างประเทศ
0: บ้านเรามีแต่มะกอกน้ำครับ
1: นะคะโดยถ้าเห็นเนี่ยอย่างตุรกีอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เขาทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันมะกอกเกี่ยวกับพวกบำรุงผิวออกมาเลยนะคะ
0: เ
1: ป็นครีมน้ำมันมะกอกแบบเนื้อแบบว่าเหนียวๆเป็นน้ำมันอย่างเงี้ยเอามาบำรุงด้วยความบ้านเขาอาจจะหนาว
0: ใช่ที่เมืองนอกอยู่เมืองนอกส่วนมากฝรั่งก็ชอบกินน้ำมันมะกอกกว่าน้ำมันพืชอื่นนะแต่ไปอยู่เมืองนอกก็กินน้ำมันมะกอก
1: ใช่ค่ะทานสดใช่เขาเรียกทานสดน้ำมันมะกอกสดไง
0: ใช่ก็มาทำพวกสปาเกตตี้ใช้น้ำมันมะกอกหมดเลยก็ไม่ใช้น้ำมันพืชแบบบ้านเรา
1: ใช่
0: แต่ใช้ก็คือน้ำมันรำข้าว
1: น้ำมันมะกอกเนี่ยเขาจะมีน้ำมันเขาเรียกว่ากรดไขมันชนิดดีค่ะพวกไขมันชนิดดีอยู่เยอะมาก
0: ก็พอกินแล้วมันจะไม่เพิ่มไขมันในเลือด
1: ใช่ค่ะจะเอาพวกจะไปช่วยล้างไขมันไม่ดีออกไป
0: ใช่แบบนี้
1: ต้องก
0: ิน
1: คือการทาน
0: ต้องกินไขมันจากน้ำมันมะกอกบ่อย
1: ใช่แล้วก็การบำรุงผิวนี่ก็ช่วยเหมือนกันนะคะเพราะด้วยความที่เขามีกรดไขมันดีพวกสารอาหารดีๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในตัวของน้ำมันมะกอกก็เขาจะมาบำรุงได้ด้วยนะคะแนะนำว่าย้ำว่าเป็นน้ำมันมะกอกสกัดเย็นนะคะแต่ถ้าผ่านกรรมวิธีแล้วเนี่ยสารสำคัญต่างๆ
0: มันก็จะหายไป
1: ใช่

0: เพราะว่าเขาผ่านความร้อนสูงๆมาแล้วนะคะ
1: กระบวนการตรงนี้เราต้องใช้เวลานานแค่ไหนอาจารย์
0: ประมาณจริงๆประมาณ20นาทีค่ะ10นาที30นาทีก็ได้นะคะอยู่ประมาณ
1: กระบวนการตรงนี้เราแนะนำเพื่อให้ดูวิธีการทำแต่จริงๆแล้วเราก็สกัดมาแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะเราสกัดมา
1: เราสามารถบอกขั้นตอนต่อไปได้เลยได้ไหม
0: นะคะเดี๋ยวเรายังพูดไม่จบเลยค่ะอาจารย์นะคะต่อไปก็คือสารสกัดมะละกอในน้ำมันนะคะ
1: นี่ครับคือสารสกัดมะละกอใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้นะคะมะละกอเนี่ยเราจะมีมะละกอที่เป็นในรูปแบบของน้ำนะคะ
1: มะละกอ
0: แต่ตัวนี้เราจะดึงสารสำคัญที่อยู่ในรูปแบบของน้ำมันออกมานะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความนุ่มนะคะ
1: ผิวสว่างขึ้นไหม
0: ถ้ามะละกอจริงๆเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องทับในรูปแบบของออยนะคะจะเน้นไปในเรื่องของการให้ผิวเนี่ยมีความนุ่
1: ม
0: นะคะลดเลือนริ้วรอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็น
1: ผิวแบบเป็นริ้วรอยลึกๆไหม
0: ในลึกๆอันนั้นน่ะอาจช่วยได้ค่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ด้วยแบบเรื่องของการทานอาหารต่างๆด้วยนะคะ
1: ครับโอเคเข้าใจ
0: ส่วนที่3นะคะส่วนที่3เนี่ยจะเป็นน้ำหอมนะคะน้ำหอมเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะจะลองเปิดแล้วค่ะนะคะน้ำหอมเนี่ยนะคะ
1: ผมว่ากลิ่นใกล้ๆกลิ่นอะไรสักอย่างหอมจ้ะ
0: น้ำหอมเนี่ยนะคะก็เลือกใช้ได้ว่าจะใช้ส่วนที่เป็นฟราแกนหรือว่าเอสเซนเชียลออยล์ได้นะคะ
1: โอเค
0: นะคะขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะเอาทุกอย่างรวมกันนะคะ
1: โอเคเอาน้ำมันกำยาน
0: ค่ะก็คือเอา
1: สกัด
0: อันนี้ก็คือน้ำมันกำยานที่เราสกัดแล้วนะคะ
1: ผ่านการสกัดแบบนั้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำมันกำยานสกัดแล้วนะครับตามด้วยน้ำมันมะพร้าวถึงนั้นก็ได้ครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับตามด้วยน้ำมันมะกอกครับตามด้วยสารสกัดในมะละกอในน้ำมันนะครับแต่งกลิ่นด้วยน้ำหอม
0: ง่ายมากค่ะเอาทุกอย่างรวมกันนะคะ
1: แค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วค่ะจริงๆๆตัวเขาอะค่ะไม่ได้แค่เช็ดเครื่องสำอางนะคะในระดับน้ำมันแบบนี้นะคะที่มีคุณภาพแบบนี้เอาไปเป็นน้ำมันบำรุงผิวได้เลย
1: สามารถบำรุงผิวได้เลย
0: ค่ะบำรุงผิวได้เลยนะคะแบบว่าไม่ต้องเช็ดออกอะค่ะเป็นน้ำมันแบบหลังอาบน้ำเสร็จอย่างเงี้ยแล้วก็บำรุงทาจริงๆอะมันได้ทั้งผมทั้งหน้า
1: ครับ
0: ทั้งตัวได้เลยนะคะเห็นไหมคะทุกอย่างเข้ากันก็จบแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะ
1: มันจุขวดไหมครับ
0: แล้วก็เทลงขวดได
1: ้ชีสวยนะครับเป็นแนว
0: สวยจากน้ำมันมะกอกค่ะแล้วก็กำยานนะคะจริงๆบรรจุภัณฑ์ก็แล้วแต่เรานะคะว่าจะเลือกแบบไหน
1: สวยงามอลังการอ่านสร้าง
0: นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบที่เป็นตัวของ
1: อันนี้ก็
0: remover
1: เราทำให้ดูเป็น
0: ค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะสาธิตการสกัดกำยานที่เราให้ความร้อนเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็คือการกรอง
1: การกรองนะครับ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวเราต้องใช้ความร้อนมันมีความร้อนอยู่เราก็ต้องใช
0: ้
1: ตัวจับหน่อยนะครับ
0: ได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้สิครับไม่ได้ไหมก็ไม่ได้นี่คือขั้นตอนการกรองกำยานจากการสกัดนะครับน้ำมันมะพร้าวนะครับกำยานน้ำมันมะพร้าวคือการกรองนะครับ
0: นะคะเราจะเห็นว่ากำยานนะคะพอโดนความร้อนนะคะ
1: เขาจะ
0: ม
1: ีความเหนียว
0: เหน
1: ีย
0: วนะคะเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะคะ
1: จริงๆการสกัดเนี่ยต้องใช้เวลานานนะครับยิ่งนานก็ยิ่งสารสกัดก็จะสารของกำยานก็ยิ่งออกเยอะนะครับตอนนี้เวลาบางทีมันมีจำกัดสำหรับการสาธิตให้ดูนะครับให้ดูเป็นตัวอย่าง
0: แต่จริงๆเขาก็ได้เป็นสารที่เป็นกำยานจะเห็นว่าเขาก็จะมีความเหลือง
1: ๆเหลืองแล้ว
0: ตัวของกำยานมา
1: แต่สีพวกนี้ก็จะเข้มขึ้นอีกทีนึงพอนั้นจะเข้มข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะยิ่งสกัดนานเนี่ยค่ะสารที่เป็นพวกกำยานก็จะออกมามากขึ้น
1: เป็นน้ำมันหอมระเหยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สีเหลืองสวยนะ
0: สวยงามนะคะ
1: อาจารย์จะทวนสูตรอีกทีก็ได้ครับสูตรที่เป็นสูตรกินซิ่งตะเกียครับ
0: นะคะสูตรที่เป็น
1: สูตรนี้ก่อน
0: Make up remover นะคะส่วนประกอบก็จะมี1 นะคะน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดนะคะอยู่ที่ 53.5 กรัมนะคะแล้วก็จะมีตัวของ PG Caprylic นะคะอยู่ที่5กรัมนะคะแล้วก็จะมีตัวไกแดนนะคะเป็นสารกันเสียนะคะอยู่ที่ 0.5 นะคะแล้วก็จะมีตัววิตามิน B5 นะคะอยู่ที่1กรัมนะคะส่วนที่2นะคะก็จะมีตัวของ Mineral Oil นะคะอยู่ที่40กรัมนะคะส่วนสีกับกลิ่นนะคะอันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะว่าจะใส่หรือไม่ใส่นะคะทีนี้ในสูตรที่2นะคะที่เป็น
1: สูตรที่2
0: ตัวของ Cleansing Oil นะคะจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกำยานนะคะแล้วก็กำยาน5กรัมนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่15กรัมนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะอยู่ที่ 34.5 กรัมนะคะน้ำมันมะกอกสกัดเย็นนะคะอยู่ที่44กรัมนะคะแล้วก็สารสกัดมะละกอในน้ำมันนะคะอยู่ที่1กรัมนะคะส่วนที่3ก็คือน้ำหอมนะคะอยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้ง2สูตรนะคะที่เรา
1: จริงๆไอ้ตัวกลิ่นกำยานเนี่ยก็จะมีน้ำหอมคือน้ำมันหอมระเหยอยู่ในตัวแล้วทีนี้เราจะเขาเรียกว่าจะแต่งกลิ่นอะไรเนี่ยมันต้องกลิ่นต้องใกล้เคียงกับกำยานด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่ากลิ่นแบบแหวกแนวไปมากบางทีมันคือกลิ่นน้ำหอมไปกลบเขาไม่ได
0: ้
1: อันนี้คือเคล็ดลับนะครับแล้วก็จะไปแต่งสีก็ค่อนข้างจะแต่งยากด้วยเพราะกำยานก็มีสีเหลืองอ่อนๆเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ครับนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับของแต่ละคนที่จะทำผลิตภัณฑ์ออกมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นแนวธรรมชาติเนี่ยถ้าเราไปทำแนวธรรมชาติเนี่ยคนที่ชอบแนวธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะได้ราคาดีกว่าเป็นกรีนซิ่งที่เป็นแนวเคมีเคม
0: ี
1: คอลเนาะสำหรับถ้าเป็นอาจารย์โจเนี่ยอาจารย์โจเลือกใช้ประเภทไหนส่วนใหญ
0: ่ถ้าชอบใช้จริงๆก็ใช้ในรูปแบบที่เป็นออยค่ะ
1: เพราะว่า
0: อย่างสูตรออยเนี่ยนะคะจะเป็นสูตรหนึ่งทำความสะอาดได้บำรุงผิวได้นะคะได้ทุกอย่างในสูตรเดียวกันถ้าไม่ทำเป็นคลีนซิ่งออยก็เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหร
1: ือ
0: ว่าหมักผมต่างๆ
1: สามารถเอามาใช้หลายอย่างได้เลย
0: ใช่ค่ะคือออยเนี่ยใช้ได้หลายผลิตภัณฑ์มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หมักผม
1: ก็พูดง่ายๆว่าทำครั้งเดียวคือใช้ได้ทั้งหัวทั้งหน้า
0: ใช่ค่ะเช็ดเครื่องสำอางก็ได้นะคะใช้บำรุงผิวหลังการอาบน้ำ
1: โอ้โหได้ครบทุกอย่างเลย
0: นะคะเพราะว่าด้วยออยที่เราใช้จะเห็นว่าเป็นออยที่มีคุณสมบัติในเรื่องการบำรุงผิวได้ดีมาก
1: ๆก็เป็นแนวธรรมชาติล้วนๆเลย
0: ใช
1: ่ถือว่าทำออกมาแล้วก็คือใช้ได้ทั้งตัวเลย
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นสูตรออยนี่คือใช้ได้ทั้งตัวนะคะ
1: ครับก็ดีนะพูดถึงนะ
0: ค่ะ
1: ก
0: ็น่าจะครบ
1: แล้วนะวันนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: สองสูตรก็เป็นสองสูตรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการทำความสะอาดผิวหน้านะครับแล้วก็บำรุงผิวหน้าไปในตัวนะครับหวังว่าคนที่ได้มาดูนะครับวันนี้ได้รับชมไปน่าจะเป็นประโยชน์นะ
0: ค่ะ
1: เป็นประโยชน์ในการได้รับชมแล้วก็น่าจะนำเอาไปลอง
0: ต่อยอด
1: หรือ
0: เอาไปลองใช้
1: ก็ได้
0: นะคะ
1: แล้วถ้าเราจะไปทำอะไรก็เรียกทำเป็นผลิตเป็นเครื่องสำอางก็ต้องขอให้ท่านต้องไปขออนุญาต
0: ค่ะต้องมีการ
1: ขออนุญาตก่อนนะ
0: ขออนุญาตนะคะสถานที่

0: ก่อนค่ะให้ผ่านแล้วค่อยจดแจ้งในส่วนที่เป็นสูตรเข้าไปอีกทีนึงหรือว่าถ้าต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนั้นนะคะก็สามารถเข้าไปขอข้อมูลนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ละจังหวัดที่เราอยู่ได้ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็เวลาอันพอสมควรแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็หวังว่าทุกคนได้รับชมกันเต็มแล้วเต็มเอี่ยมกันแล้วก็น่าจะวันนี้ก็ขอตัวกันก่อนนะเวลาก็หมดแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับ ทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ